0: ำลังกายการเผาแคลอรี่ต่างๆนะครับเดินไปกี่ก้าวต่อครั้งแล้วอะไรเงี้ยมันช่วยบอกเราได้เพราะเป็นผลดีมีแต่ผลดีไม่ค่อยเกิดผลเสียเพราะป้องกันการบาดเจ็บให้เราแต่เรื่องการนอนแล้วก็ผมขอร้องเลยครับท่านกรุณาดูแบบมีสตินะครับยึดสายกลางเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเทียบกับผลในการนาฬิกาถ้าเรื่องการนอนหลับจะเว้นเรื่องออกกำลังกายนี่โอเคมันช่วยได้จริงๆเพิ่มพัฒนาการจนเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์วัดเพื่อออกกายแบบใส่จิตใจเข้าไปแทรกในนั้นมากขึ้นโดยใช้ AI เขาช่วยนะครับแบบที่มีจิตใจแต่ว่าถ้าเรื่องการนอนนี่ยังไม่ได้เรื่องครับมันก็จะเกิดโรคออโตซอมเนียนะครับ
1: อืมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไหนใครมีประสบการณ์เหมือนที่อาจารย์เล่านะคะออโตซอมเนียนะคะ SMS มาบอกกล่าวกันหน่อย4689899แล้วก็แก้ไขได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: คร
1: ับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
3: 7:05 น.ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FPT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาค่ะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะทางอสมทของเราบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมนะคะชวนคุณผู้ฟังสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลคือฟุตบอลโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะคะจะให้คุณผู้ฟังไปเชียร์ทีมโปรดของเราแล้วก็เริ่มที่20 บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านนะคะง่ายๆค่ะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจของ Mcot Superfan ที่คุณชอบนะในการโหวตทีมโปรดนะคะ Mcot Superfan นะคะแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดราคา20 บาทรับสิทธิ์โหวตนะคะได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านคุณผู้ฟังมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์โอ้โหราคาไปเห็นแล้วก็แบบเอาจริงนะอยากได้อ่ะแต่หมดสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นพนักงานอสมทนะคุณผู้ฟังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมีตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้ของบางกอกเอเวนะคะภายในประเทศ24 รางวัลนะมีโกลกิฟต์ไวเชอร์จำนวน5 รางวัลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟัง

0: จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคะเชียร์ mcot.net ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะคุณฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพนาฬิกาที่เราพูดอ่ะก็คือสมาร์ทวอชนั่นแหละคุณผู้ฟังใครที่มีอยู่นะคะก็ไหนมาแชร์กันจริงๆแต่ไม่ได้มีไม่ได้ใช้สมาร์ทวอชไม่ได้ใส่นาฬิกามีคนบอกว่าคุณต่อลองใส่สิเวลาเดินออกกำลังกายมันจะดูฮาร์ทเรทของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณต่อลองใส่สิมันจะได้รู้ว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์กลับมานะคะ
1: มาแล้วครับท่านฟังครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพียงแค่ผ่านไป 6-7 ปีผมเริ่มมาพูดเลยเพื่อการเตือนคนไทยพวกเรานะครับโดยเฉพาะแฟนรายการเชื่อถือที่ฟังอยู่นะครับกรุณาอย่าไปหลงเชื่อถ้าต้องการดูเรื่องการนอนดูคุณภาพการตื่นตอนเช้าดูตัวเองวัดตัวเองวัดคุณภาพการทำงานเราแต่การตื่นมาดีกว่าครับ มันแม่นยำและไม่เครียดด้วยจะรู้เองว่าเมื่อคืนนี้เราไม่หลับตื่นเช้ามาเดินยังงัวเงียอยู่เป็นตัวอย่างครับเพราะมันอธิบายอาการตัวเองได้แต่นาฬิกาอุปกรณ์ต่างนี้มันอธิบายไม่ได้จริงๆมันจะโชว์ตัวเลขเป็นยังไงตอนเช้าก็ไม่รู้แต่เสียเวลานั่งดูตัวเลขแล้วก็กุ้มอกกุ้มใจไปทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องดีทั้งโลกเขาเตือนแล้วครับทุกประเทศหมอประเทศต่างๆเตือนคนทั้งตัวเองในประเทศตัวเองเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้เพราะว่ามันขายกระจายไปทั่วทั้งโลกนะครับขายดีมากคนก็เริ่มเชื่อมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอีกไม่นานถ้าคำนวณว่าจะใช้กันแทบจะ 80-90% ของประชากรนะครับเราประเทศเรานี่เรายังไม่มีคนใช้ไม่มากรีบเตือนกันซะก่อนเพื่อคนไทยได้รับรู้ว่ามันมีการเสียข้อเสียตรงนั้นตรงนี้ข้อเสียสำคัญที่สุดก็คือทำให้เรากังวลในใจลึกๆฝังใจอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีและผมเชื่อว่าอนาคตมันจะเกิดอาการอย่างนี้ครับในคนที่อายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่แค่40-45ที่เจอกันในปัจจุบันนี้ที่คุณหมอในประเทศไทยก็เจอเคสอย่างนี้เยอะละออโทซอมเนียนี่นะครับมันจะถอยลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าเด็กอายุน้อยลงน้อยลงจะเชื่อมั่นมากขึ้นกับพวกนี้แล้วไปยึดมั่นถือมั่นกับมันจนกระทั่งกลายเป็นโรคกระจายไปทั่วซึ่งถ้าคนเรานอนไม่หลับจากผลของไอ้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้แทนที่มันจะช่วยกลายเป็นทำให้เราหลับไม่ได้กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บคือนอนไม่หลับเนี่ยมันดีมันเสียหายกับสุขภาพอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ใช่เสียหายเล่นๆนอนไม่ได้สองคืนนี้สุขภาพเสียหายมากภูมิกันลดลงมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาเยอะเลยจึงมาเตือนกันไว้ก่อนนะครับท่านฟังเพื่อจะได้ใช้อย่างมีสติใช้แบบเดินสายกลางมัชฌิมาและถ้าจะใช้วัดออกกำลังกายผมเชื่อว่าโอเคมีประโยชน
0: ์
1: ครับแต่ว่าวัดขึ้นการนอนหลับเนี่ยขอยังไม่หน่อยนะท่านฟังครับอันนี้คือการเตือนใจกันครับ
0: อาจารย์ตอนเบรกแรกอาจารย์พูดถึงว่าการนอนของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกวันหรอกถูกต้องไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นนาฬิกาที่วัดออกมามันก็ต้องไม่เหมือนกันทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนแบบมันสุดโต่งอะต่าง
0: ๆเข้าใจ
1: มันเวอร์ไปอะทำให้เรากังวลไม่ใช่เรื่องดีซึ่งจริงแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่เรากังวลยาวไปเป็นเดือนเลยอะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ตัดใจจากใจไม่ได้เลยนะเสียหายครอบครัวด้วยครับลูกๆเต้าๆต่างๆก็จะมีปัญหาเพราะแม่พ่อหน้ามึนตั้งแต่เช้าเลยอะไม่สดใสเด็กๆในบ้านก็กังวลแม่พ่อแม่เราที่คนนั้นอายุมากก็กังวลให้ลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความผูกพันในครอบครัวแต่ผลมาจากนาฬิกาเรือนเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะมีประสบการณ์การใส่สมาร์ทวอชนะอาจารย
1: ์
0: ตอนผมเคยใส่นะครับอาจารย์ตอนเล่นกอล์ฟโปรแกรมกอล์ฟก็ทำให้มีผมมีความกังวลบ้างบางครั้งตีออกมาสกอร์ออกมาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนกับการเล่นจริงแล้วมีสมาธิกับเกม
1: จริงครับอันนี้ก็สิ่งที่พอดีน้องคนนี้เขาเล่นกอล์ฟได้ดีเป็นกลุ่มเล่นกอล์ฟระดับใกล้ๆโปรนะครับเขาก็เลยเล่นได้ดีก็พอเล่นพลาดนิดหน่อยก็เลยกังวลแต่ที่ผมเชียร์ถ้าคนทั่วไปทั้งประเทศเลยครับ70 ล้านคนใช้ได้ครับ มันช่วยบอกว่าเรา เดินไปกี่ก้าวแล้วมันรู้นี่นะเพราะเรากำหนดขอบเขตไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยครับรูปร่างขนาดเท่าเราเนี่ยเดินวันหนึ่ง 8,000 ถึง 19,000
0: ค่ะ
1: โอเคเลยปรับตัวเลขใหม่นะครับเลือกตกหมอรุ่นใหม่ปรับเป็น 8,000 ลดลงจาก 19,000 เฉยๆ 8,000 ถึง 19,000 เลยนะครับได้เลยขนาดนี้โอเคแล้วมันจะดีมากใครมานั่งจับก้าวให้เราได้นะถ้าไม่ใช่นาฬิกาครับตัวเองนับนั่งนับยังเบื่อเลยนะเต่าว่าไหมแต่มันนาฬิกามันตื่นตลอดไปคอยวัดเราจะรู้เองว่าเราเดินกี่ก้าวมันก็ดีตรงนี้บวกเป็นแคลอรี่ให้เราด้วยก็โอเคไม่ว่ากันไม่มีข้อเสียเพราะยิ่งทำตามมันว่าร่างกายยิ่งแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องนอนนี่ไม่ใช่ครับทำตามมันว่าทีไรเราเกิดเป็นโรคนอนไม่หลับอย่างแท้จริงฝังลึกในใจไม่ใช่เรื่องดีนะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นผู้ชายนะคะน่าถามมาบอกว่านอนตื่นดึกเป็นเพราะวัยทองหรือเปล่าครับต้องทำอย่างไรเดาว่าเป็นวัยทองเพราะอายุถึงแล้วหนูไม่มีอายุของพี่เขานะว่าเท่าไหร่
1: ไม่เป็นไรฟังจะฟังนี้ประมาณการว่าแถวห้าสิบหกสิบหกสิบกว่าขึ้นไปละก็คือการตั้งตื่นเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติของคนอายุมากนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เชียร์คนอื่นนะอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองส่วนหนึ่งด้วยตอนหนุ่มๆหลับปุ้ยตื่นทีละเช้าเลยครับยิงยาวเป็นนู่นเลยครับตีห้าหกโมงเช้าเลยแล้วก็ไปฉีดเต็มกระเพาะปัสสาวะเลยครับส้วมจะแตกเอานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นลักษณะการนอนแล้วก็มีการตื่นเป็นช่วงๆตื่นไปฉี่บ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับท่านผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังก็เดี๋ยวสายหลุดนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราต่อสายเข้าไปใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะอาจารย์กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของออโทซอมเนียนะคะคือเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลแล้วก็ความหมกมุ่นกับการนอนหลับให้แบบสมบูรณ์แบบมากเกินไปมันมีสาเหตุมาหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังคือผู้ที่มีภาวะนี้เนี่ยมักจะแสดงพฤติกรรมต่างๆอย่างที่อาจารย์หมอพูดก็คือพึ่งพาอุปกรณ์มากเกินไปหรือเปล่าให้ความสำคัญกับการนอนนะคะมากเกินไปโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังเอ้ยทำไมคืนนี้ฉันนอนไม่ค่อยดีเพราะคุณวิตกกังวลกับนาฬิกาของคุณมากเกินไป
1: มาแล้วครับเมื่อกี้นี่สัญญามันขัดไปนะครับขอไปเพื่อฟังด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าครับว่าเรามองอุปกรณ์เหล่านี้ครับเป็นเครื่องเติมเท่านั้นเองเรายึดตัวเองอยู่กับทางสายกลางๆนะครับแล้วก็เรื่องการนอนหลับเนี้ยให้มันพัฒนากายสัก5 ปี 5 ปี 10ปีให้มันปรับตัวให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับถ้างั้นเราเชื่ออย่างเงี้ยเราไปเชื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มาใช้กับตัวเราซึ่งมีชีวิตมีทั้งกายมีทั้งจิตใจมีทั้งอารมณ์มันไปด้วยกันไม่ได้หรอกครับฟังครับ
0: เมื่อกี้เราค้างเรื่องของคนที่สูงวัยทองอาจารย์ผู้ชายเมื่ออาจารย์บอกว่าตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ต่อนิดนึงค่ะ
1: ครับได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องมีอาการตื่นขั้นกลางแต่เราก็ถือว่าถ้าไม่เกิน2 ครั้งเป็นค่าปกติทั้งคืนเลยนะสมมติคุณหลับสัก4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งต้องไปตื่นตี 5 หรือ 6 โมงเช้าคุณควรจะตื่นตรงกลางมาเนี่ยไม่เกิน2 ครั้งอะนะถ้าเกินมาเกินอายุมากขึ้นก็ต้องตื่นตรงช่องกลางมากขึ้นแต่ขอให้กลับไปหรือไปฉี่ห้องน้ำแล้วเนี่ยกลับไปหลับต่อได้นะไม่เห็นมันกลับมาถึงนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเป็นการตัดขั้นตอนไม่ต่อเนื่องกันขอให้มีการต่อเนื่องกันกลับไปหลับได้สบายๆจะตื่นกี่ครั้งก็ไม่ว่ากันสำคัญคือก่อนนอนสัก2 ชั่วโมงเช่นคุณหลับ4 ทุ่มประมาณสัก8 โมงของ2 ทุ่มเนี่ยอย่าดื่มน้ำเยอะเกินไปเพราะน้ำที่ดื่มเยอะมันจะกันเป็นปัสสาวะแล้วไปฉี่ออกตอนที่คุณหลับไปนอนแล้วคราวนี้ก็คือต้องตื่นขั้นกลางละก่อนนอนปัสสาวะให้เกลี้ยงใจเย็นปัสสาวะให้เกลี้ยงจริงๆนะครับเกี่ยวกับพ่อปัสสาวะครับถ้าคุณก็ได้ไปเริ่มต้นนับต้นทุนกันใหม่ตอนที่เริ่มหลับปัสสาวะก็จะเริ่มสะสมทีละซีซีทีละซีซีไปเรื่อยจนถึงวันเวลาที่มันมีพ้น400 ซีซีก็จะปวดฉี
0: ่
1: ตื่นไปฉี่อันนี้ไม่ว่ากันนี่เรื่องปกติคนสูงวัยครับ พราะที่ผู้ชายนะครับมีต่อลูกหมากโตด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีแง่ๆต้องตื่นขั้นกลางแน่ๆครับต
0: ้
1: องตีสองตีสามสักครั้งหนึ่งนะแล้วขอให้หลับกลับไปหลับได้จริงๆหลับปุ้ยต่อถ้าไปตื่นตีนู้นแล้วครับตีห้านั่นแหละ
0: อ
1: ีแบบนี้ถือปกติไม่ต้องคิดมากเลยครับใครๆก็เป็นทุกๆบ้านแหละครับอันนี้ครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย4285บอกว่าลูกชายอายุ15ปี8เดือนสูง167หนัก57นอน4ทุ่ม20ตื่นตี5ครึ่งผมเองอ่ะสูง174ลูกไม่ค่อยสูงมา2ปีแล้วครับอาจารย์ออกกำลังกายแล้วก็ละกระโดดแล้วก็ละทานแคลเซียมแล้วก็ละมันมีวิธีใดได้บ้างที่จะทำให้เขาสูงขึ้นอาจารย์ลูกอายุ15ปี
1: ครับแต่วัยขนาดนี้สูงขนาดนี้ก็อาจจะมาเป็นนิดหนึ่งสำหรับพ่อที่สูงตั้ง170กว่าเนี่ยนะคือเผาผลาญมาสูงอะนะฉะนั้นผมคิดว่าอาหารก็อาจจะสำคัญนะและออกกำลังกายเนี่ยเป็นรั่วเด็กก็ออกกำลังกายแบบไหนนะมันกระตุ้นการเติบโตหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ไม่ค่อยเช่นตัวอย่างเช่นเด็กไปชอบวิชากีฬายิมนาสติกยิมนาสติกที่กระโดดขึ้นไปแล้วหมุนสองรอบแล้วก็มาลงกระแทกพื้นตุ๊บต้องทรงตัวให้อยู่ไม่ให้ล้มอะไรเงี้ยอย่างศาสตร์อย่างเงี้ยครับยิมนาสติกเราก็รู้ใครๆก็รู้ว่ามันทำให้เราไม่สูงนะนักกีฬายิมนาสติกเราไปทำข่าวกีฬาเลยเห็นว่าท่านนักกีฬายิมนาสติกมักจะตัวเตี้ยนะแต่ถ้าพวกนักบาสเกตบอลเป็นตัวอย่างคือว่าเทียบให้เห็นชัดเจนว่าบาสเกตบอลวัดที่แป้นได้ว่าสูงแค่ไหนคุณจะชูดโลกให้ลงแป้นบาสเกตบอลเนี่ยคุณต้องโดดขึ้นจากพื้นฟุตหนึ่งนั่นแหละในงั้นเนี่ยเตื้อมสุดเตื้อมมันลงไม่ลงแป้นนะครับกีฬามันบังคับให้เราต้องโดด1ฟุตถ้าบอกว่าต้องตกมากระแทกพื้น1ฟุตแล้วก็ต้องลงกระแทกพื้นแล้วเล่นต่อไอ้ฟุตหนึ่งเนี่ยครับเป็นแรงกระทำที่กระดูกเด็กในวัย15 16 17ก่อนหยุดเติบโตเนี่ยมันชอบมากเลยนะมันกระตุ้นโกรทเพลทโกรทเพลทก็จุดเติบโตกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นชิ้นที่จะมีจุดเติบโตเนี่ยสองที่ปลายบนกับปลายล่างของกระดูกแพทย์ก็เห็นเขารู้แล้วก็เวลาผ่าตัดเข้าไปด้วยมือเราเองเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่าโกรทเพลทมันยังมีอยู่เด็กวัย15-16ปียังเห็นเซลล์กระดูกตรงเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงเลยมันต้องแบ่งตัวให้ยาวขึ้นแต่เมื่อเอิญว่าถูกกระตุ้นได้ไม่พอนะครับเช่นออกกำลังกายบางอย่างที่ไม่ได้ใจสำคัญเช่นไปเล่นเกมกีฬาแข่งกีฬาเกมครับที่เรียกว่าอะไรไม่รู้จัก
0: อีสปอร์ต
1: อีสปอร์ตตัวนี้ครับมันไม่ได้ใช้กางกายเลยอ่ะนะต้องเล่นประเภทที่มีแรงกระทำต่อกระดูกพอสมควรเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเล่นถ้าผู้หญิงก็เต้นแอโรบิกแดนซ์นะครับผู้ชายก็แอโรบิกเล่นบาสเกตบอลมั่งผู้หญิงปัจจุบันนี้ก็วอลเลย์บอลสูงขนาดเดียวกับบาสเกตบอลครับนั้นเด็กต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องกำหนดกีฬาให้สมมติเชียร์คุณพ่อก็นะครับคุยกับลูกที่ว่ากีฬาที่ลูกเล่นมันช่วยกระตุ้นกระดูกให้เติบโตหรือเปล่าลูกเหลือเวลาที่จะตุกกระดูกจะโตได้ประมาณสักปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้อาหารก็ขอมีโปรตีนไม่จะไปกินแคลเซียมนะท่านผู้ฟังไม่ได้ช่วยกระดูกให้ยาวขึ้นจริงแต่เด็กในวัยขนาดนี้ควรจะกินโปรตีนที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เวอร์ทั้งนั้นครับโปรตีนเนื้อสัตว์นี่นะครับเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรที่มันเป็นโปรตีนดีๆเขาจะโตจะสูงได้อีกครับร้อยขนาดนี้เขาอาจจะได้สัก5-6เซนก็จะดูเท่ขึ้นนะครับสำหรับลูกชายคุณนะครับ
0: ว่ายน้ำได้ไหมอาจารย์ว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมเรื่องความสูงได้ปะ
1: ว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมความสูงไม่มากครับเพราะเวลากระแทกไม่มากเท่าไหร่ว่ายน้ำช่วยเรื่องปอดเรื่องหัวใจได้ดีขึ้นนะครับแต่จะเร่งความสูงนี่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่มันมีแรงกระแทกกับพื้นนะ
0: แ
1: ล้วก็ที่สูงขนาด1ฟุตแล้วลงมากระแทกพื้นเนี่ยครับอันนี้ is okay เลยครับดีที่สุดเลยครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณจ่าหอย8856บอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ43สูง179หนัก85คือการออกกำลังกายของผมนะจะเดินจะวิ่งโซน2วันละ5กิโลวันละ5กิโลส
1: ั
0: ปดาห์ละ4วันน้อยไปไหมแล้วก็พอให้น้ำหนักมันลดลงได้ไหมครับอาจารย
1: ์คือ4วันต่อสัปดาห์มี7วันวิ่ง4วันนี่ก็ถือว่าเป็นมินิมัมต่ำสุดที่มันจะช่วยเสริมทุกอย่างที่คุณต้องการนะทั้งหัวใจทั้งปอดทั้งกระดูกนั่นครับมันเล็กสุดละที่ถ้าคุณจะต้องประกาศจะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เคลียร์ให้อัพขึ้นไปเป็น5วันถ้าเพิ่มดูซิว่า5วันร่างกายคุณปรับตัวรับกับมันได้แค่ไหน7วันทำสัก5วันนะครับ ันจะบวกเสาร์อาทิตย์เข้าไปในตัวเองนะครับเพื่อเพิ่ม

0: ลาที่เรามีอยู่นะครับเราดูที่เพิ่มขนาดหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ต่ำสุด4วัน3วัน4วันถือเป็นระยะระดับที่น้อยสุดที่คุณจะออกควรจะออกกำลังกายครับแล้วก็ออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับจะช่วยให้กระดูกคุณแข็งแรงขึ้นพัฒนาการของหัวใจปอดอายุขนาดนี้เราไม่ต้องการซิกแพคอะไรมากมายแล้วล่ะครับท่านฟังการงัดมัดเนี่ยไม่ค่อยจะจำการโชว์แล้วกลับไปต้องการเรื่องหัวใจหลอดเลือดปอดสมองต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นวิ่งก็กินที่น้องก็ทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เพิ่มให้เป็นเพิ่มอีกนิดหน่อยพอเป็นสัก5วันนะครับครั้งละประมาณสัก50นาทีอัพขึ้นไปนะครับ
1: โซน2มันคืออะไรอาจารย
0: ์ก็มันระดับที่เขาแบ่งว่าระดับของความหนักของมันนะครับแค่ไหน
1: นะอย่างที่อาจารย์บอกออกกำลังกายแบบลดน้ำหนักกับออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจและร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าจะลดหนักก็คือเป็นลดไขมันคุณต้องออกกำลังกายที่ทำแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องนานกว่า10นาทีขึ้นไปร่างกายจึงเผาไขมันได้10นาทีแรกเนี่ยทำยังไงมันก็เผาไขมันนิดหน่อยมันจะไปเผาเยอะตอนหลังนาทีที่9ขึ้นไป9นาที10นาทีขึ้นไปร่างกายถึงจะปรับเตาเผาไขมันให้มันเผาไขมันได้ดีขึ้นแต่ว่าคุณต้องเลือกออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับถ้ายกเวทเทรนนิ่งเนี่ยยกให้ตายมันก็ไม่ลดอ้วนนะท่านฟังเพราะมันไม่ถึงเวลาที่จะเผาไขมันเลยเนี่ยใครจะไปยกน้ำตุนดักได้10นาทีได้มันจะเป็นไม่ได้นะครับมันหนักอ่ะมันโอเวอร์เกินไปอ่ะมันต้องทำสิ่งที่มันเบาลงหน่อยเช่นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์วิ่งขนาดสัก 70% ของความเบาสูงสุดไม่ใช่ 100% เหมือนกันยกตุนหนักนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง5356บอกว่าอาจารย์นอนไม่เคยพอเลยครับอันนี้จากข้อมูลเมื่อวานนะอาจารย
0: ์
1: ไม่ว่าจะนอนน้อยหรือนอนมากก็ไม่เคยพอตื่นมามันยังรู้สึกเพลียอยู่ทุกวันครับอาจารย
0: ์อันนี้อาจจะต้องไปดูซิว่าคุณอาจจะต้องการเสริมด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมตอนเย็นๆบ่ายๆช่วยเสริมให้นะแล้วก็เรื่องจิตใจคนก็ต้องหาทางให้มันสบายใจนะครับอยู่กับคนที่เรารักในครอบครัวทำงานแบบสบายๆอย่าไปกังวลมากอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือทำให้คุณอาจจะเป็นปัญหาตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่แทรกอยู่คนทุกคนเลยพอเป็นบ่นเรื่องการนอนก็หมอทางด้านการนอนหลับเนี่ยเขาต้องคุยเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะมันตัวทำให้คนเรานอนไม่หลับกลุ่มที่ 60% นั้นนอนไม่หลับเยอะขนาด 60% เนี่ยนะเหตุจากความกังวลความเครียดจากภารกิจทั้งวันๆทั้งนั้น
1: นะขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้ด้วยเหมือนกันต้องดูน้ำหนักตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ากลางคืนคุณมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเป็นนะอาจารย์นอน2ทุ่มอ่ะตื่นตีห้ายังมีความรู้สึกว่าหาวนอนอะไรเงี้ย
0: ยังไม่พอใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่
0: นี่สำคัญมากคือเรื่องการนอนกลนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆอันนี
1: ้นั่นแหละ
0: ที่ต้องมีความสำคัญแล้วปัจจุบันนี้การแพทย์มันช่วยได้ครับเรื่องนี้ช่วยได้แน่ๆรับรองได้
1: นะฮะลองดูเพราะว่าข้อมูลที่คุณให้มาก็ไม่ได้มีน้ำหนักส่วนสูงนะฮะคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์2523อายุ59หนัก68สูง168ไปตรวจสุขภาพมาปรากฏว่ามีโปรตีนรั่วทีนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรดีครับอาจารย
0: ์มันก็บอกว่าไตคุณนะครับเริ่มมีความเสื่อมไปอายุขนาดนี้ตับคุณอายุอีกทีสิคะ50เท่าไหร่อ
1: ายุ59
0: เห็นไหมครับมันใกล้เกษียณแล้วร่างกายเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้จริงเราก็ต้องมาดูที่ว่าไตคุณเนี่ยที่โปรตีนมันรั่วมาเนี่ยมันเพราะเหตุใดกันแน่ซึ่งคุณหมอทางด้านรักษาทางด้านอายุรกรรมหลังนี้ครับเขาสามารถแยกได้แน่นอนนะครับช่วยคุณได้แน่นอนก็พบคุณหมอสักครั้งหนึ่งเรื่องโปรตีนรั่วเนี่ยครับเพื่อจะดูซิว่าจะเคลียร์เรื่องไตนะช่วยให้มันอยู่ได้ไปอีกยาวๆเนี่ยได้แค่ไหนจากเหตุวิธีไหนกันบ้างแล้วคุณก็จัดการทำไตนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เคลียร์นะครับรักษาเองไม่ได้หรอกครับถ้าบอกมีโปรตีนรั่วตรวจได้จริงๆในทางแลบนะครับให้หมอดูแลให้ครับจะปรับเรื่องเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของไตคุณให้ยาวๆหรือแก่ถึงเท่านะครับ
1: นะคะมาที่คุณจันทาการนะคะบอกว่าดิฉันอายุ65หนัก46นะคะคือมืออักเสบทำงานบ้านซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นมานานแล้วทำกายภาพแล้วนะคะช็อตเวฟอัลตราซาวด์แล้วก็แล้วนะคะอาจารย์จะทำอย่างไรดีอยากจะทำเองที่บ้านใช้ยืดเหยียดได้ไหมหรือว่าประครบ ร้อนประคบเย็นแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ใจตรงกันที่ผมจะการตอบที่สารภาพเลยเพราะคุณจะทำกายภาพบัตรที่แผนกกายภาพบัตรนี่ครับน่าจะเป็นการไปเพื่อจะไปดูว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างไปจำมาเลยนะครับไม่ต้องถ่ายวิดีโอหรอกครับแหมเขาจับเรากลางแขนกลางมือให้หน้าแค่นี้อะไรเงี้ยครับถ้าใช้ความร้อนมาช่วยแค่ไหนก็จำได้อยู่แล้วแต่ความร้อนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอัตราซาวอะไรพวกนี้เรียกกันชื่อเท่ๆอ่ะที่แท้มันลงมาผลิตความร้อนขึ้นในเนื้อเยื่อเราทั้งนั้นนะครับอยู่บ้านก็ทำได้ถ้าต้องการให้อยู่นานๆสักมันอยู่ที่มืออย่างที่เราแอบฟังเมื่อครู่นี้แค่น้ำอุ่นเลยครับเอาน้ำใส่กระมังขนาดเหมาะที่มันจะทำให้สูงขนาดที่พ้นนาฬิกาขึ้นมาได้อะไรเง
1: ี้
0: ยอุ่นขนาดที่เราไม่สะดุ้งเอานิ้วจิ้มดูก่อนจะแช่ไม่สะดุ้งนะแช่เลย20 นาทีมันก็เท่ากับไปทำอัลตราซาวด์ที่ผนังกายภาพบัตรนั่นแหละครับไปเสียตังค์โดยทำที่บ้านสบายๆเปิดทีวีดูเพลินๆแก้เหงาด้วยนะครับแต่ผมก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยแช่ไปด้วยถ้าเป็นผมนะพอฟังเพลงแล้วผมทำอะไรได้นานได้จำแล้วนี่ครับเป็นสิ่งที่คุณทำได้เองถ้าจำท่าทางที่เขาทำที่กายภาพบัตรที่โรงพยาบาลจำไว้ผมเปิดงอตรงนั้นเหยียดตรงนี้อะไรก็แล้วกลับมาทำที่บ้านเองได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับให้ลูกสาวเขาเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ให้เขาช่วยทำให้เติมให้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทำเองที่บ้านสำคัญกว่าไปทำโรงพยาบาลได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับเชื่อมเถอะต้องเดินทางเสียเวลาชีวิตไปมากเอาที่บ้านนี่แหละครับท่านฟังให้ประจำท่าที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลจากแผนกกายภาพบัตรจำมาเลย
1: ค่ะ
0: ตั้งสังเกตให้ดีนะครับ
1: อาจารย์คุณขวัญจิตนะคะบอกว่าอายุ61 ปีปวดท้องเป็นกระเพาะอักเสบเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงนี
0: ้ครับคำตอบคือทำเล่นไม่ได้กับเรื่องการปวดท้องแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบนี้นะครั้งนี้คือท้องน้อยใช่ไหมจ๊ะ
1: อันนี้ก็บอกกระเพาะอักเสบเฉยๆจ้ะกระเพาะอักเสบ
0: กระเพาะเนี่ยที่พอท้องบ้างถึงก็ตอบไม่ได้ครับเนี่ยก็อยากจะช่วยตอบให้นะเพราะจะรู้ปวดตรงไหนกันแน่เนี่ยจะดูแลตัวเองไงกันไม่รู้นะ
1: นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ขาเรามาเจอกันค่ะคำถามที่ค้างขอญาตพรุ่งนี
0: ้พอดีเรื่องนึงครับเกี่ยวเรื่องนอนหลับนะท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ผมเลือกนอนหลับที่มันพิสดารมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าต้องการจะเด่นนะครับแต่พอมันมีเรื่องพวกนี้ที่ไม่มีคนพูดให้ฟังถูกไหมพูดเรื่องการนอนทำนี่ปิดห้องให้มืดนอนตามเวลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับแต่อย่างที่ประเทศว่าติดนาฬิกาข้อมือบ้างอะไรบ้างแล้วพูดอีกวันนึงนะครับนอนแบบแปลกๆที่ท่านไม่หลับแต่มาบ่นแกอย่างที่เราฟังให้ดีนะครับ
1: วันนี้อาจารย์หมอปัญญาและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 1-6-7-6
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: สนับสนุนโดย
3: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่ง

ี่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้

0: 7:36:49 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะคึกคักกันหน่อยก่อนเข้ารายการ Morning Talk วันนี
0: ้
1: นี่เป็นเพลงที่คุ้นหูมากนะครับนะในฟุตบอลโลกคราวนี้ที่อเมริกาบองโจวี
0: ก็
1: ล็อกไลน์ครามครับ
0: Living on Prayer นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับเพลงนี้ขึ้นเมื่อไหร่นะโอ้ยสาวๆนะ
0: เ
1: สื้อสั้นๆโชว์สะดือจะต้องมาโยกย้ายใส่ตะโพก
0: อันนี้เป็นเพลงในทศวรรษที่เท่าไหร่ฮะ50มั้ยหรือว่า30
1: นั้นโอ้ยนี่ย้อนหลังไปสักไม่20ปีได้มั้งนะเขาก็ยังร้องอยู่นะปัจจุบัน
0: ยังร้องอยู่นะ
1: จำเพลงที่เราเคยเปิดตอนไป
0: จอห์นบองโจวีใช่ไหม
1: เสียงไฮได้ป่ะร้องเพลง
0: อะไรนะพระจันทร์แทนใจเดลลี่กริงอะไรใช่ไหม
1: ดาดาดาดาดาดาอันนี้เพราะเลยนะอ่ะก็นะฮะพฤหัสที่9กรกฎาคมคืนนี้นะครับหลังเที่ยงคืนไป
0: มีปัญหาอะไรฮะ
1: ก็จะมีฟุตบอลโลกหยุดไป1คืนให้สงบสติอารมณ์นอนกันเต็มตากันนะฮะ
0: คือกรุณารีบดูกันนิดนึงนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเหลืออีก6นัดไอ้ไม่ใช่เหลืออีก6นัดเหลืออีก8นัดเท่านั้นก็คือรอบ8ทีมสุดท้าย4คู่รอบรองชนะเลิศ2คู่รอบชิงชนะเลิศ1คู่แล้วก็ชิงที่3 1คู
1: ่มีชิงที่3ด้วยนะ
0: ใช่ฟุตบอลโลกมีชิงที่3ด้วย
1: ฉะนั้นหลังเที่ยงคืนวันนี้ไป 3:00 น.ของเช้าวันที่10กรกฎาค
0: ม
1: คู่แรกของรอบ8ทีม
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสแต่ง1ของบ่อนกำนันที่ถูกต้องตามกฎหมายเจอกับโมร็อกโกทีมเดียวของแอฟริกา
0: ครับ
1: ไม่ง่ายแต่ว่าโอ้ยเกมลุกของฝรั่งเศสตอนนี้ต้องบอกว่าเป็น number one จริง
0: ๆ
1: นะเกมรับของโมร็อกโกที่ว่าเหนียวแน่นจะต้านทานได้หรือไม่นะโมร็อกโกนี้เล่นกับบราซิลมาเกมหนึ่งนะก็เสมอนะครับ
0: เสมอครับ
1: เออ
0: นะนักเตะดีมากนะนักเตะโมร็อกโกองค์ประกอบดีมาก
1: หล
0: ัง
1: แมนยูอยู่คนนึงเล่นดีครับก็เดี๋ยวว่ากันในช่วงหน้า
0: ครับ
1: อ่ะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับนะมีเรื่องที่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆคุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC member บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการบริหารของ IOC มีมติยกเลิกการระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วหลังจากที่มาตรการดังกล่าวนะซึ่งแบนมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่12ตุลาคม2023
0: ครับ
1: นะครับก็หลังจากเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยตอนนี้เขารบกันไปรบกันมาตอนนี้ปี26กันนะ3 4 2 4 2 5 2 6 3ปีแล้วไม่เห็นมีท่าทีว่าจะยุติอะไรกันได้เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เสียหายกันทั้งสองฝั่งนะครับก็การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นภายหลังการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมาธิการฝ่ายกฎหมายของ IOC ฮะนี่ถ้าเป็นฟีฟ่าก็เป็นชุดองค์การอิสระที่ตามใจทรัมป์ไงครับ
0: คือผมว่ามันคงไม่ไหวแหละคือถ้าไม่ตามโลกใบนี
1: ้
0: และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็อยู่ลำบากนะในองค์กรที่บริหารกีฬาเพราะว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์มันทำเกินเหตุไปไง
1: ครับ
0: ทำเกินเหตุแล้วก็ฟีฟ่าหมองนะฮะ
1: ใช
0: ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในฟีฟ่าหมองมาก
1: จนมีกระแสออกมาแล้วนะจากเล็กอย่าไปหาใหญ่น้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่าไม่รู้
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ต้องลาออกอย่างนี้ต้องปลดออกเนี่ยแต่เลือกตั้งก็จะมีปีหน้านะ
0: จะเป็นปีหน้า
1: และนี่ไง
0: อิตาอินฟาติโน่ก็ยังยืนยันที่จะลงเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับไม่ได้สะทกสะท้านอะไร
1: มหาเสียงเมืองไทยก็ยังมาเอเชียนี่เป็นหัวคะแนนใหญ่เลยล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแอฟริกาอะไรพวกนี้ครับไอ้ที่เพิ่มมา48ชาติเนี่ยเนี่ยประเทศทวีปที่ได้ประโยชน์อ่ะเสียงแกทั้งนั้น
0: คือเขาขายความหวังนะครับเหมือนกับว่าเพลงวันนี้ที่พี่แป๊บบอกเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะครับหรือว่าขายความหวังขายปาฏิหาริย์อะไรต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ชัดเจนก็คือฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเนี่ย

0: ในฟุตบอลโลกคราวหน้า
1: ใช่ครับและตอนนี้ยังไม่เคาะนะ
0: ฮะ
1: แต่ณปัจจุบันถ้าเข้าไปดูรายละเอียดของเกมเนี่ยยังเขียน48ทีมอยู
0: ่ครับแค่นี้ก็พอแล้ว
1: สิ่งที่ผมจะบอกคือมันไม่มีการลดจำนวนแน่น
0: อ
1: นแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
0: คือเขามีแนวคิดว่าไม่ต้องเอาอันดับ3ไงก็เพิ่มทีมขึ้นมาและเอาที่1และที่2ของกลุ่มเข้ารอบแล้วก็ล็อกเอาท์ฉะนั้นมันจะเพิ่มได้นะฮะนะถ้าตัดที่3ออกไปที่3มันเข้ามากี่ทีมล่ะ8ใช่ไหม
1: 8
0: ก็เพิ่มอีก8เพิ่มอีก8
1: สิ่งที่
0: เพิ่มอีก8ก็เพิ่มอีก2กลุ่ม
1: สิ่งที่เกิดขึ้น
0: ทีม
1: ใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประธานฟีฟ่าคนนี้คือต้องการอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดเท่าที่จะยาวได้นั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือหาเสียงกับประเทศที่ไม่เคยได้ไปฟุตบอลโลกเลย
0: แล้วอยากจะมา
1: แล้วอยากจะมาอย่างยิ่งกรุณาเลือกผมเป็นฐานเสียงให้ผมและผมก็จะขยายทีมลักษณะนี้
0: ต้องมีสักครั้งในชีวิตหนึ่งไปร้องเพลงนี้ให้ฟังไงทำเพิ่มอีก8ทีมจาก48บวก8เป็น56
1: 56
0: 56ทีมนะเอเชียก็ต้องมีโควต้าเพิ่มอีกอย่างน้อยก็2ทีมอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เราคะแนนใหญ่ไงประเทศมันเยอะ
1: เขานับจำนวนประเทศนะ
0: ไม่ใช่เยอะเอเชีย
1: คือในอดีตเนี่ยในอดีตมันมีปัญหาไงเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกอ่ะใช้24คนมันก็มีประเด็นว่าโอ้ทั่วโลกเนี่ยมันมีภาคีของฟีฟ่ามีอยู่มาทั้ง215แล้วมันมีสิทธิ์อะไรที่ไอ้24คนนั้นน่ะมันจะได้เลือก
0: มีอำนาจและ
1: หนาแล้วบางที24คนนั้นน่ะบางชาติเนี่ยแม่งไม่ได้เคยไปอ่ะไม่ได้เคยไปบอลโลกเลยแต่อยู่ใน24คนน
0: ่
1: ะ
0: คนไทยเราคนหนึ่งเคยอยู่ใน24คนนะครับ
1: ในลักษณะนั้นน่ะ
0: โอ้ยตอนนั้นฐานะดีมากเลย
1: อันนั้นก็ว่ากันไป
0: เอาละก็เดี๋ยวรอนะฮะว่าคราวหน้านี่คุณสุเทพคิดว่าจะมีเพิ่มหรือไม่เนี่ยนะเดี๋ยวรอเขาจะมีการประชุมใหญ่ไงแล้วก็มีการเลือกตั้งปีหน้าปีหน้านะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยยูฟ่าเข้ามาตอนนี้6ทีมนะฮะในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยยูฟ่า6นะฮะเพราะว่ามีเบลเยียม1 2ก็เป็นอังกฤษ3ฝรั่งเศส4นอร์เวย์5สเปนแล้วก็6สวิตเซอร์แลนด์นะครับโซนคอมเมนโบหรือว่าอเมริกาใต้1ก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกา1นะครับก็คือโมร็อกโกแอฟริกามา10เข้ามารอบ8ทีมสุดท้าย1อเมริกาใต้มา6เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย1ยุโรปนะครับหรือว่ายูฟ่ามา16เข้ารอบ8ทีมสุดท้าย6นะครับคอนคาเคฟอเมริกาเหนืออเมริกากลาง6ไม่เข้ารอบเลย
0: เอเชีย
1: เอเชีย9ไม่เข้ารอบเลย
0: ครับ
1: เช่นเดียวกับโอเชเนีย1ก็ไม่เข้ารอบเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้แฟนรายการ Morning Talk คิดว่าทีมไหนที่เป็นทีมมามืดใน8ทีมนี
1: ้
0: ที่แบบนอกสายตามากเข้ามาได้ไงและคิดว่าทีมไหนเป็นทีมเต็งจ่าที่จะคว้าแชมป์โลกในคราวนี้ส่งกันมาได
1: ้
0: 4689899อยากจะรับทราบความเห็นเลือกเกินนะ
1: ครับ
0: อ่ะของเราเหรอครับทีมชาติไทยครับก็ทุรักทุเลขวนขวายหารายชื่อมาประกาศจนได้ว่าเราจะเตะอาเซียนคัพเนี่ยนะฮะเราได้แล้วนะฮะแอนโทนีฮัสซันบอกว่าความตั้งใจแรกจะเอา U23 อ่ะขึ้นมาเล่นนะเพราะเป็นช่วงของทางสโมสรเนี่ยกำลังจะเปิดฤดูกาลใช่ไหมนะเก็บตัวนักตุงนักเตะกันแต่ปรากฏว่า U23หลายคนอีกเป็นนักเตะคุณภาพครับสโมสรก็ต้องการเก็บตัวไว
1: ้เมื่อวานนี
0: ้การประกาศคราวนี้ก็เลยต้องเอาเก๋าเก่งเกมมารวมกับนะฮะดาวรุ่งแล้วก็ดาวร่วงอีกบางคนนะฮะเพื่อให้ครบนะฮะแล้วต้องมารายงานตัววันที่14กรกฎาคมขอประกาศรายชื่อให้รับทราบนะชัดชัยบุตรพรม
1: ฮะ
0: นี่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะอายุนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะเห็นประตูหลายคนในฟุตบอลโลกก็โชว์ฝีมือได้ดีอายุเยอะๆ40อ่ะใช่มั้ยต้องเอาชัดชัยมาด้วยเป็นแบบอย่าง
1: คือถ้าพูดให้สนุกนะดีไม่เอาพี่ชาวอ่อนเอี่ยมมา
0: ใจเย็นๆกัมพลปฐมอัคคกุลลาดเลกรกฎพิพัฒน์ณัฐดาเมืองทองนะนี่คือ3ประตูหลังมีชัยพลอดทนเราจะได้เห็นคนนี้แล้วครับจากท่าเรือณัฐพงษ์สายริยาก็เคยติดมาบ้างแล้วอยากชลบุรีนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมบุรีรัมย์วันนั้นเจอพอดีไปซื้อเสื้อสีดำร่วมกันน้องก็พึ่งแพ้มาวันนั้นนะพันษาเหมวิบูลยังต้องมานะบุรีรัมย์พิชิตชัยเสียนกระโทกก็ขึ้นมาจากยู23อยู่อยุธยามนุเอล

0: วันชัยจารุนงครานทรูอดิศรพรมรักยังติดนะฮะราชรีอุเซมาเพียงคามนี่ตัวดาวรุ่งของประจวบกองกลางมีคณะคำยกเมืองทองตอนนี้ตกไปอยู่ทีสองนะชวันวิทย์แซ่เล้าพรามแบงคอกอยู่ทีสามเลยนะทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรก็กลับมาทีมชาติอีกครั้งอยู่ราชรีตอนนี้ปกกล้าวันนั้นยังกลับมานะครับทรูนะฮะพิธาอุตรานะฮะวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีนะกองหน้ามีอนาฟี่มามะประจวบนะขึ้นจากอยู่23ธีรศักดิ์เผยพี่หมายท่าเรือแล้วก็พระติกกุสตาฟสันตอนนี้เล่นอยู่บีจีนะแล้วก็ยศกรบูรพานะของชลบุรีครับก็โปรแกรมเกมแรก25กรกฎาคมนะวันนี้ก็วันที่9แล้ว25กรกฎาคมจะไปเยือนสปป.ลาวที่สนามกีฬาแห่งชาตินะจะเล่นในราชมังคลานี่เกมแรกวันที่1สิงหาเจอกับมาเลเซียซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนนะเดินทางไปเมื่อเช้านี
1: ่เอ๊ะเกมแรกไม่ได้เจอกับลาวอ
0: ่
1: ะ
0: ที่ลาวเกมแรกไปเยือนลาวไงแต่เล่นในราชมังเกมแรกเจอกับมาเลเซีย1สิงหาแล้วก็เกมที่3ไปเยือนฟิลิปปินส์4สิงหาแล้วก็8สิงหาเมียนมาครับเจอกับเราฮะโอ้ยสมัยก่อนผมเด็กๆนะไทยเมียนมาในสนามสุบแตก
1: ครับอย่างนี้เราจะเล่นยังไงให้ตกรอบฮะไม่มีเลยก็ไม่มีทางเลย
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับณเวลานี้ครับทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ประกอบกับนักเตะก็ไม่ใช่ชุดที่ดีสุดนะเดี๋ยวรอชิงแชมป์อาเซียนคราวหน้ามีอีกนะฟีฟ่าจัดเองอ่ะ
1: ฮะ
0: ไอ้นักฟีฟ่าเดย์ดูซิว่าจะได้ฟูลทีมไหมทีมชาติไทยเราก็อยากเห็นฟูลทีมมาลงสนามให้พวกเราได้เชียร์กันนะ
1: คือ
0: ไม่ใช่อะไรก็ได้ในโทษนะครับมันดูถูกกันมากนะครับ
1: อีกสายหนึ่งเนี่ยเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์เขมรแล้วก็ติมอร์เลสเตนะครับผมอีกสายหนึ่งจะหนักกว่าสายเรานะ
0: ใช่ๆนะแต่ก็ชุดนี้ก็ถือว่าถ้าดูจากตัวแล้วนะท่านผู้ฟังคุณเทพ
1: ครับ
0: 80% นะพอดูได้แหละพอเชียร์กันได้แหละ
1: ผมชอบคำให้สัมภาษณ์ของพี่เตี้ยสะสมพงษ์ประเสริฐมากเลยนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยได้ดูคลิปสัมภาษณ์พี่เตี้ยสะสมพงษ์ประเสริฐบอกเลยบอกว่าประจวบเนี่ยเขาอยู่ประจวบใช่ไหมก็บอกว่าเรียกมาเลย
0: เร
1: ียกมาเลยคือเรียกมา2ผมส่ง2เรียก3ผมส่ง3เรียก4ผมส่ง4
0: มันเป็นอนาคต
1: ผมไม่มีปัญหา
0: แล้วก็เพื่อชาติ
1: ใช่ผมไม่มีปัญหาเรื่องของว่าจะต้องเอามาเป็นตัวหลักสำหรับทำอะไรเลย
0: คือคนที่เป็นนักฟุตบอลมันรู้ตอนเด็กๆเรารู้การติดทีมชาติมันเป็นเรื่องที่แบบเกียรติประวัตินะเป
1: ็
0: นศักดิ์ศรีของครอบครัวนะฉะนั้นเด็กๆถ้าใครถูกเรียกนะสะสมบอกไปเลยนะเออถูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนุ้ย
1: คือผมอยากให้ทัศนคติอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันกระจาย
1: มันอยู่ในโค้ดอ่ะ
0: มันอยู่ในโค้ดทุกคนแล้วก็ผู้บริหารทีมด้วยนะ
1: ใช่
0: นักเตะค่าตัวมันก็ต้องขึ้นถูกป่ะเอ้ยมาแต่ทีมชาติเอาไว้ตัวทีมชาติจะย้ายสโมสรเอ้ยขอราคานี้ด้วยเอ้ย
1: อันนี้พี่แป๊ะมองพูดเหมือนว่าบางทีมเนี่ยมีคนใหญ่กว่าโค้ชอีกฮะเยอะมากเลยใช่ไหมฮะ
0: บางคนเขาบอกทีมชาติไม่ต้องไปอยู่กับเราเนี่ยแหละเราเลี้ยงเอง
1: โค้ชสะสมทำได้ดีมากนะทัศนคติยอดเยี่ยมมาก
0: โอ้ยชินรถก็สอนมาดี
1: แต่มีกี่คนที่เป็นอย่างนี้ฮะ
0: ในไทยลีกมีคนเดียวว่าก่อนชลบุรีเคยมีนะตอนหลังก็เริ่มจะห่วงนักเตะกันเพราะว่าตัวเขาก็ลำบากไงก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมว่างั้นเถอะแต่ละสโมสรณเวลานี้นะฉะนั้นพูดเรื่องทีมชาติให้เพิ่มเป็น64 68 101นะฮะโอกาสไทยจะไปนี่ยากมากเพราะการเริ่มต้นรากเหง้าของบ้านเราเนี่ยมันยังไม่รวมรักสามัคคีเลยอย่าไปเลยนะฮะแต่ผมประกาศเลยนะ
1: เป็นไง
0: ถ้าทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกเราเอาวันที่ได้ไปวันนั้นเป็นวันชาติอีกวันหนึ่ง
1: คือยิ่งกว่านั้นนะยิ่งกว่าปารากวัยนะปารากวัยเนี่ยชนะเยอรมันนี่หยุดทั้งประเทศนะฮะ
0: ไม่ต้องไปเตะเลยไม่ต้องรอเกมแรกขอให้ได้ไปอ่ะฟีฟ่าประกาศตุ้มนี่นะเป็นวันชาติกับ
1: ได้ไปวันนี้อ่ะสมมติได้ไปวันนี้นี่หยุดเลย
0: ฉลองเลยหยุดเลย
1: คือเดี๋ยวถ้าในเบรกต่อไปมีเวลาจะเล่าให้ฟังเรื่องของทีมชาติบางชาติที่ประสบความสำเร็จดีทีเดียวในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานประกาศรายชื่อไปเนี่ยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรนะฮะก็จะมีเก่าสุดก็คือชัชชัยบุตรพรมนี่แหละ39ย่างเข้า40ปีนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหานะฮะเพราะว่าเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอายุไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูของคาปูเวดี
0: ้
1: หรือว่าแม้กระทั่งลีโอเนลเมสซี่ในวัย39หรือแม้กระทั่งคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะในวัย41ปีก็ตามนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะไปที่วิมเบิลดันนะครับที่ประเทศอังกฤษ
0: ลุงผมยังอยู่ไม่เอ่ยโนวัคโยโควิดในวัย39
1: ยังอยู่อยู่แล้วไงเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้แข่งเมื่อวานไปแข่งสายล่างคือรอบรองชนะเลิศของ

0: ชายเดี่ยวนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นการพบกันระหว่างมือหนึ่งของโลกคือยานิกซินเนอร์แล้วก็เป็นแชมป์เก่าในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วพบกับแชมป์7สมัยมือ7ของรายการโนวัคโยโควิชนะครับอิตาลีพบกับเซอร์เบียนะครับแล้วก็สายล่างน่าจับตาคือมาจากอังกฤษนะครับคนนี้ก็คืออาร์เธอร์เฟรี่นะครับเป็นนักเทนนิสอังกฤษวัย23ปีนะครับที่เป็นความหวังใหม่เลยเมื่อก่อนถ้าเราคุ้นกับอังกฤษจริงๆเลยนะเพราะว่าเซอร์อันเดอร์เมเร่นั้นเป็นสกอตแลนด์นะครับถ้าอังกฤษจริงๆก็ต้องเป็นทีมเฮนแมนแล้วเขาก็เลิกไปคือพยายามอยู่สักพักหนึ่งอ่ะประมาณ10กว่าปีแต่ไม่ได้แชมป์แกรนด์สแลมอะไรแล้วก็เลิกไปคนนี้นะครับเป็นเกรซบิวเทนนะครับคนใหม่เป็นอังกฤษแท้ๆนะครับอาร์เธอร์เฟรี่นะครับวัย23ปีทะลุเข้ามาถึงรอบนี้นะครับโดยเอาชนะมือ9ของรายการจากอิตาลีนะครับฟลาวิโอคาร์โบรีนะครับจากอิตาลีไป3เซตรวดเลยนะฮะ6ต่อ4 7ต่อ6ทาเบรก7ต่อ4แล้วก็6ต่อ0เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับคนนี้มาจากรอบคัดเลือกนะครับจะได้พบกับมือ2ของโลกนะครับมือ2ของรายการแล้วก็แชมป์ชายเดี่ยว French Open ก็คืออเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับจากเยอรมนีอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนั้นเอาชนะเทเลฟิสนะครับของสหรัฐไปได้3เซตรวด6ต่อ4 6ต่อ4แล้วก็6ต่อ2รอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวจึงเป็นยานิกซินเนอร์พบกับโนวัคโยโควิชนะครับผู้ชายวัย39ปีแล้วก็สายล่างนะครับเป็นอาร์เธอร์เฟรี่นะครับจากอังกฤษพบกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับจากเยอรมนีนี่คือชายเดี่ยวส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับก็ได้4คนในรอบรองชนะเลิศแล้วเช่นกันอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนั้นคู่แรกได้ไปแล้วคือแคโรลีน่านะครับแคโรลีน่ามูโชวามือ10ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะครับเธอจะพบกับโคโคกอฟนะครับซึ่งเป็นมือ7ของรายการจากสหรัฐอเมริกาโคโคกอฟก็ไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะในขณะที่แคโรไลนามูโชวามือ7ของรายการวัย29ปีดีที่สุดก็คือเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็ไม่เคยสัมผัสแชมป์รายการนี้นี่คือสายบนนะครับมูโชวาพบกับโคโคกอฟส่วนสายล่างนะครับเป็นมาตาคอสยุกนะครับมือ12ของรายการจากยูเครนซึ่งเป็นนักเทนนิสวัย24ปีไม่เคยได้แชมป์รายการนี้ไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมเลยดีที่สุดก็คือเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็จะพบกับลินดานอสโความือ9ของรายการลินดานอสโควาเป็นมือ9ของรายการและเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับวัย21ปีไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมใดๆเลยนั่นหมายถึงว่า4ท่านของหญิงเดี่ยวนะฮะแคโรไลนามูโชวาซึ่งจะพบกับโคโคกอฟแล้วก็มาตาคอสยุกนะครับซึ่งจะพบกับลินดานอสโควาทั้ง4ท่านนี้เนี่ยไม่เคยได้แชมป์รายการแกรนด์สแลมใดๆแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์วิมเบิลดันด้วยนี่เป็นแชมป์หน้าใหม่อย่างแท้จริงนะก็ติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะโคโคกอล์ฟเนี่ยแกรนด์สแลมที่เคยได้เนี่ยเฟรนช์โอเพ่นเธอเคยได้มาแล้วแล้วก็ US Open เธอเคยได้มาแล้วแต่กับวิมเบิลดันแล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นเธอไม่เคยได้นะครับครั้งนี้ก็เข้ามาได้ลึกทีเดียวนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับนักเทนนิสวัย22ปีจากสหรัฐผู้นี้นะครับลุ้นกันได้แชมป์ใหม่แน่นอนนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องดี
0: ถ้าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยได้แชมป์ใหม่เนี่ยก็ต้องโฟกัสไปที่โมร็อกโกกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: เท่านั้นเลยนะ
1: โล
0: โมร็อกโกนอร์เวย์เอาสวิตอีกทีมนึง
1: สวิตเบลเยียมก็ยังไม่เคยนะ
0: เบลเยียมก็ยังไม่เคยเบลเยียมก็ยังไม่เคย4ทีมนะครับถ้าเป็นแชมป์หน้าใหม่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะวนเวียนสารวนกันอยู่กับ8ทีมนั้นแหละนะฮะ
1: ส่วนอเมริกาเจ้าภาพตอนนี้ผู้นำประเทศเขาเขินแล้วก็อายกรณีไปแทรกแซงนะฮะเรื่องกฎระเบียบฟีฟ่ามาลุยอิหร่านต่อแล้วครับ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ประกาศยกเลิก MOU ที่หยุดยิงไปเฉยเลย
0: คือเมื่อวาน
1: ตีหมดแล้ว
0: เมื่อวานนี้สั่งยิงแล้วนะเมื่อวานยิงไปแล้วแต่วันนี้ยกเลิก MOU
1: น้ำมันมันขึ้นอีกนิดเล็กน้อยเลยไอ้บ้านเราอย่าเพิ่งใจเย็นนะยังไม่เติมเลยนะคือลดไป2วันห้าสิบเลยนะเอ้ยเขินเขินไงนักเตะสหรัฐก็เขินแล้วเกินเกมวันนั้นไม่เล่นเลยเพราะว่าชนะไปก็โหร้ายบอยนะเขาเรียก
0: ชนะก็หมองอ่ะ
1: มันหมองอ่ะ
0: แพ้ก็โดนวิจารณ
1: ์ใช
0: ่แล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวมาเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ฟังว่ามีใครอุทธรณ์ลักษณะนั้นแล้วผ่านอีกนะไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะยังเป็นบุรุษกันคนเดียวนะที่ผ่าน
1: อังกฤษแค่คิดก็พอละ
0: ใช่
1: ไม่อยากจะทำตามเกรงว่าฟีฟ่ามันหมองกว่านี
0: ้
1: อ่ะมีผลวอลเล่ด้วยเมื่อวาน
0: ครับ
1: ก็นะไม่เป็นไปตามคาดแล้วก็คิดเจออเมริกาโหยสูงยาวเข่าดีแพ้ถึงกับ
0: เอาถ้าแพ้ก็เป็นไปตามคาดสิไม่มีใครคิดว่าชนะอเมริกานะ
1: นักกีฬาเราคาดว่าจะชนะอเมริกากับญี่ปุ่น2เกม
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้นึกว่ามีใครบางอาจคาดว่าจะชนะอเมริกาน
1: ักกีฬาเรานี่แหละอืม2เกมจะต้องกำชัยเนี่ยคืออเมริกากับญี่ปุ่นเรียบร้อย3เซตครับโอ้โหเขาสูงมากครับโอ้ยตบไปโดนบล็อกกลับหมดเลยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆนะฮะเขาก็ท็อปฟอร์มด้วยนะฮะก็ต้องรอเกมวันนี้นะวันนี้เวลาดีด้วยสิ
0: ครับ
1: หน้าจอน่าจะเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราเจอกับญี่ปุ่น
0: ก็เมื่อวานสกอร์ที่ออกมานะครับท่านผู้ฟังเราแพ้สหรัฐไป0ต่อ3เกม21ต่อ25 18ต่อ25แล้วก็20ต่อ25
1: ครับ
0: ก็ดูว่ามีทรงทีเดียวนะครับส่วนในภู9ในก็คือกลุ่มเดียวกับเราในสนามนี้เนี่ยที่แข่งขันจบไปนะครับก็มีตุรกีนะครับหรือว่าตุรกีชนะโปแลนด์ 3-1 นะฮะแล้วก็บราซิลนะครับชนะญี่ปุ่น 3-1 นะฮะของไทยเนี่ยยังไม่พ้นภัยนะถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในสนามที่แล้วก็ตามตอนนี้ไทยอยู่อันดับ14นะครับแข่งไป9ชนะ2แพ้7เช่นเดียวกับยูเครนเช่นเดียวกับบัลแกเรียนะครับจะเหนือกว่าก็คือเหนือกว่าโดมินิกันนะครับกับฝรั่งเศสเท่านั้นนะคร
1: ับเมื่อวานก็เกือบชุดใหญ่นะอัจฉรพรคงยศนัทนิชาใจแสนแก้วกระยากมุนทลาทัดดาวนึกแจ้งพิมพิยาก๊อกรำสศิภพรจันทวิสูตรน้องปากแดงอ่
0: ะ
1: แล้วก็เปียนุชแป้นน้อยวันนี้ลงกับญี่ปุ่น 17:20 นเวลาดีเลิกงานพอดี
0: ฮะให้กำลังใจเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talkบอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟิตกลางดึกนายกบึงวงเวียนใหญ่เที่ยงคืนรวดน้ำรั่วอุโมงค์ MRT สายม่วงใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันเกิดน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งเกิดเหตุน้ำรั่วตั้งแต่ช่วงสายวานนี้และระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นภายหลังปริมาณฝนในวันนี้มีจำนวนมากโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ร่วมด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่า

0: ว่าสถานการณ์ตอนนี้เราดูในเชิงวิศวกรรมการแก้ไขป้องกันใช้หลักวิศวกรรมขณะนี้ปริมาณน้ำในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนขณะนี้เราสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้รัฐบาลเร่งกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ลดผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองภายหลังได้รับข้อเสนอและข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับการประสานจากนายสดาวุฒโลคันเดและนายกฤษดายุทธวงศ์สิริซึ่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมกำหนดมาตรการดูแลประชาชนเป็นการเฉพาะจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการผลกระทบเฉพาะพื้นที่เนื่องจากบริเวณวงเวียนใหญ่ตลาดพลูจอมทองเป็นย่านชุมชนเมืองเก่าที่มีบ้านเรือนอาคารพาณิชย์โรงเรียนศาสนสถานตลาดและแหล่งวัฒนธรรมตั้งอยู่หนาแน่นจึงต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยคำนึงความปลอดภัยและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสแต่งตั้งจอร์จเชซุสเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แล้วฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าทีมชาติโปรตุเกสได้แต่งตั้งกุนซือมากประสบการณ์อย่างจอร์จเชซุสเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แทนที่โรเบโตมาร์ติเนสซึ่งบอกลาตำแหน่งไปแล้วสำหรับเชซุสมีประสบการณ์คุมทีมสโมสรมาแล้วมากมายในหลายประเทศโดยล่าสุดเจ้าตัวคุมอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียผนึกกำลังร่วมกับซูเปอร์สตาร์แห่งโปรตุเกสอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดคว้าแชมป์ซาอุดิโปรลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนั้นยูไนเต็ดคว้าตัวอังเดรซานโตสมิดฟิลด์จากเชลซีมาร่วมทีมแล้วเดวิดออนสตีนจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอังเดรซานโตสดาวเตะของเชลซีมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แล้วโดยมีการเปิดเผยว่าปีศาจแดงตกลงจ่ายเงิน48ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก2ล้านปอนด์และมีเงื่อนไขส่วนแบ่งอีก 10% หากมีการย้ายทีมในอนาคตทั้งนี้กองกลางวัย22ปีชาวบราซิลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับว่าที่ต้นสังกัดใหม่ได้แล้วและก็ได้รับอนุญาตจากเชลซีให้ไปตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของแมนยูไนเต็ดแล้วด้วยและทั้งหมดคือบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลก News Updateเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรอง
7: รองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา9นาที56วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับสวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับ Facebook Live ของ FM 99แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลกนี้กับ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับบมจ.สมท.นะครับเชิญร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับหรือว่า World Cup 2026ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มนะครับได้ที่ราคา20บาทนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจมาไม่ว่าจะเป็น Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบโหวตทีมที่ใช่นะครับสำหรับคุณในฟุตบอลโลกครั้งนี้แพ็กเกจก็คือ Mcot Super Fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับไป10โหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นครับรับของรางวัลนะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับฟาริซอนนะครับ MPV EV Supervan นะครับ1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับบางกอกแอร์เวย์นะครับ24รางวัลรวมทั้งโกลกิวอลเชอร์อีก5รางวัล นะครับรวมรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทนะฮะติดตามรายละเอียดเข้าไปสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่เวลา 1:45 นะครับของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตได้ตลอดเวลานะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดเต็มกับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลดลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณ Trufortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Trufortic นะครับ
2: อุ่นๆก็ได้นะดูโฮม
1: ครับ
2: ครบทุกสรรพสิ่งนะครับ
1: ครับ
2: โอ้ยเมื่อคืนนะเจฝนตกหนักมากกรุงเทพมหานครเรา
1: แล้วมีปัญหาอะไรฮะ
2: โอ้ผมก็มีปัญหาครับ
1: ฮะ
2: แล้วก็ที่วงเงินใหญ่ปัญหาใหญ่กว่าผมฮะปรากฏว่าก่อสร้างรถไฟใต้ดินอยู่ไง
1: ครับ

0: ดินทรายนะครับมันไหลเอ่อรวมกันนะไปกองอยู่นะครับตึกแถวอยู่ย่านนั้นครับมีปัญหาคร
1: ับ โ
0: อ้รัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องไปดูกันด่วนนะ
1: ท่านนายกลงไปแล้วลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
0: ก็แก้ไขได้อย่างทันควันนะฮะเกือบไปนะไม่ต้องรื้อตึกกันอีกนะแบบสามเสน
1: อ
0: ่ะตอนนี้ถนนเปิดได้ยังครับ
1: โอ้ผมไม่ผ่านไปแถวนั้นเลยนะไม่ผ่านไปอีกเลยฮะ
0: ผมแรกบอกว่าไม่กี่วันจะเปิดถนนณบัดนี้ยังไม่ได้เปิดนะคร
1: ับ
0: ก็ของผมไปส่งลูกสาวพอดีที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงนี้เข้าเวรกลางคืนไงดีนะโชคดีว่าผมเป็นคนขับนะเมื่อคืน
1: มีปัญหาอะไรฮะ
0: เพราะว่ารถของเจ้าเปี้ยวไงไปเฉี่ยวชนเขาไอ้บงสะพานทางเข้าสนามบินรถต้องเข้าอู
1: ่ครับ
0: ไม่มีผมต้องไปส่งโอ้โหถนนนี้เอิ่มไปด้วยน้ำเลยนะกรุงเทพเราอะตกมาไม่ถึงชั่วโมงคิดดูกรุงเทพ
1: เอ๊ะแต่เรา
0: ขับไปด้วยน้ำเจิงนองแบบเหมือนขับหมุนมันอันตรายอย่างยิ่งเลยนะ
1: แล้วก็เป็นนโยบายอันดับต้นของผู้ว่าไม่ใช่หรอไอ้ผู้ว่าเพิ่งรับรองผลนะผู้ว่า
0: เขาบอกว่าน้ำจะไม่ท่วมแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำจะไม่ขังไง
1: เหรออ๋ออันนี้เล่นคำแล้วเนี่ยอันนี้การเล่นคำแล้วนะ
0: กกต.รับรองกันนะ
1: รับรองแล้ว
0: ทำงานแล้วนะ
1: คือจะมีผู้ว่าคนไหนไหมที่ทำให้แบบน้ำไม่ขังเนี่ย
0: โอ้ยาก
1: นะไม่น่าจะมีผู้ว่าคนไหนนะ
0: มันที่ต่ำไง
1: เ
0: ป่าฝนแหมก็มีทางเดียวว่าต้องทำให้ฝนไม่ตกในกรุงเทพต้องไงก็ไปตกกระทุ่มนนท์อ่ะก็เลยนะฮะรถไม่มีใช้ต้องส่งลูกสาวอีกหลายวันเลยก็จะไปเล่นมันสูงนี่ก็ไปไม่ได้จะซื้อรถไฟฟ้าสักคันเนี่ยไม่รู้แบรนด์ไหนมันดีน
1: ะ
0: ผมก็ยังคลางแคลงใจอยู
1: ่
0: เอาไว้ขับในเมืองไง
1: ออ
0: กต่างจังหวัดแล้วก็ใช้รถไฮบริดของเรา
1: ไปใช้บริการภาครัฐสิรถไฟฟ้าไงหรือว่าเดินทางไป
0: แถวบ้านก็ไม่มีอีกนะ
1: ไม่มีใช่ไหมฮะ
0: มันเป็นย่านที่แบบว่าเออมีแผนจะสร้างเหมือนกันนะจากแยกเกษตรอ่ะนะผ่านถนนโนมินบ้านผ
1: ม
0: แต่เขาบอกว่าเป็นเส้นสุดท้ายที่จะสร้างเพราะมีปัญหาอยู่ที่เกษตรเนี่ยตอนแรกว่าจะลอยข้ามไงเกษตรบอกไม่ได
1: ้
0: ระบบนิเวศก็พังพอจะรอดต้องเพิ่มอีก 20,000 ล้านไม่มีงบอีกตกลงคาอย่างเงี้ยครับ เรียบด่วนก็จะมานะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกเป็นแนวคิดว่าจะสร้างจากสีลมไปวัชรพล
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้เป็นความหวังอีกเส้นนึงก็ไม่รู้ผมจะมีชีวิตอยู่ได้เห็นไอ้รถไฟ2สายที่ผมกล่าวถึงมากมั้ยไอ้ลำสาลีไปเกษตร
1: ฮะ
0: แล้วก็วัชรพลไปสีลมเนี่ยครับก็รอกันอยู่
1: คือแต่ผมเชื่อว่าไอ้สนามเวียดนามอ่ะที่จุคนมากที่สุดในโลกสนามฟุตบอลน
0: ่
1: ะ
0: 130,000 คน
1: เออ
0: น่าจะเสร็จก่อนรถไฟบ้านเรา
1: ใช่เสร็จก่อน
0: น่าจะเสร็จก่อนรถไฟสายสีส้มของเราด้วยมั้ง ซึ่งฝั่งตะวันออกแถวบ้านผมเนี่ยลำกำแพงได้สร้างเสร็จไปแล้วนะ แต่ฝั่งโน่นนะไปตลิ่งชันยังไม่แล้วเสร็จนะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ยังวุ่นวายอยู่ย่านประตูน้ำอยู่เลยครับโอ้โห
1: นี่แฟนรายการส่งมาใน YouTube บอกว่าผ่านไปแถวแยกวชิระเนี่ยเมื่อ3วันก่อนนะยังปิดถนนอยู่เลย
0: ยังปิดอยู่
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน้าเสือระหว่างพระราม2กับตรงแยกวชิระเนี่ยโอกาสเสร็จใกล้เคียงกันแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ
0: ต้องย้ายรัฐมนตรีคณะคมคนเดิมสิตอนนี้แกไปอยู่เกษตรเงียบไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เห็นจะไปทำโดนอะไรทุกอย่างนะเห็นจะไปผลิตโดนเพื่อการเกษตรอะไรทุกอย่างนะว
0: ่
1: าก
0: ัน
1: เลย
0: เจรจาปุ๋ยก็เงียบเจรจากุ้งก็ยังไม่ได้ประมาณนี
1: ้วันนี้นายกไปเองไง
0: นายกไปเองลามาสำรวจหน้ากีฬากันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดของฟุตบอลคู่คืนนี
1: ้
0: กันสักเล็กน้อยวันนี้ของไทยรัฐนะครับภาพเป็นภาพของเมสซี่นะฮะบรรยายว่าเทพเจ้าฟ้าขาวถูกนะฮะน้องๆเพื่อนร่วมทีมอ่ะโยนบอกอ่ะเคยโดนโยนบอกไหมคือเทพโยนไม่ไหวน้องๆนะเพราะว่าเราตัวหนักโยนบอกเพราะว่าเหมือนเป็นฮีโร่นะซัดประตูที่สองนะตีเสมอแล้วก็เป็นคนเปิดโอ้โหด้วยเท้าซ้ายไปใส่หัวนะฮะ 3-2 เนี่ยแต่เจ้าตัวร้องไห้เพราะว่าม
1: ีปัญหาอะไรฮะ
0: แกบอกว่าตอนนั้นเป็นความเขาเรียกว่าตัวเองกลุ้มใจไม่มีรอลิงเลยตอนยิงจุดโทษไม่เข้า
1: อ๋อแกยิงไม่เข้ามา2ครั้งแล้วนี่ในฟุตบอลครั้งนี
0: ้คือถ้าเข้ามันความแบบความเครียดของเพื่อนๆทีมมันจะลดลงทันที
1: แกมีปัญหากับการจุดโทษนะพอเมื่อ4ปีแล้วแกก็ยิงไม่เข้านะ
0: ตอนนี้แกยิงไป8พลาดไป4แต่ฟุตบอลโลกคราวนี้2แล้วนะ2ครั้งแล้วนะแล้วการที่ทีมกลับมาได้แกถึงร้องไห้ไงเพราะว่ารู้สึกมันกดดันไงแบกทีมอยู่แบกทีมยิงจุดโทษไม่เข้าทำให้ทีมแย่ไปอีก นะแต่ว่าพอตีเสมอ 2-2 ด้วยฝีเท้าของแกเนี่ยโอ้ยประตูนั้นน้องๆไปศึกษาแล้วดูนะเอียงตัวแล้วก็โอ้โหซาวซ้ายอัดบอลเข้าไปนะติดมือเพื่อแต่ประตูนะแต่ความแรงมันทำให้ยังผ่านเข้าไปได้แล้วก็นะฟ้าขาวสู้ไม่ถอยเมสซี่ยกย่องพลิกชนะอียิปต์นะครับฮัตสันด่ากรรมการยับเลยโค้ชของอียิปต์ผลตัดสินไม่เป็นธรรมล็อกสกอร์ล็อกมาดุ้งอะไรประมาณนี้นะอีกภาพก็เป็นภาพของนักเตะสวิตนะครับฉลองกันอย่างสุดเวียงหลังจากที่เสมอในเวลาต่อเวลาก็เสมอ 0-0 กับโคลัมเบียดวลจุดโทษชนะ 4-3 เข้ารอบมาอย่างหน้าตาเฉยนี่เป็นหนึ่งทีมที่ไม่มีการพูดถึงเลยนะครับ
1: ใช่อ
0: ย่างเบลเยียมมีการพูดถึงบ้างนะฮะก
1: ็
0: รู้ว่าพลิกกลับมาอย่างชนิดว่าปฏิหารเรียกปูตอนเซเนกัลนำ 2-0 อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือเวลาอีกเล็กน้อยกลับมาชนะ 3-2 แต่สวิตไม่มีใครพูดถึงพี่แกเลยนะครับพี่แกมาเตะบอลโลกเลยนะครับพี่ตอนนี้ต้องพูดถึงแกเพราะว่าแกเข้ามารอบ8ทีมแล้วนะรู้จักผมบ้างไหมสวิตนะฮะแหล่งผลิตนาฬิกาอยู่ยุโรปติดกับเยอรมันนะฮะรู้จักผมด้วยนักเตะสวิตทุกคนนึงถ้าเรารู้จักนะ
1: ไอ้นี่ไงกริซาก้าไง
0: นี่ไงตอนที่อยู่อาร์เซนอลน่ะนะเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันตั้งแต่ทีมชาติไทย1คนเมื่อก่อนลูกครึ่งอ่ะหายไปแล้วจำไม่ได้นะโอ้แล้วยิงมาเลเซียไง
1: ใช่ครับ
0: ที่ยิงกับเจ๊คนละลูกอ่ะชื่ออะไรใครจำได้นะช่วยบอกหน่อยผมกรุงเทพตอนนี้สมองเซลิบัมซ้ายขวาเนี่ยบรรจุอย่างอื่นเต็มไปหมดแล้วฮะต้องมีอย่างอื่นเอาออกบ้าง25แข้งช้างศึกชิงแชมป์อาเซียนฮัสสันจำใจจัดใช้คำนี้จำใจจัดจำใจจัดหรือจำใจจากองค์กรท่านประธานเยาวชนผสมซีเนี่ย
1: ท่านนายกสมาคมท่านยังสนับสนุนยังเต็มที่นะในผลงานของแอนโทนีฮัสซันบอกว่าประทับใจมาก
0: นี่ถึงกับขอบคุณสมาคมแล้วนะขอบคุณท่านนายกที่ช่วยเจรจากับสโมสรนะได้มาแค่นี้นะนักเตะท่าเรือก็ได้มาบ้างนะไม่ยอมไม่ให้เลยนะแล้วก็ตบสาวแพ้สหรัฐขาดศึกวอลเลย์ในชั้นลีกโค้ชยะเลิกคุมทีมชาติหลังพาทีม18ปีคว้าที่3
1: แต่ได้ไปวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะ
0: ก็สาวของเราเก่งมอระ
1: คือมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะแล้วก็มีบรรดาพวกโค้ชที่แบบคิดว่าตัวเองรู้หรืออะไรต่างเนี่ยเกียนคีย์บอร์ดอะเยอะมากโค้ชยะคนยะก็โดนกดดันหลายด้านก็เลยประกาศเลยบอกว่าระดับชาติเนี่ยไม่มายุ่งแล้วสโมสรอาจจะไปคุมได้แต่ระดับชาติเลิก
0: เผลอๆจะไปคุมสโมสรต่างแดนด้วยเพราะว่าเคยคุมชุดใหญ่มาแล้วด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วโค้ชออสเหลือมาแทนนะครับเอาละมาดูนะฮะเรื่องอื่นๆกันของเดรินิวเดรินิววันนี้ตราไก่แนวรุกสุดโหดปะทะโมร็อกโกรอบ8ทีมเป้นำขบวนไล่ล่าประตูส่วนภาพก็เป็นภาพนะฮะของเมสซี่ซึ่งตอนนั้นยิงประตูเสมอ 2-2 แกวิ่งดีใจมากเลยนะแล้วก็มีภาพนะฮะถูกน้องๆโยนบกนี่ฮะภาพของแฟนบอลสาวเกาหลีไม่ใช่อาร์เจนตินาตอนนี้เสื้อฟ้าขาวเป็นเสื้อที่ขายดีที่สุดในโลกนะเวลานี้นะ
1: จริงไหม
0: โอ้โหหมดไปเรียบร้อยต้องไปตัดเองอะตอนนี
1: ้คือตอนนี้เนี่ย ผมว่าไอ้เสื้อที่ขายดีอีกเสื้อนึงนะและที่เป็นไวรัลนะถึงพฤติกรรมอีกเรื่องนึงก็คือนอร์เวย์ฮะ
0: นอร์เวย์
1: เสื้อนอร์เวย์ขายดีมาก
0: ก็ส่วนนึงเริ่มขายดี
1: แล้วก็
0: ขายได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าขายได้มากสุดตอนนี้เป็นฟ้าขาว
1: แล้วก็ที่เป็นไวรัลก็คือลีลาการเชียร์ของเขาการพายเรือไวกิ้ง
0: อ
1: ันนี้เป็นไวรัลไปในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นที่น่าจดจำแล้วก็น่าประทับใจนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็เมื่อวานนี้มีดิเดียเดชองเนี่ยมาคอนเฟลเลนซ์ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนักข่าวเขาก็ถามอยู่สองเรื่
0: อง
1: ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเขาจะล้างใบเหลืองวันที่รอบ8ทีมนี่ไงล้างใบเหลืองเขาก็ถามถึงเรื่องของไมเคิลโอลิเซ่ไปเทียบเคียงกับอย่างสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งเบรกใบแดงได้เลยพูดง่ายๆเถอะแล้วก็ถามไมเคิลโอลิเซ่เนี่ยเพราะเจอแกไปทำฟาวมัตติอัสกาลาซาซึ่งเป็นนัดที่แล้วอ่ะปรากฏว่าอันนั้นอ่ะเขาบอกว่ามัตติอัสกาลาซาอาจจะแสดงเกินไปนิดนึงมันทำให้ได้ใบเหลือง
0: ได้ใบเหลือง
1: โอลิเซ่ได้ใบเหลืองแล้วถ้า
0: สมมติไม่ต้องไปอุทธรณ์นี่เขาก็ล้างให้แล้วอ่ะ
1: ไม่ล้างเนี่ยถ้าสมมติว่านี้โดนใบเหลืองอีกอ่ะไม่ล้างสิถ้าเกิดโดนใบเหลืองคืนนี้ไม่ล้างนะ
0: เหรอ
1: ใช
0: ่เอาแล้วก่อนเตะเขาไม่ล้างก่อนที่คาอยู่
1: ไม่ใช่คือล้างหลังจากเกมหลังจากรอบ8ทีม
0: อ๋อหลังจากรอบ8ทีมจะล้างพอเข้าสู่รอบรอง
1: ถ้าสมมติว่าคืนนี้เนี่ยเกิดไปโดนใบเหลืองเนี่ย
0: รอบรองก
1: ็ลงไม่ได้นะฮะไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
0: แล้ว
1: ปรากฏว่าฟีฟ่าเขาก็
0: ว่าไง
1: ฟีฟ่าก็ไม่มีมาตร

0: ฐานเหมือนเดิมฮะก็คือยังคงเหลืองไว
1: ้อ๋อยังคง
0: เพราะว่าคนไม่ได้มีรายงานข่าวว่าคนที่โทรมาเป็นมาครองหรือเปล่าเรื่องอะไรต่างๆนะ
1: ผมไม่ขอหรอกเพราะรู้แล้วว่าทำไปมันเสียหายมาก
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่ก็ถามดิดิเยเดชองก็บอกว่าเขาจัดอาร์เจนตินามาให้เนี่ยกรรมการทั้งเซตเลยเนี่ยฟอร์คอนโดเทโรเนี่ยอาร์เจนตินาทั้งเซตเลยเนี่ยคุณดีดีเขาบอกว่าผมเนี่ยแข่งกับโมร็อกโกนะฮะคู่แข่งของผมโมร็อกโกฮะผมไม่ได้เป็นคู่แข่งกับกรรมการฮะลักษณะ
1: ตอบดีตอบดี
0: ตอบดี
1: ก็เห็นว่าตอนนั้นอาร์เจนฝรั่งเศสไปทำหน้าที่กลางสนามให้แล้วทางอียิปต์เขาบอกว่าเฮ้ยมันล็อกกันให้หรือเปล่าก็นักข่าวก็เลยถามไงได้จัดอาเจนมาให้โอเคไหม
0: โอเคไหมก็บอกว่าผมแข่งกับบาร์โคฮะไม่ได้แข่งกับอาเจนแล้วก็เพื่อให้แฟนบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกสบายใจได้นะฮะเขาก็จัดไมเคิลโอลิเวอร์ฮะ
1: โอ้โห
0: มาตัดสินคู่สเปนกับเบลเยียมฮะ
1: นั่น
0: เป็นไงเป็นไงไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินคู่สเปนกับเบลเยียมฮะว่ากันไป
1: ก็การันตีว่าดูแล้วน่าจะสนุก
0: สนุก
1: ทำถูกต้องถูกใจ
0: ถ้าใครชื่นชอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอังกฤษนะฮะก็ติดตามกันได้
1: สเปนเข้ารอบแน่นอน
0: แล้วก็ว่ากันไป
1: ครับก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับนะฮะนะภาพนี่โอ้โหนักเตะสวิตตอนดีใจนี่อีกภาพน่าสนใจครับนักเตะทีมชาติไทยต่อไปนี้ชุดที่จะใส่ลงแข่งขันจะเป็นชุดใหม่นะบริษัทวอริสปอร์ตจำกัดเขาผลิตขึ้นมาเรียบร้อย
0: แล้วมันขาดยากหรือว่า
1: เดิมในศึกอาเซียนครับนี่เลย
0: มันขาดยากหรือมันยังไงมัน
1: โอ้ยไอ้เจเคยโดนดึงนะดึงนะโอ้โหไม่ขาดน
0: ะ
1: ตอนนั้นผมโทรหาวอริสบอกเอาภาพเนี่ยโฆษณาได้เลยว่าเสื้อเราทนมาก
0: แต่มันมียี่ห้อหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมชอบคำอธิบายเขามากเลยดึงแล้วขาดเลย
1: ดึงแล้วขาด
0: เขาบอกว่ามันไม่ได้ทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีฮะไม่ต้องการให้นักฟุตบอลบาดเจ็บและเป็นภาระของนักฟุตบอลฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีดึงแล้วขาดเลยอ่ะ
1: คู่แข่งดึงไม่ได้ดึงขาดปุ๊บตัวก็จะหลุดรอดไป
0: ใช่เป็นสิ่งที่ดีฮะเป็นการเซฟนักฟุตบอลฮะ
1: เราไปใส่ก็ไม่ไหวเว้ย
0: อธิบายได้ดีมาก
1: เมียสกิดว่าไปไหนวันนี้ดึงเน็ตนิดเดียวเสื้อขาดต้องเปลี่ยนอีกกันเลย
0: แต่ผมตั้งข้อสังเกตนะไอ้ทีมฟุตบอลที่แบบว่ามีวิวัฒนาการด้านเสื้อดีๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มักตกรอบอ
1: ่
0: ะเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอิตาลีชุดหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: สโมสรทีมชาติอิตาลีเนี่ยปีไหนผมจำไม่ได้ละเสื้อแบบออกแบบดีมากจับแล้วลื่นอ่ะจับแล้วจับไม่ได้อ่ะดึงเสื้ออะไรไม่ได้อ่ะป้องกันเลย
1: ผลิตไปผลิตมาน
0: วัตกรรมดีมากเลยฮะ
1: ส่วนอิตาลีไม่จะมาบอลโลก
0: รู้สึกว่าตกรอบฮะ
1: พวกสหรัฐเหมือนกันนะพวกเยอรมันก็สองยี่ห้อนะอันนี้ก็รีบไปนะมันไม่เกี่ยวกัน
0: เหรอไม่เกี่ยวเหรอ
1: เทคโนโลยีกับนักฟุตบอล
0: เขาโชว์ให้เห็นว่าเทคโนโลยีดีมากเลยจับไม่ติดนะไม่สามารถที่จะดึงเสื้ออะไรต่างได้ป้องกันการดึงเสื้อการฟาวอะไรต่างได้
1: ใครจะซื้อเสื้อทีมชาติไทยเชียร์ในอาเซียนครับนี่นะเริ่มประเดิมเลยนะชุดใหม่นะครับชุดใหม่คอเคอร์เปลี่ยนเล็กน้อยประมาณนี้ก็เอามาให้ใส่ได้นะครับยินดีครับผมส่วนเรื่องของนะครับค่ำคืนวันนี้นะดูหน้ากีฬาจบแล้วเรามาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับของโมร็อกโกนี่ฮาเมดวาบีนะครับก็จะต้องเช็คนะอิสมาเอลเซบารีกองหน้าครับ ยิงแล้ว3ประตูนะเพราะว่าเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาหลังจากที่เกมชนะแคนาดาก็น่าจะหายท่านผมมองนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีก็มีบราฮิมดีอาร์ตนะฮะตัวนี้ตัวเก่งอันเซดินอูนาฮีกองกลางตัวดีแล้วก็กองหน้าน่าจะเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับส่วนฝรั่งเศสนี่โอ้โหจิ้มใครก็ลงได้นะดีเอ็นเดชองก็รอเช็คฟิตคนเดียวนะครับโอเลเลียงซัวเมนี่นะครับเจ็บโคนขาหนีบนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะทันส่วนคนอื่นๆนี่ที่คาดว่าจะลงสนามเลยคนนี้ต้องมาครับคิลิยันเอ็มปัปเป้ตอนนี้ยิงไป7ประตูนะเป็นรองดาวซันโวอยู่เมสซี่ยิงไป8อุสมานเดมเบเล่ต้องมีนะฮะขวาด้านขวาไมเคิลโอริเซ่คนนี้แหละครับที่ผมชอบมากเลยนะ
0: เนี่ยที่โดน1เหลืองไงที่นักข่าวเขาถามอ่ะเขาโดนมาแล้ว1เหลืองถ
1: ้
0: าโดนเหลืองนัดนี้เนี่ยนัดหน้าลงไม่ได้
1: เท้านี่แกคล่องมากเลยน
0: ะ
1: สมองกับเท้านี่แกไปปุ๊บโอ้โหจับยิงจะแทงให้เพื่อนจะเปิดโอ้โหสุดยอดมากคนนี้ตอนนี้อยู่สโมสรไหนครับ
0: บาเยิร์นมิวนิก
1: บาเยิร์นเหรอ
0: ก็ตอนอยู่คริสตัลพาเลซก็ไม่ค่อยมีใครเห็นค่าเขาไง
1: อุ้ยตอนนี้ภาพของช่อง9เราให้ไปดูน้องเนเน่สาวภูเก็ตอ่
0: ะ
1: ที่เป็นประกวดอเมริกันก็อตแทเลนต์อ่ะ เล่นกีตาร์แบบล็อก

0: แล้วร้องซอมบี้อ่ะโชว์จนกรรมการต้องปรบมือให้หมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ต่อไปเนี่ยมันเข้ารอบไฟนอลนะแต่ต้องโหวตเล่นเล่นเอาเงินแล้วตอนนี
1: ้
0: ปกติน้องเขาก็เล่นอยู่ที่ภูเก็ตเปิดหมวกบ้างเล่นกับรุ่นพี่ๆในร้านอาหารอะไรบ้างนะดังมากน้องเนเน่เป็นผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: แต่เก่งกีตาร์แบบเหลือเกินโอ้โห
1: ผมดูว่าร้องเพลงบอลโลก
0: ไม่นี่เป็นคนเก่งของคนไทยอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังมีชื่ออยู่นะฮะประมาณนี้อ่ะต่อนะครับถึงไหนแล้ว
1: ใช่ผมก็นึกว่าน้องก็ร้องเพลงบอลโลก
0: ไม่ใช่ก็คนอื่นก็มีเดเลเซดูเอบรัดดี้บาโคล่านะครับแนวรับก็ต้องมีนะฮะวิลเลียมซาลิบาดาโยอุบาเมกาอุบาเมคาโนสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยฝรั่งเศสชนะไป3เสมอ2โมร็อกโกไม่เคยชนะเลยนะ
1: ครับ
0: เกมที่เจอล่าสุดที่เราเห็นแล้วก็ฟุตบอลโลก2022รอบรองไงที่กาตาร์นะฮะเกมนั้นฝรั่งเศสชนะ 2-0 หรือไงนะส่วนบริษัทเก็บสถิติชื่อดังนะฮะออปตาประมวลผลด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ชี้ว่าฝรั่งเศสมีโอกาสชนะ
1: 60%
0: โมร็อกโกมีโอกาสชนะ 16% กว่าโอกาสเสมอกัน 22% ท่านผู้ฟังคิดว่าไงคู่นี้90นาทีจะต่อเวลาหรือไม
1: ่
0: น่าดูมากนะครับเกมรุกดีเกมรับเหนียวเจอกันวันคืนนี้นะคืนนี
1: ้คือในนี่เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยทั้งคู่นะครับเจอกันในรอบรองชนะเลิศแล้วครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกไป2-0แล้วโมร็อกโกไปชิงที่3ก็แพ้โครเอเชียไป1-2
0: โอ้แพ้นัดชิงอีกคือหมดกำลังใจแล้วนะชิงที่3ส่วนใหญ่อะนะ
1: ก็ลุ้นกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามองแง่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยโมร็อกโกกับฝรั่งเศสก็เชื่อมโยงกันดีเพราะว่าฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศในแอฟริกาเกือบทั้งทวีปอยู่แล้ว
0: โมร็อกโกไม่เคยเป็นเมืองขึ้นนะครับก็หวังว่านะสวปารากวัยคงจะไม่มีปัญหาโพสต์เพิร์ดไปอีกนะครับล่าสุดนะครับทางมาดริดเองก็ตอบโต้สวท่านนั้นด้วยนะมาดริดต้นสังกัดของอินเปเป
1: ้ครับ
0: เรื่องของดูภาพของนักเตะซึ่งเป็นชาติยุโรปอย่างฝรั่งเศสทำไมผิวสีมากเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดริดยักษ์ใหญ่ในลาลิก้าสเปนออกมาประณามครับเชเรเต้อมาริยาสมาชิกวุฒิสภาหญิงของประเทศปารากวัยที่แสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงต่อเอเลียนเอ็มปาเป
1: ้คร
0: ับเขาโพสต์ว่าเป็นแคมารูนผู้ถูกล่าอนานิค
1: ม
0: ที่พยายามสร้างและก็แซงเป็นฝรั่งเศส อะไรประมาณนี้ใช้คำนะฮะมาดูหน้าหนึ่งกันหน่อยก่อนพักเบรกแล้วไปดู SMS กันนะครับส่งกันเข้ามาได้ครับเราจะเปิดเวลาอ่านสัก10นาทีของไทยรัฐสรุปรวมนะกรรมการหลายชุดมากแต่เอาชุดของท่านรองนายกเป็นประธานก่อนฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสท2อธิบดีสทถ้าเป็นอย่างนี้คุณเทพอธิบดีสทคนที่แล้วซึ่งปัจจุบันมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นคนที่กำหนดสเปคผลิตสเปคอ่ะน่าจะโดนด้วยถ้าน่าจะโดนด้วยผมว่าสักพักหนึ่งนะ DSI เขาจะมาย่องบอกขอเป็นคดีพิเศษแล้วก็ไปดองเข็มอ่ะเพราะเขาค่ายเดียวกันไงค่ายเขากระโดงกันมาฟัน 6,000 คนเมียบิ๊กปปช.ด้วย2อธิบดีสท.ล้างบางรับเป็นคดีพิเศษมี4กลุ่มโกงสอบท้องถิ่น18กรรมการกลางโดนกันหมดนะครับนี่ฮะประมาณ 6,000 คนนะคุณเทพ
1: ครับ
0: แล้วเขาต้องกำหนดเวลาสอบหน่อยไหมไม่ใช่สอบ 6,000 คนว่ากว่าจะรู้ผลเนี่ยไอ้พวกนั้นเกษียณกันแล้วเนี่ยฮะ มันต้องมีเวลาด้วยนะท่านรองนายกนะเลขาธิการปปช.เผยมีมติรับคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษของปปช.
1: ครับ
0: โอ้โหก็ต้องระดมคนมาช่วยครับตรงนี้แหละครับนะเพราะว่าพบผู้เกี่ยวข้องมหาศาลกว่า 6,000 คนแบ่งเป็น4กลุ่มกันเข้าไปก็ขอให้จบในชีวิตเรานะคดีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะเลือกตั้งสว.ผ่านไปแล้ว2ปีก็ยังไม่ไปไหนนะ
1: ครับ
0: ตึกกกต.ถล่มมาเอ้ยไม่ใช่ฮะถูกว่าตึกกกต.
1: สตง.
0: สตง.ก็บอกถล่มมาจนตอนนี้ยังต้องไปใช้ค่าเช่าที่ของการรถไฟเลยนะก็ยังไม่สรุปนะฮะแล้วอีกหลายๆเรื่องที่ดองกันไว้ในบ้านเรานะกระบวนการยุติธรรมถ้ามันดองเค็มกันเพื่อเอื้อคนบางกลุ่มเนี่ยประเทศไทยอยู่กันไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะครับรัฐบาลนี้ก็ไม่น่าจะอยู่ได้นะครับต้องนะฮะว่ากันนะฮะโลกสอระอุอีกทรัมป์ฉีกบันทึกยาศึกสหรัฐถล่มบอม80จุดอิหร่านโต้ดุคือเรื่องการจัดงานศพของผู้นำไงเรามีการถือป้ายโชว์นะจะล่อทำทุกป้ายเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ทำคงโกรธรวมทั้งเขินอายเรื่องใบแดงของนักเตะอเมริกาด้วยตอนนี้ไปมุ่งมั่นอยู่การลบต่อไป บีบหนูลาออกท่าพรก.กู้ขัดรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญครับพิจารณากี่โมงครับคุณเทพ
1: น่าจะเป็นช่วงบ่ายฮะ
0: ช่วงบ่ายนะ
1: ครับ
0: ปชน.คือประชาชนจับตาตัดสินวันนี้สภาผ่านฉลุยนิรโทษปลัดยท.ยื่นใบไขก๊อกนะปลัดนะกระทรวงยุติธรรมที่เป็นสุภาพสตรีที่โดนย้ายมาดองเข็มอยู่ในสำนักเลขาน่ะก็ยื่นใบละขอลาออกแต่รัฐมนตรีคนบุรีรัมย์บอกว่ายังไม่ออก
1: ครับ
0: นะครับนี่ฮะของหนังสือพิมพ์ Daily News เมินนั่งที่ปรึกษานายกเป็นหัวหลักเลยนะหัวใหญ่พาดหัวเลยปลัดยอทอไขก๊อกผวาแขวนไปตบยุงรุฑพลเบรกรุฑพลคือรัฐมนตรียุติธรรมไม่เซ็นอนุมัติอนุทินการันตีไม่ยุบกรมน.ยังอยู่ยังอยู่กรมน.ซึ่งเป็นนะฮะหน่วยงานใต้ดินบ้านเราเนี่ยเนาะเขาบอกเจ้าหน้าที่เขาจริงๆอ่ะประจำการอ่ะร้อยกว่าท่านแต่มีนะดึงจากหน่วยงานอื่นมาร่วมอีกพันกว่าท่านประมาณนี้กรุงเทพเขาต้องเชื่อกันนิดนึงนะเสด็จร่วมเรือใบเฉลิมพระเกียรติประเภทนะฮะฟลายอีสที่ฟลายอีส28ทำหน้าที่สกิปเปอร์เล่นไปทิศแม่นยำมีภาพด้านบน3ภาพด้วยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงชอบกีฬานะโดยเฉพาะเรือใบนี่นะมีความสามารถอย่างยิ่งวันนั้นไปทางกอล์ฟแล้วโอ้โหจับกริปนี่ใช้ได้เลยพัดต่อไปมอบถ้วยควีนครับ
1: ครับ
0: ภาพของฟุตบอลโลกก็เป็นภาพของคิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับนะดวลกับนะครับบราอิมดิอาร์ตของหน้าของทางโมร็อกโกเขานะฮะตรงนี้แล้วก็ปปช.กลาง53รายชื่อบิ๊กสอทอข้าราชการสอโกงสอบแก้ไขคะแนนรีดเงินค้นห้องรองผู้ว่าเอี่ยวนะครับมีแข็งขันไปค้นห้องรองผู้ว่าโคราชซึ่งอดีตก็เคยเป็นผู้ตรวจอยู่นะฮะที่สอทอเนี่ยกรมปกครองท้องถิ่นและเป็นคนล่างเขาเรียกว่า
1: ทีโออาร์
0: ในการจ้างมสวประสานมิตรด้วยนะครับ คนนั้นแหละครับพอทำงานนั้นเสร็จก็ขึ้นหลอกผู้ว่าเลย เนี่ยราคาน้ำมันโลกพุ่ง 5% พิษสหรัฐถมพรมอิหร่านโจมตีทางอากาศ80จุดสางแค้นยิงเรือฮอร์มุดนะก็ประมาณนี้ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดู SMS กันครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี
5: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958 ขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาสิโอไฮบริด
4: 8นาฬิกา39นาที42วินาทีนะครับก็ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับผมบอกเวลานะครับที่ควรจะเชียร์กอล์ฟกันนิดนึง
5: กอล์ฟจะเริ่มวันนี
4: ้จีโน่เนี่ยตีเวลาไทยนะครับชัดๆแล้วก็คือ 17:36 นาทีนะครับเพราะว่าเล่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเที่ยง36นะครับเวลาไทย 17:36 นาที
5: อู้ออกบ่ายเหรอ
4: ใช่
5: อู้ถ้าออกบ่ายเน
4: ี่
5: ยลมม
4: ัน
5: แรงลมมันแรง
4: อันนี้ชัดเจนแล้วนะ
5: ไม่ค่อยดีนะ
4: 17:36 เวลาไทยนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดทางช่องกอล์ฟเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยวันที่1วันที่2เนี่ยถ่ายเวลา 17:00 นถึง 23:00 นนะครับใครที
5: ่ AIS ถ่ายครับ
4: เสียค่าสมาชิกก็ติดตามได้มีชาลีฮอลมีลิเดียโคแล้วก็มีจีโน่อัธยาธิกุลนะครับนี่กวน
5: ร่วมกวนยังไงกล้องต้องถ่ายกวนนี่แน่นอน
4: เขาบอกว่าเขาสัมภาษณ์จีโน่จีโน่บอกว่านี่เป็นเมเจอร์รายการโปรดของเธอเลยนะมาโดยตลอดเพราะว่าที่นี่เนี่ยตัวเธอเองเนี่ยผ่านการตัดตัวครั้งแรกตอนอายุ14ปีนะแล้วก็อยากชนะรายการนี้มากแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจีนก็ไปเกือบถึงนะครับเกือบถึงแต่ก็ยังไม่ได้มันจึงเป็นสถานที่พิเศษของจีนเสมอสำหรับเมเจอร์รายการนี
5: ้โอ้โห
4: ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาแข่งรายการนี้อีกครั้งหนึ่ง
5: นี่จีนรางวัลน่ะคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ไปสลักชื่ออัธยาไว้แล้วยังไม่ได้ใส่นามสกุลอ
4: ่
5: ะ
4: เหรอชื่อยาวไง
5: ต้องลบ
4: เหรอ
5: เจอชิปปฏิหารของอะไรเล็บคิมเข้าไปโอ้โหตกน้ำมันชิปลงหลุมจะบ้าแย่งถ้วยไปเฉยเลยนะ
4: ก็ส่วนก่อนที่จะไป SMS นะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนิดนึงสลาโกดาริสนะครับประกาศอำลาโค้ชทีมชาติโครเอเชียเรียบร้อยแล้วนี่คือ
5: หลายคนแล้วนะ
4: ฮะ
5: หลายคนแล้วนะ
4: ใช่นี่คือคนที่ทำให้โครเอเชียเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าคนนี้คุมฟุตบอลโลกของโครเอเชียมา3สมัยครั้งแรกเนี่ยคุมไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะแพ้ฝรั่งเศสในรอบชิงในฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียและเมื่อ4ปีที่แล้วโครเอเชียก็ได้ที่3คือได้รองแชมป์ได้ที่3แต่ปีนี้อาจจะตกรอบเร็วไปนิดนึงนะครับก็เลยอำลาตำแหน่งเรียบร้อยแล้วคุมทีมชาติทั้งสิ้นก็9ปีนะครับในวัย57ปีนะฮะ
5: ตอนนี้มีชาติไหนที่ลาออกมาก
4: ก็มี
5: เนเธอร์แลนด
4: ์เนเธอร์แลนด์ไปแล้ว
5: เยอรมัน
4: เนเธอร์แลนด์ยังอยู่นะ
5: ไปแล้ว
4: เหรอฮะเยอรมันไปแล้วก็ล่าสุดก็คือโปรตุเกสไง
5: โ
4: ปรตุเกสที่50กว่าเนี่ยลาออกไปโดโรมาติเนสเอาโค้ชของอันนาเซอร์มาเป็นชาวโปรตุเกสแท้ๆเลยคราวนี้50กว่าไปเอา71มานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ออกไปล่าสุดก็คือของเม็กซิโกออกไปแล้วนะครับก็เอาตำนานมาคุมซึ่งเป็นนักเตะที่ตอนเล่นเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับคือราฟาเอลมาเกรสนะครับกองหลังทีมชาติเม็กซิโกวัย47ปีเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ช่วยของฮาเวียร์อากิเล่ด้วยอากิเล่ก็ลาออกไปแล้วก็ผู้ช่วยก็คือราฟาเอลมาเกรสนะครับมารับงานต่อนะครับเม็กซิโกไปเม็กซิโกมาเป็นรับงานต่อส่วนจอร์เจซุสวัย71ปีเนี่ยมาคุมทีมชาติโปรตุเกสนะครับหลังจากที่เชิญโรเบโตมาร์ติเนสนะครับโค้ช

0: มากเกินไปนะครับเดี๋ยวครอบครัวจะเดือดร้อนส่วนกรณีของน้องวาวพุ่มนะฮะที่โดนตำรวจปรามไปนะครับก็มีการนำส่งฟ้องศาลเรียบร้อยนะรวดเร็วนะภายใน3วันศาลตัดสินแล้วนะครับก็โดนจำคุก1เดือนแล้วก็ให้รอลงอาญาไว้1ปีปรับ 1,000 บาทเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอโทษขอโพยแล้วนะครับนะก็ต้องหยุดแล้วครับเรื่องของการชักชวนให้เล่นการพนันเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะครับอ่ะไปดูข้อความกันนะครับป่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับลองจินตนาการดูเล่นๆนะครับเรามีผู้นำที่ดีแล้วก็ถ้าไม่มีคอร์รัปชันแล้วก็หายไปครับ ผมต่อให้นะครับเราคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ครับอันนี้ผมต่อให้ที่หายไปทุกท่าน
1: คร
0: ับ เขาบอกแล้วไงพระเจ้าก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกประเทศในโลกนะเรามีดินที่อุดมสมบูรณ์เกินไปเราก็เลยโยนนะฮะคนที่ค่อนข้างจะคุณภาพไม่ค่อยดีมาญี่ปุ่นธรรมชาติของเขาก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยต้องโยนคนที่มีคุณภาพลงไปเพื่อจะให้ประเทศเขาอยู่กันได้ทางอุดมอันหลับก็มีตะทะเลทรายก็ให้ฝากน้ำมันไว้ไงประมาณนั้นป๋าเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีคนตามที่เด็ดนะวาวมาหลายคู่แต่วาวทำให้มาเจ้งงานมาตลอดตอนนี้หมดตัวเลยโมโหแจ้งตามไปจับวาวซะเลยจากสายเขียวเขียวเผินกระโดดเต็มก็เป็นไปได้ทุกกรณีครับเป็นไปได้ทุกกรณีครับวาวบอกว่าทำไมต้องมาจับเขาคนเดียวคนอื่นไม่จับตำรวจเขาอาจจะบอกว่าวาวเป็นคนดังมั้งนะท่านผู้ฟังก็เลยปลาไม่เห็นหน้าเมื่อวานเกือบจะได้ไปเจอเพื่อนโดที่สนามบินแล้วรอดตายไปบุญวิทย์จากเมสซี่ส่งมาครับโดนไป 2-0 นี่กลับมา 3-2 กับเกมที่เซเนกัลกับเบลเยียมนะคุณได้คิดว่าอันไหนตื่นเต้นกว่ากัน
1: ผมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนะ
0: ทั้ง2คู่เลยนะ
1: ใช่ไม่ตื่นเต้นอะไรเลย
0: พอดีผมดูทั้ง2คู่ไงตอนที่เบลเยียมโดนไป2ลูกอ่ะผมว่ามันไปแล้ว
1: ครับ
0: เหลืออีกคือไม่กี่นาทีโอ้โหเก่งจริงๆเบลเยียมตอนนั้นไปประมาทเองอียิปต์ก็เหมือนกันนำ 2-0 เหลืออีก12นาทีทำไม่ได้อ่ะครับงั้นปีหน้าสมาคมฟุตบอลก็ต้องเตรียมการล็อบบี้อาเซียน11+1ขอโควต้า1ทีมไปบอลโลกครับจากสิงห์ท่าสะอ้านแชมป์อาเจนมามืดนอร์เวย์นะคุณสิงห์ท่าสะอ้านบอกว่าแชมป์น่ะเป็นอาเจนมามืดเป็นนอร์เวย์แล้วก็บอกว่าถ้าอาเซียนเราเป็นเจ้าภาพร่วมในกรุงเทพ
1: ครับ
0: ชาติมันต้องเยอะนะมันได้เล่นไงไม่ต้องไปคัดไงแล้วจะเอายังไงก็ต้องมาคัดกันเองเล่นชิงแชมป์อาเซียนไงเอากี่ทีมดีอะประมาณนั้นนะนี่ก็นายยกตัวอย่างมาให้เดี๋ยวรอดูว่าชิงแชมป์อาเซียนซึ่งจะเริ่มเตะในเดือนนี้ว่าของเราจะเป็นอย่างไรนะเป็นการทดสอบก่อนถ้าเราทดสอบมาสักกี่ครั้งแล้วเรายังไม่ได้แชมป์เลยก็ลำบากอยู่นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาเอาทีมเดียวนะฝรั่งเศสเต็งมามืดนอร์เวย์ครับ1999เปลี่ยนไปนะเป็นฝรั่งเศสนะป๋าเลือกวางเถอะครับทีมไทยจะไปบอลโลกเล่นตั้งรับสาดยาวสุดท้ายรอนะฮะเรียกนักเตะที่มาติดทีมชาติให้ได้ก่อนถ้าสมาคมบอลยังเรียกเตะนักเตะมาติดทีมชาติไม่ได้ก็เรียกซิโก้แล้วก็ลุกปิยพงษ์มาติดทีมชาติเถอะครับไร้น้ำยาครับบอลไทยไม่มีวันไปบอลโลกครับถ้าผักชีลอยหน้าเขาไม่ได้ถามเรานะคุณเทพ เขาเลยฝัง9696ครับไม่เห็นจะหวังไปบอลโลกได้เลยสมาคมบอลไปวางแพลนก่อนไหมแล้วก็แปลบอลให้ตรงๆหน่อยฝึกหน่อยอะไรประมาณนี้คือแพลนตั้งแต่พอเขาประกาศว่า48ทีมนะสมาคมฟุตบอลบ้านเรานะนิ่งเฉยนะคุณเทพ
1: ครับ
0: ไม่มีแผนอะไรที่จะรับกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับก็เหมือนกับว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็เฉย
1: คื มีบทวิเคราะห์ออกมาว่าถ้าสมมติว่ามันมีการเลือกตั้งฟีฟ่าแล้วก็คุณอินฟานติโน่เป็นต่อเนี่ยโอกาสของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอ่ะที่มันจะไปเพิ่มจำนวนน่ะและเพิ่มเป็น64ทีมเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า64ทีมก็อย่างที่พี่แป๊บอกไปอ่ะมันก็จะเข้าล็อกที่1ที่2เข้ารอบ32ทีมพอดีนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดคือเส้นทางนี้นะฮะถ้าประธานท่านนี้ยังลงแล้วก็ได้นะฮะ
0: ครับแบ่งเป็น16กลุ่ม
1: ใช่
0: กลุ่มละ4ทีมเราที่1ที่2เข้ารอบ
1: เป็น32ทีม
0: ก็32ทีมแล้วก็น็อกกันไป
1: ครับผมแล้ว

0: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็จะเกิดใน100ปีบอลโลกคืออีก4ปีข้างหน้า
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดแล้วก็สอว่าจะเป็นไปได้สูงด้วยเพราะว่าอินฟานติโน่ก็ยังมีหน้าเสือ
1: ครับ
0: คุมโดยเฉพาะประเทศเล็กๆหรือประเทศที่ไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยคะแนนเสียงตรงนี้เขาจะได้มาก
1: โอ้แล้วเขาเป็นนะฮะคนที่ทำเงินเข้าฟีฟ่าสูงสุดณเวลานี้นะ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับป่าพี่เต้ป่าคิดว่าอังอังของป่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าครับจากคุณบอยแก่เกมผมเหรอผม 100% ผมว่าอังกฤษนะจะได้แชมป์กรุงเทพล่ะคุณบอยเกมถามมา
0: คือผมอยากให้ไอ้ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีเรื่องอื้อฉาวเยอะมากแล้วก็เลยอยากให้เรื่องอะไรที่มันเป็นใหม่ๆบ้างถ้าอังกฤษเนี่ยได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยสิ่งที่ใหม่ก็คือจะเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกในรอบเกือบ100ปีเนี่ยที่โค้ชทีมชาติไม่ใช่ชาตินั้นนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่าโค้ชทีมชาติอังกฤษคือเยอรมันไง
1: ใช่ใช่ใช่นั่งรถเบนซ์มาขี่มาเล่นนะ
0: หรือถ้าสมมติว่าฝรั่งเศสได้แชมป์เนี่ยมันก็ไม่แปลกเพราะดิเดียเดชองในอดีตเนี่ยโค้ชอิตาลีเคยทำให้อิตาลีได้แชมป์2สมัยติดต่อกันมาแล้ว
1: เคยมี
0: เคยมีมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นเดชองได้แชมป์โลก2สมัย
1: จะได้มาบันทึกอีกครั้งนึง
0: ไม่แปลกนะครับหรือว่าถ้าสวิตได้แชมป์โลกนอร์เวย์ได้แชมป์โลกเบลเยียมได้แชมป์โลก
1: อ
0: ันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี
1: เป็
0: นสิ่งใหม
1: ่เรื่องใหม่ต้องบันทึกไว้อีก
0: คืออยากให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะอะไรก็ได
1: ้ครับอังกฤษนะรอมาตั้ง60ปีละโค้ชก็เปลี่ยนเป็นเยอรมันละได้เวลาแล้วล่ะเรียนป่าแป๊ดและพอสุเทพหน่อยว่าผมในฐานะแฟนคลื่นเมืองไทยแข็งแรงมานานแสนนานที่รักและเชียร์ทีมชาติไทยของเราอยู่ขอนำเสนอไอเดียฝากถึงคุณแป้งหน่อยว่าให้เรารวมตัวกันในกลุ่มอาเซียนขอประธานยูฟ่าเราขอโควต้า1ทีมคัดเลือกกันเองเย้าเยือนในอาเซียนครับไม่เอาออสเตรเลียครับนี่นี่จากคุณตีใหญ่ปากน้ำคนเดิมเป็นแนวคิดนำเสนอในที่ประชุมของฟีฟ่าเลยอาเซียนของเราขอทำเป็นแบบอเมริกาใต้เตะกันเองครับ เอาหนึ่งทีมเย้าเยือนไอ้แล้วคุณคิดว่าเราได้ไปไหมคุณตีใหญ่คุณคิดว่าเราจะได้ไปไหมผมเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลลูกวอลมินิตอนนี้ยังมีสิทธิ์ได้ไหมครับได้นะคุณเทพ
0: ได้ครับ
1: มาได้เลยมาก็ติดต่อได้เลย
0: พิเศษ3ลูกต่อ1รางวัลนะคร
1: ับ
0: เราจับไปให้
1: เป็นชารีนจัสบุยไงตอนเล่นอยู่บางกอกครับป่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าไอ้นั่นน่ะนักบอลสวิตอ่ะ
0: ก็ครบตอนระดับเยาวชนเขาทีมชาติสวิตไง
1: ชปุยชปุยใช่ใช
0: ่ดูระดับในทีมชาติแล้วเนี่ยโอกาสในการติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยไม่ง่ายเขาก็มาทีมชาติไทยของเรา
1: ป๋าแปะพอสเตฟครับการที่ฮุนเซนไปเยือนจีนแบบนี
0: ้
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะสนับสนุนกัมพูชาไหมครับหากมีการปะทะชายแดนกับไทยอีกรอบเขาจะวางตัวเป็นกลางครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงก็ส่งนะมือขวาน้ำตีต่างประเทศมาเยือนทั้งกัมพูชาทั้งไทยทั้งเมียนมาไปรอบแล้วนะเพื่ออยากให้เกิดความสันติสุขนี่แหละนะแต่ว่าล่าสุดในผมได้ข่าวว่ารถถัง100คันนะจีนมอบให้กับกัมพูชาฟรีไม่ต้องซื้อเนี่ยนี่ล่าสุดนี่นะคงไม่หรอกครับนะฮะเพราะว่าเขาก็อยากให้นะครับทางฝั่งพวกเราทุกๆชาติเนี่ยขึ้นกับจีนมากกว่าอเมริกาเนี่ยเขาแย่งกันนะแย่งเขาเลือกกันแย่งประเทศกันอยู่ป๋ากรุงเทพอียิปต์ถอนคันเร่งเองทำให้เมสซี่เนรมิตชัยชนะได้ดังใจปรารถนาไม่สงสัยอันนี้บอกคำเดียวฟ้าขาวสุดยอดครับผมก็ไม่สงสัยแล้วผมก็ไม่กังขากรรมการฝรั่งเศสนะวันนั้น
0: ครับ
1: อียิปต์คือเสียใจที่มันมา2สูตรแล้วมันไม่ได้อ่ะแล้วมันไปโดนอ่
0: ะ
1: ก็เลยแหมให้สัมภาษณ์กันแต่ละท่านนี้ว่าเขาล็อกกันแล้วนะกรรมการฝรั่งเศสผมคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับ
0: ครับ
1: จริงครับประเทศผู้ผลิตเสื้อกีฬารายใหญ่ตกรอบหมดแล้วครับคุณเทพคิดว่าโค้ชชาวอาร์เจนตินาของอเมริกาใจยังอยู่ไหมโอ้นั่นแกนิ่งมากแกเงียบแกแทบจะไม่พูดอะไรมาก
0: ผมว่าแกคงไม่อยากอยู่นะผมว่าแกมาคุมสโมสรดีกว่านะ
1: ถ้ามีสโมสรไหนติดต่อไปอย่างจริงจัง
0: ใช่
1: แกเขาวันนั้นก็ถือว่าพูดไม่ออกไงนะ
0: มาริซิโอโปเชซิโน
1: มาทำให้ทีมกำลังดีๆอ่ะมันต้องวิตกจริตกันอ่ะกับไอ้ผู้นำประเทศคนเดียวอ่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้คือฝรั่งเศสเนี่ยใช้ฝรั่งเศส6แล้วก็อาร์เจนตินา6นี่คือ2โค้ช2ชาติที่แบบโค้ชขายดีมากนะก็ต้องมาดูว่าท้ายสุดแล้วใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากัน
1: ป้าครับมีทีมที่ปรึกษาบอร์ดหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานเข้ามาหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองที่ไหน

0: ครับผม3751ครับความรู้สึกของดีเจทั้งสองคู่ฝรั่งเศสคืนนี้คิดว่าจะต่อเวลาไหมอ่ะโกดูเทพ
1: คือผมว่าหน้าเสือของฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรหยุดฝรั่งเศสได้แล้วนะถ้ามันมาขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งโมร็อกโกก็หยุดไม่ได้มันหยุดไม่อยู่จริงๆถ้าจะมีทีมไหนหยุดฝรั่งเศสได้เนี่ยก็ต้องไปดูรอบชิงที่เจอกับใครฮะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสตอนนี้มันพร้อมหมดแล้วมันพร้อมหมดแล้วมีความมุ่งมั่นและไม่มีปัญหาเรื่องของความสามัคคีในทีมนะ
0: ใช่
1: โดยเฉพาะแผงกองหน้าเนี่ยโอ้โหอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
0: แล้วเอ็มบัปเป้ก็วางตัวโอเคนะ
1: ใช่
0: นะไม่เป็นแบบว่าทำเป็นมาฟงมาเฟียอะไรนะ
1: เออ
0: ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ฝรั่งเศสตอนนี้มันพร้อมสมบูรณ์แบบ
1: ใช
0: ่เกมลุกหลากหลายไม่ต้องโยนข้างเปิดเข้ามาโมงเหมือนบางทีมเขาเจาะได้ทุกทางเลยนะ
1: ลึกๆผมอยากเห็นบอลสนุกคู่หนึ่งก็คือฝรั่งเศสเจอกับสเปนอ่ะในรอบรอง
0: รอบรอง
1: ลึกๆคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าผมมองว่าโมร็อกโกไม่รอดฮะ
0: ไม่รอดนะเห็นด้วยครับงวดนี้มันมีแต่ทีมก็ก๊กแก๊กมากเกินไปเวลาก็ไม่เคยเอื้อมด้วยเอื้อมหน่วยกับคนไทยด้วยนะแต่ว่าไอ้ก๊กก๊กแก๊กมันสร้างปาฏิหาริย์หลายคู่นะโดยเฉพาะไอ้หมู่เกาะแคบเวิร์ดเนี่ยตอนนี้นะโอ้โหดังไปเลยครับมาครั้งแรก90นาทีไม่แพ้ใครโอ้โหป๋าเคยแอบพาใครนอนที่นอนสีชมพูลายโดราเอมอนครับอันนี้ไม่เคยครับผมตอนนี้70ล้านดูแล้วเขาไม่ได้ดูเรื่องของผู้หญิง2คนแก้ผ้านะเขาดูหมอนอบโดราเอมอนซึ่งเก่ามากครับเก่าขนาดนี้ไม่ซักกันเลยเหรอครับ1999นะฮะที่บอกว่าฝรั่งเศสเต็งมามืดนอร์เวย์แต่ว่าเชียร์อังกฤษและสเปนอาร์เจนตินาครับโอ้โหนี่คุณมีหัวใจกี่ห้องเนี่ย
1: คือมันมีการประชุมนาโต้ที่ตุรกีแล้วก็เซอร์เคียร์สเตเมอร์ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษกับนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์เขามาจับมือกัน
0: ครับ
1: นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ก็แซวอังกฤษบอกว่าเนี่ยนะที่เจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยนะนอร์เวย์ชนะนะนอร์เวย์ชนะนะตอนนั้นเนี่ยผมได้ยินคนบรรยายในวิทยุบอกว่าเทเชอร์มาร์กาเร็ตเทเชอร์คุณตื่นหรือยังนอร์เวย์ชนะอังกฤษไปแล้วนะซึ่งนอร์เวย์ชนะอังกฤษจริง
0: ๆ
1: คุณเคียร์สเตเมอร์นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของอังกฤษบอกว่าแต่คุณรู้ไหมว่าในปี1966เนี่ยที่อังกฤษเป็นแชมป์โลกและเป็นครั้งเดียวเนี่ยพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: แรงงานเป็นรัฐบาล
0: นะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยพรรคแรงงาน
0: ผมเป็นรัฐบาลอยู
1: ่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาคอยดูกัน
0: ขิงกันหน้าดู
1: ขิงกันหน้าดู
0: สนุกนะคู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนรอดูนะเพราะผู้เล่นนอร์เวย์กองหน้าเขาเยอร์ฮาแลนด์เนี่ยจะสู้กับกองหลังของอังกฤษซึ่งแมนซีด้วยกันหมดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: จะทำอย่างไรถ้า FC วาวจริงๆจะรู้ว่าแกให้แม่นนะครับอยู่สวนแกไว้ครับป๋าหมายในข้อจริงอะตอนอยู่99เราก็เป็นอย่างนั้นครับเย็นนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยเจอญี่ปุ่นมาช่วยเชียร์กันให้ชนะเหมือนรุ่นเด็กนะครับโหรุ่นเด็กก่อนมีรุ่นเด็กเรากว่าชุดนี้ไปชนะเด็กญี่ปุ่นมาหรออ
1: ืม
0: เหรอ
1: ออชนะญี่ปุ่นสิเพราะว่าได้ไปยังไง18ปีไงที่คนที่อาร์ตนี่แหละ
0: ครับก็น่าจะสนุกครับผมว่าน่าจะสู้ญี่ปุ่นได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นกับไทยรูปร่างนี่พอๆกันอ่ะนะคือไม่ได้เป็นต้นตาลเหมือนกับพวกฝรั่งไง
1: ครับ
0: ขึ้นกับว่าการแก้เกมผู้เล่นของเรานะฮะใครจะท็อปฟอร์มกว่ากันวันนี้ 17:20 นาทีนะครับให้กำลังใจกันได้ทางโมโนแม็กถ่ายทอดนะครับ
1: ครับ
0: ป๋าครับถัดจากวาวนี่ป๋าคิดว่าใครครับไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วเขาก็ของ FM 99 DJ เราแต่ท่านไม่มีพฤติกรรมอย่างว่าเลยนะครับคุณดุเทพดูแลดีมาก
1: คร
0: ับ ก็ต้องคอยแนะนำกันทุกคนจะโพงจะโพสอะไรก็อย่าไปป่งจะไปแปะอะไรกันนะครับและเรื่องของนะฮะจะชนะกี่ลูกกี่ลูกก็ไม่สมควรนั่นในการที่จะพูดตรงนั้น
1: ใน YouTube นะครับบอกว่าบอลไทยตอนนี้นะครับเป็นรองอินโดนีเซียด้วยซ้ำแล้วยังต้องลุ้นกับเวียดนามอีกไม่นับรวมมาเลเซียอีกเหนื่อยครับกว่าจะก้าวข้ามอาเซียน
0: ก็นี่ไงถ้าเราอาเซียนมาเล่นเหมือนกับอเมริกาใต้แล้วคัดหนึ่งทีมไปบอลโลกก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะครับในเวลานี้นะ
1: เขาบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยเจอกองหลังอังกฤษเหงาแน่นอนฮะ
0: รู้ทาง
1: นะคือฮาแลนด์เหงาหรือว่ากองหลังอังกฤษเหงาฮะ
0: ไม่รู้สิก็ดูกองหลังบราซิลดิไอ้ยิงลูก2ลูกนั้นน่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหรอดขาได้ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ ไม่เข้าใจครับคนบ่นดูฟรีไม่ครบ40

0: นะตามที่พูดขนาดรัฐบาลยังไม่ค่อยทำตามที่พูดเลยเขาไม่ได้บอกว่าจะดูฟรี40นัดนะเขาบอกเลยฮะ
1: เขาจะให้ดูฟรี40นัดแต่ว่าหลายคู่ก็เป็นคู่ที่แบบไม่ใช่คู่ใหญ่
0: ใช่
1: แล้วก็ให้ไทยรัฐไปคู่หนึ่ง
0: แต่ที่ชัดเจนนี่คือเขาบอกว่านัดเปิดกับนัดชิงอ่ะดูฟรี
1: ครับ
0: มีดูฟรีแน่นอน
1: เขาก็ทำตามสัญญาเนี่ยครับคุณแม่ครับแต่ว่าเราได้ดูหรือเปล่าเท่านั้นแหละเพราะบางคู่นี่ก็เวลามันไม่เอื้อ
0: เวลาถึงตีสองตีสามอย่างเงี้ยคือในจากนี้ไปเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงเนี่ย
1: มัน
0: ตีสองตีสามหมดเลยนะ
1: ใช่แล้วไม่มีฟรีแล้ว
0: มันตีสองตีสามหมดเลยนะฮะ
1: โอ้เขาต้องลงทุนซื้อมาระดับนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กัดฟันซื้อ2ครั้งติดเลยนะแล้วครั้งหน้าซึ่งคุณเทพวิเคราะห์ว่าน่าจะ64ทีมด้วยนะ เราถ้าอยากจะไปก็ต้องวางแผนตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้แล้วนะ
0: อันนี้ถามป๋ามาป๋าว่าระหว่างไอ้เรื่องตึกสตง.เนี่ยกับเรื่องของแมนซี115คดีเนี่ยอันไหนตัดสินก่อนกัน
1: โอ้แมนซี่ครับผม
0: เลิกแมนซี่ก็หายเงียบไปพักแล้วนะ
1: เดี๋ยวก็มาป๋าครับนะจับวาวได้แล้วเมื่อไหร่จะจับเว็บพนันนะครับไอ้นี่แหละครับคือคำถามครับไอ้เว็บ
0: คือผมตอบให้เลยนะจับไม่ได้
1: จับไม่ได้
0: คือถ้าจับได้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงมากๆเลย
1: ซึ่งผมอยากไม่ไปจับนี่มันใกล้เคียงกันมากนะ
0: ใช่คือผมอยากให้ทำฮะอยากให้ทำอย่างยิ่งฮะเพราะถ้าสมมติว่าตัดโต๊ะได้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้มันสบายใจกว่านี้เยอะ
1: อยากให้รายงานบอลแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ด้วยผีนครศรียังไงก็ผีแดง
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fastio Hybrid
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกบอกยังไม่ได้คุยวันนอปมเสนอยุบกอรมนไว้คุยบนเครื่องระหว่างบินไปมาเลเซียร่วมกับเสทบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เพื่อลดงบประมาณของรัฐโดยมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่หลังขออาสาไปพูดคุยปรับความเข้าใจด้วยตัวเองว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ร่วมคณะเดินทางไปมาเลเซียด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวก็เห็นทุกคนเจอกันเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดมากความคิดเห็นต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นเท่านั้นเองเมื่อถามย้ำว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวันมูฮัมหมัดนอแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้คุยและจะไปคุยกันบนเครื่องบินซึ่งวันนี้จะมีพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดเสนาธิการทหารบกไปด้วยและจะมีการพูดคุยกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ได้เดินทางมาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาได้ยืนพูดคุยกับเสทบและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยทั้ง3มีสีหน้ายิ้มแย้มนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการณ์เหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวแซวว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่ามีข่าวแบบนี้มาใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องประสานงานกันหมดส่วนดูแล้วไม่น่ากังวลใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าควบคุมสถานการณ์ได้ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ มีรอยรั่วซึมของน้ำเข้ามาจากจุดที่ต่ำสุดน้ำเข้ามายังจุดบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีที่พังลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างสามารถควบคุมตรวจเช็คระดับน้ำว่าหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมเช่นยาอิมพรานิปและยาเจฟพรานิปนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวสืบเนื่องจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระบบประกันสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับทีมชาติเม็กซิโกประกาศแต่งตั้งราฟาเอลมาร์เกรสเป็นกุนซือคนใหม่สหพันธ์ฟุตบอลเม็กซิโกประกาศแต่งตั้งราฟาเอลมาร์เกรสตำนานกองหลังของบาร์เซโลนาขึ้นเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเม็กซิโกคนใหม่แทนฮาวิอากิเร่กุนซือจอมเก๋าที่ตัดสินใจสละเก้าอี้หลังพาขุนพลจังโก้กระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพอย่างเป็นทางการสำหรับมาร์เกสซึ่งเคยติดทีมชาติเม็กซิโก148นัดเคยทำงานเป็นผู้ช่วยของอากิเร่มาตั้งแต่ปี2024และถูกวางตัวไว้ให้รับงานต่อจากอากิเร่ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ศึกฟุตบอลโลกหนนี้จะเปิดฉากขึ้นแล้วบรูโน่กิมาไรส์ต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแจ้งกับต้นสังกัดแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทัพตัวใหญ่อยากได้กิมาไรส์มาเสริมทัพและพร้อมทุ่มเงิน60ล้านปอนด์แต่ว่าถูกนิวคาสเซิลปฏิเสธข้อเสนอไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามโอกาสที่นิวคาสเซิลจะรั้งตัวกิมาไรส์ดูจะไม่ง่ายเสียแล้วหลังกองกลางทีมชาติบราซิลได้ออกปากด้วยตัวเองแล้วว่าอยากย้ายไปร่วมทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับ9:09 น.นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริคครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะวันพิเศษเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีคนมานั่งอยู่ข้างๆผมด้วยรอบนี้เป็นโค้ชเจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์
2: ครับสวัสดีครับโปเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับก็วันพฤหัสนะฮะวันแห่งความพิเศษพิเศษนะฮะปกติจะเป็นเรื่องของสวิงใช่ไหมครับเรื่องของการแก้ปัญหา
1: ใช่ครับ
2: สวิงโดยมีโปคิวพงศกรชัยกุลมานั่งแต่ว่าช่วงนี้โปคิวติดภารกิจแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับเพิ่งจบการแข่งขันไปหมาดๆจากการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินี
1: ครับ
2: นะครับก็คือควีนส์คัพนะครับแล้วเราก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรเอกฤทธิ์
1: โปรเอกเอกฤทธิ
2: ์เอกฤทธิ
1: ์วูเอกฤทธิ์เอกฤทธิ์โปรเอกฤทธิ์วูนะครับเอกฤทธิ์นะฮะ
2: ที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้รับเกียรติจากโปรนะครับถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรใครอยู่เบื้องหลังนะครับและคำถามที่คนอยากรู้มากที่สุดโปรมีแฟนยังโปรอยู่ในสายแล้วหรือเปล่าไม่ทราบ
1: เดี๋ยวถามน้องเอกปริศว่ามีแฟนหรือยัง
2: ครับ
1: จะดีเหรอ
2: นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จของโปรในครั้งนี้นะครับเพราะว่าโหสกอร์ที่ได้มาเนี่ยถ้าใครได้ติดตามการแข่งขันนะครับสนามริเวอร์เดลเนี่ยไม่มีช็อตไหนที่ไม่ยากเลยนะโปรเต
1: ครับ
2: นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งรอบสุดท้ายนะครับรอบแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับซึ่งคะแนนเนี่ยโปรแจ๊ดก็ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทางด้านของน้องไอด้านะครับก็เข้ามาบี้มาสนุกแต่ว่าคนนี้เก่งจริงนะครับคุมได้ทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดก็ได้แชมป์ไปนะครับประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมซึ่งต้องขอแสดงความยินดีแล้ววันนี้เนี่ยได้รับเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวเขาให้เวลากับเราที่จะพูดคุยกับคุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากคำถามนะครับ4689899ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับจะร่วมยินดีกับโปรก็ส่งข้อความเข้ามาได้หรือจะทาง YouTube ก็ได
1: ้
2: ตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วด้วย
1: ครับ
2: อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขอต้อนรับครับโปรเอกประวิตรสวัสดีครับโปรครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบ
2: ครับวันนี้อยู่กับโปรเตครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโปรเตครับ
1: สวัสดีครับโปรเอกปริศครับเราขออนุญาตเรียกชื่อเล่นได้ไหม
3: ได้ครับ
1: ครับผม
3: นะสบายเลยพี
2: ่ชื่อเล่นเพราะมากนะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ
1: ครับผม
2: นะครับไทยสู้ใช่ไหมฮะ
3: คร
2: ับ
3: ชื่อไทยสู้ครับ
1: ไทยสู้ไทยสู
2: ้แปลว่าอะไรฮะ
3: แปลว่าของขวัญจากเมืองไทยครับ
2: โอ้โหเห็นไหมชื่อเพราะแล้วหน้าตาก็หล่อมากด้วย
1: อ
2: ันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ไม่ได้พูดอันนี้เรื่องจริงนะครับผมเจอน้องเอกเจอโปรครั้งแรกเนี่ยตอนกระบินเมื่อปีที่แล้วหล่ออ่ะหล่อแบบเอ้ยโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวโปรจะบอกว่าตกลงพี่จะสัมภาษณ์ผมหรือจะแซวผมนะครับก่อนอื่นเลยแสดงความยินดีก่อนนะครับโปรครับ
3: ขอบคุณมากเลยครับยินดีมากๆครับผม
2: ครับผมดีใจไหมครับ
3: แน่นอนครับดีใจครับดีใจมากครับ
2: โอเคคือเราอยากจะคุยกับโปรเอกปริศให้รู้สึกแบบผ่อนคลายสักนิดนึงเพราะทราบว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีการสัมภาษณ์กันทางโทรศัพท์ไม่เคยมีรายการไหนหรือไม่เคยมีใครได้ใช้ระบบโทรสัมภาษณ์มาเลยใช่ไหมครับ
3: มีโทรสัมภาษณ์บ้างครับแต่ว่ายังไม่เคยได้ออกวิทยุครับ
2: โอเคครับผม
1: ปกติน้องเขาจะไปแต่ทีวี
2: ใช่
1: แต่รอบนี้เป็นวิทยุก็เลยตื่นเต้นนิดนึง
3: ครับ
2: จริงๆเราเจอกันบ่อยเราเจอกันเราเจอกันบ่อยแต่ว่าจะเจอแบบนอกรอบบ้างอะไรบ้างนะฮะพอมาเจอกันในออกอากาศสดแบบนี้ก็เลยจะแบบมีมันก็ต้องมีลุ้นนิดนึงนะนะครับวันนี้ขออนุญาตในเมื่อมีโอกาสได้เจอได้คุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณฟังหลายคนก็อยากรู้นะครับแล้วก็อยากจะถามเบื้องหลังนะครับถามว่าถ้าถามความสำเร็จในครั้งนี้นะครับถ้าสู้คิดว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ครั้งนี้เอาแบบคุยกันแบบสบายๆก่อนนะครับซ้อมดีแน่นอนละ
3: อะไรนะครับพี
2: ่ต้องซ้อมดีเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหม
3: ก็จริงๆมันก็มีหลายปัจจัยครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องรวมมันต้องรวมกันหมดอยู่แล้วครับจะได้แชมป์หนึ่งแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีหลายปัจจัยมากๆครับมีทั้งการซ้อมด้วยการเตรียมตัวด้วยวงสวิงด้วยเมนทัลด้วยแล้วก็การวางแผนในสนามแล้วก็การฝึกจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
2: ครับ
3: ทุกอย่างใช่ครับ
2: ซึ่งฟังดูรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าผมไม่มีสักอย่างเลยครับโจครับนะ
3: โอ้ยพี่ต้องมีอยู่แล้วครับ
2: นี่ไม่ต้องแซวไม่ต้องแซวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราก็ไปแซวกันเดี๋ยวก่อนไม่ต้องแซว
1: ไทยสู้ครับขออนุญาตถามนิดนึงนะครับ
2: ครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ย
3: ครับผมคร
1: ับ โอเคขออนุญาตถามนะครับโปรไทยสู้ครับ
3: ได้เลยครับ
1: วันที่1เนี่ยวันแรกเนี่ยเราอยู่ที่10ร่วม5อันเดอร์วันที่2เราขึ้นไปเป็นผู้นำเดี่ยวเนี่ยวันนั้นน่ะรู้สึกยังไงณเวลาก่อนจะขึ้นไว้ว่าวันที่2อ่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เราเดินแล้วเราเห็นสกอร์บอร์ดอ่ะครับ
3: จริงๆตัวผมเองก็มีอาการตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือผมแค่เชื่อว่ากอล์ฟมันเล่น70เล่น4วันนะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้คืออันนั้นเพิ่งวันที่2มันไม่สามารถบอกอะไรได้เลยว่าคุณจะนำในวันที่2วันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณจะสามารถการันตีว่าคุณจะเป็นแชมป์ได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นใน mindset ของผมก็คือคิดแค่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ละวันแค่นั้นเลยครับ
2: คร
3: ับ
1: แล้วพอมาในวันที่3แล้ววันที่4เนี่ยขออนุญาตถามไทสู้อีกว่าการที่โดนคนชื่อว่าแจ๊ดหรือว่าอติวิทย์เจนวัฒนนท์เนี่ยไล่บี้มาตลอด2วันเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆก็มันมีทั้งความกดดันแล้วก็ด้วยที่ผมออนเนอร์เขาที่ว่าเขาเป็นนักกีฬาระดับท็อปของประเทศอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับใช่ครับ
2: แล้วเราจัดการกับความตื่นเต้นนั้นยังไงอะครับ
3: ก็พยายามบอกตัวเองครับว่าเรียนรู้แล้วก็พยายามซึมซับประสบการณ์ตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้
3: ส่วนผลการแข่งขันเนี่ยคือจริงๆตัวนักกีฬาจะใครก็แล้วแต่เขาก็อยากจะเป็นแชมป์อยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันควบคุมอะไรไม่ได้เลยหมายถึงว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เราสามารถทำได้แค่อยู่กับตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ให้ได้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับแชมป
1: ์อยู่กับปัจจุบันตลอดเลยนะไทสู้เนาะ
3: ครับพยายามครับ
1: ใช้คำว่าพยายามด้วยแสดงว่าต้องมีหลุดไปบ้างแหละ
3: ใช่ครับแน่นอนครับมันมีหลุดอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะว่ามีทั้งลีดเดอร์บอร์ดมีทั้งผู้ประกาศข่าวมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งกล้องมีทั้งผู้คน
2: กองเชียร์
3: โดนตามเชียร์ใช่ครับมันเยอะครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีคำถามนะเพราะว่าพี่เจี๊ยบเขาเป็นคนตั้งคำถามแจกของรางวัลรอบที่แล้วก็เลยถามไทยสู้นิดนึงว่าหลุมซิกเนเจอร์เนี่ยหลุม8เนี่ย
2: ครับ
1: ที่ไทยสู้เล่นเนี่ยไทยสู้มีความรู้สึกว่าหลุมซิกเนเจอร์เนี่ยกดดันมากไหมเพราะวันที่2วันที่ไทยสู้ขึ้นนำเนี่ยมีคนตีไปถึง28โบกี้
3: ครับก็จริงๆหลุมนั้นเป็นหลุมที่ยาก
2: ยากมั้ยยาก
3: เพราะว่ายากครับเพราะว่าด้วยระยะที่ค่อนข้างมีนัมเบอร
2: ์
3: แล้วก็กรีนจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับเล็กด้วย
2: เล็กด้วย
3: ใช่ครับแล้วก็ในวันที่2กับวันที่3เนี่ยลมค่อนข้างแรงด้วยครับในรอบที่ผมเล่นใช่ครับใช่ครับต้องครับ แต่ว่าก็จริงๆผมกลุ่มนั้นผมก็ทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าสามารถเซฟพาได้ในเกือบทุกวัน
2: ครับ
3: ใช่ครับผมเก
2: ือ
3: บต้องใช้คำว่าเกือบทุกวัน
2: ทุกวัน
3: เพราะมีวันที่เสียด้วย
2: ใช่พี่ถามนิดนึงครับก่อนแข่งขันรายการนี้เรามีเตรียมอะไรพิเศษไหมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำร่างกายพิเศษก็ตามหรือว่าการปรับเมนทอริตี้ก็ตามหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามเพราะว่าแมตช์นี้แมตช์ใหญ่ชิงเงินรางวัลถึง15ล้านเนี่ยมันในความรู้สึกเรารู้สึกเหมือนกับแมตช์ทั่วไปไหมครับหรือว่ามันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างไหม
3: ถ้าพูดตามตรงเลยคือตัวผมเองก็ไม่ได้มีความพร้อม 100% เพราะว่าณปัจจุบันผมเล่นอยู่ผมเล่นอยู่ในเอเชียนทัวร
2: ์ครับ
3: เหมือนแมตช์เอเชียนทัวร์
2: คร
3: ับ เขาจะมีจัดแข่งอีกครั้งก็คือเดือนกันยาเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแกปว่างอยู่ประมาณเกือบ3เดือน
2: ครับ
3: 2เดือนกว่าผมก็เลยมีโอกาสได้คุยกับโปรอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นโค้ชของผมแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างในวงสวิงนะ
2: กำลังเบิร์กบางอย่างอยู่
3: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือรายการเนี้ยก็เป็นรายการใหญ่ในประเทศ
2: ครับ
3: เราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าเรื่องการพัฒนาเราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันก็เลยตกลงกับโปรว่าเราก็จะเอาสิ่งที่เราเวิร์กมาเนี่ยไปทดลองใช้ดูในแมตช์แข่งซึ่งเอาจริงตัวผมเองอ่ะคือก็ไม่ได้พร้อม 100% เพราะว่าก็ยังต้องทำดีลอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ครับ
2: ครับ
3: อาจจะเป็นเรื่องนึงที่ทำให้ mindset ผมค่อนข้างผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงได้แชมป์
2: ครับเหมือนกับว่าเราอยู่ในช่วงของการเวิร์คบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าเอาละในเมื่อจะต้องแข่งรายการนี้รายการใหญ่ด้วยก็ลองซะเลยอะไรอย่างนั้นก็เลยคิดว่ามันจอกมายังไงก็ต้องแล้วแต่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับคือจริงๆก่อนที่ผมจะแข่งขันรายการนี้คือผมแค่คิดว่าเอ้ยเข้ารอบก็โอเคแล้วนะ
2: ครับ
3: เพราะว่าก็ดีลที่ได้มาก็ค่อนข้างยากอยู่ใช่ครับ
2: เรียกบอกได้ไหมครับว่าเป็นดีลอะไรครับ
3: ก็จะเป็นการเวิร์กเรื่องขาซ้ายครับที่ว่ามันสปินมาหัวเข่าสปินเร็วเกินไปครับก็คือ ใช่ครับก็พยายามจะทำเรื่องนี้อยู่ใช่ครับ
2: ซึ่งถือว่าออกมาดี
1: นี่
3: ถ้าพูดในเชิงวงสวิงเนี่ยจะออกมาได้ไม่ดีนักแต่ว่ายังอยู่ในคอนโทรลได้ครับใช่ครับ
1: นี่แชมป์บอกเองเลยนะว่าเขาไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นนะ
2: ไม่ได้ 100% นะ
3: แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าจะขิงหรืออะไรนะ
2: ถ้าเข้าใจนึกออกครับมัน
3: ออกมาได้ดีครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหอย่าฟึ่งดักสิไทยสู้อย่าฟึ่งดักสิ
2: พี่รู้จริงๆขออนุญาตส่วนตัวเนี่ยเคยเจอไทยสู้สัมภาษณ์มานั่งคุยกัน 2-3 ครั้งนะขออนุญาตชมเลยแล้วกันว่าโปเป็นคนน่ารักและเรียบร้อยมาก
1: ครับ
2: เป็นคนเรียบร้อยแล้วก็น่ารักจริงนะครับอาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าจริงๆเป็นคนเค้าเรียกอะไรอ่ะพยายามที่จะพูดพยายามที่จะตอบนะครับก็อันนี้ต้องขออนุญาตชมจริงๆนะครับแล้วก็ดีใจกับน้องจริงๆที่ได้แชมป์ในครั้งนี้แล้วถามนิดนึงครับเราเรื่องของจิตใจอ่ะเรื่องของ mentality ทีนี้ในเมื่อเราบอกว่าเราจริงๆเราก็คือกำลังเวิร์กอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอมาต้องมาแข่งอย่างเงี้ยความรู้สึกเรากังวลไหม
3: จริงๆถ้าเกิดว่าก่อนที่จะแข่งขันนะครับ
2: ครับ
3: กังวลอยู่เรื่องเดียวว่ากังวลจะเข้ารอบไหม
2: ครับ
3: นะครับแต่ว่าคือหลังจากที่มันผ่านไป2วันแรกแล้วครับคือมันก็จะเป็นอีกเกมนึงแหละที่เราตัดสินใจว่าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็จะฟรีขึ้นมันก็จะผ่อนคลายมากขึ้นครับใช่ครับ

0: รอด2วันไปได้ปุ๊บวันที่3วันที่4ก็คล่องตัวขึ้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: นี่ขนาดน้องเขาบอกเขารันอินนะเขาเอาดริลไปทำเล่นรันอิน4วันนะ
2: ครับ
0: นะโอ้ธรรมดา
2: โหสุดยอดถ้าอย่างนั้นต้องถามเลยว่าเกมแพลนของเราก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยกับ2วันหลังเนี่ยเปลี่ยนต่างกันเลยใช่ไหมครับ2วันแรกถ้าฝั่งนี้เหมือนกับ2วันแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะไปอะไรนะเมนเทนเซฟใช่ไหมครับเอาแบบเอาตีให้เต็มวงเราไม่ได้อเกสซีฟไม่ได้บู๊เต็มเหนียวใช่ไหมครับ
1: ประมาณนั้นครับ
2: ประมาณนั้น
1: ใช่ครับปกติเกมผมจะค่อนข้างอเกสซีฟอยู่แล้วก็คือจะเน้นเป็นเกมบุกอยู่แล้วแต
2: ่
1: ว่าการเนี่ยคือ2วันแรกเนี่ยจะบุกในเชิงที่ไม่ได้เสียแต้มง่ายจนเกินไปประมาณนั้น
2: ครับ
1: ครับ
2: อ๋อครับผมโอ้ผมเห็นคุณเล่นมาแล้วผมรู้ว่าคุณบูขนาดไหนโอ้ใช่ได้
1: ครับผม
2: นะครับแล้วตารางการซ้อมปัจจุบันเป็นไงบ้างครับ
1: ณปัจจุบันก็จะมีปกติผมจะให้เวลาครึ่งเช้ากับตัวเองครับที ่ว่าเป็นการซ้อมก็คือเต็มระบบเลยก็คือมีซ้อมทำริวซ้อมตีลูกเข้าเป้าแล้วก็ซ้อมชิปซ้อมพัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะพยายามให้จบในครึ่งวัน
2: ครับ
1: อะไรประมาณนี้ส่วน
2: พักบ่าย
1: พักส่วนช่วงบ่ายหรือว่าที่ว่าเป็นครึ่งหลังแล้วครับก็อาจจะมีไปฟิตเนสครับก็คือก็จะแบ่งเป็นเวลาไปตรงนั้นครับแล้วก็ก็จะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเวลาให้กับครอบครัวครับ
0: งั้นพี่เจฟไม่น่าจะได้กินปาร์ตี้หมูกระทะแล้วล่ะเขาต้องให้เวลาครอบครัว
2: เขามีวันเข้าทบบ่อยเขามีจริงๆวันนี้จะเข้าอันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันหลังใหม่นะจะถามอย่างนี้ครับถามว่าเรื่องการออกรอบการซ้อมที่ลิเวอร์เดลเนี่ยโปรเอกบริตได้รับการสนับสนุนจากลิเวอร์เดลเป็นนักกอล์ฟที่ลิเวอร์เดลเลือกด้วยให้มาซ้อมที่นี่ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยเราไหมฮะที่หรืออยากจะบอกอะไรกับทางลิเวอร์เดลอยากจะขอบคุณหรืออยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังว่ามันเพิ่มโอกาสให้เราได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับ
1: ครับก็สำหรับแมตช์นี้ก็ที่มีโอกาสได้สปอนเซอร์จากทางลิเวอร์เดล MBK ครับ
2: ครับ
1: ก็มันช่วยทำให้ผมมีความคุ้นเคยกับสนามมากขึ้นครับแล้วก็มันก็เป็นข้อได้เปรียบสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนพอได้ซ้อมเยอะขึ้นกับสนามนี้ครับมันสามารถมีความมั่นใจในการเลือกช็อตที่จะเล่นว่าจะเล่นไปโซนไหนโซนไหนที่เล่นได้หรือโซนไหนที่เล่นไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
1: ผมคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ
2: ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบางอย่างที่คนไม่ได้เล่นอาจจะไม่ทราบก็คือเรื่องของลมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือสนามนี้คือลมจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์คือลมมันจะหมุนนะครับ
2: ลมมันจะ
1: ไปมามันจะไม่ค่อยมาที
2: เดียวครับจะมีลมสองมาตลอดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ อะไรประมาณนี
2: ้ซึ่งการได้ออกรอบซ้อมได้ซ้อมกี่วันครับก่อนแข่งที่ลิเวอร์เดล
1: จริงๆก่อนที่จะแข่งขันลิเวอร์เดลผมได้โอกาสซ้อมสามวันครับใช่ครับเพราะว่าไปแข่งรายการอื่นมาแล้วก็
2: เพิ่งกลับมา
1: ใช่ครับเพิ่งกลับมาครับ
2: ครับ
0: มีคำถามต่อนะครับไทสู้ครับในเมื่อเราพูดถึงจิตวิทยาการเล่นแล้วก็การเตรียมตัวไปแล้วอุปกรณ์ไทสู้ปีนี้ช่วยไทสู้เยอะไหมหรือไทสู้ทำขึ้นมาเพื่อสั่งให้อุปกรณ์ไปตามใจไทสู้เท่านั้น
1: อุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตผมอยู่ก็จะเป็นแบรนด์เทเลเมตครับ แล้วก็ทางตัวแบรนด์ก็อนุญาตให้ผมจัดการได้เต็มที่กับอุปกรณ์ที่ผมได้มาเพราะฉะนั้นผมก็จะสามารถฟิตติ้งได้ว่าอยากจะเป็นแบบไหนที่ผมสามารถเล่นได้หมายถึงว่าที่ผมสามารถคอนโทรลได้ง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับซึ่งเป็นประโยชน์กับผมมากๆครับ
2: ไดเวอร์ใช้ตัวไหนอยู่ครับตอนนี้
1: ใช้ Telemate QI4D ครับ
2: QI4D
1: Core Model
0: ตัวกลางเนาะไม่ใช่ตัว LS เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก้านล่ะครับ
1: บ้านเป็น Tensei Orange 60 TX ครับผม
3: โอ้โห
1: ปลายครึ่งนิ้วครับ
2: พิมพ์ปลายอีกครึ่งนิ้วโอเคไม่หายครับถ้าจากทรงนี้เพราะไม่มีใครเอาไปใช้ได้โอเคนะครับแล้วพัตเตอร์ล่ะครับพัตเตอร์มีคนชมว่าพัดดีมาก
0: ใช้
2: พัตเตอร์อะไรอยู่ยังไงบ้างดีลในการพัดเล่าให้เราฟังนิดนึงครับว่าให้เวลาให้ความสำคัญกับเรื่องพัตเตอร์มากน้อยขนาดไหนครับ
1: ตอนนี้ที่ผมใช้จะเป็น Spider Tour Z ครับผมพอดับเบิ้ลเบนยาว35นิ้ว
2: 35เลยโอ้ครับ
1: แล้วก็ใส่ตัวกริปที่ว่าเป็นกริปยาวครับ
2: ครับ
1: ผมจำไม่ได้ว่า10น่าจะ14นิ้วครับ
2: 14นิ้วครับผม
1: ส่วนเรื่องบิลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือตัวผมเองก็พยายามเวิร์กเรื่องพัตติ้งมากๆแต่ว่าก็ยังมีปัญหานิดๆหน่อยๆที่ว่าเหมือนพอมีเพรสเชอร์เข้ามาก็อาจจะทำให้ลากพัตเตอร์ไม่ค่อยสมูทใช่ครับก็จะไม่เหมือนในวันซ้อมหรือว่าในวันที่ไปซ้อมปกติอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังสามารถคอนโทรลได้ว่าลูกไม่ได้แบบพัดเปิดพัดปิดบ่อยครั้งมากอะไรเงี้ยครับใช่ครับ
2: ก็คือส่วนใหญ่ยังอยู่บนลายละเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: จะมีเล็กๆใน
1: น้
2: ำ
1: หนักที่ว่าอาจจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นใช่ครับ
2: ครับแล้วก็ถามถึงเรื่องของเมื่อกี้น้องเอกฤทธิ์บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของการเวิร์กมีนิดๆหน่อยๆยังต้องปรับแต่งคิดว่าตอนนี้ตัวเองตัวเราเนี่ยครับยังอยากจะพัฒนาในส่วนไหนเพิ่มขึ้นอีก
1: โอ้เยอะเลยครับคือผมยังมีเรื่องให้พัฒนาอีกเยอะเลยครับจริงๆก็จะมีทั้งเรื่องระยะที่กำลังเวิร์กว่าจะเพิ่มระยะมากขึ้นแล้วก็เรื่องเลือกช็อตหมายถึงว่ามีช็อตให้เล่นมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเรื่องพัฒน์จริงๆต้องพัฒนาทุกอย่างเลยครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นะตอน
0: เรื่องทิศทางเข้าใจได้เรื่องพัดเข้าใจได้แต่พี่เจี๊ยบเขาโม้ให้พี่ฟังอ่ะไทยสู้ว่าปกติเราก็ตี 3-7 3-8 อยู่แล้วเราจะเอาระยะอีกเหรออ
1: ุ้ยไม่ถึง
2: ไม่ถึงไงเขาต้องพูดคำนี้เขาจะถ่อมตัวตลอดเวลาคนเนี้ย
0: ออกวิทยุอย่าโกหกมีไทยสู
2: ้ไม่ถามอย่างนี้ดีกว่าครับคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยนะครับอาจจะอยากรู้ว่าใครตอนนี้มีโค้ชนะมีโปรที่ช่วยดูให้เนี่ยกี่ท่านและแต่ละท่านดูอะไรบ้างครับ
1: ตอนนี้มีคนเดียวเลยครับ
2: ครับ
1: ชื่อโปโอ๊ต
2: ครับ
1: อยู่ CGA ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: โอเค
1: ครับผม
2: ดูเรื่องอะไรบ้างครับทั้งสวิงด้วยเมนทอลด้วย
1: จริงๆก็รอบด้านเลยคร
2: ับ รอบด้านเลย360เลย
1: ใช่ครับเพราะผมก็รู้สึกว่าผมคุยกับเขาในทุกๆเรื่องแล้วคอมฟอร์ตครับแล้วก็เวิร์กกับผมมากๆใช่ครับคลิกมาก
2: โอเค
0: โอ้โหที่นอตพาร์คเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
2: ครับผม
0: ก็มีคำถามมานิดนึงนะครับจากทางบ้านถามว่าเขาเป็นเด็กถามจากคุณพ่อถามจากให้นักกอล์ฟเยาวชนนะครับถามว่าถ้าต้องการจะเป็นในลักษณะคล้ายๆวิไถสู้เนี่ยวิไถสู้จะมีทริคอะไรแนะนำให้น้องบ้างเพราะอย่างกับสมัยพี่เด็กๆเองเนี่ยพี่ถามพี่พรมว่าอยากจะเป็นแบบพี่พรมเนี่ยทำยังไงพี่พรมบอกพี่ว่า
2: ให้กินเยอะ
0: ๆตี
2: เดี๋ยวโดนบอสต่อย
0: ตีกอล์ฟเยอะๆตีกอล์ฟเยอะๆอย่างเดียวนะครับไทสู้มีคำแนะนำอะไรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ไหมที่ตอนนี้เขาเห็นไทสู้เป็นไอดอลเลยเพราะว่าไทสู้ชนะรายการเฮอริเทจในประเทศแล้วสายตาลูกสายตาจับจ้องไปที่ไทสู้ว่าเนี่ยแหละคือพี่ที่เป็นไอดอลของฉันเนี่ย
2: ครับ
1: สำหรับผมเองคือผมก็อายุ26ทีนี้มันก็จะเลยช่วงเยาวชนช่วงเด็กไปแล้วช่วงที่ร่างกายกำลังพัฒนาใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมก็จริงๆมีบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าผมสามารถกลับไปแก้ไขได้ผมก็อยากจะทำแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วแต่ทีนี้ก็คือผมก็ยังสามารถส่งต่อให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ก็อาจจะมีคำแนะนำนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับที่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแนะนำครับก็จะเป็นเรื่องเยาวชนรุ่นใหม่ครับผมอยากให้ได้มีโอกาสเล่นกีฬาหลายๆแบบคือไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าทิ้งกีฬากอล์ฟนะครับแต่ว่า พอตัวเยาวชนมีโอกาสได้เล่นกีฬาหลายๆกีฬาครับมันเหมือนจะเป็นการเสริมทักษะให้กับกีฬากอล์ฟด้วย
3: ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับจะในเชิงจินตนาการความแข็งแรงร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือมันจะส่งเสริมกันหมดครับ
3: ครับ
1: คือผมแค่รู้สึกว่าซ้อมกีฬากอล์ฟอย่างเดียวคือเก่งไหมมีโอกาสเก่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคุณซ้อมกีฬาเยอะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จใช่ครับใช่ครับอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องโภชนาการก็สำคัญครับใช่ครับก็นักกีฬาขึ้นชื่อว่านักกีฬาก็มันจะต้องควบคู่กันอยู่แล้วครับใช่ครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ถามขออนุญาตถามเรื่องสนามบ้างนะครับปกติที่ริเวอร์เดลเนี่ยครับมีสนามไหนที่รู้สึกว่ามันคลิกชอบนะครับชอบมากที่สุดเลยหลุมไหนนะครับรับกับอีกหลุมหนึ่งที่รู้สึกว่าแหมหลุมนี้นี่มันช่างยากซะเหลือเกินสำหรับเราตีทีไรก็รู้สึกว่าเครียดกับมันมากขอถามคำถามนี้ครับ
1: ครับหลุมที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นหลุม17ครับหลุม17นี่ก็คือจะเป็นหลุมพาสีสั้น
2: ครับ
1: แล้วก็มีโอกาสทำเบอร์ดี้อีเกิลได้ง่ายถ้าเกิดว่าตีสามารถตีวันออนได้ไปอยู่ในจุดที่มีโอกาสได้มีเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีโอกาสที่จะพัดลงได้ง่ายครับผม
2: ครับ
1: แล้วก็ซึ่งเป็นหลุมที่คอมฟอร์ตสำหรับจะทำเบอร์ดี้ครับใช่ครับ
2: ครับคุณว่าสั้นเหรอฮะผมว่าไม่สั้น
0: ก็แหม
2: สั้นสำหรับโปรนะสั้นสำหรับโปร
1: ครับผมสั้นสำหรับโปรคร
2: ับ ครับผม
0: ก็พี่บอกเองว่าน้องเขาตีอยู่37 38ไม่ใช่เหรอ
2: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงนี่แหละคร
2: ับ แล้วหลุมที่รู้สึกว่าแหมเจอหลุมนี้ทีไรเนี่ยต้องคิดเยอะต้องทำการบ้านเยอะค่อนข้างยากเนี่ยคือหลุมไหนครับ
1: อาจจะเป็นหลุม15ครับ
2: 15
1: ใช่ครับ
2: เพราะอะไรครับ
1: คือตัวผมเองผมแค่รู้สึกว่ามันจะอยู่ในระยะแก๊ปที่ตั๊กสองเหล็กครับก็คือจะเป็นไฮบริดกับเหล็ก4ที่จะระยะจะอยู่ตรงกลางประมาณนี้ครับแต่ครับแล้วก็บวกกับลมที่จะทวนก็ไม่ทวนจังหวะที่ตีอยู่ๆก็ทวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เลือกช็อตได้ยากแล้วก็อย่างนึงคือเลยไปหลังก
2: ็ทราย
1: เล่นใช่ครับมีทรายแล้วก็มีรับหนาก็เล่นค่อนข้างยากครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นบ่อรับใหญ่แล้วก็หลังจากรับก็จะเป็นน้ำเลย
2: เออ
1: ใช่ครับก็ถือว่าเล่นยากใช้ได้อยู่คร
0: ับ แล้วก็เป็นหลุมที่มันวุ่นวายเนาะเพราะมันกะอะไรลำบากมาก
2: ด้วยระยะถ้าหมุดที่เล่นส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-4 ใช่ไหมครับ2-3 2-4 มั้ย
1: ระยะจริงน่าจะอยู่ประมาณ2ไม่ถึง2ประมาณ230
2: เนาะยังไม่รวมธง
1: โดยประมาณครับ
2: ครับ
1: แค่หลังสุดใช่คร
2: ับ ก็คือเป็นโอ้เป็นระยะกักระหว่างเหล็ก4กับไฮบริดพอดี
0: ซึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ซึ่งนั่นคือพาสามของระดับสายสู้นะ
2: ใช่ของทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์เขาจะเล่นกันนะครับอ๋อนี่คือ2หลุมที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันอย่างสุดขั้วมันไม่น่าจะมาอยู่ในสนามเดียวกันได้เลยเนาะหลุม17กับหลุม15
1: อันนี้เป็นความลงตัวของสนามอยู่แล้วครับ
2: นี่แล้วนอกจากนี้นะชอบอะไรของสนามนี้ครับนอกจาก2หลุมนี้แล้วเนี่ยมีส่วนมีมุมหรือว่ามีจุดต่างๆที่คุณผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยไปเล่นเงี้ยครับในความรู้สึกเรารู้สึกว่าโอ้อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสจังเลยที่เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเสน่ห์
1: จริงๆสนามนี้คือเลเอาท์ค่อนข้างสนุกครับผมคือมันเหมือนมีครบรถอะครับ
2: คือ
1: มีทั้งหลุมพาห้าไกลที่ตี2ออนไม่ได้หรือว่ามีหลุมพาห้าสั้นพาสี่สั้นแล้วก็มีทั้งพาสามไกลพาสามสั้นเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนมันมีครบรถในนี้ครับแล้วก็รวมถึงบนกรีนด้วยกรีนจะพัดค่อนข้างยากคือสปีดกรีนที่ต่างกันลายก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ซึ่งมันเป็นสนามที่เหมาะแก่การซ้อมมากๆเลยครับใช่ครับ
4: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ไหมถ้าเดี๋ยว
4: ใน
0: ช่วงต่อมาเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาต่อแล้วเดี๋ยวให้ไถ่สู้เป็นคนแจกรางวัลให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านดีกว่า
4: ต้องถามก่อนว่าไม่ทราบโปรยังพอมีเวลาอยู่กับเราอีกสักช่วงหนึ่งไหมครับหรือมีธุระ
1: สบายครับ
4: ได้
1: สบายมากครับ
4: โอเคขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในที่สองนะครับ
1: โอเคคร
4: ับ ครับขอบคุณครับ
5: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บอลโลกสตอรี่
7: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
5: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: 0561
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้อยู่กับทางด้านผมนะฮะเตยวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชเจี๊ยบนะครับกันทาทองไวทยานนท์เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะนำไถ่สู้กลับเข้ามาแต่ตอนนี้มีคำถามจากทาง MBK หรือว่า Riverdale Golf Club สำหรับแจกกวนมาอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็คำตอบเป็นคำตอบของคุณไถ่สู
4: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นคำถามคือพี่เจี๊ยบเชิญเลยครับ
4: คำถามคือหลุมเมื่อสักครู่ถ้าเกิดใครที่ติดตามฟังใช่ไหม
3: ครับ
4: โปรไทสู้บอกไปแล้วว่าหลุมที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดเลยในความคิดของเขาเนี่ยคือหลุมอะไรนะ
3: หลุมไอ้นั่นอะหลุมลึกๆอะหลุม15
4: หลุม15พา3นะครับเหตุผลเพราะอะไร
3: เดี๋ยวเราให้ไทสู้เฉลย
4: เหตุผลเพราะอะไรเมื่อกี้ถ้าเกิดใครฟังให้ดีเนี่ยจะมีอยู่3-4เหตุผลเลยเยอะมาก
3: ครับ
4: เราขอคำตอบมา2เหตุผลแล้วกัน
3: ครับ
4: นะครับเราขอเป็น2เหตุผลแล้วกันว่าทำไมโปรไทสู้ถึงคิดว่าหลุมเนี้ยมันรู้สึกมันค่อนข้างยากนะครับ
3: ส่ง SMS มาเลยนะครับ4689899นะครับ4689899ภายใน
4: เดี๋ยวให้โปรไทสู้เฉลยท้ายชั่วโมง
3: ใช่แต่ภายในไม่เกิน55นะครับ
4: ครับผม
3: ขอด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกวนที่3ที่ทาง Riverdale นำมาแจกกัน
4: ครับผมเป็นบัตรนะครับออกรอบที่ Riverdale วันธรรมดาจ่ายเพิ่มแค่900บาท
3: ครับ
4: นะครับเสาร์ที่จ่ายเพิ่มแค่ 1,400 บาทอันนี้ค่ากรีนฟรีนะคร
3: ับ
4: แล้วก็จ่ายค่ารถ800กับค่าแคดดี้400
3: ครับ
4: นะครับไปสัมผัสโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้ไปช่วงเนี้ยรีบไปเลยนะครับรีบไปตามรอยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปที่โปรไทยสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้พูดคุยกันไม่ทราบมาหรือยังเอ่ย
5: มาแล้วครับ
4: มาแล้วนะครับขอบคุณครับกลับเข้ามาอีกช่วงหนึ่งสำหรับกอล์ฟทริกวันนี้นะครับ
3: ครับ
4: เมื่อสัก

0: อยากจะให้ช่วยอธิบายให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่อาจจะกำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยได้ทราบนิดนึงครับว่าระดับการแข่งขันเนี่ยพอถึงระดับเอเจนต์ทัวร์เนี่ยมันยากหรือว่ามันมีเรื่องอะไรมากมายกว่าการเล่นในประเทศไหมครับในมุมมองของนักกีฬาเนี่ยมันจะต้องเตรียมตัวหรือว่ามันจะต้องทำอะไรมากมายไหมครับโปรครับ
1: จริงๆก็พอเป็นทัวร์ที่ระดับใหญ่ขึ้นที่เป็นระดับสากลมากขึ้นก็จะมีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้ามาเล่นอยู่แล้วครับ แล้วก็ทีนี้ความยากของมันเนี่ยก็คือจะเจอนักกีฬาที่เก่งขึ้นครับแล้วก็เจอสนามภูมิประเทศที่เราไม่คุ้นเคยไม่เหมือนที่ประเทศไทยที่เราเล่นอยู่ในประเทศไทยอากาศก็จะใกล้เคียงกันสนามก็จะมีซ้ำบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเคยเล่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือพอไปเล่นต่างประเทศเนี่ยก็คือจะเป็นสนามที่เราไม่ได้ซ้อมอยู่ตลอดหรือว่าเราไม่ได้เล่นทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันก็จะเป็นสนามใหม่สำหรับเราร วมถึงนักกีฬาด้วยในทุกๆปีก็จะมีนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับซึ่งมันเป็นความยากอยู่แล้วครับ
2: อืมครับผมอ่ะงั้นผมขอถามพี่ไถ่สู้นะว่า
1: ครับ
2: อันถามเลยแล้วกันว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหยางเต๋อเนี่ยไต้หวันโอเพ่นเนี่ยพี่ไถ่สู้มองว่าตัวเองยังไงแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ให้ตอบพร้อมกันเลยว่านักกอล์ฟที่อพยพมาจากลิฟต์เนี่ยแล้วมากองอยู่เอเชียนทัวร์พี่ไถ่สู้รู้สึกว่ายังไงบ้างกันเวลาเจอพวกเขาครับ
1: จริงๆสนามหยางเต๋อผมเคยไปเล่นปีที่แล้วมาครั้งหนึ่งครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนจะตกรอบด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมไป
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นครั้งแรกมันก็เหมือน
0: ไปลองของใหม่
1: ไปมันได้ไปลองก่อนหนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นอะไรจะเกิดยังไม่รู้ใช่ครับแล้วก็สำหรับปีนี้ก็น่าจะเตรียมตัวไปพร้อมคิดว่าน่าจะทันครับผมคิดว่าน่าจะทันสำหรับเอเชียนทัวร์ที่กำลังจะมาครับก็น่าจะทำได้เต็มที่ครับใช่ครับ
0: มีเตรียมอะไรไปพิเศษไหมครับ
1: ก็อาจจะมีลูกเก็บช็อตที่เยอะขึ้นสำหรับปีนี้ครับเพราะว่าก็เวิร์กมาตลอดหลังจากที่ได้การบ้านปีที่แล้วมาที่ว่ามีได้ประสบการณ์เต็มถึงจากปีที่แล้วที่มีโอกาสได้เล่นเอเชียนทัวร์มาแล้วหนึ่งครั้งหนึ่งปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ทำให้รู้ว่ามีหลายๆอย่างที่ผมยังขาดไปก็กำลังพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับอีเวนท์ที่ไต้หวันครับ
0: โอเคแน่นอนเราต้องเอาใจช่วยล่ะนะครับ
2: อีกคำถามครับไต้หวันเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่สองไหมเห็นว่าเราเป็นลูกครึ่งด้วยเวลาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่น
0: อันนั้นต้องบังเว็บป่ะ
1: จะพูดแบบนั้นก็ไม่เชิงครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่เคยที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไต้หวันเลยก็อยู่ที่ไทยเกิดที่ไทยครับใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วไปนี่ต้องยังไงครับวางแผนนอนกับโปรเวฟป่ะโปรเวฟเขาบอกว่าเป็นเขาเห็นว่าเขาจะลงเป็นสมัครสสไต้หวันนะ
2: เดี๋ยวๆทำไมคุณถามหลังบ้านจังอ่ะ
0: เผื่อแล้ว
2: ทำไมถามหลังบ้าน
0: โปจะได้แบบดูเสียงโปรเริ่มแบบเครียดๆจะได้ไม่เครียดจะได้สบายๆนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะโปว่าหลุดเหยียบแก้นี่เป็นเทพไต้หวันเลยตอนนี้นะฮะถามเรื่องเมื่อกี้อุ้ยนี่จะแจ้งให้โปทราบนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ถามคำถามไปว่าหลุมที่เราคุยกันในช่วงแรกนะครับว่าหลุมที่โปไทยสู้บอกว่ารู้สึกว่ามันยากในความรู้สึกของโปเนี่ยที่ลิเวอร์เดลเนี่ยนะครับก็คือหลุม15ใช่ไหมครับถามไปว่ามีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยที่โปรอธิบายว่ามันยากเพราะอะไรเมื่อกี้ถามไปว่าให้คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาแล้วกันว่าขอสัก2เหตุผลว่ามันยากเพราะอะไรปรากฏว่าคนส่งข้อความมาโหเยอะมากนะครับรางวัลที่ทางลิเวอร์เดลส่งมาให้วันนี้เนี่ยเป็นกรีนฟรี1กัวเลยนะครับสำหรับใครก็ได้ที่สนใจอยากจะไปออกรอบอยากจะไปตามรอยโปรแต่นี้ถ้าเกิดคนที่เขาได้ไปเนี่ยเขาจะต้องไปตามรอยโปรเนี่ยอยากจะให้เขาซ้อมอะไรเป็นพิเศษไหมครับซ้อมเรื่องพัดซ้อมเรื่องตีตัดลมหรือซ้อมเรื่องระยะให้แม่นอะไรยังไงดีครับโปร
1: โอ้คนที่ได้ไปก็ไปเอนจอยกับสนามได้เลยครับ
0: นี่
1: ใช่ครับใช่ครับผม
0: รับรองว่าเล่นแล้วมีความสุขแน่นอนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
2: แล้วก็

0: ถามไถ่สู้อีกนิดนึงนะครับอันนี้เอาเรื่องสบายๆแล้วนะไม่ต้องตื่นเต้นนะ
1: โอเคครับ
0: เวลาที่เราไปซ้อมที่ Riverdale เนี่ยสิ่งแรกที่เราทำนอกเหนือจากการซ้อมเนี่ยเราทำอะไรที่ Riverdale กินข้าวหรืออะไรมีเมนูแนะนำอะไรไหมเผื่อแฟนๆอยากจะตามไอดอลเขาแบบว่าลองทุกเม็ดเผื่อจะตีดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้านอกจากซ้อมเลยใช่ไหมครับ
2: ครับครับ
1: ก
0: ็มี
1: ไปทานข้าวที่ขับเฮาครับ
2: นี่โอ้โหพี่เจนดีใจเลยดิครับ
1: ใช่ครับกะเพราอร่อยครับกะเพร
2: านี่เห็นไหมมีคนยืนยันกับผมแล้วใช่ไหมกะเพราอร่อยวันหลังวันหลังให้แนะนำอะไรนะชูฉี่น้องชูฉี่กะเพราอร่อยนะครับโปไทยสู้บอกแล้วปกติชอบทานอาหารประเภทไหนครับโปครับ
1: ชอบทานอาหารไทยครับ
2: ชอบทานอาหารไทย
1: ใช
2: ่
1: ครับง่ายๆเลยครับ
2: แบบจานเดียวเนี่ย
1: ใช่ครับอาหารจานเดียวนี่แหละครับง่ายเลยคร
0: ับ เติมกี่รอบครับ
2: นักกีฬาทานเยอะ
1: ดี
2: เบิ้ลดีเบิ้ลแล้วปกติเรื่องของการพักครับส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาเขาจะมีวันพักผมเห็นบางคนเป็นบ่ายวันอาทิตย์บ้างบางคนไม่พักเลยสำหรับโปรเอกปริศนี่มีกำหนดวันพักหรือให้เวลากับครอบครัวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นๆใช่ไหมครับจะมีนอกจากช่วงเย็นๆแล้วเนี่ยจะมีวันหยุดพิเศษที่จะไปทำกิจกรรมอื่นไหมครับไปเล่นกีฬาอื่นไปตกปลาหรือว่าไปช้อปปิ้งไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยมีให้เวลาตัวเองยังไงบ้างครับ
1: ด้วยตารางนักกีฬาแข่งขันนะครับ
2: ค
1: ือก็เหมือนอย่างเอเชียนทัวร์ก็จะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างเล็กน้อยที่ว่าอาจจะมีแมตช์ผุดขึ้นมาบ้าง
2: มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ครับ
1: ใช่ครับก็จะมีเลื่อนแข่งขันบ้างเพราะฉะนั้นตัวนักกีฬาเองก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องการพักอะครับ
2: ครับ
1: ตัวผมเองผมก็จะซ้อมครึ่งวันใช่ไหมครับอีกครึ่งวันผมก็จะเป็นเวลาให้กับครอบครัวซึ่งตัวครึ่งบ่ายตรงนี้ครับ
2: ครับ
1: ผมก็อาจจะมีพักเลยก็มีครับ
2: ครับ
1: แล้วก็อาจจะนัดเพื่อนกินข้าวหรือว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นก็คือหมายถึงว่าที่ทำอย่างอื่นนอกจากกีฬากอล์ฟเนี่ยก
2: ็
1: คือจะเป็นช่วงครึ่งบ่ายครึ่งเย็นก็คือจะเป็นช่วงเย็นไปเลยก็คือได้หมดเลยครับใช่ครับ
2: ครับผมค่อนข้างแบบให้เวลากับตัวเองเยอะมากเลยนะครับไม่ได้เอาชีวิตไปผูกไว้กับกอล์ฟ 100%นะซึ่งถือว่า
1: ซ้อมเยอะแล้วเครียดครับซ้อมเยอะแล้วเครียด
2: นี่ซ้อมเยอะสกอร์เยอะอันนี้นิยามใครเนี่ยนะอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกประสบความสำเร็จในการเล่นกอล์ฟนะเริ่มเครียดอีกแล้ว
0: พี่เจี๊ยบดึงน้องเครียดตลอดเลย
1: ผมแค่รู้สึกว่าถ้าตัดสินใจว่าจะมาทางนี้อย่างแรกคือต้องมีความสุขก่อนที่จะเล่น
2: ครับ
1: ใช่ครับคือถ้าเกิดว่ามาซ้อมโดยที่ไม่รู้ว่ามาซ้อมทำไมหรือว่ามาซ้อมเพราะว่าเป็นแค่หน้าที่ที่ต้องทำผมแค่คิดว่าความคิดแบบนี้มันไม่เวิร์คครับ
2: ครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือก็แต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีการสอนเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ผมเชื่อว่าพ่อแม่แต่ละคนก็มีแนวทางของเขาครับใช่ครับ
2: ครับแต่ประเด็นสำคัญคือต้องให้ลูกมีความสุขก่อน
1: ใช่ครับก็คือ
2: เหตุผลสำคัญที่สุด
1: ให้ตัวนักกีฬาเอนจอยกับมันเข้าใจกับกีฬาชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ
2: ครับโอ้นี่เป็นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้ต้องขอบคุณโปไทยสู้ที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเล่นกอล์ฟคือการมีความสุขกับกอล์ฟใช่ไหม
1: ครับ
2: นี่สำคัญมากนะครับแล้วอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ใครหรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังที่เราอาจจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสพูดถึงเขาเลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เขาอะไรยังไงเชิญเลยครับโปรครับ
1: จริงๆก็ตัวผมเองก็จะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านอยู่แล้วที่ซัพพอร์ตผม
2: ครับ
1: จะสิงคอร์ปอเรชั่นบริษัทเทเลเมด
2: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งบริษัท BYD แล้วก็มีอีกหลายสปอนเซอร์ครับที่ซัพพอร์ตผมแล้วก็ ผมก็ออนเนอร์ทุกท่านรวมถึงครอบครัวที่ไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลย
2: ครับ
1: ใช่ครับผมก็ผมให้ความสำคัญกับทุกท่านแน่นอนครับ
2: ครับผม
0: มีคำถามจากทางบ้านนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยครับได้ฟังวิธีคิดแล้วยอดเยี่ยมมากครับเป็นแนวทางให้เยาวชนได้ดีเลยขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ไถ่สู้จากคุณซุปเปอร์ฮีโร่21อันนี้จาก YouTube นะครับ
2: จากแฟนๆส่งข้อความเข้ามาจริงๆมีหลายท่านมากเลยนะครับแล้วก็ที่ Royal Hill ไปไหมครับโปร
1: ไปครับไปแน่นอนครับ
2: ไปแน่นอนนะที่สนาม
1: ใช่ครับ
2: Royal Hill สัปดาห์หน้า
1: ใช่คร
2: ับ แล้วต้องทำการบ้านอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เป็นไมค์เซตเดิมเลยครับก็คือเอาดิลที่ได้ฝึกซ้อมเนี่ยไปใช้อย่างแรกเลยก็คือปกติแล้วตัวนักกีฬาเองอะครับเมื่อได้ฝึกซ้อมมาก็คือหมายถึงว่าดิลที่ทำมาหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่พอช่วงสัปดาห์แข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าใช้ก็คือเหมือนซ้อมมาแต่ไม่ได้ใช้อะครับ
2: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ครึ่งๆกลางๆบ้างในสัปดาห์แข่งขันเพราะว่าพอมีเพรสเชอร์เข้ามามีความกดดันเข้ามามันต้องการลูกที่แน่นอน
2: ครับ
1: ก็คืออ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเวลาเราทำริวหรือว่าทำดาวงบางอย่างหรือว่าจะแล้วแต่มันก็เรื่องความแน่นอนในการตีช็อตเนี่ยมันก็จะดรอปลงไปอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะตั้งใจไปเลยว่าตั้งใจว่าจะนำริวที่ซ้อมมาที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาใช้ในสนามให้ได้
2: ไปปล่อยของว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับอะไรประมาณนี้ครับ
2: ต้องเอาไปลองให้ปล่อยให้ร้อยเลยแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวเราจะตามไปเชียร์เดี๋ยวจะตามไปเชียร์ที่ Royal Hill รวมถึงเชียร์นักกอล์ฟคนอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจ
0: ครับผมครับผม
2: เราลากเวลามาจนถึง 9:55 นาที
0: ตอนนี้นะครับสำหรับ SMS ที
2: ่ส่งเข้ามา
0: ตอบคำถามเอากรีนฟรีของ Riverdale นะครับ
2: มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ตอนนี้ปิดลับแล้วนะครับปิดลับแล้วนะไม่ต้องส่งมาแล้วนะแล้วผมลิสต์ชื่อว่าสำหรับปั่นรูเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนจับฉลาก
2: ให้รบกวนโปรเอกฤทธ์นะครับเฉลยครั้งหนึ่งนะครับหลุมที่รู้สึกว่ามันยากนะครับท้าทายสุดคือหลุม15เนี่ยเหตุผลหลักๆนะครับมาจากอะไรบ้างครับรบกวนทวนอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็จะเป็นหลุมที่ค่อนข้างไกลครับ
2: ครับ
1: ก็ด้วยลมที่มาหยุด
2: ครับ
1: ใช่ครับทีนี้ก็จะทำให้เลือกเหล็กได้ยากขึ้นก็คือจะเป็นความยากของมันก็คือเลือกระหว่างไฮบริดกับเหล็ก4ที่เป็นอยู่แก๊ปตรงกลางเนี่ยได้ยากครับใช่ครับ
0: เอาออกได
2: ้เพราะนั้น
0: เอาออกให้1เบอร์เพราะมีเบอร์1ก็บอกว่ามีน้ำทราย
2: อันนั้นเป็นเหตุผลทดลองนะเป็นเหตุผลทดลองใช่มีน้ำทรายอยู่นั้นนะฮะเพราะฉะน
1: ั
2: ้นขออนุญาตสรุปเป็นคำตอบที่2เหตุผลก็คือ1ระยะกักนะครับ2เรื่องลมที่มันไม่รู้ทิศรู้ทางลมมันวนใช่ไหมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปรายชื่อนะครับผู้โชคดีแล้วเดี๋ยวเราทำการแรนดอมจับหมุนล้อกัน
0: ผมเตรียมพร้อมแล้วผมเตรียมพร้อมแล้วคราวนี้ไถ่สู้ครับอวยพรคนที่จะได้กวนหน่อย
2: ครับเชิญครับโปครับ
1: ครับขอให้สนุกกับการเล่นกอล์ฟครับผม
2: นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับโปรเอกปริศบุนะครับที่ได้กรุณาให้เวลากับพวกเรานะครับเราหวังว่าเราจะติดตามเชียร์นะครับส่งแรงใจไปเชียร์นะครับโปรให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปครับโปรครับ
1: ครับขอบคุณมากมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณมากมากนะครับที่สละเวลามา
1: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับโปรครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทบ
0: คุณก็จะค
2: ุณเล็ก3นาที2นาทีนะครับสรุปนะครับ
0: ผมโปรเตมาแล้วนะครับ
2: คนที่ดูอยู่ทาง YouTube นะครับตอนนี้โปรเตกำลังจะแรนดอมแล้วนะครับเชิญครับโปรครับ
0: 3 2 1ไปครับ
2: ตอนนี้วงล้อเริ่มหมุนแล้วนะครับเริ
0: ่
2: มหม
0: ุนหลักที่4นะครับ
2: หาชื่อผู้โชคดีรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดที่ส่งมานะครับ
0: ออกตัวแทนที่7นะฮะแล้วก็ผลออกมาเรียงเอ่ย
2: นิ่งยังฮะหยุดแล้วครับโปรครับหมายเลข
0: 0 89
2: ครับ
0: 890 3360ครับ
2: ครับผมรบกวนส่งข้อความกลับมายืนยันด่วนเลยครับ
0: นะฮะส่งข้อความกลับมายืนยันนะครับว่ายืนยันสิทธิ์รับกวนนะครับส่งเข้ามาที่4689899นะครับเพราะถ้าไม่ส่งมาจะหมุนใหม่แล้วนะครับ
2: หมุนสำรองไว้เลยครับแต่ยังไม่ต้องบอกหมายเลข
0: งั้นผมหมุนสำรองไว้ก่อนนะถ้าเขาส่งไม่ส่งมายืนยันสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าหมุนสำรองเนี่ยผมจะโทรกลับเข้าไปถ้าสมมติว่าอันแรกไม่ยืนยันสิทธิ์นะครับ
2: ครับผมอ้าว4689899นะครับเวลาจะหมดแล้วนะครับรบกวนรีบส่งข้อความเข้ามาพิมพ์แค่คำว่ายืนยันแค่นั้นก็พอนะครับแล้วกรีนฟรีก็จะเป็นของท่าน
0: ครับได้เบอร์ที่2แล้วครับรอครับถ้าไม่ส่งมายืนยันภายใน10นาฬิกานะฮะ
2: มาไหมหมดเวลาแล้วผู้ฟังเร็วครับเร็วลุ้นเอาใจช่วยอยู่ครับทันไหมครับ
0: ภายใน10นาฬิกาให้10นาฬิกาให้10นาฬิกา
2: ครับ
0: ตอนนี้59มีเวลานิดนึง
2: โอเคถ้าไม่ทันเราขออนุญาตเดี๋ยวจับติดต่อท่านที่2ที่สำรองไปเลย
0: ได้ครับ
2: นะครับถ้าท่านไม่คอนเฟิร์มกลับมานะนะครับเพราะยังเงียบอยู่นะครับแล้วเวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับโอกาสหน้าเราจะเชิญใครมาหรือเราจะมีอะไรมามอบให้กับคุณผู้ฟังติดตามกันต่อ
0: ครับวันนี้ผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ารอบนี้สวัสดีครับ
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมเพื่อแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติพรก.กู้ 400,000 ล้านศาลรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งมาเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยโดยแนวทางวินิจฉัยจะออกมาได้3แนวทางแนวทางแรกคือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลบังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการและดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพแนวทางที่2หากศาลเห็นว่าเหตุผลในอาการออกพรก.กู้เงินไม่เข้าขั้นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งก็อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลและแนวทางที่3หากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงการด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนมาตรการเยียวยาและอาจให้พรก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือมาตรการเยียวยาอนุทินบินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการขนทัพรัฐมนตรีวันนอถกอันวาเดินหน้ากระชับสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนปมไฟใต้สินค้าเกษตรนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองเมื่อเวลา 8:00 นที่ผ่านมาไปยังกรุงกัวลัมเปอร์มาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมตามคำเชิญของดาโต๊ะซารีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นมีรัฐมนตรีหลายคนร่วมคณะด้วยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นการเยือนในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการประเทศที่2ต่อจากเวียดนามหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ของนายอนุทินชาญวีรกูลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันอาทิการส่งเสริมการค้าการเกษตรการลงทุนและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและจะหารือเรื่องความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการแก้ไขปัญหานำไปสู่สันติสุข รวมทั้งการประสานความร่วมมือปราบปราม

0: ามอาชญากรรมข้ามชาติแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าพลังงานและภัยพิบัตินอกจากการเยือนอย่างเป็นทางการแล้วผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเป็นประธานพิธีเปิดชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะที่รัฐบาลทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ปี2562เพื่อขยายการค้าการส่งออกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปยังอำเภอแม่สายอำเภอแม่สอดและจีนตอนใต้จึงนับเป็นอีกหนึ่งประตูสำคัญที่จะเปิดรับรายได้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับสลาตโก้ดาลิชประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือทีมชาติโครเอเชียอย่างเป็นทางการสลาตโก้ดาลิชเฮดโค้ชทีมชาติโครเอเชียประกาศอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังทีมสิ้นสุดเส้นทางในศึก World Cup 2026ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้วยความพ่ายแพ้ต่อโปรตุเกส1ประตูต่อ2เมื่อวันที่2กรกฎาคมโดยดาลิชเข้ามารับงานเมื่อปี2017ก่อนสร้างผลงานระดับตำนานด้วยการพาทีมคว้าตำแหน่งรองแชมป์ฟุตบอลโลก2018ต่อด้วยอันดับ3เมื่อปี2022รวมถึงยังได้ตำแหน่งรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกปี2023อีกด้วยจอร์แดนเฮนเดอร์สันผ่าตัดเรียบร้อยแล้วจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางตัวเก่าทีมชาติอังกฤษผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหลังก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายหักหลังจบเกมที่ทำสิงโตคำรามชนะเม็กซิโก3ประตูต่อ2ซึ่งเขากระโดดข้ามป้ายโฆษณาข้างสนามไม่พ้นจนร่วงลงมาแขนกระแทกพื้นทางนี้แม้ว่าเฮนเดอร์สันจะไม่สามารถลงเล่นในเกมฟุตบอลโลกนัดที่เหลือได้แล้วแต่เฮนโดก็จะอยู่กับทีมที่แคนซัสซิตี้เพื่อเชียร์และเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมต่อในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับนอร์เวย์ในวันอาทิตย์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
4: Quality Tower

0: ทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามานะฮะไปอัปเดตเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสะสมนะครับครึ่งปีแรกนะก็มีตัวเลขออกมาแล้วนะฮะเมื่อวันก่อนเปิดวันนี้ได้โอกาสพูดสักครั้งหนึ่งนะฮะ 16.2 ล้านคนสร้างรายได้ 782,569 ล้านบาทตัวเลขลดจากปีก่อนเนี่ย 3.11% ครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหนิง
0: ทอนมาฟ้าใสฮะเมื่อคืนฝนตกโอ้โหฮะบ้านผมเนี่ยไฟดับเลยครับอาจารย์ฮะ
1: ก็อยู่ชนบท
0: อุ้ยชนบทของกทมก็ถือว่าเจริญนะครับอาจารย์
1: เออเหรอ
0: ตรงข้ามหลวงร.9ตรงๆเลยฮะเออแต่ว่าก็เมื่อวานนี้โอ้โหมองออกไปตอนช่วงที่ฝนมาเนี่ยราวๆสัก 2-3 ทุ่มโอ้โหต้นไม้โยกใส่หัวกันเป็นแถวเลยครับ
2: แต่อย่างที่บอกไงฮะเอลนีโยเนี่ยก็ฝนไม่ตกข้อมูลล่าสุดของเอลนีโยก็ตอนนี้เนี่ยทางโนอาก็อัปเดตมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอผมเสียบหูฟังคลิปนึงแล้วผมจะเล่าให้ฟัง
0: ก็ไปกันที่ฝนฟ้าอากาศนะฮะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งในช่วงของวันที่10ถึง14กรกฎาคม2569นี้ประเทศไทยนะฮะฝนจะมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมแรงนะครับทางฝั่งของภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับก็มีข่าวคลื่นลมแรงนะฮะซัดซะจนเรือล่มเลย
2: นะฮะก็คือสภาพภูมิอากาศในระยะใกล้เนี่ยก็ติดตามกรมอุตุกันนะฮะเขาก็รายงานเป็นประจำแต่ถ้าเกิดมองเทรนด์ยาวของเอลนีโยที่ตอนนี้เกิดแล้วนะฮะแล้วก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะดูจากข้อมูลจากโนอาซึ่งเพิ่งอัปเดตล่าสุดเนี่ยก็คงจะพอบอกได้ว่าช่วงนี้ฟ้าฝนมันก็จะแปรปรวนนะครับตอนพอเข้าใกล้ๆปลายปีฝนจะทิ้งช่วงอาจจะทิ้งช่วงเร็วหน่อยนึงนะฮะเพราะฉะนั้นพวกภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดหน่อยนึงนะฮะแต่ที่น่าจะชัดเจนก็คือว่าเอลนีโญจะข้ามปีจะมีความรุนแรงเป็นซุปเปอร์เอลนีโญประมาณสักสิงหาสักตุลาสักที่5กันยาตุลาพฤศจิกาจากนั้นเนี่ยก็จะข้ามปีไปเลยข้ามไปมกรากุมภาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าแรงที่เราโดนหนักสุดเนี่ยมันจะเป็นช่วงไหนครับตอบก็คือจะเป็นช่วงกุมภามีนาเมษาพฤษภาเพราะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าแรงของบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่วงที่พลังของเอลนีโญยังคงอยู่นะฮะแล้วอากาศก็ยังร้อนเพราะมันเป็นหน้าร้อนของเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าจุดที่เราจะน้ำจะแรงสุดเมื่อไรครับอาจารย์คำตอบผมก็คือว่าหน้าแรงปีหน้าน้ำจะแรงเพราะว่าน้ำต้นทุนปีนี้จะน้อยหน่อยแล้วก็ร้อนจัดๆเมื่อไหร่ครับก็คำตอบกันเลยนะมีนาเมษาพฤษภาเตรียมไว้แล้วกันคงจะร้อนเป็นประวัติการแล้วก็เรื่องของทะเลว่าปะการังจะฟอกขาวจัดๆเมื่อไหร่ก็ช่วงนั้นนะครับมีนาเมษาพฤษภาเช่นกันเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดฟ้าฝนจะแปรปรวนแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักจนน้ำท่วมเป็นจุดๆนะฮะไม่ได้หมายความว่าพูดกันหลายคนได้ยินคำว่าเอลนีโญแรงๆแล้วคิดว่ามันจะแรงนี่คือไม่มีฝนตกประโยชน์มันไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นหรอกครับแรงก็คือฝนโดยเฉลี่ยจะตกน้อยกว่าปกติแต่จะมีจุดที่ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเป็นระยะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนช่วง 2-3 เดือนเนี่ยก็จะลักษณะนี้แต่พอเข้าไปตุลาพฤศจิกาเนี่ยฝนอาจจะทิ้งช่วงเร็วละนะต้นทุนน้ำตอนนั้นจะเริ่มมาน้อยแล้วพอข้ามไปปีหน้าเข้าหน้าแรงจริงๆต้นทุนน้ำปีนี้เนี่ยก็จะอาจจะไม่พอปีหน้าถึงบอกให้เก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนที่มันยังมีน้ำเหม่งก็ไปซื้อถังน้ำมาสิ
0: ผมปลูกทุเรียนไว้เนี่ยกังวลมากเลยช่วงตุลาพฤศจิกาจะมีน้ำลดต้นทุเรียนไหมนะ
2: มีฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ย
0: ครับ
2: ตุลาพฤศจิกายังมีน้ำลดอยู่แต่ธันวามกรากุมภามีนาแน่ๆ มันจะไปตรงนั้นเพราะงั้นตุลาพฤศจิกาต้องมีน้ำเก็บไว้สำหรับเพื่อทุเรียนปีหน้าด้วยจนไปกลางถึงอาจจะถึงมิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงครึ่งแรกของปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำจะมีปัญหา
0: ครับนี่รวมถึงไล่เลียงตั้งแต่เหนืออีสานกลางใต้เลยหรือเปล่าอาจารย์นะ
2: ไม่ฮะแล้วแต่ที่แต่ส่วนใหญ่มาผมบอกได้เป็นส่วนใหญ่ใครจะไปบอกได้เป็นที่คือประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยเราตั้งแบบเหนือจดใต
0: ้ฮะ
2: เข้าใจไหมฮะเหนือจดใต้หมายความว่าสภาพภูมิอากาศของเราตั้งแต่ตอนเหนือถึงภาคเหนือถึงภาคใต้เนี่ยมันเป็นสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นสิงคโปร์เนี่ยผมบอกได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเกาะเนี่ยโดนเหมือนกันหมดทั้งเกาะไอ้นี่เบตงกับแม่สายมันคนถูกมันจะไปเหมือนกันได้ไงเพราะจากคำพูดทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ทั้งประเทศครับไม่ว่าใครจะทำนายอะไรก็ไม่สามารถใช้ได้ทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเหนือกับอีสานนะอาจจะต้องดูในเรื่องน้ำไม่หนักหน่อยขณะที่ภาคใต้เนี่ยมันแปรปรวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับบอกยากมากสำหรับภาคใต้ว่ามันจะแล้งขนาดไหนหรือจะฝนตกขนาดไหนแต่ปกติมันก็มีไอจากทะเลมีมรสุมอะไรเข้ามาเป็นระยะเพราะฉะนั้นมันไอที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินเช่นอีสานเนี่ยไอตรงนั้นเนี่ยน่าจะรู้ภาคกลางหรือแม้กระทั่งภาคตะวันออกบางส่วนไม่ใช่ตราดนะตะวันออกทางปราจีนหรือบางส่วนเนี่ยอาจจะมีน้ำน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ช่วยดูกันแล้วก็ติดตามข่าวด้วยนะคร
0: ับ
2: ข่าวจากกรมอุตุหรืออะไรต่างๆ
0: เดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
2: ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วต่อไปฮะ
0: เดินทางได้เที่ยวได้
2: ก็ไม่เกี่ยงก็เป็นสภาพอากาศยังปกติอยู่ยังไม่ค่อยเกี่ยวกับเอลนีโญ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดมีตามรายการแล้วกันถ้าเกิดจะมีไต้ฝุ่นวิ่งเข้ามาเมืองไทยผมก็จะบอกให้ตอนนี้ยังไม่มีสภาพอย่างนั้นแล้วก็ไต้ฝุ่นบาวีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเรา
0: ฮะมีท่านคุณณัฐสรทักทายมาอย่างไวเลยสวัสดีครับณัฐสรพี่เหม่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับทุกทีเห็นเกือบสิ้นรายการถึง มาวันนี้มาเร็วเลยครับคุณณัฐสร
0: ว่าแล้วก็สเปอร์ของอาจารย์รวยมาจากไหนฮะจะเอาโอมานมามูสของแมนซี่อีกแล้วฮะอาจารย์ฮะ
2: รู้สึกตอนนี้สเปอร์กลายเป็นป่า มีข่าวอยู่ทุกวันเปิดเท่าไหร่ก็เจอแต่สเปอร์ข่าวคนอื่นไม่ได้เห็นแมนยูก็ซื้ออะไรแบบนี้เหรอซื้อตัวสำรองเชลซีไป50 ล้าน
0: อ่ะอุ้ยเด็กๆเนี่ยเขาเน้นเด็ก
2: ๆชื่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ผมยังจำชื่อไม่ได้เลย
0: อันเดซันโตสอะไรสักอย่างนะจะใช่ป่ะไม่รู
2: ้นั่นนะ50 ล้าน
0: ครับอเมริกากับอิหร่านยิงกันอีกแล้วน้ำมันจะขึ้นไหมครับ
2: ขึ้นดิ
0: ต้องขึ้นแหละถ้ายิงกันต่อเนื่องจริงๆนะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวถามเขาก็ถมพิเตอร์ว่าโอ้ my friend สักเสียงว่าชั่วร้ายแล้วก็โอ้ my friend ไหนไม่มีผมเลิกตามไปแล้วผมขี้เกียจเดาใจทำผมจะเริ่มทีตอนต้นสงครามผมจะสรุปรายสงครามรายวันฮะตอนนี้ผมเลิกสรุปแล้วว่าผมรู้สึกว่าผมต้องมานั่งติดตามอารมณ์ของคุณมิสเตอร์ทรัมป์ซึ่งผมรู้สึกว่าผมขี้เกียจเพราะงั้นก็ตามใจแล้วกันเอาไงก็เอา
0: จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าที่แสดงอาการแบบขึ้นๆลงๆอารมณ์เวียงขึ้นเวียงลงเนี่ยเป็นเรื่องของแท็กติกไม่ให้อิหร่านจับทางได้หรือเปล่า
2: ผมว่าน่าจะเป็นแท็กติกเล่นหุ้นนะ
0: ครับใช่แล้วอาจารย์นะอ๋อโอ้โหนี่ล้ำแต่อีกนะ
2: ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่กันเอาไงก็เอาผมก็บอกแล้วว่าผมไม่สามารถจะเดาใจมนุษย์ได้คือผมดูจากธรรมชาติดูจากข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ไปทุกวันเนี่ยผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์อะไรได้ก็เลยเลิกวิเคราะห์เลยสิ้นเรื่องสิ้นราว
0: ฮะมาเรื่องของตั๋วเครื่องบินการบินไทยเนี่ยลดค่าตั๋วเครื่องบินรับน้ำมันขาลงแล้ว 20-30% นะเดี๋ยวอาจจะได้ขึ้นอีกนะมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นไปฮะ
2: ก็เดี๋ยวก็ขึ้นไงก็ยิงกันแล้ว
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกว่าการขนาดการบินไทยยังมึนคือจะทำอะไรในยุคนี้เนี่ยมันบอกยากเหลือเกินแล้วก็การบินไทยหรือการบินชาติอื่นก็อุตส่าห์รอว่ามันน่าจะเลิกน้ำมันลง ต้องลงไปสองสัปดาห์แล้วแล้วจู่ๆก็ซัดกันอีกเพราะฉะนั้นเข้าใจคือผมเข้าใจความลำบากของคนที่วางแผนอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันนะฮะเช่นราคาตัวเราจะลดดีไหมอ้าวลดไปแล้วเดี๋ยวมันยิงกันเดี๋ยวเพิ่มอีกอ้าวรอสองสัปดาห์อ้าวสองสัปดาห์มันคงไม่ยิงกันแล้วเพราะงั้นลดค่าตัวจะได้เปิดโปรใหม
3: ่
2: เปิดโปรใหม่ปุ๊บมันยิงกันเลย
0: อเมริกาเอ้ยไม่ใช่การบินไทยเขาก็เฉยๆจะขึ้นจะลงเขาก็ยักหลายอ่ะก็ขึ้นด้วยละกัน
2: นั่นแหละก็ไอ้โปรนี้ก็คือใช้ได้สั้นไงออกมาได้แป๊บเดียวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครจะไปไหนก็รีบซื้อแล้วเพราะเดี๋ยวโปรนี้ก็จะหมดอายุอย่างรวดเร็วฮะเพราะว่าถ้าเดินน้ำมันมันกลับขึ้นไปใหม่ไงการบินไทยก
3: ็
2: ไม่สามารถจะฝืนโลก
0: ครับ
2: จ่ายค่าน้ำมันถูกกว่าชาวบ้านได
0: ้ก็ในเรื่องของสายการบินนี่เขาทางฝั่งของรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็เร่งใช้พื้นที่ของท่าอากาศยานนะฮะวันก่อนนี้เราคุยถึงสนามบินบอกฝ้ายที่หัวหินนี่เขาเริ่มมีหลายสนามบินแล้วนะฮะเริ่มมีสายการบินไปเป็นโลคอลไปจับจองอย่างเวียดเจ็ตนี่เขาก็จับในหลายพื้นที่ด้วยเหมือนกันครับอาจารย์ฮะ
2: จับที่ไหน
0: เวียดเจ็ตนี่เขาจับที่ท่าอากาศยานอุดรธานีครับ
2: อุดรก็โอเค
0: บินตรงระหว่างประเทศ
2: ครับเพราะอุดรก็อยู่ไม่ไกลก็เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ก็อุดรก็โอเคแต่เป็นว่าเขาก็บินไม่ระดับนึงไงเพราะว่าก็ต้องคือทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าก็มันมีปริมาณลูกค้าเพียงพอไหมหลายสนามบินของเราสร้างมาก็ปิดสนิทท
0: างฝั่งของอันดามันดูแล้วถ้าอากาศยานอันดามันเนี่ยจะเกิดไหมครับอาจารย
2: ์ฮะก็จริงๆภูเก็ตเนี่ยมันเขาก็ต้องวิเคราะห์อะว่าภูเก็ตเนี่ยมันพอไห
3: ม
2: คือถ้าเกิดหน้าตอนนี้เนี่ยมันปริ่มแต่ถ้าเกิดเปิดใหม่เนี่ยมันจะมีลูกค้ามาเติม
0: มีความคุ้มค่าไหมเดี๋ยวสร้างราคาทุนไม่เบรกอีเวนต์แย่เลย
2: มันไม่ใช่มันคือตอนนี้เนี่ยมันคำนวณยากไงว่าภูเก็ตมันเต็มหรือยัง
0: ครับ
2: เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภูเก็ตอย่างเดียวเนี่ยฮะ
0: เ
2: ข้าใจไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงอันดามันใต้เนี่ยกระบี่อย่างเงี้ยมันก็มีสนามบินอยู่แล้วตรังเองก็แทบจะไม่มีสนามบินแทบจะไม่มีเครื่องบินลงเลยซ้ำ เพราะงั้นถ้าเกิดจะเปิดสนามบินอันดามันเนี่ยหมายความว่ามันจะมาเสิร์ฟภูเก็ตอย่างเดียวกับพังงาพังงาก็ได้หน่อยนึงแต่พังงาจริงๆเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยคนที่จะสร้างเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์กันเองแล้วว่าสร้างเสร็จแล้วมันจะมีลูกค้ามาเพียงพอหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมดูว่าผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยมันอยู่มานานแล้วไงเพราะงั้นถ้าเกิดมันไม่ใช่จังหวะที่มันจะก้าวกระโดดเป็น S curve
0: ครับ
2: เพราะงั้นถ้าเกิดสร้างมาแล้วผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหาลูกค้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวภูเก็ตเพิ่มอีก10ล้านคนเนี่ย
0: ก็ต้องดึงสายการบินให้มาเปิดรูทเส้นทางบินลงที่นี่ถ้าเกิดจะสร้างสนามบินอันดามันแต่ว่าก็
2: มันมีสนามบินภูเก็ตอยู่แล้วไง
0: ฮะ
2: มันก็ปริ่มอยู่อ่ะเข้าใจเขาว่าปริ่มไหมมันก็คือยังบินมาภูเก็ตได้อ่ะแล้วทำไมเขาจะมาบินลงมาบินลงสนามบินใหม่อ่ะคือถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยหมายความมันก็เปิดที่ใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เอี่ยมใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะพอดีไม่ใช่เงินผมก็เลยขี้เกียจวิเคราะห์มาก
0: กลัวจะเหงาเหมือนที่กัมพูชาเนี่ยฮะอะไรนะสามสนามบินเตโชเขาอ่ะเขามี
2: ถ่าย
0: เขามีรีวิวมาเหงา
2: การสร้างสนามบินมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะฮะคือใครก็อยากได้มีสนามบินแต่พอมีเสร็จแล้วไม่มีก็บินมาก็มันก็เศร้าแต่เราก็ไม่ได้เศร้ามากคนเศร้าคือคนสร้างเอาสนามบินเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยสนามบินเบตงอย่างเงี้ยน
0: ั่
2: นคือตัวอย่างง่าย
0: ๆก็เราเนี่ยรายการเราออกอากาศวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มเตะกันต่อแล้วสำหรับฟุตบอลโลกฮะมีอาจารย์จะพูดสักหน่อยไหมฮะ
2: อังกฤษเนี่ย
0: ฮะ
2: เอสทีลานี่ไปร้องเพลงให้ฟัง
0: อ๋อเออครับ
2: ครับไปร้องเพลงให้ฟัง
0: ครับ
2: นะแต่ไม่ได้ร้อง Wonderwall ร้อง Castle on the Hill ซึ่งผมไม่ชอบเพลงนั้นอยู่แล้ว
0: ฮะ
2: เต็มติดดูว่าเฮฮาปาร์ตี้นะว่ายน้ำเล่น ซ้อมบอลนะ
3: เอา
2: ก็ไม่รู้
3: เขาต้องรีแลกซ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างฮะ
2: แล้วผมยังอังกฤษก็ยังน้อยก็ยังเข้า8ทีมสุดท้ายนี่ถือว่าอังกฤษก็ไม่ได้เศร้ามากเพราะว่า

0: ถ้าเกิดตกรอบ8ไปเนี่ยมันก็ยัง8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ยังผลงานก็ยังโอเคยังยอมรับได้สำหรับคนอังกฤษที่แน่นอนว่าใครก็อยากเป็นแชมป์นั่นน่ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ต้องเดาก็เดาตามเอสซีลาเนี่ยนะผมว่าผมเชื่อพีเอสผมชอบเพลงพีเอสงั้นพีเอสก็บอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะชิงแชมป์กับฝรั่งเศสเออก็เชื่ออย่างนั้นนะครับ
1: เจอนอร์เวย์จะไหวเหรอฮะนอร์เวย์มีฮาแลนด์นะฮะ
0: ฮาแลนด์เนี่ยมาร์คเจฮิลบอกว่าฮาแลนด์เหรอเล่นด้วยกันมาหลายคนแล้วไม่เห็นมันจะเก่งขนาดไหนคือต้องคิดนิดนึงนะว่าไอ
1: ้โอ้ทั้งทีมที่อยู่ที่อังกฤษนี่คือมีประสบการณ์รับมือกับฮาแลนด์มาแล้ว
0: ฮาแลนด์โอเดกาดนี่มันเล่นอยู่ด้วยกันคนเดียวเลยถ้าเกิดตัวเปิดตัวเนี่ยคือดูซ่า
1: ครับ
0: ไอ้ปีกตัวที่วิ่งเร็วๆผิวคล้ำๆหน่อยเพราะคนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นในอังกฤษแต่มันยิงเยอะไปกองหน้าที่ยิงเยอะนะฮะอยู่ปีกซ้ายที่จะไม่ผิดเขาเล่นอยู่ไลฟ์ซิกเพราะฉะนั้นไอ้คนอย่างนั้นเนี่ยจะน่ากลัวเนื่องจากเราไม่รู้ทางเขาไม่ได้เล่นใหญ่อยู่ในพรีเมียร์แต่คนอื่นคนที่อยู่ในพรีเมียร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอเดกาหรือฮาแลนด์เนี่ยแมนซีกับอาร์เซนอลเนี่ยมันก็เจอกับทีมอังกฤษมาเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ครับดูเกรด
0: เพราะงั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาได้เปรียบนะฮะอังกฤษได้เปรียบมากกว่าถ้าเกิดดูในมุมนี้เนี่ยเนื่องจากที่สำคัญคือกองหลังกองหลังนอร์เวย์เองเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับแฮร์รี่เคนหรือจูดบิงแม็กเบลลิงแฮมบ่อยๆเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ทางหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยรู้ทางกันเหมือนกองหลังอังกฤษหรือกองกลางอังกฤษที่ลองคิดดูดิโอเดกาดเนี่ยเล่นกับดีแคลนไลฟ์เนี่ยเมื่อกี้มันเล่นทีมเดียวกันเนี่ยเข้าใจไหม
1: ครับคร
0: ับ เรียกว่าโอเดกาดไปซ้ายไลฟ์รู้แล้วมันจะไปไหนต่อเรื่องมันอยู่ดินเดียวกันมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเดกาดก็อาจจะไม่ได้แผลงฤทธิ์อะไรมากมายถ้าเกิดเอาดีแคลนไลฟ์เขารู้ทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มาฮาแลนด์เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยเป็นตัวพิเศษเพราะว่ามันไม่มีอะไรตรงนั้นก็ต้องดูว่ากองหลังจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับก็คงต้องให้พิกฟอร์ดมาช่วย
1: ก็ไปรอตามดูกันแล้วกันครับกลับมาที่เราวันจันทร์เนี่ยก็คงจะรู้เรื่องกันไปแล้วฮะว่าใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบไปกันที่ข้อความครับที่ SMS นะฮะเพิ่งกลับมาจากหัวหินสอบถามคนพบว่าดูเงียบเขากว่าปกติครับแหมเขาไปตั้งใจไปถามให้เราเลยหรือเปล่าเนี่ย
0: คือหัวหินเนี่ยคำว่าดูเงียบเหงาของหัวหินเนี่ยเป็นมาหลายปีนะฮะ
1: แต่น่าจะคึกคักกว่าที่อื่นเยอะเลย
0: คือมันเงียบเหงาด้วยมันเป็นมาหลายปีแล้วตั้งแต่พระราม2มันมีข่าวรัวๆออกมานะฮะมันไม่ได้เพิ่งเป็นทุกปีผมก็จะได้ยินเนี่ยข่าวเหมือนกันเลยทุกปีเรียกว่าถ้าเกิดอยากหาไลค์เข้าเพียบตัวเองเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเราเขียนว่าภูเก็ตเหงาจังคนไทยไม่เที่ยวภูเก็ตแล้วเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นก็ปั่นกระแสได้แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมาหัวหินเนี่ยก็ช่วงนี้ก็เขียนว่าหัวหินคนน้อยจังผิดปกติแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นทุกปี
1: ครับ
0: ก็คิดว่าที่แรกก็ว่ากะว่าน้ำมันลงแล้วคนไทยก็อาจจะเอาไปเที่ยวกันเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเอาไงกันแน่เพราะฉะนั้นไทยเที่ยวไทยก็ททก็คงกุ้มขมับต่อไปเพราะว่าสาระสำคัญที่สุดของไทยเที่ยวไทยก็คือค่าน้ำมันเพราะถ้าเกิดค่าคือจะโปรอะไรก็ตามถ้าค่าน้ำมันมันกลับไปแพงๆเหมือนลิตร40บาทโปรมันก็ไม่ค่อยออกอาจจะต้องรอเที่ยวรถไฟฟ้าซึ่งมันก็ไปได้ระดับนึงอ่ะนะฮะขณะที่ถ้าเกิดน้ำมันมันลงเนี่ยไม่ต้องโปรอะไรยุหน่อยเดียวใส่โปรนิดเดียวม
1: ัน ลดชึ่งพร้อมออกเลย
0: ใช่
1: เป็นกังวลแล้วมองน้ำมันในรถแล้วเป็นกังวลเล็กน้อย
0: ก็คือเห็นใจททไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะไทยเที่ยวไทยนะฮะมันไม่ได้หมายถึงว่าผลงานของเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรา 100% มันไปขึ้นอยู่กับอย่างอื่นค่อนข้างเยอะก็หรือเพราะงั้นก็สปอนเซอร์เราต่อไป
1: เอาต่อข้อความให้จบนะครับ SMS แต่คนต่างชาติเยอะกว่าคนไทยครับทำไมเป็นแบบนั้นครับผมคุณบีลิเวอร์พูล
0: คนต่างชาติเขาอยู่ตลอด
1: มันเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปฮะก็แค่นั้นเอง
0: เขาไม่ได้เรียกนิยมไปเรียกนิยมอยู
1: ่ฮะโอ้จะพักอาศัยแบบเป็นลองสเตย์อย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ตัวหินเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะมีพวกลองสเตย์อยู่4 5เดือน6เดือนนานมากพวกโดยเฉพาะพวกหลังเกษียณพวกนั้นจะอยู่

0: ็นแบบว่าจริงจังกลายเป็นเรสซิเดนซ์ไปเลยขณะที่นักท่องเที่ยวอื่นเช่นเอเชียก็ยังมีเป็นมาไปเป็นระยะฮะแล้วแต่ว่าทัวร์เขาไปในรูปแบบไหน
1: ครับขอถามหน่อยครับอาจารย์คลื่นความร้อนฝั่งยุโรปถึงกับมีคนตายออกมาเล่นน้ำสาธารณะกันบ้านเขามีพัดลมแอร์บ้างไหมครับอาจารย์
0: ผมไม่ได้ตามข่าวเลยนี่เห็นไหมข่าวเขามีฝรั่งเศส
1: ขายจนมีคนไปซื้อจนหมดอ่ะหมดห้างอ่ะทั้งพัดลมทั้งแอร์เนี่ย
0: มีฮะแต่ก็เบื่อว่าผมเคยบอกไปแล้วว่ามันเหมือนกับซื้อฮีเตอร์เมืองไทยเนี่ย
1: คิด
0: ว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะซื้อฮีเตอร์เนี่ยมันจะมีขายเยอะแค่ไหน
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติเมืองไทยอยู่ดีอุณหภูมิลดโดนคลื่นความเย็นอุณหภูมิกรุงเทพเหลือ2องศาเงี้ยโอ้โหแล้วทุกคนก็ต้องแห่กันไปซื้อฮีเตอร
1: ์
0: แต่ซึ่งมันก็ลักษณะเดียวกันนะฮะเขามีขายแต่มันเขาไม่ได้มีเยอะแล้วราคาเขาก็แพงแล้วอาคารเขาไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับการติดตั้งแอร์ที่วางคอมอยู่ตรงไหนยังไม่รู้วางมั่ววางซั่วเดี๋ยวโดนจับอีกเพราะอาคารแถวนั้นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นอาคารอนุรักษ์ทั้งนั้นห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพนอกอาคารอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นมันมีหลายเด้งเหลือเกิน
1: ระหว่างลงทุนซื้อแอร์มาติดเอาพัดลมมาเปิดกับเดินทางมาหนีไปมาเที่ยวประเทศไทยหลบหนีร้อนเนี่ยเผลอๆเที่ยวไทยดีกว่านะ
0: ก็ผมจริงๆถ้าเกิดพิจารณาดีๆเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยมันติดไม่ได้ อย่างที่ผม บอกเนี่ยอาคารอนุรักษ์เนี่ยมันติดไม่ได้ คือเขาห้ามทำแบบเปลี่ยนแปลงอยู่ดีจะไปห้อยคอมพิวเตอร์อยู่บนตึก400ปีนี่คิดภาพเอาดิ
1: ครับ
0: แล้วโดเดว่าอันเดียวในห้องเราเนี่ยมันติดไม่ได้ไงแล้วเขาเจอว่าจะมันติดไม่ได้เนี่ยติดก็ต้องติดก็คือต้องตกลงกันทั้งห้องทั้งตึกติดเซ็นเซอร์แอร์ออกแบบใหม่หมดซึ่งเป็นไปแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางทีหนีร้อนมาเมืองไทยก็น่าจะเป็นโปรแกรมโปรที่ดี
1: ติดแอร์บางทีก็เปิดแค่ปีนึงครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ป่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: มัน
0: มาฮีทเวฟมาทีละ 3-4 วันแล้วมันก็หายมันก็มาใหม
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดการติดแอร์จากความคุ้มค่าเนี่ยก็ต้องคิดกันหนักหน่อยอะว่ามันจะคุ้มไหม
1: แต่ตอนนี้ดูเวลาแล้วครับอาจารย์ครับคงต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816585

0: 3461วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลพบกับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเม้งพิพัฒน์ฮะแล้วก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอาจารย์ฮะท่านนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีการสั่งการออกกฎหมายห้ามใช้กัญชาเพื่อสันทนาการกินกัญชาตามข้างถนนก็จะหายไป
2: เริ่มจากข้างบ้านผมก่อนหายออกมา
1: ครับผม
2: เดินไปดูให้ท่านนายกฮะ
1: อ่ะครับแล้วคนก็เครียดเลยกันถ้าใช้เพื่อสถานการณ์ไม่ได้เนี่ย
2: ก็ลองดูแล้วกัน
1: แล้วก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวฮะอันนี้เริ่มที่สวนลุมพินีสวนเบญจกิติแล้วนะฮะนั่งอยู่นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรฮะดูตัวเงินตัวทองเดินไปเดินมานะฮะเป็นเริ่มเขาเริ่มมีรณรงค์กันนะฮะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวก็เริ่มที่สวนลุมก่อนเลยแล้วก็เห็นทำที่สวนเบญจกิติด้วยครับอาจารย์ครับก็ดีนะ
2: ก็ดีไม่เขาว่าห้ามดูมือถือห้ามอะไรนะ
1: ใช่ต้องวางเลย
2: ต้องวางเลยแล้วก็นั่งดูเฮียก็ดีนะ
1: กับกับ
2: ก็
1: จิบกาแฟต้องซื้อมากินอีกนะ
2: คือก็คงมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบนะฮะเห็นเขาบอกเขาจะจัดประจำทุกปีก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าสวัสดีต้องกินอ่ะ
1: ต้องทำมาหากินกันไหมนะว่าดูว่าม
2: ันมีกลุ่มคนไงคือคิดเราไปตัดสินคนอื่นก็ไม่ได้มีกลุ่มคนนี่เขาใช้ชีวิตชิวๆอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มซึ่งเขาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในกรุงเทพหรือในประเทศไทยเรามานั่งดูเที่ยวก็ใครที่สอดคล้องใครที่พอมีเวลาชีวิตเหลือก็เชิญแล้วกันแต่ผมเนี่ยอยากนั่งดูเที่ยวเฉยๆเดี๋ยวผมอีก3งานเลยหลังจากคุณหมิงเนี่ยต่อเรียงกันปุ๊บป๊อป
1: ครับที่สุหลงร .9 นี่ผมไปบ่อยก็เห็นว่ายน้ำกันเป็นก็อดซิลล่าเลยฮะก็แต่ก็ดีนะก็ดูเขาสงบเงียบไม่ไปรบกวนมนุษย
2: ์ก็จัดโบดิโอดูเที่ยวรอบกรุงแล้วก็ให้ถ่ายภาพเที่ยวกับ
1: อันนี้ก็อีกเรื่องนึง
2: ฉากหลังแล้วก็มาประกวดของทท.
1: ครับ
2: ว่ามีในกรุงเทพมีจุดดูเที่ยวกี่ที่
1: อันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะมีถึงกับจัดดูทัวร์สัตว์เลื้อยคลานอ่ะรวมถึงงูด้วย
2: ก็ไอ้นั่นก็เป็นกลุ่ม
1: เก็บ
2: พ่ออีเช่นกัน
1: เก็บตังค์หลักตั้งคนละหัวละ 2,500 อย่างเงี้ยฮะ
2: มินิกอดซิลล่าทัวร
1: ์
2: แบงกอกแล้วก็แล้วก็หาจุดมาเลยมีอยู่จุดไหนแล้วก็มีตั้งชื่อมาเลยจริงๆเขาก็ตั้งกันอยู่แล้ว
1: คร
2: ับ นั่นแหละแล้วก็ประกวดชื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: นัดรวมตัวรวมพลกันที่อโศกเนี่ยแล้วก็ไปที่อะไรนะไอ้ปอดของคนกรุงเทพอ่ะตรงแถว
2: ที่ไหนวะ
1: ไอ้ที่บางน้ำพึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจำชื่ออีกชื่อหนึ่งไม่ได้ชื่อที่คนรู้จักกันอ่ะเดี๋ยวนะตรงอะไรนะไอ้ติ่งไส้ติ่งของคนกรุงเทพเนี่ยผมก็ลืม
2: ไส้ติ่งคนกรุงเทพอยู่ที่ไหน
1: แต่อยู่แถวไอ้ท่าน้ำบางนาครับฝั่งตรงข้าม
2: ท่าน้ำบางนาอยู่ตรงไหนผมยังคิดท่าน้ำบางนาไม่ของคุณเหม่งไม่ออก
1: เลยก็ตรงวัดบางน้ำพึ่งนะฮะใครรู้ส่งมานิดนึงผมอ่ะมันติดอยู่ริมฝีปากเนี่ยก็จะพูดก็
2: บางกระเจ้า
1: จะบางกระใช่ที่นี่แหละแต่ว่านัดกันที่อโศกนะฮะกลางเมืองเลย
2: ก็ผมรู้จักบางกระเจ้าเป็นชาตินึงแล้วเพียงแต่ว่าผมก็มันงงว่าทำไมนัดที่อโศก
1: นั่นแหละ
2: ทำไมนัดกันที่อโศกเพื่อไปบางกระเจ้าบางกระเจ้าไปลงเรือแถวแถวบางจากแถวแถวอะไรแถวนั้น
1: คร
2: ับ ใช่อย่าเชื่อคุณหมิงนะฮะนัดอโศกไปเทอร์มินอลเทอร์มินที่วันนะฮะเราไม่ได้เป็นบางกระเจ้า
1: ไปจริงๆเขามีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบด้วยเอ๊ะจัดทัวร์ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีใบอนุญาตหรือเปล่าปรากฏว่ามีใบอนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวมีคนไปร่วมทัวร์เนี่ย10กว่าคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติก็หลายคนเกือบครึ่งอ่ะเลยครึ่งด้วยมีคนไทยนิดหน่อย
2: ไปทำอะไรนะ
1: ไปดูสเกาฮะดูงูเขียวหางไหม
2: ้มีแต่ไม่มีอยู่แล้ว
1: เต็มไปหมดเลยเขาถ่ายรูปมาเขาทำเป็นโพสต์ใน Facebook ด้วย
2: ถ้าเขามีใบอนุญาตถูกต้องผมว่าน่าส่งเสริมจะตายมีกลุ่มคนพวกนี้พวกแก๊งดูนกแก๊งดูงูแก๊งดูสัตว์แปลกๆเนี่ยเป็นที่นิยมฮะแล้วคนตอนนี้เนี่ยมันมีกลุ่มเฉพาะอยู่แล้วตามประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเขาก็สนใจอยากมาดูซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นแปลกเลยแม้กระทั่งคนไทยเองบางคนก็ไปดู
1: ครับอ่ะคุณธีรวัตรขออนุญาตเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเชียงใหม่ควรมีสนามบินแห่งที่2หรือยังครับเขามีข่าวจะทำเป็นมหานครเชียงใหม่เชียงใหม่มหานครนี
2: ่ก็เห็นจะทำที่ลำพูนอะไรสักอย่างไม่เหรออ
1: ๋อฮะ
2: ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยชัดเจน
1: ครับ
2: เพราะว่าสนามบินเดิมเนี่ยมัน
1: ยังเหงาอยู
2: ่ไม่ใช่มันอยู่ติดบ้านผมที่เชียงใหม่ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่บ้านผมอยู่ถนนสุเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสนามบินจิ๊บเดียวก็ถึงแล้วหรือเป็นสนามบินใหม่นี่โอ้โหพี่ไปสร้างลำพูนกว่าจะกลับนั่งแฟร์มาถึงบ้านแพงเพราะฉะนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแท้ๆแล้วก็ความ เห็นแก่ตัวอย่างเต็มที่ที่บอกว่าไม่ควรจะมีเนื่องจากสนามบินเก่าอยู่ใกล้บ้านที่เชียงใหม่ครับพี่บ้านที่เชียงใหม่
1: ครับที่สนามบินท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเป็นที่ติดกันน่ะก็มีของทหารเขาอยู่ด้วยนะก็ใช้ร่วมกันได้ผมว่านะ
2: แล้วแต่ผมไม่มีความคิดเห็นส่วนรวมผมมีความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นซึ่งพูดไปแล้ว
1: ครับผมคุณจอยบางจากส่งเข้ามาครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเม่งม่อนผิดอะไรทำไมมีแต่คนว่าไอ้ดรายม่อนครับพอดีผมตกข่าว55ก็มันสกปรกอ่ะเอาไปซักซะหน่อยสิ
2: มัน77ล้านวิวอ่ะ
1: คุณสมปรารถนา
2: น่ากว่าประชากรไทยอีกนะ
1: คนไทยนี่เท่าไหร่นะ60ล้านคน
2: 77ล้านวิวนี่แปลว่าอะไร
1: ครับก็อาจจะคนละหลายครั้งหรือเปล่าฮะ
2: ผมว่าคือคนที่เขาทำคลิปพยายามโปรโมททท.จ้างคนทำอะไรอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปโขกพื้นบอกว่าคลิปดีเพื่อประเทศหรือแม้กระทั่งพวกคลิปให้ความรู้อย่างที่ผมทำนี่ผมก็อ่านเอาหัวโขกพื้นเหมือนกันว่า
1: อยากจะว่าจะไปบ้าน
2: เขาบ้านแป๊บเดียวเราเอาไป77ล้านของเราเอาแค่หลักหมื่นยังเหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ของเคสนี้นี่เขาผิดกฎหมายนะเอาภาพลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร
2: ์ผิดกฎหมาย
1: เมื่อกี้ผม
2: ไปแล้ว77ล้านวิว
1: ดังไปเลยฮะคุณฮาเวียไม่ใช่คุณสมปรารถนานั่งเฉยๆไม่ทำตึ๊ดๆอะไรนี่ไม่น่าใช่กิจกรรมท่องเที่ยวนะครับเช็คข้อมูลจากไหนเช็คเถอะก็ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะ
2: อ๋อไม่ใช่อีเวนต์เลยครับ
1: ครับ
2: ผมโทษที่ผมจำชื่อผู้จัดไม่ได้เขามีกลุ่มผู้จัดโดยเฉพาะเลย
1: ฮะ
2: เขาจัดช่วงเวลานั้นแล้วเขาก็จัดเนี่ยรู้สึกจะนั่งเฉยอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมาพูดคุยถึงสิ่งที่ได้ในช่วงนั่งเฉยมันเป็นอีเวนต์เลยครับเป็นอีเวนต์เหมือนกับฟังเพลงในสวนลุม
1: ก็ในละแวกเดียวกันไม่ใกล้ไม่ไกลเขาก็เต้นแอโรบิกกันบ้างวิ่งกันบ้างเป็นเรื่องเป็นราว
2: อันนี้เป็นอีเวนต์เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เราไปนั่งเฉยๆอยู่คนเดียวอะไรนั่นอันนี้จัดเป็นจะเขาทำเป็นอีเวนต์เลยแล้วเขาก็บอกว่าปีหน้าก็จะจัดอีกก็คือเป็นอีเวนต์นั่งเฉยแล้วตอนหลังก็มาว่าในช่วงเวลาที่คุณนั่งเฉยคุณได้เรียนรู้ชีวิตอะไรบ้างมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ย
1: มันช่วยท็อกซิกเรื่องของการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมเดาว่าอย่างนั้นนะ
2: ผมไม่รู้คุณเบงก็ไปดิ
1: ไม่ไปอ่ะต้องทำมาหากินเนี่ย
2: โอเคแล้ว
1: คุณทาเวียส่งเข้ามาบางกระเจ้าควรไปช่วงเดือนไหนครับมีที่ไหนควรแวะเที่ยวบ้างก็ไปตลอดทั้งปีได้เลยนะครับ
2: บางกระเจ้าไม่มีเดือนเนี่ยมีนิดเดียวให้ดูเวเทอร์เรดาร์ก่อนฝนจะมาหรือเปล่าเวเทอร์เรดาร์กรุงเทพบอกว่าฝนไม่มาก็ไปได้เลยนั่งข้ามไปจอดวัดตรงแถวคลองเตยนี่ผมจำไม่ผิดนะมีวัดแล้วไปจอดรถแล้วก็มีท่าเรือนั่งเรือข้ามไปปุ๊บขึ้นมาก็เป็นมันคือบางกระเจ้าเนี่ยมันมีหลายท่าเรืออยู่แล้ว
1: มีหลายมุม
2: ท่าเรือนั้นก็ขึ้นมาปุ๊บก็มีจักรยานให้ขี่มีอะไรแล้วก็มีสวนใหญ่ผมจำชื่อสวนไม่ได
1: ้
2: สุนทรนครเขื่อนขันเมื่ออะไรทุกอย่างมั้งไม่ยืนยันนะฮะ
1: ครับนครเขื่อนขันจักรยานเนี่ยต้องเลยไปนิดนึง
2: ป่าในเมืองในกรุงของที่ปตท.ก็ทำไว้และอะไรต่างๆนะ
1: ครับ
2: ก็สามารถไปเที่ยวกันได้ไม่ยากครับไปจอดรถแล้วก็นั่งรถเรือหางข้ามไปบางกระเจ้าขึ้นท่าเรือก็ มันแค่ข้ามแม่น้ำเอง
1: อืม

0: นั้นว่าภายใน 3-4-5 ชั่วโมงฝนจะไม่มาอะไรเงี้ยมันก็พอบอกได้อยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ถ้าจะนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรผมว่ามานั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงเนี่ยบางกระเจ้าเนี่ยดีนะฮะมีวิวให้ดูวิวแม่น้ำด้วยมีโรงกลั่นอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยครับคุณอดิศรอาจารย์ไลฟ์สดยืนเมื่อยไหมครับอ่ะเมื่อยไหมฮะ
0: เดี๋ยวนะอะไรอ
1: าจารย์นั่งมั้ง
0: เดี๋ยวนะผมไม่ไลฟ์สดนะฮะ
1: ครับ
0: ผมใช้รีวผมอัดล่วงหน้าอัดคลิปนะแต่ลงรีวเพราะไลฟ์สดมันไม่มีเหตุการณ์จะเป็นต้องไลฟ์สดขนาดนั้น
1: ครับ
0: เพราะงั้น
1: รีวของอาจารย์ต้อง8นาที ผิดกฎเฟซบุ๊ก
0: ครับเฟซบุ๊กบอกว่าให้ทำรีวยาวๆเขาแนะนำผมมา
1: ครับ
0: ส่วนตัวนะฮะคำแนะนำพวกนี้จะเป็นโปรเฟชชั่นแนลแดชบอร์ดผมเป็นโปรเฟชชั่นแนลเขาจะแนะนำว่าต้องทำรีวยาวๆกว่านี
1: ้
0: มันจริ
1: งๆครับ
0: มันเป็นอย่างนี้
1: เขา
0: บอกว่าวิวยาวๆวิวยาวๆของยูได้คนวิวยอดวิวสูงเยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็รอไป6นาทีบ้าง7นาทีบ้างตามใจคือบอกว่าถ้าเกิดวิวสั้นๆแล้วเขา Facebook เขาไม่มีโอกาสโฆษณาของผมมีบางทีรอไป2โฆษณา3แอดยังมีเลย
1: ดูยอดไลค์ยอดวิวเว็บๆก็เยอะอยู่นะฮะอาจารย์ฮะ
0: ของผมอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนเบื้องสุดตอนนี้ร้านอยู่บิวอ่ะ
1: เหมือนสาวน้อยที่เขามาเต้นอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมพูดวิชาการอย่างเดียวด้วย
1: เออ
0: ไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยวิชาการล้วน
1: ๆครับลองเต้นบ้างไหมฮะ
0: ไม่ต้องเต้นฮะ
1: ครับ
0: คือเรารักษาจุดเด่นของเราไว้ว่านักวิชาการที่มานั่งทำรีวิวแล้วก็พูดเรื่องเอลนีโญเรื่องฝนเรื่องพายุเนี่ยมองไปนี่ไม่ค่อยมีฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนักสื่อสารที่เอาข้อมูลมาพูดมากกว่าส่วนผมเป็นนักวิชาการ
1: กำลัง
0: เลยได้รับความเชื่อถือมาก
1: อ๋อครับมีท่านฟังถามมาครับกำลังตัดสินใจจะไปเที่ยวเกาะเลือกระหว่างเล้าเหลียงกับเกาะพยามไปเกาะไหนดีฮะไปช่วงไหนล่ะ
0: เล้าเหลียงอยู่ตรังพยามอยู่ระนอง
1: ครับ
0: คำถามคือไปไหนดีกว่ากันใช่ไหม
1: เขาอาจจะอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะเพราะทั้งสองเกาะนี่ก็
0: มันก็ส่วนตัวพอสมควรทั้งสองเกาะ
1: ส่วนตัวส่วนตัวด้วย
0: มันเป็นเกาะที่ค่อนข้างส่วนตัวมันไม่ค่อยมีการท่องเที่ยวสุดเยอะแยะก็มีอ่ะมีที่พักมีอะไรต่างๆแต่มันก็เป็นสไตล์แบบบรรยากาศชิวๆมากๆผมคิดว่าขึ้นอยู่กับการเดินทางมากกว่าท
1: ั้
0: งสองเกาะเนี่ยไปได้ทั้งสองเกาะฮะเพราะลักษณะก็คล้ายๆกันถ้าเกิดจะเอาทะเลให้มันใสมันก็ไม่ได้ใสกว่ากันมากนะเราเหลียงอาจจะใสกว่าพยามนิดหน่อยแต่ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น
1: ครับ
0: มันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากไปถึงตรังหรืออยากไประนองซึ่งถ้าเกิดพูดถึงการความลำบากในการเดินทางเนี่ยตรังอาจจะดูไกลกว่าแต่ระนองมันก็ต้องขับรถสะดวกไปค่อนข้างหยุดเล้าใจพูดถึงเครื่องบินไปตรังก็มี
1: ลงตรังแล้วก็ต่อเหลาเลียง
0: คือมีไประนองก็มีฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไป
1: ผมน่าจะ
0: ไประนองนะไปเกาะพยาม
1: เอาสบายๆนะเพราะบนนั้นเขามีที่พักที่เป็นของเอกชนด้วยแต่เหลาเลียงไม่แน่ใจมีป่ะฮะ
0: เหลาเหลียงน่าจะมีนะฮะพอดีผมไปดำน้ำอีกเดียวผมไม่ได้ขึ้นบก
1: ครับ
0: ก่อนเหลาเหลียงไม่ได้ไปนานแล้วบนบกนะฮะน่าจะมีอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมไปแถวเกาะพยามก่อน
1: ครับที่จังหวัดระนองฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาสร้างแลนด์บริด
1: จ์ครับผมโอเคไปกันที่ข้อความต่อไปครับ
0: เดี๋ยวได้เราเหลียงมีฮะมีที่พักอยู่ที่นึง
1: แ
0: ล้วก็เราไปค้นเอาเองแล้วกันมีที่พัก
1: ครับอาจารย์คิดว่าไทยต้องสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เหมือนต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปากแม่น้ำไหมครับโหมาวิชาการจ๋าเลยอันนี
0: ้ปรับไม่นะเราไปสร้างโครงสร้างแข็งมากไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโครงสร้างพื้นที่อ่อนอยู่แล้วพื้นที่อ่อนไหวทั้งตะกอนทั้งแม่น้ำทั้งน้ำมาสร้างพื้นที่แข็งแข็งไปอย่างที่เราเคยพยายามทำหลายหนแล้วมันก็
1: พังทลาย
0: เลนหายไปหมดแถวสมุทรสงครามแถวสมุทรปราการพวกนี้มันค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าที่อื่นก็อาจจะทำได้แต่ของเราในปากเจ้าพระยาหรือสีแม่น้ำที่ไหลลงอ่าวไทยตอนในมันค่อนข้างนุ่มมันเป็นชั้นดินตะกอนเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องวางแผน ค่อนข้างดีผมคิดว่าในเล่นแบบแนวธรรมชาติจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังถามถึงว่าหมายความว่าถ้าเกิดน้ำทะเลสูง

0: ขึ้นเพราะโลกร้อนในอนาคตอีก50ปีอะไรเงี้ยต
1: ้
0: องสร้างเขื่อนยักษ์กันน้ำทะเลระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะน้ำแข็งละลายอย่างเงี้ย
1: เหมือนที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าฮะ
0: มันไม่ใช่ญี่ปุ่นไงแต่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยดูชัดเจนที่สุดก็คือสิงคโปร
1: ์ที่
0: จะรับมือ กับที่อเมริกาก็มีที่นิวออร์ลีนซ
1: ึ่
0: งเป็นพื้นที่รุ่มน้ำต่ำต่ำคล้ายๆเมืองคล้ายๆกรุงเทพที่เคยเกิดน้ำท่วมเรื่อยๆต่างๆใช่มาเถอะผมจะตายละ
1: ผมเห็นตะเถาสมุทรสาครนี่เขาปักอะไรนะท่อไอท่อนไม้ไผ่อ่ะเป็นแนวตั้งกันเป็นแนว
0: เลยแนวซอฟมากกว่าเพราะว่าไม้ไผ่ลดแรงน้ำแล้วก็ดึงตะกอนให้ทำให้ตะกอนตกแล้วก็ปลูกป่าชายเลนข้างในอันนั้นเป็นแนวที่เมืองไทยใช้แต
1: ่
0: ถ้าเกิดเราถามว่ามันจะถ้าเกิดใน50ปีข้างหน้าแล้วน้ำระดับน้ำทะเลสู
1: งขึ้น
0: ครึ่งเมตรตัวเมตรหนึ่งอันนั้นคนละเรื่องกันละอ
1: ัน
0: นั้นมันอันนั้นมันเข้ามันเป็นระดับน้ำทะเลทั้งหมดสูงขึ้น
1: มีข้อความส่งเข้ามาเพิ่มเติมฮะอาจารย์เล่าเรื่องพายุน้อยได้ครับเรา
0: ดูทุกวัน
1: เลย
0: ผมมีรีวิวให้เรียบร้อยแล้ว
1: ฮะ
0: พายุน้อยก็คือจริงๆผมก็เล่าไปแล้วนะพายุน้อยก็สู่สวรรค์ไปแล้วแล้วป
1: ั
0: ญหาของเราก็คือเราเลี้ยงพายุยากเหลือเกินนะเพราะว่ามันเปรียวม
1: ัน
0: ไม่เหมือนมานาตีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปถ้าเกิดเราไม่บอกว่าหมดความพยายามแล้วมันก็ปล่อยมาก็เอามาปล่อยให้มันตายอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่ค
1: ุ
0: ณหมอต่างๆเขาก็เรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดพายุมันเด็กมากนะเพราะงั้นสิ่งเดียวที่ช่วยได้ชัดๆก็คืออย่างที่บอกนะฮะสัตว์ทะเลเคยตื้นให้แจ้งกรมทะเลอย
1: ่
0: าพยายามเอาไปปล่อยโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสัตว์น้ำอย่างลูกพายุหรืออะไรเงี้ยเอาไปปล่อยเดี๋ยวลูกโลมาเงี้ยเอาไปปล่อยเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาใหม่ในช่วงเวลาที่มันไปมาๆเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันก็ยิ่งบอกช้ำ
1: อาจารย์อธิบายไว้ว่าคือหลงฝูงมาแล้วหลงพัดกับแม่แล้วเอากลับไปปล่อยเนี่ยก็ยังหลงอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวก็กลับมาเคยตื้นใหม
0: ่คือเราอย่าดูคลิปAI ให้มาก
1: มี
0: แม่ลอยโบกมือแล้วมนุษย์ไปช่วยแล้วก็ลูกพยูน
1: แม่ก็มารอรับไม่ใช่อย่างนั้น
0: แม่รอรับโบกมือ
1: แม่ไปไหนตอนไหนแล้ว
0: ตะโกนแฮปปี้ thank you very much
1: ก
0: ็คือเราทำคลิป AI ก็ช่วยรักษาความเป็นจริงในโลกกว้างด้วยถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันโอ้โหถ้าเกิดมันหลงแล้วโอกาสเจอกันหลงเป็นวันเนี่ยโอกาสเจอกันนี่เรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วฮะแม่พยูนก็ไปหาผัวใหม่
1: เห็นอะไรนะเห็นหนังสือพิมพ์พาดข่าวอากาศร้อนไข่ไก่ขึ้นราคาใช่เพราะโลกร้อนไหมครับอาจารย์ไม่น่าใช่
0: อากาศมันยังไม่ร้อนขนาดนั้นมั้ง
1: ครับ
0: มันร้อนเลยมันยากอะบอกยากพอดีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไก่เลยไม่สามารถจะบอกได้แต่ถ้าเกิดเข้าไปช่วงจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าร้อนปีหน้าอย่างเงี้ยโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันร้อนผิดมันก็ผิดปกตินะฝนนิดหน่อยตอนนี้ฝนไม่ตกแต่มันก็ว่าแต่มันก็ไม่ได้ผิดปกติเยอะขนาดนั้น
1: ไปกันที่ SMS ครับผมจะแอบดูให้นะครับเรื่องกัญชาเพราะที่โรงพยาบาลเจอคนต่างชาติโอเวอร์โดสทุกวันเลยครับคุณบีเลี้ยวปูนทำงานที่โรงพยาบาลเหรอฮะ
0: ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็ลองดูแล้วกันก็แล้วแต่เอาแค่มองเห็นก่อนเอาแค่ร้านที่มองเห็นด้วยสายตาซึ่งผมคิดว่าร้านที่มองเห็นด้วยสายตาเนี่ยผมก็เห็นอยู่เยอะแยะมากมายก็ถ้าเกิดท่านนายกจัดการก็จัดการแบบเห็นชัดๆจัดการคาตาไว้ก่อนส่วนอย่างอื่นก็ค่อยๆไอ้ที่แอบสูงก็ค่อยไปว่ากันเอาไอ้ชัดๆคาตาให้มันจบก่อนนะครับ
1: ใช่เรื่องนี้ไหมที่เขาบาดหมางกันอะ
0: ใครแบบหมาง
1: พี่ท่านนายกกับใครนะกับผู้มีอำนาจนอกรัฐบาลอ่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่รู
0: ้สนใจการเมืองไม่เกี่ยวกับว่าเรียกร้องอยู่อย่างเดียวคือเอาไทยช่วยไทย4ปีมาน
1: ี่คุณเวลาเขาส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube รอไทยเที่ยวไทยครับจะไปเชียร์น้องเนเน่ที่ภูเก็ตเฮ้ยภูเก็ตนี่ต้องรอไอ้นี่แล้วอะไรนะเที่ยวช่วยไทยช
0: ่
1: วยไทยเที่ยวอะไรทั้งอย่างนี่แหละ 3,000 เนี่ยต่อหัวเนี่ย
0: ได้ละโอเคได้เลยผมก็รออยู่เหมือนกันนะเราใจเดียวกันครับเอามา
1: ครับผมอาชญากรรมเต็มประเทศเลยครับไหนบอกว่ามี AI Camilla ส่องกล้องปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นอาชญากร
0: มันรู้ไง
1: มันไอ้กล้องเนี่ยมันเขาติดตรงแถวคนที่เดินทางเข้ามาผ่านทางสนามบินนะแล้วก็มีกล้องจับแล้วก็ตามพวกแหล่งชุมชนคนแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปกันเยอะมากแต่ว่าไอ้ที่มาทางนัตตะเข็บ

0: ค่ะ
1: ครับเชิญเลยฮะอาจารย์ฮะ
0: คือจับหน้าอย่างนั้นต้องเป็นอาชญากรระดับโลกเลยฮะ
1: แต่ถ้ากินเหล้าเมาเนี่ยไม่ใช่แหละ
0: กินเหล้าเมาขโมยของชกกันมันจะไปเจอคือในวันนั้นมันต้องไปมีประวัติอาชญากรอยู่ในแฟ้มตำรวจสากลเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอันนี้พูดถึงนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแต่เนี่ยอาชญากรระดับชาตินะฮะแต่ถ้าเกิดเพราะว่าคุณเหม่งพูดสนามบินเนี่ยผมก็พูดแต่จากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดพูดถึงในประเทศเองก็มันก็มีอยู่แล้วปล้นชิงที่ไหนก็มีไปยืนกลางหน้าห้างแฮร์ร็อตที่อังกฤษก็มีคนปล้นก็ต้องจัดการปัญหากันไปแต่จริงๆผมก็ว่ามันคือผมอยู่กรุงเทพไงผมก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าแถวบ้านผมก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะเรื่องปล้นก็หายไปเยอะละเพราะตอนนี้สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยมันจะมีขโมยแอบเข้าบ้านมาอะไรเงี้ยยกทีวีอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยยกไปก็ขายไม่ได้ปล้นไปปล้นทางดิจิตอลมันรวยเร็วกว่าแกมเมอร์พวกนั้นเนี่ยได้เงินสดง่ายดีด้วยเพราะงั้นไอ้พวกขโมยปีนเข้าบ้านเนี่ยที่อื่นผมไม่ทราบแต่ถ้าเกิดแถวบ้านผมก็ไม่ค่อยมีฮะ
1: หมายถึงไม่มีอะไรครับไม่มีกล้อง
0: ไม่มีโจร
1: ครับ
0: คือโจรหนีไปอยู่ในดิจิตอลหมด
1: ครับคุณสุวิทย์ครับส่งเข้ามาขอบคุณนะส่งว่าฝนถล่มไม่มีคนเดินอะไรเนี่ย
0: ส่งงานบ้างงานที่ส่งวาดที่เคยคุณหมิงเพิ่งโฆษณาไปไง
1: อ๋อส่งวาด Awakening กันเหรออ๋อก็ฝนตกนี่ครับให้ทำไงล่ะจะเดินปากฝน
0: มันตกมันก็หยุดไงฮะตอนนี้ก็หยุดไงก็ไปดิ
1: ใช่เขาเปิดตอน6โมงเย็นถึง5ทุ่ม
0: อ๋อไม่เป็นไรเราเพราะฝนก็มาตอนก็เปลี่ยนชื่องานดิเป็นเลนนิ่งทรงวาด
1: ครับเลนนิ่งทรงวาดก็ดีนะนั่งนิ่งๆดูฝนตกอยู่ที่ทรงวาดแล้วก็เปิดไฟวิบวิบวิบ
0: มันก็ไม่ได้ตกทุกวันนะฮะเขาจัดงานแล้ววันไหนก็จะบอกไงเวทเทอร์เรดาร์คือสิ่งที่คนกรุงเทพคุณจะดูทุกคนทุกคนในประเทศไทยคุณจะดูอ่ะเพราะมันบอกได้เลยตอนนี้ถ้าเกิดช่วง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี่มันชัดๆอยู่แล้วเราก็แค่ดูให้มันเหมาะแล้วก็ไปในช่วงจังหวะที่มันไม่มีฝนให้เราอยากโดนฝน
1: อยากทำอาชีพท่องเที่ยวทำอะไรดีครับถึงจะมีได้ตังค์เปิดโรงแรมครับ
0: โอ้ย
1: ไม่ต้องไปแข่งกับใครด้วย
0: กล้าจริงนี่อย่าลองเลยถ้าเกิดไม่ใช่คนในท้องถิ่นจริงๆแล้วก็อยู่ในพ
1: ื้
0: นที่ตลอดแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกว่าบ้านเรามันจะบูมอย่างเงี้ยค่อยเปิดฮะเพราะว่ามันลงทุนเยอะมันกู้ทำอะไรคิดใจร้อยให้ไปก่อน
1: เปิดทีต้องระดับบรรดาลาเลยใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ผมบรรดาลากว่าจะเปิดที่ทั่วทีโรงแรมน้องสาวผมเปิดมาก่อนบรรดาลาก่อนย้ายเครือนะฮะคือมันเป็นโรงแรมอยู่แล้วแล้วค่อยมาเข้าเครือบรรดาลาที่หลังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาทำมาเป็นตุ่
1: ม
0: ทำมา30ปี
1: มัน
0: ไม่ใช่มันอยู่มาตลอดอยู่มานานมากอยู่มาก่อนโนโวเทลอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่มาตลอดเพราะฉะนั้นโอเคมันทำได้แต
1: ่ถ้
0: าเกิดจะอยู่ดีๆจากไหนรู้มองซ้ายมองขวาแล้วกู้เงินไปเปิดโรงแรมณตอนนี้เนี่ยโอกาสเจ๊งมีสูงครับต้องรอดูจังหวะเอาเองคือถ้าเกิดมีโอเคถ้าเกิดมีบ้านอยู่แถวท่าเตียนแล้วมองเห็นวัดอรุณแล้วปรับบ้านเราให้เป็นโรงแรมเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยอย่างพอมีแววว่ามีสัก4 6ห้อง8ห้องอะไรเงี้ย
1: พูดถึงท่าเตียนตอนนี้เขารีโนเวทใหม่ด้วยนะฮะเป็นวิวโอยมองไปฝั่งตรงข้ามนี่เห็นพระปางวัดอรุณเด่นสวยเลยฮะอาจารย
0: ์ใช่ฮะแต่ก่อนผมก็ไปดูเป็นระยะ
1: ครับท่าเรือก็เดินข้ามโอ้โหสะดวกสบาย
0: ครับจะเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงหมดแล้วเพราะงั้นก็หนึ่งนะคำแนะนำก็คือตั้งป้อมดีๆใจเย็นๆนะเลือกพื้นที่ดีๆแล้วก็เริ่มจากอะไรเล็กๆถ้าไม่มั่นใจอย่าทำ
1: อินฟลูเอนเซอร์ก็สายท่องเที่ยวนี่จะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าทำกันโอ้โหเป็นล่ำไม่ใช่เป็นล่ำเป็นสันปริมาณเยอะมากทำกันทุกช่วงอายุ ครับคู่แข่งเยอะหน่อย
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นทางออกอ่ะมันก็ซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีประสบความสำเร็จอ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าต้องยอมรับว่ามันเป็นกระแสช่วงเรดโอเชียนแล้วก็คือเรดโอเชียนในที่นี้ก็คือสู้กันถึงตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่มีหมอโดราเอมอนเราก็คงไม่ได้คลิป
1: ในมุมนี้เนี่ยอาจารย์มองเห็นบูโอเชียนบ้างไหมฮะแบบ
0: นี่ไงผมทำอยู่เนี่ย
1: อ๋อไม่ยุ่งกับใครเลยอยู่ใน
0: ใช่บลูของผมนี่ก็ผมทำรีวิวของผมอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ว่าเมื่อไม่มีนักวิชาการคนไหนมานั่งจ้องเข้า
1: ทั้งประเทศก็มีอาจารย์อยู่คนเดียวนี่แหละ
0: ก็นี่ไงบลู
1: ครับ
0: ส่วนถ้าเกิดเราไม่มีจุดเด่นแล้วเราจะไปทำแบบคนอื่นนะปกติเกาะกระแสไปเน
1: ี่
0: ยอันนั้นเลฟแบบฮอตๆเลยฮะ
1: ครับแต่เวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ฮะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยนมาเลเซียอันวาต้อนรับด้วยตัวเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนเวลา 11:20 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตัวเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำสองประเทศร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการการต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นชัชชาติ สกรับหนังสือรับรองผลเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการจากกกต.ภายหลังกกต.มีการประกาศรับรองผลไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นผู้มอบหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งให้แก่นายชัชชาติด้วยตนเองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยสกหลายเขตต่างเดินทางเข้ามาทักทายและร่วมถ่ายรูปร่วมกับนายชัชชาติทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้กำหนดเชิญผู้ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดทั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสกรวมทั้งสิ้น51คนทยอยเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งณบริเวณโถงอาคารชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้รับเลือกตั้งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกรุงเทพมหานครต่อไปโดยนายชัชชาติกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ประชาชนอีกครั้งพร้อมยืนยันพร้อมที่จะร่วมลุยทำงานต่อทันทีเนื่องจากมีหลายเรื่องที่รอการดำเนินการอยู่นายชัชชาติกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์100วันว่าจะมีการนำแผนทั้งหมดทำประมาณ261โครงการสลัตโกดาลิสประกาศอำลาโครเอเชียสลัตโกดาลิสประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติโครเอเชียหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีปิดฉากหนึ่งในยุคที่ประสบความสำเร็จที่สุดของวงการฟุตบอลโลกโครเอเชียในการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังโครเอเชียพ่ายโปรตุเกส1ประตูต่อ2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026โดยดาลิสเปิดเผยว่าแม้ยังมีความมุ่งมั่นจะพาทีมประสบความสำเร็จแต่เชื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งต่อหน้าที่ต่อคนรุ่นใหม่ตลอดการคุมทีมดาลิสพาโครเอเชียคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลก2018อันดับ3ฟุตบอลโลก2022และรองแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีก2023รวมทั้งสร้างยุคทองให้กับทีมชาติร่วมกับลูก้าโมดริชและขณะที่ประธานฟุตบอลโครเอเชียยังไม่ได้ประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับ Ed Sheeran บุกแคมป์ทีมชาติอังกฤษพร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษEd Sheeranศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษเดินทางมาเยี่ยมแคมป์เก็บตัวทีมชาติอังกฤษพร้อมจัดมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษให้กับนักแต่ละทีมงานโดยSheeranนำเพลงฮิต Castle on the Hill มาขับร้องในเวอร์ชันอะคูสติกท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมสระน้ำของโรงแรมในเมืองแคนซัสซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวของทัพสิงโตคำรามหลังจบภารกิจรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับปานามาทางนี้ทีมชาติอังกฤษจะลงเล่นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับนอร์เวย์วันอาทิตย์นี้ต่อไปคาวรุมิโตมะขับรถเฉี่ยวชนคนปั่นจักรยานคาวรุมิโตมะปีกซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถร่วมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก2026ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถเฉี่ยวชนคนปั่นจักรยานย่านอิตาบาชิจังหวัดโตเกียวเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่ผ่านมาโดยในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนมิโตมะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยคาดว่าเขารู้มิโตมะขับรถฝ่าไฟแดงซึ่งเจ้าตัวชี้แจงว่าเสียสมาธิเพราะเหลือบมองสัญญาณไฟจราจรทางแยกสถานีจูโจและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีย
2: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตรับวันนี้วันดีนะวันที่9นะครับเดือนกรกฎาคม2569นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะแต่ว่าก็เดินเรารายงานตัวนะครับวันนี้รายงานตัวมาใช้รายงานตัวนะฮะอยู่กับน้องเปรมและผมเจคทรงศักดิ์นะครับสวัสดีน้องเปรมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับเมื่อสักครู่ Colors นะครับของเจสันเดรูโลนะเพลงในฟุตบอลโลกปี2018
0: โอ้โหครับ2018ก็รัสเซียสิใช่ไหม
1: ทริปนั้น
0: เป็นยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาครับ
1: ก็เพลงบอลโลกจริงๆก็มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เปิดไปตั้งแต่เมษายนเนาะจนกระทั่งมีกรกฎาคมก็แทบจะไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยเพลงนี้ยังพี่เจ๋งตามนี้ครับ
0: เออเพอดีนะ
1: ครับ
0: มีท่อนฮุกท่อนอะไรด้วยนะฮะ
1: ก็ตามพื้นฐานเพลงแหละไม่ได้แบบแหวกแนวขนาดนั้นประมาณนี้พี
0: ่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่เอาฟังเพลงวันเดอร์บอลเนี่ยของ Oasis ไงเวลานั่งรถหรือว่าฟังก็ฟังเพลินนี้เหมือนกันเพราะว่ามาดังอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมนะของทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ร้องเพลงหลังจากจบการแข่งขันหากว่าได้รับชัยชนะนะ
1: คือ
0: เช่นแมตช์ที่ชนะเม็กซิโกไงนะครับ
1: คือมันต้องเปิดคือมันก็เปิดได้เรื่อยๆอ่ะตราบใดที่อังกฤษยังเข้ารอบรายการเมเจอร์พี่เจ๋งเพราะว่าอาจสมมติยังจำได้ไหมฮะยูโร2008นะฮะที่อังกฤษอยู่บ้านอ่ะแล้วเวนรูนี่นะฮะมีเวลาไปฮันนีมูนกับคอรินรูนี่ตอนนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะอังกฤษไม่ได้ไปไงก็ดูยูโรจนครบอะไรก็แต่ว่าภาพที่เห็นของอังกฤษเนี่ยในปัจจุบันคือมีทีมที่มีสาระขึ้นนะพูดอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยขยายในพรีวิว
0: สาระขึ้นยังไงเอ่ย
1: ก็ดูข้างหน้าดีพี่เจ๋งมีแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ย
0: อ๋อดูมีความเฉียบคมเฉียบขาดแล้วก็ดูดูด้านแบบน่ากลัวใช่ไหมล่ะ
1: ถูกฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยว่ากันในเกมอังกฤษ
0: ครับ
1: สาระในวันนี้นะฮะก็คือเกมที่เอารอบรองฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วเนี่ยฮะ
0: ค
1: ู่หนึ่งมาเจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งในสภาพที่ต่างกันออกไปซึ่งเดี๋ยวผมกับพี่เจ๋งจะพูดเรื่องนี้กันต่อนะครับ
0: นะฮะเอ้าก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้แต่วันนี้เราอยู่กัน2คนเพราะว่าทางคุณเอมบอกว่าไม่สบายฮะไม่มีคนให้แซวเลยฮะเขาไม่สบายก็เลยบอกว่าพี่อยู่2คนได้ไหมเอาถ้าเอ็มสามพี่ก็ต้องอยู่ได้สินะครับเอ้าก็เป็นไงฮะพักไป1วันเตรมเป็นไงบ้างเอ่ย1วันเหงาไหมอ่ะไม่มีบอลโลกอ่ะก็เหงาดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีพวกรักบี้มีเทนนิสที่ติดตาม
0: ดูนั่นอยู่ใช่ไหมวอลเลย์บอลประมาณนี้เนาะ
1: ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติอ่ะพี่เจ๋งพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าฟุตบอลโลกนี่ต้องใช้สมาธินะในมุมที่ว่าเราจัดรายการด้วยกันมาหรือเปรมจัดรายการหรือพี่เจ๋งมีรายการคือแน่นอนเราต้องพยายามมีข้อมูลที่แบบดีพอที่จะมาให้กับผู้ฟังผู้ชมด้วยเพราะเราเหมือนเราอยู่ในทีวีเน
0: า
1: ะ
0: ออนไลน์ด้วย
1: ใน YouTube
0: ครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้นะครับ4689899แล้วก็ทาง Facebook นะครับทาง YT บ้านแดงแล้วก็บ้านดำก็คือ TikTok ของเรานะครับอ่ะก็พักไปในวันเต็มๆเนาะก็เหงาเหมือนกันเนาะนะไม่ได้ดูกีฬานะครับแต่ว่าก็ได้พักชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องมาลุยกันต่อนะครับฟุตบอลโลกกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เข้าสู่หมดในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ก็คู่แรกลงเตะกันก่อนเลยเวลาวันนี้เวลา 3:00 นะ
1: จากที่
0: เวลา 3:00
1: Foxborough นะครับในเกมที่จะเกิด
0: เป็นคู่ไหนอ่ะเป็นคู่ไหนยังไงเลย
1: ก็แน่นอนฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับขออารัมภบทนิดนึงก่อนที่จะเปิดเข้าไปคู่นั้นนะครับก็คือแน่นอนรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปีนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีบราซิลและเยอรมนี
0: อ
1: ยู่ด้วยกันนะฮะคือตกไปก่อนหมดแล้วทั้งค
0: ู
1: ่นะฮะไม่มีทั้ง2ทีมอันนี้ไม่นับปีที่ไม่มีรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอย่างในยุคอย่างใกล้สุดปี74 78กับ82อ่ะรอบมันเป็นรอบ2ที่ต้องแบ่งกลุ่มมาเตะกันใหม่มันก็จะมีเกมยอดเยี่ยมหลายเกมซึ่งถ้านับอันนั้นไปด้วยมันก็เคยมีทั้ง2ชาติแต่โอเคคำว่า8ทีมสุดท้ายจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่มีนะครับแล้วก็แน่นอนอาร์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสโมร็อกโกคือ4ชาติที่กลับมาจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือตัวทีมนี
0: ้
1: นะครับก็คือโมร็อกโกเองนะครับนี่ก็เป็นแค่รอบก่อนรองครั้งที่2อ่ะนะครับก็คือ2ปีติดแหละในมุมนั้นซึ่งโดยอังกฤษเนี่ยนะฮะมา10ครั้งแล้วนะฮะในรอบนี้แต่อย่างที่ทราบก็คือก็ได้แชมป์โลกกลับไปครั้งเดียวอย่างว่ายุโรปแน่นอนมี6ชาตินะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายในอเมริกาชุดนี้ปี94นะครับตอนที่ฟุตบอลโลกจัดในสหรัฐอเมริกามียุโรป7ชาติพี่เจ๋งแต่ที่แต่สุดท้ายไม่มีชาติยุโรปมันไม่ได้แชมป์สักอันเป็นบราซิลนะครับ
0: ครับ
1: ภาพกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแชมป์กลุ่มในบอลโลกคนนี้เหลืออยู่6นะครับ2ทีมที่ไม่ใช่ก็คือโมร็อกโกกับนอร์เวย
0: ์
1: นะครับแล้วก็โมร็อกโกแน่นอนแชมป์กลุ่มนั้นคือบราซิลไปแล้วนะครับนอร์เวย์แชมป์กลุ่มนั้นก็คือทีมที่ยังอยู
0: ่
1: ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเองแน่นอนมีทีมเดียวนะครับที่ชนะหมด5เกมโดยไม่ต้องใช้ต่อเวลานะครับเราเห็นภาพอาร์เจนตินาพี่เจ๋งที่แบบต้องไปกันต่ออ่ะซึ่งเดี๋ยวจะพูดขยายไปทีมถึงจุดนั้นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนสเปนนะครับสเปนชุดนี้ทางอูไนซิมอนและทีมงานไม่เสียประตูกว่า600นาทีทำลายสถิติฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับที่ไม่เสียประตูไปด้วยกันกับครั้งที่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าลืมไปนะฮะสเปนตกรอบนั้นในปี2022ด้วยการแพ้จุดโทษโมร็อกโกเกมนั้นมัน0-0นะครับก็ไม่เสียประตูยอดก็นับกลับมาแต่การยิงประตูแน่นอนนะครับฝรั่งเศสอาร์เจนตินา14ประตูนะครับในตอนนี้เบลเยียม13แล้วก็สุดท้ายพี่เจ๋งก่อนที่จะเริ่มการแย่งรางวัลดาวซันโวนี่คือปีที่ตัวเลขมันขยับตลอดเลยอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนในมุมนั้นนะครับเมสซี่8นะเออร์ลิงฮาลันด์คีเลนมบัปเป้อยู่ที่7ประมาณนี้ครับพี่เจ๋งก่อนที่จะเข้าคู่ครับ
0: ก็นะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับกับโมร็อกโกนะครับถือว่าเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนนะครับซึ่งเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับปี2022นะที่กาตาร์ครับฝรั่งเศสก็เขี่ยโมร็อกโกตกรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่โมร็อกโกทราบประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่มาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับของศึกฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายนะครับก็เตโอนาเดสนะแล้วก็โคโลมัวนี่นะครับที่ยิงประตูได้นะครับทั้งในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็เวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจน้องเปรมเพราะว่าฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยจะว่าไปก็ทีมพี่ทีมน้องไหมหลายคนของโมร็อกโกนะครับก็มีเชื้อสายฝรั่งเศสแต่ว่าเลือกเล่นกับทีมชาติโมร็อกโกนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือทางเซนเตอร์แบ็กของเขาไงอิซาดียอบนะครับกองหลังของฟูแลมมาเนาะนะครับเกิดตูลูสนะเปรมแต่ว่าเลือกเล่นได้กับทีมชาติโมร็อกโกติดทีมชาติฝรั่งเศสมาทุกชุดเลยฮะก็ตั้งแต่ชุด U16 ไล่มาเลยนะ U21 อะไรก็ว่านไปติดมาตลอดแต่ว่าเจ้าตัวนะครับเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกครับเพราะว่าด้วยความที่แหมก็รอโทรศัพท์แล้วนะแต่ว่าไม่เรียกสักทีนะก็เลยเลือกเล่นนะครับให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับผ่านทางคุณแม่นะครับแล้วก็เซเนกัลผ่านทางคุณพ่อด้วย
1: นักเตะทีมชาติไทยก็มีมั้งฮะ
0: โอ้มีหลายคนเนาะคล้ายๆกันเนาะ
1: เออเป็นแบบเคสแรกประมาณนี้ครับ
0: ใช่ฮะนะครับก็หลายคนนะครับของโมร็อกโกเนาะนะครับที่มีเชื้อสายของฝรั่งเศสว่าเล่นให้กับโมร็อกโกตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะไปว่าไหมคือไม่ต้องรอแล้วไอ้ชาติที่เราเกิดหรือว่าชาติที่เราอยากจะเล่นเนี่ยคือมาเรียกมาแล้วเราก็รออยู่งั้นนะครับถ้าว่าไม่เรียกมาผมก็พร้อมที่จะไปไม่กันนะ
1: แน่นอนมีชาติของพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแม้ฟุตบอลจะยังรู้สึกถึงความเคร่งครัดของมันอยู่ประมาณนึงนะฮะไม่เทียบกับกีฬาอื่นแต่ว่าเราพูดถึงบอลก่อน
0: บอลก่อนแล้วก็โมร็อกโกก็มาดีนะโอ้ในปีนี้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวนอกจากทวีปแอฟริกาครับพี่ชอบคนยังไงอายุบวอดดี้เนี่ยกองกลางวัยเพียงแค่18ปีเท่านี้มีข่าวกับหลายทีมในคนที่เขาเกิดที่ฝรั่งเศสนะเปรมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮ
1: ะ
0: เกิดที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่าเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็มีเชื้อสายโมร็อกโกไงนะครับ ก็เล่นให้กับโมร็อกโกนะครับซึ่งโมร็อกโกเนี่ยติดต่อไปเมื่อตอนแรกก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสเนาะชุด U16 U17 U18 U20 และ U21 นะฮะแต่ว่าพอติดทีมชาติไปนะครับเรียกไปตอน15พฤษภาคมก็เลยแอปพูบเลยฮะ FIFA แอปพูบเลยนะครับโมร็อกโกก็ว่าโอเคฮะก่อนมาบอลโลกไม่กี่เดือนนะ
1: ก็มันไม่ผิดอะไรนี่มัน
0: เล่นดีนะคนนี้มีข่าวกับหลายสโมสรด้วยนะคนนี้นะใช้ได้เลยนะครับเล่นดีเลยคนนี้นะครับก็น่ากลัวอยู่นะนะครับก็วันนี้จะเตะที่ฟ็อกโบโรนะที่ยูดิกสเตเดียมครับผู้ตัดสินเห็นว่าจะเป็นของอาร์เจนตินาหมดเลยเหรอ
1: แน่นอน
0: เห็นว่าเป็นผู้ตัดสินหมายถึงว่าผู้ตัดสินในสนามนะ
1: ใช่นะครับก็ฝากคุณโตเทโรนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินคุณภาพมันก็ประมาณนึงอ่ะนะครับแต่ว่าอย่างที่เปรมพูดไปเมื่อวานพี่เจ๋งก็คือเปรมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเรื่องดราม่าขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็ถือว่าเป็นการจัดให้
0: นี่ไงก็อาร์เจนตินาอียิปต์ก็เป็นผู้ตัดสินจากฝรั่งเศสไงแล้วพอฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกก็เลยจัดผู้ตัดสินจากอาร์เจนตินายกชุมเลยอันนี้ไม่นับบีอาร์นะผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามเป็นทีมงานจากอาร์เจนตินาหมดเลยครับทั้ง ผู้ตัดสินหลักนะครับผู้ตัดสินที่เป็นผู้กับเส้นนะเนาะผู้ตัดสินที่1ที่2นะครับแล้วผู้ตัดสินที่4นะครับแล้วก็ผู้ตัดสินสำรองด้วย5คนนะครับมาจากทีมงานอาร์เจนตินาครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไล่ส่วนนี้บ้างนะฮะค่อยๆเข้าไปข้างในละของเกมที่จะเกิดคือแน่นอนฝรั่งเศสนะครับถ้า
0: เป็นยังไง
1: เข้ารอบนะครับก็จะเป็นทีมที่3เท่านั้นที่เข้ารอบรองชนะเลิศ3ครั้งติดเยอรมนี82ถึง90นะครับบราซิล94 2002แล้วก็เยอรมนีชุด1 2002ถึง14ในยุคที่แบบสุดๆไปเลยอ่ะแต่
0: ครับ
1: ซึ่งก็ยังดีได้แชมป์โลกมาครั้งหนึ่งนะฮะก็แน่นอนนะครับเกมเจอกับปารากวัยพี่เจ๋งของฝรั่งเศสเป็นเกมที่ก็หนึ่งนั่งหงุดหงิดด้วยในมุมที่ว่าทำไมปารากวัยไม่ได้ใบเหลืองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็มาตัดสินด้วยลูกของคิลิอันมบัปเป้อีกทีนึงนะครับก็เลยเป็นจุดนั้นคนนี้ที่ยังต้องมองอยู่ก็คือทางไมเคิลโอลิเซ่นะครับที่สามารถจ่ายบอลได้อย่างมีคุณภาพลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยก็สร้างโอกาสไปก็เกิน10ครั้งแล้วนะฮะใน5เกมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องระวังแล้วก็ยังมีบาริบาโคลาอุสมานเดมเบเล่อีกนะครับฝรั่งเศสแน่นอนนะครับชนะ11จาก12นัดหลังสุดนะครับแต่ไม่ใช่สถิตินะครับสถิติมันอยู่ในยุคชักซองตินี่ที่คุมฝรั่งเศสที่เคยชนะ14เกมติดในช่วงปีหลังๆตกรอบบอลโลก2002จนไปถึงยูโร2004แล้วก็1เกมที่พลาดก็คือที่แพ้กรีซแล้วมันก็จบไปชุดนั้นก็คือแต่พอมองชุดนี้พี่เจ๋งในมุมที่ว่าเทียบกับอดีตแต่ก็คือตัวรุกมันเยอะจังในทางที่ดีนะครับโมร็อกโกเองแน่นอนคนนี้ไม่สมบูรณ์อิสมาเอลไซบารีนะครับก็เจ็บไปในครึ่งแรกในเกมที่จัดการแคนาดานะครับแต่ว่าประเด็นของบาฮิมดีอาร์สซาฮาคิมียังพร้อมทำงานอยู่ดีอาร์สเองนะครับก็ตั้งแต่เริ่มแอฟคอน2025นะครับทำไป6ประตู4แอสซิสต์นะก็แบกทีมเยอะนะครับฮาคิมีเองนะครับก็สร้างโอกาสใน2บอลโลกหลังสุดนะครับขออนุญาต21ครั้งแล้วนะครับก็คือจะไปหยุดฮาคิมีเหรอยังไม่เจอทีมที่จะทำแบบนั้นได้จริงๆจังๆในเกมนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นคนที่ต้องพิจารณาอยู่นะครับประมาณนี้ก่อนพี่เจ๋งในเรื่อง
0: ของทีมก็สถิติเจอกันนะครับ8ครั้งนะครับฝรั่งเศสชนะได้ถึง5ครั้งนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับเจอกันล่าสุดก็ในศึกฟุตบอลโลก

0: รอบรองชนะเลิศเมื่อปี2022นะครับซึ่งฝรั่งเศสก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็เวลาตี3นะเข้าสู่เช้าของวันศุกร์นะครับเป็นคู่แรกเลยนะครับที่แมสซาชูเซตส์นะครับแต่งหนึ่งนะก็คือฝรั่งเศสนะเนาะนะครับโดยที่โอดจะว่าไปเนี่ยคือฝรั่งเศสแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดยิงคู่แข่งกระจายก็มีแค่นัดเดียวเนาะนัดที่เจอปารากวัยก็เหนื่อยหน่อยฮะทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะก็แม้ว่าจะชนะปารากวัยมาแบบบุดบิดเนาะนะครับ1-0เนาะก็เป็นเกมที่พวกเขาบุกเข้าใส่แล้วก็เจอผู้เล่นของปารากวัยเล่นหนักด้วยแต่ก็ย้ำมองว่านะครับเกมนี้ทีมชาติฝรั่งเศสดีกว่านะครับแล้วก็ไม่มีใครติดโทษแบนด้วยนะครับจากรอบที่แล้วเนาะอาการบาดเจ็บนะครับก็มีแค่ชัวเมนี่นะครับที่นัดล่าสุดก็ไม่ได้ลงกันเนาะมิดฟิลด์คนสำคัญนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บและต้องลุ้นว่าวันนี้จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงคู่กับอาเดียงราบิโอหรือเปล่านะครับขณะที่อีกคนนึงก็มาคุตตุรามนะครับตุรามก็ไม่ฟิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าสำรองอยู่ครับต้องพี่ว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับขณะที่มอร์โกอย่างที่เปรมบอกไปนะครับในเกมที่แล้วไงนะครับที่มอร์โกชนะก็ไซเบอรี่นะศูนย์หน้าตัวใหม่ของทีมบาเยิร์นมิวนิกนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็โดนถอดออกไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะฟิตทันลงสนามหรือไม่นะสำหรับทางอิสเปลไซบารี่ครับก็โดนถอดออกตั้งแต่ในการครึ่งแรกอ่ะนะครับก็เป็นศูนย์หน้าตัวเก่งนะต้องดูว่าวันนี้จะฟิตทันหรือเปล่าหากว่าฟิตไม่ทันนะครับจะเป็นทางโซฟยานราฮิมีครับที่ลงมาเป็นสำรองนะครับและยิงประตูปิดกล่องในเกมที่ชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับยิงได้ในช่วงทดเวลานะครับนั่นคือความพร้อมนะของทั้ง2ทีมนะครับก็คาดการนะประเดมคุณผู้ฟังผู้ชมฮะ4-2-3-1นะครับฝรั่งเศสก็มีไมค์เมยอร์นะครับเฝ้าเสานะครับแบ็คซ้ายลูก้าดีนแบ็คขวาชูคุนเด้นะครับตรงกลางก็เหมือนเดิมรับดาอยู่ปาเมกาโน่คู่กับทางเซดิบาแดงกลางนะครับหากว่าทางชัวเมนี่นะครับมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บและไม่ได้ลงก็จะเป็นมานูโคเน่นะได้คู่กับราบิโอนะครับแนวรุกก็มีแบลลี่บาโคล่านะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นโอลิเซ่ตรงกลางเดเบเล่และนาเป้าต้องประธานเป้นะครับอุสทางคิเลนเอ็นบาเป้มาร์โกนะครับ4-2-3-1นะครับก็ยาซินโมโน่หรือบูนูนะพอสองเหมือนเดิมนะครับมีมัสราวีเอสซาดิยอบนะครับมีเรโดอานเอาฮานะครับแอชลาฮากามี่ฝั่งขวานะครับขณะที่ตรงกลางก็มีเนวิลอนาอุยนะครับและอายุบัวตี้ไงนะครับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีนะครับดาวรุ่งก็มีบิดาวเอลคานุสครับอัสดีนอุนาฮีหมายเลข8เล่นดีคุณเดน่าและตัวสำคัญครับบราฮิมดีอาสนาเป้าต้องเช็คฟิตอิสเปลไซบารี่ว่าฟิตทันหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยว่าไงคู่นี
1: ้ฝรั่งเศส2-0ครับพี่เจ๋งครับ
0: อุ้ยก็แต่มาร์โกในจุดนี้คือเกมรับนะเหนียวแน่นนะครับผู้เล่นพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเกมรับและกองกลางก็ตอบบอลกันได้ดีแต่ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยเกมรับที่เหนียวแน่นของมาร์โกนะครับจะต้านทานฝรั่งเศสที่มีเกมรุกจัดจ้านอย่างชังพวกโอลิเซ่เดมเบเล่หรือแม้กระทั่งประธานเป้ก็ตามฉันว่าน่าจะปิดกรองได้ในเกมนี้ภายใน90นาทีพี่ว่า2-1หรือ1-0
1: คิดว่า
0: เป็นไง
1: จะคิดว่าเราจะได้ดูกัน90นาทีพอ
0: เหรอวันนี้ติดฮะ
1: แบบดู90ทีจบแล้วไง
0: อ๋อจบเหรอโอเคโอเคโอเคนะ
1: นะ
0: ครับนะก็วันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับว่ายังไงบ้างนะครับก็แต่ว่าเห็นล่าสุดเนี่ยเดชองก็ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับที่ฟีฟ่าไม่อุดเมินการอุทธรณ์โทษไงบอกว่าใบเหลืองนะครับของไมเคิลโอลิเซ่นะครับก็ยังมีอยู่นะก่อนที่จะเจอกับทีมชาติมอร์โกนะครับซึ่งล่าสุดฟีฟ่าได้ตัดสินใจปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์ของสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF นะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยคือรอดสองทีมกันได้ไหมอ่ะโอลิเซ่ได้ใบเหลืองก็ในเกมในไงที่บริษัทจากอุซเบกิสถานอ่ะไม่ให้ใบเหลืองฝั่งไอ้ปารากวัยเลยอ่ะแล้วก็ให้ใบเหลืองเฉพาะฝั่งฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับก็โอลิเซ่เนี่ยไปทางฟาวนะครับในช่วงท้ายเกมจังหวะที่ปะทะกับทางมาริอัสกาลาซ่าก็ตัวป่วนของปารากวัยไงหมายเลข8อ่ะครับก็ภาพชัดแสดงว่าโอเลเซ่เพียงแค่ดึงเสื้อคู่แข่งเท่านั้นไม่ได้มีการลงไม้ลงมือแต่อย่างใดแต่ทางด้านฟีฟ่าก็ยืนยันคำเดิมก่อนนั้นเซ่นะฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นเหมือนจะพลาดหรือเปล่านะฮะซึ่งเดชชอบบอกว่าโอ้โหผิดหวังมากนะที่อุ

0: ก่อนโทษใบเหลืองไม่ผ่านเปรม
1: อ่ะครับแต่ว่าพอมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้ก็เลยมันก็ต้องดูมันก็ต้องเล่นไปตา มแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเดชองไง
0: ครับ
1: แล้วก็ที่จะย้ำอีกทีก็คือนี่คือเกมที่ยากสุดของทั้งสองที
0: ม
1: นะครับโมร็อกโกแน่นอนอ่ะแน่นอนเจอบราซิลมาคุณเจอเนเธอร์แลนด์มาแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปของบราซิลก็คือตอนนั้นผู้เล่นมันยังไม่ดีขนาดนั้นในเกมแรกนะฮะแล้วไม่รู้วินิจูเนียจะทำได้ดีแต่ว่าโอเคก็ตกรอบแหละบราซิลเนเธอร์แลนด์เองก็ที่เคยพูดในรายการไปก่อนๆว่าก็ไม่มั่นใจโค้ชแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นนะครับการเปลี่ยนตัวมีปัญหาแต่ว่าฝรั่งเศสดูมีทั้งผู้เล่นและโค้ชเลยบอกว่านี่คือยากที่สุดฝรั่งเศสเองอันหนึ่งนะครับก็ต้องเจองานที่ยากที่สุดเหมือนกันในมุมที่ว่าตามแต่ละทีมเพราะนอร์เวย์ชุดนั้นนะฝรั่งเศสนอร์เวย์ก็เปลี่ยนเยอะก็เลยเหมือนกับนั่นไม่ใช่เกมที่ทดสอบอะไรของฝรั่งเศสเท่าไหร่นั่นจะเป็นเรื่องหนึ่ง
0: ครับก็เดชอนะครับได้พูดถึงเกมนี้นะครับว่าในการเจอมอร์โกเนี่ยต้องมีสมาธินะห้ามหลุดโฟกัสเตอร์นะครับบอกว่ามอร์โกเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่ง่ายนะครับเหมือนกับปารากวัยเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงนะครับและการเล่นก็ครองบอลและต่อเกมทะลุช่องกันได้น่ากลัวนะครับแนวรุกก็เรียกว่าอันตรายเลยนะครับโอลิเซ่นะครับฤดูกาลนี้ผลงานกับบาเยิร์นก็ยอดเยี่ยมเนาะนะครับแต่ว่าอาจจะยิงไม่ได้มากมายนะโอลิเซ่นะแต่ว่าทำไปแล้ว5แอสซิสต์นะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมถ้าว่านัดนี้เขาได้รับใบเหลืองเพิ่มเติมปั๊บเนี่ยเรียบร้อยนะรับรองเรียกว่าป๊อกด้วยนะฮะครับไม่ได้ลงนะรอบรองนะครับสำหรับโอริเซ่ดังนั้นนัดนี้โอริเซ่ต้องระวังแต่ว่าเอลเซ่เขาก็ไม่ใช่คนที่เล่นหนักอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนาะเนาะประเดี๋ยวเนาะ
1: อะไรก็เกิดได
0: ้แต่วันนี้ก
1: ็
0: ลุ้นการละกันนะเวลาตีสามคู่นี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าทางโมโนนะครับจะถ่ายทอดสดด้วยทางแอปของโมโนนะแล้วก็ทางฟีดบีนะครับช่อง29นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารอบไปที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีสองคู่นะครับที่ยิงสดนะครับผ่านฟิลิปปินส์ช่อง29คือฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกและอีกคู่หนึ่งคือเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับเป็นคู่ตอน8โมงเช้านะระหว่างอาร์เจนตินานะครับที่ลงสนามนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งคู่นี้ก็ยิงสดผ่านฟิลิปปินส์เช่นกันอีก2คู่ก็ต้องสมัครทางโมโนเขานะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราพักสักคู่แต่ก่อนพักก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กนะครับวันนี้วันเกิดของทอมแฮงค์ไอชลียังนะครับสวัสดีครับพี่เปมนะครับสวัสดีพี่เจงนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพลคุณชวนันท์ก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณเอลิเก้สวัสดีเข้ามาคุณวรวุฒิสวัสดีเข้ามานะครับเอฟสเปนงานตัวครับพี่เบงครับจัดให้พี่ลิมิงพลักบอลโลกมั่งครับพี่นะครับ
1: ไม่มีแต่ภาคดึกแล้วไง
0: ภาคดึกแล้วไงก็จะให้มาบรรยายก็บอกว่าติดไปดำน้ำไงวันก่อนเนี่ยเรียบร้อยครับผม
1: เห็นพี่ลิมิงพูดอยู
0: ่บอลโลกครั้งหน้านะครับลิขสิทธิ์แพงหรือเปล่าแต่ว่าบอลโลกครั้งล่าสุดก็เคาะแล้วนะเพราะว่าโมโนเขาก็ได้2ครั้งติดต่อกัน
1: จบแล้วบอลโลกของเราจบแล้ว
0: ปี2010ที่จะมาจากที่คาสุไอเบรียไงมอร์โกสเปนแล้วก็โปรตุเกสใช่ไหมแล้วก็ไปจัดที่อุรุกวัยด้วยไงครบรอบ100ปีนะครับของ
1: อาร์เจนติน่า
0: ชา
1: ตารากวัยนะครับ
0: ครับผม
1: เมื่อกี้คนเมื่อกี้พูดถึงวันเกิดแอชยังเคยไปบอลโลกครั้งหนึ่งนะครับปี2018ครับพี่เจงครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้านะครับไปกระตบข่าวหน่อยเห็นว่าโค้ชหลายๆคนก็ไปแล้วใช่ไหมฮะล
1: ่
0: าสุดก็เป็นเนสและก็ดันหรือใช่ไหมไปมาแล้ว
1: ใช่เดี๋ยวพูดถึงเขาหน่อยนิดนึงครับ
0: ได้เลยในเบรกหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven ร่วมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven บอลโลกสตอรี่
3: เอมิเลโน่มาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโน่มาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์

0: จนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกใน World Cup 2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลโมวานี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
1: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับอยู่กับน้องเปรมและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับช่วงที่แล้วแล้วก็ปีเวกันก่อนเนาะ
2: ครับ
1: เดิมนะครับคุยเรื่องของฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับที่จะลงเตะกันตอนที่3ตุลาบ้านเราครับในคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกครับเดี๋ยวจบจากรายการเรานะนะครับก็ยังมีเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนจะถึงตีห้านะก็ยังมีการติดตามข่าวเนาะนะครับแล้วก็จัดรายการสดมาเดิมนะ
2: นะครับวันนี้กลับมาย
1: ังรายการที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับทางสี่สถานีนะครับ
2: ครับก็เดี๋ยวพักกลางวันก็ปกตินะพักกลางคืนเดี๋ยวมีดีเจมาม
1: ีแน่นอน
2: นะคร
1: ับอ้าวก็โหหลายๆพอจบบอลโลกเนี่ยโค้ชแต่หลายคนก็กินโค้ชเหมือนกันเนาะว่าไหมบอลโลกกินโค้ชใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะ
2: รู้สึกธรรมชาติมากกว่า
1: ครับผมเป็นยังไง
2: เป็นยังไงนะฮะก็ที่ออกไปก็12คนแล้วนะฮะในบอลโลกคนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับเห็นข่าวเสนอไปจริงๆของทีวีช่อง9เราก็มีก็คือเรื่องของสลาโกดาลิชนะครับ
1: สลาโกดาลิชโค้ชของโครเอเชีย
2: ใช่ฮะ
1: ก็ล่าสุดนะครับอำลาโค้ชทีมชาติโครเอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาคุมเมื่อปี2017แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับพันธุ์จอไปเรื่อยนะดาเลตเนี่ยเป็นโค้ชค่อนข้างโนเนมเลยก่อนที่จะมาคุมทีมชาติโครเอเชียนะครับไปคุมทีมในแอลเมเนียสโลวีเนียนะครับแล้วก็ไปคุมสโมสรในตะวันออกกลางทั้งในสหรัฐอาหรับอิมิเรตและซาอุดิอาระเบียก่อนบอลโลกปี2018นะครับปีหนึ่งปี2017ก็ตัวนะครับมาคุมทีมชาติโครเอเชียแบบเซอร์ไพรส์มากๆครับตั้งคำถามเลยอ่ะสื่อมวลชนเอ๊ะไหวหรือเปล่าแต่พวกเขานะครับในยุคของดาลิตนะครับพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะและแพ้กับฝรั่งเศสในปี2018นะครับถือว่าเป็นการไปไกลสุดเลยของทีมชาติโครเอเชีย2022ก็มองว่าหมดแล้วนะครับแต่ก็ไปคว้าอันดับ3ได้นะเปรมดาลิตเนี่ยใช้ได้นะเออแล้วก็ครั้งนี้เป็นยังไงฮะลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับเป็นในสมัยที่3นะของดาลิชครับก็ตกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับโดยโปรตุเกสยิงทีที่บ้านไงก็ประกาศวางมือหรือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคนนะของโครเอเชียป่ะไหม
2: แน่นอนนะครับมันมี2ข้างขออนุญาตที่เปรมจะพูดกับพี่เจงกับผู้ฟังต่อไปนะครับก็คือว่าโครเอเชียอยู่ในทีมที่1ข้างหนึ่งคือผู้เล่นดีพอข้อแรกนะครับแน่นอนลูก้าโมดริชนะครับแล้วก็ในตอนนั้นนะฮะอีวานลาคิติชมาเซโลโบรโซวิชนั้นก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จากชุดอดีตมาถึงเนี้ยบอลโลกที่เราพูดมาบอลโลก3ครั้งกันนะฮะสามารถคุมบอลได้ครองบอลได้แล้วก็จนถึงจังหวะต่างๆแล้วก็แน่นอนขยับเข้าไปหน่อยมีทั้งอีวานเพริชิตแล้วก็ยอสโคกวาดิโอนะครับที่อยู่ตรงนั้นผู้เล่นนั้นมีสาระที่ไม่ใช่มีสาระขออนุญาตมีผลงานที่ดีแล้วแต่ว่าการที่เป็นกุนซือของตัวดาลิชเองนะครับแน่นอนว่าสร้างเกมจากเกมหลังขึ้นมาก่อนนั่นเป็นเรื่องที่ก็สามารถไปศึกษาได้นะ

0: แล้วก็การเปลี่ยนตัวที่ดีพอนะครับในช่วงที่ผ่านๆช่วงผ่านมาบอลโลก2ครั้งนั้นนะครับที่ทำให้ออกมาได้แล้วก็เรื่องของการคุมคนอยู่ในทีมชาตินะครับว่าทำได้ดีพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าชุดโครเอเชียชุดนี้มุมหนึ่งก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนทีมด้วยประมาณหนึ่งซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีของทางดาริชที่ว่าออกจากตำแหน่งแล้วคนใหม่มา
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้พี่เจ๋งใส่ตีนิดนึงขออนุญาตนะครับก็ที่คุมโครเอเชีย112เกมครับชนะ57เสมอ26แพ้29ครับ
1: อีกข่าวหนึ่งน่าสนใจก็เรื่องของคาเลโดทาเปียนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินานะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยเหมือนงานเข้านะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาหรือ AFA นะครับกำลังเผชิญกับเรียกว่าวิกฤตครั้งใหญ่เนาะกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาและ FIB นะฮะ
0: FBI
1: ได้ FBI เนาะนะครับได้ทำการสอบสวนเบื้องต้นนะครับต่อสมาคมและประธานสมาคมอย่างทาเปียด้วยก็แน่นอนนะเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเงินเนี่ยหลังจากตรวจสอบว่ามีเงินกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ไหลผ่านสถาบันการเงินในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆเนาะ JP Morgan Bank of America นะครับคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะ
0: โ
1: ดยการช่อโครงธนาคารหรือไม่ครับเอาละสิแบบนี้ฮะยังไงฮะตอนนี้ทาเปียเห็นเกมมันก่อนเกมก็มาดูเกมนะของทีมชาติจีนได้ไงตอนนี้ก็อยู่ในสหรัฐนะ
0: คร
1: ับแล้วจะมาชมเกมด้วยในเกมที่อาร์เจนตินาจะลงสนามเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้โหนี่ข่าวใหญ่นะตอนนี้นะ
0: ตาเปียเนาะแต่ว่านั่นแต่เราไม่ได้พูดเรื่องนี้ครั้งแรกแน่ๆอ่ะประเด็นเรื่องอาร์เจนตินานะครับแต่นี้ก็ย้ำอีกทีว่ามันเริ่มมี
1: อันนี้เป็นกระแสข่าวนะ
0: มีความเคลื่อนไหวก็เลยแบ่งกันให้ผู้ฟัง
1: เห็นมีฮาร์ฟไทม์โชว์ใช่ไหมตอนนัดชิงชนะเลิศยังไงสรุปแล้วเป็นใครมาบีเบอร์ใช่ไหมเจสตินบีเบอร
0: ์โอ้แคนาดาแน่นอน
1: เป็นเจสตินบีเบอร์มานะนะครับก็ล่าสุดนะครับประกาศมาแล้วครับว่าจะเป็นครั้งแรกไหมอ่ะครั้งแรกเนาะมีฮาร์ทไทม์โชว์เน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนครับมันเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ฉีกมันทุกอย่างที่นึกออกแล้วนะฮะจากรายงานจากสื่อนะครับบอกว่าจัสตินบีเบอร์นั้นคนที่มาด้วยนะครับก็ยังมีอย่างอามาดอนน่าชากิราบีทีเอสนะครับซึ่งอันนี้ก็เดาได้อยู่แล้วนะครับ
1: ในคืนวันที่19กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองมาเรานะเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียมเนาะเมทไลท์เนาะล่าสุดยืนยันว่านะครับบีเบอร์เนี่ยแคนาดาเนาะ
0: บีเบอร์แคนาดาครับ
1: แคนาดาครับก็โอเคนะครับตกลงที่จะมาร่วมแสดงรับกับมาดอนน่าชากิล่าและบอยแบนด์ระดับโลกอย่างบางทันบอย BTS ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวขยายต่อหน่อยฮะก็คนที่จะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็อย่างคริสมาร์ตินนะจากโคเพลย์นะครับแล้วก็ตัวละครจากเซซามิสตรีทแล้วก็เดอะมัพเพ็ตส์นะครับจะมาอยู่ในโชว์ด้วยนะครับก็การ์ตูนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นวัฒนธรรมอเมริกาที่ควรส่งออกไปอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอเมริกามันก็มีทั้งสองข้างอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างการ์ตูน2เรื่องนี้ก็ยังสมควรอยู่ขนาดนั้นครับพี่เจ๋ง
1: เขาก็อเมริกานะก็มีเขาได้มีอะไรนะเขาก็มีแบบมีกิมมิกกันเนาะมีการตลาดนะครับที่ทำนะครับเรื่องของ Hydration Break ก็จะมีภาคโฆษณาด้วยแล้วพอ Halftime Show เนี่ยก็สามารถที่จะขายโฆษณาได้ด้วยไง
0: แน่นอน
1: เห็นว่าเพลงนี้นะนะครับผมอาจจะเป็นเพลงใดๆไหมที่มีบันดาบอยกับชากิราเขาร้องด้วยกันตอนนี้ก็จะปรากฏอยู่ในการถ่ายทอดสด11นาทีของ Halftime Show ด้วยเห็นว่าคริสมาร์ตินของโคเพใช่ไหม
0: ตามที่บอกไปแล้ว
1: คริสมาร์ตินเนี่ยของโคเพโอ้โคเพไม่มานะไม่มานะมาเป็นผู้กับใช่ไหมตัวนี้ฮะ
0: เขาก็มีอายุแล้วเนาะวง
1: ฟีฟ่านะครับหวังว่าจะระดมทุนแล้วก็ได้เงินจากฮาร์ทไทม์โชว์ครั้งนี้ถึง100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเอาไปใส่การกุศลต่อนะนะครับขยายเข้าถึงการศึกษานะครับที่มีคุณภาพและโอกาสด้านฟุตบอลสำหรับเด็กทั่วโลกขณะนี้เห็นว่าระดมทุนไปแล้วมากกว่า50ล้านเนี่ยสหรัฐโดยทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับจากทุกการขายตัวฟุตบอลโลกจะนำไปบริจาคให้กับโครงการนี้ด้วยโอ้ก็ทำเหมือนอะไรนะทำเหมือนได้เลยนะทำเหมือนอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมล่ะรอบชิงชนะเลิศนะซูเปอร์โบว์ไงฮาร์ทไทม์โชว์นะ
0: เพราะมันมีเกมเดียวไงก็เลยเอาแบบอย่างนั้นมา
1: ใช่ครับครับ
0: ไม่ต้องหาซูเปอร์โบว์คือเมื่อก่อนการแสดงก็โดนวิจารณ์เยอะจนกระทั่ง

0: ข้ามป้ายโฆษณาหลังเกมฟุตบอลโลกที่อังกฤษชนะเม็กซิโก3-2นะครับที่สนามอัสเตกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในกรุงเม็กซิโกซิตี้และมารักษาตัวต่อที่แคนซัสซิตี้นะครับล่าสุดก็ฮินโดไม่ได้ลงเลยนะนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะเรียบร้อยฮะครับผมแต่เจ้าตัวบอกว่าจะอยู่ที่อเมริกาต่อไปเพื่อให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมครับในการล่าแชมป์สมัยที่2ของทีมสิโตคำรามล่าสุดเทนโดก็ได้โพสต์ภาพเซลฟี่นะกับ3ศัลยแพทย์คุณหมอ3คนแล้วเนาะที่ผ่าตัดแขนซ้ายของเขาเนาะนะครับบอกว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมาเตรียมสำหรับเกมสำคัญในวันเสาร์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาโดยเฉพาะ3ศัลยแพทย์นะครับที่ผ่าตัดในครั้งนี้ด้วยนะครับเนาะสำรองด้วยอ่ะเฮนโดอ่ะโอ้จังหวะที่ปีนข้ามไปเข้าสายเพราะว่าฝนมันตกด้วยนะว่าไหม
1: ใช่
0: มันลื่นอ่ะอาจจะจับไม่สนิทจับไม่แน่นก็เลยลื่นแล้วก็แขนหักไปเนาะแขนซ้ายหักนะเฮนโดนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ขยายบางเรื่องให้อีกนิดนึงนะครับสมาคมฟุตบอลอียิปต์ประกาศเมื่อวันพุธนะครับว่าขยายสัญญาของฮอซัมฮัสซันกุนซือของทีมชาติออกไปนะครับก็เขาคู่ทีมตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2024นะครับนำอียิปต์เข้ารอบรองของแอฟคอนครั้งล่าสุดนะครับเขาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าทำงานโดยไม่มีสัญญาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ตอนนี้ได้สัญญาแล้วนะครับทางสื่อท้องถิ่นแจ้งว่าสัญญาจะถึงปี2030นะครับแทรกข่าวนี้นิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นข่าวแนวนี้ในสื่อบ้านเราเท่าไหร่นะครับนั่นหมายก็คือพูดถึงยอดผู้ชมนั่นเองนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเก็บค่อนข้างละเอียดเลยให้กับผู้ฟังนะครับเกมอังกฤษกับเม็กซิโกที่ว่าเฮนเดอร์สันนั่นนะนะครับก็ทาง Fox นะครับสื่อภาษาอังกฤษนะของที่ถ่ายทอดสดนะครับแจ้งว่ามีผู้ชมเฉลี่ยเนี่ย 21.7 ล้านคนนะครับในเกมนั้นแซงเกมนี้ไปแน่นอนอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสรอบชิงครั้งที่แล้ว 16.7 ล้านก็ชนะสบายๆนะครับแล้วก็สหรัฐกับเบลเยียมนะครับก็แจ้ก็คือว่าเกมนั้นนะครับอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยคือเกมที่ไม่เกี่ยวกับสหรัฐแต่คนดูเยอะนะครับทางสหรัฐกับเบลเยียมเองที่เบลเยียมอัด 4-1 นะครับFox แจ้งว่าคนดู30ล้านนะครับในเกมนี้อันหนึ่งตัวเลขนั้นยังไม่รวมของฝั่งเตเลมุนโดนะครับสื่อภาษาสเปนเนาะเพราะว่ากีฬาฟุตบอลในสหรัฐต้องรวมเรตติ้ง2ภาษาเข้าด้วยกันนะลักษณะนั้นครับพี่เจ๋งครับ3ข่าวครับ
0: ครับนะฮะส่วนเรื่องของการย้ายทีมนี้ก็ถือว่าคึกคักนะหลังจากที่จบฟุตบอลโลกนะครับโวซินยาจำได้ไหมอ่ะประตูของมูกอกแคปเวิร์ดที่อายุ40ปีแล้วเจ้าตัวไม่มีสโมสรสังกัดเนาะอยู่กับสโมสรชาวเวสหลังจากจบฤดูกาลก็แยกทางกันนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไงในการแข่งขันฟุตบอลโลก2020ที่ผ่านมาครับที่แคปเวิร์ดไปดวลกับอาร์เจนตินาใช่ไหมล่ะในรอบ32จุดท้ายและเกือบไปไม่กันนะเกือบดวลไปถึงจุดโทษแล้วเนาะนะครับก็ล่าสุดมีข่าวว่าโวซินยาที่ได้ลงสนามแล้วก็โชว์สปอร์ตเซมในเกมเจอเลโอเนลเมสซี่ใช่ไหมล่ะนะครับเจ้าตัวอาจจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่นะนะครับอ้าว
1: ไปเป็นมือสองก็ได
0: ้ฉีดสติก็ยังได้นะ
1: รับเงินบ้างนะฮะนี้ก็ว่ากันตามตรงนะครับ
0: แต่ว่าแมตช์นั้นน่ะเมสซี่ยังมาแบบมาแสดงความชื่นชมนะว่าคุณยูเซฟมากเลยอ่ะเป็นคนที่เหนียวมากเลยอ่ะกินอะไรเข้าไปนะเมสซี่ถามกินกาวตาช้าไปหรือเปล่าหรือว่าไงฮะไม่ใช่เขาถามก็ชื่นชมนะครับ40ปีก็ถ้าโวซินยาไปถ้าผมเป็นเดวิดเบคแฮมนะเจ้าของร่วมสโมสรเตมี่มีเตอร์ไมอามี่ผมเอานะเพราะว่าอย่างน้อยอินสตาแกรมของเขาเท่าไหร่ตอนนี้20ล้านใช่ไหม
1: ประมาณครับ
0: โอ้ไอจีเขาหลักก็หลายสิบล้านอ่ะนะครับโวซินยานะอย่างน้อยก็ขายของได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิมมิคขายโฆษณาขายอะไรได้นะมาอยู่กับเรอัลเมซี่ด้วยไงใช่ไหมฮะ
1: ก็ฟุตบอลลีกที่นั่นก็กลางฤดูกาลนะครับมันยังก็จบแล้วก็เล่นกันต่อเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีข่าวจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาอีกเยอะ
0: ใช่ไหมครับนะครับก็มีข่าวแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีโอกาสไปเหมือนกันนะครับก็ไปแล้วเนาะนะครับก็คือเดเซนมาอิดาไงหลวงพี่ไงบอลโลกปี2022แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้มีผมแล้วนะฮะล่าสุดนะครับผมเดเซนมาอิดานะครับกำลังจะมาค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกนะเดมมาเดนฟอร์ดนี่ทีมพึ่งน้อยเนี่ยจ่ายค่าตัว15ล้านยูโรและสัญญายาวจนถึง

0: ปี2031นะครับ
1: ไปเซ็นมายาดา28ปีนะครับดังนั้นสัญญาใหญ่อันนั้นอะโอเคไม่ได้มันบางทีโลกก็มีสัญญาแปลกๆเยอะนะฮะแต่ไม่ใช่อันนั้นนะฮะเซลติกปีที่แล้วขออนุญาตนะครับเป็นปีที่เลวร้ายอะพูดง่ายๆนะครับในกว่าจะลุ้นแชมป์ได้กว่าจะอะไรปลดกุนซือไป2รอบนะแต่ดูความสม่ำเสมอของตัวมาเอดะเองในปีที่แล้วมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าก็ดีกับมาเอดะนะครับในการที่ไปจุดที่ใหญ่กว่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาดูว่านักเตะใครมันยังเหลือบ้างแต่ว่าพรีเมียร์ลีกมันอีกต้องสักพักอะครับพี่เจ๋ง
0: ใช่แล้วบรูโน่นะกีมาร์ไลเป็นไงกองกลางทีมชาติบราซิลนะครับที่เล่นดีตลอดทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่านิดเดียวครับไปพลาดในเกมเจอญี่ปุ่นนะเอ้ยเจอบราซิลเจอสเปนบราซิลเจออะไรเอ่ย
1: นอร์เวย์สิ
0: บราซิลเจอนอร์เวย์เออนะครับยิงจุดโทษไม่เข้าเนาะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่สรุปแล้วไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปฮะยังไงมีข่าวว่าจะไปอาร์เซนอลอ่ะ
1: ผมเห็นจากตัว
0: สรุปแล้วไปไม่ไปเนี่ยฮะ
1: ข่าวนี้ยังไงตัวข่าวอะผมในแหล่งผมยังไม่ขยายขนาดนั้นก็เลยยังไม่รีบสรุปทีเดียวพี่เจ๋งแต่ว่าของพี่เจ๋งมีขยายมาไหมฮะ
0: ก็เห็นว่าทาร์เนกเซ่นเนี่ยจะไม่ปล่อยนะแล้วก็เชื่อว่านะครับทีมเนกเซ่นเนี่ยจะสามารถรั้งตัวโบโน่กีมาไลได้นะแต่ว่ามีข่าวว่าไอ้เจ้าดาวเตะชาวบราซิล28ปีได้แจ้งความจำนงไปยังสโมสรต้นสกัดอย่างเนกเซ่นแล้วว่าอยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอาร์เซนอลฮะต้องการความท้าทายใหม่นิวเชลเลนเหรอไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ
1: ยังไงฮะ
0: โอ
1: เคนะครับ
0: เพราะว่าก็เนาะเพราะสเปอร์ก็ยังไงคว้าซานโดโตเรดี้ไปแล้วไงแล้วก็มาดูเฟอร์นันเนาะก็ไปขอเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ถูก
0: แมสตี้ก็ไปทุบสถิติ116ล้านปอนด์นะครับคว้าเอเลียตเอเดสันจากฟอร์เรสต์มาแล้วบรูโน่มีโอกาสไหมอ่ะที่จะไปอาร์เซนอลไปคู่กับโอ้ถ้าไปคู่กับไอ้เจ้าดิคันไลท์เนี่ยสนุกเลยนะ
1: คือมันมีอะฮะแต่ขอดูเงินก่อนเพราะว่าพอไม่ได้พ
0: ู
1: ด
0: ถึงล้านปอนด์นะแบบนี
1: ้เงินระหว่างทีมนะไม่ใช่เงินสัญญาส่วนตัวนะ
0: เพรา
1: ะผู้เล่นมันยังบอกมันอยากย้ายเองว่าเรื่องนั้นไม่น่าใช่ประเด็นละนะครับ
0: เรื่องเงินละ
1: เรื่องเงินทีมนะฮะเอาขออันที่มันดูมีรายละเอียดกว่านี้หน่อยดีกว่า
0: คร
1: ับยูเว่ต้องการเอมิเลโน่มาร์ติเนส
0: เอมิเลโน่
1: ครับนะฮะก็ทางสื่ออิตาลีนะครับก็บอกว่ายูเวนตุสต้องการให้วิลล่าลดเงินลงมาอีกนะครับจะลดได้ขนาดไหนวะนะครับในมุมที่ว่ามีมาร์ติเนสอายุ33ปีนะครับอันนี้ก็แจ้งนะฮะคนนี้อีกที่ผมเห็นนะครับก็คืออันนี้มันดูหลายสื่อนะก็คือลูคัสเฮลิงตันนะครับนักเตะออสเตรเลียที่ยิงจุดโทษพลาดเขาวัย18ปีนะครับ
0: 18ปีที่แฟนบอลเยอรมันเขาทักไปว่าเฮ้ยน้อง18ปีเตียนยังกล้ายิงจุดโทษไม่เหมือนทีมชาติผมเลยฮะ
1: โอ้ด่าใช่ไหมด่ากันเยอะแยะไปหมดเมื่ออย่างนั้นคือกองหลังโคโลราโดคนนี้นะครับมีสโมสรอย่างเชลซีซิตี้ยูไนเต็ดบาร์ซ่ามองอยู่แต่ผมรู้สึกตัวละครเยอะเกินไปพี่เจ๋งแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าคงจะย้ายไวๆเนี้ยนะครับในเรื่องของเฮอริงตันนะครับอันโตนิโอนูซ่านะขออนุญาตนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์สเป็น2ใน5ทีม
0: เลซี่กันนะ
1: เป
0: ็นไง
1: แอนโซนิโอนูซ่าเป็น2ใน5ทีมนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์เลสอื่นๆในการพยายามอยากได้อยู่นะครับแล้วก็วนกลับมาทีมเดิมพี่เจ๋งเนี่ยมุมว่าซื้อนักเตะจากบอลโลกอะแล้วผมยังรู้สึกงั้นๆกับมันอยู่ว่าถ้าคุณซื้อนักเตะจากบอลโลกอย่างเดียวมันไม่ได้รู้สึกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอะมันไม่ใช่ปัจจัย 100% ที่จะทำให้เราต้องซื้อมัน
0: ครับ
1: แต่นี้ในใจนะประมาณนี้ครับ
0: ใช่ฮะอีกอันหนึ่งก็เอ๊ะได้ฟังเพลง Erling Haaland ในอย่างที่เขามีคนแต่งเพลงเชียร์ Erling Haaland อ่ะเรามีการต้องเอามาเปิดนะเพราะว่ามีคนแต่งเพลงให้กับ Haaland เนาะนี่เนื้อเพลงก็ประมาณแบบบัญชี Instagram นะของโอ้ชื่ออ่านผิดขออภัยนะเรนตาชี17นะเขาแต่งเพลงให้กับ Erling Haaland ข้อความก็ประมาณเนื้อหาเนื้อร้องก็ประมาณ Haaland มีสีฟ้าเหมือนพ่อกับของเขาเนาะตอนนี้อยู่ที่อิติฮัดฮาฮาฮาแลนด์ประมาณนี้เนาะจังหวะเพลงก็ใช้ได้อยู่นะเราต้องเปิดฟังแล้วมั้งเตรียมนะมีการเรามาเปิดหน่อยไหม
1: ก็รายการ11โมงนี่เราย
0: ังเจอวันไหนเอ่ยอังกฤษเจอนอร์เวย์วันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: ค่อยว่ากัน
0: เวลาตีสี่นะฮะ
1: ครับเดี๋ยว
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแทนเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะบอกว่าจะให้มีการหยุดพิเศษด้วยนะหาว่าอังกฤษได้แชมป์โลกนะฮะใช่ไหม
1: ก็ควร
0: ถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยว่าจะมีการหยุด วันพิเศษนะนะครับนี่หยุดวันพิเศษของธนาคารเลยนี่ในวันที่19เอ้ยวันที่ถ้าน่าจะเป็นวันจันทร์มั้ย
1: ถ้าอย่างนั้นมันต้องไปอีกวันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถึงจุดนั้น
0: ใช่ฮะก็มีความเป็นไปได้นะที่จะให้มีการหยุดฉลองกันทางประเทศเพราะว่าโอ้โหหลายๆชาติเนี่ยอย่างปารากวัยที่ชนะจุดโทษเยอรมันก็ให้หยุดด้วยใช่ไหม
1: แน่นอน
0: เออตอนนั้นนะฮะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้
1: ฮะนี่ฟุตบอลนะครับเราต้องจับตากีฬาโลกกันไหมฮะเพราะว่ายังเหลืออีกเล็กน้อย
0: เอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวีบัตันไหนไหมหรือว่ายังไงเอ่ยสวีเลฟเข้ารอบใช่ไหมเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: วิมเบิลดันนะครับแจ้งผลไปก่อนเลยนะครับที่เกิดขึ้นอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนั้นใช้แค่3เซตก็พอครับพี่เจ๋งในการจัดการเทเลอร์ฟริตซ์ครับ6-4 6-4 6-2
0: แต่ว่าเธอเฟลได้อยู่นักหัวชาวฝรั่งเศสแต่ว่ามาเล่นในกับซาร่าและจากนอพิกล็อกนะ
1: ครับ
0: จัดมือไวการ์ดชนะไอ้โคโบลี่ไง
1: 6-4 7-6ไทเบรก7-4 6-0ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะเฟลได้จะไปเจอกับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเอ้ยวันนี้ไม่ได้ตีขออภัยนะครับจะตีวันศุกร์
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชายเดียวนะ
1: ผู้ชายนั่งไปก่อนนะครับเพราะผู้หญิงวันนี้มี2คู่นะครับคาโรลินามูโควาจากเชกเกียเจอโคโคกอฟจากสหรัฐเริ่มทุ่มครึ่งนะครับและอีกคู่หนึ่งมาธาคอสยุกจากยูเครนเจอกับยินดานอสควาจากเชกเกียเหมือนกันนะครับเป็นคู่ต่อไปเวลารอไปก่อนนะครับให้คู่แรกแข่งจบในเซนเตอร์คอร์ต
0: 2ทุ่มบ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งของเรานะครับที่ไปแข่งขันก็คือคุณานันท์พันธรทรนะครับนักเทนนิสเยาวชนมือ59เยาวชนโลกนะคู่กับนักเทนนิสจากอินเดียรับอานาพาพานการนะครับลงแข่งขันประเภทชายคู่รอบ2ศึกแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์2026นะเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: เป็นไงบ้างคร
0: ับ ก็คือวันที่7นะขออภัยนะครับก็แพ้คู่มือของรายการไปจากบราซิลและจากสโลเนียไปนะครับแพ้วันเวียนนะ1-2เซตนะครับ 6-3 5-7 ละซูเปอร์ไทยเบรก16-18ครับโอ้ยวันนั้นปีนี้เราก็มีนักเทนนิสไทยไปร่วมแข่งขันก็หลายคนเนาะถ้าเราเป็นดาวผู้หญิงก็มีน้องหลวงข้าวใช่ไหมล่ะ
1: แต่น้องใหม่ไงที่ไปได้อยู่
0: สว่างแก้วหลวงข้าวก็ระดนาทะเลดีนะครับ
1: ครับจับตากีฬาโลกนิดนึงนะฮะมีข่าวใหญ่เข้ามาที่ต้องประเมินนะครับก็คือเรื่องของโอลิมปิกโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนกีฬาในปี2030เดี๋ยวเราจะไปเทือกเขาแอลฝรั่งเศสกันนะครับกีฬาใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในโอลิมปิกที่ว่ามี2อย่างครับ1คือฟรีไรด์นะครับฟรีไรด์นะครับโจทย์ไม่มีอะไรมากครับพี่เจ๋งครับก็คือมีแค่อยู่บนยอดเขานะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วข้างล่างมีแค่จุดสิ้นสุดครับแล้วก็ตัวเองก็เอาสกีสโนว์บอร์ดนะครับลงมาตามเขาแล้วก็จะเล่นท่าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็นับคะแนนรวมนะครับนั่นคือฟรีไรด์อันที่2เข้าใจง่ายกว่าเยอะนะครับก็คือฟิกเกอร์สเก็ตประเภททีมนะครับทีละ9คนนะครับที่เดี๋ยวจะเข้ามาส่วนที่ถอดออกก็คือนอร์ดิกคอมบอยนะครับก็คือกีฬาที่นักกีฬาจะต้องแข่ง2อย่างนะสกีกระโดดนะครับแล้วเอาความไกลของกระโดดเนี่ยมาเป็นการจับเวลาแข่งครอสคันทรีนะครับทางคณะกรรมการปิกสากลนะครับอ้างว่านะครับว่าประเทศที่แข่งขันเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะครับแล้วมันก็คือไม่ไปไกลขนาดนั้นนะก็เลยต้องถอดกีฬานี้ออกจากโอลิมปิกหลังจากอยู่มาเป็น100ปีนะครับก็จะทำให้โอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมาถึงนะครับมีความเท่าเทียมกันเรื่องจำนวนนักกีฬามากขึ้นแต่เท่าเทียมกันด้วยการตัดกีฬาทิ้งไงพี่เจ๋งเพราะว่าโอลิมปิกคอมไบทุกวันนี้มีแค่ผู้ชายแข่งนะครับนี่คณะกรรมการเลยตัดทิ้งไปซะดีกว่า
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับพี่เจ๋งจับตากีฬาโลก
0: ส่วนวอลเลย์บอลนะครับผมไหนๆก็พูดถึงการปลดล็อกนะครับล่าสุดนะครับรัสเซียนะครับได้รับการยกเลิกโทษแบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: แน่นอน
0: หลังจากที่ติดโทษแบนตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับก็และคะแนนแรงกิ้งนะครับที่สะสมอยู่ก็ยังได้เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะ
1: ก็คือ
0: ถูกโทษถูกลงโทษแบนนะครับก็จะได้รับคะแนนกลับมาเหมือนเดิมและจะนะครับผมลงแข่งขันได้เหมือนเดิมนะสำหรับรัสเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงของรัสเซียนะแล้วก็เทศกาลนะครับก็คือพวกเขานะครับผมจะไม่สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ของเพลงชาติธงชาติได้นะนะก็ยินดีกับรัสเซียด้วยได้ผลโทษแบนนะครับแต่ว่าวันนี้อย่าลืมนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกของเรานะครับจะลงสนามตอน 17:20 น.ตามเวลาไทยนะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนัดนี้สำคัญมากเพราะหากไม่ชนะโอ้โหลำบากนะในการอยู่รอดแต่ถ้าชนะได้นะครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยในศึกเวียดนามนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าต่อไปวันนี้ลุ้นกันทางโมโนนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เราเจอบราซิลและตุรกีเนาะนะครับในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ติดตามทางโมโนนะวอลเลย์บอลหญิงของเราและจากที่เมื่อวานนี้ก็แพ้สบายเลยแพ้0-3นะแพ้อเมริกาไปนะครับวันนี้น้องเปรมและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลก

0: ดก้องกีรติณนรัศมี
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: งรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สุดรฟม.ย้ำชัดโครงสร้างยังแข็งแรงแต่ผู้รับเหมาไม่รับรองความปลอดภัย 100% คลิปลับว่อนเน็ตตำรวจบุกรวบช่างภาพรับงานถ่ายรูปนักศึกษาปล่อยภาพลับแฟนเก่าแปะลิงก์เว็บพนันยอดผู้ติดตามหลักแสนปปส.ขยายผลออกหมายจับ2ชาวลาววัยกลางคนระดับสั่งการนำเข้าเฮโรอีนข้ามโขงส่งให้แอมีนาชัดชาติมาแล้วรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.ประกาศลุยงานทันทีสหรัฐจะเต็มดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมแสดงฮาล์ฟไทม์โชว์ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศร่วมมาดอนน่าชากิล่า BTS เบอร์นาบอยและวงโคเพลย์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะเป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเราพบกันในวันพุธที่9กรกฎาคม2569วันนี้ก็อยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะวันนี้ค่ะที่จับตากันเลยนะคะก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมแถลงด้วยวาจานะคะกรณีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทล่าสุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแล้วค่ะแต่ก็ขอเริ่มบรรยากาศที่ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีการเริ่มประชุมนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติเพื่อจะนำไปสู่การวินิจฉัยคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการเสนอชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปีพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ค่ะโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มีสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะคะไปเฝ้าติดตามผลคำวินิจฉัยก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยออกมาก็มีการเดาแนวทางออกไว้3แนวทางแนวทางแรกก็คือศาลเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญวิกฤตพลังงานเข้าข่ายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172พ.ร.ก.มีผลให้บังคับใช้ต่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการแล้วก็ดำเนินการกู้เงินได้ทันทีทำให้รัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพและแนวทางที่2ที่มีการเดาก่อนหน้านี้คือถ้าหากศาลเห็นว่าเหตุผลในการออกพ.ร.ก.กู้เงินไม่เข้าขั้นความจำเป็นเร่งด่วนสามารถใช้กระบวนการออกพระราชบัญญัติได้ซึ่งก็จะมีผลให้พ.ร.ก.กู้เงินฉบับดังกล่าวตกไปและรัฐบาลจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตรงนี้อาจจะทำให้รัฐบาลประสบปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของรัฐบาลส่วนแนวทางที่3คือถ้าหากศาลเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างด้านพลังงานบางโครงการเป็นโครงการระยะยาวไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนจึงอาจจะให้ผ่านเฉพาะในส่วนของมาตรการเยียวยาทั้งนี้อาจให้พ.ร.ก.มีผลเฉพาะในส่วนมาตรการเร่งด่วนหรือว่ามาตรการเยียวยาค่ะล่าสุดผลออกมาแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะมติของศาลรัฐธรรมนูญมติเสียงข้างมาก7-2ชี้ว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะทำให้รัฐบาลค่ะรอดได้ไปต่อนะคะในส่วนนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเดินทางไปมาเลเซียบอกว่าเคารพคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าจะออกมาอย่างไรในส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยออกมาในวันนี้นะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนที่ผลจะออกมายืนยันว่าเคารพต่อคำวินิจฉัยของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมปฏิบัติตาม

0: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านจี้ให้รับผิดชอบทางการเมืองหากผลออกมาเป็นลบนายกรัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ย้อนถามสื่อมวลชนสั้นๆนะคะว่าณัฐพงษ์คือใครค่ะ
1: มาดูเหตุระทึกเมื่อคืนนี้นะคะนายกบึงไปตรวจที่วงเวียนใหญ่ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะเพราะว่ามีน้ำรั่วที่อุโมงค์ MRT สายสีม่วงใต้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าเที่ยงคืนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปสังเกตการบริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังตลอดทั้งวันมีน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะในพื้นที่งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะซึ่งเหตุน้ำรั่วก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่8กรกฎาคมนะคะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหลังจากฝนมากช่วงค่ำค่ะนายกตรวจสอบสถานการณ์ในเชิงวิศวกรรมนะคะทั้งการแก้ไขและการป้องกันยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยย้ำว่าเคสนี้ต่างจากเหตุการณ์อุโมงค์ยุบที่โรงพยาบาลวชิระค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยรั่วตั้งแต่แรกก็เลยเร่งอุดรอยรั่วได้ทันด้านรฟม.ได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารโดยรอบนะคะซึ่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติและเช้าวันนี้ก่อนที่นายกจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่มาเลเซียก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเรื่องนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็แซวก่อนเลยนะคะว่าฟิตจังเลยเที่ยงคืนแล้วยังทำงานนะคะนายกก็ตอบกลับแบบติดตลกว่าเสียวจะตายนะคะมีข่าวอย่างนี้มาก็ใจไม่ค่อยดีต้องเร่งออกไปดูซึ่งความพร้อมในการเข้าควบคุมพื้นที่เร็วมากค่ะทั้งฝั่งกระทรวงคมนาคมปภแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลทางวิศวกรรมก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะจุดนี้ไม่เหมือนกับกรณีหน้าวชิรพยาบาลซึ่งตรงนั้นเป็นรอยต่อระหว่างสถานีพังลงมาทั้งโครงสร้างแต่ว่าจุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำได้ค่ะนายกก็ย้ำนะคะให้จุดอื่นเนี่ยเตรียมพร้อมเรื่องระบบระบายน้ำด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการก่อสร้างเยอะแยะไปหมดนะคะพร้อมจะเตรียมเชิญผู้ว่ากทม.คนใหม่หารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็โพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่สันนิษฐานเบื้องต้นค่ะว่าน้ำรั่วซึมมาจากบริเวณรอยต่อของบ่อรับน้ำใต้อุโมงค์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดโดยผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำควบคู่กับการควบคุมปริมาณน้ำที่รั่วซึมตอนนี้ก็สามารถจะควบคุมปริมาณการรั่วซึมของน้ำได้นะคะก็เลยไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงพร้อมสั่งเฝ้าระวังความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางทีมข่าวก็ไปที่จุดเกิดเหตุก็พบว่าภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าก็ยังมีการทำงานตามปกตินะคะมีคนงานมีเครื่องจักรเข้าไปทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็ยังไม่พบการทรุดตัวของพื้นผิวถนนในลักษณะเป็นวงกว้างหรือว่าความเสียหายรุนแรงแต่ยังคงพบรอยร้าวบนพื้นผิวถนนบางจุดรวมถึงรอยร้าวที่บริเวณอาคารที่อยู่ใกล้แนวก่อสร้างค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องมือตรวจวัดการเอียงของโครงสร้างทั้งบริเวณพื้นผิวถนนและตัวอาคารเพื่อจะเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และก็โครงสร้างอย่างใกล้ชิดก็มีการบันทึกข้อมูลต่อเนื่องทุกชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อจะประเมินความปลอดภัยทางด้านผู้กำกับสน.บุพพารามค่ะพันตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพบอกว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าพื้นผิวถนนมีการทรุดตัวเล็กน้อยนะคะบริเวณถนนประชาธิปกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ก็ตั้งแต่ตี 4ค่ะผู้รับเหมาก็นำรถที่จะเทปูนซีเมนต์ลงไปเพื่ออุดรอยรั่วภายในอุโมงค์ใช้ทั้งหมด2 คันแต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะคะส่วนเรื่องของการจราจรตอนนี้ก็ปิดช่องทางจราจรฝั่งซ้ายสุด2 ช่องทางถนนประชาธิปกขาออกเมืองก่อนนะคะจากนั้นพอ11 โมงของวันนี้จะมีการปิดการจราจรที่4 แยกบ้านแขกมาถึงถนนประชาธิปกมายังวงเวียนใหญ่ทุกช่องทางค่ะแล้วก็จะปิดจุดเบี่ยงบริเวณ4 แยกบ้านแขกให้เบี่ยงออกไปใช้ถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าเพื่อจะอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงบริเวณจุดเกิดเหตุใกล้แยกบ้านแขกนะคะผู้รับเหมายืนยันนะคะว่าจะการตรวจสอบยังไม่พบการทรุดตัวของอาคารโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างค่ะอย่างไรก็ตามก็แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะจะให้รับรองความปลอดภัย 100% ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะต้องรอการตรวจสอบจากทางผู้รับเหมาก่อนค่ะ
0: ค่ะช่วง

0: หน้านะคะไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่งวันนี้เดินทางเยือนมาเลเซียไปหารือดับไฟใต้แล้วก็คุยเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
0: ติดตามข่าวกันต่อกับภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าค่ะนายกนำทัพบินเยือนมาเลเซียถกดับไฟใต้เศรษฐกิจชายแดนโดยย้ำว่าเห็นต่างปมยุบกรมน.ตรงนี้เป็นเรื่องปกตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงออกเดินทางจากท่าอากาศยาน2กองบิน6ดอนเมืองไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานและแก้ปัญหาภัยพิบัติโดยผู้นำทั้ง2ประเทศก็จะหารือแบบเต็มคณะในเรื่องความมั่นคงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เพื่อขยายมูลค่าการค้าการส่งออกร่วมกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการยุบกรมน.นะคะให้ความเห็นก่อนออกเดินทางโดยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับสื่อมวลชนรวมถึงประเด็นการเมืองกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกนำเสนอในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อลดงบประมาณรัฐนายกบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในการทำงานก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยึดตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุดซึ่งในคลิปนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาและพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกก็ร่วมคณะไปด้วยก็จะใช้โอกาสนี้ล่ะค่ะในการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบนเครื่องบินค่ะ
5: มาดูคดีที่ช่างภาพนะคะที่เป็นช่างภาพรับถ่ายนักศึกษาค่ะปล่อยภาพลับอดีตแฟนแปะลิงก์เว็บพนันค่ะตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุคคลห้องพักที่หอพักแห่งหนึ่งในชุมชนคงพัฒนาตำบลดงพัฒนาตำบลขออภัยค่ะซอยดงพัฒนา7ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนะคะจับกุมในนพพลอายุ23ปีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดฐานนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกภายในห้องพบอุปกรณ์ถ่ายภาพสตูดิโอจำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบพบโทรศัพท์มือถือของนายนพพลค่ะยังมีคลิปที่ถ่ายกับแฟนใหม่เก็บไว้อยู่นะคะจึงทำการตรวจยึดการ์ดกล้องโน้ตบุ๊กแฟลชไดรฟ์ไปทำการตรวจสอบค่ะการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้หญิงผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความที่สน.พญาไทและสน.สภ.พนัสนิคมค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นผู้โพสต์กลุ่มลับใน TikTok ที่มีสมาชิกกว่า 100,000 รายแต่มีคนโพสต์แค่ 2-3 เท่านั้นนะคะเตรียมเรียกมาสอบสวนรวมถึงดูว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นๆอีกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมที่จ้างถ่ายแล้วก็ถูกนำภาพไปแบล็คเมลค่ะเจ้าตัวยอมรับทำไปเพราะความคึกขนองไม่ได้นำไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนะคะส่วนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบเส้นเงินค่ะว่ามีการเชื่อมโยงกับเว็บใดบ้างถ้าพบว่ามีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ก็จะมีการคุมตัวผู้ต้องหารายนี้กลับไปที่สน.พญาไทตามกฎหมายต่อไปนะคะผู้สื่อข่าวได้ไปคุยกับนางสาวบีนามสมมติ อายุ19ปีเป็นอดีตแฟนของนายนพพลค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียหายบอกว่าคบหากับนายนพพลช่วงปี66ค่ะกระทั่งประมาณมกราคมปี67มีคลิปลับของตนหลุดนะคะซึ่งคลิปนี้ตัวเองมีแค่คนเดียวซึ่งเชื่อว่าเป็นคนปล่อยนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าอดีตแฟนคุณนพพลเนี่ยเป็นคนปล่อยนะคะแต่พอถามเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกระทบถึงความรู้สึกมานาน2ปีกว่าแล้วรู้สึกอายจนต้องย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ค่ะนางเสบียงเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตอนคบกับนายนพพลเนี่ยมักถูกทำร้ายร่างกายนะคะรวมถึงมีพฤติกรรมที่ชอบรับงานถ่ายรูปผู้หญิงแนวเซ็กซี่ซึ่งมีการแอบเก็บรูปทั้งตนเองแล้วก็ลูกค้าคนอื่นเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์มือถือดรอมไดฟ์รวมถึงแอบเอาคลิปที่ถ่ายไว้ไปขายในช่วงที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างถ่ายงานจากนั้นได้นำเรื่องทั้งหมดปรึกษาคุณอาแล้วก็ตัดสินใจเดินทางแจ้งความค่ะโดยทางทนายเนี่ยเป็นผู้มาช่วยเหลือนะคะด้านทนายความสำนักงานกฎหมายวงศกรบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคสนี้เกิดจากเคสเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยทางภาคเหนือหลายคนมาขอความช่วยเหลือกรณีที่ขู่ปล่อยภาพลับบางคนถูกเว็บพนันนำภาพที่ถูกถ่ายไปใช้โปรโมทเว็บซึ่งตนเองก็กำลังติดตามอยู่ค่ะส่วนเคสน้องเนี่ยมีทางสารวัตรเคตำรวจที่สกลนครคอยตามเรื่องกรณีที่แจ้งความไปทำร้ายร่างกายพอเชื่อมเรื่องได้ก็เลยรู้ว่าตัวของคนรับซื้อคลิปว่าเป็นกลุ่มไหนเป็นใครก็เลยตามได้ว่าเป็นอดีตแฟนซึ่งยังไม่ยอมรับทั้งที่ตอนถ่ายก็อยู่แค่สองคนไม่มีใครนอกจากนั้นค่ะ
0: ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะกรณีคดีที่มีแอร์โฮสเตสนะคะไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศเรื่องของคดีลักลอบขนยาค่ะล่าสุดปปส.ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ2ชายชาวลาววัยกลางคนตัวการเบื้องหลังเจ้าของยาเสพติดเฮโรอีนล็อตที่แอร์สามีนามีได้ไปถูกจับกุมนะคะที่ต่างประเทศยืนยันเป็นถึงระดับสั่งการนำเข้ายาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเข้าฝั่งไทยสำหรับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ที่วันนี้มีการเปิดเผยการขยายผลตรวจสอบเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติกรณีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัดที่ถูกทางการออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมามีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับชายชาวลาววัยกลางคน2คนอายุ 40-50 ปีค่ะอาศัยอยู่ในลาวทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวการหลักสำคัญเลยนะคะในการสั่งการเครือข่ายให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ไทยบริเวณริมแม่น้ำโขงก่อนที่จะมีคนไทยมารับเอายาเสพติดไปกระจายพักยังจุดต่างๆแล้วก็เตรียมนำส่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นในไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการจัดการส่งผ่านกล่องวัสดุหรือว่าวิธีการใดก็ตามกระจายออกประเทศที่3หากศาลอนุมัติหมายจับประสานสปป.ลาวทันทีเพื่อจับกุมส่งตัวดำเนินคดีในไทยข้อหาสมคบสนับสนุนร่วมกันลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดรวมถึงความผิดอาชญากรข้ามชาติพบประวัติทำมาแล้วหลายครั้งจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังก็พบว่าชายชาวลาว2คนเคยใช้เครือข่ายส่งยาเสพติดลักษณะคล้ายกับกรณีนางสาวมีนามาแล้วบ่อยครั้งยาล็อตนี้ก็เลยไม่ใช่ล็อตแรกนะคะนอกจากนี้ผู้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างแกะรอยตรวจสอบความเชื่อมโยงของบัญชีอวตารที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อตัดตอนไม่ให้สาวถึงตัวการใหญ่จากบัญชี Facebook ของโรสโรสนะคะมีการทักข้อความไปหานางสาวมีนาค่ะที่จะฝากหิ้วกระเป๋าผ้านะคะซึ่งซุกเฮโรอีนไปยังออสเตรเลียก็มีนางเดียรอรับพัสดุที่ปลายทางแล้วก็มีลายรินอวตารเป็นคนติดต่อสั่งการจ่ายเงินให้นายอุทัยซึ่งเป็นไรเดอร์เสื้อฮูดน้ำเงินที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะทางหน่วยงานหลักได้แก่ปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะมีการประชุมเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้ค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: อ
5: มาดูความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้กรรมธิการปปช.ค่ะเจอคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเบี้ยวนัดนะคะไม่มาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายอัศพงษ์สันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรบอกว่าวันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมศว.พร้อมคณะแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบของมศว.มาเข้ามาชี้แจงกรรมาธิการนะคะเพื่อใช้เวทีของกรรมาธิการปปช.พูดเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่ได้พูดต่อสังคมถึงเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนประธานคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นได้ติดต่อมาว่าไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แล้วเพราะว่าติดธุระค่ะจึงต้องเชิญมาในการประชุมครั้งถัดไปนะคะก็ไม่มาก็จะใช้อำนาจเรียกของกรรมาธิการค่ะโดยกรรมาธิการตั้งใจสอบถามเรื่องพบการทุจริตสอบ 5,000 คนว่า 5,000 นี้ยังสามารถทำงานได้อยู่หรือไม่นะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตแล้วสอบผ่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อสำรองอยู่แล้วสามารถจะเลื่อนบุคคลเหล่านี้ขึ้นมาได้หรือไม่และคนที่อยู่เหนืออธิบดีอยู่ในขบวนการนี้หรือไม่นะคะส่วนนายกค่ะวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าคดีทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการนะคะโดยย้ำให้ประชาชนสบายใจได้บ้างได้ว่าไม่มีการประนีประนอมหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้มี4หน่วยงานหลักกำลังตรวจสอบนะคะโดยปปช.ได้เข้ามาดำเนินการโดยเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็สั่งย้ายผู้ที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องออกจากหน้าที่เพื่อไม่ให้กระทบรูปคดีแล้วค่ะพร้อมกันนี้ตนก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผบ.ตร.อัยการสูงสุดและเลขาปปท.เพื่อขยายผลจับกลุ่มขบวนการเอเจนต์และนายหน้านอกกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแข่งกันทำงานตามกลไกกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
0: มาแล้วนะคะสำหรับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้เข้ารายงานตัวนะคะเป็นการรับหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการกับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.สมัยที่2นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ค่ะเดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่ศาลาว่าการกทม.หลังจากช่วงเช้าไปรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่สำนักงานกกต.ทั้งนี้เมื่อเข้ามาที่ศาลาว่าการกทม.นายชัชชาติสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพิธีเข้ารับตำแหน่งรับมอบงานจากนั้นประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกทม.และมีการกล่าวช่วงหนึ่งก่อนการประชุมขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักครั้งนี้เป็นการเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2คะแนนทั้งหมดที่ได้มาเป็นผลงานร่วมกันกับทีมงานทุกคนรวมถึงข้าราชการกทม.หลังจากนี้อีก4ปีก็ขอให้ร่วมมือกันทำงานให้ดีกว่าเดิมจากนั้นมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารกทม.มีทีมรองผู้ว่ากทม.4คนประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิเศษก็ถือว่าเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะคะในทีมรองผู้ว่าแทนโควต้าตำแหน่งนายจักรพันธ์ผิวงามโดยนายพรพรหมเป็นทีมบริหารกทมในฐานะอดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืนคนแรกของกทมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทมก็คือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่ากทมส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลก็รับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิค่ะ
5: มีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเหมาะสมนะคะอย่างเช่นยาอิมครานิปแล้วก็เอฟคานิปค่ะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งนี้สืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและอยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศอย่างยั่งยืนก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกฟีฟ่าเตรียมจัดงานแสดงชุดใหญ่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกช่วง พักครึ่งเวลารอบชิงชนะเลิศหลังประกาศดึงจัสตินบีเบอร์ร่วมขบวนศิลปินระดับโลกอีกมากมายจัสตินบีเบอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินป๊อปนะคะที่จะร่วมในเวทีระดับโลกนี้ด้วยค่ะจัสตินบีเบอร์เป็นศิลปินป๊อปชาวแคนาดาที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในศิลปินนำแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดวันที่19กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาฟีฟ่าและ Global Citizen ระบุว่าบีเบอร์จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าชาคิราบีทีเอสในโชว์ความยาว11นาทีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่มีการจัดแสดงพักครึ่งในนัดชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการนอกจาก4ศิลปินหลักแล้วค่ะการแสดงครั้งนี้ยังมีเบอร์นาบอยศิลปินชาวไนจีเรียเจ้าของเพลงใดๆที่ร่วมงานกับชาคิราและเป็นเพลงทางการของฟุตบอลโลก2026ร่วมปรากฏตัวด้วยโดยโชว์ทั้งหมดค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของคริสมาร์ตินฟรอนแมนวงโคเปแล้วก็มีการจัดโชว์พักครึ่งนี้การจัดโชว์พักครึ่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งความร่วมมือระหว่าง FIFA แล้วก็ Global Citizen ผ่านกองทุน FIFA Global Citizen Education Fund ซึ่งตั้งเป้าระดมทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,600 ล้านบาทขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็ฟุตบอลให้กับเด็กทั่วโลก FIFA จะสมทบเงิน1ล้าน1ดอลลาร์สหรัฐจากตั๋วทุกใบของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เข้ากองทุนดังกล่าวค่ะ
5: ยังอยู่ที่สหรัฐนะคะแต่เป็นสหรัฐที่โจมตีอิหร่านอยู่ค่ะตอนนี้เป็นการโจมตีระลอกใหม่เป็นวันที่2แล้วนะคะเพื่อจะรักษาเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสให้เปิดใช้งานได้ตามปกติค่ะปฏิบัติการครั้งนี้สหรัฐบอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์เมื่อวันอังคารที่มีการโจมตีเรือสินค้า3ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายทางการทหารของอิหร่านไปประมาณ90จุดตลอดแนวชายฝั่งซึ่งรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนยุทโธปกรณ์ทางเรือและระบบโลจิสติกทางการทหารค่ะการโจมตีของสหรัฐส่งผลกระทบหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านแล้วก็ไฟฟ้าดับบางพื้นที่นะคะส่งผลให้ฝั่งอิหร่านตอบโต้ทันทีโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของคูเวตบอกว่าสามารถจะสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนเอาไว้ได้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social เตือนว่านี่คือการลงโทษอิหร่านที่โจมตีเรือสินค้าและถ้าเกิดขึ้นอีกสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้มากก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีนะคะว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ลงนามกันเมื่อวันที่17มิถุนายนนั้นจบสิ้นลงไปแล้วค่ะเพราะว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่รักษาเกียรติอย่างไรก็ตามในทรัมป์เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบและทุกอย่างจะจบลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเรื่องของน้ำมันด้วยนะคะขณะเดียวกันโมฮัมหมัดบาเคอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าทีมเจรจาอิหร่านก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ค่ะตอบโต้ว่าสหรัฐต้องเรียนรู้ว่าการข่มขู่และการผิดข้อตกลงนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าสหรัฐโจมตีก็ต้องถูกโจมตีกลับและช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดใช้งานภายใต้ข้อตกลงของอิหร่านเท่านั้นไม่ใช่เพราะคำขู่ของสหรัฐความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานทันทีนะคะราคาสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าเบลนด์ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ค่ะไปอยู่ที่ 78.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 2,836 บาท80สตางค์อย่างไรก็ตามนะคะราคายังอยู่ในระดับต่ำยังอยู่ที่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนที่เคยทะลุเกินกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือประมาณ 4,320 บาทค่ะ
0: ยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเพราะว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีแม้เสร็จสิ้นลงไปแล้วเป็นแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ย้ำจุดยืนการต่อต้านนาโต้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมีประเด็นขัดแย้งกับพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สหรัฐเป็นแกนนำอยู่หลายเรื่องอย่างกรณีที่เขาต้องการครอบครองกรีนแลนด์สัดส่วนการจ่ายเงินเป็นงบประมาณนาโต้ความขัดแย้งกับสมาชิกประเทศอื่นๆรวมถึงการทำสงครามกับอิหร่านโดยก่อนการประชุมวงใหญ่ร่วมกับผู้นำนาโต้32คนตัวเขาได้ย้ำถึงความต้องการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ที่เป็นดินแดนของเดนมาร์กโดยยืนกรานความจำเป็นด้านความมั่นคงแล้วยังได้ตำหนิสมาชิกนาโต้ที่ไม่ได้ช่วยเหลือสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านตัวทรัมป์นะคะยังได้แสดงความไม่พอใจเรื่องงบประมาณกลาโหมของแต่ละสมาชิกถึงแม้ว่าจะมีการตกลงค่ะว่าจะเพิ่มงบเป็น 3.5% ของ GDP แต่ละประเทศก็ตามโดยกล่าวว่าสหรัฐจ่ายเงินมากเกินไปหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ยุติธรรมเลยและที่สหรัฐปกป้องนาโต้แต่นาโต้กลับไม่ช่วยเหลือสหรัฐ สำหรับกรณีของสเปนซึ่งก็ไม่ยินยอมเพิ่มงบส่วนนี้และต่อต้านการทำสงครามอิหร่านอย่างเต็มที่ทรัมป์ได้ขู่ว่าจะยุติการสัมพันธ์ด้านการค้ากับสเปนทั้งหมดนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าร่วมประชุมวงใหญ่แบบลับกับบรรดาผู้นำทรัมป์ไม่ได้ยกประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวนะคะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังแถลงกับผู้สื่อข่าวเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่ในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรักหากจะให้อธิบายการประชุมต้องใช้คำว่าสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันแถลงร่วมของการประชุมที่ทรัมป์ลงนามยังยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรและยึดมั่นในมาตรา5ที่มีการกำหนดนะคะว่าการโจมตีสมาชิกนาโต้ชาติใดก็ตามเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกทุกชาติด้วยทำให้ชาติยุโรปต่างโล่งใจเพราะว่าหากเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันขึ้นนะคะในหมู่สมาชิกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูอย่างรัสเซียค่ะ
5: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแบนเครดิสันดาราการทองลิมลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บนโลกสตอรี
1: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: 12นาที32นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live Monroe ครับผมประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมครับ2569วันนี้อยู่ผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่เจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็พี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับก็กลับมาอยู่กับเรา3คนอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่กับเรา3คนอีกแล้วรอบนี้เนี่ยก็อยู่กับเรา3คนเดิมนะครับก็ยังอยู่กับรายการ99 Live on โลกนะต
3: ั้
2: งแต่เวลา 12:30 น.ไปจนถึงเวลา 13:00 น.ก็เป็นระยะเวลา30นาทีสั้นๆนะครับแต่ว่าจะจัดเต็มกับข่าวสารวงการฟุตบอลรวมเป็นฟุตบอลระดับโลกนะครับก็อยู่กันอย่างต่อเนื่องเลยก็ตอนนี้ก็เหลือ8ทีมแล้วน้องพี่เจม
3: 8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2026
2: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษมั้ยพี่เจม
3: ผมล่ะครับ
2: ใช่
3: ผมเชียร์นอร์เวย
2: ์
3: กับอาร์เจนตินาแล้วกัน
2: ครับแล้วพี่เปรมอ่ะพี่เปรมเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษ
4: อยู่เฉยๆดีกว่า
3: อยู่เฉยๆดีกว่า
2: ครับผมแต่ผมเนี่ยเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันครับบริษัทอสมทจำกัดชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันครับเชียร์และโปรดทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทเท่านั้นมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านครับ เพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร M-Cord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร M-Cord Superfan ถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นรับไป10โหวตครับก็จะได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้าน
3: ครับผม
2: ของรางวัลเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มพอสมควรของรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยรวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
3: ครับ
2: ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้ครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับ
3: ครับผมอ่ะวันนี้ก็มาคุยกันครึ่งชั่วโมงเรื่องราวของฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้กลับมาเตะในรอบ8ทีมสุดท้ายรวมถึงเมื่อวานเนี่ยมีการประกาศรายชื่อทีมชาติไทยด้วยซึ่งเราก็จะมาพูดกันเยอะนิดนึงเพราะว่าบอลโลกชั่วโมงที่แล้วก็เพิ่งพูดไปเนาะ
2: ครับ
3: ครับผมก็บอลโลกเนี่ยเดี๋ยวผมบอกโปรแกรมนิดนึงก็คือเนี้ยจะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกใช่ไหม
2: ใช่คร
3: ับ ก็เป็นฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกครับตอน 3:00
2: จ
3: ะเตะกันที่จินเลสสเตเดียมหรือบอสตันสเตเดียมครับ
2: ใช
3: ่ก็เป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกซึ่งเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังประมาณครึ่งรายการหลังเนี่ยเราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตอนเกมอ่ะแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดที่จะเตะในอาเซียนคัพละกัน
2: ได้ครับ
3: เป็นรายการฮุนไดคัพ2026ซึ่งแชมป์เก่าเนี่ยเป็นเวียดนามที่มาชนะเราที่ราชมังเมื่อ2ปีที่แล้ว
2: ใช
3: ่แล้วครั้งนี้ไทยเนี่ยประกาศรายชื่อแล้วคุณซีนี่เป็นแอนทรีฮัสซันนะก็ก่อนที่จะประกาศรายชื่อเนี่ยก็มีเรื่องของการเรียกตัวนักเตะที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าหลายๆสโมสรก็ต้องการเก็บนักเตะไว้เตรียมตัวในช่วงปรีซีซั่นสำหรับซีซั่นใหม
2: ่ครับ
3: ก็เลยอาจจะเป็นชุดที่ไม่ได้เต็มแบบที่หลายคนคาดหวังแต่สำหรับผมถือว่าดีกว่าที่คาดนะเพราะว่าตอนแรกที่เรากังวลอาจจะเป็นนักเตะที่เป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าเมื่อวานที่ประกาศชื่อมาเนี่ยก็ยังมีนักเตะที่เป็นแกนหลักจากทีมชุดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ผ่านรายการระดับอาเซียนผ่านรายการระดับฟุตบอลโลกเขาเรียกมาแล้วผสมกับดาวรุ่งหน้าใหม่ๆที่เข้ามาในทีมชาติครั้งนี้
2: ก็เป็นชุดผสม
3: ครับ
2: ครับ
3: ก็เมื่อวานเนี่ยจริงๆสล็อตของโควต้าในการเรียกทีมของอาเซียนคัพเนี่ย26คน
2: คร
3: ับ แต่ว่าทีมชาติไทยได้นักเตะมาติดทีมชุดนี้แค่25คนแต่พอถึงวันแข่งจริงเนี่ยจาก25ต้องตัดเลย23ในแต่ละเกมแข่งขันเพราะฉะนั้นเรียกมา25ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะสุดท้ายแล้วต้องตัดเลย23อยู่ดีนักเตะเมื่อวานที่เรียกติดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นมากประสบการณ
2: ์
3: อย่างในตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยมีกำพลซึ่งติดทีมชาติมาพอสมควรแล้ว
2: ใช่
3: แล้วก็มีชัดชัยบุตรพรมที่เป็นสำรองของบุรีรัมย์แต่ว่าในทีมชาติก็เคยเป็นมือหนึ่งยาวแล้วก็มาเจ็บช่วงหนึ่งตอนอาเซียนคัพนี่แหละแล้วก็ติด หายจากทีมชาติไปพักใหญ่เลย
2: ครับ
3: ส่วนอีกคนนึงที่เรียกมาเนี่ยประตูเป็นกรกฎพิพัฒนดาซึ่งก็เคยติดทีมชาติไทยแล้วเหมือนกันในช่วงที่อิชิคุมที
2: ม
3: แล้วก็ได้ลงเล่นในเกมที่เจอกับสปป.ลาวเครื่องเมื่อปีก่อน
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้อยู่กับเมืองทองไง
2: ใช่
3: ครับก็ติดทีมชุดนี้ด้วยส่วนแนวรับเนี่ยยังเป็นชุดหลักๆจากตอนเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะก็มีมาเนลทอมเบียมีพันศาหิมวิบูลมีนัทพงษ์สายยาพวกนี้จะเป็นนักเตะที่ฮัสซันชอบใช
2: ้
3: ส่วนวินแบ็กขวาเนี่ยแบ็กขวาเนี่ยมีดาวรุ่งอย่างวริชูทองติดเข้ามารวมถึงนฤบดินทร์ตัวเก่าจากบุรีรัมย์แต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยก่อนหน้านี้เคยโดนวิจารณ์ไปหลายรอบเพราะว่าบางทีก็ไม่เรียกมาบางทีก็ใช้เรียกว่าทดลองหลายๆคนแล้วรอบนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่เรียกมาเลยนะรอบบุญเครื่องรอบล่าสุดเนี่ยรอบนี้ฮัสซันเรียกมา3คนเลยมีวันชัยจารุนงคารซึ่งเคยติดทีมชาติแล้วเหมือนกันแล้วก็เล่นกับทีมชาติมาตั้งแต่ชุด U23แล้วอยู่กับแบงคอก
2: อ
3: ายุนี่ก็29แล้วนะจริงๆพี่เคยนั่งเรียนเขาด้วยนะที่มอรังสิตเนี่ย
2: เป็นรุ่น
3: เป็นรุ่นน้องรุ่นน้อง
2: เป็นรุ่นน้อง
3: เรียนด้วยกันที่รังสิต
2: ครับ
3: แล้วก็ด้านซ้ายอีกคนนึงก็น่าจับตาเป็นอุสมาทิงคารก็ฟอร์มดีกับประจวบเป็นนักเตะลูกครึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ติดในทีมชุดนี้ด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันก็คือชัยพลอดทน
2: ใช
3: ่แบ็กซ้ายวัย23ปีจากการท่าเรือแล้วฟอร์มดีกับสุโขทัยปีแล้วก็ถูกยื
2: ม
3: ทั้งมาอยู่กับท่าเรือแล้วก็ติดทีมชุดนี้มาด้วย
2: ครับ
3: ส่วนกองกลางเนี่ยน่าสนใจในลายของคังคณะคำยกที่กลับมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่อีกครั้งแล้วก็น่าจะเป็นเวทีที่ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนะ
2: ใช่
3: แล้วก็ตัวเก่าๆที่เรียกกลับมาเนี่ยมีอย่างทศวรรษยุวนาเสถียรที่โอ้โหติดทีมชาติตั้งแต่อยู่พี่ซิโก้แต่อาจจะไม่ได้โดนเรียกบ่อยเป็นกองกลางตัวรับมีโปรเก้าอนันต์ที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งรวมถึงพี่ชาอุตราที่กลับมาอยู่กับแบงคอกและเล่นได้ดีรวมถึงตัวเก่าๆมีสารัตอยู่เย็นมีวรชิตที่เคยเล่นระดับได้แชมป์อาเซียนมาแล้วเมื่อ 3-4 ปีแล้วอ่ะปี2020หรือ21นี่แหละ
2: ครับ
3: แล้วก็มีดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกมาในครั้งนี้แล้วเป็นนักเตะจาก C3 ด้วยชาวันวิแซ่เราจากพรามแบงคอกในรายของชวันดิวิเนี่ยเป็นนักเตะจากไทยลีกดิวิชั่น3คนแรกในรอบ15ปีก่อนหน้านี้ในยุคของน่าจะเป็นวินเฟดเชฟเฟอร์อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจพี่เจวรปัตรนะ
2: ครับ
3: เขาทำสถิติมาก็คือก่อนหน้านี้เมื่อ15ปีแล้วเนี่ยวินเฟดเชฟเฟอร์เคยเรียกนักเตะจากดิวิชั่น3ของไทยเนี่ยตอนนั้นเป็นลีกภูมิภาคอย่างสารวุฒิมาสุขตอนนั้นนี่จามจุรีไปติดทีมชาติชุดใหญ
2: ่
3: แล้วก็เลยมาจนถึงชาวิแซ่เราในตอนนี้แหละคือก่อนหน้านี้ถ้าถามว่าลีกรองเคยมีติดทีมชาติไหมก็มีนะอย่างสุพจน์จดจำใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตอนปกเก้านั้นเล่นอยู่กับเพื่อนตำรวจอย่างเง
2: ี้
3: ยก็เคยเป็นลีกรองมาแต่ว่าถ้าลีกดิวิชั่น3เนี่ยต้องย้อนกลับไป15ปีแล้วส่วนในเกาะแนวลุกเนี่ยโหน่าสนใจมีเจฮานาฟีมามาที่ฟอร์มดีกับประจวบแล้วติดทีมชาติมาด้วยส่วนอีก3คนเนี่ยเป็นตำแหน่งหน้าเป้าเลยนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายยศกรบุรพานักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ FA Thailand Award แล้วก็พัทธิกุตซันที่เจ็บยาวไปแล้วกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
2: ก็เจ็บล่าสุดก็เกมเนี่ยรายการอาเซียนครับ
3: ใช่ก็อาเปมกับเบนคิดว่าไงชุดนี้โอเคไหม
2: จริงๆโอเคนะในมุมมองผมก็ถือว่าเป็นชุดผสมเนาะแล้วอยู่ต้องบอกว่าหลายคนก็ถูกดันมาจากรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก
3: ็
2: ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่อย่างคณะคำยกนี
3: ้
2: แต่ผมก็ยังมองว่าก็ยังเหลือเวลาในการปรับจูนทีมเนี่ยอีกแค่2อาทิตย
3: ์
2: ก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็ดูไลน์อัพเนี่ยถือว่าโอเคเลย
3: ใช่อาเป็นคิดว่าไอ้ชุดนี้โอเคไหม
4: สบายใจขึ้น
3: ใช่ไหม
4: คำแรกเลยเพราะว่าอย่างที่ฟังก็จากพี่เจนพี่อะไรมาก่อนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนักเตะกันขนาดนั้นนะเนาะอย่าว่ากันอย่างนั้นเลยยังไว้ใจในตัวพาทริก กุสตาฟซอนอยู
3: ่
4: นะครับในการไล่ยิงทีมอื่นนะครับดังก็เลยบอกว่าสบายใจในมุมนั้นถ้ามองนักเตะที่เรียกมานะฮะแก้ได้นะฮะถ้าเรือเห็น4คนนะฮะเยอะสุดนะครับก็ที่เหลือก็คือปล่อยให้เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมอะซึ่งโอเคถ้าไม่ได้มั่นใจในตัวฮัตสันขนาดนั้นนั่นอีกเรื่องนึงนะครับ
2: ก็นักเตะติดมากสุดจะเป็นสโมสรจากท่าเรือถึง5คนนะ
3: ใช่เพราะจริงๆตอนรายชื่อ50คนเนี่ยท่าเรือเนี่ยมีส่งรายชื่อติด50คนมา9เลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยมี5คนติดทีมชาติมานอกจากนั้นเนี่ยในรายชื่อเนี่ยยังมี นักเตะจากปัตตานี FC ด้วยอย่างสรวัตรโพสมันที่เป็นผู้สาประตูดาวรุ่งก็ฟอร์มดีเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้เรียกติดทีมชุดใหญ่มาด้วยแล้วก็มีทางด้านของอีกคนหนึ่งที่น่าเสียดายก็คืออิทธิมนทิพเนตรดาวรุ่งจาก VG ปฐมที่ตอนนี้ไปซ้อมอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโร
2: ครับ
3: ก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้มาด้วยแต่มีชื่อในรายลิสต์50คนรวมถึงบุรีรัมย์เนี่ยจริงๆมีทั้งอีกลาสมีทั้งอนันต์ด้วยนะ2นักเตะที่เพิ่งเปิดตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ก็น่าจะติดเรื่องของปรีซีซั่นเพราะเดี๋ยว BG กับบุรีรัมย์เนี่ยจะมีปรีซีซั่นวันที่26เจอกัน
2: ครับ
3: นอกจากนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูรายชื่อ50คนเนี่ยมีธีรศิลป์ด้วยมีทิติพันธ์ก็ไม่ได้ติดมาแล้วก็อีกคนนึงที่น่าเสียดายคือประตูอย่างวัฒชัยสักทองจันทร์ประตูของประจวบปีเราฟอร์มดีมากแล้วก็มีแคนดิเดตหลายรอบแล้วแต่ไม่ติดสักทีก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้ติดผมมองว่าในตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ย3คนเนี่ยจริงๆถ้าเป็นมือ1ทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นปฏิวัติเนาะแล้วก็สารนนท
2: ์ใช่
3: แต่มือ3เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเดี๋ยวต้นปีหน้ามันจะมีศึกเอเชียนคั
2: พ
3: แล้วการที่เรียกประตู3คนมาในรอบนี้มันอาจจะเป็นการแย่งกันว่าใครจะเป็นมือ3ในรายการนั้นก็ได้เพราะว่าเอเชียนคัพเนี่ยรอบสุดท้ายแน่ๆว่าน่าจะเรียกปฏิวัติกับสราโนนซึ่งเป็นมือ1มือ2ในชุดของฮัทสันถ้าไม่มีใครเจ็บ2คนนี้ได้ไปแน
2: ่
3: ส่วนมือ3เนี่ยอาจจะต้องดูว่าในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครจะได้เป็นตัวจริงในอาเซียนคัพอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปยึดตำแหน่งมือ3ในทีมชาติตอนเอเชียนคัพอีกตำแหน่งนึงที่น่าสนใจคือแบ็คซ้ายเพราะตอนนี้เรามีแบ็กซ้ายมีแค่พี่อุ้มที่ไปเล่นตรงกลางแล้วด้านซ้ายนี่ตอนนี้ชุดใหญ่เราเป็นใคร
2: นิโคลัส
3: เราใช้นิโคลัสแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบ็กซ้ายแต่ว่าครั้งนี้เราเรียกแบ็กซ้ายมา3คนมีเชยพลอดทนมีวันชัยจรุงคานเราสามารถเทียงคาน3คนก็มีโอกาสที่ใครสักคนเนี่ยถ้าฟอร์มดีในรายการนี้ก็อาจจะได้ติดไปเล่นเอเชียนคัพเหมือนกัน
2: ครับ
3: รวมถึงอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งกองหน้าเทียสักเผยพี่มายศกรบุรพาแล้วก็พัทธิกุศลสั้นเนี่ยต้องเล่นกันทำผลงานนะเพราะว่าโอเคในเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยตอนนี้มีสุภชัยใจเด็ดแล้วแต่ว่าปรเมศวิไลยังเจ็บอยู
2: ่
3: เพราะฉะนั้น3คนนี้ก็มีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นไปได้ในทีมชุดใหญ่ได้เหมือนกัน
2: รวมถึงยศกรด้วยไหม
3: ครับ
2: คือยศกรก็มีโอกาสเนาะสำหรับเอเชียนครับ
3: ก็คือเบอร์หนึ่งได้เป็นสุภชัยแหละในตำแหน่งหน้าตัวเป้าแต่ว่าใครสักคนใน3คนนี้ถ้าฟอร์มดีก็มีโอกาสจะโดนเรียกติดไปเอเชียนครับด้วย
2: อ่าใช่
3: ครับผม
2: ก็เป็นชุดที่ก่อนลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนครับเนาะนะครับก็เป็นช่วงปลายเดือนนี้แล้วช่วงวันที่20

0: ว่าชาติอื่นก็อย่างเวียดนามเนี่ยมาเต็มเลย
1: ครับ
0: เวียดนามเนี่ยชุดใหญ่เลยอินโดนีเซียก็อาจจะเป็นนักเตะในประเทศตัวเองแปมคิดว่าชุดนี้ลงตัวไหมอยากเห็นใครลงสนามเป็นพิเศษไหมชุดนี
2: ้กูซับซ้อนแน่นอน
0: กูซับซ้อนนะ
2: ใจที่สุดนั่นแหละครับที่เหลือก็ขอให้แค่เล่นดีกว่าที่เห็นละกัน
0: ครับ
2: เ
0: ออแต่ว่าอยากสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นนะทีมชาติไทยทุนนี้ในเมื่อมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราบอกว่าเราอาจจะไม่ได้จริงจังแล้วเพราะว่าเป็นรายการระดับอาเซียนฮุนไดครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลเรื่องแรงกิ้งเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ก็อยากให้จัดแบบดาวรุ่งลงไปเล่นเลยอย่างแบ็กไซด์จะใช้อุสมานเทียงคานเลยแบ็กปีกสองข้างนี่อยากเห็นชาวันดิซ่าเรานะมีตัวมาเมืองไทยเด็กปั้นต้องเบนใช่ไหม
1: เอา
0: เขาก็เล่นกับพามเนี่ยเล่นดียิงเยอะด้วยแล้วก็ผลงานเนี่ยโอ้โหในยูยูสามถือว่าดีแล้วก็คณะคำยกที่เป็นตัวหลักของเมืองทองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารายการนี้เป็นการทดสอบนักเตะหรือว่าจะเป็นรายการที่แบบใช้นักเตะดาวรุ่งก็ควรใช้ดาวรุ่งเลยเพื่อว่าในอนาคตเราเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยจะได้มีตัวเลือกเยอะขึ้น
1: ใช่ครับครับ
0: แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมไปดูกลุ่มอีกกลุ่มนึงในอาเซียนคัพนิดนึงแล้วกันเป็นกลุ่มที่จะ
2: ก็ปล่อยอินโดเวียดนามเนี่ย
0: ใช่ มีเวียดนามมีอินโดสิงคโปร์กัมพูชาแล้วติมอร์เลสเตดูแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเวียดนามก็น่าจะเข้ารอบได้เนาะเพราะเป็นแชมป์เก่าแล้วก็นักเตะก็เรียกเต็มมาเลยลาเฟลซันพวกนั้นเนี่ยเหยียนซอนซอนก็มาเลยพวกนี
1: ้ใช่
0: แล้วก็อินโดนีเซียก็นักเตะในหลีกตัวเองแต่ครั้งที่แล้วอินโดนีเซียตกรอบแรกใช่ไหม
1: ครั้งที่แล้วเหรอ
0: ใช
1: ่
0: รวมถึงสิงคโปร์ก็ประมาทไม่ได้ว่าสิงคโปร์ก็เพิ่งผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายเอเชียนคัพใช่ไหมครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ครั้งนี้ก็อ่ะครั้งแรกในรอบ30ปีนะ
2: เออเขาเป็นเจ้าภาพเองอยู่ครั้งนึง
0: ใช่ใช่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี84แต่ถ้าเป็นการแบบคัดเลือกแบบควอลิฟายเนี่ยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็เป็นชาติที่น่าจับตามองเหมือนกันคร
1: ับ
0: ผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทีมชาติไทยในอาเซียนคัพก็อย่าลืมติดตามเชียร์กันได้ FM 99น่าจะมีบรรยายสดด้วยนะตั้งแต่เกมแรกที่เจอสปป.ลาวเลย
2: เดี๋ยวรอรายละเอียดจากคือรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดเผย
0: เดี๋ยวให้เปมดูโปรแกรม4นัดของทีมชาติไทยหน่อยแล้วกันในอาเซียนคัพ
2: อีกแล้วก็ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโปรแกรมที่เราจะเตะกันนะฮะก
0: ็
2: คือว่าเกมที่จะแข่ง
1: นะ
2: ครับก็คือเราไปเยือนสปป.ลาวนะครับวันที่25กรกฎาคมนะครับวันเสาร์ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็28เราพักนะครับดูคู่อื่นไปวันที่1สิงหาคมนะครับวันนั้นจะเป็นวันเสาร์เหมือนกันนะครับ2ทุ่มจะรับมาเลเซียครับแล้วก็วันที่4สิงหาคมนะครับเราจะไปเยือนฟิลิปปินส์ที่คลาร์กซิตี้ที่คลาปาสนะครับก็สนามไม่นั่นและไม่ใช่สนามในเมืองนะครับแล้วก็จะเจอกับเมียนมานะครับวันที่8สิงหาคมที่ราชมังนะครับ
0: ครับผมฟิลิปปินส์คราวนี้ก็กลับมาเตะที่มะนิลานะรีซอลเมมโมเรียลสเตเดียมแต่ก่อนเนี่ยเขาได้ไปเตะอีกเมืองนึงที่ปานาอัดอะทางเหนือของประเทศแต่คราวนี้เตะที่มะนิลาครับเป็นย่าเทียมนะรีซอลเมมโมเรียลสเตเดียมเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับทีมชาติไทยเรามาดูวันที่ฟุตบอลโลกดีกว่าคืนนี้เตะ1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกก็เป็นคู่ที่น่าดูนะแล้วก็คู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งก็เป็นฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา1เกมแล้วก็เสมอกันเมื่อปี2007ผลงานในรอบที่ผ่านมานี่โหฝรั่งเศสชนะรวดทุกนัดนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เสียไปแค่2ประตูก็คือเกมที่เจอเซเนกัลแล้วก็นอร์เวย
1: ์ใช่ครับ
0: ส่วนโมร็อกโกนี่เกมที่แล้วชนะเจ้าภาพมา 3-0 แบบสบายๆเลยเจ้าภาพนี่แคนาดานี่สู้ไม่ได้นะเกมที่แล้ว
2: แล้วก็เหมือนจะไม่ได้วัดอะไรเลยขนาดนั้นนะ
0: ใช่ก็เกมนี้ความพร้อมของฝรั่งเศสเนี่ยยังต้องรอดูอาการของชัวเมนี่นะแล้วก็น่าจะไม่ได้ลงแล้ววันนี้ดูแล้วน่าจะมีอาการบาดเจ็บส่วนมาคาตูรามก็ยังไม่พร้อมลงสนามครับแต่ว่าแนวรุกของฝรั่งเศสจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแนวรุกอย่างโอริเซ่บาโคล่าเอ็มบาเป้แล้วก็เดมเบเล่พร้อมลงสนามทั้งหมดแต่ว่าโอริเซ่เนี่ยต้องระวังเรื่องใบเหลืองนะเพราะว่าถ้าโดนใบเหลืองเดี๋ยวเกมน่าจะเล่นไม่ได้ครับ
1: ใช่
0: ส่วนตำแหน่งอื่นก็มีไม้ไม่ยอมผู้สาประตูแนวรับมีอุบาเมกาโน่ซาลิบาพวกนี้ก็ลงครบก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่เลย
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งโมร็อกโกเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ก็มาดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ครั้งที่แล้วนี่จบอันดับ4ครั้งนี้ก็แนวรับเนี่ยยังเป็นตัวหลักอย่าง

0: ซาดิยอฟอัสฮามาคิมีที่เป็นกัปตันทีมนะกองกลางมีอาบูอัดดี้ที่เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากแล้วก็แนวรุกมีดิยาแล้วก็อุนาฮีรวมถึงโซเฟียนลาฮิมีแล้วก็อีกคนนึงไซบารีใช่ไหม
1: ไซบารีนัดล่าสุดโดนเปลี่ยนตัวไง
0: ใช่
2: ก็ลืมก็เลยคิดไม่ได้คิดว่าโมร็อกโกน่าจะมีเขาลงในเกมนี้นะครับก
0: ็
2: เลย
0: ครับผม
2: ก็เลยมองว่าเกมบุกฝรั่งเศสพี่เจมส์ยังมันคนละสภาพกันเลย
0: ครับ
2: แต่ว่าทั้งสองทีมเจอเกมยากทั้งคู่แน่นอนนะครับแต่ตัวโปรแกรมอะตัวโปรแกรมอะโมร็อกโกก็มีโปรแกรมที่ค่อนข้างหนักมาก่อนแต่ว่าโมร็อกโกแน่นอนเจอทีมที่ดูดีอย่างบราซิลอย่างเนเธอร์แลนด์แต่ไม่พร้อมแต่พอมาในด่านนี้ฮะพี่เจมส์ทีมที่ดีและกุนซือที่พร้อมลักษณะนั้นนะครับที่ให้เป็นข้อสังเกตครับ
0: ครับผมก็พูดสิ่งเกมนี้เดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึง
1: อ๋อมันมีก่อนเกมไหมพี่เจมที่ผู้ตัดสินเป็นชาวอาร์เจนตินาหมดเลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: คอนโดเตโลนะครับ
0: ผมนี่เห็นคนทำเป็นแบบธงฟีฟ่าแล้วมีอาร์เจนตินาเข้าไปแต่ไม่น่านะ
1: ไม่น่ามีผลเลย
0: ไม่น่ามีผลนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้แต่บอลโลกครั้งนี้นี่ดราม่าเยอะเนอะเรื่องแบบผู้ตัดสินอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นอาร์เจนตินาใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นอาร์เจนตินาชุดเลย
1: ทั้งห้องวิทยาด้วย
0: ใช่ก็อาเปมคิดว่าไอ้คู่นี้ต่อเวลาไหม
2: 90นาทีแล้วนอนนะครับ
0: 90แล้วนอนนะ
2: 90แล้วนอนแล้วคร
0: ับโอ้โหแล้วแข่งคู่เดียวเดี๋ยวนี้ดีเลยจบสักตี5แล้วนอนเนาะอาเปคิดว่าไงคู่นี้ฝรั่งเศสกับโมร็อกโก
1: โอ้ก็ยังมีโอกาสออกหน้าที่ฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องยอมรับว่าผลงานตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยฝรั่งเศสยังไงก็ดูดีกว่า
0: ครับผมผมก็มองว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะได้นะ
2: ประมาณนี
1: ้ไม่ต้องมีสกอร์นะ
0: ไม่ต้องมีหยุดก่อนอ่ะก็ผมว่าฝรั่งเศสน่าจะผ่านได้เราจะได้นอนกันเร็วหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บแรงในคืนพรุ่งนี้รวมถึงคืนวันเสาร์ที่มี2คู่เลย
1: ใช่
2: โอเคเดี๋ยวอยากพูดเรื่องข้อสังเกตนิดนึงขออนุญาตเดี๋ยวไม่ได้พูดแล้วจุดโทษในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเป็นประเด็นในมุมที่ว่ามันยิงเข้ากันเปอร์เซ็นต์ต่ำพี่เจมส์เป็นตอนนี้อยู่ที่ 66.1% นะครับในขณะนี้นะครับซึ่งต่ำกว่าทุกครั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาแต่ว่าด้วยแนวโน้มของมันร่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปี22เข้า 67.2 นะปี18เข้า 70.6 มาถ้าไปเทียบกับปี98นะครับเข้า 80.4% นะครับอันนั้นมันคนละสภาพกันเลยนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยนักเตะที่เป็นตัวจริงในฟุตบอลโลกคนนี้28ปี117วันนะครับสูงกว่า2คือ2ครั้งที่ผ่านมาอายุมันค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครั้งนี้ก็คืออยู่เหนือกว่าอีกอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งเพราะอ่ะมีโรซินญ่ามีเมสซี่มีโรนัลโดมีอีกหลายๆคนนะครับค่าเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นนี่คือเรื่องข้อสังเกตที่ว่านะครับแล้วก็เรื่องของการพยายามเปลี่ยนกฎเรื่องของเวลานะครับในเรื่องของการพยายามให้ถ่วงเวลาเนี่ยก็พอเห็นได้มากขึ้นเรื่องของว่าเวลาที่เตะประตูเตะบอลออกไปเตะเปิดเนี่ยครั้งที่แล้วอยู่ 27.7 วินาทีนะครับตอนนี้ขยับลงมาเป็น 23.8 แล้วนะดังนั้นเราได้อย่างน้อยก็มีเกมที่ดูยาวนานขึ้นแล้วก็การทุ่มเวลาจาก 15.7 วินาทีบอลโลกครั้งแล้วตอนนี้เหลือ 13.3 นะครับก็ถือว่ามีฟุตบอลให้ดูกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายข้อสังเกตสุดท้ายประตูในช่วงทดเจ็บอันนี้นอนครั้งนี้ยังไงก็เยอะกว่าครั้งก่อนๆเพราะเรามี104นัดนะครับแต่ว่าจนถึงก่อนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ประตูในช่วงทดเจ็บอยู่ที่ 11.4% นะครับก็คืออยู่เหนือทุกครั้งเลยเท่าที่จดบันทึกกันมานะครับอันนี้เรื่องนี้แล้วก็ยุโรป6ทีมนะแต่ก็ไม่ใช่สถิตินะครับสำหรับฟุตบอลโลกว่ายุโรปเยอะจังปี94ยุโรป7ทีมแต่ที่พูดมาอย่างที่พูดไปช่วงที่แล้วช่วงนี้ก็ย้ำอีกรอบก็ได้ว่าที่ยุโรป7ทีมครั้งที่แล้วอ้าวทีมบราซิลได้แชมป์นะครับมันก็ไม่เกี่ยวกันดังนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาสิที่จะจัดการยุโรปทั้งหมดที่เหลืออยู
0: ่ครับ
2: ถ้าทำได้ประมาณนี้พี่เจมส
0: ์ก็ยุโรปเนี่ยทั้งหมดโควต้าเนี่ยผมไปดูนิดนึงโควต้าในโซนยุโรปนี้ได้ประมาณ
2: 16
0: สล็อตเลยนะ16ทีมถือว่าเยอะมากก็ไม่แปลกเพราะว่าก็ทำให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบลึกเยอะ
2: คือความคิดของการสร้างชาตินะฮะในยุโรปอะฮะมันค่อนข้างจะไปไกลกว่าในยุคศตวรรษในศตวรรษ19ศตวรรษ20นะครับประเทศมันเลยเยอะมากเยอะมากๆเรื่องภาษาด้วยมันก็เลยพอประเทศเยอะเป็นอย่างนั้นแต่โอเคเรื่องผลงาน

0: ก็ด้วยประเทศก็เลยดูเยอะอะอเมริกาใต้ในคอนเมโบมี10ประเทศแนวคิดนั้นมันไปช้ากว่าไง
1: ครับ
0: ลักษณะนั้นนะครับ
1: ประมาณนั้นเน
0: า
1: ะ
0: มีส่งท้ายไหมฮะก่อนที่มีเดี๋ยวมีจูดอฟองให้เล็กน้อยพอประมาณ
1: เดี๋ยวผมขอไปพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าแล้วกันเพราะมันมีข่าวมาเพราะว่า2030เนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนจะเป็นเจ้าภาพรวมถึงจะมีชาติเจ้าภาพรับเชิญด้วยอย่างอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยเพราะมันเป็นเซนเจนารีของฟุตบอลโลกก็คือครบรอบ100ปี
2: ใช
1: ่แล้วประเด็นคือที่ผมดูมาเนี่ยนอกจากอาจจะมีการเพิ่มทีมเป็น64ทีมเนี่ยตอนนี้ที่เป็นประเด็นคือเรื่องของสนามในนัดชิงชนะเลิศเขากำลังคัดเลือกอยู่ว่าสนามไหนจะใช้ในนัดชิงซึ่งแคนดิเดตเนี่ยที่เท่าที่ผมตามข่าวมาเนี่ยจะมีอยู่2สนามก็คือคัพนูของบาร์เซโลน่
2: า
1: 150,000 ที่นั่งหลังรีโนเวทแล้วก็ซานติโอโกเบอร์นาบิว 83,000 ที่นั่งซึ่งทั้ง2สนามก็เป็นสนามของ2ทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนเนาะ
2: ใช่คร
1: ับแล้วก็มีโอกาสที่2สนามนี้ว่าใครจะได้จัดนัดชิงชนะเลิศส่วนอีกสนามนึงที่น่าจับตาในฟุตบอลโลกข้างหน้าคือที่โมร็อกโกคาซาบลังกาเนี่ยสนามฮัสซานทูสเตเดียมเนี่ยความจุเนี่ย 115,000 ที่นั่งเลยนะเป็นสนามที่จะสร้างขึ้นใหม
2: ่
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสำหรับบอลโลกข้างหน้าถ
2: ้
1: าเป็น64ทีมเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะได้ไปนะ อาจจะต้องได้ไปนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้น้องเป้ฝากเรื่อง True the Funk ช่วงท้ายหน่อยละกัน
0: โอเคเรียนแจ้งนะครับเมื่อวานนี้แข่งวันที่5ไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานเป็นวันสปรินต์นะครับก็เลยเวลาไม่ใช่มั้ยโอลาฟคอยนะครับนักปั่นจากเนเธอร์แลนด์ชนะไปแต่ว่าสาระที่วันนี้ยกมานะครับเป็นการแข่งขันในวันที่6จากปอไปกาวานี่เชเดอร์นะครับ 186.2 กิโลเมตรนะครับโดยคนที่ผ่านยอดตูมาเลนะครับที่ความสูง 2,115 เมตรคนที่ผ่านด้วยคนแรกจะได้ของเทียร์ลึกนะครับรางวัลชักกอเดนะครับที
1: ่
0: แล้วก็จะรวยขึ้น 5,000 ยูโรนะครับถ้าไปผ่านยอดนั้นได้ที่กิโลเมตรที่ 147.8 แล้วก็ผ่านก็ชิงที่นี่กันแทบจะทุกปีครับตูเดอฟองก็ใครถึงก่อนก็จะได้เงินเพิ่มนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็รอดูแต่ว่าเวลาที่ทิ้งห่างเนี่ยเป็นประเด็นอยู่นะครับเพราะว่าอย่างทะเลปกชาบยอนัสวิงกาดนะครับนักปั่น2คนที่ลุ้นแชมป์ในตอนนี้ตามจ่าฝูงอยู่7นาที53วินาทีในขณะนี้แต่ว่าตัวเลขมันไม่น่าตกใจเพราะว่ามันแค่5วันแรกกันนะครับแล้ววันนี้มีขึ้นเนี่ยยอดที่บอกกันนะครับก็น่าจะได้เวลาตารางเวลาเอามาอ่านอีกทีพรุ่งนี้มันคงไม่เหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละครับที่เล่าให้ฟังวันนี้มีการชิงรางวัลชักก็เดย์แล้วก็เรื่องของเวลาที่เดี๋ยวต้องเขย่าเยอะแยะแน่นอนในตัวเดอะฟองวันนี้เริ่มแข่ง 5:25 ครับ
1: ก็เป็นเรื่องของจักรยานทางไกลเนาะตัวเดอะฟองแล้วก็เรื่องของวิมเบิลดันก็ได้รอบรองหมดแล้วนะชายเดียวเนี่ย
0: แน่นอน
1: ก็ยานิกซินเนอร์จะเจอโนวัคโควิดแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอเล็กเซียเซเวเนฟก็เพิ่งผ่านเขารอบรองไปเจอกับอาร์เธอร์เฟลลี
2: ่
1: นักหวดไวการ์ดของสหราชอาณาจ
2: ัก
1: รก็เดี๋ยวจะแข่งกันวันศุกร์ในรอบรองส่วนประเภทหญิงเนี่ยก็เดี๋ยวชิงวันเสาร์
0: ใช่ครับคืนนี้มุโควาจะกอล์ฟทุ่มครึ่งนะครับต่อด้วยคอสยุกกับนอสโควาหลังจากคู่นี้นะครับเวลาก็เลยยังไม่ลงล็อกโอเคครับ
1: ครับผมก็ประมาณนี้สำหรับเกาะกระแสนะอ่ะเป็นในอะไรบนโลกในช่วงภาคพิเศษ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเดือนหน้าจบบนโลกก็จะกลับมาเกาะกระแสกีฬาไทยกันก็เดี๋ยวดูข้อความนิดนึงก็คุณรัฐสอนเนี่ยก็ทักทายเข้ามาทักทายเหมือนเดิมเนาะบอกว่าสวัสดีครับพี่เปมพี่เบนพี่เจม
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมก็ทักทายกันได้ทุกเที่ยงครึ่งเจอกับผม3คนบางวันก็อาจจะเหลือ2นะ เดี๋ยววันนี้เบนกับเปมนะ
2: อ้าว
1: พี่อาจจะขอเบรก1วัน
2: อ่ะแต่ว่าก
1: ั
2: น
1: อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับนายที่นายไลบอลโลเดี๋ยวกลับมาเจอกันคืนนี้เที่ยงคืนรีวิวก่อนเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวผมกับพี่ปาล์มนาทูจะเข้ามา
0: ตอนนี้ครับ
1: ครับผมอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ
2: ครับ
1: เบนกับเปมนะพรุ่งนี
2: ้ครับ
1: ครับผมส่วนวันนี้ผม3คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคล QR บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง26สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่อ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงได้กำหนดนัดไต่สวนพยานบุคคลในวันพุธที่26สิงหาคมในเวลา 10:30 นาทีกรมรางติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้ไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาบุญราชบูรณะสายสีม่วงใต้บริเวณอุโมงค์ฝั่งด้านใต้จุดบ่อพักน้ำที่อยู่ใต้อุโมงค์ทางวิ่งบริเวณปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่โดยมีบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนเป็นผู้รับจ้างจากการลงพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากรฟม.ว่าเมื่อวานนี้พบน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินสูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรรั่วซึมเข้ามาบริเวณฐานของบ่อพักน้ำที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนายพิเชษฐ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ช่วงสายวันนี้พบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมเข้ามาในบ่อพักลดน้อยลงและผู้รับจ้างได้ดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารก่อตัวในดินที่อยู่ใต้พื้นถนนเพื่อลดปริมาณน้ำใต้ดินเข้าสู่บ่อพักและดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลแรงดันน้ำกับผนังอุโมงค์ทั้งนี้จากการตรวจวัดการทรุดตัวของอาคารร้างและอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงไม่พบการทรุดตัวของอาคารที่มีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวได้มีการทรุดตัวของอาคารมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษบขส.ปรับลดค่าโดยสาร3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคมนี้หลังราคาน้ำมันลดลงนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทได้ประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่ให้ปรับลดค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับจัสตินบีเบอร์ตกลงร่วมโชว์พักครึ่งนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกจัสตินบีเบอร์นักร้องดังแห่งแคนาดาตกลงเข้าร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินที่จะทำการแสดงช่วงพักครึ่งของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ที่สนาม MetLife Stadiumรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่19กรกฎาคมนี้ สำหรับก่อนหน้านี้มีศิลปินดังหลายรายที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้ทำการแสดงโชว์ช่วงพักครึ่งนัดชิงฟุตบอลโลกคนนี้อาทิเช่นมาดอนน่าชาคิราBTS และโคเปเป็นต้นอย่างไรก็ตามล่าสุดบีเบอร์ก็ได้ตอบตกลงเข้าร่วมเป็นศิลปินอีกรายที่จะขึ้นแสดงสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาถูกสอบสวนกรณีฟอกเงินสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินากำลังถูกสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินโดยการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การไหลเวียนของเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในระบบการเงินของสหรัฐอเมริการวมถึงธุรกรรมต่างๆที่อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายของสหรัฐโดยเบื้องต้นยังไม่ได้มีการประกาศข้อหาแต่อย่างใดทางนี้การสอบสวนดังกล่าวจะไม่มีผลกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่กำลังแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยตอนนี้ทีมกำลังเตรียมตัวแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศพบกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันเสาร์นี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง Active Radio ครับ FM 99 MHz รายการที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับจะรถไฟฟ้ารถเบนซินรถดีเซลนะครับไฮบริดนะฮะเราก็มีข่าวสารมาพูดคุยกันหรือจะเป็นเรื่องการเดินทางการขับเคลื่อนต่างๆนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์นะครับอยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: รวมรถได้ไหมครับรถบรรทุกที่มีดั้มแล้วยกเปิด
1: แล้วก
2: ็เห็นภาพเยอะมากเลยนะ
1: ขับไปกระแทกสะพานลอยโดยไม่รู้ตัวเงี้ยได้หมด
2: จริงๆแล้วถ้าเกิดขับรถเนี่ยมุดเราขับรถอยู่นะ
1: ครับ
2: หรือว่าคุณผู้ฟังขับรถอยู่เนี่ยแค่มีใครเปิดกระจกเนี่ย
1: ก็รู้แล้ว
2: รู้แล้วลมวู่ว่าวู่ว่าเลยนะ
1: ครับ
2: หรือว่าขับรถยนต์แล้วฝากระโปรงหลังเปิดรู้ไหม
1: รู้สิ
2: แต่อันนี้ดั้มอะดั้มหนึ่งแหงขึ้นไปอ่ะดั้มที่บรรทุกดินแล้วแหงขึ้นไปกระดกเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องต้านลมขนาดไหน
1: มันคือการทรงตัวมันจะเปลี่ยนไปเลย
2: มันต้องเปลี่ยนนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าคนขับบอกไม่รู
1: ้ไม่
2: รู้มาหลายคนแล้วด้วยนะที่เห็นเนี่ย
1: ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมคนนึงไม่เชื่อ
2: ผมนี่อยากจะแบบพอผมเห็นนะผมอยากแบบขอลองขับดีกว่า
1: ครับ
2: ขอลองขับสักทีที่เอาแบบดั้มเปล่าๆวิ่งไปแล้วก็ยกดั้มให้สุดแล้วก็วิ่งไปแล้วก็บรรทุกดินแล้ววิ่งไปคือพวกพี่จะต้องรู้ฟีลถูกป่ะ
1: ครับ
2: อันนี้มีดินอยู่บนหลังรถนี้ไม่มีดินรถเปล่าแล้วก็รถเปล่าที่แบบมียกดั้มลอยขึ้นมาขับจนไปชนสะพานลอยตกลงมาข้างล่างนะเพราะสะพานลอยคนข้ามเขาไม่ได้ล็อกน็อตนะครับ
1: ครับ
2: เขาทำตอหม้อเสร็จใช่ไหมแล้วเขาก็สะพานลอยมาวางไว้ซึ่งมันหนักมาก
1: เ
2: ขาเลยไม่มีอะไรล็อกเขาก็วางไว้เฉยแผ่นดินไหวก็ไม่หล่น
1: ครับพอแรงน้ำถ่วงน้ำหนักมันถ่วง
2: น้ำหนักมันเยอะน้ำหนักมันกดเยอะมากแต่รถดั้มขับไปเกี่ยวสะพานลอยหล่นลงมาได
1: ้แสดงว่าแรงกระแทกมันมหาศาลนะ
2: ใช่ชนแรงมากนะ
1: แ
2: ล้วพอเวลาสะพานลอยตกลงมามันไม่ได้ตกแค่ฝั่งตรงรถดั้มชนนะ
1: ครับ
2: มันตกทั้งแถบเลยพี
1: ่
2: มันมีคนเดือดร้อนเยอะแยะนะก็เลยอยากรู้ว่าเขาไม่รู้จริงๆหรอหรือเขาหรือมันดีดอยู่หรือมันยังไง
1: ฮะ
2: นะ
1: กีตาร์เหรอฮะดีดอยู่
2: ก็เลยไม่รู้นะ
1: ครับใครมีคำถามเกี่ยวกับรถยนต์นะครับการใช้งานการซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องของการเลือกซื้อตัดสินใจก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได
2: ้ครับ
1: 4689899
2: ครับ
1: ครับตอนนี้รถที่น่าเล่นที่สุดรถอะไรครับพี่โจ
2: รถที่น่าเล่นที่สุดเหรอครับ
1: ครับ
2: โหตอนนี
1: ้ไม่ต้องรักไม่ต้องคิดนาน
2: ใช่
1: ทามิยะดิฟตอนนี้กำลังมา
2: โอ้ย
1: มันมาก
2: เหรอ
1: โอ้มันมากมันมากนะครับพื้นลื่นๆนะได้พื้นแบบกระเบื้องนะนะครับ
2: ก็ได้นะเป็นฮ็อบบี้เป็นความสนุกสนานจริงๆแล้วไม่เดือดร้อนใครด้วย
1: ครับ
2: แล้วถูกด้วยอย่างนี้แบบนี้ถูกด้วย
1: เดี๋ยวนี้แบตไม่ได้หมดเร็วเหมือนก่อนเมื่อก่อนในเวลาใช้แบตใช่ไหมฮะรถไฟฟ้าเนี่ยรถบังคับเนี่ย15นาทีเนี่ยไปแล้วแล้วต้องใช้แบตก้อนใหญ่หนักด้วย
2: นั่นตอนพี่เด็กๆแล้วล่ะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีแบต
1: เดี๋ยวนี้แบตเนี่ยแบต
2: เขาดีแล้ว
1: 4.7โว้งเงี้ยโอ้โห
2: มีนี่ถ้าเกิดว่าภาษาเด็กวัยรุ่นก็ต้องแบตลิโพ
1: นะแบตลิโพครับเดี๋ยวนี้แบตแรงมากแล้วทนด้วยเล่นทิ้ง20นาทียังดิฟกันมันอยู่เลย
2: เหมือนพวกบีบีกันไงแบตแบบนั้น
1: อ่
2: ะ
1: ใช่ๆๆนะครับนะครับ
2: พี่บ่าวนนทัยทักมาพี่ครับทักมาหาพี่อ่ะครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับพี่
1: ๆสวัสดีครับ
2: พี่ตกหลุมดังกุ๊กๆนะครับ
1: ไก่หรือเปล่าน
2: ี่แล้วก็ยังผมเชียร์พี่เจี๊ยบอยู่นะครับเห็นมั้ย
1: นี่เซตตี้หรือไก่พี่
2: นางกุ๊กกุ๊กนี่ตอนวิ่งตรงๆพวงมาลัยไม่เซไปเซมาไม่มีอะไรเฉพาะตกหลุมนางกุ๊กกุ๊กนี่น่าจะเป็นเอางี้มันก็จะตัดพวกลูกปลาคันชักคันส่งไป
1: ไม่ต้องชัก
2: มันจะเหลือแค่โชกอัพ
1: ครับ
2: เบ้าโชกยางลองโชกอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แหลกตะกอดตัดออกไป
2: ก็เหลือแค่ตรงโชกอัพแหละครับลูกยางลองอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ยางลองสปริงมั่งยางเบ้าหัวโชกอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิดฝากระโปรงแล้วก็ดูที่ตรงหัวโชกก็ได้ว่ายางพ
1: ี่ลองกดดูได
2: ้ยางอ่ะมันมีแบบถ้ามันเก่าก็จะเห็นนะใหม่ๆมันก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดกุ๊กๆแบบนี้อาจจะยางตรงนี้อาจจะไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: มันอาจจะมีอาการเหมือนแบบปริ้นปริ้นนิด
2: ๆแต่ว่ามันแค่
1: ดังดัง
2: คือจังหวะเด้งเนี่ยมันก็คือเคลียร์แลนด์มันเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: จังหวะเคลียร์แลนด์มันมีเพิ่มขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้มันจะตึงอยู่ตอนน
1: ี้มันจะแน่น
2: ถอดออกมาเปลี่ยนอันนี้ก็ไม่น่าจะแพงมากแต่ถ้าเกิดว่าโชค ถ้าว่าโชคเนี่ยจะต้องเปลี่ยนก็จริงๆโชคอัพเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลาการใช้งานจริงๆนะ
1: ครับ
2: ตามแมนนวลของร้านโชคนะครับ
1: ครับ
2: 2ปีเปลี่ยนนะโชคอัพอ่ะ
1: อื้อ
2: เพราะจังหวะที่มันเด้งเนี่ยตลอดเวลาที่มันเด้งเนี่ยน้ำมันที่มันทำงานอยู่อ่ะ
1: ครับ
2: มันก็จะแบบความหนืดมันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
2: ทั้งความร้อนสะสมความร้อนความชื้นสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยตัวน้ำมันเองเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ของบ้านเรานี่คืออ่ะมันความหนืดมันน้อยลงแต่ค่อยเปลี่ยนก็มีอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: แต่แล้วแต่คนครับถ้ามีความเซนซิทีฟมากๆเขาก็อัดน้ำมันใหม่ก็ใช้โชคเดิมก็ได
1: ้
2: แต่ว่าโชคสแตนดาร์ดเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้แพง
1: ครับ
2: นะครับไม่แพงมาก
1: โอ้โหข้อความ
2: พี่ทัศพลครับพี่ทัศพลแฟมิลี่ครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจครับรถที่น่าใช้ที่สุดละครับรถน้องมั้งรักน้องมด
1: นั่นแน
2: ่รถน้องมั้งรักน้องมด
1: เขาบอกว่าเวลาเราจะบอกใบ้เลยสักอย่างเนี่ยไม่ต้องใช้อักษรย่อหรอกให้ใช้คำผวนนี่แหละชัดเจนดีมันไต่ถอดความได้นะครับคุณพี่ณัฐสรนิวส์รูมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้นะฮะพี่เอาไซเดอร์แมนโอ้ขวัญใจเราทั้งนั้นเลยนะ บอกว่าฝากพี่เจี๊ยบตามเรื่องแยกรถไฟการค้า
2: หลังรามสยามช่วยได้ไหมครับ
1: ยังมีอยู่ไหมถามจริง
2: ถามใครถามตัวเองหรือถามใคร
1: ถามพี่โจ้
2: ยูอาชีพนี้มีมาเป็นพันๆปีแล้วนะครับอาชีพแยกรถไฟ
1: หลังโรงแรมสยามนะยังมีอยู่อ่ะ
2: รถหลานสาวคนรับรถหลานสาวคนรับแน
1: ่ผวนไหม
2: รับหลานสาวคนรถแน่เออไว้
1: ไปได้
2: นะครับมาฝั่งนี้ครับ48ก็899บอกว่าสวัสดี
1: ไอ้ฝั่งนี้ดูเป็นงานเป็นการดูเป็นทางการดีนะ
2: MGIM5
1: ครับ
2: เปรียบเทียบกับ New Tesla Model 3นะครับ
1: ครับ
2: พี่เลือกตัวไหนครับ
1: ครับรถไฟฟ้าคัน
2: แรกซีดานไม่เกิน 1.5 ล้านข้อดีข้อเสีย2รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับเพิ่งเห็น IM5 บนถนนสวยหยดแต่กลัวระบบ
1: คอมประมวลผลสู้เทสลาไม่ได้ขอบคุณครับ
2: ถ้าเทสลาโมเดล3ตัวนี้เทียบกับคันนี้นะครับ
1: ครับคิดง่ายเลยครับ
2: เขาเจอกันในงานเลย
1: ครับ
2: สีแดงด้วยกัน
1: ครับ
2: MG IM5 เปิดตัวสีแดง
1: ครับ
2: เทสลาก็มีสีแดง
1: ครับ
2: BM
1: Benz
2: ก็สีแดง
1: ครับ
2: แล้วก็มีอะไรใครคนนั้นสีแดงวันนั้น
1: เปิ
2: ด
1: Mazda
2: E ก็สีแดง
1: ครับ
2: เจอกันหมดเลยคู่นี้นะครับ ถ้าเอาคู่นี้นะไอ้เรื่องระบบประมวลผลตัวของโมเดล3ตัวเนี้ยที่ขายอยู่นะล้านหน่อยๆเนี่ย
1: ล้าน4
2: ตัดออปชันออกไปเยอะ
1: ครับ
2: ตัดออปชันออกไปเยอะครับ
1: ครับ
2: วันนั้นเนี่ยแบบเดินดูคนเต็มบูธ Tesla เลยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าผ่อน 9,999 บาทหรือไงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
1: ครับ
2: ในขณะที่ IM5 จะแพงกว่าด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: แต่โดยระบบแล้วก็การขับเนี่ย IM5 ดูเหนือกว่าแล้วถ้าเกิดเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแล
1: ครับ
2: ผมว่า MG เนี่ยมีศูนย์บริการที่เยอะ
1: ครับ
2: Tesla มีอยู่ที่2ที่ไม่เกินนี้ไม่น่าจะเยอะ
1: มีถนนเสรีไทย
2: เสรีไทยใช่ที่หนึ่งนะเป็นเฮดควอเตอร
1: ์แล้วก็ที่ไหนเชียงใหม่ที่นะ
2: ไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าโดยการใช้งานเนี่ย Tesla มันก็จะมีเรื่องของการชาร์จของเขาสถานีที่เป็นซูเปอร์ชาร์จฟ
1: ้าของ Tesla โดยตรง
2: ของ Tesla โดยตรงแล้วก็เวลาขับสมมุติว่าในช่วงเทศกาลมันจะเดือดร้อนในรถที่ระยะทางเนี่ยมันเท่าๆกันรถจากจีนเนี่ยวิ่งปุ๊บ400 500โลเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะไปกองรวมกันที่เดียว
1: ครับ
2: ออกจากกรุงเทพปุ๊บไม่ว่าเหนือใต้ออกตกอีสานก็แล้วแต่วิ่งไปปุ๊บจุดที่คุณจะเติมเนี่ยมันมีอยู่ที่เดียวกันหมด
1: แล้วมันจะมันรวมใกล้กันประมาณ300กว่า
2: แต่พอ Tesla เนี่ยเขาจะมีสเตชันของเขาย
1: ืดไปได้อีก
2: มันก็จะข้ามของพวกนี้ไป
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไม่มีใครมายุ่ง
1: ครับ
2: มันเป็นความสะดวกสบายที่คุณจะใช้ในช่วงเทศกาลก็ได
1: ้ครับ
2: สมมติว่าไปถึง IM5 ต้องเติมปักช่องถ้าไปอีสาน
1: ครับ
2: Tesla จะแบบ
1: อาจจะไม่เป็นไรครับ
2: ผมข้ามไปเติมที่โคราชเลย
1: เ
2: พอคือผมไม่ต้องยุ่งกับพวกคุณแล้ว
1: ครับ
2: ออกจากกรุงเทพเหมือนกันแต่ผมข้ามไม่ได้เลยเงี้ยมันก็สะดวกกว่าในการใช้งานในด้านนี้นะ
1: ครับแต่ Mazda E6 ที่เขาเรากำลังจะไปเทสกันนี่เขาก็วางแผนไปเติมโคราชเลยนะ
2: ก็ต้องได้คือจริงๆรถต้องได้ต้องไปได้แต่ว่าพอเทศกาลคุณอย่าลืมว่ามันต้องมีรถติดด้วยไงพี
1: ่ใช่
2: พอรถติดปุ๊บมันจะไปไม่ถึงไง
1: ครับมันจะใช้พลังงาน
2: เผลอๆบางคันเนี่ยปักช่องไม่ถึงอ่ะก็เจอรถติด
1: วางเรียบร้อย
2: ก็คือถ้าเทียบกันแบบนี้ เดียวๆเลยแบบซัดกันหมัดต่อหมัดแบบนี้นะ
1: ครับ
2: โมเดล3อาจจะดูเรื่องของ image เรื่องของผู้นำกันรถไฟฟ้า
1: ครับ
2: ดูเท่กว่า
1: ครับครับ
2: IM5 ก็ไม่ได้แย่เจ๋งเลยขับแล้วดีด้วย
1: ครับ
2: สูสีครับพี่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าหวังว่าระบบต่างๆนู่นนี่นั่นตัวเนี้ยตัวราคาเนี้ยมันจะตัดออปชันทิ้งไปเยอะ
1: หมายถึง Tesla นะ
2: หมายถึง Tesla พี่ต้องไปเปรียบเทียบตรงนี้ดูว่า
1: ครับ
2: พี่
1: การใช้งาน
2: คู่เนี้ยพี่ใช้อะไร
1: ครับ
2: ถึงจะคุ้
1: ม
2: ถ้าว่าคันไม่เกินล้านห้าได้ทั้งคู่ถ้าเป็นผมเลือกอะผมก็เลือกยากเหมือนที่พี่กำลังเลือกนี่แหละ
1: ครับ
2: ผมก็อยากได้ Tesla Model 3ที่ขับเหมือน iM5 ได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเวลาจะเลือกรถคันหนึ่งไม่ง่ายนะจะซื้อรถคันหนึ่งเงี้ย
1: ครับ
2: อย่าง BYD เงี้ยผมอยากได้ผมอยากได้ที่เป็น DMI อยากได้เป็นไฮบริดDMI ไฮบริด
1: ครับ
2: แต่ผมอยากได้ตัวไฮบริดตัวเนี้ย
1: ครับ
2: ระบบขับเคลื่อนที่เป็น DMI อยู่ในบอดี้ของ Celeron 7ซึ่งคันนี้มัน Celeron 6นึกออกไหม
1: โถถึงอ่ะ
2: Celeron 6ระบบขับเคลื่อนดี
1: ครับ
2: แต่ว่าบอดี้ของ Celeron 7มันสวย
1: ครับ
2: ผมอยากได้อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีไง
1: ชีวิตพี่นี่ดูมันยุ่งนะ
2: นะเหมือนกันครับพี
1: ่แค่ผมคิดตามนี่ผมยังปวดหัวเลยครับเนี่ย
2: พี่กับผมคล้ายๆกันพี่ผมว่าพี่เล็งโมเดล3
1: ครับ
2: แต่พี่ก็กลัวเรื่องกระจุกจิกด้านอื่นในขณะที่ IM5 มันเจ๋งดีนะ
1: ครับ
2: สวยดีแต่เนี่ยแหละเหมือนกันพี
1: ่ถ้าพี่โจเลือกถ้าเป็นพี่โจจะซื้อเอง2คันเนี้ย
2: ผมก็เลือกอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกไม่ได้ไงผมก็จะต้องลังเลถึงนู่นว่าต้องไปกลางมันดูว่า

0: กลางข้อมูลจำเพาะกลางสเปคดูว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือยังไงเนี่ยเรื่องของการดูแลที่คิดว่ามันจะอยู่แน่ๆเนี่ย MG มันเหนือกว่าเรื่องของการบริการ
1: การบริการต่างๆเรื่องของ
0: อะไรนะ MG มันดูเหนือกว่า
1: อีกอย่างนึงที่เหนือกว่าแน่ๆคือระบบช่วงล่าง
0: เรื่องอะไรเรื่องอะไรอีกเงี้ยมันจะมีไง
1: เพราะ Tesla Model 3อันเนี้ยคนที่ซื้อมาใช้เนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับระบบช่วงล่างพอสมควร
0: ยังไงก็ต้องเซตช่วงล่างใหม
1: ่ใช
0: ่
1: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าชอบ
0: อะไรมากกว่ากันคู่นี
1: ้
0: ได้ทั้งคู
1: ่แต่ถ้าชอบ Tesla แล้วอยากให้เอา performance ให้มันใกล้เคียงกัน
0: อันนั้นใจตรงกัน
1: ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกเรื่องของช่วงล่างเรื่อง
0: เซตช่วงล่างยังไงก็ต้องเซตช่วงล่าง
1: แต่ถ้าเอาแบบช่วงล่างให้หน้าตาแบบโมเดล3ก็ไม่ได้เอาแบบ IM5 ให้หน้าตาเหมือน Tesla มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะนะครับ
0: ไอ้ยาร
1: ถ Isuzu D-Max 2010
0: ปี2010
1: ครับรถ16ปี
0: ฝนตกทีไรรถสตาร์ทไม่ค่อยติด
1: แถมรอบเครื่องตกเกิดจากอะไรครับเก
0: ิ
1: ดจากฝนตกพี
0: ่ฝนตกอากาศเย็น
1: อากาศชื้น
0: โหปี2010ฝนตกรถสตาร์ทไม่ติดรอบเครื่องตกด้วย
1: มันสาเหตุมันเกิดได้กว้างมาก
0: กว้างมาก
1: รถ16ปี
0: น้ำมันกับอากาศ2อย่างนี่แหละอยู่ในนี้แหละครับว่าต้องไปเช็คพี่ต้องไปเช็คต้องไปเช็คระบบจุดระเบิดกับอากาศตรงนี้แหละพี
1: ่
0: ต้องดูใหม่ต้องเช็คใหม่ครับต้องเข้าไปดูเพราะว่าถ้าเป็นเฉพาะฝนตกอากาศร้อนๆไม่ค่อยเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: พออากาศเย็นฝนตกอากาศชื้นอย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยปักอันนี้มันเป็นความเร็วแล้วถูกไหม
1: ใช่
0: สองพันสิบบางทีพวกปักพวกอะไรเงี้ยบางทีเกิดว่ามัน
1: จุดระเบิดนะ
0: ใช่ใช่
1: ระบบจุดระเบิดเลยอ่ะ
0: ใช่
1: อาจจะเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพในการแรงดันน้ำมันอาจจะลดลงก็เป็นไปได้เพราะรถมัน16ปี
0: ต้องไปดูไล่พวกปลั๊กต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องระบบจุดระเบิดนี่แหละครับเพราะอย่างอื่นไม่น่าจะเป็นอ่ะเพราะว่าถ้าร้อนๆไม่เป็นไรถ้าเป็นฝนตกคือฝนตกคืออากาศชื้น
1: อากาศชื้น
0: รถไฮบริด
1: ครับ
0: แนะนำไหมครับ EHEV
1: หรือ
0: PHEV
1: ก็ได
0: ้มือสองจะไปวิ่งแอปสักไม่เกิน4ปี
1: ที่พี่
0: ครับแนะนำแท็กซี่กลางคืนถ้าเป็นวิ่งแท็กซี่ใช่ไหมพี่วิ่งแอปไฮบริด EHEV หรือ PHEV PHEV ก็คือเติมมีปลั๊กอินเติมได
1: ้ครับ
0: EHEV เนี่ยก็จะเป็น Honda เลยในระบบเนี่ยถ้า EHEV นะก็จะเป็น Honda ใช้ชื่อนี้เพราะจริงๆมันคือ HEV
1: ก็ค
0: ือใช้ EHEV นะครับ
1: ครับ
0: PHEV ก็จะเติมได้แต่ว่าวิ่งแอป4ปีแนะนำรุ่นไหนผมแนะนำพี่เป็น
1: Haval
0: Honda Accord หรือว่า Camry Hybrid เพราะว่าพี่จะวิ่งพรีเมียมได้ครับพอพี่เปิดแอปพรีเมียมพี่จะได้ราคาที่แพงขึ้นจังหวะที่วิ่งไปรถติดรถเปล่าๆพี่ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเฉพาะพรีเมียมอย่างเดียวพี่เปิดทั้งหมดได้พี่เปิดได้ทุกแบบไงพี่ก็จะรับลูกค้าได้เยอะแต่ถ้าพรีเมียมอย่างเดียวก็ได้ลูกค้าที่แพงกว่าคุ้มที่จะลงทุนมากกว่าถ้าเป็นรถแบบ
1: จะ2ตัวสองรุ่นนี้ราคาค่อนข้างรถไม่เกิน4ปีนี่ราคายังแตะล้านอยู่เลยนะ
0: ใช่เพราะว่ารถมันแพงพี่ถึงถ
1: ้
0: าผมบอกว่าถ้าวิ่งพรีเมียมมันก็ได้กำไรเร็วไงแล้วเขามีสูตรวิ่งอ่ะผมเคยเห็นมีคนที่มานั่งคุยฟังว่าผมวิ่งผมตื่นเช้าวิ่งพรีเมียม
1: ครับ
0: ตื่นตีสี่ตีห้าเลยเปิดแอปรับคนไปสนามบินช่วงเช้าได้สักสองรอบเขาก็คุ้มแล้ว
1: เหรออ่
0: ะพี่เช้าตื่นมาไปสนามบินคนต้องไปสนามบินกี่โมง
1: เช้าเลยเช้ามาตีห้าอะไร
0: ถึงจะเป็นหกโมงพี่ไปรับตีห้าครึ่งหกโมงพี่ไปรับถ้าพี่วิ่งได้สองรอบช่วงเช้าวิ่งไปสนามบินถ้าเป็นพรีเมียมนี่ก็เป็นพันแล้วนะเช้าอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วกลางวันก็เปิดนู่นนี่นั่นเขาบอกวิ่งถึงค่ำเขาวิ่งได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าลองศึกษาดูนะครับพี่ผมว่าไปซื้อพรีซื้อที่มันเป็นพรีเมียมเลยแต่ถ้าเป็นพวก SUV มันก็จะได้ราคาของ SUV
1: ใช่
0: แต่พรีเมียมมันได้เยอะกว่า
1: พรีเมียมได้สูงกว่าใช่ครับแต่ต้นทุนในการลงทุนถ้าเป็น SUV มันก็จะเซฟกว่า
0: พี่ซื้ออะไรซื้ออ่ะ PHEV ซื้อ Haval H6 อ่ะเท่าไหร่
1: รถไม่เกิน4ปี
0: ราคาก็พอๆกันกับ
1: ต่ำกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาก 7-8 แสนเหมือนก
0: ัน ก็อยู่ใกล้ๆกันถูกป่ะ
1: ครับ
0: เก๋งซีดานใส่กระเป๋าเดินทาง2ใบรับไปส่งสนามบินตอนเช้า
1: Mitsubishi Exforce PHEV
0: มันไม่เป็น SUV แล
1: ้
0: ว
1: เป็นธรรมดาม
0: ันเป็น MPV ธรรมดาราคาก็ต่างกัน
1: แล้วแต่พี่เขาไม่ได้บอกเขาจะเอาพรีเมียมไงอันนี้
0: ผมแนะนำผม
1: เผื่อเป็นทางเลือก
0: นำแบบไปพรีเมียมเลยถ้าจะซื้อวิ่งแอปอ่ะ
1: หรือถ้าไม่พรีเมียมเอาที่คิดเร็วๆก็เนี่ย Mitsubishi X-Force ที่เป็น PHEV
0: ก็ได้แต่ว่าผมว่า
1: เพราะค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับ Honda
0: แต่ว่าเวลาคุณรับลูกค้าคุณรับได้มากกว่าคุณรับได้กว้างกว่าคุณ
1: Toyota Yaris Cross เนี่ย
0: เล็กกลายเป็นรถเล็กเลยเหลือแล้วไปอีโคเลยถูกเลยพี
1: ่
0: วิ่งเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันแต่ได้ตังค์เท่ากัน
1: อ
0: ่ะ
1: ได้ตังค์น้อยกว่า
0: ได้ตังค์น้อยกว่าด้วยนี้เป็นนี่แล้วพี่ครับนี่ไปเลยได้คืนทุนเร็วกว่าเอาจริงพรีเมียมคืนทุนเร็วสุด
1: ครับ
0: อือโอ้ฝั่งนิบาลเลยคร
1: ับ ผมหันไปเห็นข้อความทาง YouTube แล้วผมไม่กล้าอ่านเลยครับขึ้นมาพี่เจี๊ยบขายาวๆไม่กล้าอ่านเลยครับนะฮะพี่เตเอาพี่เต
0: กับ
1: นะฮะกับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้โปรเตงของเรานี่เองนะฮะพี่อัยยาสมบอกว่าพี่เจี๊ยบขาหนูอยากได้ตุ๊กตาโดเรมอนตัวใหม่อ่ะค่ะ
0: ตุ๊กตาโดเรมอนนะครับเสียดายจริงๆนะผมไม่ได้ดูเขาคลิป70กว่าล้านวิวเนี่ย
1: ครับ
0: ผมพลาดเซ็งมากเลยนะฮะแล้วพอเขาพอมาดูปุ๊บ
1: ไม่มีรีรัน
0: ทุกคนเขารู้เรื่องกันหมดผมงงเกิดอะไรขึ้นวะแล้วผมพลาดอะไรไปเนี่ยโอ้แย่มากเลย
1: ไม่ไปรถไฟฟ้าแล้วครับเล่นรถเก่าดีกว่าความทรงจำล้วนๆใช
0: ่รถไฟฟ้าไม่ไปรถไฟฟ้านี่พูดถึง
1: โปเตโปเต
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เล่นคุณทัศพลบอกว่าจากที่ฟังมาพี่โจ้ก็โลเลไม่แพ้พี่เจเหมือนกันนะครับ
0: ไอพี่ไปอ่านตรงไหนมาเนี่ยไม่เห็นมีเลย
1: ใน YouTube
0: อะไร
1: พี่โจ้เขาไม่เรียกโลเลพี่เขาเรียกหลายใจ
0: มันอยากผมอยากจะเก็บไว้ทุกคนครับ
1: นี่เห็นไหมล่ะตัวจริงปรากฏ
0: SUV งานน้อยนี่พี่คนนี้บอกมาเลย
1: อ๋อเหรอครับ
0: พี่จีจี
1: ้โอ้ขอบคุณครับพี่
0: พี่ SUV งานน้อยเห็นไหมข้าม SUV ไปเลยครับ
1: ครับ
0: เก่ง
1: ก็ต้องไปพรีเมียม
0: พรีเมียมเลยแล้วพี่เปิดรับทุกแอปทุกตัวได้หมด
1: พรีเมียมราคาดีสุดใช่ไหมครับ
0: สวัสดีครับพี่เจพี่โจเห็นด้วยกับพี่โจครับ
1: ครับ
0: แคมรี่ไฮบริด
1: วิ่งพรี
0: เมียมไปเลยครับได
1: ้จากคุณพี่ผมหล่อไหมครับ
0: เพราะว่าพรีเมียมพี่จะเลือกได้หมดไงพี่สามารถเลือกรับได้ถึงอีโคเลยนะ
1: อ๋อมันอ๋อ
0: เพราะพี่ไปอยู่บนสุดของห่วงโซ
1: ่ครับ
0: พี่จะวิ่งพรีเมียมพี่จะวิ่งอะไรพี่รับได้หมดรถว่างไม่มีคนรถติดๆพี่เปิดพรีเมียมก็มีคนขึ้นมานั่งคุยบนรถพี่เปิดอีโคแต่รถพี่พรีเมียมใช่ป่ะคนจ่ายเขาจ่ายแค่ราคาอีโคแต่ได้นั่งพรีเมีย
1: ม
0: เขาก็แฮปปี
1: ้อืมครับ
0: แต่ว่าช่วงไหนพี่จะเปิดแล้วแต่พี่เพราะพี่อยู่บนรถไง
1: อืมเดี๋ยวเราไปซื้อพรีเมียมมาขับกันไหม
0: มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปัญหานะครับ
1: เราจะได้รู้พบ
0: ผมจริงๆผมก็อยากลองนะผม
1: เออเอาไหมเอาไหมพี่โจ้สัก
0: ไปเช่าพี่ไปเช่าขับได้พี่ไปเช่าไปเลย
1: เหรอ
0: พี่ไป
1: เอา
0: พี่ไปยืมรถทดสอบไปเลย
1: เฮ้ย
0: พี่ยืมรถทดสอบไปเลย
1: มันต้องลงทะเบียนมันต้องใช้หลักฐาน
0: ก็เอาสักอาทิตย์นึง
1: ความเป็นเจ้าของรถไม่ใช่เหรอ
0: พี่ไปยืมคัมรี่มาอาทิตย์นึงแอคคอร์ดอาทิตย์นึงพี่ก็ได้วิ่งสองอาทิตย์แล้ว
1: พี่เมียเบนซ์ดีกว่า
0: แล้วก็เบนซ์อีกอาทิตย์นึง BM อีกอาทิตย์นึงนี่เดือนนึงแล้ว
1: โอ้ยนี่เดือนนึงได้หลายพันนะไม่ต้องลงทุนเลยเออ
0: สแกนเนียไซส์เล็ก
1: ๆสแกนเนียไซส์เล็ก
0: ๆชอบเหมาะกับตำแหน่งคนขับมากครับก็ขับสแกนเนียไปเลยจะไป
1: มันไม่เล็กเลยพี่เอ้ยสแกนเนีย
0: ฮะ
1: มันติดเวลาด้วยครับสแกนเนีย
0: แล้วนี่เข้ามายังไงเนี่ยจะขับสแกนเนียเนี่ย
1: นะพี่จอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ถ้าอยากได้ใบเสร็จ 4,000 แต่ถ้าตรงนั้น500เป็นพี่จะเลือกแบบไหนครับเออ
0: ไอ้นี่ผมดูอยู่ผมดูอยู่พี่จอย
1: ใกล้ๆอสมทเลย
0: ผมดูอยู่ตอนที่ตำรวจยังไม่โดนย้าย
1: ครับ
0: ผมว่าแล้วทำไมเรียกคันนี้คันเดียวอ๋อคันนี้มันเป็น
1: ทะเบียนลาว
0: ทะเบียนจากนี่อะไรนะ
1: สปป.
0: กำแพงพระนคร
1: ใช่กำแพงพระนคร
0: แล้วพอโดนแบบจะปรับเขา 4,000
1: แต่ไม่มีใบเสร็จไง
0: ไม่จะปรับเขา 4,000 เขาก็บอกว่าเขามีกล้อง
1: เขาเพิ่ง
0: เขามีกล้องแล้วเขาบอกคันหน้าก็วิ่งมาทำไมไม่จับคันหน้าด้วย
1: ข้อหาที่เขาบอกว่าข้อหาที่จะจับคือตรงนี้มันจะเลนขึ้นดังด่วนนะเลี้ยวไม่ได
0: ้แต่คันหน้ามันก็เลี้ยวไง
1: แต่ว่าบนถนนน่ะมันมีทั้งลูกศรเลนตรงและเลนเลี้ยว
0: ใช
1: ่
0: ก็คือเห็นเขา
1: เห็นชัดเจนว่า
0: เห็นเขาใช้ทะเบียนต่างชาติ
1: ครับ
0: แล้วทำแบบนี้มันก็ดูแบบปลาเน่าในบ่อตัวเดียวใช่ไหมมันก็ไปกันหมดแล้วก็ถูกย้ายเก็บไป
1: แต่ประเด็นคือ
0: จะบอกว่า500ไม่คุ้มเลยผมว่าไม่ใช่ครั้งแรก
1: เอาคุณไม่รู้เหรอว่าแยกนี้กิติศัพท์เขาเป็นยังไงอ่ะ
0: ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ผ่าน
1: ตรงข้ามอสมทเลย
0: ใช่แต่ว่าคือ 500เงี้ยไปเอาเขาแบบไม่มีใบเสร็จเงี้ยมันผมว่าแบบ
1: แล้วกลุ่มที่เดินตามมาล่ะครับ
0: ไม่รู้เลยผมไม่มีคอมเมนต์ผมไม่มีอันนี้ผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้แต่ผมจะมี
1: เดินมาลุมอีก3คนอ่ะ
0: ผมมีนี่อยู่ผมมีข้อมูลเรื่องของใบสั่งเรื่องของใบเสร็จเรื่องของอันนี้อ่ะ
1: พี่ว่า
0: เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพี่อ่าน2อันนี้หมดก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่ะ
1: สวัสดีครับพี่ทั้ง2เพิ่งเข้ามาฟังวิเคราะห์เรื่องเปลี่ยนแบตแล้วรถไฟไหม้ให้หน่อยครับที่ศูนย์ออกมาแถลงว่า82โวลต์เปลี่ยนมา
0: อันนี้มันมี MMG แถลงมาแล้วนะเขาแถลงแล้วนะครับ
1: เขาม
0: ีเอกสารแถลงมาแล้วนะครับว่าเป็นแบต
1: เขาเอาแบตของแบตรถไฟฟ้าเนี่ยหมายถึงแบตก้อนใหญ่อ่ะไปตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันสามารถตรวจได้ว่าการคลายประจุการปล่อยประจุอะไรต่างๆมันเป็นยังไง มันชัดเจนว่าแบตเขามันไม่มีความผิดปกติ
0: คือ MG4 คันนี้ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: มันเป็นที่แบตตัว12โวลต์แบตที่เหมือนที่รถทั่ว
1: ไปทั่วไปอ่ะครับ
0: แบตอันนี้มันเกิดมาจากแบตนี้ที่ทำให้ไฟไหม้ต้นเหตุเขา
1: ครับ
0: MG เขาแถลงมาแบบนี้ว่าเนื่องจากแบตอันนี้คราวนี้คนก็ถามอีกแล้วคนจะต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแบตอะไรแล้วผมจะเปลี่ยนแบตอะไรอ่ะพี่ถ้าอย่างเงี้ยผมก็กลัวหมดแล้วถูกป่ะตอนนี้กลายเป็นรถไฟฟ้านี่คนเข็ดขยาดกลัวกันอีก
1: ใช่
0: มีน้องคนหนึ่งบอกก็เลือกใช้แบตที่จะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยน12โวลต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่รู้จะเลือกอะไรก็เลือกแบตที่ OEM อ่ะที่บริษัทมันใช้นี่แหละบริษัทยี่ห้อเนี้ย
1: ที่มันติดมากับรถอ่ะ
0: MG ใช้ OEM ของยี่ห้ออะไรไปซื้ออันนั้นมาใช้ซะ
1: ครับ
0: มันก็จะปลอดภัยเท่านั้น
1: ซึ่งราคามันอาจจะสูงหน่อย
0: ไม่รู้ราคาไม่รู้จะเท่าไหร่
1: เพราะมันจะเป็นแบตแห้งส่วนใหญ่เลยนะ
0: ไม่แน่หรอกเราก็ไม่รู้ไงว่าจะใช้แบบ
1: เมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับโปเตไปเรื่องนี้โปเตก็ถามมาเหมือนกันผมก็บอกว่าอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบสมุสมาเห็นกับของถูกหรือไปซื้อตามออนไลน์อย่างเดียวมันก็ไม่ใช
0: ่
1: มันก็ต้องดูในรายละเอียดด้วยว่าอย่างที่พี่โจ้พูดเนี่ยใช่เลยสเปคอย่างน้อยๆครับสเปคนะครับหรือว่ารายละเอียดค่าพลังงานค่า CCA ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะเท่ากับที่เขากำหนดมา OEM มายังไงก็เอาแบบนั้น
0: คือหรืออย่างนี้ดูก็คือดูว่ารถเนี่ยแบตลูกเดิมอ่ะที่มากับรถเนี่ยมันใช้กี่แอมป์แบตมีแบตมัน12โวลต์แต่ว่าจะระบุแอมป
1: ์เท่าไหร
0: ่บางทีเนี่ยใช้แอมป์สูงเกินไปไอ้ช่างก็บอกว่าไฟนี่เก็บไฟดีแอมป์มันสูงเพราะแอมป์มันสูงเนี่ยสายไฟมันร้อนสายไฟมันจะมีระบุนะครับสายไฟของรถยนต์มันจะระบุว่าสมมติว่ารถคันนี้35แอมป
1: ์ครับ
0: ไอ้นี่บอกเอาแบต50แอมป์ไปเลยพี่ไม่ได้จ่ายไฟดีๆก็คือสายไฟมันก็รับโหลดเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้สายไฟ
1: ความร้อนมันจะเพิ่ม
0: มันก็เป็นไปได้ที่ว่าเกิดจากสายไฟเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็ไหม
1: ้ครับ
0: ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ตรงกับรถเรานะฮะเชอร์รี่ V23 ผลิตที่ไทยแล้วราคาจะถูกลงไหมครับหรือว่าผลิตไทยอยู่แล้วผมจะจำข้อมูลมาผิดขออภัยด้วยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มนะครับพี
1: ่ครับ
0: เชอร์รี่ V23ตอนนี้เชอร์รี่กรุ๊ปมาบิ๊กล็อตเลยชุดใหญ่เลยมีเชอร์รี่กรุ๊ปบริษัทที่เป็นเชอร์รี่กรุ๊ปแล้วก็บริษัทย่อยที่เป็นในเครือของเชอร์รี่เนี่ยมีหลายอันมากนะคร
1: ับ
0: แต่เชอร์รี่ V23ลองไปดูก่อนถ้าชอบลองไปนั่งเบาะหลังดูนะครับเพราะเบาะหลังพนักพิงจะอยู่บนล้อพอดีเลย
1: ครับ
0: จะอยู่ตรงแกนแนวเดียวกับสปริงล้อหลัง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผลที่ตามมาคือเด้งเป็นลิงเลย
0: มันจะเด้งมากนะฮะลองดูก่อน
1: คร
0: ับไปลองนั่งดูคนขับถ้านั่ง2คนไม่เป็นไรถ้าซื้อนั่ง2คนไม่เป็นไรข้างหลัง
1: ก็ยังรู้สึกก็ยังสะเทือน
0: แต่ว่าความนุ่มนวลมันไม่ได้เป็น SUV แบบ SUV อย่างรถญี่ปุ่นรถยุโรป
1: อันนั้นจะนุ่ม
0: มันจะนุ่มมันจะออกแบบ
1: อันนี้ออกแนวกระแทก
0: มันออกแนวกระด้างกว่าแบบกระด้างกว่า PPV อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเบาะนั่งการดีไซน์เป็นอะบ็อกซี่ใช่มั้ย
1: ครับ
0: เอาความสวยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้งานจังหวะเบาะนั่งไปเปิดประตูดูเปิดประตูหลังดูก็รู้แล้วว่า
1: เปิดฝากระโปรงไม่ได้นะ
0: เปิดได้แต่ประตูครับ
1: นะครับราคาจะถูกลงไหม
0: บอกไม่ได้เลยอาจจะถูกลงหรืออาจจะขายเท่าเดิม
1: ครับ
0: แต่คงไม่กล้าสูงขึ้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วเขาไม่มีกติกาอยู่แล้วว่าคุณจะต้องประกอบรถเนี่ยคุณจะใช้ชิ้นส่วนในไทยเท่าไหร่ซัพพลายเท่าไหร
1: ่ครับ
0: เอามาจากต่างประเทศได้เท่าไหร่มันจะมีบอกนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ชิ้นส่วนในไทย 80% คุณได้ส่วนลดภาษีอะไรเงี้ยมันมีอยู่แต่ว่าก็อย่างที่รู้ว่าจีนก็เอามาเองหมดเลย
1: ใช่
0: นะครับเอามาเองหมดกฎหมายให้เท่านี้ก็เอามาเป๊ะไม่ขาดไม่เกินนะครับเพื่อล หลบเลี่ยงแล้วก็ประหยัดที่สุดลดต้นทุนได้มากที่สุด
1: ถ้าโดยหลักการมันไม่น่าจะแพงขึ้นโดยเด็ดขาด
0: ใช่โดยหลักการ
1: แล้วควรจะถูกลงด้วย

0: นะครับเพราะมันใช้ซื้อในไทย
1: ใช่
0: นะครับแต่เราไม่รู้ว่า
1: ประกอบมันไม่มีค่าขนส่งไง
0: ใช่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาบอกประกอบในไทยนี่คือไอ้ตัวที่เอามาประกอบเนี่ยก็เอานำเข้ามาจากจีนหรือเปล่า
1: เออมันก็จะเป็นอย่าง
0: มันก็จะกลายเป็นว่าไปเสียภาษีทางอ้อมไม่ได้เสียภาษีทางตรงเป็นตัวลดมาแต่ว่าเสียเป็นชิ้นๆมา
1: แต่เขาก็พยายามทำให้ภาษีให้มันสูงที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณโนแมด
1: ยูเวล
0: สวัสดีครับพี่เจพี่โจ้รูปบอกทั้งสองท่านเฮ้ย
1: พี่ก็รู้จริงนะ
0: ฮะนะฮะโอ้โหโอ้โหมีข้อความเริ่มเลยเดี๋ยวนะฮะ Fortuner พ่อขอไปก่อนอันนี้ก่อนผมก็ตกขบวนโดเรมอนพาดูได้ที่ไหน
1: นั่นนะเดพี่ผมก็อยากจะดูกันFortuner กับ BX ครับจัดอยู่ในประเภทไหนครับพรีเมียมได้ไหมเป็น SUV อันนี้อยู่ในกลุ่ม SUV
0: ไม่ได้พรีเมียมทั้งคู่
1: ไม่ได้ SUVคุณคณาทองคุณเป็นอะไรกับไอซ์ลันอยู่นักร้องวงแกน
0: ไอศูนย
1: ์ไอศูนย
0: ์พี่โ
1: อขวดโหลขวดโหล
0: นักร้องแกนเอ็ก
1: ซ์คุณเป็นอะไรกัน
0: ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยครับ
1: แสดงว่า
0: คืออะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้หน้าเหมือน
0: ไม่ใช
1: ่พี่โอหลอกผมเยอะแล้วคืออะไรแล้วคืออะไร
0: คือตระกูลเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นข้าราชการฝ่ายแพทย
1: ์ไอศูนย์
0: วาทยานนท์พี่โอวาทยานนท์ครับ
1: อ๋อวา
0: วาของผมวัยคือตอนที่ได้ร
1: ับ
0: โปรดเกล้าพระราชทานนามกุลมาเนี่ยคู่กันวากับวัยนะครับ
1: อ๋อก็คือเป็นที่ในนามสกุลที่พระราชทานคู่กัน
0: แพทย์ฝ่ายแพทย
1: ์อ๋อไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นญาติ
0: ไม่ได้เป็นญาติกันแต่ก็รู้จักกันนะครับ
1: รู้เลยเนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่โจป้อมตำรวจมักกะสันนี้ผมผ่านประจำเป็นจุดหาเจี๊ยของสน.นี่เลยนะครับ
0: เขาไม่ได้พิมพ์เขาว่าเจี๊ยนะ
1: แยกนี้เขาตั้งฉายาว่าป้อมลมกดนะคร
0: ั
1: รบเลี้ยวผิดเลนปุ๊บพี่ดาบวิ่งออกจากป้อมปั๊บเหมือนนักวิ่งลมกดตัด3เลนมันอยู่หน้ารถท่าน
0: ปานจรวดจากพี่เคนมเปี้ยวเดี๋ยวว่าแต่เลี้ยวผิดเลนเลยพี่ทับเส้นทึบทับเกาะลอยไฟเหลืองพี่เขาเอาทุก
1: ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าระเบียบพี่เป๊ะแบบนี้เสื้อพี่มันต้องตึงตึงกว่านี้นะดูมันหย่อนหย่อนนะมันจะเป๊ะอย่าง
0: น
1: ี้ไม่
0: ช่วงหลังนี่ผมสังเกตไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าที่ตำรวจด้วยมีแก๊งพี่ไรเดอร์เข้าไปนั่งในป้อมแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาให้
1: ช่วยอ๋อช่วยกัน
0: เหมือนแบบลักษณะเหมือนแบบถูกจับแล้วลงโทษว่ามาเนี่ยมาช่วยกันดู
1: พี่อย่าตัดสินว่าพี่ไม่ได้รู้นี่พี่ตัดสินอย่างนี้ไม่ได
0: ้ผมเดาไงผมบอกเลยว่าผมเดา
1: อันนี้อะไรเนี่ยมีรถให้5กับเขาแต่ว่าเขาจ่ายแพงใช่ไหมครับนับถือพี่ทั้งสองครับตีกันครับ
0: มีรถให้5กับเขาแต่ว่าค่าใช้จ่าย
1: เนี่ยงงมากเอาอย่างงี้อันนี้ดีกว่า
0: ครับ
1: พี่เบรกทีนึงก่อนดีกว่าพี่เจี๊ยบเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของใบสั่งครับ
0: ครับ
1: เรื่องของใบสั่งรับรองว่าพี
0: ่
1: ร
0: ู้แล้
1: ว
0: พี่จะครับ
1: รับรองว่าถ้าพี่ฟังแล้วพี่รู้แล้วพี่จะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวะนี่
0: งั้นพักกันสักครู่นึงใครอยากฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับคุณผู้ฟังน่าจะเหมือนผมสนใจเรื่องราวที่พี่โจ้อยากเล่าไหมฮะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะใบสั่ง
4: ใบสั่งใบสั่งใบสั่ง
3: สั่งให้หน้าตาดีได้ไหม
4: อันนี้ลำบากเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้คือให้สังเกตว่าเวลาที่จะมีด่านตั้งด่านเงี้ยนะ
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพ
3: ครับ
4: แล้วก็ต่างจังหวัดก็จะอยู่ในเขตเทศบาล
3: ครับ
4: ถ้าออกนอกเขตเทศบาลเป็นอบต.
3: ครับ
4: ก็จะไม่ค่อยมี
3: ครับ
4: มันมีเหตุผลตรงที่ว่าเราจะไม่เห็นด่านในอบต.ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนแบ่งของค่าใบสั่ง
3: ครับ
4: ผมถึงพูดบ่อยๆว่าแน่จริงยกเลิกค่าใบสั่งไปเลยครับ
3: ครับ
4: ให้แบบยกเลยถ้าเก่งจริงยกเลิกเลยแล้วคุณจะจับแบบใบสั่งนะเราอ่ะยินดีจ่ายเลย
3: ครับ
4: ซึ่งมันระบุในพรบการจราจรทางบกปี2522ระบุในมาตรา146ว่าเงินค่าปรับนะหมายความว่าออกใบสั่งเนี่ยเงินค่าปรับ
3: สมมติปรับมา 1,000 บาท
4: เงินค่าปรับจะถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้ก่อน 50%
3: ครับ
4: เงินค่าปรับเนี่ยถ้าอยู่ในเขตเมืองอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่ในเขตเทศบาลไม่ใช่อบต.นะเงินค่าปรับจะถูกแบ่งเป็น2ส่วน
3: ครับ
4: 50% เข้าสมมติในกรุงเทพก็เข้ากทม.ถูกมั้ย
3: พื้นที่
4: กรุงเทพเข้ากทม.ถ้าเทศบาลเข้าเทศบาล1 50% อีก 50% มาแบ่งอย่างงี้อีก 50%ครึ่งหนึ่ง 50% ก็คือ
3: 95 50
4: อันนี้ถ้าเงิน 1,000 บาท
3: อัน100บาทเนี่ย50บาทจะเข้ากรุงเทพไปละ
4: 1,000 บาทไปเป็นค่าเข้ากทม500บาท
3: 500ไปละ
4: เพื่อปรับปรุงถนนหนทางบาทวิถีต่าง
3: ๆอ้าว
4: อันนี้500บาท
3: นี่ก็เข้ากทมค่าไฟก็ควรจะไปจ่ายตรงนี้นะน่าจะเอาก
4: ทมต้องรับตรงเนี้ยสมมุตินะ
3: ประชาชนจะมาแบกค่าไฟ
4: และอีกครึ่งนึง
3: ครับ
4: อีกครึ่งนึงนี่คืออีก500บาทอ
3: ีก500บาท
4: เป็นรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกใบสั่ง 95%
3: โ
4: หก็คือ475บาท
3: ครับ
4: ขยันไหม
3: วิ่งลงมาเนี่ยนะ
4: ถ้าใบสั่ง 1,000 บาทไง
3: ค
4: ุณจะได้475บาทจากครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถ้าจับพี่ต่างจังหวัดพี่อยู่ต่างจังหวัด
3: ครับ
4: ก็เข้าเทศบาลจังหวัดนั้นไป
3: ครับ
4: 475ก็เป็นรางวัลนำจับถ้าพี่เป็นจราจรใช่ไหม
3: ครับ
4: พี่ได้475บาท
3: อืม
4: อืมต่อใบสั่ง1ใบที่พี่เขียน 1,000 บาท
3: ครับ
4: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเข้ากองทุนอีก 5% ของครึ่งหนึ่ง 5% ของ500บาทเมื่อกี้นี่ 95% ถูกไหม
3: ครับ
4: เข้าไปที
3: ่เจ้าพนักงาน
4: กองทุนสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม 5%
3: ครับ
4: ก็คือ100 1,000 บาทเข้ากองทุนคดีเนี่ยกองทุนส
3: ื
4: บสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม24.75 บาท
3: อ่ะ 5%
4: ใช่เหลือ 1%
3: ครับ
4: เป็นรายได้ที่เข้าแผ่นดินครับเข้าคังครับ 1% ของทั้งหมดนี้ก็คือ 0.25 สตางค์หรือ1สลึง 1,000 บาท
3: จะเข้าทำไมไม่ต้องเข้าหรอกถ้างั้นน่ะ
4: 1,000 บาทเหลือถึงคังสลึงเดียว
3: แต่เวลาร
4: างวัล
3: เอกสารใบสั่งนี่ก็เป็นเงินคลังเบิกออกมาทำนะ
4: จะไม่พอค่าพิมพ์ไม่พอค่าพิมพ์คลังได้สลึงหนึ่ง 1,000 บาทที่สมมุติว่าพี่ทับเส้นผมจับพี
3: ่
4: พันหนึ่งนี่ดุลพินิจผมเลยไปปรับเลยพันหนึ่งไปปรับเลยก็คือเงินก็จะเข้าอันนี้ใช่ไหม
3: กรุงเทพไปก่อนเลย
4: กรุงเทพเลย
3: 500
4: ไปปรับปรุงดูแลถนนหนทางต่างๆ500บาท
3: ครับ
4: แล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง475บาทเป็นของผมแล้วก็อีก24.75 บาทไปเป็นของกองทุนไว้สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเวลามีอาชญากรรมเลยก็เอาเงินจากตัวนี้ไป
3: ครับ

0: ใบสั่งเขียนเลยนะครับพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ออกมาเลยนะครับคุณก็พันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งวันหนึ่งออกกี่ใบอ่ะ
1: โอ้โห
0: คนทำผิดก็เยอะก็คือโดนไปถ้ามุดพี่ทำผิดพี่ก็โดนกันไปแต่ว่าใบส่วนแบ่งมันสูงไป
1: ถ้าตำรวจได้400กว่าบาทต่อ 1,000 บาทเนี่ยวันหนึ่งผมเป็นตำรวจผมออกสัก
0: กี่ใบ
1: 10ใบ 4,000 แล้ว
0: เล่มนึงมีกี่เล่มนึงใช่ป่ะเล่มนึง100ชุดป่ะไปสั่งเล่มนึงอ่ะใน1เล่มต้องเป็น100ชุดมั้ย
1: ไม่อันนี้ไม่ทราบขออภัยแต่มันสัดส่วนมันสูงเกินไป
0: ใช่
1: ไหมทำไมต้องสูงขนาดนี้
0: เมื่อกี้พี่ยังเดาไม่ถูกเลยว่าเข้าประเทศกี่บาท
1: พันหนึ่งเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ารายการผมคุยกับพี่โจว่าถ้าเข้าประเทศเนี่ยเข้าหลวงอ่ะพ
0: ัน
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: สามร้อย
1: ผมให้300ผมยังเป็นคนดีนะ
0: เข้ากองทุนสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่ามันก็น้อยไปเพราะว่าจริงๆเข้ากองทุนเนี่ยสำหรับการเข้าไปสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมเนี่ยบางทีเนี่ย
1: มันต้องใช้เงิน
0: กองทุนเหล่านี้มันก็ต้องใช้เงินเพื่อไปเดินตามสืบถูกป่ะ
1: ใช่รอซื้อเอ่ยจ่ายสายเอ่ยอะไรเอ่ย
0: 24บาท75สตางค์เองนะได้น้ำขวด2ขวดได้น้ำขวด2ขวดใน 1,000 บาท
1: น้ำมันยังไม่พอลิตรเลยอ่ะ
0: แต่เจ้าหน้าที่ได้เงินรางวัลจากการจับนะครับ
1: ครับ
0: การตรวจกวดขันวินัยจราจรสูงมากไป
1: ครับ
0: ผมคิดว่าราคาเนี้ยสูงไปนะครับ
1: ครับ
0: เราถึงจะไม่เห็นด่านที่อยู่นอกเขตเทศบาลหรือว่าในเขตกรุงเทพอบต.ไม่มีด่านจับแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าเข้าอบต. 100% ครับไม่มีส่วนแบ่ง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือก็จะไปตั้งทำไมไม่มีส่วนแบ่งก็มาจับในนี้ไงมาจับในเขต
1: จับในเขตเทศบาลดีกว่า
0: จับในเขตเทศบาลอย่างนี้จะได้สูงกว่าแต่ถ้าจับคนเมาเนี่ยเมาแล้วขับปรับ 5,000
1: ครับ
0: ได้บาท1สลึงเข้าคลัง
1: เข้าคลัง
0: บาท1สลึง
1: 1บาทกับอีก25
0: ได้4สลึง5สลึง
1: 5สลึงโอ้เยอะจัง
0: นะเป็นไงแล้วคุณคิดว่าเพื่อนๆนะหรือว่าคุณผู้ฟังคิดว่าควรจะส่วนแบ่งเนี่ยควรจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ 1,000 บาทได้475บาทนะครับอ่ะมาอ่านนี้ต่อพี่อ่านนี้ต่อ
1: ครับ
0: คุณพี่กติกในฐานะลูกในตำรวจดูหลายคลิปที่จับส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่ก็มีอีกหลายเคสไม่น้อยที่คิดว่าจราจรทำเกินไปหน่อยครับอันนี้ก็เห็นด้วยครับพี่ตำรวจเชื่อไม่ได้เลยครับเห็นป้ายเขียนว่าหยุดตรวจทีไรด่านเต็มๆทุกทีแล้วเขาก็จะบอกให้หยุดทำไมครับ คุณพี่ชูชาติบอกว่าตามกฎหมายมากิน
1: ข่มเหงประชาชน
0: ภาษีก็ได้กินไปแล้วจับเอาค่าจับปรับเอาค่าจับ
1: ปรับเอาไปจ่ายค่าที่เสียค่าตำแหน่งไว้ตำแหน่งร้อยเอกร้อยโทร้อยตรีเป็นพันเป็นหมื่นที่เสียไว้คนละ 500,000 บาทคนละ 700,000 คนละล้านมาปรับประชาชนเอาทุกคืน
0: เอาทุนคืน
1: อ๋อลูกได้ตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องมาจับประชาชนปรับเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่หาเงินที่เสียค่าท่านโอ้โหคือ
0: ใช้หนี้ธกส.กู้มากี่แสนเพราะแบบนี้ประเทศไทยถึงแม้จะเป็นประชาชนก้มหน้าแบกภาระกันต่อไปคือผมถึงบอกว่าผมก็เพิ่งไปหามานะว่าไอ้ค่าปรับค่าอะไรเนี่ยมันมีสัดส่วนส่วนแบ่งอะไรผมก็ไม่ทราบโดยละเอียดขนาดนี้จนพอมาเห็นเนี่ยผมเลยแบบว่าโอ้โหมันโหดไปนะ
1: คร
0: ับมันเยอะไปนะครับมันมากเกินไปอ่ะสำหรับการคือถ้าเกิดคุณปรับ 1,000
1: ครับ
0: แล้วคุณไปหาที่ลงเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนแบ่งเอาสักเอาใบละ10 20ก็พอแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ใบนึงเนี่ยถ้าปรับถึง 1,000 บาทก็คือ475บาทถ้าปรับ500บาทก็เท่าไหร่230กว่าบาทใช่มั้ย
1: ครับ
0: เยอะไปครับ
1: ล่าสุดทางสน.มักกะสันออกแถลงการบอกว่านะครับ1สั่งระงับปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม นะครับมีคำสั่งให้เจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามทั้งหมดโดยให้ย้ายปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟจราจรอยู่ภายในป้อมจราจรเท่านั้น2ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีคำสั่งสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดระยะเวลาการสอบให้ได้ผลภายใน7วันนี่คือเป็น2คำสั่งที่ออกมาจากสน.
0: อย่างเงี้ยคอร์รัปชันเต็ม
1: อันนี้มันไม่ใช่คอร์รัปชัน

0: ท่านพี่อันนี้มันเจตนาปล้นทรัพย์นะ
1: ใช่แบบเนี้ยก็คือใช้อำนาจหน้าที่จริงๆแล้ว
0: ทางมิชอบนี่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1: จริ งๆต้องออกได้เลยนะแต่ว่าแบบเนี้ยผมก็ไม่คือผมไม่ได้เป็นอะไรกับตำรวจแล้วไม่ได้โกรธเกลียดกันนะผมก็ลูกทหารลูกข้าราชการเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าตำรวจอย่างเงี้ยแบบนี้คือรัฐบาลกรุงเทพจนคนไทยไม่โดนไม่ทำเขาแบบนี
0: ้ครับ
1: มันเสียหายนะจริงๆนะเขาก็ไปพูดว่าโอ้มากรุงเทพแล้วเมืองสวยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ขับรถระวังหน่อยเงี้ยมันก็ไม่ดี
0: มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามา
1: อะไรหมวกกันน็อกมีไว้เพื่อ
0: มีเมียนี่ก่อนพรีเมียมก่อนพี่ทั้งสองขอถามว่าพรีเมียมคืออะไรครับค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้าตั้งแต่ประกันรถอะไรแพงไหมครับพรีเมียมที่กำลังพูดถึงเมื่อสักครู่นี่คือเรื่องของการเปิดแอปนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังท่านนึงถามว่าถ้าเป็นซื้อรถมาเพื่อใช้ขับรับจ้างทางสาธารณะหรือว่าแอปพูดง่ายคืออย่าง Grab Uber แล้วก็อะไรนะ
1: ไม่รู้
0: โบว์อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรนะครับ
1: แบบรถ Eco
0: ใช
1: ่ก็จะเป็นรถเล็กราคาถูก
0: ใช่ในแอปเนี่ยเขาจะมีระดับให้เลือกว่าจะขับรถระดับไหนทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของรถนะครับซึ่งระดับพรีเมียมเนี่ยคือจะต้องเป็นรถที่ตามชื่อครับหรูหรามีความแข็งแรงสวยงามให้บริการดีก็จะได้เกรดพรีเมียมซึ่งมันก็จะตามมาด้วยค่าบริการที่สูงกว่าระดับธรรมดา
1: คนน
0: ั่
1: งก็จะจ่ายแพงขึ้น
0: แพงขึ้น
1: เพราะว่าเขาเลือกที่จะนั่งที่แพงๆนั่งดีๆ
0: ใช่นะครับก็ตามนั้นค่าประกันแพงไหมอย่างที่เคย
1: ตามรถ
0: แล้วก
1: ็ตามรถ
0: เลือกระดับด้วยต้องให้รัดกุมนะครับว่าซื้อให้ครอบคลุมอะไรเดี๋ยวนี้มีประกันเริ่มต้นรถไฟฟ้านะครับหมื่นกว่าบาทแต่มีดอกจันเยอะดอกจันเยอะหมายความว่าบางอย่างไม่ครอบคลุมนะครับต้องดูให้ดี
1: มอเตอร์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไม่ซ่อม
0: นะครับอะไหล่แพงไหมขึ้นอยู่กับแต่ละแบรนด์ครับบางแบรนด์เนี่ยยังไม่มีอะไหล่ด้วยซ้ำไป
1: ก็ถึงได้แนะนำ Camry
0: ครับ
1: Accord Hybrid ทั้งคู่เงี้ย
0: อันนี้มีอะไหล่แน่นอน
1: เนียนเลย
0: นะครับข้อความต่อมานะครับ
1: หมวกกันน็อกมีไว้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บในขณะ
0: เกิดอุบัติเหต
1: ุแต่ตำรวจตั้งหน้าตั้งตาจับหมวกกันน็อกแล้วบอกว่าเพื่อลดอุบัติเหตุพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ
0: จากพี่หลวงพุทธร
1: เฮียเจี๊ยบ
0: ครับ
1: เฮียโจ้
0: ครับ
1: ตอนนี้สน.มักกะสันฉาบอีกแล้ว
0: ครับตรงตาสัญลักษณ
1: ์ตำรวจ
0: จราจรบนเครื่องแบบด้านหัวไหล่
1: ซ
0: ้
1: ายนะครับปิดตามังกรซะงั้นอันนี้ไม่ใช่ห้วยขวางเหรอ
0: ห้วยขวางไม่ใช่เหรอครับ
1: ห้วยขวางห้วยขวางนะครับหลวงตามีนักข่าวพอไปถามบอกว่าแบบนี้มีมานานแล้วครับ
0: ออกแบบมันเป็นลักษณะของ
1: คิมจีหรือไม่ภูมิกับมักกะสันให้เหตุผลว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละสน.มันจริงไหมพี่โจช่วยขุดหน่อยครับจากพี่เคนมเปรี้ยวผมเห็นแล้วมันเหมือนสน.ห้วยขวางนะหัวเขาเขียนว่าห้วยขวางนะครับแล้วก็มีรูปมังกรเพราะตรงนั้นเขาเรียกมณฑลห้วยขวางแล้วนะร้านแถวนั้นมีแต่ร้านจีนนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่เกิดเหตุเรื่องตอนนั้นที่แบบไม่รับเงินบาทรับเงินหยวนก็ห้วยขวางนะแถวนั้นนะครับเยอะเลยนะห้วยขวางฝั่งไม่ใช่ฝั่งตลาดนะฝั่งที่จะทะลุไปทางมาทางเนี่ยมาทางสุทธิสารมาอะไรเงี้ยนะครับฝั่งนี้นะ
0: ครับสน.ห้วยขวางนะครับ
1: สน.ห้วยขวางครับไม่ใช่มักกะสัน
0: ครับ
1: แต่ว่าดูเท่ดีนะเป็นสัญลักษณ์แล้วมังกรไม่เกี่ยวอะไรกับไทยเลยนะ
0: ครับ
1: สัญลักษณ์จริงๆแล้วมันต้องเป็นตำรวจแล้วมันตาแผ่นดินถูกไหมที่ติดอยู่ที่หมวกเนี่ยคือตาแผ่นดินนะพี่แต่อันนี้พี่ติดมังกรเลยนะครับ
0: เขาอาจจะชอบอันนี้เปล่าเกมออฟทรอนเปล่า
1: เกมออฟทรอน
0: แต่มังกร
1: ไม่เกมออฟทรอนเขาก็จะมีหลาย
0: แต่มังกรเกมออฟทรอนมันเป็นมังกรปีกไงอันนี้มันเป็นมังกรแบบมังกรจีน
1: มังกรจีนนะคร
0: ับ มันก็เลยจะดูแบบคือจะล่าสุดเนี่ยทางบช.น.นะกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าไม่พบว่าสน.ห้วยขวางเอี่ยวจีนเทาไม่พบ
1: ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครพบก็ไม่เป็นไร
0: แต่ไม่ได้บอกว่ารู้หรือไม่รู้นะแค่บอกไม่พบ
1: แต่ชาวบ้านเขาพบ พี่ไปลองหาดูนะครับสัญลักษณ์ตำรวจของสน.มักกะสันมีรูปมังกรอยู่ตรงกลางแบบนี้ได้หรือเหมือนสติ๊กเกอร์สวยแล้วบรรทุกแบบนี้ได้เหรอครับจากเคนมเปรี้ยวนะ
0: อ่ะถามว่าได้ไม่ได้เนี่ยถ้าโดยหลักการมัน
1: จริงๆแล้วไม่น่าได้ผมว่าไม่น่าได้
0: ทำไมไม่ได้
1: ทำไม
0: คือผมเทียบเคียงกับอย่างนี้ครับกองพันลบทหารเนี่ยก็จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นสัตว์ต่างๆมีใช่ไหมอาร์มเนี่ยก็จะมีตำรวจก็อาจจะมี
1: ไม่ตั้งแต่ผมนี่อยู่ในกรมทหารมาตลอดนะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่เคยเห็นมีหน่วยมังกรที่ไหนเลยนะ
0: จะคำลังจะบอกว่าถ้าไม่มีอ่ะมีแต่มันไม่ควรจะ เป็นมังกรจีนซึ่งมันหมิ่นเหม่ต่อการถูกเข้าใจว่านี่เป็นแก๊งมังกรหรือเปล่าเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมอยู่แล้วด้วยไงห้วยขวางกับจีนเนี่ย
1: หรือว่าต้องการให้แบบว่าให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าลือเห็นว่า
0: ตกลง
1: แขนมังกรนี่ลือต้องรู้นะว่า
0: เหมือนสติ๊กเกอร์เงี้ย
1: ไม่ให้รู้ว่านี่คือหน่วยปราบปราม
0: ล่
1: ะ
0: ปราบปรามหรือสู้ฮก
1: จีน
0: หรือสู้ฮกมังกร
1: ที่คิดแบบนี้ไม่ได
0: ้อ้าวทำไมอ่ะ
1: ผม
0: เหรียญมีสองด้าน
1: ปราบปร
0: ามอ้าวผมก็คิดว่าสู้ฮกไงผมแค่คิดไม่เหมือนบชน.บชน.เขาบอกว่าไม่พบแต่ผมคิดว่ารู
1: ้พี่จอยบอกว่าพี่ครับม่อนผิดอะไร
0: ม่อนผิดอะไร
1: ก็แค่ชวนไปดูแมวที่ห้องนั่นเองครับ
0: แสดงว่าพี่จอยได้ดู
1: จอยผมยังไม่ดูเลย
0: วัฒนธรรมองค์กรครับฟังเรื่องแบบนี้จนชินตั้งแต่เกิดจนโตกลางคนเรื่องก็เดิมๆกับองค์กรนี
1: ้นะผมใช้มังกรไม่ได้ผมได้แค่
0: นอนชาเข
1: ีย
0: ว
1: นอนชาเขียวครับพี่เสียพี่เจ้าของ
0: จากพี่กติ
1: ชีเมโจได
0: ้ผมชอบพี่จริงๆเลยครับพี่กติ
1: แน่นอนจริงเลยนะเอาก็ว่ากันไปนะส่วนแบ่งผมติดใจเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนแบ่งผมว่ามันจะจูงใจให้คนกดขันวินัยจราจรนะดีครับแต่ว่าพวกเราก็ต้องอยู่ในวินัยจริงๆนะอย่าพยายามไปทำผิดให้เขาเป็นช่องว่างเขาจับเพราะว่าตอนนี้ดุลพินิจอะไรก็แล้วแต่ก็สตาร์ทพันหนึ่งนะมันสูงไปฝากด้วยนะครับเผื่อว่ามีโอกาสลดค่าส่วนแบ่งลงให้ประชาชนได้หายใจ
0: คุณกำลังจะทำให้ประชาชนเขาทนไม่ได้ผมบอกได้แค่คำเดียว
1: บอกว่าเรายุคนี้มันก็หาเงินลำบากโหรถลาก็ต้องผ่อนน้ำมันก็แพงไม่ค่อยจะลงเลย
0: ใช่
1: พอลงมา2บาทกว่านี่จะขึ้นอีกแหละนะมันไม่ไหวนะฮะ
0: ทำให้
1: ฝากด้วยนะครับ
0: ครับแหมวันนี้มีแต่เรื่องค่อนข้างเครียดแต่มันก็อดไม่ได้จริงๆนะครับเพราะมันเป็นความเคลื่อนไหวนะครับจริงๆมีเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่เป็นเกลือนะครับหรือว่าโซเดียม
1: solid state งี
0: ้ไม่ใช่ solid state เป็นโซเดียมเลยเป็นเกลืออะไรแบตเกลือที่กำลังดังนะครับเป็นประเด็นกันอยู่ว่าตกลงมันดีจริงไหมมันทนไหมมันประหยัดไหมมันชาร์จไฟได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: นี่พี่ค่อยมาฉาย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนอาจจะเริ่มสนใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาหรือเปล่า
1: ผมสนใจอย่างเดียวถ้าเกิดแบตเกลือของพี่เนี่ยมันจะติดไฟไหมผมสนใจแค่นี้แหละจะวิ่งไกลไม่ไกลผมไม่รู้อะแต่ผมชาร์จได
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวผมแวะชาร์จ
0: มันเก็บความร้อนได้ไหมความร้อนสะสมมันจะกลายเป็นไหม้ไฟไหมอะไรไหม
1: ขอให้ไม่ระเบิดตัวเองทิ้งพอแล้ว
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าใครสนใจนะครับติดตามมาฟังได้นะครับ13นาฬิกาเรื่องราวของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามต่อด้วยว่าแล้วอีก3คนที่เหลือ
1: มากระสันเหรอ
0: เออ
1: เขาต้องไปด้วยกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ควรแค่ย้าย
0: ใช่
1: ปกป้องมากไป
0: ให้ออกจากราชการไปเลย
1: ปกป้องกันมาก
0: หรือให้ออกไว้ก่อนแล้วถ้าคุณไม่ผิดอ่ะใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ค่อยโอเค
1: ไปดูเลยแม่ไปดูเนี่ยอะไรอย่างเดียวคุณก็มีสิทธิ์สู้เนี่ยบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์สู้ก็ออกไปก่อนดิ
0: ก็ออกไปดิ
1: เออนี่ก็ออกไปดิว่ามาสู้สิว่าจริงไม่จริง
0: ครับมันทำให้อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ผู้บังคับบัญชารู้เห็นเป็นใจเปล่า
1: ไอ้ผมไม่พูด
0: ผมคิดเฉยๆอ่ะผม
1: ไม่ได้พูดนะผมไม่ได้ผ่าน
0: ผมไม่ได้ตอบไม่ได้ตำหนิใครผมแค่คิดเฉย
1: ๆไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโดนผมไม่ได้เลยผมระวังตัวมากเลย
0: อ๋อเหรอนะครับเอาเวลาหมดแล้วครับกลับมาก
1: ันใหม่
0: พรุ่งนี้
1: นะ
0: ครับ
1: เวลา 13:00 น.-4:00 น.เหมือนเดิมวันนี้ผมดินทรัตน์บุญช่วยแล้วก็พี่เจี๊ยบคทาทองลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลพรรคประชาชนผิดหวังมติศาลพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9-0 ว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนั้นผลคำวินิจฉัยไม่ได้ผิดไปจากที่พรรคคาดการไว้แต่ยังคงเห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษออกพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้เพราะไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน แต่หากเป็นการพยายามสอดไส้โครงการ

0: ต่างๆที่สามารถบรรจุไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อยู่แล้วพลตมตรีธีรเดชเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาชี้พลังประชาชนและโซเชียลช่วยคลี่คลายคดีพลตมตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเบื้องหลังคดีแอมีนาระหว่างการสัมมนาพัฒนาทักษะและบูรณาการบุคลากรการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วงหนึ่งพลตมตรีธีรเดชได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังในการทำคดีตัวอย่างแอมีนาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของตำรวจและพลังของสื่อโซเชียลมีเดียในการคลี่คลายคดีพร้อมเดินหน้าแผ่ความจริงเตือนคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อโดยพลตมตรีธีรเดชระบุว่าไม่อยากพูดว่าจ่อแจ๊แต่เป็นแฟนคลับของแจ๊ที่จับมือรวมพลังการนำข้อมูลมาให้เมื่อรายงานขึ้นมาจึงได้รายงานพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขอไฟเขียววัตถุประสงค์หลักคือต้องการนำความจริงมาตีแผ่เพื่อไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยการประสานงานอย่างหนักทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและพลังประชาชนเกิน 100% เป็นกลไกสำคัญช่วยสืบสวนแม้กำลังพลในทีมสืบสวนจะมีข้อจำกัดเพียง10คนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในประชาชนที่มีต่อทีมงานทำให้เบาะแสและข้อมูลไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลต.ฟันธงสุภาพรรายงานซื้อหุ้นเป็นเท็จทั้ง6หลักทรัพย์ผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกนางพรอนงบุษราตระกูลเลขาธิการสำนักงานกลต.แถลงผลการตรวจสอบรายงานแบบ 246/2 ของนางสาวสุภาพรพิมพงว่ามีการรายงานการได้มาของหลักทรัพย์7รายการรวม6หลักทรัพย์ซึ่งเป็นการได้มาของหลักทรัพย์ที่ต่างเวลากันตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาโดยมีการบันทึกเข้ามาเป็นระบบเมื่อวันที่30มิถุนายน2569และวันที่2กรกฎาคม2569ผลตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องใน3ประเด็นได้แก่ไม่พบชื่อผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนในช่วงภายหลังของการได้มาและไม่มีการรายงานของการจำหน่ายออกประเภทหลักทรัพย์ที่รายงานการได้มาไม่มีอยู่จริงในช่วงระยะเวลาที่ระบุในรายงานการรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองหรือได้มาไม่ใช่ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงด้านนายธวัชชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการกลต.กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลยืนยันว่าสามารถติดต่อตัวตนผู้รายงานได้จริงทางนี้กรณีการนำส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระสำคัญต่อกลต.เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 302/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลต้องการคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์สเข้ามาร่วมทีมฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลกำลังเอาจริงกับการเสริมแนวรุกโดยล็อกเป้าไปที่มอร์แกนโรเจอร์สดาวเตะทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าทางนี้สิงห์พังงาตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่130ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้อาจจะต่อรองกันได้ในท้ายที่สุดและต้องรอดูกันว่าทั้ง2สโมสรจะปิดดีลกันได้หรือไม่แต่อาร์เซนอลกำลังเดินหน้าดีลนี้ในฐานะเป้าหมายสูงสุดสมาคมฟุตบอลโครเอเชียยื่นหนังสือร้องเรียนถึงฟีฟ่าหลังทีมชาติโครเอเชียตกรอบจากการแพ้โปรตุเกสในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการใช้ VAR โดยประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมนี้เมื่อยอสโกกวาดิโอทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียแต่หลังตรวจสอบ VAR ผู้ตัดสินกลับยกเลิกประตูดังกล่าวเนื่องจากพบจังหวะล้ำหน้าซึ่งสมาคมฟุตบอลโครเอเชียไม่ได้โต้แย้งว่าการตัดสินล้ำหน้าผิดกฎแต่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการใช้เทคโนโลยีโดยมองว่าเป็นการทำหน้าที่เกินขอบเขตของ VAR และส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของเกมฟุตบอลเนื่องจากเป็นรายละเอียดที่ผู้เล่นและแฟนบอลไม่สามารถมองเห็นได้ในระหว่างการแข่งขันแบบเรียลไทม์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้

0: ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99.7 เรดิโอขึ้นเลยแข็งแรง14:11 นะครับอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวยมนต์ไม่ช่อยนางลำครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยเหลือ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่คุณชอบนะฮะเริ่มที่20บาทครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวอันนี้บอกได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot นะฮะแล้วก็ .net ครับ .net นะครับเราก็เลือกซื้อแพ็กเกจครับบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบนะฮะในการโหวตทีมโปรดอ่านว่าอันนี้ก็คือ Mcot Superfan นะครับแพ็กเกจบัตรนะครับ Mcot Superfan เนี่ยนะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่าเป็นล้านนะที่บอกไว้นะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าลุ้นรับของรางวัลนะรถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่1นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะ Forizon MPV EV Super Van นะครับแล้วก็1รางวัลครับอันนี้เป็นล้านนะรถจักรยานยนต์อันที่2นะไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อันนี้5รางวัลด้วยกันนะครับสำหรับรางวัลที่2รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลส่วนรางวัลที่5นะครับเป็นGold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย2,600,000บาทเพราะนั้นติดตามรายละเอียดนะครับและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเชียร์ก็คือตัวภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ว่า cheer.mcot.net นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับร่วมสนุกได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม2569บอกได้เลยว่านะครับอันนี้เนี่ยคุณเชียร์ทีมไหนก็ตามนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอรอบชิงนะครับบอกไว้ก่อนว่าการโหวตในครั้งนี้นะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยนะครับวันนี้อย่าช้านะนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ฝากไว้สำหรับผู้ที่เชียร์บอลโลกนะดู เหลือ8ทีมสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกกันนะครับมีทีมยุโรปทั้งโอ้โหเกือบหมดมีอเมริกาใต้กับอาร์เจนตินาเข้ามานะครับแล้วก็มีทีมโมร็อกโกทางแอฟริกาตอนเหนือนะติดกับทางสเปนนะช่องแคบยิบรอนตานะครับก็เข้ามานอกนั้นเป็นยุโรปหมดเลยไปที่อาจารย์สันติเสวยมนต์ผู้ช่วยนักรำครับ
1: ครับสวัสดีครับคือเปลี่ยนคุณานี่ผมครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับสันติสุเบติมนไม่ช่อยนางลำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานประวัติศาสตร์50ปีนะครับและความสูงสุดของคุณธรรมนี่ถึงที่ก็คือความกตัญญูกับบุญคุณคนใด
0: ครับผม
1: ครับโอเคครับคุณเปียกวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องปลาวานน้ำจืดที่เขามีการจัดอันดับถือว่ามันราคาอย่างไรและอร่อยเพียงไรนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานผมก็ไปกินปลาช่อนมาจำได้ไหมที่ไผ่ขวาง
0: ครับ
1: ที่สุพรรณปลาช่อนเผานะครับปลาช่อนเผาก็ไปกินก็เลยคิดขึ้นได้เลยว่าที่ผมควรจะให้ความรู้คู่ความอร่อยท่านผู้ฟังได้รู้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วเขาจัดอันดับเป็นอย่างนี้นะครับปลาน้ำจืดที่อร่อยอันดับผมจะไล่จาก5นะฮะ
0: ครับผม
1: อันดับไปถึง1นะครับไม่เอาที่1ก่อน ปลาช่อนเป็นปลาที่อร่อยมากอันดับ5นะครับ
0: ครับ
1: ครับเนื้อมันแน่นเขาเป็นปลาที่มีอยู่มากมายตามแหล่งน้ำทั่วประเทศราคาที่เขาขายกิโลละ80บาท
0: เฉลี่ย
1: 180บาท
0: 80ถึง180บาท
1: ถูกต้องครับเพราะเมื่อวานผมไปกินที่ไผ่กวางแล้วนะฮะที่สุพรรณก็ขายผมโอ้นี่นะครับผมไม่รู้ว่าขายเงินจนสัก 4-500 บาทได้ครับแต่ก็มันอร่อยนะฮะเขาเอาปลาช่อนไปเผากับฟางไม่ใช่อบฟางนะฮะถ้าเป็นไก่เขาจะไปอบฟางเขาเอาปลาช่อนเนี่ยไปเผากับฟางหอมมากเลยครับอร่อยมากที่ผมชอบมากเมื่อวานผมพูดแล้วว่าเขามีน้ำจิ้มแหนมมันนะครับ คือน้ำพริกตาแดงใส่แมงดาโอ้แม่ชอบมากเลยครับเสียดายแต่ผมยังสงสัยว่ามันเป็นแมงดาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ซื้อได้นะครับมันปกติเนี่ยแมงดาเนี่ยถ้าใส่มาตั้งตัวจะได้เนื้อมันที่จะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมว่าทานไปแล้วว่าของเขาก็อร่อยถึงจะเป็นแมงดาวิทยาศาสตร์ที่นี่เขามีขายนะคุณเกียรตินะเขามีขายคุณก็รู้ใช่ไหม
0: เป็นกลิ่นนะ
1: เป็นขวดนั่นนะมีขวดขายแล้วกินก็แรงฉุนนะครับผมก็ไม่กล้าพูดว่าทำไมไม่เอาแมงดาธรรมชาติมาเลยนะครับว่าโอเคก็ถือว่าอร่อยมากครับ
0: อ
1: ันดับที่ห้านะครับนี่เราจะว่ากันถึงอันดับที่ห้าก่อนอันดับต่อมาคืออันดับที่4นะครับปลาเนื้ออ่อน
0: ปลาเนื้ออ่อน
1: ผมชอบมากเลยและร้านของคุณยี่บ่ายาหยีของผมเนี่ยนะเขาก็มีปลาเนื้ออ่อนมาเสมอ
0: ครับ
1: เขามาทำเป็นแหละทอดนะกรอบเลย
0: ทอดกระเทียม
1: กระเทียมก็ได้ฮะนะฮะแต่ว่าใส่เครื่องแกงก็อร่อยนะครับเหตุผลของปลาเนื้ออ่อนเนี่ยมันเป็นปลาเนื้อที่มีเนื้อนุ่ม
0: ครับ
1: นะแล้วมันค่อนก็จะหายากเหมือนกันหายากมากกว่าปลาช่อนหายากมากกว่าปลาช่อนเนี่ยก็ใครจะไปกินในปลาเนื้ออ่อนผัดขิงพี่ขิงไม่ใช่ผัดขิงนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าจะมาผัดกับกระเทียมทอดกระเทียมผมรับรองว่าขายดีครับที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงเนี่ยนะครับ
0: ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนก็จะแบ่งเป็นปลาน้ำเงินปลาอะไรไหมอาจารย์เกี่ยวไหม
1: ใช่ครับมันก็มาจากปลาเนื้ออ่อนโตขึ้นมาเป็นปลาแดงโตขึ้นไปอีกหน่อยก็เป็นปลาน้ำเงิน
0: อะไรแพงสุด
1: นอกจากมันราคามันก็ต่างกันไป
0: ปลาน้ำเงินน่าจะแพงสุดไหมอาจารย
1: ์แน่นอนครับตัวมันใหญ่มากเลยครับถ้ากินปลาน้ำเงินเนี่ยผมแนะนำให้ไปร้านอยุธยาโรงของแม่ชมพู่ครับเขามีทุกวันเลยนะครับปลาน้ำเงินนะผมก็ไปกินเมื่อวานแต่เมื่อวานไม่ได้ไปกินกับเขานะครับปลาเนื้ออ่อนที่ผมว่าเนี่ยราคา350บาท
0: ต่อกิโล
1: ถึง600บาทถึงต่อกิโลสิครับ
0: 300
1: ถึง600บาทต่อกิโลนะครับครับก็ไปกินที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงแล้วครับมีบริการนี่ปลาเนื้ออ่อนเนี่ยคุณพี่หวายยาจีก็เอามาจากนครสวรรค์เลยครับชอบไหมฮะคุณชอบไหม
0: ชอบครับ
1: ก็ลองไปกินครับสั่งบิดาคุณก็ได้นะครับสั่งให้ซื้อไปตอนนี้มาถึงอันดับที่3นะครับคือปลาม้า
0: ปลาม้าร
1: ู้จักใช่ไหมฮะปลาม้าหน้าเหมือนม้าเนี่ยนะ

0: ในกราบเบลือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านพระราชินผลเอาไว้นะครับปลาม้าเนี่ยมันดูมันใหญ่หน้าตาก็มันไม่รู้นะครับเล็กๆปลาม้าไงแต่เนื้อมันของมันเนี่ยถ้าคุณสังเกตกินเนี่ยเนื้อมันเหมือนเนื้อปู
1: ครับ
0: ละเอียดขาวนะคุณชอบไหมปลาม้า
1: ชอบครับ
0: อ๋อคุณก็ดีนะคุณกินปลาม้าดีอร่อยราคาตั้งแต่500บาทถึง 1,000 บาทต่อกิโลครับ
1: นะแพงขึ้น
0: ก็ต้องแพงขึ้นสิครับอันดับ3แล้วครับเดี๋ยวเหลืออันดับ2อันดับ1เดี๋ยว
1: ปลาม้าไปทำอะไรกินดีอาจารย
0: ์โอ้นึ่งนะนึ่งอร่อยมากสมัยก่อนคุณกัญญาเนี่ยเป็นพี่สาวคุณปู่เนี่ยก็มีร้านอยู่ที่อยุธยา
1: ครับ
0: สีกุกนะฮะสีกุกเขาเอาปลาม้าเนี่ยมันนึ่งนึ่งเนี่ยนึ่งพริกมะนาวเนี่ยผมชอบมากกว่านึ่งบวยถ้าที่แปลกเนี่ยปลาม้าเนี่ยมันจะในตัวมันเนี่ยนะในคอมันเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับลูกแก้วเนี่ยลูกนึงอยู่ติด
1: ครับ
0: นะเคยเห็นไหม
1: ครับ
0: เนี่ยลูกแก้วเนี่ยมันพิสูจน์เลยนะเขาเป็นปลาม้าผมชอบกินปลาม้าแต่ยังไม่เท่ากับที่ผมจะพูดต่อไปนะครับ
1: ครับอันดับที่สอง
0: อันดับที่สามแล้วนี่
1: อันที่สามปลาม้าไงฮะ
0: ถูกต้องละอันดับที่สองนี่ผมชอบมากๆเลยปลาบูครับเป็นปลาเนื้อขาวนะเป็นปลาน้ำจืดเนื้อหวานนุ่มนั่นละเอียดนะครับกิโลกรัมละ800ถึง 1,500 บาท
1: ครับ
0: ผมขอแนะนำนะผมไปกินปลาม้าวันนั้นก็ไปกินกับพวกคนจีนแต่จิ๋วนะเขาก็มาหาผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมจะแนะนำปลาม้าที่อร่อยจากร้านที่อร่อยมาก
1: ปลาม้าหรือปลาบู
0: ปลาบูขอโทษนะปลาบูครับก็ถูกต้องไปกินร้านเดอะมูนนะครับของเชฟปิ่นโอ้ผมก็เลยบอกเนี่ยผมก็พูดคนจริงว่านี่รู้มั้ยเราภูมิใจมากเนื้อปลาม้าปลาเนื้อปลาบู่เนี่ยมันอร่อยมีเฉพาะในบ้านเราไอ้เราก็ไม่รู
1: ้
0: คนจริงก็คนเลยไอ้ลูกเขยผมแม่จะโบ้บอกที่เมืองจีนก็มีปลาบู่ครับ
1: ครับ
0: ผมว่ามันยังคิดแต่ว่าสมัยก่อนนี่เรามีเรื่องปลาบู่ทองนะครับ
1: สงสารแต่แม่ปลาบู
0: ่สงสารแล้วกินหรือเปล่าก
1: ิน
0: คิดใช่ไหมผมชอบกินเนื้อปลาบู่มันเหมือนเนื้อปูนะเนื้อละเอียดมากมันอร่อยยิ่งกว่าปลาม้านะครับกินปลาบู่โอ้มันขายกิโลกรัมละ800ถึง 1,500 บาทนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำได้ท่านผู้ฟังชอบกินปลาบู่ร้านเดอะมูนนะครับอยู่ถนนพระราม9นี
1: ่
0: ก็เนื้อปลาบู่อร่อยมากๆเลยครับแต่เขาทำแบบคนจีนนึ่งแบบนึ่งซีอิ๊วนึ่งซีอิ๊วไม่ใช่นึ่งด้วยนะแต่ผมคนไทยผมชอบกินปลาบู่นึ่งพริกมะนาว
1: ครับ
0: นะครับก็อร่อยมากก็ลองไปกินดูนะครับปลาบู่ครับมาสุดท้ายแล้วนะครับ
1: อ
0: ันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเกียรติคิดว่าปลาอะไรครับอันดับหนึ่ง
1: ปลาล้มจืดยากเลยอ่ะ
0: ปลาล้มจืดสิไม่ได้ปลาทะเลเดี๋ยวต่อไปผมอาจจะทำเอาเรื่องปลาทะเล
1: ครับ
0: นะครับ
1: อุ้ย
0: ปลาล้มจืดลองคิดดิอยู่ใกล้สุดเปตง
1: ปลาชุพวงชมพู
0: เออเก่งลูกเกียรติ
1: อ้าวลูกศิษย์อาจารย์ไปเก่งได้ไง
0: เก่งมากครับเขาว่ามันขายกันเนี่ยกิโลกรัมละ 2,500
1: ครับ
0: หรือ 7,000 บาทนะผมก็ไปเป็นตรงหลายทีก็ไอ้ต้าเหยินก็เป็นเพื่อนกันนะ
1: ครับร้านต้าเหยิน
0: อร่อยฮะคือบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะเอามาขายไงนะครับมันแพงมากแล้วเหตุผลที่มันแพงปลาพวงชมพูภาษาบ้านเรานะครับแต่ทางใต้ก็จะเรียกว่าก
1: ี
0: เ
1: ล
0: าะ
1: กีเลาะ
0: คือก็คือ
1: ก็คือเลาะ
0: กีเลาะ ถ้าไอ้ปลาพวกนี้ปลาบนชมพูเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในลำธารลำธารน้ำไหลยังแรงนะครับแล้วก็มันเขาบอกว่าเป็นปลาอยู่บนภูเขาซะด้วยครับ อยู่บนเขานะครับแล้วที่สำคัญคือมันโตช้าและหายากมากที่สุด
1: ครับ
0: ถึงคุณจะไปเบตงแล้วนะครับคุณไปร้านของต้าเหยินนั่นแหละครับเขาบอกเขาเลยคุณจะไปกินเขาก็จัดจานให้คุณจะกินเท่ากี่กิโลล่ะครับมันแค่ 2,500 ถึง 7,000 บาทแล้วที่สำคัญนะแต่ผมไม่เคยกินนะครับไอ้เกล็ดมันเกล็ดของปลาพวงชมพูมันนุ่มมันละเอียดกินได้เคี้ยวได้ละเอียดใช่ฮะเขาว่ากันนะผมยังไม่ได้กินเพราะว่าเพราะว่ามันแพงและร้านตะเหยินที่ผมไปกินกับเขาเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่แล้วมีเท่าไหร่นะ
1: หมด
0: ต่างประเทศหมดนะ
1: มาเลเข้ามา
0: พวกมาเลใช่พวกไต้หวันเนี่ยชอบกินปลาพวงชมพูมากเลยครับคุณสมเกียรติ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยกินเลย
1: อย่างเสียอาจารย์ยังไม่เคยกินแล้วลูกศิษย์จะเคยกินได้ยังไง
0: อ๋อก็ต้องไปกินหรือ
1: ร้านการเบตงก็ไม่มีด้วยนะ
0: บ้านไม่มีแล้วเขามันแพงอย่างนี้คุณจานพูดถึงผ่านการเนี่ยได้ข่าวว่าเขาไม่ค่อยสบายนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ืมก็ยังไม่ได้โทรไปคุยกับเขาเลยแต่การโดยตรงน่ะมันมีไอ้เจยนจ่อยที่ผักน้ำเนี่ยอร่อยมากมาก
1: อ่านเบตงอยู่นวลจันทร์ซอย9นะเป็นอาหารเบตงที่อาจารย์สันติให้เปิดพิสดารเอาไว้ร้านการเบตงแต่ปลาพุงชมพูอ่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละคือต้องไปถึงต้าเหยินที่เปตงเนี่ยแล้วก็สั่งล่วงหน้าเนี่ยอาจจะได้กินแต่ถ้ามาถึงเมืองกรุงเทพหายากเนาะ
0: ใช่ครับนี่ผมว่ากรุงเทพไม่มีติดเลยนะไม่มีติดเลยนะครับนอกจากว่ามีสถียังต่างสู้ราคาเนี่ยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ากินแบบธรรมดาก็การเปตงนวลจันทร์ซอย9อร่อยทุกอย่างนะอาจารย์เนาะ
0: ถูกต้องครับก็มีหลายอย่างนะการเปตงนั่นนะครับนี่ผมไปกินเนี่ยไปกินผักน้ำที่ผมไม่ไปกิน
1: น้ำที่ชงชอย
0: เชียงชอยใช่ฮะอร่อย
1: หน่อไม้ไก่
0: หน่อไม้ไก่
1: ซาลาเปาขนมเทียนเขาก็กับข้าวเบตงรุ่นเดียวเลย
0: ซาลาเปาตอนนี้เขาไม่ได้ทำเพราะภรรยาเขาที่คนทำเนี่ยไม่สบายนะครับ
1: อ๋อเหร
0: อไม่สบายก็ต้องไปเข้าผ่าตัดหมอบอกว่าต้องพักฟื้น4 เดือน
1: แสดงว่าร้านปิดแล้วตอนนี้
0: ร้านน่ะเฉพาะซาลาเปาไม่มีเพราะคุณป้าเนี่ยเราจะทำเอง
1: ครับ
0: แกไม่ให้ใครรู้สูตรนะแต่เมื่อวานก็จะคุยกับแกโทรศัพท์ไปคุยกับแก
1: คร
0: ับ แกเก่งเลยอ่ะขนมเทียนนั่นนะ
1: อร่อยม
0: ากใส่ชีสขักนะอร่อยมากเลยนะแล้วถ้าอยากกินคุณมีเบอร์การเดตงไหม
1: เดี๋ยวหาให้หาจ่าย
0: เพราะว่าไอ้ไม่รู้ว่าแกจะทำไอ้ชีสขักไอขนมจีนใส่ชีสขักอร่อย
1: ลองเซิร์ชเข้าไปถ้าคุณผู้ฟังอยากกินอาหารของเบตงตอนนี้เซิร์ชเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าการเบตงนวลจันทร์ซอย9ขึ้นเดี๋ยวผมเช็คให
0: ้ครับนอกจากนั้นคุณป้าเนี่ยนี่เก่งนะทำไอ้คุกกี้อ่ะโอ้คุกกี้อร่อยมาก
1: อร่อยมากจ้าวางไม่ลง
0: ทำไมนะ
1: กินเปิดแล้ววางไม่ลงหมดอ่ะ
0: โอ้ใช่คุกกี้ของไอ้ยี่ห้อฝรั่งที่ดังๆนะครับทุกอย่างไม่ได้หรอกผมรับรองเพราะเป็นชั้นของดีดีกว่าฝรั่งฝรั่งทำเลยเป็นของเรียกว่าเป็นของมาสเอาเยอะๆเข้าว่าเอากำไรก็เยอะ
1: ได้เบอร์แล้วการเบตงนะฮะ0894131957 0894131957การเบตงนวลจันทร์ซอย9นะครับเขาปิดเร็วหน่อยนะต้องโทรไปถามเขาปิดน่าจะปิดทุ่มหนึ่งปลาพวงชมพูปลาพวงชมพูอันนี้เป็น5อันดับที่อาจารย์สันติบอกไว้นะครับว่าปลาน้ำจืดเนี่ยที่ไต่อันดับขึ้นมาเนี่ยอันดับ1เนี่ยเป็นปลาพวงชมพูนะซึ่งกิโลละ 2,500 ถึง 7,000 ส่วนอันดับ2เป็นปลาบู่ก็ราคา800ถึง 1,500 ต่อกิโลนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นปลาม้าปลาม้านี่กิโลละตก500ถึง 1,000 บาทแล้วก็ลองอันดับ4ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะมีปลาแดงปลาน้ำเงินนะ มีหลากหลาย

0: แล้วก็อันดับ5ก็เป็นปลาช่อนปลาช่อนก็กิโลละ80ถึง180บาทนะครับใครที่ชอบกินปลาน้ำจืดตัวไหนยังไง SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันครับ4689899 4689899นะฮะว่าชอบกินปลาน้ำจืดก็ไม่หูปลามันเยอะมากเลยอ่ะนะปลาน้ำจืดเยอะจริงๆปลาทะเลก็เยอะปลาน้ำจืดก็เยอะอันนี้อาจารย์เขาไล่มาห้ามดับนะครับส่วนอาจารย์มาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับปลาทุ่นนะ
0: ครับไล่คุณฟังแล้วปลาพวงชมพูปลาบู่ปลาม้าปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาช่อน
1: ครับใช่แล้วครับ
0: นะแต่ละปลาเนี่ยก็เอาไปทำตามที่คุณชอบอาจารย์เขาชอบพวกนึ่งมะนาวมันก็แซ่บเลยอาจารย์
1: โอ้ยพริกต้องใส่พริกด้วยนะไม่ใช่นึ่งมะนาวจะต้องนึ่งพริกมะนาวมันกินมันสะใจลิ้นผมนะครับแต่ว่าปลาบู่นี่ก็แนะนำอย่าลืมอร่อยมากครับมันไม่แพงเท่าไหร่นะร้านกาเดอะมูนพระรามเก้านี่ก็เก่งมากเชฟปินเนี่ยทำด้วยอร่อยมากขนาดคนจีนจีนตะจิ๋วเขามาหาผมเนี่ยเขาบอกโอ้ยอร่อยกว่าเมืองจีนเยอะเลยครับ
0: อาหารจีนเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยแล้วมีการดัดแปลงนะจ๊ะเนาะ
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ถูกลิ้นทุกปากคนไทย
1: ใช่แล้ว
0: คนจีนก็ชอบด้วยนะ
1: ครับก็ดีครับดีนะแต่ว่าร้านเดอะมูนเนี่ยผมก็แนะนำไปก่อนที่ผมพูดถึงข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวมูน
1: ข้าวเหนียวมูนเนี่ยนะฮะที่ไอ้ทางเขมรก็บอกโอ้ยเขาเป็นคนแรกที่คิดคนขึ้นมาเดินไกลประเทศนี้ก็เกินไปลาวบอกโอ้ยฉันก็เป็นคนคิดขึ้นมาลาวมันไม่ข้าวเหนียวมูนทำไมเขาเรียกข้าวเหนียวนึ่ง
0: ครับ
1: นะตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเลยของขนมไทยนะครับคุณสุเกียรตินะครับก็เราก็ยังสงสัยเลยยังก็เมนเนี่ยคุณสุเกียรติมะม่วงมันขึ้นชื่อก็คือเขียวอะไรเขียวขมิ้น
0: มะม่วง
1: ของขมิ้นมันไม่หวานที่ไหนคุณเคยกินไหม
0: ครับ
1: ไอ้เขียวขมิ้นของมันเปรี้ยวแล้วมันจะมาพูดได้ว่ามันทำข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเรามะม่วงเราเนี่ยหวานสุดประเทศลาวอย่าไปต้องพูดถึงเลยไอ้ข้าวเหนียวนึ่งอ่ะมันจะมีใครละมูนข้าวเหนียวเนี่ยผมก็เลยบอกว่าที่คนมูนข้าวเหนียวอร่อยที่ผมกินมาแต่ก่อนผมบอกแม่วลีเนี่ย
0: ครับ
1: นะก็อร่อย
0: ต้องรอ
1: ตอนนี้แม่วลีไม่ได้ทำให้ลูกชายทำความอร่อยลดลงไปเยอะ
0: ครับ
1: แถมราคาก็แพงผมก็คนชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะนะครับคุณหญิงย่าเนี่ยสอนให้ผมกินว่าต้องขึ้นอย่างหมูต้องกินน้ำดอกไม้นะครับเออผมก็เลยบอกว่าผมขอแนะนำนะข้าวเหนียวมูนที่อร่อยตอนนี้ที่สุดก็ร้านเดอะมูนนะครับคุณรู้ไหมทำไมเขาตั้งชื่อร้านเดอะมูนเพราะภรรยาเขาคุณนีน่าเนี่ยนะครับเป็นคนมูนข้าวเหนียวอร่อยมากนะครับอร่อยจริงๆผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาหรอก
0: ครับ
1: คุณรู้ไหมมีท่านผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์ไปเลยไปหาเขาหาคุณมีนาเนี่ยโอ้ยเขาชื่นใจก็บอกว่าคุณนากำลังผมฟังว่าโอ้คนระดับอายุ80อย่างผมเนี่ยนะครับถ้าขายดีก็แนะนำท่านผู้ฟังถ้าอยากจะกินข้าวเหนียวมูนเนี่ยร้านเชฟปิ่นนะครับเดอะมูน
0: คร
1: ับ เขารักกันก็เพราะไอ้เขาไปมูนข้าวเหนียวเนี่ยนะเพราะคุณเชฟปิ่นก็เลยตั้งชื่อร้านเลยเดอะมูนนะครับก็ดีครับลองไปนะครับอะไรนะอะไรนะ
0: ก็ขนาดข้าวเหนียวมูนด้วยแล้วก็อาหารจีนด้วยเนาะ
1: โอ้ก็เป็นพัฒนาการจีนอย่างเดียวนะมีข้าวเหนียวมะม่วงมูนมีข้าวเหนียวทุเรียนนะครับ
0: โทรไปได้093นะครับ1246687ได้เบอร์1094246289ว่าก็จะโทรไปถามว่าอยู่ตรงไหนของพระราม9
1: มันอยู่ที่โรงแรมที่โรงแรมผมจำชื่อไม่ได้โรงแรม
0: โอ้เราจะได้ไปชิมหน่อย
1: คุณเกียร์ไปกินเลยนะต้องหาคนที่เขาไลฟ์พาไปกิน
0: มีคนรอเลี้ยงเยอะมากตอนเนี้ย
1: รอเอาเลย
0: ตุ๊กตาจากกระบี่อย่างเงี้ยมาแล้วคุณเกียรติว่างวันไหนอย่างเงี้ยแกเพิ่งบินมา
1: ไม่เลยกินแล้วมันเก็บเขาโอเปจะปีนี้ทำอร่อย
0: มีหลายเจ้าเหลือเกิน
1: ลูกพิลาเขาเนื้ออร่อยนะหานย่างลองเย่ที่ฮ่องกงเนี่ยผมว่ายังสู้เจ็บปินไม่ได้เลยนะครับลองเย่มีหมูแดงเนี่ยซิวหมายนี่ก็อร่อยสุดไอ้พวกขนมจีบซาลาเปาติ่มซำเนี่ยนะครับมาตรฐานมากเลยผมชอบมากเลย
0: แล้วค
1: ุณยี่ว่าก็บอกผมว่าลดหน่อยนะอาหารจีนนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ไม่รู้เขาบอกว่าไอ้ผมจะพูดสิเขาบอกว่าอาหารจีนน่ะน้ำมันมันเยอะ
0: ใช่
1: มันไม่ดีต่อสุขภาพผม
0: หมายถึงวัยหนึ่งแล้วเขาก็ลดหน่อยก็ชิมคำสองคำ
1: ใช่ตอนนี้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้เชฟหมูเลยองอ
0: ่ะ
1: เป็นน้องชายที่รักเขาบอกว่าเขาจะแนะนำให้รู้จักร้านอาหารแบบสไตล์เลยองฝรั่งเศสเนี่ยผมจะไปกินที่ร้านนันนาการ์เด้นอยู่ที่พุทธมณฑลผมว่าโอ้ดีครับในหมู่นี้รักกันมากเดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่ร่ำรวยมีโรงแรมอยู่ติดกับไอคอนสยามเลยนะครับ
0: นี่หมู่ในหมู่อุบลเหรอฮะ
1: ไม่ใช่
0: หมูไหน
1: หมูเลยยองนะ
0: อ๋อร้านเลยยอง
1: เลยยองเคยไปกินมาอยู่
0: ก็จำไปกินมาแล้วไงจำมาเล่าให้ฟังนะ
1: ถ้าไอ้หมูนั้นมันคนอุบลไอ้หมูนั้นมันเคยทำผมรู้จักตั้งแต่ร้านของเขาอะพ่อแม่เขาจะเป็นร้านทำภัตตาคารอาหารอยู่ที่อุบลตอนนี้เจ้าบู่ก็ดังมากเป็นคนแรกที่ทำอาหารในตามบ้านเศรษฐีนะก็ไปกินกันแล้วเขามันเปิดเป็นร้านเขาอยู่ที่ซอยใกล้กับร้านน้องสาวผมที่ข้างๆมันก็เรียกซอยอะไรผมก็จำไม่ได้จำได้แต่ร้านน้องสาวผมแม่อ่อนเขาอยู่ที่นั่น
0: อ๋อใกล้กับร้านพี่อ่อนนะซอยสามสายเหรอ
1: เออ
0: นั่นละสุขุมวิทตรงหนังเมเจอร์เอกมัยอ่ะ
1: นั่นละคุณนะจมูกนี่มันก็ทำเป็นแบบเชฟเทโบนะทำเชฟเทโบแต่ว่าผมก็ต้องชมมันในจมูกเนี่ยมันเป็นนักเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะมันก็เลยไปซื้อพวกอินกิเดียนนะจากเมืองนอกเองดีๆเลยแต่ผมบอกว่านั้นผมไปกินนะคาวเบียร์นี่อร่อยมากคาวเบียร์เขาอร่อยจริงอร่อยจนขนาดจมูกเนี่ยมันเก่งนะมันเป็นเอเจนต์ขายคาวเบียร
0: ์
1: นะจากอิตาลีนะครับก็ลองไปที่ผมชมว่าถ้าเรื่องของไหนมันก็รักผมลูกพี่นี่นะคาเวียเนี่ยคุณไปกินกับผมแนะนำเลยชื่อเป็นฝรั่งชื่อเป็นของอิตาเลียนผมก็เลยจำไม่ได้
0: ครับผม
1: แต่ขอแนะนำว่าถ้าจะกินอาหารดีๆนะฮะอาหารฝรั่งเยี่ยมๆนะฮะก็ไปกินร้านเขาเลยครับ
0: นะฮะหลากหลายอาหารด้วยกัน
1: ครับเกียรติทานอะไรก็บอกผมสิ
0: ได้ SMS มาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง4689899 4689899วันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสวยมนต์ไม่ช้อยนางลำเปิดพิศดารนะฮะบอกได้เลยว่าอยากกินอาหารอะไรทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารอินเดียอาหารยุโรปอาหารทุกอาหารอาจารย์ก็ทานมาหมดแล้วถามมาได้เลยบางคนก็แบบว่าอยากกินอาหารอันนี้อันนู้นอันนั้นนะฮะไม่มีใครรู้ก็ถามทีนี้ได้เพราะอาจารย์ทำมา50ปีแล้วบางทีแบบยูทูบเบอร์ใหม่ๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารทั่วไปนะฮะเป็นอาหารทั่วไปแต่ถ้าลึกๆลงไปแล้วก็อาจารย์สันติสมบูรณ์ไม่ช่วยนางลำของเรานะฮะทุกวันพุธพระรหัสศุกร์นะฮะอาจารย์จะมีเรื่องราวของเรื่องอาหารอร่อยร้านอร่อยหรือไม่อีกเรียนแปลกๆเนี้ยนะฮะมาเยอะแยะมากมายทีเดียวพูดคุยได้นะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสเข้ามาได้เลยเห็นเราพักสักครู่นะอาจารย
1: ์ได้ครับพอโทรมานะครับตอบได้ทุกเรื่องนะครับ
0: นะครับ
1: โอเค
0: 4689899นะครับพักสักครู่ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: น นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญ

0: านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี่
2: น้ำแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กับช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ทิปไรโดขึ้นมาในแข็งแรงนะครับก็พูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวนะครับตั้งแต่ปลาน้ำจืดจนไปถึงอาหารฝรั่งเศสจนไปถึงอุ้ยหลายเรื่องด้วยกันคุณฟัง SMS จัดรายการร่วมกันครับ4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สติเสวยมนต์ไม่ช้อนางลำเปิดพิสดารนะครับเรามีเรื่องราวของน้ำปลาหวานแม่อารีครับอันนี้บอกว่าอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ7 Eleven Top Supermarket Lotus Ume ในห้างของกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปนะฮะ Villa Food Au เยอะไปหมดสัญลักษณ์เดียวที่สังเกตง่ายๆเลยคือน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยเขาจะมีโลโก้ที่แม่ช้อยนางรำให้เปิดพิสดารเอาไว้ส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีอร่อยมากบอกเลยว่ายิ่งมะม่วงตอนนี้นะของเปรี้ยวๆออกมาเยอะๆแล้วโหสุดๆอยู่ที่อาจารย์อยู่ในสายยังครับ
5: แล้วครับ
4: นั่นแหละ
5: มีเอสเอ็มเอสก็อะไรก็ว่า
4: ตอนนี้ผลไม้ถูกมากเลยครับ
5: ก็ผลไม้นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้ผมกับคุณยี่หวายาจีจะไปที่อุทัยธานี
4: ครับ
5: ตอนนี้ทุเรียนเยอะเลย
4: ใช
5: ่นะพรุ่งนี้ผมจะพูดเล่านะครับวนอินมาจากที่อุทัยธานีนะครับ
4: นะฮะผลไม้เยอะแล้วก็อุมานงมะนาวก็ถูกมากเขาบอกตกกิโลละไม่ถึงบาท
5: มันหน้าฝนนี่มันหน้าแรงมันถูกดีมาก
4: เนาะเห็นมังคุดก็ขายกัน 4-5 โลร้อยท่านมังคุดตาย
5: ไม่รู้นะผมชอบกินมังคุดมาก
4: อร่อยมาก
5: คุณปู่นะคุณปู่เนี่ยชอบกินมังคุดมากเลย
4: ครับมันคู่กับทุเรียนเนาะ
5: มันคู่กันใช่ไหม
4: ตอนนี้ทุเรียนก็เป็นทุเรียนใต้ใช่ไหมอาจารย
5: ์ทุเรียนใต้เหรอ
4: ป่าละอูไหมยัง
5: อุ้ยป่าละอูเดี๋ยวนี้ไม่เท่าไหร่สมัยก่อนผมไปซื้อป่าละอูเนี่ยที่หัวหินเนี่ย250นะใช่ไหมคุณป่า500นะไม่ลูกนึง500นะโลละ500ขอโทษเสียอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้ตกเลยครับผมโอ้ยผมเรื่องทุเรียนเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยก็ไปกินกั

0: ล่อยน้ำเสียเข้าคลองบางซื่อผมนะครับเลยไม่มีให้สัญญาให้กินสิได้นะครับคุณเหยียบชอบกินอะไร
1: ผมชอบกินก้านยาว
0: อืมยาวไหม
1: ยาวยาวอาจารย
0: ์ไม
1: ่หายากอ่ะแพงด้วย
0: โอ้ยเขาขายกันเป็นหมื่นแล้วเลยเกียรติมือนนท์น่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อืมก็คุยอยู่แล้วมีเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเศรษฐีตั้งนาน
1: ใช
0: ่ซื้อมาหน่อยนะครับ
1: เขาซื้อมาทีก็แค่หกเจ็ดลูกเอง
0: หรอมีขนาดนั้นเชียวหรอ
1: เอาเขาซื้อมาก็เป็นหลายหมื่นนะจ๊ะเนาะแต่เราเองไม่ได้ซื้อนะรอเขาซื้อก็ไปเชียงใหม่เที่ยวที่แล้วคุณสุนทรีเขาจัดหลงรับแลกับป่าอูมาให้กิน
0: เออหร
1: อ
0: หลงกะหลิวเนี่ยที่อุตรดิตถ์หลงรับแล
1: ครับ
0: หลงรับแลกับหลิวรับแล
1: หลงหลิง
0: มีหลิวด้วยครับ
1: เน
0: าะตอนนี้ที่ชุมลายของบ้านคุณยี่หว่าเดี๋ยวนี้มีที่ทุเรียนออกมาแล้วนะครับ
1: เขาบอกดอยสะเก็ดก็ออกคุณสุนทรีบอกดอยสะเก็ดก็มี
0: ที่ไหนนะ
1: ดอยสะเก็ดฮะ
0: อ๋อดอยสะเก็ดยังไม่เคยไปกินเลยของเชียงใหม่
1: วันก่อนที่ไปที่เชียงใหม่อ่ะเอารองกองเอาเงาะเอาผลไม้จากดอยสะเก็ดมาให้กิน
0: โอ้ครับอัน
1: นี้เขาปลูกกันได้หมดแล้วนะอาจารย์เนาะถ้ามีพื้นที่มีดินที่เหมาะกับการที่เขาจะขึ้นได
0: ้ใช่ใหญ่อุดมดินดีสมเป็นนาสวนนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ผมก็ภูมิใจได้เกิดมาเป็นคนไทยนะผมมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน
1: อาจารย์แล้วอาจารย์ไปขอนแก่น21เหรอ
0: ใช่แล้วพี่ปัดจะพาไป
1: กลับวันไหนล่ะ
0: ก็ไม่มีอะไรผมก็คนดินมาได้
1: ไม่จะบอกว่าครัวตาแอดต้องไปน้อง
0: ไปนะ
1: ครัวตาแอดไงครัวตาแอดที่ขอนแก่น
0: อ๋อก็จะไปเยี่ยมเจ้าตาแอด
1: ที่ไหนนะเป็นแอดธนันศักดิ
0: ์จะได้ข่าวว่าตอนนี้มันขายดีขายดีนะ
1: ดีก็อาจารย์โทรคุยกับเขาแล้วยังล่ะ
0: ยังไม่โทรนะก็จะไปหลายแห่งนะจะไปสุพรรณโภชนา
1: ครับ
0: รักกันมาแต่ก็อยู่สุพรรณแล้วย้ายมาย้ายมาอยู่ไปอยู่ไอ้โรงเรียนควายอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วขายไม่ดีเลยเขาเลยก็บอกย้ายเข้ากรุงเทพสิเขาย้ายมาอยู่ซอยลาซานอร่อยมากคุณเกียรติ
1: แ
0: ต่ตอนนี้เขาก็มาอยู่ซอยลาซานเขาไปอยู่ที่ที่ทางอุดรกุมภาวะปารีใช่ไหม
1: กุมภาวะปี
0: กุมภาวะปาปีนะเนี่ยไปรักกันมากคนเดียวเยี่ยมเจ้าแอดเยี่ยมเจ้าสุพรรณโภชนานะแล้วก็หลายคนขอนแก่นนี่เป็นเมืองที่น่าอยู
1: ่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปขอนแก่นไปขวดตาแอดก็ไปหาคุณจรด้วยเนาะคุณจรที่เขาน่ารักมากเขาอยู่ในแอร์เรียเดียวกันนะอาจารย์ขวดตาแอดแล้วก็ร้านสุนทรีอยู่ในแอร์เรียเดียวกันแอร์เรียเดียวกันฮะอยู่คือพี่จอนเนี่ยเขาทำร้านสุนทรีโด่งดังที่เชียงที่ขอนแก่นก็เอาพี่แอดเนี่ยมาทำครัวอะไรนะเมื่อกี้ร้านใช่อยู่ในร้านสุนทรีนั่นแหละแล้วก็แต่เขาแบ่งส่วนกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องแวะเรียนเชิญอาจารย์แวะหน่อยนะฮะบ้านเรือนสุนบ้านเขาเรียกร้านสุนทรีของคุณจรแล้วก
0: ็
1: ตาแอดของ
0: ไม่รู้จักคุณจรด้วยนะครับไม่ได้รู้จักเขา
1: ดีอยากให้นั้นอยากให้รู้จักผมจะเป็นคนใจถึงใจดี
0: คุณสงเกียรติน
1: ะ
0: คนแนะนำเจ้าแอดไปหาคุณจร
1: เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาอร่อยอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์เนาะ
0: ครับผมดีคร
1: ับ นะอยู่ติดกันเลยอยู่ในแอร์เรียเดียวกันอร่อยมากอร่อยมาก
0: แล้วไม่มีเอสเอ็มเอสมาเลยนะ
1: เอสเอ็มเอสมาถามว่าอินทพรัมเนี่ยกินดีไหม
0: อะไรนะ
1: อินทพรัม
0: ก็เป็นผลไม้ที่คนมุสลิมอิสลามก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะนะครับผมว่ากินดีตอนนี้สมัยก่อนนะอินทพรัมเนี่ยเราบ้านเราปลูกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้นะปลูกได้และปลูกได้ดีด้วย
1: ใช่
0: มันก็เรื่องแปลกนะเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ยำลำดออะไรเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวถือบวช
0: กินได้แต่สามารถกินได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวอินทผลัมตะก่อนเนี่ยเราก็มีแต่แบบสั่งมาจากต่างประเทศก็เป็นแบบอินทผลัมที่เขาเรียกอะไรจ้ะเขามันเชื่อมมาแล้วอ่ะ

0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ไหมแต่ตอนนี้ในตลาดเราเป็นอินทผลัมสดเยอะมาก
0: ใช่ครับที่ชัยประการเพื่อนผม
1: ครับ
0: นะครับคุณอานิรุธเนี่ยเขาว่าผมไปดีเป็นไร่ทำอินทผลัมเจ้าแรกของประเทศไทยเลยไอ้เนื้ออินทผลัมเราไม่พูดอ่ะคุณรู้ไหมน้ำอินทผลัมนี่ชื่นใจมากเลย
1: ครับ
0: หวานธรรมชาติมากเลยนะครับถ้าใครไปใช้ประการก็ไปหาที่เพื่อนผมมาคุณอานิรุธที่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมี
1: ไฮโดกิอ่ะบ้าน
0: ฮิโมกิแล้วก็มีปราสาทญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดเลยจนกระทั่งเชียงใหม่เคยเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่นะครับมีคนก็ตอบมาประท้วงว่าไม่ใช่ในปราสาทญี่ปุ่นมันก็ญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เป็นยังไงก็ถ้าไปแต่ประการไปหาเพื่อนคุณในรุ่นคนดีนะไม้มีไม้เนื้อหอมฮิโรคินะครับอันนี้เราไปหาก็เลยคิดถึงยังไม่ได้ไปเชียงใหม่เลยนะครับ
1: ไอ้เซเว่นมาบอกว่าถ้าสุกี้จานเดียวที่เราไม่ต้องเข้าไปกินในห้างหรือในร้านที่ใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์สติให้ร้านไหนอร่อยสุกี
0: ้
1: ส
0: ติฟูแล้วเอวิสเนี่ย
1: เอวิสที่แต่ก่อนเขาขายอยู่ที่ยศเสตอนนี้เขาก็ขยายสาขามาอยู่ที่บรรทัดทองเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยครับเขาผมเล่นกีฬาชอบเขาหมักเนื้อเนี่ยอร่อยมากนะเอวิสเนี่ยนะครับถ้าไปกินที่ร้านแรกเขาเนี่ยนะแม่เขาเนี่ยนะทำน้ำ
1: บวย
0: น้ำบวยอร่อยจริงๆผมเกลียด
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้เขาไปเปิดหลายแห่งไม่รู้แล้วร
1: ้
0: านแรกมันยังอยู่ไหม
1: อยู่
0: กินแล้วครับ
1: ร้านป้าติ๋มล่ะ
0: ร้านป้าติ๋ว
1: ป้าติ๋มตรงโรงแรมจักรวาล
0: ตรงดินแดงนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อร่อยนะครับอร่อยมากป้าติ๋มสุกี้เขาป้าติ๋มนี่เป็นภรรยาของเชฟอันดับหนึ่งของจีนสมัยก่อนนะนะครับแกนี้ไม่ใช่สุกี้อร่อยอย่างเดียวนะร้านแกเนี่ยมีของอร่อยเยอะแยะราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ไอ้ตรงโรงหนัง
1: จักรวาลเก่า
0: จักรวาลนะครับไปสิครับไปหาเลยครับ
1: ถ้าเป็นอาหารสุกี้จานเดียวเนาะแต่ถ้าใครที่อยากกินสุกี้เยอะๆแล้วจ่ายไม่แพงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: สุกี้หัวละ200ก็100 200บาทเต็มไปหมด
0: โอ้เหร
1: อฮะ
0: มันแพงนะ
1: หลายเจ้าอาจารย์ก็กินไม่อั้น
0: อ
1: ่ะเด็กวัยรุ่นชอบแต่สุกี้อย่างที่อาจารย์บอกนี่ทั้งเอ็นวิสทั้งป้าติ๋มพวกนี้เป็นสุกี้จานเดียวที่เขาขายเป็นแบบสตรีทฟู้ดอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็ใช่อร่อยอะทั้งเอวิสนะครับแล้วก็ป้าติ๋มอร่อยหมดนะฮะ
1: เออมีเจ้าหนึ่งเดี๋ยวจะนำอาจารย์ไปกินที่ตรงร้านโชคชัยสี่แยก90แล้วก็อร่อยมาจากหาดใหญ
0: ่ก็
1: จานเดียวเหมือนกัน
0: โอ้อยู่แถวบ้านของคุณปู่ก็
1: นะชื่อร้านซุนฉ่อยร้านสุกี้เนี่ยร้านเนี้ยเขามาจากหัดใหญ่อาจารย
0: ์มาจากไหนนะ
1: หัดใหญ่ฮะ
0: หัดใหญ่แล้ว
1: ชื่อร้านสุกี้ชุนฉ่อยไอ้ชุนโอ้ยจำชื่อไม่ชุนฉ่อยเขาก็เป็นจานเนี่ยจานละ50-60 บาทเป็นสุกี้แบบเหมือนคล้ายๆกับของเอ็นวิสคล้ายๆกับของป้าติ๋มเนี่ย
0: สะอาดนะ
1: สะอาดสะอาดเลยอาจารย์ร้านเขาสวยอยู่ลาดพร้าวอยู่โชคชัย4-90ถ้าอาจารย์จะไปวันไหนบอกนะฮะ
0: โชคชัย4
1: โชคชัย4-90ฮะชุนฉ่อยถ้าอ่านไม่ผิดนะ
0: รู้จักรู้จักเขาเหรอ
1: รู้จักเหมือนเป็นเคยไปทานเขาแล้วก็เจอคนไปทานแนะนำไปทานแล้วเราก็ไปทานเรานึกได้แล้วว่าร้านนี้เขาก็อร่อยดีเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: โอเคครับอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้
0: ขอบคุณครับพบกันพรุ่งนี้ที่อุทัยธานีนะครับผมจะไปเรียน
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
1: ก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับขอแนะนำเลยคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีแค่หุงข้าวไม่ได้แค่หุงข้าวคือไอเทมลับของเขาเนี่ยสายเฮลตี้อ่ะชอบมากเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับ หุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานอันนี้บอกกับคุณผู้ฟังนะครับกับคุณผู้ชมว่าคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานหมออกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโปรโมชั่นจากราคาพิเศษนะครับไอ้จากราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทเราไม่ขายครับเราลดเหลือ990เท่านั้นนะฮะย้ำเลยนะครับเหลือ990นะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบ อาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็300แล้วโอ้โหนะครับไม่ซื้อตอนนี้จะไปซื้อตอนไหนเนี่ยโทรเลยครับ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับบอกเลยว่านี่เลยสายเฮลตี้มาได้เลยนะครับเมื่อกี้ถามเรื่องสุกี้จานเดียวเนี่ยมันก็มีหลายร้าน โทษนะครับไปเชียงใหม่ก็ไปสุกี้ช้างเผือกอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยสุกี้ที่ป้าติ๋มที่โรงแรมจักรวาลสุกี้เอวิสนะครับก็มีหลายสาขาแล้วแล้วก็สุกี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้วันก่อนนี้ไปกินเจอท่านผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่เขาชวนไปกินเขาบอกว่าโอ้ยมาแล้วอร่อยชื่อเดี๋ยวนะสุกี้เจ้าเนี้ยคุณไปเลยนะที่ลาดพร้าวโชคชัย4นะฮะลาดพร้าวโชคชัย4แยก90ตอนเช้าเนี่ยเขาขายเป็นข้าวแกงอร่อยข้าวแกงปักใต้จากหาดใหญ่พี่คือมีร้านพี่เล็กเนี่ยร้านพี่เล็กเนี่ยเขาอยู่ที่หาดใหญ่นิพัทรอุทิศ3มั้งชื่อพี่เล็ก95หรือ59ผมจำไม่ได้แล้วเขามาเปิดเนี่ยข้าวแกงตอนเช้านะครับขายข้าวแกง5โอ้4 50อย่างพอตอนเย็นเนี่ยนะครับคุณน้องโบ๊ทนะครับเขามาขายสุกี้มีสุกี้มีผัดไทยมีสุกี้น้ำสุกี้แห้งโอ้มีหลายอย่างด้วยกันเดี๋ยวจะไปถ่ายรายการเขาอาทิตย์หน้านะฮะสุกี้ชุนชุดชอชุนช่อยอร่อยนะฮะเดี๋ยวรอถ่ายรายการเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับอร่อยมากๆหมดเวลาแล้วครับวันนี้เจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์

5นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลพรรคประชาธิปัตย์น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.กู้เงินระบุจะติดตามการใช้เงินส่วนที่2เหตุยังไม่มีรายละเอียดชัดในการทำงบปี70นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มีมติเอกฉันท์พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ร้องรับทราบและน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่ทราบเหตุผลรายละเอียดเนื่องจากมติที่แถลงเป็นเพียงการสรุปมติเท่านั้นจากนี้ต้องศึกษาว่าเหตุผลและประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้วินิจฉัยเป็นอย่างไรเนื่องจากกังวลว่าการวินิจฉัยครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอแต่เป็นภาวะเศรษฐกิจปกติในส่วนเงินก้อนที่2ที่นำมาใช้ในโครงการเกี่ยวกับพลังงานแม้แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทำความชัดเจนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใสให้มากที่สุด

0: ในเมื่อรัฐบาลยืนยันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ทำจะกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจคิดว่าการกู้เงินจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วแต่ขณะนี้จากการติดตามของกลไกต่างๆรวมทั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ไม่มีรายละเอียดเรื่องนี้จึงเป็นห่วงว่าสรุปแล้วความพร้อมในการแกล้งกรองโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไรสืบนครบาลจับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนหนึ่งในขบวนการกุมารจีนชุดสืบสวนตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวสอเสือเจ้าหน้าที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านธนบุรีหลังพบว่าเป็นหนึ่งในขบวนการกุมารจีนซึ่งทำหน้าที่เป็นในหน้าของขบวนการในการจัดหาลูกค้าชาวจีนนำมาทำคลอดที่โรงพยาบาลโดยมีค่าบริการแพ็กเกจ 70,000 บาทแต่เจ้าตัวได้ค่าในหน้าประสานงานในการเดินเรื่องเอกสารให้ 20,000 บาทพบทำมาแล้วกว่า5ปีจากการตรวจสอบเวชระเบียนในโรงพยาบาลพบว่ามีคนจีนที่ใช้บิดาชาวไทยมาแจ้งเกิด164คนและไม่พบประวัติการฝากครรภ์ที่มีบิดาคนไทยมาก่อนแต่โรงพยาบาลรับรองหนังสือการเกิดโดยมีบิดาโผล่มาในทีหลังชุดสืบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพร้อมแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ต้องหาจากนั้นได้คุมตัวผู้ต้องหาไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล8เพื่อสอบปากคำและขยายผลเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับฟีฟ่าปฏิเสธคำอุทธรณ์ใบเหลืองของไมเคิลโอลิเซ่ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฟีฟ่าได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของฝรั่งเศสกรณีใบเหลืองของไมเคิลโอลิเซ่สำหรับโอลิเซ่ได้รับใบเหลืองในเกมที่ฝรั่งเศสชนะปารากวัย1ประตูต่อ0หลังเขามีเรื่องกับมาติอัสกาลาซาโดยกาลาซาลงไปนอนกับพื้นระหว่างการปะทะกันแต่ภาพรีเพย์แสดงให้เห็นว่าโอลิเซ่ไม่ได้ทำฟาวล์รุนแรงแค่จับเสื้อของกาลาสกาไม่ได้ทำฟาวรุนแรงก่อนเขาล้มลงไปนอนกับพื้นทั้งนี้หลังการอุทธรณ์ไม่ผ่านหมายความว่าหากโอลิเซ่ได้รับใบเหลืองอีกใบในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่ฝรั่งเศสจะพบกับโมร็อกโกในคืนวันพรุ่งนี้โอลิเซ่จะถูกแบนในเกมรอบรองชนะเลิศทันทีจูอาลกันเซโลเตรียมย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแบบถาวรจูอาลกันเซโลแบ็คขวาทีมชาติโปรตุเกสขยับเข้าใกล้การย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแบบถาวรโดยการเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วโดยตามรายงานจากสปอร์ตและฟาบริโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้ขั้นตอนการคุยเรื่องค่าตัวกับอัลฮิลาลจะยังไม่สรุป 100% แต่ว่าดีลนี้แทบไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเลยเพราะภาพรวมการเจรจาคืบหน้าไปมากกว่า 90% แล้วซึ่งคาดว่าจูอาลกันเซโลจะได้ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาแบบถาวรในเร็วๆนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Techno for Life
8: ดำเนินรายการโดย
9: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
10: สนับสนุนโดย
11: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อม

0: ทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569นะครับดำเนินรายการโดยกับผมดร.ผลิตลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็แน่นอนอย่าลืมกด Subscribe นะครับทาง YouTube นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับชื่อว่า MCOT Connect นะครับ MCOTCOWNECT เนี่ย MCOT Connect เป็นแอปเดียวนะครับที่รวมครบทุกอย่างเลยนะครับของอสมทนะครับทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์สื่อทั้งหมดนะครับSMS นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ True Photic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็ข่าวอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีอันแรกเลยนะครับอันนี้ต้องโอ้โหแบบว่าเรียกว่าชิงเปิดตัวก่อนเลยนะครับ Samsung นะครับอันนี้เขาบอกว่าจะมีการจัดงานนะครับ Galaxy Unpacked นะครับวันที่22กรกฎาคมนะครับอันนี้ก็แน่นอนเปิดตัวในส่วนของ Galaxy Z Fold 8นะครับก็แน่นอนอันนี้แบบออกตัดหน้าก่อนเลยนะครับของ iPhone แบบจอพับยังไม่มาสักทีนู่นต้องรอกันยานะครับ iPhone ต้องรอกันยานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสัดส่วนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเขาใช้คำว่า new shape unfolds นะครับก็คือเป็นรูปร่างใหม่นะครับนะครับรูปร่างใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแม่เดี๋ยวนี้แบบว่าจะคิดแบบว่าสไตล์แบบจริงๆสไตล์ของ iPhone จอพับเนี่ยนะครับจริงๆมันคล้ายๆกับถ้านึกไม่ออกก็มันจะเป็นคล้ายกับพาสปอร์ตอ่ะไปคล้ายๆกับเล่มพาสปอร์ตอ่ะเวลาพับออกมาก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับเล่มแบบเล็กๆประมาณนั้นนะครับแล้วก็กลางมาก็จะเป็นแบบหน้าเต็มๆ2หน้าอย่างนั้นนะครับคือของSamsung เนี่ยนะครับก็มันจะเป็นแน่นอนตัวC Flip ก็จะเป็นแบบโทรศัพท์ที่เป็นแบบแนวๆยาวตั้งๆเงี้ยแล้วก็พับตรงครึ่งกลางนะครับแล้วก็ตัว C Fold นี่ก็จะเป็นแบบพับตรงแนวยาวนะฮะมันก็คือคนละแบบแต่ผมว่าอันนี้เขาบอกว่า new shape มีหวังเป็นแบบสไตล์เป็นพาสปอร์ตแน่ๆเลยนะครับเดาก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็แน่นอนเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับให้ฟังกันนะครับ22กรกฎาคมก็วันพุธใช่ไหมก็เดี๋ยวแน่นอนวันพฤหัสนะครับเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสนั้นอัปเดต Samsung ให้ฟังแล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับโอ้โหอันนี้แบบว่าชิงเปิดก่อนเหมือนกันนะครับอันนี้ก่อนจะไปข่าวคราวของ Apple นะครับGoogle นะครับอันนี้ส่งจดหมายเชิญสื่อร่วมงานนะครับMade by Google 2026นะครับอันนี้วันที่12สิงหาคมนะครับที่นครนิวยอร์กนะครับก็แน่นอนสินค้าหลักก็จะเป็นสมาร์ทโฟน Pixel 11นะครับแล้วก็นาฬิกา Pixel Watch 5นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็บัตรเชิญก็โชว์ภาพของ Pixel 11นะครับที่ยังใช้ดีไซน์เดิมนะครับแล้วก็มีแถบกล้องด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้ Pixelเป็นเครื่องสีดำขอบสีทองนะครับแล้วก็ตามข่าวลือเนี่ยเขาก็บอกว่าจะเป็นมี Pixel 11 Cup นะครับ Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL Pixel 11 Fold นะครับแล้วก็ทุกตัวเนี่ยนะครับใช้ชิป Tensor G6 ตัวใหม่นะครับโดยรุ่น Pro เนี่ยนะครับจะมี Pro กับ Pro XL เนี่ยนะครับจะมีเป็นแถบสี Pixel Grow ลักษณะเดียวกับ Google Book นะครับที่เพิ่มเข้ามาที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับส่วนราคาก็แน่นอนข่าวลือว่ามันจริงอยู่แล้วแหละนะครับว่าราคามันจะแพงขึ้นนะครับวันนี้ก็แหม Apple ก็ขึ้นราคาหมดแล้วนะครับก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าเขาก็จะตัดรุ่นตัวล่างสุดก็คือ Storage ที่เป็นความจุ128 GB ออกไปนะครับเริ่มต้นที่256 GB เลยนะครับก็สไตล์ Apple ก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ก็ทุกค่ายมือถือนะครับก็อั้นไม่ไหวแล้วนะครับราคามันขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับก็เลยก็ต้องทุกอย่างก็ต้องขึ้นตามไปนะครับแปลว่าแน่น้ำมันลงแล้วฮะแต่ไม่แน่มันมีขึ้นแล้วก็มีลงมันก็ขึ้นได้อีกใช่ไหมโอ้โหนะไม่รู้สงครามจะยุติกันเมื่อไหร่นะครับก็อ่ะนะอีกอันนึงนะครับอันนี้ Apple เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโอ้ยังไม่ต้องตกใจอะไรใหม่นะครับเป็นสายชาร์จนะครับ Beats นะครับเป็นสีชมพู Power Pink แน่สไตล์แบบพิงค์จริงๆเลยนะครับอันนี้ตามที่เห็นในรูปนะครับอันนี้เขาก็เปิดขายนะครับ ในส่วนนี้แล้วนะครับก็คือในของ Store ไทยก็มีแต่ว่าก็ต้องซื้อผ่านทางออนไลน์ของ Apple เท่านั้นนะครับก็เป็นสายชาร์จนะ Beats นะครับจริงสายชาร์จ Beats เนี่ยนะครับมีมานานแล้วแหละนะครับจริงๆก็มีหลากหลายสีนะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มอะไรเงี้ยนะครับสีเทาอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าสีชมพูเนี่ยเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับสีชมพูเปิดมาใหม่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมี3รูปแบบนะครับก็คือฟอร์แมตเดียวกันกับสายบีดที่ขายอยู่นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็น USB-C to USB-C เนี่ยความยาว 1.5 เมตรนะครับแล้วการชาร์จสูงสุด60วัตต์นะครับถ้าเป็นความยาว3เมตรนะครับแล้วการชาร์จสูงสุด240วัตต์นะครับถ้าเป็น USB-A to USB-C เนี่ยนะครับเป็นความยาว 1.5 เมตรแล้วการชาร์จสูงสุด15วัตต์บน iPhone และ iPad บางรุ่นนะครับอันนี้แล้วก็ในส่วนหลักๆเนี่ยคือเป็นสายชาร์จนะครับก็ในส่วนของความเร็วในการส่งข้อมูลเนี่ยเป็น USB 2.0 เท่านั้นนะครับก็จริงๆก็ไม่เพียงพอกับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างiPhone ที่เป็นรุ่น Pro ทั้งหลายแหล่นะครับก็คืออันนั้นเป็น USB 3.0 นะแต่ว่าคุณใช้ถึงแม้ว่าจะซื้อสาย Beats เพลงเนี่ยนะครับราคาเนี่ยตัวที่790บาทเนี่ยนะครับมันก็ใช้ได้แค่ USB 2.0 นะไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ USB 3.0 ได้นะครับก็คือแต่ว่าคือมันซิงค์ได้แต่ความเร็วมันไม่เร็วพอนะครับแล้วก็ใช้ต่อกับ CarPlay ได้นะครับก็อันนี้เป็นใช้ได้ทาง Android ด้วยนะครับจริงๆนะครับขออภัยครับอีกอันนึงนะครับที่เปิดใหม่ก็เป็นตัวหูฟังนะครับหูฟังของก็จริงๆจะว่าไปมันก็ไม่ใช่แบรนด์ของ Apple แต่จริงๆก็คือ Apple ไปเทคโอเวอร์ที่ก็คือของ Apple แล้วนี่คือหูฟังของ Beats นะครับอันนี้ก็เป็นสีส้มนะครับเป็น Beats สีส้มนะครับตัว Beats Solo Buds นะครับอันนี้ก็เปิดตัวแล้วนะครับแต่ว่าก็คงเอาไว้แมทช์กับตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max นะครับมันเป็นหูฟัง Beats นะครับอันนี้ก็มีการเปิดตัวขึ้นมาใหม่คือรูปลักษณ์นะครับจริงๆก็เหมือนกับตัว Beats Solo Buds นะครับที่มีอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่มีการเปิดตัวนะครับก็ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้แบบยังไม่มีอะไรแบบแหมว้าวๆมานะครับนู่นต้องรอเดือนกันยานะครับตอนนี้ก็ต้องรอตัวนี้ไปก่อนนะครับที่น่าสนใจก็คือ Apple มีการปล่อยตัว iOS 27นะครับที่เป็นเบต้ารุ่นที่3แล้วนะครับอันนี้ให้นักพัฒนานะครับเท่านั้นนะครับก็คือได้ทดสอบนะครับอันนี้นะครับโอ้โหนะมีอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับตัววอลเปเปอร์นะครับมีเอฟเฟกต์ใหม่นะครับตัวของรีมายเดอร์นะครับที่แจ้งเตือนนะครับก็มีการเปลี่ยนไอคอนใหม่นะครับตัว

0: Photos นะครับมีเพิ่มระบบแสดงคะแนนนะครับก็คือมีแบบให้ดาวนะครับสำหรับรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับหัวนี้แบบว่าคือปกติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว26เนี่ยนะครับที่มีใช้อยู่นะครับคุณอย่ามาคุณชอบรูปนี้ใช่ไหมคุณก็แค่แบบใส่หัวใจถูกใจนะครับแค่นั้นแต่อันเนี้ยโอ้โหมีแบบมีเป็นคะแนนหนึ่งนะตัว27นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ตัวจริงออกมานะครับค่อยไปลองเล่นกันนะครับตัว control center นะครับก็มีการแสดงข้อมูลเครือข่ายมือถือนะครับแม้จะใช้ Wi-Fi ก็ตามนะครับแล้วก็แสดงรายละเอียดของเครือข่ายเซลลูลาร์ได้นะครับถึงแม้อุปกรณ์จะเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถดูระดับสัญญาณแล้วก็ตรวจสอบได้อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็น LTE หรือว่า 5G นะครับตัว lock screen นะครับอันนี้ก็มีการปรับสีไอคอนนะครับก็หน้าจอล็อกเนี่ยเปลี่ยนจากไอคอนสีขาวเป็นสีดำนะครับในบางภาพพื้นหลังนะครับเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับตัว 5G นะครับในประเทศอินเดียเขามี 5G Plus นะครับอันนี้เขาก็เริ่มที่จะรองรับนะครับในประเทศอินเดียนะครับของเราไม่รู้อันนี้ผมยังไม่เห็นเลยเหมือนกันนะครับว่าของเราก็มีแต่ 5G นะยังไม่มี 5G Plus นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เด่นก็คือปรับจังหวะการพูดนะครับในเรื่องของ Siri นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดก็คือคุณต้องเป็นตัว17 Pro 17 Pro Max เท่านั้นนะครับนึ่งหมายว่าก็คือก็ต้องเป็น iPhone บอกว่าคือตัวที่จะเปิดใหม่เดือนกันยายนนี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เสียงมันก็มีพูดคุยเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเพราะอย่างนั้นยังไงก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์แบบว่าคือแบบถ้าเกิดเป็นเสียงไทยนะผมว่าถ้าเกิดมีก็แบบประมาณอารมณ์ก็คือแบบคุณต้องการแบบเสียงแบบเข้มๆเสียงแบบนุ่มนวลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คือประมาณนั้นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น requirement มันเป็นสิ่งที่มันต้องใช้เครื่องนะครับค่อนข้างมีแรมค่อนข้างที่จะอย่างน้อยๆก็ต้อง12กิกขึ้นไปนั่นหมายความว่า iPhone 17จะไม่รองรับนะครับมันจะเป็นตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max เท่านั้นนะครับณตอนนี้นะเพราะฉะนั้นที่นักพัฒนาเขาสามารถที่จะทดลองเล่นได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือแอป Home นะครับบ้านเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้คือมี Apple Intelligence เข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วนะครับก็คือจำเป็นจะต้องใช้ตัวแพ็คเกจ iCloud Plus นะครับความจุ2 TB โอ้โหนะคือแบบว่าคือปัจจุบันนี้นะครับคือ2 TB นี่เท่าไหร่รู้สึกจะเดือนนึง349หรือ449เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับประมาณ 3-400 นี่แหละนะครับคือต้องจ่ายเพิ่มนะครับเอาข้อจริงอาจจะเกิดคนที่ใช้ตัว Apple HomeKit ที่เป็นกล้องอยู่นะครับถ้าเกิดคุณใช้กล้องนะครับเกินรู้สึกว่าจะ10ตัวมั้งนะครับ5ตัวหรือ10ตัวเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาคุณใช้ Apple HomeKit เนี่ยทุกอย่างมันจะบันทึกไว้บน iCloud Plus แต่ว่าโอเคมันจะไม่นับความจุนะครับที่เก็บบน iCloud Plus แต่ว่ามีข้อจำกัดว่าคุณจะใช้กล้องได้กี่ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไป 2 TB เนี่ยนะครับก็คือคุณใช้กล้องได้ไม่จำกัดนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกอันนึงนะครับอันนี้แบบคือจริงๆแล้วเหมือนแบบต้องเสียตังค์ไกลๆแต่ว่า Apple ไม่ได้พูดถึงเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณจะใช้ฟีเจอร์เต็มๆของ Apple Intelligence นะครับก็มันมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงอยู่นะตรงนี้นะอันนี้อาจจะยังไม่รู้นะครับตัวแผนที่นะครับตัวแผนที่ก็จะมีอธิบายการตั้งค่าเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับนี่ iOS 27ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบนะครับก็สำหรับนักพัฒนาเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลทั่วไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเขาก็น่าจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่แต่ว่าก่อนนั่นแหละนะครับเป็น public beta ก็ผมว่าน่าจะมาประมาณสักอาทิตย์หน้าแหละนะคิดว่าไม่เกินอาทิตย์2ที่นี่แหละนะครับน่าจะมานะครับในส่วนของ public beta นะครับอ่ะทีนี้อันนึงนะครับที่เป็นตัว watchOS 27นะครับ beta ที่3นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็น อีกอันนึงที่ก่อนหน้านั้นเบต้า1เบต้า2ไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่เลยในตัวของ watchOS 27นะครับอ่ะพอตอนเป็น watchOS 17 beta 3นะครับอันนี้ก็มีการแบบใช้นะครับอย่างเช่นกดปุ่ม Digital Crown นะครับจะระบบจะแสดง Dynamic App Grid นะครับซึ่งจะมีแอป Siri อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับแล้วก็ Siri Version มาเนี่ยสามารถตอบคำถามแล้วก็ทำตามคำขอของผู้ใช้ได้จาก Apple Watch โดยตรงนะครับก็แน่นอนใช้ iPhone ที่รองรับ Apple Intelligence ในการประมวลผลนะครับแล้วก็การทำงานของ Siri AI บน Apple Watch เนี่ยนะครับจริงๆก็คือจะต้องใช้ iPhone ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คื ตัว Apple Watch เองก็ยังประมวลผลคำสั่งต่างๆไม่ได้นะครับก็คือจริงๆก็คือใช้บน iPhone นั่นแหละนะครับแล้วค่อยส่งข้อมูลกลับมานะครับเพราะนั้นอันนี้คือเนื่องจากการประมวลผลต่างๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้ CPU GPU คอโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นตัว Apple Watch อย่างเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับอันนี้บนทำไม่ได้นะครับแล้วก็บทสนทนาต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกับทุกๆอุปกรณ์ละตอนนี้ก็คือมันจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับก็ถ้าเกิดคุยอะไรกับบน Apple Watch นะครับมันก็จะไปซิงกับiPhone iPad แล้วก็ Mac ทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าตัวผมว่าตัวนาฬิกาตัวใหม่นะครับตัว Apple Watch ซีรีส์ที่จะเปิดใหม่เนี่ยนะครับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับมันคงจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะครับคิดว่าตอนนี้ก็เลยแบบว่าเพราะจริงอันเนี้ยมันย้อนกลับไปได้ทำได้ถึง Apple Watch ตัวซีรีส์9เท่านั้นนะครับ9 10 11นะครับก็เพราะว่า12ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับคิดว่า12คงต้องมีอะไรที่9 10 11ไม่มีแน่ๆนะครับเอาง่ายๆคือผมว่า9 10 11เนี่ยก็คือคุณใช้แทบจะชิปตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนป้ายประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ที่ผ่านมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ4กรกฎาคมนะครับก็มีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีเขาก็มีกิจกรรมแต่ว่ารู้สึกมีผลกผลิตที่ยกเลิกไปนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากที่นู่นแบบว่าโอ้โหตอนนี้แบบร้อนนะครับก็คือร้อนจริงๆนะครับทั้งยุโรปนี่ร้อนกันมากเลยนะครับโอ้ประเทศไทยไม่ต้องห่วงมันร้อนทุกวันอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมอันนึงนะครับที่เฉลิมฉลองนะครับก็คือเขาเอามีเป็นไทม์แคปซูลนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับคือเขาเอาสิ่งของเนี่ยนะครับจากทุกๆรัฐนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเคยมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบอย่างบ้านเราก็จะมีแบบโอท็อปใช่ไหมจากจังหวัดถึงจังหวัดนี้มาเลยครับแล้วก็เราก็จะเก็บเอาไว้นะครับในตัวแคปซูลเนี่ยนะครับโดยอันหนึ่งก็คือ iPhone 17 Pro Max นะครับสีส้มนะครับแน่นอนอันนี้ก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งไทม์แคปซูลเนี่ยเขาก็จะพอเขาใส่ครบทุกอย่างแล้วเขาจะปิดไว้เลยนะครับเขาจะเปิดอีกทีเมื่อนู่นน่ะอีก250ปีครับฉลองครบรอบ500ปีของสหรัฐอเมริกานะครับโอ้โหก็ต้องรอดูว่าอีก250ปี iPhone มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอ้โหถึงตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าแค่10ปีนี่ก็แย่แล้วนะแค่10ปีก็แย่แล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็เสื่อมนะแบตเตอรี่มันก็เสื่อมนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับเพราะว่าจริงๆ iPhone ปัจจุบันเนี่ยนะครับอายุก็ยังไม่ถึง20ปีเลยนะครับก็ต้องไปดูว่าอีก250ปีข้างหน้าแบบว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าโทรศัพท์มันคงแบบล้ำยิ่งกว่านี้นะครับก็เห็นมีแบบภาพยนตร์บางเรื่องใช่มั้ยที่เขาแบบจินตนาการไปอีก10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็โทรศัพท์มันจะเป็นแบบแค่แผ่นกระจกบางๆอะไรแค่นั้นเองนะครับอันนั้นก็เดาคือซีรีส์เขาก็เดาเหมือนกันนะครับนะถ้าใครดูซีรีส์กูจะมีเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าค่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีแล้วกันนะครับว่าแหมเรื่องนั้นก็สนุกดีเหมือนกันนะครับคือแต่ว่าอันอื่นมันก็แบบเบสิกอ่ะขอต่อให้เป็นอีก10ปีข้างหน้ารถมันก็ยังเหมือนเดิมรถมันก็ยังโอเคอาจจะมีแบบขับได้เองหรือเปล่านี่ไม่รู้ไงก็คือก็ต้องรอดูนะครับเพราะปัจจุบันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะฉลาดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับว่าขับไปไหนได้เองเราแค่แบบพูดถึงในเรื่องของว่าจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยอันนี้ก็รถมันก็แบบวิ่งไปได้เองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับในตัว iOS 17นะครับเขามีแบบเรียกว่าเป็น Trust Insight นะครับก็คือมีแบบว่าแอปตรวจจับการถูกหลอกลวงนะครับอันนี้ก็มีอย่างเช่นมีการโทรศัพท์เข้ามามีการส่งข้อความหรือส่งอีเมลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันมีเป็นการตรวจจับอัตโนมัตินะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับก็คือมีการแบบยืนยันตัวตนทำรายการอะไรเงี้ยนะครับโกง call center ทุกอย่างเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงนะครับอันนี้คือมีแบบว่าเรื่องที่เจอมากับตัวเลยนะครับอันนี้แบบว่าก็คงต้องเป็นมิตรแน่ๆนะครับคือโทรมาเขาจะหาเรื่องที่เราแบบว่าโฟกัส กับเรื่องนั้นครับอย่างเช่นที่บ้านผมมีน้องหมาเยอะนะครับแฟนเขาก็สั่งอาหารน้องหมาบ้างวิตามินบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ยมีแบบคนโทรมาเขาก็จะเอาเรื่องนี้มาเขาก็เอาเรื่องนี้มาแต่ว่าโอเคเขาก็มีข้อมูลในระดับนึงนะว่าคุณได้ซื้ อผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็เผอิญแล้วเขาก็บอกเนี่ยเผอิญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้พูดง่ายคือจบคือให้โอนตังไปคือแบบอยู่ดีๆไม่ว่าดีให้โอนตังไปเออแฟนผมว่าฟังแล้วเออแล้วงงๆแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรก็คือวิตามินใหม่อะไรนะแบบ3แถม1อะไรเงี้ยก็เลยเอะใจมันถูกเกินไงมันถูกเกินก็คือถ้าโอนตังคือคิดว่ามันไม่น่าจะได้แน่ๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการพูดคุยโทรศัพท์ส่วนเนี้ยนะครับแต่ว่าสิริรุ่นใหม่ยังไงก็ยังไม่รองรับภาษาไทยอยู่ดีนะครับเพราะนั้นก็คงเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็อยากให้มีภาษาไทยขึ้นมาเร็วๆด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ทำอะไรได้เยอะนะเพราะว่าไม่งั้นก็มีข้อจำกัดกันในภาษาอังกฤษอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับในส่วนของ Apple Watch นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาบอกว่าอาจจะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นในปีหน้านะครับปี2027นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆก่อนหน้านั้นก็เคยมีรายงานตั้งแต่ปี2023แล้วว่า Apple จะมีการเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อสายเข้ากับตัวเรือนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในสำหรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่วางแผนจะซื้อ Apple Watch รุ่นใหม่นะครับในปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับ2027นะครับก็คิดว่าคงยังไม่ควรลงทุนซื้อสายนาฬิกาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสายดีไซน์ใหม่เนี่ยนะครับอาจจะไม่รองรับระบบสายแบบเดิมนะครับก็คือที่เป็นแบบกดๆที่ตัวเรือนแล้วสไลด์เข้าไปด้านข้างเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่รองรับอันนี้ตามข่าวลือนะครับเพราะว่านี้เนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยนะครับจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับเหมือนเดิมนะครับมาร์กเกอร์แมนนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีการติดตั้งสายแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตัวเรือนที่บางลงนะครับหน้าจอที่เป็นไมโคร LED นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสายเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าโอ้โหแบบปีนี้เท่าไหร่ซีรีส์12เนี่ยคือ12ปีที่ผ่านมานะครับสายมันยังใช้ได้ตั้งแต่รุ่น1เลยนะผมใช้ผมมีตั้งแต่รุ่นหนึ่งเพราะสายรุ่นหนึ่งยังเอามาใส่ได้เลยนะครับตอนนั้นสายยังไม่ค่อยมีจะสีสันทีนี้นะครับมีแต่แบบสีขาวไม่ก็สีดำนะครับซึ่งโอเคเข้ากับตอนนี้พอดีเลยก็เอาสายสีดำมาใส่สีขาวเลยเนี่ยนะครับก็แต่ว่าพอในปีหน้านะครับก็จะมีการเปลี่ยนสายใหม่นะครับมีการเปลี่ยนก็คือน่าจะมีเทคโนโลยีอย่างอื่นนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของสายรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ขนาดนะครับตัวเรือนที่อาจจะมีความบางลงนะครับหน้าจอก็คงจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวลือแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนสายตรงนี้ใหม่หรือเปล่านะครับของตัว Apple Watch นะครับนะครับ15:30 นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: สนับสนุนโดย
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
7: ่พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคย มาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Vero สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
2: Acer ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
8: ่เวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างเลียเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
9: ่ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
10: เทคโนโลยี
11: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: สนับสนุนโดย
13: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่2นะครับจะอยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับหรือว่าทาง SMS นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับอ่ะเมื่อกี้แม่ฟังสปอตบอลโลกใช่ไหมก็แน่นอนอันนี้ไม่ต้องรอนะครับผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับก็ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับสะกดว่า cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจนะครับบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตนะครับก็ได้สิทธิ์รุ่นของรางวัลหลักล้านนะครับก็ของรางวัลหลักล้านนี่ก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินBangkok Airways นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 01:45 นนะครับของ20กรกฎาคมวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ 01:45 นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับอ่ะนะครับก็พอโลกก็เตรียมที่จะตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่16ทีมนะ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันไปนะอันนี้ไม่ต้องลุ้นทีมชนะนะครับไม่ต้องรอทีมชนะเลยนะครับอันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแน่ๆนะครับมีทาง YouTube นะครับคุณอาทรนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะคะคุณบิวหก GC นะครับคุณณัฐสรนิวส์รูมนะครับก็มาทักทายนะครับสวัสดีครับนะครับ ยังส่งเข้ามาได้นะครับทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับอ่ะมีข่าวอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับผู้ที่เล็งๆตัว iPhone Air รุ่นใหม่อยู่นะครับก็อันนี้มีข่าวลือว่า Apple มีการจะพัฒนา iPhone Air รุ่นที่2นะครับซึ่งคงไม่ได้เปิดตัวกันยานี้นะครับก็คงเป็นปีหน้านะครับก็เขาบอกว่าจะมีการปรับปรุงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็มีข่าวลือก็คือเขาบอกว่าจะเพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะครับความจุนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเป็น 3,149 มิลลิแอมอัลนะครับเป็น 3,500 มิลลิแอมอัลนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 11% นะครับหรือว่าเนี่ยหรือว่าอ่ะครึ่งหมายความว่าเขาก็ต้องใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ความหนาแน่นของพลังงานมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเครื่องจะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเขาอาจจะใช้วิธีการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของแน่นอนชิปตัวใหม่นะครับก็คงใช้พลังงานน้อยลงกว่าชิปตัวเก่านะครับแล้วก็แน่นอนตัวเครื่องเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะรักษาให้อยู่ในขนาดเท่าเดิมนะครับซึ่งและแถมยังที่จะมีข่าวลือใหม่ก็คือมีกล้องเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอ้โหแบบว่าคือทุกวันนี้มันก็บางมากอยู่แล้วนะครับแหมจะใส่กล้องลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันท้าทายน่าดูเลยนะครับตัว iPhone Air รุ่นที่2เนี่ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกล้องตัวเดียวนะครับเป็นเลนส์ไวด์นะครับก็คือแน่นอนจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพนะครับมีความหลากหลายน้อยกว่า iPhone 17 iPhone 17เนี่ยราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าถูกกว่าไม่ได้ตอนนี้ iPhone Air ถ้าเกิดว่ารุ่นที่1นะที่มีขายอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณไปดูตามตอนนี้แบบช้อปปิ้งนะฮะวันช้อปปิ้งแห่งชาติ789เลยเนี่ยนะครับราคาแบบสูสีอ่ะราคาสูสี iPhone 17เลยแต่ว่าก็นั่นแหละมันมีกล้องตัวเดียวนะครับเพราะนั้นตัว iPhone 17ก็ดูแล้วมันคุ้มกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เขาอาจจะมีการเพิ่มตัว Ultra Wide นะครับก็คือในส่วนของ iPhone Air ในรุ่นที่2นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละพื้นที่มันจำกัดและแถมจะอัดแบตเข้าไปอีกนะครับอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็คงหาทางอัดเข้าไปจนได้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าอีกอันนึงนะครับก็น่าจะมีตัวของเปลี่ยนเรื่องของหน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอใหม่นะครับเป็น OLED ของ Samsung ที่เขาเรียกว่าเป็น Color Filter on Encapsulation นะครับซึ่งจะทำให้หน้าจอของ iPhone Air เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันมีความบางลงกว่าเดิมนะครับพอหน้าจอบางลงปั๊บทีนี้มันก็ได้ใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็พยายามที่จะรักษาขนาดความบางของตัวเครื่องเอาไว้ให้ได้เท่าเดิมนะครับก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวในส่วนของปีหน้านะครับปีหน้าเขาจะประมาณครึ่งแรกของปีหน้านะครับก็น่าจะเปิดพร้อมกับตัว iPhone 18แล้วก็ iPhone 18 e นะครับที่เป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับอันนั้นก็ต้องรอดูนะครับในส่วนของ iPhone Air นะครับก็จริงๆผมว่ามันก็ดูมันก็น่าใช้อยู่นะแต่ว่านั่นแหละมันก็แลกกันมากับกล้องนะครับแลกกันมากับแบตอึดนะครับมันก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่ใช่ไหมก็ไต่ตามนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะอีกอันนึงนะครับของiFix It นะครับอันนี้เขามีการเข้าไปดูขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่ iPhone สำหรับงานเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็คือในระดับอุตสาหกรรมเลยนะครับอันนี้ทาง iFix It เขาโรงงานเขาเดินทางไปที่โรงงานในประเทศจีนเลยนะซึ่งมีการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ครับลิเธียมโพลิเมอร์นะครับก็จริงๆเขาบอกว่ามีการผลิตเนี่ยสูงเกือบ13ล้านก้อนต่อเดือนโอ้โหนะคืออันนี้เขาพาไปเห็นตั้งแต่ภาพเซลล์แบตเตอรี่นะครับเอามาจับคู่กับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้สามารถทำงานภายใน iPhone ได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นทริปที่ iFix It เนี่ยนะครับเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าวเพื่อทำการถอดแกะสินค้า Apple ปลอมที่ซื้อมาจากย่านสนเจิ้นนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยดูนะครับก็ iFix It เขาก็แกะทุกอย่างนะครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือการสาธิตระบบจัดการแบตเตอรี่นะครับเป็นแผงวงจรขนาดเล็กนะครับที่มีหน้าที่ปกป้องแบตเตอรี่จากการชาร์จไฟเกินนะครับแล้วก็การจ่ายไฟจนแบตเตอรี่จนหมดนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเขาก็เห็นว่ามีแผงวงจรแล้วก็มีโปรแกรมเฟิร์มแวร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ก่อนที่นำไปเชื่อมแบบที่เป็นจุดนะครับที่เข้ากับเซลล์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็แผงวงจรเนี่ยจะถูกพับอย่างประณีตเลยแล้วก็หุ้มด้วยเทปกาวนะครับ เป็นเรียกว่าเทปแคปตันนะครับเป็นเพื่อป้องกันการละวงจรมีเทปกาวธรรมดานะมันเป็นแบบเทปที่แบบป้องกันการละวงจรนะครับแล้วก็ยังรักษาดีไซน์กระทัดรัดที่สุดนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับเราเห็นแบบโอ้แบตเตอรี่มันดูแบบเรียบง่ายดีนะครับแต่ว่ากระบวนการผลิตเนี่ยนะครับโอ้โหมันใช้เครื่องจั

เยอะมากเลยนะแล้วก็เครื่องจักรนี่มันเป็นเครื่องจักรที่มีความแม่นยำระดับสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับต้องมีการโปรแกรมมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงการทดสอบหลายรอบนะครับก่อนที่แบตเตอรี่จะพร้อมสำหรับการติดตั้งนะครับแล้วก็โรงงานแห่งนี้เนี่ยก็จะมีการทดสอบแบตเตอรี่แต่ละก้อนนะครับในเรื่องความต้านทานความจุแล้วก็มีการป้องกันกระแสเกินนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับอันนี้ก็ได้เข้าไปดูจริงๆนะครับคือโอ้โหแบบคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่ามันดูแบบแพ็กเกจจิ้งมันดูแบบเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าเบื้องหลังนะครับก็เหมือนกับอาหารเนี่ยเหมือนกับอาหารนะครับเพราะว่าหลายคนก็แบบบางทีแบบไปเห็นอะไรสักอย่างนึงโอ้มันดูเหมือนแบบชิ้นนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหในกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่มันต้องกว่าจะได้ต้องเคี่ยวมาต้องอะไรมาในประมาณนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับก็ Apple มีการตอบโต้นะครับกรณีถูกช่อง YouTube นะครับฟ้องร้องนะครับในที่เขาบอกว่านำวิดีโอไปฝึก AI นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีช่อง YouTube ราว3ช่องนะครับได้ยื่นฟ้อง Apple นะครับที่กล่าวหาบริษัทนะครับละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับ DMCA ของสหรัฐอเมริกานะครับที่มีการเข้าถึงแล้วก็ดึงข้อมูลวิดีโอ YouTube ที่มีลิขสิทธิ์หลายล้านรายการอย่างไม่ถูกต้องนะครับเพื่อใช้ไปฝึกโมเดล AI ของตนเองนะครับซึ่งเป็นการฟ้องร้องแบบกลุ่มนะครับที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐนะครับของที่ทางแคลิฟอร์เนียนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก็เขากล่าวหานะครับว่า Apple เนี่ยจงใจหลบเลี่ยงมาตรการป้องกันของ YouTube นะครับที่สกัดกั้นดึงข้อมูลวิดีโอแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์นะครับจากการกระทำดังกล่าวนะครับซึ่งการกระทำ Apple เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายก็ยังเป็นการโจมตีชุมชนผู้สร้างเนื้อหาอย่างไม่น่าให้อภัยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็มีผู้ติดตามเราเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ Apple ก็มีการตอบโต้กลับนะครับเขาบอกว่าเอกสารเนี่ยนะครับที่ยื่นมาเนี่ยนะครับที่ระบุว่าโจทย์เป็นผู้ทำให้วิดีโอเหล่านั้นเปิดเป็นสาธารณะบน YouTube เองบริษัทก็ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงวิดีโอนะครับภายใต้กฎหมาย DMCA นะครับคือ YouTube ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นพอเราเปิดวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นสาธารณะเนี่ยเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ข้อกำหนดการให้บริการของ YouTube ก็อนุญาตให้บริษัทเข้าถึงวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโอเคอันนี้ Apple โจทย์ยอมรับนะครับทาง Apple เนี่ยเขาบอกว่าโพสต์งานภาพแล้วก็เสียงลง YouTube บนทั่วไปสามารถดูงานเหล่านั้นได้นะครับซึ่ง Apple ระบุว่าไม่มีรหัสผ่านแล้วก็ไม่มีการชำระเงินไม่มีการล็อกไม่มีกุญแจนะครับซึ่งทาง YouTube เนี่ยนะครับก็ใช้มาตรการที่มีป้องกันการดาวน์โหลดที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่า YouTube ก็เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้นะครับวิดีโอคือถ้าไม่เปิดสาธารณะมันก็ไม่รู้จะดูได้ยังไงใช่ป่ะถ้าเกิดเราจะเป็น YouTube ใช่ไหมนั้นเงินอ่ะก็สุดท้ายก็Apple ก็ขอให้ศาลยกฟ้องนะครับคดีนี้นะครับแหมคือต้องเข้าใจก่อนถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่โพสอะไรสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเขาต้องมีคือบรรทัดแรกที่คุณดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยนะครับคุณต้องยอมรับในเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วล่ะใช่ไหมไม่งั้นคุณก็จะใช้แอปตัวนั้นไม่ได้คุณก็ต้องตอบตกลงตอนแรกก็คุณคิดว่าคงไม่มีอะไรก็โอเคไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาอันนี้แหละก็มันก็คุณยอมรับในเงื่อนไขของเขาแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณจะไปเรียกร้องอะไรได้แหละนะสุดท้ายนะครับก็นั่นแหละก็คงจะทำเรื่องยกฟ้องกันต่อไปนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาของการผลิตนี่แหละนะครับของ Apple นะครับที่เขาขอให้รัฐบาลสหรัฐอนุมัตินะครับซื้อแรมจากบริษัทจีนนะครับเพื่อใช้กับ iPhone ที่ขายในจีนนะครับเพื่อลดปัญหาแรมขาดตลาดนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เราก็ทราบอยู่แล้วในเรื่องของแรมนะครับก็คือตอนนี้มีผู้ผลิตจีน2รายใหญ่นะครับ CXMT กับ YMTC นะครับก็เป็นอยู่ในรายชื่อของบริษัทจีนที่สหรัฐอเมริกาแบนสองบริษัทนี้นะครับซึ่ง Apple ระบุว่าเนี่ย Apple จะนำมาใส่อุปกรณ์อย่าง iPhone นะครับที่ผลิตและขายในประเทศจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีการนำมาขายในพื้นที่อื่นนะครับซึ่ง Apple ก็ให้ผลว่าหากรัฐบาลอนุญาตเนี่ยจะช่วยลดปัญหาแรมขาดแคลนที่กระทบกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็ที่ทราบมาอยู่แล้วนะครับว่า Apple ก็เพิ่งขึ้นราคาหลายๆอย่างไปนะครับแต่ว่า iPhone ยังไม่ขึ้นนะคงเอาไว้ขึ้นนั่นแหละตอนเดือนกันยายนนี่แหละโอ้โหรอดูนะครับว่าจะแบบว่าโอ้โหเลือดโชคกันขนาดไหนนะครับมอไซค์คงไม่ใช่คันเดียวแล้วแหละนะครับคงไม่ใช่อันเดียวคันเดียวเอาไม่อยู่นะฮะสองคันผมรู้จะอยู่เปล่านะที่เป็นจอครับเนี่ยนะครับผมว่าก็คงมอไซค์หลายคันอยู่นะครับ

ะครับ17 Pro Max เนี่ยแบตเตอรี่มันก็อึดอยู่แล้วนะครับ18 Pro Max ก็จะเรื่องว่าต้องแต่ว่าแบตเตอรี่มันใหญ่เยอะยังไม่พอนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าประสิทธิภาพของชิปนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมาพร้อมกับชิป A20 Pro นะครับซึ่งมันก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็จะกินแบตน้อยลงนะครับจะกินแบตน้อยลงนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับคิดว่าข้อมูลเนี่ยนะครับมันคือที่ได้มาเป๊ะๆนี่คิดว่าก็น่าจะเกิดข้อมูลรั่วไหลนะครับจากบริษัทของ Tata Electronics นะครับที่เป็นซัพพลายเออร์ของ Apple นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีข้อมูลรั่วไหลมาจาก Tata ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้นะครับว่าตอนข้อมูลหลุดออกมาจากที่ของประเทศอินเดียนะครับที่มีเป็นซัพพลายเออร์ของ Apple นะครับอีกอันนึงนะครับทาง Nikkei Asia นะครับทางสื่อเขามีการรายงานว่า Apple เนี่ยมีการแจ้งซัพพลายเออร์ให้เตรียมกำลังการผลิต iPhone ที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10ล้านเครื่องนะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับคิดว่าประมาณถึง7-8 ล้านเครื่องนะครับตอนนี้แบบว่าโอ้เอาไป10ล้านไปเลยนะครับโอ้โห Apple แบบมั่นใจสูงเลยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้กันว่าออกจะเป็นไม่รู้จะออกจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนเขาก็จะมีการเปิดตัวอยู่แล้วนะครับในส่วนของเดือนกันยายนนะครับที่เป็นจอพับเนี่ยนะครับคือมีการแล้วก็มีการจองชิ้นส่วนสำหรับการผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยราว80ล้านเครื่องนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2026นะครับคืออันนี้เป็นชิ้นส่วนที่เอามาประกอบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะประกอบอยู่ในตัว18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับครับคาดว่ายอดผลิตเนี่ยนะครับก็คืออาจจะสูงกว่า220ล้านเครื่องนะครับโอ้โหนะซึ่งทาง Nikkei Asia เนี่ยเขาระบุว่าอำนาจในการจัดซื้อของ Apple เนี่ยทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นXiaomi Oppo Vivo นะครับซึ่งอันนี้เขาก็ลดเป้าหมายการผลิตประจำปีลงเหลือต่ำกว่า100ล้านเครื่องนะครับจากการปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำที่เกิดขึ้นแน่นอนในทั่วโลกนะครับซึ่งซัพพลายเออร์บางรายเนี่ยได้รับแจ้งให้เตรียมรองรับคำสั่งซื้อ iPhone รุ่นใหม่สูงถึง85ล้านเครื่องนะครับในช่วงครึ่งหลังปี2026นะครับแล้วก็ Apple เนี่ยขอให้สำรองชิ้นส่วน iPhone 17นะครับเพื่อมานำมาใช้สายการผลิต iPhone 18ในอนาคตนะครับซึ่งปัญหาบานพับเนี่ยก็แน่นอนในเรื่องของจอพับใช่ไหมเขาบอกว่าได้รับการแก้ไขนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับตัว iPhone 10ที่เปิดตัวใหม่นะครับอาจจะมีสินค้าจำกัดนะครับก็คงมันก็มีข่าวลือมาเยอะว่าโอเคเปิดตัวพร้อมกันจริงแต่ว่าอาจจะขายไม่พร้อมกันนะครับตัวภาพอาจจะขายหลังกว่าสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับหรือว่าเป็นเดือนอันนี้ก็มาดูกันเพราะจริงๆตอนนั้นตัว iPhone 10นะครับที่ก่อนหน้านั้นใช้เป็นสแกนนิ้วหมดใช่มั้ยแล้วก็มีการใช้เป็นปลดล็อกหน้าจอด้วยสแกนใบหน้าเนี่ยนะครับก็ขายล่าช้าอยู่ว่ะขายล่าช้าอยู่กว่า iPhone 8 iPhone 8 Plus ใช่ไหมตอนนั้นที่เปิดพร้อมกันนะครับซึ่งสเปคเนี่ยนะครับก็น่าจะมีตัว Touch ID แทน Face ID นะครับโอ้โหผมว่าราคาขนาดแบบสูงขนาดนั้นแต่ว่าคนไม่มีปลดล็อกหน้าจอนะครับแล้วก็น่าจะมีส่วนของโมเด็มนะครับที่เป็นของ Apple เองที่เป็นตัว C2 นะครับขนาดหน้าจอด้านในเนี่ยที่กางออกประมาณ 7.8 นิ้วนะครับด้านนอกเนี่ยขนาด 5.5 นิ้วนะครับก็อย่างที่บอกแหละก็คือขนาดประมาณเล่มพาสปอร์ตลองถึงลองนึกถึงเล่มพาสปอร์ตประมาณนั้นนะคือเวลาพับแล้วก็ประมาณเล่มพาสปอร์ตนะครับการออกก็ความกว้างยาวก็จะประมาณเล่มพาสปอร์ตนะเพราะพาสปอร์ตนี่ขนาดมันสแตนดาร์ดทั่วโลกมั้งรู้สึกว่าขนาดเดียวกันทั่วโลกนะครับผมว่านะน่าจะเป็นแบบสไตล์พาสปอร์ตนะครับมีคำถามมานะครับนิดนึงเขาบอกว่าถ้าจะเลือกซื้อ iPad มือ2ต้องดูอย่างไรบ้างครับวิธีการเลือกซื้อจะต่าง iPhone หรือไม่เครื่อง iPad Air รุ่นล่าสุดมันประมาณราคา15,000หรือหมื่นกลางหมื่นหนึ่งหาได้ไหมครับiPad มือ2ผมว่าข้อคงเริ่มแรกก็ต้องดูรุ่นก่อนนะครับแล้วก็ดูประกันถ้าเกิดว่ารุ่นใหม่ๆหน่อยก็ว่าประกันมันหมดหรือยังนะครับถ้าประกันมันยังมีอยู่นะครับก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าถ้าประกันมันหมดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ตามมานะครับถ้าเกิดจะซื้อมือ2นะครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอันนี้ก็ต้องดูเลยว่าหน้าจอนะครับว่ามันยังโอเคอยู่ไหมเอาง่ายๆนะครับคือบางทีอาจจะไม่ได้แตกแต่ว่าบางทีแบบถ้าเกิดแบบมีการใช้งานมาเยอะๆนะครับแน่นอนหน้าจอบางทีมันก็จะดูแล้วมันแบบมันไม่ค่อยสดใสเอาง่ายๆนะครับคือดูด้วยตาเห็นงานนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าบางทีแบบเพิ่งใช้มาแค่

0: ปี2ปีแต่แบบการใช้งานมันหนักหน่วงอ่ะการใช้งานหนักหน่วงนะครับก็ในเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มันเช็คได้อยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับในส่วนของ iPad นะครับมันก็ไม่ต่างจาก iPhone นะครับก็สุขภาพแบตเตอรี่ก็สำคัญนะครับก็คือแน่นอนเขาต้องเอา80อัพแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดiPad ที่อายุประมาณแค่ปี2ปีเนี่ยนะสุขภาพแบตเตอรี่มันก็ไม่น่าจะควรต่ำไปกว่าแบบ85อะไรเงี้ยนะครับเอาง่ายหรือ90นะครับเพราะว่าถ้าต่ำไปกว่านั้นแสดงว่ามันต้องแบบโอ้โหคงใช้งานมาอย่างหนักนะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ iPad Air รุ่นถูกสุดปัจจุบันนะครับมันไม่15,000แล้วดินะครับตัว iPad Air ถูกสุดเลยนะมันคือ 27,911 นี่ว่าโอ้โหแบบว่ามันก็อย่างที่บอกแล้วราคาเขาขึ้นไปหมดแล้วนะครับมันไม่มีนะครับ10,000กลาง10,000 11,000เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับ11,000มาอยู่ที่ 27,900 นะคือเกือบเหยียบ 30,000 นะเอาง่ายๆ iPad Air นะครับรุ่น11นิ้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกสินค้า Apple ขึ้นราคาหมดนะครับทุกอย่างนะครับยกเว้นโทรศัพท์นะยกเว้นโทรศัพท์นะครับแต่ว่าก่อนถ้าเกิดจะไปดูตัว iPad รุ่นเล็กอันนี้รุ่นล่างสุดนะครับที่อันนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันเป็น 16,900 อันนี้ไม่แนะนำจริงเพราะว่าคือเดี๋ยวจะมี Apple Intelligence ออกมาแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะโอเคอาจจะบอกว่ามันยังใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อนาคตเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยสเปคมันจะแบบมันสู้ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดiPad Air ถ้าเป็นราคาในการศึกษาก็ยัง 26,000 เลยคือโหแบบสู้ไม่ไหวจริงนะครับตอนนี้ราคาสูงมากตอนนี้ราคาคือมันไม่มีแล้ว10,000กลางไม่มีแล้วนะครับ10,001เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับ10,001ก็เกียด 30,000 เอาไว้ง่ายครับ10,001เกียด 30,000 นะครับทำไม MacBook Neo ขึ้นราคาไปเยอะเลยครับไม่คุ้มกับเงินเลยก็ใช่ครับ MacBook Neo ก็นะคือตามคือจะบอกว่าตามกระแสก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าคือซัพพลายเชนตอนนี้คนต้องการจะซื้อของชิ้นหนึ่งเอาไว้ง่ายนะก็เหมือนกับเวลาคนแย่งกันซื้อของพอมีคนซื้อเยอะปุ๊บนะฮะแล้วมันก็ผลิตคือยังไงก็ขายหมดนะเขาขึ้นราคามันซัพพลายดีมานด์ยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้น MacBook Neo ก็ขึ้นราคานะครับอันนั้นก็นะตอนนี้ราคามันก็ไม่คุ้มกับเงินเลยก็ใช่ครับก็แรงมันแพงคืออุปกรณ์ทุกอย่างมันตอนนี้มุ่งไปที่ AI หมดใช่มั้ยครับแล้วก็ไปกว้านซื้อแรมไปทั้งหมดนะครับมันก็ทําให้เวลาจะทําอุปกรณ์อะไรอย่างอื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันราคามันสูงขึ้นนะครับต้องบอกว่า Apple ไม่ได้ขึ้นเจ้าเดียวนะMicrosoft ก็ขึ้นนะครับคือคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อเอาตรงนะครับขึ้นหมดนะครับตอนนี้ไม่ใช่ Apple แต่ว่า Apple นี่คืออั้นไว้นานแล้วนะครับเพิ่งจะขึ้นเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาเองนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจริงๆทุกยี่ห้อเขาขึ้นมาหมดอยู่แล้วนะครับ MacBook Pro มันก็ต้องขึ้นตามไปนะครับโอเคนะครับมีคำถามอีกไหมเนี่ยนะครับหมดแล้วนะเดี๋ยวจะตอบให้ทันนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ข่าวลือสำหรับแฟนๆ iPad Pro นี่ก็นะโหราคาแปลว่าหนักหน่วงเหลือเกินนะครับตอนนี้ถ้าจะใช้รุ่น Pro นี่นะครับเขาบอกว่าปีนี้คงจะยังไม่มีอัปเดตนะครับคิดว่านะครับอาจจะเป็นปีหน้านะครับอันนี้ก็ไม่รู้กันว่าก็คือข่าวลืออันนึงอาจจะมีชิป M6 ไหมหรืออาจจะเป็นปีหน้าได้ชิป M7 เลยนะครับก็อาจจะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับตัว iPad Pro นะครับถ้าเกิดใช้ชิป M7 เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber นะครับที่ตัวนี้คือใช้ในส่วนของโทรศัพท์ของ iPhone นะครับที่เป็นรุ่น Pro นะครับเป็นระบบระบายความร้อนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตัวชิป M7 เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะถูกผลิตด้วยสถาปัตยกรรม2นาโนเมตรนะครับที่เป็นแบบใหม่ของ Apple นะครับแต่ว่าจะมีการปรับจูนที่ให้สามารถใช้กับงานด้าน AI นะครับที่เหนือกว่านะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็อะไรก็ทุกอย่างบูมไปที่ AI ทั้งนั้นเลยนะครับก็สำหรับตัว iPad Pro นะครับใครที่เล็งๆอยู่นะครับก็คิดว่าปีหน้าจะมีอะไรที่มันแบบก้าวกระโดดอ่ะตัว M7 นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เขามีการพบในโค้ดตัว iOS 27นะครับในรุ่นเบต้า2นะครับเขาบอกว่ามีพบเบาะแสตัว AirPods อันนี้ก็ยังรู้ชื่อแหละอาจจะเป็น AirPods ที่เป็นUltra ก็ได้นะครับเขาบอกว่ามีกล้องนะครับมีกล้องติดอยู่ในตัวหูฟังด้วยนะครับแต่กล้องตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้กล้องเอาไว้ถ่ายรูปนะ หรือเป็นกล้องที่เอาไว้ใช้นะครับอย่างเช่นใช้สัญญาณมือใช้อะไรเงี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบเอากล้องแล้วไปแอบถ่ายคือมันไปถ่ายรูปไม่ได้ประมาณนั้นนะครับคือเหมือนกับว่ามีกล้องแทนแว่นตาที่ผู้ใช้อย่างเช่นผู้ใช้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาใช่ไหมอาจมองไปสิ่งต่างๆก็ยังเห็นกล้องที่ตัวหูฟังก็จะเห็นว่าโอ้เรายืนอยู่หน้าต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นตัวหูฟังก็จะบอกเราเลยเรายืนอยู่ต้นไม้อยู่ข้างหน้าเราอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องเดินชนอะไรลักษณะนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของกล้องนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในตัวของ AirPods นะครับตัว AirPods นะครับครับอีกนิดหนึ่งนะครับก็มีไปเร็วๆนิดนึงนะครับ Meta มีการเปิดตัว Pocket นะในการแอปสร้างมินิเกมบนโทรศัพท์นะครับด้วย AI นะครับแล้วก็ตัว Anthropic นะครับเขามีเปิดตัว Cloud นะครับSonnet 5 Model AI ใหม่นะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับหมดเวลาพอดีนะครับวันนี้ก็ผมดร.บุตรของขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
2: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรวีเผยสภายังไม่ได้รับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญโยนสภาหารือเปิดสมัยประชุมวิสามัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ว่ามีเพียงกระแสข่าวที่ทราบจากหน้าสื่อมวลชนแต่ทางรัฐสภายังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการกลับมาที่สภาในเร็ววันนี้การจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นั้นสภาต้องหารือกับคณะรัฐมนตรีเพราะกฎหมายฉบับนี้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเข้ามาส่วนคณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการขอให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญหรือไม่นั้นต้องพิจารณาต่อไปหากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการรอให้เปิดถึงสมัยประชุมจะช้าเกินไปก็อาจมีการพิจารณาขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาแต่ขณะนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะทราบว่าวันนี้ประธานสภาได้ประสานมาว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีการอ่านพระบรมราชโองการในการปิดสมัยประชุมสภาเกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายไม่เกี่ยวข้อง M82กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัฐได้รับแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 13:30 น.เกิดอุบัติเหตุบ้านจัดล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบ้านบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการโดยสำนักก่อสร้างทางที่1มีผู้รับจ้างคือบริษัทธนงศักดิ์วิศวพันธ์สาเหตุการล้มเกิดจากการยกชิ้นงานเข็มตอกเพื่อที่จะทำการตอกเข็มและเกิดแรงกระชากจากตัวเข็มที่ยกเหวี่ยงทำให้ตัวปั้นจันเสียการทรงตัวแล้วล้มลงตามแรงเหวี่ยงคนงานผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจันถูกทับเสียชีวิต1รายท่านี้เหตุดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดน้ำเงินบุญหนักจากไปในวัย86ปีเตรียมรดน้ำศพเย็นนี้วงการบันเทิงเศร้านักแสดงอาวุโสน้ำเงินบุญหนักจากไปอย่างสงบเช้าวานนี้ด้วยโรคชราในวัย86ปีปิดตำนานนักแสดงกระสือใยสายหลังลูกชายแจ้งข่าวเศร้าผ่านมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโสว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวท่านนี้มีกำหนดการรดน้ำศพขึ้นในวันนี้ในวันนี้และสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่13กรกฎาคมเวลา 18:30 น.จากนั้นจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่14กรกฎาคมเวลา 16:00 น.ที่ศาลา11ประเสริฐเดชาสันติณวัดนวลจันทร์ศาลเกาหลีใต้พิพากษายืนจำคุกอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ศาลฎีกาเกาหลีใต้พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเป็นเวลา7ปีในความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากกรณีสั่งการให้เจ้าหน้าที่อารักขาสกัดกั้นฝ่ายสืบสวนไม่ให้เข้าควบคุมตัวเขาหลังพยายามประกาศกฎอัยการศึกแต่ล้มเหลวนอกจากนี้ศาลยังตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาใช้อำนาจมิชอบละเมิดสิทธิคณะรัฐมนตรีตลอดจนปลอมแปลงและทำลายเอกสารทางราชการเพื่อปกปิดความผิดด้วยคำตัดสินนี้ถือเป็นคำพิพากษาจากศาลสูงสุดคดีแรกจากทั้งหมด8คดีส่วนคดีหลักข้อหาก่อกบฏยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หลังศาลชั้นต้นสั่งจำคุกตลอดชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio ไม่สะ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเลโก้เผยโฉมถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกยักษ์ใจกลางนิวยอร์กสูง27ฟุตเลโก้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ใจกลางนครนิวยอร์กด้วยการเปิดตัวแบบจำลองถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นจากตัวต่อเลโก้มากกว่า 1.36 ล้านชิ้นโดยนำมาแสดงพลังงานดึงดูดสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวณ ร็อกกี้เฟลเลอร์พลาซ่าสำหรับผลงานสุดอลังการชิ้นนี้มีความสูงถึง27ฟุตสร้างโดยทีมนักต่อผู้เชี่ยวชาญถึง56คนและใช้เวลาในกระบวนการประกอบรวมกันยาวนานกว่า 7,000 ชั่วโมงชัวเมนี่เตรียมต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดฟาบริซฮอกินผู้สื่อข่าวจากแอมเซสปอร์ตรายงานว่าเรอัลมาดริดใกล้บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโอเรเลียนชัวเมนี่กองกลางวัย26ปีทีมชาติฝรั่งเศสแล้วโดยบอร์ดบริหารของราชันชุดขาวต้องการเก็บตัวมิดฟิลด์รายนี้เอาไว้เป็นกันหลักของทีมในอนาคตและต้องการให้ชัวเมนี่อยู่กับทีมระยะยาวจนถึงปี2031เลยทีเดียวสำหรับชัวเมนี่ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงก่อนหน้านี้แต่กองกลางชาวฝรั่งเศสต้องการค้าแข่งกับเรอัลมาดริดต่อไปมากกว่าและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1
1: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16นาฬิกา8นาทีพบกับสปอตไกด์ในวันพฤหัสบดีนะครับต้องบอกว่าสปอตไกด์แต่ละวันก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับวันพฤหัสโอ้โหแน่นอนสำหรับแฟนรายการที่ฟังเป็นประจำนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจันทร์อังคารผมจะจัดกับน้องเจตวันพุธน้องเจตจัดกับน้องคมนะครับวันพฤหัสนะครับเชิงวิเคราะห์นะครับวันนี้ผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการร่วมกับดร.อนุชิตกุลวานิชหรือว่าหนุ่ยนนทรีนะครับซึ่งตอนนี้นั่งประจำการเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับน้องหนุ่ย
2: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมไม่ทราบว่าน้องหนุ่ยนะครับไปท่องราตรีหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยดูฟุตบอลโลกมาติดต่อกันนะต้องบอกว่า3สัปดาห์เต็มนะครับแล้วก็เพิ่งมีการหยุดพักวันแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาวันพุธนะครับต้องถามว่าหนุ่ยนนทรีที่ติดตามฟุตบอลแบบใกล้ชิดนะครับได้หยุดพักไหมได้นอนเต็มที่ไหมกับเมื่อคืนที่ผ่านมา
2: ก็ตอบยังไงดีล่ะ
1: เอ้าตอบตามความเป็นจริง
2: ก็ไม่มีฟุตบอลดูอ่ะนะครับก็พักผ่อนจะออกไปไหนเราร่างกายตอนนี้มันก็อะไรล่ะกรำศึกหนักกับฟุตบอลโลกที่2ที่3ที่4แล้วก็ช่วงเช้ามาเยอะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาหลับแบบไม่ต้องไปกังวลถึงฟุตบอลโลกก็นอนให้เต็มที
1: ่ผมสารภาพนะหน่อยเมื่อคืนเนี้ยผมไม่มีภารกิจเป็นวันหยุดผมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ากลับไปเนี่ยผมนอนหลับตั้งแต่ยังไม่สี่ทุ่ม
2: กระสับกระส่ายบ้างไหม
1: โอ้โหแบบหลับยาวหลับลึกแล้วก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็ตีห้าครึ่งนะครับโอ้โหมีความสุขมากคำว่ามีความสุขเนี่ยคือการได้พักอย่างเต็มที่แล้วก็วันเนี้ยนะครับก็เริ่มรอบ8ทีมสุดท้ายสนุกแน่นอนนะครับสำหรับฟุตบอลโลกมาเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรายละเอียดเดี๋ยววันนี้เราได้พูดคุยกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬาชนิดอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าคนที่ติดตามฟุตบอลโลกมานะครับอย่าลืมนะครับพระบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเริ่มต้นท่านต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านต้องซื้อแพ็กเกจ mcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับข้อที่3นะครับหลังจากสมัครหลังจากซื้อแพ็กเกจแล้วนะครับท่านเนี่ยนะครับสามารถซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ได้หลายราคาถ้า20บาทเนี่ยรับ10โหวตถ้าเพิ่มเงินก็จะได้รับสิทธิ์โหวตเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพอมีบอกว่าพอท่านได้แพ็กเกจได้บัตรแล้วเนี่ยท่านก็สามารถลุ้นของรางวัลหลักล้านของรางวัลปีนี้นะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซ่อ MPV EV Superwan 1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลรางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็รางวัลที่4นะครับ

Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด 2,600,000 บาทต้องติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcon.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2559กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่าช้านะครับเพราะว่าตอนนี้มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วส่วนนะครับเรื่องของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตใจนะครับวันนี้ผมแนะนำนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับใช้ชื่อว่า Sky ICT หรือว่า Airport Express Serviceผมเชื่อนะครับคนที่ฟังสปอร์ตไกด์บางท่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้ Sky ICT หรือว่า Airport Express Service เนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้ผมอยากอธิบายให้ฟังนะครับไอ้คำว่า Airport Express Service เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการบริการแบบใหม่นะครับที่สนามบินทั้งที่สุวรรณภูมิและที่ดอนเมืองนะครับถามว่า Airport Premium Service เนี่ยทำไมต้องมีอันนี้มีก็เพราะว่าเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเรานะครับถามว่าไอการบริการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ท่านออกเดินทางจากกรุงเทพไปสนามบินดอนเมืองหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตาคุณตาคุณยายอายุเกิน60แล้วก็ต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะครับในการที่จะต้องเดินนะครับภายในสนามบินที่ค่อนข้างไกลหรือว่าบางท่านเนี่ยนะครับอายุไม่เยอะแต่มีปัญหาเรื่องอาจจะเข่าเจ็บอาจจะข้อเท้านะครับไปเล่นกีฬาแล้วมีปัญหาไม่สามารถเดินได้Airport Premium Service เนี่ยคือการบริการเพื่อดูแลคนเหล่านี้เลยคนมีอายุและคนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช้บริการเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหานะครับในการเดินทางที่จะต้องบอกว่าจากสนามบินไปที่เกตเป็นที่เกตเนี่ยค่อนข้างยาวนอกจากจะมีการบริการให้ความช่วยเหลือเนี่ยจะมีนะครับ Personal ButlerPersonal Butler เนี่ยเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลนะครับเขาจะมาดูแลนะครับท่านทั้งผู้สูงอายุและคนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับในเรื่องเอกสารดูแลนะครับไปเข้าคิวต่อแถวนะครับเพื่อพาคุณเนี่ยไปขึ้นเครื่องได้ตรงเวลาแล้วก็จะมีบริการ Express Lane Express Lane เนี่ยเป็นช่องทางด่วนพิเศษนะครับช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็จะมีบัคกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเนี่ยเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วทั้งหมดเนี่ย Personal Butler Express Lane แล้วก็ Buggy เนี่ยคือส่วนหนึ่งในการบริการของ Airport Premium Suite เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการใช้บริการแบบใหม่นะครับของ Sky ICT หรือว่า Airport Express Suite เนี่ยสำรองการบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-029-7889 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของทุนน่าประทับใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการบริการนะครับโปรดักต์ใหม่ๆนะครับบางท่านเนี่ยโอ้โหพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปแล้วเนี่ยบางทีมีปัญหานะครับบางคนบอกโอ้โหพอจะไปสนามบินต้องเดินทางก่อนล่วงหน้า3ชั่วโมงตอนนี้ถ้าท่านนะครับติดต่อสำรองบริการนะครับAirport Premium Service ที่020297889หรือว่าแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT ท่านจะได้รับการบริการอย่างดีนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางออกต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นการบริการใหม่นะครับส่วนเรื่องของยางรถยนต์ดันหลบนิดหนึ่งนะครับรอบ8ทีมเนี่ยทีมชาติอังกฤษนะครับต้องบอกว่าจะลงสนามนะครับในคืนน่าจะเป็นวันเสาร์นะพบกับนอร์เวย์นะครับก็ยังร่วมสนุกได้เหมือนเดิมนะครับเพียงท่านเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบแล้วก็บอกว่าอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้นอร์เวย์ด้วยสกอร์เท่าไหร่เอาแบบขำๆนะครับเพราะว่ารางวัลก็เป็นพัดลมจิซูไลท์นะครับหลังจากท่านเขียนแล้วก็ส่งไปที่0860354000อันนี้สนุกแบบเรียกว่าขำๆนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับหนุ่ยนนทรีแล้วก็ต้องบอกว่ามีการแข่งขันกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับผมอยากให้

0: นุ่ยเริ่มต้นที่วอลเลย์บอล VNL สัปดาห์ที่3เมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดแรกนะครับพบกับทีมสหรัฐอเมริกาโอ้โหผมนั่งดูอยู่นะหนุ่ยนะ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเราแพ้ทีมชาติสหรัฐ21 25 18 25และ20 25ทำให้สหรัฐเก็บเพิ่ม3คะแนนมี23คะแนนหลังจากฝูงเป็นอันดับ1อย่างเหนียวแน่นสาวไทยนะครับมี9คะแนนลั้งอันดับที่14ของตารางอยากให้หนุ่ยพูดถึงนะครับภาพการแข่งขันของทีมชาติไทยกับทีมชาติสหรัฐเมื่อวานเชิญครับ
1: ก็ต้องยอมรับในผลที่ออกมากับสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้นานแล้วพี่หมอ
0: ครับ
1: มันศักยภาพของทีมต้องยอมรับว่าสู้เขาไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับคือมันต้านได้ตัดเดียวแหละพอชนกันเข้ามันเหมือนเอารถสามล้อไปเบียดกับรถสิบล้อ
0: ครับ
1: ลูกสูงความสูงลูกหนักลูกอะไรที่สู้กันไม่ได้เลยนะครับก็เอาอย่างนี้ผมดีใจนะที่มีหลายๆช่วงที่คะแนนมันไม่ขาดมากมายนะก็สามารถไล่ขึ้นมาใกล้ๆเบียดขึ้นมามีช่วงหนึ่งต้นๆมีนำด้วยนะแล้วก็ห่างกันแต้ม2แต้มสุดท้ายมาช่วงปลายๆผมเบียดกันเข้าไปพี่หมอมันก็โดนทิ้งไปอะนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามสภาพก็แล้วกันแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีปัญหาอยู่นะครับตรงที่ว่าตัวเซตมือหนึ่งของเราคือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยมีอาการป่วยลงสนามไม่ได้นะครับภาระก็เลยไปตกอยู่กับตัวเซตสำรองนะครับตัวเซตมือสองนะครับน้องนุกนิกนะครับดัชนีกาใจแสนเมื่อวานเซตอยู่คนเดียว คือทำให้เกมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมันพลิกหน้าเกมมันไม่ได้ไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับ แล้วก็คาดว่านะพี่หมอชมพู่น่าจะหายไม่ทันอีก3แมตช์ที่เหลือนะครับตอนนี้ก็เมื่อวานเนี้ยได้เรียกตัวเซล่าแอนโคม่านะครับเป็นดาวรุ่งวัย17ปีบินด่วนกรุงเทพโอซาก้าตอนนี้น่าจะไปถึงแล้วแหละเพราะว่าการลงเล่นนัดที่2ของเราเนี่ยก็จะลงวันนี้5โมง20โดยประมาณพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานก็แพ้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะมองบอกแพ้แต่ก็ในความให้แพ้นะพี่หมอมันก็ยังมีข่าวดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคนที่ทีมที่อุ้มระเบิดเวลาร่วมๆกับเราอยู่เนี่ยนะพี่หมอไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสโดมินิกันบัลแกเรียยูเครนไปพระป่าไปกันทั้งขบวน
0: แพ้หมด
1: โดยฝรั่งเศสแพ้ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เนี่ย0-3เซตเลยนะครับโดมินิกันนี่ลุ้นสูสีหน่อยต้องขอบคุณเบลเยียมนะเสมอกัน 2-2 แล้วก็เบียดกันมาจนกระทั่งช่วงแต้มที่9แต้มที่10เนี่ยแหละเบลเยียมก็ค่อยๆทิ้งไปนะครับทิ้งห่าง3แต้มแล้วก็เข้าป้ายไปชนะไป3-2นะครับบัลแกเรียแพ้เซอร์เบีย0-3แล้วก็ยูเครนแพ้อิตาลีไป1-3ทำให้พี่หมอสถานการณ์ก็เท่ากับเจ้านะครับคือตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่14นะครับเล่น9นัดชนะ2แพ้7นะครับมี9คะแนนยูเครนเล่น9นัดชนะ2แพ้เหมือนกันนะครับแต่มี6คะแนนเพราะว่าชนะของเขาเนี่ยเป็นชนะ3เซตแล้วก็แพ้3เซตหมายความว่า 3-1 3-0 นะไม่ได้แพ้3-2ที่ชนะ3-2จะได้2คะแนนไงนะครับบัลแกเรียนะครับ9นัดเหมือนกันนะครับชนะ2แพ้7มี5นะครับแล้วก็โดมินิกันชนะ1แพ้8มี6อันดับสุดท้ายของตารางอยู่อันดับ17นะอันดับสุดท้ายเป็นที่18ที่จะต้องตกชั้นเนี่ยระเบิดที่อุ้มหนักๆ หน่อยก็คือฝรั่งเศสชนะ1แพ้8มีอยู่4คะแนนนะครับโดยพี่หมอ
0: ครับ
1: 3นัดที่เหลือผมเอาเทียบกันตัวต่อตัวทีมต่อทีมเลยนะวันนี้ไทยเจอญี่ปุ่น 5:20 ติดตามชมกันได้นะครับพรุ่งนี้เราพักวันเสาร์เราเจอบราซิล 3:30 แล้วก็วันอาทิตย์เจอตุรกี 3:30 เหมือนกันขณะที่ไล่จาก15เลยนะเราอยู่ที่14อันดับ15ยูเครนนะครับเล่นกลุ่ม8ที่ฮ่องกงวันนี้เจอกับจีนนะครับ 20:30 พรุ่งนี้เจอโดมินิกันทีมลองบวยนะครับ 5:00 นวันเสาร์พักแล้วก็วันอาทิตย์เจอกับเบลเยียม บัลแกเรียครับเล่นที่เซอร์เบียวันนี้ได้พักพรุ่งนี้เจอเช็กนะครับวันเสาร์เจอกับทีมบวยก็คือฝรั่งเศสแล้วก็วันอาทิตย์เจอเยอรมนีนะครับโดมินิกันนะครับรองบวยวันนี้ได้พักพรุ่งนี้เจอยูเครนนะครับวันเสาร์เจอจีนแล้วก็วันอาทิตย์เจอแคนาดาฝรั่งเศสนะครับเป็นกลุ่มเจ็บเล่นที่เซอร์เบียเหมือนกันวันเนี้ยเจอเซอร์เบียเจ้าภาพพรุ่งนี้ได้พักวันมะรืนนี้นะครับเจอเซอร์เบียแล้วก็วันอาทิตย์เล่นนัดสุดท้ายกับเช็กอันนี้ก็ต้องเชียร์สาวไทยไปด้วยพร้อมกับตรงๆเนาะแช่งทีมที่เหลือไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝรั่งเศสกับโดมินิกันถ้าอีก3นัดเขาแพ้รวดหรือชนะนัดเดียวเดี๋ยวพี่หมอไม่แซงหรอก
0: ครับ
1: ให้ชนะเอาอย่างนี้ฝรั่งเศสกับโดมินิกันเนี่ยชนะสักนัดดึง3นัดแต่อย่าเกินนะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวแซงเราครับ
0: ก็เป็นสถานการณ์ของทีมชาติไทยใน VNL สัปดาห์ที่3นะครับเมื่อวานแพ้0-3เห็นด้วยกับหนุ่ยเลยสู้ไม่ได้แบบครบวงจรนะครับเอารถสำล้อไปชนกับรถบรรทุกแล้วกันนะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นผมว่าเรามีลุ้นนะตอน 17.20 นแล้วก็ถ่ายทอดสดนะครับ Monomax และช่อง Monomax Sport ช่อง29บนแพลตฟอร์มนะครับใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลก็ติดตามได้นะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็ตามลุ้นนะครับขอบคุณ Monomax ที่ถ่ายทอดสดนะครับที่ต้องบอกว่าทำให้นะครับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยได้เห็นนะครับภาพการเล่นของทีมชาติไทยแล้วก็วันนี้จะได้เห็นนะครับภาพการเล่นกับทีมญี่ปุ่นซึ่งทุกครั้งที่พบกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสกอร์ก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับไม่ได้แต้มขาดมาไม่ทราบว่าวันนี้เราจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: ก็เป็นรองนะพี่หมอแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นรองเยอะสักเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับนะว่าเราเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยน
0: ะ
1: จะสูสีแต่สุดท้ายนะอยู่กับว่าเราทนความเหนียวความตื้อของญี่ปุ่นได้สักแค่ไหนวอลเลย์ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมวะเหมือนแบบญี่ปุ่นพวกอาการเด็กพวกตียังไงก็ไม่ตายตายยากตายเย็นเหลือเกินนะครับเสียต้านยากนะครับ
0: ส่วนก็เมเจอร์ที่4นะครับย้ายมาแข่งที่ยุโรปฝรั่งเศสนะครับอมุนไดเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งวันเนี้ยวันที่9ถึง12กรกฎาคมนะครับที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะครับแล้ววันเนี้ยนะครับต้องบอกว่าสนุกนะครับเขาเรียกว่าแพริ่งออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักกอล์ฟไทย9คนที่จะลงสนามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสนุกนะครับคนที่จะลงออกรอบนะครับบ่ายโมงนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับก็มีแพตตี้จะออกกับแอนเดรีแล้วก็เอวิกิอิวาอินะครับแล้วก็โปรจีนของเรานะครับจะออกรอบนะครับกวนเดียวกับชาลีฮอลแล้วก็ลิเดียโคนะครับส่วนอภิชยายุบลนะครับจะออกรอบกับออสตันคิมแล้วก็คิมเซยองนะครับน้องแหวนพรณรงค์จะออกรอบกับเอสเตอร์เฮนเซลิชนะครับกับเจนนี่ชินนะครับส่วนปาจารีอนันต์นิริกาจะออกรอบกับเชล่าทัมบูรินี่กับโปฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับแล้วก็ชนิดตีวันศาจะออกรอบกับเลียวนี่ฮามกับนัทเซียนาดุลนะครับก็ต้องบอกสนุกแน่นอนนะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับสำหรับเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่ AIS Play นะครับใครที่อยากดูภาพการถ่ายทอดสดของเมเจอร์ที่4เอวิยองก็ติดตามได้รายการเนี้ยนะครับปีที่แล้วเกสคิมป้นชัยชนะจากโปรจีนไปนะครับปีนี้ก็ต้องติดตามนะครับเป็นสนามพา71ระยะ 6,479 หลานะครับเงินรางวัล 9,100,000 เหรียญสหรัฐนะครับ
1: ครับก็ช่วงเช้าพี่หมอของฝรั่งเศสได้ออกรอบกันไปบางส่วนแล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผู้นำนะครับเป็นของเฮลันลิวนะครับจากเกาหลีกับเอกิอิวาอินะครับจากญี่ปุ่นสกอร์เท่ากันอยู่ที่5อันเดอร์พาร
0: ์
1: นะครับโดยเฮลันหลิวจากเกาหลีใต้เนี่ยเล่นไป14หลุมละแล้วก็เอกิอิวาอินะครับเล่นไป12หลุมนะครับส่วนอันดับ3ร่วมตอนนี้ที่4อันเดอร์พาร์มีอยู่ด้วยกัน3คนก็คือยูน่านิชิบุระจากญี่ปุ่นนะครับมาโอไซโกะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอริกะฮาร่าจากญี่ปุ่น3คนเลยที่4อันเดอร์พาร์ขณะที่นักกอล์ฟไทยนะครับตอนนี้ลงเล่นแค่2คนพี่หมอ
0: ครับ
1: โปรเมเอเดียจุธานุการผ่านไป

0: 11หลุมนะครับสกอร์ที่1อันเดอร์พาแล้วก็แพตตี้ครับประพังกรธนทวัฒนกิจผ่านไป11หลุมเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับบวก1ขณะที่อีก6คนที่เหลือนี่ยังไม่ได้ออกรอบครับโดยเฉพาะโอจีนออกไป2ที่นู่นก็ประมาณสักทุ่มกว่าๆที่บ้านเรา
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยเพราะว่าบางคนในกลุ่มเนี่ยนะพี่หมอก็ได้รายการเมเจอร์มาแล้วโปรจีนปีที่แล้วเครื่องร้อนโอ้โหชนะมาหลายรายการแล้วนะสิ่งที่เธอตามหาอยู่ตอนนี้ก็คือรายการเมเจอร์นะครับที่กอล์ฟผู้หญิงเขามีกัน5รายการที่แข่งที่อเมริกาสัก4เป็นไอเนี่ยที่ตรงนี้เป็นรายการเดียวนะครับที่แข่งนอกอเมริกามาเล่นกันที่ฝรั่งเศสก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยทุกคนนะครับถ้าบอกเชียร์ใครเป็นพิเศษโปรจีนแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับได้เมเจอร์กับเขาสักทีเถอะเทิร์นโปรมาหลายปีแล้วนะครับ
1: ครับเอาใจช่วยนะนั่นหน่อยอ่ะเรื่องราวของเทนนิสนิดนึงครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบิดนะครับเพลย์ออฟเวิร์คกรุ๊ประหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์โดยจะเป็นการแข่งขันทั้งหมด5คู่วันแรกแข่งขันประเภทเดี่ยว2คู่ส่วนวันที่2ประเภทคู่1คู่และเดี่ยวสลับมืออีก2คู่ต้องชนะ3ใน5นะครับทีมชนะจะได้ขึ้นเวิร์ลกรุ๊ปส่วนทีมแพ้จะอยู่กรุ๊ปหนึ่งจะแข่งขันในเซ็นเตอร์คอร์ตซึ่งผ่านเกมใหญ่มาแล้วอาทิตย์ซีเกม2025เดวิดครับนะครับหรือว่าเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายนะครับซึ่งนักเทนนิสสาวไทยที่จะลงแข่งขันรายการนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากันพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอีฟพัชรินชีพชานเดชนะครับน้องอมสินอัญชิสาฉันทะน้องแต้วทัศพรนาคหล่อน้องเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชแล้วก็น้องบัวกมลวันยอดเพชรนะครับก็ต้องติดตามนะครับซึ่งทางโค้ชเอ็กนายพัชรพลคำสบายก็บอกว่าการได้เพลย์ออฟเวิร์ลกรุ๊ปนะครับถ้าบอกว่าเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเคยทำได้นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็จะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดครับนะครับนี่เป็นเรื่องราวของลอนเทนนิสนะครับส่วนเรื่องของการเลือกผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีเสียงซุบซิบกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะหมดวาระในวันที่30กันยายน2569นะครับตอนนี้มีกระบวนการสรรหาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับโดยแต่งตั้งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและตั้งเป้าได้ตัวผู้ว่าการกีฬาคนใหม่ในเดือนกันยายนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหลายคนเป็นห่วงนะครับว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยอยากได้คนในแวดวงกีฬาอยากให้หนุ่ยได้พูดนิดหนึ่งว่าสเปคของหนุ่ยกับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยอยากได้แบบไหนเชิญครับ
0: โอ้โหสเปคผมสูงนะเพราะว่าที่เขาตั้งมาเนี่ยคุณณัฐริยาเนี่ยก็คือปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน
1: ั่
0: นเองนะครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาอันแรกก่อนเลยนะใจซื่อมือสะอาดโอ้โหข้อแรกก็หายากแล้วพี่แบบนี่พูดเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ไม่รู้นะในวงการกีฬาบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับมีนะครับใจซื่อมือสะอาดผมยังพอมีเห็นอยู่น
1: ะ
0: ก็เอานี้ก่อนใจซื้อมือสะอาด2รู้เรื่องการกีฬาอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: 3มีองค์ความรู้ในเชิงบริหารจัดการ
1: ครับอันนี้สำคัญนะ
0: สำคัญนะขอให้รู้จริงๆนะไม่ใช่แบบมีประสบการณ์ผ่านนู่นนี่นั่นแต่จริงๆไม่ได้ทำหรอกเอาชื่อไปแปะๆว่าเฉยๆอย่างที่บอกนึกออกปะ
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ช้อนเงินช้อนทองมา
1: อันนี้ข้อที่3นี่สำคัญมาก
0: ๆ4
1: ฮะ
0: ปลอดการเมืองได้ไหมยากไปไหม
1: โอ้โหโจทย์ยากอะหนุ่ยหนุ่ยบอกมา4ข้อนะผมเนี่ยบอกเลยว่านี่มันสอบระดับจองหวนนะ
0: อยากได้จองหวนทั้งทีมันก็ต้องตั้งสเปคยากขึ้นมาหน่อยนึง
1: คือไอ้สเปคที่ตั้งเนี่ยนะ ผมว่าที่หนุ่ยพูดเนี่ยมันหาไม่ได้อะทั้ง4ข้อเนี่ยหนุ่ยตัดออกบ้างเถอะเพราะว่า
0: เอา4ข้อเดี๋ยวพี่หมอแต่เต็ม10เนี่ยนะสมมุติว่าต้องการเต็ม10ทั้งหมดเนี่ยนะลดลงมาก็ได้แต่ขอให้มีคุณสมบัตินี้ทั้ง4ข้อบ้างก็ดี
1: การเมืองไม่เกี่ยวข้องชั่วโมงนี้ผมไม่เชื่อ
0: ครับ
1: นะครับส่วนผู้สมัครที่จะต้องมีความองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารอันเนี้ยสำคัญต้องดูโปรไฟล์ชัดเจนเลยถ้าไม่เคยเป็นนักบริหารมาเนี่ยผมว่าจะบอกจะมาเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยไม่ได้อีก2ข้อแรกเนี่ยนะยังพอที่จะทำได
0: ้ครับ
1: นะครับอ่ะก็ฝากไปยังผู้รับผิดชอบด้วยนะครับท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: คือแต่ตอนนี้เงียบโดยพี่บอกคือ
1: เดี๋ยวก็ต้องประกาศเนี่ยแล้วก็ให้สมัคร
0: คืออย่างเงี้ยมันจะต้องมีหนึ่งตั้งกรรมการก็ตั้งมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะสองเนี่ยก็ต้องมี TOR ร่าง TOR ออกมาใช่ไหมว่าไอ้สเปคอย่างที่พี่หมอพูดให้ผมกำหนดไปเนี่ยแต่จริงๆอ่ะคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาจะมีสเปคของเขาอีกอย่างหนึ่งเช่นอายุไม่เกินกี่ปีเคยผ่านงานเท่าไหร่เคยรับงานขนาดใหญ่เท่าไหร่ไซส์เขาจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็เปิดรับสมัครหลังจากนั้นก็มีสอบภาษาอังกฤษไม่รู้มีหรือเปล่านะคราวนี
1: ้สอบวิสัยทัศน
0: ์แล้วก็มีเขาเรียกสัมภาษณ์วิสัยทัศน์แสดงแล้วก็มีคัดเลือกอาจจะคัดไป2คน3คนไม่เกินนี้เพื่อให้สมมติมีสมัครเยอะเนาะเพื่อไปฟันธงกันที่บอร์ดการกีฬาประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.หรืออาจจะคัดไปคนเดียวก็ได้อันนี้ต้องอยู่กับตัวของ TOR ที่เขาร่างขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เงียบกริ๊บไปเดี๋ยวพี่บอกไม่รู้มีใครสมัครบ้างมีแต่บอกว่าจะสมัครอย่างคุณเจนปิยทัศน์อย่างเงี้ยอย่างอาจารย์แม็กของมสวที่เป็นนายกสมาคมกีฬามาร์เชียลอาร์ตอย่างนี้ก็บอกจะสมัครนะแล้วก็ที่เขาสมัครกันเป็นประจำก็คือรองผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยที่เขาทำกันเป็นสัตยาบันเลยว่าโอเคพอถ้าเกิดมีการสรรหาผู้ว่าการกกท.เนี่ยอย่างน้อยๆควรมีคนในกกท.เข้าไปสู้บ้างแหละเพราะคนในกกท.เนี่ยทุกคนก็ผมว่ามีความสามารถอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ส่วนจะออกมายังไงเนี่ยหรือว่ามีมามืดส่งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้นะบอกเลยเนี่ยปริ๊บเลยพี่บอก
1: ก็ต้องบอกว่าหมดเขาเรียกว่าหมดอายุหรือว่าหมดสัญญาของผู้ว่าการการกีฬาคนเก่าเนี่ย30กันยา
0: เป็นสมัยที่สองไงไม่งั้นถ้าเกิดเป็นสาสมัยได้บางทีคุณก้องศักดิ์เขาอาจจะลงต่อก็ได้นะ
1: ครับ
0: พี่หมอผมมีแถมเรื่องเมื่อกี้คุยเรื่องเทนนิสนึกขึ้นได้เลยวิมเบิลดันโอ้โหบอลโลกก็เตะกันอยู่วิมเบิลดันก็เล่นกันไปนะครับไม่สนบอลโลกฉันจะเล่นตามเวลาของฉันอย่างนี้แหละนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีชายเดี่ยว2คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมนีก็เอาชนะเทโรฟิตมือ6ของรายการจากสหรัฐไป3เซตรวดเลยครับ 6-4-6-4-6-2 นะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยอิตาเซเวเลฟเนี่ยเป็นมือดีพี่หมอแต่ว่าพอในรายการแกนสแลมนะครับซึ่งมี4รายการก็คือวิมเบิลดันเฟนโอเพ่น US Open Australian Open ไปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่หรอก
1: ครับ
0: เมื่อเดือนที่แล้วเข้ารอบรองเฟนโอเพ่นนี่เป็นรอบรองแกนสแลมครั้งแรกเลยในชีวิตเลยน
1: ะ
0: นี่เข้ารอบรองวิมเบิลดันครั้งแรกในชีวิตนะครับโดยนะครับรอบรองที่จะตีกันในวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเขาจะเจอกับอาร์เธอร์เฟอร์รี่นะครับมือไวการ์ดของสหราชอาณาจักรก็คือเจ้าถิ่นนี่แหละนะครับที่ชนะฟาวิโอนะครับโคบอลลี่พลิกเลยมือ9จากอิตาลี3เซตรวดเลยนะครับ 6-4-7-6-7-4 นะครับไทยเบรก7-4แล้วก็6-0โดยอาร์เธอร์เฟอร์รี่เนี่ยพี่หมอเป็นนักเทนนิสวายคาร์ดคนแรกในรอบ25ปีเลยนะที่มาถึงรอบนี้คนสุดท้ายคือใครรู้ไหมหมอจอมเสิร์ฟพลังช้างโกลันอิวานิเซวิชโอ้ข่าวนั้นไปถึงแชมป์เลยด้วยเป็นวายคาร์ดได้รับเชิญเข้ามาเล่นนะครับไปถึงแชมป์เลยส่วนประเภทหญิงเดี่ยวครับรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับ ลินดาบอสโความือ9ของรายการ

0: จากเช็กเอาชนะเอลิเซ่แมเดนมือ25จากเบลเยียม2เซตรวด 6-3 7-6 เข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาตาคอสยุกมือ12จากยูเครนนะครับที่ชนะจัสบินเปาลินี่จอมเก๋าจากอิตาลีมือวางอันดับ13ของรายการ 6-3-6-2 ก็สนุกหญิงเดียวตีรอบรองวันนี้พี่หมอนะครับเริ่มเวลาทุ่มครึ่งนะครับเวลาเดียวกับที่โปรจีนออกรอบเลย
1: ครับ
0: ดูเข้าไปให้สนุกสนานนะครับโดยคู่แรกนะครับแคโรลีนามูโชวามือ10ของรายการจากเช็กคุ้นๆไหมคุณนี
1: ้ครับ
0: คุ้นๆไหม
1: ถ้าคุณ
0: รอบที่3เอาชนะน้องไหมบดินชยาสว่างแก้วของเราไงนะครับจะพบกับโคโค่กอล์ฟมือวางอันดับ7ของรายการจากสหรัฐหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นคู่ของบอสโควาพบกับคอสยุกส่วนพรุ่งนี้พี่หมอพลาดไม่ได้เลยนะครับสเวเลสนะครับมือ2จะพบกับอาร์เธอร์เฟอร์รี่แล้วก็คู่เอกประจำรอบนี้เลยล่ะพี่หมอยานิกซินเนอร์มือ1ของรายการจากอิตาลีพบกับโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการจากเซอร์เบียเจ้าของแชมป์รายการนี้7สมัยนะครับแต่ว่าตอนนี้ Order of Play ก็คือกำหนดการของการเล่นวันพรุ่งนี้ยังไม่ออกนะครับคู่นี้ถามผมว่าเชียร์ใครโอ้ผมเชียร์โยโควิชเต็มตัวกว่าจะผ่านมาได้แต่ละรอบแต่ละรอบที่สงสารใหญ่กันจะ40อยู่ละนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยพี่หมอปฏิกิริยาของโยโควิชนี่ช้าลงแล้วก็พลังการส่งการเสิร์ฟอะไรลดลงแต่ว่าความเก๋ามีเยอะนะครับแต่ว่าเจอกับซินเนอร์เนี่ยผมว่าเอาตรงๆนะไม่รอด
1: คร
0: ับ นะครับ
1: คือกระดูกคนละเบอร
0: ์แล้วกระดูกคนละเบอร์พี่หมอโควิดโควิดเนี่ยเขาเก๋าซินเนอร์เขาก็เก่งแล้วเขาก็เก๋าเขาเล่นมานานแล้วคือตอนเนี้ยนะมันเหมือนกับเสือเท่ากับสิงห์หนุ่มอ่ะพี่บอกว่ามันน่าดูนะในมุมของผมเนี่ยแหละว่ารอบที่ผ่านมาโยโควิดเนี่ยเจอคนเสิร์ฟแรงๆเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยไปไม่ทันบางทีก็ปล่อยดื้อๆเลยนะแล้วก็ไปเก็บแบบจังหวะที่เขาพอจะเก็บได้คือเขาเล่นวางแผนคือกลยุทธ์ในการเล่นแต่ละเกมเนี่ยเขาละเอียดยิบเลย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นวิมเบิลดันนะครับก็จะจบในวันอาทิตย์นี
1: ้ครับอ่ะมาที่ข้อความ4689899 SMS นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงแรกก็มีมาค่อนข้างเยอะ3ข้อความแรกน้องหนุ่ยอาร์มซ่านะครับพยาของอาดัมไม่ขยับครับหมอพี่หนุ่ยอาร์มซ่ามาเยอะครับ
0: สวัสดีครับคุณอาร์ม
1: เตะคนไหนชอบเล่นของชอบเล่นของเล่นตอบโยโย่อุปาเมกาโนอันนี้เขาเป็นดาโย่นะครับแต่ใช้คำว่าโยโย่
0: โยโย่ที่อะไรลูกเขาเรียกอะไรนะลูกด
1: ิ่งใช่ลูกดิ่งนะฮะแล้วก็มาทักกันวันนี้ไม่มีหายชวนผ่อนคลายสุขสบายได้จริงหนาสองหนุ่มรอถกยกกันมาเรื่องกีฬามาคุยกันในตอนเย็นจากน้องอามซาส่วนคุณหงไฮเวย์บอกว่าพี่หมอคุณหน่วยช่วยฟันธง4ทีมสุดท้ายได้แล้วครับของผมโมร็อกโกสเปนนอร์เวย์อาร์เจนตินา
0: เดี๋ยวรอช่วงสุดท้ายดีไหมครับคุณหงไฮเวย์แต่ผมบอกคุณหงไฮเวย์อย่างนี้ก็แล้วกันว่าของผมเนี่ยไม่เหมือนของคุณหง
1: นะครับ
0: นะ
1: มาปิดท้ายด้วยพิเทียนท่าฉลอมพระฤหัสสวัสดีมีหมอเมาคู่ของเขาดูดีที่ใช่หน่วยสองหนุ่มชุ่มชื่นใจได้มาลุยช่วยกันคุยข่าวดังฟังกีฬาสปอตไกด์วันนี้มีแดดอ่อนอากาศไม่ค่อยร้อนสะท้อนมาดูเด่นดีชี้ชวนล้วนหันษาสุขเวลาแน่นอนในตอนเย็นจากพี่เทียนท่าฉลอม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่บอลนักเรียนจะมีสนามดีดีเรียบๆเหมือนเตะเหมือนบอลอาวุโสได้ไหมครับคุณหงลำเพย
0: น้องเต้ยนะครับน้องโรงเรียนผมเองนะครับก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราคือเป็นไปได้แหละแต่ยากเพราะวานนี้คุณเต้ยน่าจะเห็นภาพบอลอาวุโสรายการหนึ่งแล้วกันนะครับไปเล่นที่สนามสุขพัชรสัยพี่บอก
1: ครับ
0: ขณะที่บอลนักเรียนไปเล่นที่สนามกีฬาคลอง6นะครับซึ่งสภาพสนามต้องบอกว่าไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะพูดก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีตามธรรมชาติหลายปีที่ผ่านมา เพราะทุกปีไม่เคยสนามดีสักทีสนามเนี้ย นะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าบอลอาวุโสไปเล่นน้ำสูบน้ำเรียบกรี๊บเลยพี่บอกนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บไว้ทำอะไร นะครับก็ต้องไปถามหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ
1: อ่ะก็เป็นเรื่องราวของข้อความเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มี ประกาศนะครับจากสมาคมใน

0: เรื่องของนักเตะที่จะลงเล่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเราพักกันสักครู่ครับ
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
3: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติจากผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
0: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับมีเป็นประจำนะครับจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าวันพฤหัสแน่นอนพบกับผมแล้วก็หนุ่ยนนทรีนะครับในเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับเชิญนะครับหนุ่ย
5: ครับก่อนจะเข้าฟุตบอลไทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีมี SMS นะครับจากท่านที่ลงท้ายด้วย7785นะครับทักมาบอกว่าสเวเลฟชิงแกนสแลมก่อนหน้านี้มา4รายการแล้วใช่ครับใช่ yeah. นะครับก็คือผมมาเบลอเองพี่หมอ
0: yeah.
5: นะครับคือรอบรองวิมเบิลดันเนี่ยเป็นครั้งแรก
0: yeah.
5: แล้วก็ที่ได้แชมป์เฟนโอเพ่นเนี่ยนะครับก็เป็นการได้แชมป์เฟนโอเพ่นครั้งแรกผมไปอ่านตัวหนังสือผิดเนี่ยตามองไม่เห็น yeah. แสนน้อยมาก
0: แกแล้ว
5: นะครับสเวเลฟนะครับก็เคยชิงออสซิเลโอเพ่นปีที่แล้วนะครับปีนี้ได้ชิงเฟนโอเพ่นแล้วก็ได้แชมป์ด้วย
0: yeah.
5: นะครับวิมเบิลดันเนี่ยเพิ่งเข้าถึงรอบรองเป็นครั้งแรกแล้วก่อนหน้านี้ชิง US Open ในปี2020นะครับเอาละเอียดกว่านี้ไหม yeah. นะครับก็เป็นแชมป์โอลิมปิกนะครับในปี2020ที่เขาไปแข่งใน2021ด้วยขออภัยจริงนะครับข้อมูลเบลอจริงอ่านเสร็จแล้วตัวหนังสือเนี่ยพยายามอ่านให้ขยายให้ใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ามันเบลอๆไปนิดนึงขอบพระคุณที่ทักท้วงมานะครับ
0: ครับเรื่องของฟุตบอลไทยเนี่ยผมไม่ถามเรื่องอื่นหรอก
5: ครับ
0: การประกาศรายชื่อของแอนโทนีฮัตสันนะครับ25นักเตะชุดสู้ศึกอาเซียนแชมเปี้ยนชิพฮุนไดครับ2026นะครับก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาแล้วนะครับแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะแต่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยากให้ดุยได้พูดถึงรายชื่อ25นักเตะนะครับว่าชุดเนี้ยที่จะแข่งระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนะครับทั้งเหย้าและเยือนเนี่ยนะครับเอารายชื่อก่อนสำหรับหน่วยเชิญครับ
5: ครับรายชื่อเอาอ่านยาวหน่อยนะครับท่านผู้ฟังผู้รักษาประตู3คนนะครับก็มีกำพลปฐมอรรถกุลกรกฎ

0: นะครับมีชวันวิทย์แซ่เล้านะครับไอ้สองคนนี้ลูกศิษย์ผมเองนะพี่หมอนะครับเจ้าสองคนเนี้ยนะครับทศวรรษลิ้มวันเสถียรปกเก้าอนันต์พิชาอุทธานะครับเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับอันนี้ลูกศิษย์ผมเหมือนกันเรียนจบไปละนะครับสารัตอยู่เย็นเศษสันราตีนะครับกองหน้ามีเจฮานาฟีมามะธีรศักดิ์เผยพิมายพัทธิกกุตตาสั้นนะครับจากบีจีแล้วก็ยศกรบูรพาจากชลบุรีเป็นยังไงมั่ง
1: ผมถามหน่อยในมุมมองของหน่อยเนี่ยชื่อคือเอาง่ายๆว่าทำไมบิ๊กเนมหลายคนไม่มีชื่อ
0: ตอนแรกเราเห็นเราก็เอ๊ะนะมันทำไมมันมีวัยรุ่นจากยู23เก๋าเขาเรียกอะไรนะเก๋าผสมเด็กกันนะนะครับเพราะว่าไม่เด็กไปเลยก็อายุเยอะไปเลยนะครับสาเหตุที่มีรายชื่อเนี่ยผมสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลพี่หมอเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแอนโทนี่ฮัตสันน่าเห็นใจสมาคมฟุตบอลมากๆนะ
1: คร
0: ับ คือมองเห็นเนี่ยมันก็รู้ว่าแบบมันเหมือนทีมชาติชุดบีอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เอาง่ายๆว่าชุด A ไม่ใช่อ่ะนะ A อดีต A ผสมกับเด็กๆขึ้นมาเพราะว่าชุดแย่พี่หมอ5คนน่ะถูกดันขึ้นมาอย่างยู23ติดแบบป้ายแดงเลยนะติดทีมชาติเป็นครั้งแรกเลยนะชัยพลพิชิตชัยอูแซมมาชวันวิทย์นะครับเจฮานาฟีเนี่ยติดทงผลแรกเลยนะครับบอกว่าในช่วงการแข่งขันเนี่ยที่จะมีระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่26สิงหาเนี่ยมันเป็นช่วงปรีซีซั่น
1: ใช
0: ่สโมสรหลายแห่งเนี่ยเขาเก็บตัวที่จะลงเล่นไทยลีกเปิดฤดูกาลในเดือนกันยาเนี่ย
1: 4กันยา
0: เขาก็ไม่ให้ตัวนักฟุตบอลมา
1: ก็ประเด็นเนี่ยเราคุยกันมานาน
0: ตัวนักฟุตบอลเองพี่บอกบางคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงย้ายสโมสรใหม่ๆมันก็ไม่อยากมาเพราะอะไรรู้ไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: มาเล่นให้ทีมชาติไม่ได้ซ้อมกับสโมสรโค้ชไม่เห็นว่าฟอร์มเป็นยังไงไม่เข้าขากับเพื่อนนู่นนี่นั่นนั่งยาวอีกเขาก็อยากจะเข้าไปซ้อมกับสโมสรคือถ้าจะโทษจริงๆนะผมบอกกันเลยพี่หมอนะต้องไปโทษ AFF ก็คือสหพันธ์หรือสมาพันธ์นะฟุตบอลของอาเซียนนี่แหละที่บางทีมันไม่ได้มีมาตรฐานอะไรเลยอ่ะพี่บอก1คือคุณจะจับบอลอย่างนี้คุณนึกอยากจะจับเมื่อไหร่ก็จับคุณไม่สนเลยฟีฟ่าลงฟีฟ่าเดย์อะไรสักอย่างเดียวเราเคยนำเสนออย่างนี้นะบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้มั้ยถ้าจะจัดอย่างเงี้ยเล่นยาวหน่อยก็ได้เป็นฟีฟ่าเดย์เหมือนที่ยุโรปเขาทำกันเนชั่นลีกเห็นไหมหมอเขาก็ทำกันได้นะครับขณะที่ของเราเนี่ยอยากจะจัดเมื่อไหร่ก็จัดคราวที่แล้วที่เวียดนามไปได้แชมป์ที่บ้านเราอะเนาะจัดเดือนธันวาคราวนี้มาจัดช่วงปรีซีซั่นของเรามันผมบอกว่าผมน่าผมเห็นใจทั้งตัวสมาคมฟุตบอลเองผมเห็นใจทั้งสโมสรฟุตบอลที่เป็นต้นสังกัดของนักฟุตบอลและผมก็เห็นใจทั้งนักฟุตบอลนะว
1: ่
0: าพอมันจัดในช่วงเวลาเนี้ยเข้าใจเลยว่าสโมสรเขาก็ไม่อยากให้ตัวของเขามาสักเท่าไหร่หรอกเกิดไปเล่นให้ทีมชาติแล้วเจ็บขึ้นมาทำไงอ่ะถูกป่ะนักฟุตบอลเองเนี่ยผมว่าเขาอยากเล่นทีมชาตินะแต่เวลามันไม่เอื้อจริงๆนะครับ
1: คือโดยประเด็นเนี้ยนะเราคุยกันมา3เดือนแล้วคือสมาคมเนี่ยต้องหาทางออกให้ผมเข้าใจนะเข้าใจแม้กระทั่งสมาคมเองเนี่ยผมก็เข้าใจนายกอย่างคุณนวลพันธ์นะ
2: คร
1: ับ คือเรื่องนี้โปรแกรมที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของพรีซีซั่นแล้วก็หนุ่ยรู้ไหมว่าช่วงนี้บางสโมสรในเมืองไทยเนี่ยเรียกนักเตะเข้าแคมป์แล้วเพื่อพรีซีซั่นแล
0: ้
1: ว
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพรีซีซั่นเขาก็ไม่อยากปล่อยนักเตะนะครับที่มาซ้อมกับทีมชาติเพื่ เวลาไทยลีกเนี่ยเขาเองเขาก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับเพราะว่าการแข่งขันสูงนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยก็อย่างนี้พอผมเห็นรายชื่อเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างหนุ่ยพูดก็ถูกไม่ใช่ชุด A แน่นอนผมว่าไม่ใช่ชุด B ด้วยเพราะว่าดูจากนักเตะแล้วเนี่ยผมว่านักเตะอายุไม่เกิน23อันนี้ผมไม่รู้ว่าแอนโทนี่ฮัตสันได้คุยกับทางธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหรือเปล่านะครับว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าชุดใหญ่เอาชุดนี้มาเนี่ยแล้วก็มีนักเตะซ้ำอยู่ในชุดเยาวชนอายุไม่เกิน23ปีหลายคนเนี่ยแล้วชุดของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลที่จะต้องแข่งขันเอเชียนเกมในช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยจะทำยังไง
0: อันเนี้ยเหนื่อยนะเพราะว่าหลายคนในเนี้ยพี่หมอเป็นตัวหลักของ

0: ของทีม23ปีนะอ่ะอย่างชัยพลอย่างเงี้ยใช่ไอ้5คนที่ขึ้นมาใช่ทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคณะคำยกนี่ยังไม่นับนะพี่หมอมีเสกสรรราตรีที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีวาริชูทองเจ้าแทนยศกรบุรพาพวกนี้เล่น23ปีที่เอเชียนเกมได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยเขาจะเริ่มเตะเขาจะแข่งขันพิธีเปิดมัน19กันยาแต่ผมว่าฟุตบอลน่าจะเริ่มก่อน
1: เปิดก่อน
0: ประมาณช่วง1อาทิตย์ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่าจะคุยกันดีท่าไหนเข้าไประหว่างฮัตสันกับฮัตวังนะครับเพราะว่าตัวของวังเองเนี่ยก็น่าจะมีแผนการทำทีมอยู่ซึ่งตอนนี้นะผมเช็คไปแล้วนะพี่หมอนะแต่ยังไม่ได้เช็คกับธวัชชัยโดยตรงว่าตกลงอ่ะจะเอาเกินหรือไม่เกินแล้วเกินจะเอาเกินแค่ไหนด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาธวัชชัยเขาก็มีทีมอยู่ในมือของเขาที่ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะแล้วก็ผลงานก็ดีวันดีคืนขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่เราเป็นห่วงนะคือเราห่วงว่าชุดใหญ่ที่ไปเรียกเด็กยี่ยูยี่สามมาเนี่ยจะไปกระทบต่อเอเชียนเกมหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าไม่กระทบเพียงแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้นะก็ต้องคุยกับ AFF ว่าถ้าจะจัดบอลอย่างนี้นะเป็นอย่างเงี้ยสมาคมเองก็ต้องทำความเข้าใจผมว่ามันเป็นเรื่องการทำความเข้าใจระหว่างสมาคมฟุตบอลหรือตัวผู้ฝึกสอนเองกับตัวของกองเชียร์ทั้งหลายแหละว่าโอเคแหละในเมื่อตัวของทรัพยากรมันมีอยู่แค่นี้จะให้ทำยังไงนะครับ
1: คือเรื่องเนี้ยมันต้องเคลียร์กับคนทำงานอ่ะอย่างคุณนวลพันธ์ในฐานะนายกสมาคมสภากรรมการนะครับแอนโทนีฮัตสันคือมีการบอกรายชื่อมีข่าวหลุดออกมาว่าเรียกไปทั้งหมด50คนแล้วมีมาเนี่ยนะครับประมาณ20คนก็ต้องหาคนมาเติมแล้วก็ต้องบอกว่าตัวที่นักสโมสรต้นสังกัดไม่ปล่อยมาเนี่ยมันก็คือนักเตะตัวหลักของแต่ละสโมสรทั้งนั้นเลยมันก็ทำให้ทีมเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่พร้อมอ่ะเราไม่พร้อมจริงๆถ้าไม่พร้อมแล้วผมเสนอว่าทำไมไม่ให้23ปีเขาทำเลยล่ะนะครับมันจะได้มีความต่อเนื่องแต่ปลาสองมือเนี่ยมันไม่ได้หรอกหนุ่ย
0: อันนี้เป็นนโยบายหรือเป็นแนวคิดที่ไม่เลวเหมือนกันนะก็ถ้าเกิดอย่างนั้นก็เอายู23ไปเตะอาเซียนคัพเลยเสร็จแล้วก็อาจชักชุดดึงเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเอเชียนเกมไปในตัวหมดเรื่องหมดราวไปนะพี่หมอ
1: นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันคือดูรายชื่อแล้วเอาง่ายๆทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าดูแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ชุดใหญ่อ่ะนะครับก็ต้องติดตามนะ
0: คือประกาศรายชื่อ25คนเนี่ยนะพี่หมอมาซ้อมได้เต็มที่ก็24เพราะว่ากุตตาฟสันเนี่ยก็ต้องไปซ้อมให้กับ BG ก่อน
1: ใช่
0: BG เนี่ยจะอุ่นเครื่องกับวิลล่า
1: ใช่
0: นะครับหลังจากนั้นมาก็จะกลับมาช่วยทีมในช่วงวันที่4สิงหาเพราะฉะนั้น2แมตช์แรกเนี่ย25กรกฎาคมกับลาวที่จะไปเยือนนะครับแล้วก็1สิงหากับมาเลเซียที่จะเล่นที่ราชมังนะครับแล้วก็ซีอีกนัดที่3เลยนะกับฟิลิปปินส์เนี่ยที่จะไปเยือนฟิลิปปินส์เล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวกุตัมสันเนี่ยพระธิกุตัมสันเนี่ยจะลงเล่นช่วยทีมชาติไทยได้รอบแรกนัดสุดท้ายก็คือวันที่8สิงหาที่จะเปิดบ้านสนามราชมังนะครับพบกับเมียนมา
1: ครับ
0: โอ้โหก็อีลุงตุงดังดีแท้
1: ถูกต้อง คือไอ้รายการอาเซียนแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่ง25กรกฎาคมไทยไปเยือนสปป.ลาว1สิงหาเนี่ยมาเลเซียมาเล่นกับไทยที่ราชมังคลา4สิงหาไทยไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็8สิงหาเมียนมามาเยือนไทย
0: เอาจริงนะพี่หมอผมคิดเดี๋ยวพี่หมอแหละไอ้รายการเนี้ยไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์เลยบางทียุบๆทิ้งไปซะบ้างก็ได้แต่กลัวว่าพอยุบทิ้งไปเสร็จเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่มันจะไม่มีนัดมันไม่มีแมตช์การแข่งขันให้เล่นแต่พอมีแมตช์การแข่งขันเสร็จแล้วมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ผมว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะพี่หมอ
1: ครับก็ต้องยอมรับอ่ะหนุ่ยมันในเมื่อข้อจำกัดข้อกำหนดมันเยอะเหลือเกิน
0: คือบอลเนี้ยพี่หมอมันมีการจัดการแข่งขันมาก่อนที่ไอ้วิชั่นเอเชียวิชั่นอะไรนะบิซึ่งที่จะปรับปฏิรูปฟุตบอลของเอเชียให้มันเป็นอาชีพเต็มตัวเวลาจะจัดอะไรให้ระบบเนี่ยแต่ตัว AFFA เนี่ยมันไม่เดินไปตามเขาด้วยไงพี่หมอเพราะว่าบอลมันถูกจัดมาก่อนในโปรแกรม Asia Vision เลยเดี๋ยวมันขึ้นมา นะครับพอทุกอย่างมันไม่ปรับมันไม่จูนให้มันเดินไปบูรณาการไปพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็ต้องบอกเลยว่าเห็นใจนะ
0: ร้องเฮ้ออย่างเดียวแล้ว
1: เห็นใจทั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เห็นใจทั้งแอนโทนีฮัตสัน
0: ก็บอกบอลไทยจะไปบอลโลกบอกว่าเอางี้แล้วกันบอลไทยไปแถวๆนี้ละพอแล้วนะคร
1: ับ นะครับอ่ะมาที่ข้อความนะครับส่งท้ายกันนิดนึงนะครับมีเวลาอีก1นาที4689899
0: ครับเราต่อกันที่แต่ท่านมันไม่ได้ลงท้ายนะครับลงท้ายด้วย7572ก็แล้วกันความรู้สึกของดีเจทั้ง2นะครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้คิดว่าต่อเวลาไหมหรือจบ90นาทีอันแน่
1: อันนี้ผมบอกหนุ่ยนะ
0: ครับ
1: ผมดูต่อเวลา
0: อะไรนะครับ
1: ฝรั่งเศสจบโมร็อกโกเนี่ย
0: โมร็อกโกเหนียว
1: คือผมบอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเอาช่วง3นะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมมองว่าเสมอเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนะครับส่วนบอกว่ากติกาบอกผลบอลอังกฤษกับนอร์เวย์อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับคุณเพียงเขียนที่คำว่ายางรถยนต์ดันหลบแล้วก็บอกว่าอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้นอร์เวย์ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่0860354000ผู้ที่บอกถูกเนี่ยนะครับ5รางวัลสำหรับพัดลมจิสูไลนะครับอันนี้แบบเอาขำๆแล้วกันนะครับอ่ะโดยมีอะไรไหม
0: ไม่มีแล้วเวลาเราได้แล้ว
1: เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับเรื่องของฟุตบอลในรอบ16ทีมสุดท้ายที่ตอนนี้เหลือ8ทีมที่จะเตะกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: ษณาโทร022016736
1: 17นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งปิดถนน 100% เร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์สายสีม่วงใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักในระหว่างนี้ให้เร่งแก้ปัญหาโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจราจรปิดถนน 100% ทั้งสองฝั่งเพื่อเร่งดำเนินการซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในบริเวณรัศมีจากจุดรั่วซึมที่คาดว่าจะมีการทรุดตัวและให้ปภ.ได้ดำเนินการแจ้งประชาชนให้พิจารณาออกจากอาคารที่พักอาศัยในช่วงนี้โดยให้ทางผู้รับเหมาโครงการดูแลรับผิดชอบค่าที่พักค่าใช้จ่ายวุฒิสภาลงมติ145เสียงผ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดหลังถกมาราธอน3วันที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดซึ่งคณะกรรมการวิสามัญที่มีนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.เป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จในวาระ2ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องยาวนานถึง3วันตั้งแต่วันที่6ถึง9กรกฎาคมเนื่องจากเป็นร่างพรบ.ที่มีจำนวนมาตราถึง273มาตราและมีการแก้ไขจากเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากด้วยหลังจากพิจารณาในวาระ2เรียงลำดับรายมาตราแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย4งดออกเสียง11เสียงและจากนี้จะต้องส่งให้สภาพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่โดยจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาในสมัยประชุมหน้าเนื่องจากปิดสมัยประชุมนี้วันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับข้อสังเกตท้ายรายงานโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สว.อภิปรายว่าหลังจากที่ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ขอให้มีการประเมินผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นระยะเพราะจากการพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวเป็นเวลา3วันพบว่ากฎหมายมีความซับซ้อนทั้งในส่วนของกรรมการบทกำหนดโทษเชื่อว่าจะมีผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายต่อประชาชนทั้งส่วนบุคคลธุรกิจเอกชนขณะที่การแก้ปัญหาเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากขึ้นและเลี่ยงไม่ได้ที่จะอาจทำให้เกิดการทุจริตกรรมธิการปปช.เผยพบพิรุธข้อมูลจากสท.กับมสว.ไม่ตรงกันจ่อเชิญอธิบดีสท.แจงสัปดาห์หน้านายอัศพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเรื่องตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้ปปช.ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั้ง 400,000 คนรวมถึงแฟลชไดรฟ์และหลักฐานทั้งหมดอยู่กับปปช.แล้วผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาได้ยืนยันว่าหลักฐานที่อยู่ในมือของปปช.เป็นข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญทางมสว.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาเป็นผู้จ้างเหมาให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสำนักทดสอบได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้จัดพิมพ์กระดาษคำตอบและตรวจข้อสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจข้อสอบก็มาจากบริษัทแห่งนี้ได้จ่ายจ้าง30ล้านบาทข้อมูลที่ได้รับฟังในวันนี้มีบางส่วนที่แตกต่างจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ชี้แจงต่อกรรมาธิการการกระจายอำนาจทันทีที่ประชุมมีมติเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกสท.และองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเข้ามาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: เสนอข่าวกีฬา
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับโมฮัมเหม็ดวาบี้ตั้งเป้าพาโมร็อกโกคว้าแชมป์โลกโมฮัมเหม็ดวาบี้เฮดโค้ชทีมชาติโมร็อกโกตั้งเป้าหมายยิ่งใหญ่ถึงการคว้าแชมป์โลกก่อนนำทีมเผชิญหน้ากับทัพตราไก่ฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศคืนวันนี้โดยเกมนี้จะเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2022ซึ่งครั้งนั้นฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกไป2-0แต่ครั้งนี้ทีมจากทวีปแอฟริกาเหนือกำลังมีความมั่นใจและตั้งเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์โลกมาครองให้ได้ด้วยมอร์แกนโรเจอร์สตั้งเป้าหยุดความร้อนแรงของเออร์ลิงฮาลันให้ได้มอร์แกนโรเจอร์สตัวรุกทีมชาติอังกฤษระบุว่าทัพสิงโตคำรามจะพยายามหยุดความร้อนแรงของเออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ให้ได้ในเกมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมแสดงความมั่นใจว่าแฮร์รี่เคนจะคว้าดาวซันโวเวิร์คครับครั้งนี้ไปครองด้วยสำหรับฮาลันยิงไปแล้ว7ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และแน่นอนว่าเขาจะเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายแนวรับที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งของอังกฤษแต่โรเจอร์สตั้งเป้าทีมชาติอังกฤษจะพยายามหยุดความร้อนแรงของฮาลันให้ได้พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าแฮร์รี่เคนซึ่งตามหลังฮาลันอยู่1ประตูในการแย่งชิงตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของฟุตบอลโลกจะเป็นผู้ชนะด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขัน

0: 2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: เรามาพบกับสปอร์ตใจในช่วงสุดท้ายนะครับมีเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เย็นวันพฤหัสก็แหมต้องบอกว่าพบกับหนุ่ยนนทรีในเชิงวิเคราะห์ฟุตบอลโลกเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ลงแข่งเป็นวันแรกผมจะยังไม่วิจารณ์นะครับแต่อยากจะพูดถึงนะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเขาออกนะครับเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับทีมที่จะมีโอกาสครองแชมป์นะครับในการแข่งขันครั้งนี้หลังจากจบรอบ16ทีมสุดท้ายปรากฏว่าฝรั่งเศสนะครับเป็นทีมที่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มองว่ามีโอกาสจะคว้าแชมป์มากที่สุดนะครับอันดับ2สเปนอันดับ3อาร์เจนตินาอันดับ4อังกฤษนะครับอันดับ5นอร์เวย์อันดับ6สวิตเซอร์แลนด์อันดับ7โมร็อกโกและอันดับ8เบลเยียมนะครับอยากให้หนุ่ยนะครับให้ความคิดเห็นนิดนึงว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์กับหนุ่ยนนทรีจะเหมือนกันไหมครับเชิญครับ
3: ทำไมเป็นอย่างนั้น
2: คือถามเลยว่าเหมือนกันไหม
4: เอ้ามาไม่เหมือนครับของผมนะซุปเปอร์อะไรดีล่ะนะครับซุปเปอร์วาเลนไทน์ได้เลยอันดับหนึ่งฝรั่งเศสแน่นอนเป็นเต็งหนึ่งของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนจะเล่นละผมพูดคำนี้นะเพราะว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไม่รู้นะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าสเปนเป็นเต็งหนึ่งใช่ไหม
2: yeah.
4: แต่ผมบอกฝรั่งเศสอะเต็งหนึ่ง
2: yeah.
4: ตอนนี้ขึ้นมาเต็งหนึ่งแล้วใช่ไหม
2: yeah.
4: ผมก็ยังให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะ
2: yeah.
4: โอ้โหปึกไม่รู้จะปึกยังไงเต็งสองผมให้อาร์เจนตินาพี
2: ่ครับ
4: คือเก๋าแกร่งใจถึงสู้ yeah. บวกกับมหัศจรรย์ของเมสซี่
2: yeah.
4: มนุษย์อะไรมันจะเก่งขนาดนั้นที่ผมพูดจริงๆนะ
2: โอ้โหเจ๋งคือไม่ต้องไปพูดถึงมหัศจรรย์พันลึกของเมสซี่เลย
4: เก่งจริง
2: เ
4: ก่งเหนือคำบรรยายจริง
2: คือเก่งที่สุดอ่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับเปเร่มาราโดน่าเลยผมว่าตอนเนี้ยทุกคนมองคล้ายกันหมดแล้วว่าเมสซี่เก่งที่สุด
4: ครับสี่ผมสามสามผมให้อังกฤษกับสเปนใกล้เคียงกัน
2: โอ้โห
4: นะครับก็คือสามเป็นสเปนสี่เป็นอังกฤษแล้วกันนะครับห้านอร์เวย์นะครับหกเบลเยียมนะครับ7โมร็อกโกแล้วก็8สวิตสาเหตุที่ให้โมร็อกโกเป็น7เนี่ยนะพี่หมอนะจริงๆโมร็อกโกไม่ใช่ไม่ดีนะโมร็อกโกเป็นทีมที่ดีมากๆผมชอบทรงการเล่นมากเพียงแต่ว่าเจอฝรั่งเศสจะไหวส่วนสวิตเนี่ยผมว่าไม่น่าผ่านอาร์เจนตินานะครับที่มันสูสีกันก็เป็นสเปนเบลเยียมนี่แหละแล้วก็อังกฤษกับนอร์เวย
2: ์
4: นะครับเพราะฉะนั้น3กับ4มันก็ควรอยู่กับ5กับ6ใช่ไหม
2: ใช
4: ่เต็ง1ก็ควรอยู่กับ8กับ7อะไรอย่างเงี้ยเนาะเต็ง2ก็อยู่กับ7กับ8อันนี้คือเหตุผลของผม
2: อันนี้เป็นความคิดเห็นของหนุ่ยนนทรีกับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับในเมื่อหนุ่ยมาจัดวันนี้วันเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยวิจารณ์นะครับฟุตบอลคืนนี้ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอยากถามหนุ่ยว่าอีก3คู่นะครับคืนวันศุกร์สเปนพบเบลเยียม
4: สเปนพบกับเบลเยียมลาฟูเอนเต้ไม่มีผู้เล่นเจ็บมันเล่นยังไงของมันก็ไม่รู
2: ้
4: นะครับก็คือ11ตัวแรกคุณนิ่งมากแล้วพี่หม
2: อ
4: รามลินยามาวก็โอเคนะครับขณะที่เบลเยียมของรูดี้กาเซียเนี่ยผมว่าเอามาดูโอดาน่าลงไม่ได
2: ้อุ้ยหนุ่ยผมติงไว้นิดหนึ่งนะหนุ่ยนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมไม่จัดเดอบรอยกับโดกูลงเป็นตัวติงนะ
4: กำลังจะพูดอยู่นี่ไงว่าเขามีปัญหาแค่ตัวรับต ัวเดียวเลยนะกลางรับเนี่ยที่โอนาน่าลงไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะผมว่าเขาน่าจะเอาวาดาเก้นลงนะครับแล้วก็ที่ผมประหลาดใจผมใช้คำนี้เขากล้าดรอปเดอะบอยเขากล้าดรอปโดกูนะพี่หมอแล้วก็เล่นกับสหรัฐเบลเยียมเล่นดีนะ
2: เล่นด
4: ีควรเป็นผู้ชนะอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแม้ว่าสหรัฐจะได้อภิสิทธิ์เวทาชีวะเอาไม่ใช่สินะครับได้อภิสิทธิ์ในเรื่องของใบแดงนะครับตรงนั้นมาก็ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผมว่าฟีฟ่าเป็นปริศนาที่ฟีฟ่าต้องตอบคำถามของโลกมนุษย์ใบนี้อยู่พอสมควรแหละว่าเฮ้ยทำไมมันเลือกที่รักมักที่ชังอยากจะให้ใครก็ได้อะไรอย่างนั้นเชียวหรือแต่ว่าโชคดีนะพี่หมอที่มันจบแล้วก็เบลเยียมพิสูจน์ได้เห็นว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงนะครับเพียงแต่ว่าสหรัฐสเปนเนี่ยมันไม่ใช่สหรัฐอ่ะคือสเปนเขาค่อนข้างจะแข็งแกร่งแม้ว่าจะผมมองว่าสเปนเป็นบอลที่คอนโทรลเกมดีเพียงแต่ว่าใช้จังหวะค่อนข้างจะเปลืองนะครับแต่เขามีหมัดเด็ดของเขาเขามาถูกที่ถูกเวลาตลอดแล้วชนะ 1-0 2-0 เลยไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญคือชนะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นพี่หม
2: อ
4: สเปนยังไม่เขียนประตูให้ใครในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเบลเยียมดาวซาโวของเบลเยียมกลายเป็นลูกากูไปได้ไงผมงงเหมือนกันนะครับมันจะเจาะได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ายังไงสเปนก็ดีกว่าสำหรับคู่นี้นะพี่หม
2: อก็คือใครที่ดูการประกบรอบ8ทีมสเปนพบกับเบลเยียมทุกคนพูดเหมือนกันหมดคู่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาวิจารณ์ละเอียดแต่ผมติงไว้นิดนึงถ้าเบลเยียมของรูดี้กาเซียกล้าเล่นเกมบุกตั้งแต่นาทีแรกใส่สเปน
4: โอ้โดนสเปนส่วนไส้แตก
2: ผมบอกว่า นั่นแหละคือโอกาสที่เบลเยียมอาจที่จะประสบกับ
5: ค
2: ือเล่นเกมบุกแล้วก็ถ้าได้ประตูขึ้นนำแล้วค่อยมาเล่นเกมรับอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะคือวันเสาร์นะครับคู่เอกนอร์เวย์พบอังกฤษ
4: นอร์เวย์เกมที่ชนะบราซิลมาต้องชมด้วยใจจริงเลยนะแล้วก็ต้องตั้งคำถามไปยังอันเชลติพี่บอกว่าจัดทีมอะไรของมันคือวางแท็กติกอะไรก็ไม่รู้นะครับคือนอร์เวย์เนี่ยใส่เต็มร้อยเห็นเลยนะแบบใส่ลืมตายเลยอ่ะขณะบราซิลเล่นบอลเหมือนแหยงอ่ะบอลกลัวหมัดอ่
2: ะ
4: แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยบอลเป็นรองสามารถสร้างอันตรายให้กับทีมที่ดูเหมือนจะเหนือกว่าอย่างบราซิลได้เพียงแต่ว่าอันนั้นก็ต้องไปตำหนิบราซิลหรือว่าไปโทษบราซิลในส่วนหนึ่งด้วยนะว่ารายละเอียดบางรายละเอียดที่ควรได้ประตูหลายต่อหลายครั้งมันพลาดไปหมดขณะที่บราซิลไอ้ดอร์เวย์เนี่ยโป้งปิดบัญชีนะครับกับอังกฤษนะครับยังไงเนี่ยตอนนี้อังกฤษเนี่ยผมมองว่าบอลไม่มีผลงานมันก็มีนะแต่ความผิดมันขวาไม่ค่อยเจอคือมันยังไม่เต็มร้อยอ่ะคือในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมรับอังกฤษยังทำได้ไม่ดีแล้วก็เกมเนี้ยแบ็คขวาปัญหาก็ยังอยู่ที่แบ็คขวาอยู่ดีพี่บอกนะครับที่คาดว่านะจะต้องไปเข็นในเจสเป็นน่ะตัวที่เป็นบ่อน้ำมันในเกมที่รอบ32ทีมสุดท้ายอะ
2: ่
4: ะเอากลับมาลงโอ้โหคราวนี้นอร์เวย์สนานเลยล่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่ยังต้องลุ้นนะเพราะว่าตามที่ผมดูเนี่ยดูในสำนักข่าวต่างประเทศหลายๆแห่งเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องเช็คฟิตซาก้าอาจจะเอามาดูเอเก้ลงโอ้โหถ้าสเปนกับมาดูเอเก้ลงนะขวานี่บันเทิงเลยนะ
2: yeah.
4: นะครับส่วนนอร์เวย์ทีเด็ดอยู่ที่ฮาแลนด์คมมาก
2: ๆ
4: yeah. แต่ว่ามันรู้กันหมดแล้วฮาแลนด์มาเล่นยังไงตัวใหญ่เหมือนยักษ์อะ
2: yeah.
4: เอาไปค้ำแล้วโยนใส่ที่บังกองหลังมิดชิด yeah. เลยอีกคนนึงคือโอเดกาที่บอกเล่นดีกองกลางโอเดกาซานเดอร์เบิร์เก้พาร์ติเบิร์นเล่นดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ให้บอลในที่แคบๆอะไรค่อนข้างดีแต่ยังไงเนี่ยผมมองว่าเอานะเชื่อในความมหัศจรรย์ของเคนกับจูดก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่เท่าเมสซี่แต่ก็มีของล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะให้ลุ้นสักทีมหนึ่งผมในฐานะสาวกอังกฤษผมเชียร์อย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านอร์เวย์ก็ชนะบราซิล1ในทีมเชียร์ของผมเนา เอาอังกฤษล้างแค้นให้บราซิลแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่านอร์เวย์ชนะอังกฤษอีกบอลโลกผมก็จบอยู่แค่เนี้ยรอบ8ที
2: คือ
4: ในคู่ของผมนะ
2: คู่เนี้ยผมชอบนอร์เวย์ในนัดที่แล้วมากนะการเขาเรียกว่าดับบราซิลเนี่ยด้วยวิธีการวางแผนอันชาญฉลาดในเรื่องของ strategy กลยุทธ์นะครับนอร์เวย์เล่นกับบราซิลแบบคือรู้อ่ะรู้สถานะตัวเองว่าเป็นรองแล้วก็เล่นเกมรับแล้วก็ใช้วิเกมโต้กลับนะครับที่ต้องบอกว่าแนวรับของบราซิลมีปัญหาวันเสาร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าฟุตบอลคู่เนี่ยนะครับการวางแผนการเล่นกลยุทธ์นะครับของนอร์เวย์เนี่ยสำคัญเพราะว่าอังกฤษเองก็เผยจุดอ่อนโดยเฉพาะแบ็คขวาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมมองว่าใช่ทุกคนมองอังกฤษแต่ผมมองว่านอร์เวย์ก็มีโอกาสเดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้แล้วก็คู่สุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด
4: ์อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์โหนัดที่แล้วอาร์เจนพี่หมอเอ้ย
2: กระเสือกกระสนตัวสองนั่น
4: โอ้โหเขาเรียกทุลนทุลาย
2: เชฟบอดเนี่ยไงโอ้โห
4: ก็คือผมว่าหลายคนรู้แล้วว่าควรจะเล่นกับอาร์เจนตินายังไงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่อาร์เจนตินาแสดงให้เห็นเลยก็คือเก๋
2: า
4: แล้วก็ใจสู้ทุกคนอ่ะผมใช้คำนี้ก็แล้วกันคือไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆอ่ะนะครับแล้วก็ทีเด็ดทีขาดเขาเยอะอ่ะพี่หมอเมสซี่แน่นอนมนุษย์คนนี้ต่อไปนี้จะได้รับการคารวะจากผมว่าคุณคือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกสมัยก่อนผมเชื่อนะว่าเปเร่คือนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกแม้จะมีมาโลโดน่าขึ้นมาในยุคที่ผมโตขึ้นมาพอดีนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเปเร่น
2: ะ
4: หลังจากนั้นมันก็มีใครอ่ะพวกซีดานพวกโรนัลโดพวกอะไรนะแต่ตอนนี้ผมยอมรับบทใจเลยเมสซี่เก่งที่สุดในโลกจริง
2: ๆ
4: เท่าที่โลกนี้เคยมีมานะครับเมสซี่คนเดียวไม่พออัลวาโรฮูเลียนอัลวาเรสลาวตาโรมาติเดสนะครับรวมไปถึงเอนโซเฟอร์นันเดสเล่นเชลซีไม่เห็นเก่งขนาดนี้นะครับพวกนี้มันคือมันมีศักยภาพที่จะพลิกเกมอาศัยจังหวะนิดเดียวอ่ะพี่หมอทำได้หมดเลยนะครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้แบนอะไรนักหนาแม้ว่าจะต้องระวังใบเหลืองก็ตามบ้างขณะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับทีเด็ดของเขาแน่นอนแหละหัวใจของทีมเลยก็คือกราดิชาก้า
2: ครับ
4: ตกลงไม่ไปใช่ไหมไม
2: ่
4: ไปเชลซีใช่ไหมยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมนะครับแล้วก็บิลเอ็มโบโลนะครับเพียงแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยพี่หมอ
2: ครับ
4: สู้ไม่ได้ว่ามวยคนละปอนด์เลยอ่ะน้ำหนักคนละเวทกันนะสู้กันไม่ได้
2: อยากให้หนุ่ยกลับไปดูนัดเล่นกับเคปเวิร์ดและอียิปต์นะครับก่อนแข่งก็โอ้โหทุกคนมองว่าอาร์เจนตินานะครับมั่นใจหมดแล้วเป็นยังไงผมใช้คำว่ากระเสือกกระสนหนุ่ยใช้คำว่าทุรนทุรายอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับก็ใครๆก็ต้องมองนะครับมาถึงคืนนี
4: ้
2: นะครับตีสามนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับแข่งกันที่จิลเลตสเตเดียมนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเชิญครับหน่อย
4: ก็ฝรั่งเศสมีปัญหาอยู่แค่โอริลยองนะครับชูอาเมนี่ว่าที่เจ็บต้นขาเนี่ยจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับถ้าลงไม่ได้ก็โคเน
2: ่
4: น่าจะลงแทนเหมือนเกมนัดที่แล้วนะพี่หมอ
2: ครับ
4: ส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับไมเมนยองนะครับกุนเด้อุปเมกาโนวิลเลียมซาลิบาดูกาดินมายังไงอ่ะนะครับยึดแบ็คซ้ายเฉยนะครับกลางรับนะครับก็มีลาบิโอมีโคเด้โอ้โหตัวลุกนี่สุดยอดแล้วล่ะนะครับเดมเบเล่โอลิเซ่แบทลี่บาโคล่าหรือว่าอาจจะเป็นดูเอแต่ผมว่าเขาเอาบาโคล่าลงนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ยิงไปแล้ว7ลูกเป็นรองเท่ากับฮาแลนด์นะเป็นรองเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับก็คือดีๆเดี๋ยวชองน่ะพี่หมอ มีทรัพยากรให้ใช้เหลือเฟือเอาง่ายๆนะผมมองเนี่ยรายันแชร์กีว่าเก่ง
2: ๆโอ้สำรอง
4: สำรอง
2: สำรอง
4: นั่งยาวๆไป
2: อันดับเท่าไหร่อันดับ6
4: ได้ลงอ่ะแต่ว่าได้ลงนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมบอกศูนย์กองหน้าอันดับ6ของฝรั่งเศสแชร์กี
4: คือเกมอ่ะเขาเดชองเขาสามารถพลิกแผนเกมได้ตามอัธยาศัยเลยอ่ะนะครับลูกทีมของเขาเนี่ยแบบมีทรัพยากรให้เลือกเยอะมากๆเลยอ่ะระวังก็แค่นี้อ่ะโอริเซ่กับโกเน่ติดใบเหลืองถ้าโดนอีกโอ้โหนี่มองไปไกลนะถึงรอบรองอ่ะอาจจะไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะเล่นเซฟเซฟหน่อยอะไรกันไปพวกผักใบเหลืองเคยเจอแล้วไอ้พอแกสคอยใช่ไหมที่เล่นโดนใบเหลืองกับตอนเยอรมันนะรอบรองก็ไม่ได้บอลรอบรองปี1990มั้งร้องไห้กลางสนามเลยให้หมอเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทางฝรั่งเศสต้องระมัดระวังก็คือในส่วนของตรงเนี้ยนะครับส่วนมอร็อกโกเนี่ยนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ยังไร้พ่ายในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็เกมรับที่ค่อนข้างจะเหนียวนะมีฮาคิมี่มีดีอาร์สมีลาฮิมี่เป็นตัวหลักนะครับก็ความพร้อมนัดนี้นะครับก็จะไม่มีอาเกิดกองหลังที่เจ็บควนขาหนีบแหละแต่ว่าที่ต้องลุ้นจริงๆเลยอ่ะพี่หมอ
2: ครับ
4: ก็คือตัวกองหน้าตัวเก่งของเขานะครับอิสเบลนะครับซาบิลี่นะครับที่จะลงสนามได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าลงไม่ได้ก็ไม่น่าจะอะไรเพราะว่าเขาก็มีตัวที่จะมาแทนได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับโมร็อกโกถ้าเทียบกันนะพี่หมอก็เหนียวอย่างยิ่งนะฮะขณะที่ต้องระวัง4คนนะครับก็คือฮาคิมี่คู่เซนเตอร์ดีออฟนะครับไฮลาแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับเอลคานูสพวกนี้ติดใบเหลืองไปเข้าสีสัวขึ้นมานะครับก็อาจจะโดนใบเหลืองถ้าเกิดพลิกชนะฝรั่งเศสได้นะครับอาจจะไม่ได้ลงสนามในรอบรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังขณะที่สิ่งที่คนเขามองกันจริงๆเกมนี้ไปโฟกัสกันที่กรรมการมากกว่าพี่บอกคนเต็งว่า
2: ชาวอาร์เจนตินา
4: ใช่ใช่คนเต็งว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาคือเต็งหนึ่งเต็งสองที่จะเข้าชิงกันในบอลโลกครั้งนี้นัดนี้ดันวางกรรมการชาวอาร์เจนตินามาซะงั้นแหละนะครับปีนี้ฟีฟ่าโดนวิจารณ์เยอะมากในเรื่องของผู้ตัดสินในเรื่องของ VAR หรือแม้แต่ในเรื่องของการบริหารจัดการอะไรต่างๆนานานะไล่ตั้งแต่ไฮเดรชันไล่ดูได้ที่หลายเรื่องเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดมาแล้วแหละอาร์เจนตินาทั้งชุดเลยนะครับทั้งกรรมการที่เป่าทั้งผู้ตัดสินสำรองไอ้ไลแมนทั้งผู้ตัดสินสำรองรวมไปถึงทีวีVAR ด้วยนะครับเป็นอาร์เจนตินาล้วนๆเลยนะครับก็อันนี้น่าติดตามนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าทางเดอชองเขาบอกเขาไม่กลัวนะ
2: ครับ
4: นะครับแต่ว่าเทียบกันไปเทียบกันมาแล้วเหมือนผมบอกนะฝรั่งเศสไม่ง่ายเกมนี้พี่หมอ
2: ครับ
4: แต่มันก็ดีกว่าเยอะจริงๆอ่ะนะครับโอ้สี่แนวลุกที่สุดๆละในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
2: ครับ
4: เติมเมสซี่ไปอีกคนหนึ่งนี่แปลว่าเพอร์เฟกต์ไปเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมอร์โลโกอาจจะเหนียวอาจจะมีวินัยนะครับก็แต่ว่าผมว่าต้านฝรั่งเศสไม่อยู่หรอกแล้วบอลโลก8ทีมเนี่ยพี่หมอมัน6รุม2อ่ะคือยุโรป6แอฟริกา1นะครับแล้วก็ลาตินอเมริกา1แล้วก็เขาเข้าท่านะคือไปอยู่ไอ้คนละข้างอ่ะไอ้โมร็อกโกแอฟริกาไปอยู่ข้างของสายบนอยู่กับฝรั่งเศสพวกสเปนไอ้อาร์เจนตินามาอยู่สายนี้ลองดูดิพี่หมอว่าปีนี้ยุโรปจะชิงกันเองหรือเปล่า
2: ครับ
4: นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคู่นี้เคยเจอกันมา6ครั้งนะครับตามสถิติอันนี้ผมเอามาจากฟีฟ่าเลยนะครับฝรั่งเศสชนะ4ครับแล้วก็เสมอกัน2ครั้งนะครับฝรั่งเศสยิงไป14ลูกเสีย6ลูกโดยครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็คือรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อ4ปีก่อนนะครับวันที่14เดือนธันวาปี2002ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะไป 2-0 นะครับซึ่งทีโอเฟอร์นันเดสคนหนึ่งเฟอร์นันเดสที่เป็นคนยิงเนี่ยพี่หมอก็อยู่ใน สมาชิกในทีมชุดเนี้ยเพียงแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับ
2: ครับคือคู่เนี้ยนะก็ต้องบอกว่ารองแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับฝรั่งเศสฟอร์มการเล่นในปีเนี้ยต้องบอกว่าฉูดฉาดมากนะครับแล้วก็ได้รับการคาดหมายว่าเป็นเต็ง1ดิเดียโดชองโหมีบุคลากรให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็เห็นด้วยกันหนุ่ยนะโอ้โห3ประสานในแดนหน้าอย่างโอลิเซ่นะครับเดมเบเล่เอ็มปัปเป้แล้วยังมีบาโคล่านะครับมีโกเน่มีลาบิโอโอ้โหเรียกว่าพร้อมมากๆส่วนมอร์ล็อกโคเนี่ยผมอ่านใจมูฮัมเหม็ดวาบี้นะครับในเรื่องของการวางแท็กติกเนี่ยไม่ออกนะแต่ผมดูว่าน่าจะเน้นเกมรับนะครับในครึ่งแรกก่อนเพราะว่าต้องยื้อให้นานที่สุดนะครับถ้าไปเปิดเกมบุกแรกกับฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าศพไม่สวยนะครับเพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าขุนพลของฝรั่งเศสมันจัดจ้านนะครับมาร์โลโคอาจจะเหนียวอาจจะเล่นได้ดีนะครับเคยทะลุนะครับไปถึงรอบรองนะครับแต่กับฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมไม่มองอย่างนั้นผมมองว่าฝรั่งเศสดูดีกว่าเอาเป็นว่าคู่นี้ผมมองว่าอาจยืดเยื้อนะครับโอกาสฝรั่งเศสชนะเนี่ยผมมองว่ามี 40% โอกาสเสมอ 30% โอกาสที่โมร็อกโกจะชนะ 30% แต่ผลการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะออกรูปไหนก็ตามคนที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศผมมองว่าเป็นฝรั่งเศส
4: ครับโอ้โหเราก็นะ
2: ใช่
4: เราเห็นตรงกันนะพี่หมอนะ
2: ตรงกัน
4: ถ้าลดกระถิ่นความด้วยกัน
2: ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็อาร์เจนตินา2นัดก็อย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับนะครับเก็บข้อความสุดท้ายนิดหนึ่ง
4: 3ข้อความสุดท้ายครับพี่หมอคร
2: ับ โค้ชโยกสะสมกับโค้ชเตี้ยวรวุฒิเดี๋ยวนี้ใครพิมพ์ดีเหมือนกันถ้าคุมทีมชาติอันนี้คนละแนวอันนี้เป็นพร้อมกันไม่ได้ต้องแยกกัน
4: อันนี้ตั้งวงเดียวกันได้ครับ
2: เรียนถามคุณหนุ่ยครับถ้าทำโทรหาแล้วบอกว่า I know why you live จะทำยังไงดีครับ
4: ผมจะต่อกลับไปอย่างมั่นใจเลยครับ บอกว่า so whatน
2: ี่
4: แล้วไงล่ะแม่หลอกเขาไม่โทรหาผมหรอกเขาจะโทรหาผมทำไมนะครับแล้วก็สุดท้ายขอข่าวว่าจรุวัฒน์หน่อยครับไม่ทราบเรื่องเลยนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นนิดหน่อยอันนี้ติดตามข่าวแล้วกันอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะผมอยู่ที่นี่นะครับวาวเป็นรุ่นน้องผมเพราะฉะนั้นผมเองคงไม่กล้าพูดเรื่องอะไรแล้วก็เราไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วย
4: ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงน้องนั่นละกัน
2: ใช่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะอย่าลืมนะครับทุกวันพฤหัสพบกับหนุ่ยนนทรีนะครับพรุ่งนี้เรื่องราวของฟุตบอลไทยแนวลึกนะครับกับอ๋อวังโอ่งหรือว่าคมกฤษได้พาอะไรวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
0: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
10: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:35 น.ครับเข้าสู่นาทีนายกูรูกันนะครับวันนี้เย็นของวันพฤหัสบดีที่9 กรกฎาคม 2569นะครับวันนี้เดี๋ยวฟุตบอลโลกกลับมาลงสนามกันแล้วนะครับเตรียมดูกันได้เลยในช่วงดึกของคืนวันนี้นะครับวันนี้นั่งคุยกันนะครับกับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
13: สวัสดีครับคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
12: กลับมาแล้วนะคืนนี้เมื่อคืนนี้นี่โอ้โหไม่ชินเลยดูแบบ
13: ดูมันเหมือนขาดอะไรไปใช่ไหม
12: เคว้งคว้าง
13: ก็ตามมาโอ้โหกี่วันติดกันอ่ะมันก็แบบพอไม่มีมันก็เหงาเหงาใช่ไหมล่ะ
12: โอ้ยเมื่อคืนนี้ผมได้ซีรีส์ไปครึ่งอ
13: ่
12: ะครึ่งนึงอ่ะคือแบบซีรีส์มันมีกี่ตอนนั่นแหละผมดูได้ครึ่งนึงเลยอ่ะ
13: ผมนอนเล่นเกมฟังเรื่องผีแล้วก็หลับเลย
12: เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่แบบดู
13: พักผ่อนไป
12: เก็บแรงก่อน
13: แต่บางท่านบอกอ๋อพอดีมีแชมเปี้ยนลีกผมติดตามอยู่
12: พี่ก็ติดตามเกินไปหน่อยแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานนี
13: ้ก็ยังเป็นรอบเลือกรอบแรกอยู่
12: วันนี้ได้ข่าวว่ามียูโรป้ามีอะไรคอนเฟอเรนซ์อะไรด้วย
13: ใช่ใช่ใช่
12: ใช่ไหม
13: ใช่
12: มีคอนเฟอเรนซ์
13: คือฟุตบอลยุโรปอ่ะมันจะเป็นการเล่นในรอบเลือกรอบแรก
12: มันก็จะ
13: ออกสตาร์ทเร็วหน่อย
12: คือก็อย่าลืมนะว่าดูจากวันที่9ใช่ไหมครับก็เนี่ยอีกประมาณสักเดือนนิด
13: ๆ
12: ฤดูกาลก็เปิดแล้ว
13: ใช่
12: จะเปิดฤดูกาลบอลลีกปกติแล้ว
13: อ
12: ีกเดือนเดียว
13: ก็บางทีมก็เนี่ยสัปดาห์หน้าก็เข้าแคมป์เก็บตัวแล้วไงก็เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีปรีซีซั่น
12: ใช่เดี๋ยว
13: บอลจบก็ไปดูซั่นต่อ
12: นะครับเดี๋ยวค
13: ือ
12: วันนี้นะครับฟุตบอลโลกกลับมาในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว
13: ครับ
12: หลังจากนี้ก็เหลือคืนละ คู่เนาะ
13: คืนละคู
12: ่ยกเว้นคืนในนี้ดิยกเว้นคืนวันเสาร์อ่ะ
13: ก็จะมีช่วงดึกแล้วก็ช่วงเช้า
12: วันเสาร์จะมี2คู่
13: ครับ
12: นะครับ
13: แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
12: ครับ
13: กีฬาของเราเองมีวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่จะลงเล่นกันเป็นเกมที่2เมื่อวานแพ้อเมริกาไป 0-3
12: ครับ
13: เล่นกันที่ญี่ปุ่นนะ
12: ใช
13: ่เซตแรกผ่านมานี่ญี่ปุ่นนำอยู่19-13นะครับ
12: อันนี้เป็นวีคที่3แล้วเนาะ
13: ใช่
12: สนาม3แล้ว
13: สนาม3ก็โอ้โหมีแต่ทีมโหดอ่ะ
12: โอ้โหแล้ว
13: อเมริกาญี่ปุ่นบราซิลตุรกี
12: อันนี้เดี๋ยวเราต้องเจออีก2ทีมหลัง
13: ใช่
12: วันนี้ก็สู้ให้เต็มที
13: ่โอกาสจะมีแมตช์ชนะในสนามนี้น้อยมาก
12: ขอสัก 3-2 ได้ไหม
13: ก็ได้เผื่อไอ้พวกทีมที่หนีตายมันจะมีชนะโดมินิกันเบลแกเรียฝรั่งเศสแล้วก็รวมไปถึงทีมอย่างยูเครน
12: ครับ
13: ก็อยู่ในโซนล่างแต่ว่าคู่แข่งเราอ่ะที่จะลุ้นหนีตกชั้นก็เจองานหนักอยู
12: ่
13: เจองานหนักอยู
12: ่นะครับเดี๋ยวตามผลการแข่งขันให้แล้วกันแล้วก็ดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เล่นมาประมาณสักจะจบเซตแรกอยู่แล
13: ้
12: วนะครับเดี๋ยวคอยเฝ้าให้แล้วกันส่วนช่องทางการติดต่อกันเหมือนเดิมนะครับ4689899 SMS แล้วก็ทางโซเชียล Facebook รวมถึง YouTube ของ FM 99
13: ครับ
12: Active Radio ด้วยนะครับ
13: ครับผม
12: ช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
13: ครับ
12: และสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิงแอร์ไลน์ด้วยครับ
13: ครับ
12: แล้วก็ขอบคุณดูโฮมจากนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Anto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช้อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
13: ครับก็พูดคุยกันสบายๆเดี๋ยว
12: ร
13: พรีวิวบอลโลกคู่เดียวคืนนี้เอาไว้ช่วงท้าย
12: ๆใช่แต่ว่าช่วงนี้นี่ตลาดนักเตะเขาก็ขยับตัวกันไม่เบานะเมื่อวานนี้พอบอลโลกหลีกทางให้วันนึงเนี่ยตลาดนักเตะนี่พึบพับเลย
13: บินฟาจิโน่บอกเล่นเยอะๆก็ได้นะ ตลาดพรีเมียร์กระพือหน่อย
12: โอ้โหช่วงนี้กระพือ
13: ช่วงนี้เละ
12: เ
13: ล
12: ยเมื่อวานนี
13: ้ก็เขาเรียกว่ามันก็คนละส่วนเนาะสโมสรที่เขาปิดลีกเขาก็ต้องมีการเสริมทัพก็ต้องอัปเดตในเรื่องของนักเตะกันหน่อยเอาจริงหลายตัวที่ไปโดดเด่นในฟุตบอลโลกหรือเป้าหมายของในแต่ละที
12: ม
13: อ่ะคือบางทีมก็ตกรอบไปแล้วก็อันนี้ก็ง่ายหน่อย
12: ใช่มันก็เริ่มมาจัดการชีวิตตัวเองแล้ว
13: ใช
12: ่ก่อนที่จะแบบหลายๆคนอาจจะได้พักต่
13: อ
12: เขามองว่าหลายๆตัวที่เข้าสู่รอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเผลอๆประมาณเป็นเดือนนะอาจจะไม่ได้เล่นในช่วงแรกของพรีเมียร์ลีกเลย
13: ก็ถ้าเป็นไปตามปกติเนี่ยลีกเปิดก็อาจจะได้พักต่อ3สัปดาห์ประมาณนี้
12: ใช่ 3-4 สัปดาห์แล้วโดยเฉพาะผมว่านักเตะหลายๆทีมวันเนี้ยที่เขาจับตามองคือพวกบรรดานักเตะแอสตันวิลล่าเนี่ยทำไมทำมานักเตะแอสตันวิลล่าอยู่ในรอบนี้ของฟุตบอลหลายคนนะ
13: ใช่เยอะเลย
12: เยอะเลยนะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่อาจจะได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ
13: ่
12: ก่อนหน้านี้แบบเป็นทีมแบบเกรด A ขนาดนั้น
13: อ่
12: ะแต่ว่าเป็นทีมขนาดวิลล่าแต่ว่านักเตะอยู่ในรอบ8บอลโลกหลายคนเลยนะ
13: แต่ผมก็เชื่อว่ายังมีพวกที่แบบขอพักไม่เต็มหรอก
12: ครับ
13: เข้ามาร่วมทีมเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะมี
12: ครับ
13: ก็น่าจะมีนะครับโดยเฉพาะข่าวช่วงหลังล่าสุดที่บูโน่กิมไลท์จะขอย้ายมาอาร์เซนอลเนี่ยโอ้
12: โหแฟนนิวคาส
13: เ
12: ซิลตอนน
13: ี้
12: ผมก็หนักใจแทนคาริกาโดนนะแฟนๆ
13: ก่อนหน้านี้มอร์แกนโรเจอร์กระจอจะมาแล้วใช่ไห
12: ม
13: โรเจอร์เดย์แคนไลท์บูโน่โอ
12: ้โห
13: มิดฟิลด์ชุดเนี้ยจะเหนือไปไหนเนี่ยแล้วอาร์เซนอลนี่ได้เปรียบทีมในพรีเมียร์ลีกต่อเนื่องนะเพราะว่าทีมลงตัวอยู่แล้วแล้วโค้ชก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ทีมอื่นปรับเปลี่ยนกันหมดยกเว้นแมนยูทีมเดียวอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับอาร์เซนอลที่แบบลุ้นท็อปโฟอยู่อะไรเงี้ยลิเวอร์พูล
12: ครับ
13: ลิเวอร์พูลเชลซี
12: ที่เขามี
13: เปลี่ยน
12: ซิตี
13: ้แมนซิตี
12: ้
13: สเปอร์อะไรอย่างเงี้ย
12: เขาเปลี่ยนเฮดโค้ชนะ
13: ก็มันนะผมว่าลุ้นแชมป์ก็มันแล้วลุ้นตลาดซื้อขายนักเตะก็สนุก
12: เมื่อวานนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรได้เฮดโค้ชกันครบทุกทีมแล้วเมื่อวานนี้ก็อัลเบโรอัลเบลัวที่เขาจะมาคุมฟูลแลมไง
13: บารมีเปเรสป่ะเนี่ย
12: ไม่รู้แต่ว่าโค้ชในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ลงตัวนิ่งหมดละ
13: มาโกซินวาไปโปรตุเกสใช่ไหม
12: ใช่
13: คลัสเตอร์ก็ไปฟอเรสต
12: ์ครับ
13: นึกว่าจะไปที่อื่น
14: ใช่
13: นึกว่าจะไปมิดลงมิดลานอะไรอย่างเงี้ย
14: นึกว่าจะไปสโมสรที่มันแบบใหญ่กว่านี
13: ้
14: ดูมันมั่นคงกว่านี
13: ้
14: สุดท้ายแล้วต้องไปอยู่กับสโมสรที่เจ้าของดูวันไหนนี่เขาโมโหขึ้นมาเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะ
13: ก็
14: พอเลสเนี่ย
13: เจ้าของใครนะมารีนาคริสใช่ไหม
14: มารีนาคริสเนี่ย
13: ว่าเอ้ยขอพาทีมไปยุโรปก่อน
14: เดี๋ยวเขา
13: ครั้งที่แล้วนี
14: ่โมโหขึ้นมาโดนไล่ออกนะ
13: ไปดันไปแพ้วิลล่าในรอบรองนะเอาจริง

0: วันนั้นคู่นั้นถ้าฟอร์เรสชนะวิลล่าเข้าชิงผมว่าฟอร์เรสก็น่าจะได้แชมป์อ่ะ
1: ก็มีโอกาส
0: เพราะว่ามันก็เหนือกว่า
1: ผมว่าพรีเมียร์ลีกใครเข้าไปก็มีโอกาสมากกว่า
0: ใช่
1: เหมือนกันด้วยกันทั้งคู่นะครับ
0: อ
1: ่ะก็นำข่าวมาอัปเดตกันเพราะว่าตลาดนักเตะเรื่องการปิดดีลเมื่อวานนี้เนี่ยเอาเรื่องของแมนยูนิดนึงแล้วกันแมนยูที่แฟนๆเห็นแล้วจะดีใจก็ดีใจ 50% อีก 50% ก็
0: อันนี้คือเฮียวิโกเรียบร้อยใช่ไหม
1: ไม่น่าพลาดละ
0: ที่ดีลนี้คือดีลแบบฟ้าผ่าเหมือนกันนะมีข่าวมาก่อนหน้านี้ไหม
1: ไม่ค่อย
0: เงียบนะเงียบนะ
1: แล้วก็ไม่คิดว่าผมไม่เคยอ่านข่าวแล้วเห็นว่าอยู่ในข่ายแบบเป็นจริงเป็นจังมาก่อนนะคือตอนเนี้ยแมนยูมันมีข่าวกับมิดฟิลด์ระดับเป็น10คนเลยนะแต่คนเนี้ยมันแทบไม่มีเคยมีข่าวเลยนะพี
0: ่
1: แต่สุดท้ายโผล่มาโป้งเดียวเนี่ยแมนยูกำลังจะได้อันเดซันโตส
0: อ
1: ันเดซันโตสนี่นักเตะตัวสำรองเชลซีนะแต่หลังๆอาจจะลงบ่อยแหละแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยคุณมีข่าวกับเกรด A เกรด B บวกมาตลอดแต่ไม่รู้แหละอันเดซันโตสเป็นเกรดไหนอ่ะแต่มันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบโอ้
0: แปลก
1: มันรู้สึกท้อแท
0: ้
1: คือแฟนบอลแมนยูแบบ
0: มันต้องได้เบอร์ใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงคือตัวใหญ่ที่จ้องไว้เนี่ยหลุดไปทางนั้นทีหลุดไปทางนี้ที
0: ครับ
1: เฮ้ยสุดท้ายคุณจะได้อันเดซันโตสอ่ะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่มันรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจ
0: คือมันก็ด
1: ีอาจจะดีก็ได้
0: มันก็ดีตรงที่ซื้อจากทีมใหญ่อย่างเชลซีแต่ฝีเท้าเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรระดับเป็นแนวหน้าของพี่เมียหรอ
1: แต่พี่คิดดูเชลซีเขาขายให้ง่ายๆเลยอ่ะมันก็น่าคิด
0: ไงแสดงว่าอลองโซ่เขาคงไม่เอาอ่ะแต่ถ้าโค้ดยังเป็นโค้ดเดิมอยู่เขาก็อาจจะใช่ใช่ไหม
1: ก็แต่ว่ามัน
0: เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าอลองโซ่เองก็มีข่าวกับลูกน้องเก่าอย่างกนิชชาก้านะ
1: แต่ชาก้าเองเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาก็เปลี่ยนใจว่าเขาก็เขาทิ้งซันเดอร์แลนด์ไม่ลง
0: หรือเราอาจจะไปเห็นพวกอันดริชปาราซิออสย้ายข้างฟากมาได้ในพรีเมียร์ก็ได้นะ
1: เอากันเลยนะ
0: ก็ตลาดมันเพิ่งเริ่มเปิดเอง
1: โอ้โห
0: ปิดนู่นเดือนต้นเดือนกันยายนอ่ะ
1: คือ
0: เปิดไปแล้วสัปดาห์หนึ่ง
1: แต่ความรู้สึกคือแฟนบอลแมนยูจะรู้สึกว่าโอ้มิดฟิลด์ก่อนในนี้เหมือนหลอกให้ดีใจอ่ะ
0: ก่อนอันนี้เขาสนใจโตนารี
1: โอ้พี่เอลเลียตแอนเดอร์สัน
0: แอนเลียต
1: สารพัดอ่ะ
0: จริงๆบูโน่ก็ได้นะ
1: แต่มันไม่ได้ไงบูโน่หรือแม้กระทั่งกาลอสบาเลบ้าแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงไงเนี่ยตัวล่าสุดมอร์เทนยูมัน
0: อ
1: ่ะของลิสบอน
0: อ่ะอันนี้ก็ดี
1: ก็ไปอาร์เรติโกมาริดละ
0: อ
1: ันนั้นค่าตัวถูกอ่ะอันเดซันโตสอีกนะถูกกว่าซันโตสอีก
0: หรือไม่ก็แมวมองก็เดี๋ยวไปเนี่ยไปส่องที่บอลโลกอ่ะ
1: นี่ไงเขาจะเอาเอเดอร์ซอนมาของอาตาลันตากับอันเดซันโตสคู่หูบราซิลไง
0: เซตแรกเราต้านญี่ปุ่นไม่ไหวนะคร
1: ับ
0: ไทยแพ้ไป25-15ตอนนี้กำลังเล่นเซต2อยู
1: ่ครับโอ้15นี่ไปดูแต้มวันที่เจอกับสหรัฐอเมริกาย ังได้แต้มเยอะกว่า15นะ
0: เมื่อวานอ่ะสูสีออกเบียดเลย
1: เจออเมริกานี่ได้ต่ำสุดคือ18นะ
0: คือสนาม3อ่ะคุณหนูเราอยู่ในกลุ่มที่พวกนี
1: ้
0: ลุ้นไปเล่นในรอบสุดท้ายนะไฟนอลเอ็ดนะเราดูจากตารางคะแนนตอนนี้คือทีมที่ได้อันดับ8อ่ะเผื่อจะซวยเอานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดครั้งนี้
1: จีนเนี่ย
0: เจ้าภาพเป็นจีน
1: จีนแล้วเขาไม่เอาอ่ะ
0: คือไม่เจ้าภาพยังไงก็ได้สิทธิ์เข้าอยู่แล้ว
1: แต่ว่าฟอร์มเขาอ่ะเขาก็เล่นไปงั้น
0: ปัญหาเนี่ยจีนเดี๋ยวจะมีเจอกับทีมที่มันลุ้นหนีตายอยู่นั่นแหละ
1: อ๋อเขาจะเอาหรือเปล่า
0: เขาจะเอาหรือเปล่า
1: คือจีนเขาไม่ค่อยเอา
0: เพราะว่าจีนสนาม3เนี่ยคือทีมที่มันลุ้นหนีตกชั้นกับเราอยู่อ่ะหนู
1: ครับ
0: จีนเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจอกับยูเครนเงี้ย
1: ยูเครนนี่ติดอยู่ติดกับเราเลย
0: จีนเจอกับโดมินิกันเงี้ย
1: โอ้โหพวกนี้นี่คือคู่แข่ง
0: ถ้าจีนไปแพ้ทั้งยูเครนโดมินิกันเนี่ยเราก็จะซวยเอานะคือจีนต่อให้คุณไม่ติด1ใน8อ่ะยังไงคุณก็ได้ไปเล่นไฟนอลเอทเพราะว่าคุณเป็นเจ้าภาพ
1: ตอนนี้เขาอยู่อันดับ9
0: และทีมที่ซวยก็จะเป็นทีมอันดับ8อ่ะซึ่งตอนเนี้ยเป็นทางด้านฮอลแลนด์อยู
1: ่ครับ
0: เป็นฮอลแลนด์อยู
1: ่ก็เนี่ยสนามสุดท้ายเนี่ยแหละเดี๋ยวลุ้นกันในสัก 2-3 เกมหลังนะ2เกมหลังนะครับที่จะเหลืออยู
0: ่ครับผม
1: นะฮะก็ข้อความส่งมาได้นะครับ
0: 4-8-9-8-9-9
1: ส่งมาได้เลยนะครับส่วนฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยนะครับก็พอทีมตกรอบหลายๆชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชกันแบบโหน่าจะเกือบทุกชาติเลยนะพี
0: ่ก็ผลงานไม่ดี
1: ก็แยก
0: ลาออกบ้างก็มีไล่ออกก็มี
1: หรือแม้กระทั่งแบบเราทำนาแล้วเราไปดีกว่า
0: ใช
1: ่ก็มีแบบนั้น
0: ผมว่าหลายๆคนคงแบบมองทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนเกษียณขอคุมทีมไปลุยบอลโลกก่อนเลยเนี่ย

0: ก็โปรตุเกสเดี๋ยวจะใช้ฮอร์เก้เซซุสเข้ามาคุมทีมชาติแทน
1: อันนี้เพื่อพี่โดเลยนะเนี่ย
0: เขาเคยอยู่พี่โดใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เขาเคยได้แชมป์ด้วยกันที่ซาอุ
1: แต่พี่โดแต่ผมว่าโรนัลโดอ่ะอีก2ปีเล่นยูโรผมว่าน่าจะพอได
0: ้เล่นนะ
1: ผมว่าพอได
0: ้เล่น
1: อยู่เล่นอย
0: ู่ไม่อยู่ดีกว่า
1: ก็อาจจะต้องลดบทบาทตัวเองหน่อยอาจจะมาเป็นตัวสำรองอาจจะอยู่เหมือนเนย์มาร์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนร่วมแต่ผมว่าพี่โดคงไม่ได้ซีเรียสหรอก
0: กูแต่กับเนมานี่เอาไปนี่โดนวิจารณ์นะเปลืองโคต้านะ
1: ก็
0: เอาไปแล้วทำอะไรไม่ได้
1: ก็ได้ประตูหนึ่ง
0: ยิงจุดโทษ
1: ปิดฉากตัวเองก็กับการยิง1ประตูแต่ทีมตกรอบโอ้โหเห็นมาริโอมาด่าเอ็นดิว่า
0: โอ้ด่ายับด่ายับเลย
1: แต่ถ้าเราเป็นนักเตะยุคนั้นของบราซิลน่ะมันก็
0: โรมาริโอโหดเหมือน
1: มันก็โดนด่านะ
0: แต่เขาบอกว่าด้วยความเป็นบราซิลก็คงแบบรู้ว่าชาติเขามันแบบมาเหยาะแย่ไม่ได้ไง
1: ใช่
0: เขาบอกเด็กแล้วไงอ่ะ
1: ไม่
0: ก็ต้อง
1: คุณจะอายุเท่าไหร่หลุดแบบนี้มันต้องเข้าอ่ะมันต้องใส่สตอแล้ว
0: แล้วเขาพูดแบบไม่ได้สุภาพเลยนะเขาพูดแบบหยาบหยามเหมือนกัน
1: ใช่
0: หลุดไปอย่างนั้นยังไงก็ต้องยิงเข้าจะมาเด็กอะไรอ่ะ
1: คำพูดที่สุภาพจากนักเตะบราซิลอาจจะเห็นแค่กาก้ากับไอ้เจ้าปาโต
0: ้ที่ดูแบบ
1: ที่ดูพูดดีหน่อยแต่ว่าคือพอมันเป็นรุ่นพี่ที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วกับจังหวะแบบนี้ผมว่าคนที่เห็นด้วยกับโรมาริโอก็เยอะ
0: คือเป็นทีมชาติชุดใหญ่ด้วยคุณก็ถูกคัดสรรมาอย่างดีแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมกว่าจะติดทีมชาติชุดใหญ่ในบรรดาโหนักเตะไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนเป็น26คนมันต้องเก่งแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่ได้ปลอบไม่ให้ภัยอ
1: ่
0: ะก็คือซ้ำด้วย
1: ใช่
0: ส่วนอีกหนึ่งทีมชาติที่แยกย้ายจากกุนซือไปคือโครเอเชียนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับสกัดซาลัตโกดาลิชนี่เขาก็คุมมาจวนจะ10ปีละ
1: ครับ
0: เขาก็ขอบอกว่าอ่ะก็แยกทางกับโครเอเชียสักทีหนึ่งหลังจากร่วมหัวจมท้ายกันมาในหนึ่งในความจะสำเร็จไม่สำเร็จสักทีหนึ่งของโครเอเชียเนี่ย
1: ก็ลองแชมป์โลกอ่ะ
0: ใช่ไง
1: ครั้งหนึ่งใช่ไห
0: ม
1: ก็ถือว่าสุดแล้วอ่ะ
0: ก็เหมือนเขาจะปลีกตัวออกไปพร้อมๆกับพวกซีเนียร์หลายๆคนเหมือนกันนะเพราะเขาไปบ้างไอ้พวกนักเตะที่แบบอายุเยอะประสบการณ์สูงๆหลายๆคนก็ต้องติดตามว่าใครจะประกาศอำลาทีมชาติบ้าง
1: พวกสลิดอ่ะกูวานสิทโมดิตปาซาลิด
0: เป
1: ริสิตอะไรพวกนี
0: ้คามาลิสอะไร
1: ก็อาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายสายเลือดนั่นแหละแต่ชุดนี้มันก็โ
0: อ
1: ้โหผมว่ายืนระยะมาระดับแบบเป็น10ปีนี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะ
0: มันต้องถึงยุคเปลี่ยนผ่านเหมือนหลายชาติบ้างแล้ว
1: ใช่ใช่
0: แล้วพอมันถึงยุครอยต่อเนี่ยทีมชาติคุณผลงานมันก็จะตกลงไปยังเห็นได้ชัดนะครับ
1: ครับผม
0: ก็หลายๆทีมชาตินะครับอย่างฝรั่งเศสเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนส่วนอังกฤษนี่ไม่รู้นะ
1: ก็ผมว่าอาจจะถึงยุโรปผมว่าจบบอลโลกคงได้ต่ออีก2ปีอย่างน้อย
0: เพราะว่าเขายืดสัญญาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผลงานตรงนี้มันจะดีหรือจะร้ายแต่ว่าเข้ารอบ8ทีมผมว่าก็โอเคแล้วนะอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ือโอ้เซต2วอลเลย์บอลเราเริ่มโดนห่าง
0: คร
1: ับ ก็เหมือนว่าดาออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าไทยเหนียว
0: ครับ
1: เขาจะตัดตอนไทยเราตั้งแต่บอลแรกคุณดูสังเกตดิบอลแรกเราไม่ค่อยเข้าเป้านะคือเขาอัดเราบอลแรกเลย
0: คือถ้าไปแรลลี่เล่นกับเราเยอะๆเนี่ย
1: ก็เขาก็เราก็ทรงเดียวกับญี่ปุ่นอ่ะบอลเหนียวอ่ะ
0: เราก็ขุดเก่งอ่ะ
1: ถ้าบอลแรกเราเข้าญี่ปุ่นก็เหนื่อยนี่เขาก็โดดเสิร์ฟใส่เราตลอดเลย
0: ครับ
1: คุณมีทั้งวาดะซาโตะมาอยู่โคจิมะก็ยังอยู่อ่ะ
0: เหนียวอ่ะญี่ปุ่นผมว่าตีแล้วบางทีมันฆ่าไม่ตายญ
1: ี
0: ่ปุ่นเหนียว
1: ไหนพูดเดี๋ยวเจอบราซิลพวกนี่อีกนะพวกกาบี้อีกนะ
0: ครับ
1: ตุรกีนี่ยิ่งหนักเลยพวกวากาสคาราคูสเซลากูเนสอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วดูในตารางคะแนนนี่คือญี่ปุ่นเองก็ต้องการแต้มนะ
1: ใช่
0: ญ
1: ี
0: ่ปุ่นนี่ก็มินเมว่าจะติดอันดับ7ได้หรือเปล่านะเขาก็ลุ้นอยู่กับพวกเนเธอร์แลนด์อยู
1: ่ครับนี่ขนาดว่าวอลเลย์บอลเราหลายๆคนไปเล่นในลีกญี่ปุ่นนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่แข่งบ้านเขาด้วยอ่ะ
0: ใช่เนี่ยดูดิติดบล็อกยังไปขุดมาได้เลยใครดูวอลเลย์บอลอยู่ก็นะครับคุยกันได้นะ
1: ก็ทางโมโนแม็กอ่ะ
0: ใช่
1: นี่ต้องพันนี่ไปดูที่ญี่ปุ่นนะ
0: เขาเกาะติดเลย
1: เขาเกาะติดเลยว่าสายวอลเลย์บอลนะไม่รู้ตามไปเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
0: หลายคนหรือเปล่าหรือว่าจอดจง
1: นี่มันต้องจอดจงคนเดียวสิจอดจงคนเดียวสิ
0: รู้ไหมคนไหนรู้ไหม
1: รู้แต่ผมไม่พูด ไม่หรอกเขาเป็นผู้สื่อข่าวสายวอลเลย์บอลอยู่แล้ว
0: ใช่เขาโอ้
1: ต้องเป็นภาคมันภาคด้วย
0: ครับ
1: ก่อนอันนี้ก็ภาคทั้ง PP ทั้งช่องวันตอนนี้ก็น่าจะภาคอยู่ทางโมโนแม็กด้วยมั้งวอลเลย์บอล
0: อ
1: ่ะ
0: วันนี้ก็น่าจะไปดูอยู่ที่สนามอยู่ตอนเนี้ยนะครับ
1: ก็เห็นทำคลิปมาด้วยนะ
0: อุ้ยเขาเจ้าพ่อคอนเทนต์แล้วตอนนี้เรื่องวอลเลย์บอล
1: เ
0: นี่
1: ยเขาเกาะติดเขาเกาะติดเลย
0: เขาสัมภาษณ์นักกีฬาไปส่งนักกีฬาไปรับนักกีฬาตลอดนะฮะดูคอมเมนต์

0: หน่อยนะครับข
1: ้
0: อความ4689899นะครับเดี๋ยวทางโซเชียลเดี๋ยวค่อยไปคุยด้วยกันนะฮะข้อความแรกบอกว่าวันนี้ใครจะชนะครับฝรั่งเศสหรือโมร็อกโกครับเอาแบบ88ดาวใส่กันตาตะกะแตน
1: ตามความได้เปรียบหรือว่าชื่อชั้นฝรั่งเศสได้เปรียบแต่ว่าโมร็อกโกเขาออกมายืนยันแล้วนะ
0: ครับ
1: รอแก้แค้นนะ
0: เพราะว่าครั้งที่แล้วเขาโดน
1: แพ้รอบรองอ่ะ
0: เขาไม่ได้เข้าชิงเพราะฝรั่งเศสนี่แหละคือโมร็อกโกเนี่ยครั้งที่แล้วผ่านสเปนผ่านโปรตุเกสแต่มาเสร็จฝรั่งเศส
1: ใช่แต่โมร็อกโกมันก็ยังดีต่อเนื่องอยู่เอาถ้าฝรั่งเศสถ้าติดประมาทอ
0: ่
1: ะก็ไม่แน่บอกเลย
0: ก็เกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะว่าบางทีนี่ผมว่าบางทีทีมที่มองถูกมองว่าเป็นทีมแบบรองบ่อนอะไรเงี้ยนะทำผลงานได้ดีหลายชาติแล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วเขามีบทเรียนมาแล้วด้วยอ่ะ
1: ทีมใหญ่ที่แบบเหนื่อยอ่ะสเปนกับเคปเบิร์ตใช่ไหม
0: ครับ
1: อาเจนกับเคปเบิร์ตเงี้ย
0: เออนั่นเกินคาด
1: อาเจนกับอียิปต์รอบสามสองนี่ก็เหนื่อยอ่ะ
0: เอออันนี้ก็เกินคาดไปหน่อย
1: ครับ
0: เออแต่ว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสคือถ้าวันนั้นปารากวัยไม่เล่นในลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมว่าฝรั่งเศสก็ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกแต่ปารากวัยเล
1: ่
0: น
1: เละ
0: เล่นแย่ไป
1: ไม่งั้นปารากวัยก็เละถ้าไปเปิดหน้าแรกอ่ะ
0: ยิ่งกรรมการโอ้โหยิ่งเละเทะเลยวันนั้นที่ฝรั่งเศสชนะปารากวัยมาได้
1: ใช่ใช่
0: คือไม่งั้นเขาคงไม่เหนื่อยหรอกผมว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแบบมันเกินความคาดหมายไปเยอะมาก
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวมีความพร้อมมาฝากกันในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกตกลงยูเวนตุสมีขยับบ้างหรือยังครับผู้รักษาประตูและตัวอื่นๆเนี่ยวันนี้ผมเห็นข่าวยูเวนตุสผมก็เลยเอามาฝากพอดีนะครับคือเรื่องเดิมนะครับแล้วมันก็เป็นความคืบหน้าเดิม
1: ๆ
0: คือตอนนี้มีรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นละไปหาแอสตันวิลล่าเพื่อซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
1: เอาจริงว่ะ
0: ใช่เพราะว่าดูแล้วเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยสัญญาเขายังไม่หมดหรอกกับวิลล่าแต่ว่าเขาประกาศแล้วว่าเขาอยากจะต้องย้ายทีมนะครับแต่ทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับมูลค่าข้อเสนอของยูเวนตุสเนี่ยที่จะยื่นให้วิลล่าเพราะว่าวิลล่าเหมือนเขาตั้งเอาไว้ผู้รักษาประตูในวัยจะ34ปีเขาตั้งไว้10ล้านพี่เอกยูเว่บอกมันแพงไป10ล้านยูโรกับโกจะอายุ34แล้วเนี่ยเขาก็เลยต้องต่อรองว่ามันจะลดราคาได้ไหมเท่านั้นแหละ10ล้านแพงไป
1: ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับประตูนะในอังกฤษอ่ะ
0: วิคาริโอด้วย
1: วิคาริโออลิสันเบเกอร์หรือจะยืมไอ้เจ้าจอร์จี้ลิฟูด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ได้แข่งจริงอ่ะแนะนำประตูของปารากวัยออแลนโดคิว
0: อ๋อที่ไปเคลื่องบอลเจสซี่แล
1: ้วอันนี้ดีแน่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: กวนโอ้ยพอๆกับเอมี่อ่ะผมบอกเลยแต่มันเหนียวจริง
0: เหนียว
1: ออแลนโดคิวเนี่ย
0: เฮ้ยเอายันนีลันของนอร์เวย
1: ์ก็ได้
0: นะก็เหนียวนะนี่ก็เห็นหลายทอด
1: เ
0: ลยนะ
1: ประตูของสวีเดนหรือนอร์เวย์วันนั้นวะ
0: ไอ้สตอมของสวีเดน
1: นั่นก็เหนียว
0: ผมจำชื่อเต็มไม่ได้แล้วไอ้เกนสตอมอะไรสักอย่าง
1: แต่ว่าคุณจะไปเอาไอ้เจ้าโบซินยาไม่ได้แล้วนะ
0: โอ้เขาไป
1: เดี๋ยวแล้วผมลืมเช็คเลย
0: เขาไปอยู่กับเมสซี่แล้ว
1: ผมลืมเช็คไอจีตอนนี้น่าจะ20กว่าละ
0: 25ยังไปอยู่กับเมสซี่นี่ได้อีกนะ
1: 28ล้านนะ20โอ้28ล้าน
0: วันนั้นที่เจออาเจนมัน21 22ไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ยิ่งถ้าไปอยู่กับเมสซี่ไปอยู่กับ
0: อินเตอร์ไ
1: ปไปอยู่อินเตอร์ไม่มีแต่ขึ้นกับขึ้น
0: 28ล้านเหรอ
1: ใช่ 28.3 ล้านคนติดตามอ่ะโจซิมาดิอาสหรือว่าโวซินโญ่เนี่ย
0: โอ้สุดยอดเลยนะคร
1: ับแค่คุณแบบเมสซี่มาชมคุณก็เนาะคุณก็ได้เครดิตคุณก็ได้คนตามแล้วอ่ะ
0: เขาแบบแลกเสื้อได้คุยกับเมสซี่แบบให้ความเคารพ
1: ผมเห็นพี่ถ่ายรูปกับเบคแฮมด้วยป่ะ
0: ยังไม่แน่ใจ
1: แต่ผมไม่รู้นะสมัยนี้ไอ้รูป AI มาตัดต่อเนี่ยโอ้โหมันเนียนกริบมากอ่ะก็เลยแบบ
0: เชื่อไม่ได้ต้องด
1: ูดีมันรูปจริงหรือรูปปลอมบางทีเราก็งงอ่ะ
0: ครับส่วนข่าวยูเว่ยข่าวนึงมาฝากนะครับนอกจากผู้รักษาประตูแล้วเนี่ยก็เรื่องของรองเดาโคโลมูนี่นะนะครับที่ยูเวนตุสพยายามจะไปซื้อมาจากปารีสแซงต์แชร์แมง
1: ครับ
0: คือปารีสเนี่ยเขาปล่อยให้สเปอร์ใช้งานเมื่อซีซั่นที่แล้ว
1: ก็ไม่เอาอ่าวอะไรเลย
0: เขาก็ต้องกลับเปเชเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่โคโลโมนี่เคยไปยืมตัวกับยูเว่มาแล้ว
1: ครับ
0: ยูเว่ก็พยายามจะซื้อกลับมานะครับ30ล้านแต่ทีเนี้ยนะครับเขามองว่าฝั่งของเปเชเนี่ยจะไม่ขายถ้าราคาต่ำกว่า30ล้านซึ่งยูเว่ก็มีปัญหาเรื่องมูลค่าข้อเสนอในการยื่นให้กับทีมคู่แข่งในการซื้อตัวนักเตะสักคนหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือข่าวยูเว่ที่เอามาอัปเดตนะครับกันคร่าวๆนะครับก็เหนื่อยหน่อย พราะว่าเรื่องของค่าตัวเองยูเว่เองก็ไม่ได้มีสตุ้งสตางค์ที่จะไปจ่ายใครแบบโหเป็นเม็ดนะครับเงินที่แบบเยอะๆนะครับอ่ะตอนนี้ 17:59 นละเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวยังไงข้อความทางช่องทางต่างๆมาคุยกันต่อในช่วงเบรกที่2ตอนนี้พักเคารพธงชาติกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
2: ทำที่เพื่อรถ
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อ่ะกลับเข้ามาเบรกที่2ของนายที่นายกูรูครับตอนนี้18นาฬิกา4นาทีครับช่วงนี้ของเรานะครับขอขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับอ่ะขอบคุณด้วยนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับกลับมาเซตที่2ตอนนี้ญี่ปุ่นนำเราอยู่19ต่อ14คะแนนนะ
9: ครับผม
8: อืม
9: ก็ดูถ่ายสดได้ทางโมโนแม็กนะครับ
8: ครับช่องว่างตอนนี้นี่ขยับไปเป็น20ต่อ14แล้วนะครับ
9: ครับ
8: ช่องว่าง6คะแนนละ
9: ญี่ปุ่นเหนียวจริงอ่ะ
8: อืม
9: เหนียวและหนักนะ
8: แล้วพอจังหวะได้ขึ้นหน้าเน็ตนี่โอ้โหส่วนใหญ่หยุดยากนะ
9: อืม
8: นะครับ
9: แล้วก็เป็นแมตช์ที่เขาต้องเอาอ่ะ
8: ครับ
9: อยากเข้ารอบไฟนอลเอทอ่ะ
8: ใช่เพราะว่าเอาจริงๆการเจอเราก็เหมือนเป็นทีมโซนท้ายอ่ะนะเขาก็ต้องพยายามเก็บคะแนนให้มันนะครับ3ต่อ0 3ต่อ1ให้ได
9: ้ครับ
8: เราจะได้แต่ละแต้มนี่โอ้โหวันนี้เหนื่อยเลย
9: ก็นี่ไงถึงบอกว่าเวลาเราเจอพวกยุโรปอเมริกาหรืออเมริกาใต้หรือญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะ
8: ครับ
9: ก ว่าจะได้เขาแต่ละแต้มอ่ะ
8: พูดถึงเราก็เหนียวนะ
9: เหนียวเราก็เหนียว
8: บางช็อตก็เหนียวแบบเอาไม่ลงกันเนี่ย
9: เราจะดูเสียเปรียบเขาคือบอลแรกอ่ะหนูเวลาเขาเสิร์ฟหนักใส่เราเลย
8: อ๋อนี่เราตีออกแล้วฟ้องว่าอาจจะทัชญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้นี่เล่นกันอยู่หูยหลายช็อตอ่ะโต้มานานเนี่ยแต้มนี้ยังไม่มาเนี่ยพอเขาไปขุดมาได้เรายังนะครับตกมาโดนไหม
9: ถ้าโดนกันยกก้อยอ่ะ
8: ดูเสียเชีย
9: ดูอมสินมั่นใจว่าลูกนี้จะทัชบอล
8: อ่ะได้ครับทัชบอลเราก็ไล่มา15-20แล้วนะครับดูกันต่อนะครับข้อความ4689899เมื่อกี้อ่านไปได้นะครับประมาณ2ข้อความเองนะ
9: เหมือนพรพันธ์จะเห็นตามข่าวว่าเขาท้องเสียหรือไงนี่แหละเป็นลูกนิกน่าจะเป็นมือเซตแทนนะ
8: ครับ บอกว่าอังกฤษนี่เหมือนพระเอกโจชิงสือนะครับโจชิงสือนะครับไม่สู้คนแล้วค่อยๆผงาดนักเตะคนไหนยืมเงินดอกเวนลูกหนี้จะคุณจืดเองนะครับดอกเวนคืนลูกหนี้อย่างนี้อ่ะคุณจืด ก็ค่อยๆโชว์ผลงานออกมาทีละนิด
9: ก็ถ้าไม่นับแมตช์ที่เจอควีเชียนัดแรกอ่ะนอกนั้นผมก็เฉยๆนะที่ไม่ได้โดดเด่นอะไร
8: มันดูหวัง
9: เรื่อย
8: ๆนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนกับ
9: จ
8: ูดเยอะไปหน่อยคือมันเราไม่ได้มองว่าอังกฤษเล่นดีในทุกๆตำแหน่ง
9: ใช่
8: หรือตลอดทั้งทีมที่แบบเอ้ยโอเคทั้งทีมนะไม่ถึงขนาดนั้น
9: ลองวันไหนจูดกับเคนเล่นไม่ออกเลยเรียบร้อยเลย
8: เออจริง
9: เรียบร้อยเลย
8: แต่สองคนนั้นก็มาถูกที่ถูกเวลาจริงนะเวลาที่เพื่อนๆต้องการอย่างจูดอย่างเกมล่าสุดนี่โอ้โหจูดนี่สุดๆเลย
9: ครับ
8: ทั้งลุกทั้งรับนะครับเดี๋ยวเจอนอร์เวย์นี่คนคุ้นหน้าคุ้นตากันในทีมชาติเนี่ยเต็มเลยนะ
9: เหมือนพี่เมียเจอกันอ่ะ
8: พี่เมียเจอกันถ้าฟอร์มของอังกฤษยังเป็นในลักษณะเหมือนรอบที่แล้วหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นที่มันแบบมันไม่ได้ไหลลื่นมาโดยตลอดเนี่ยเหนื่อยเจอนอร์เวย์เหนื่อย
9: จริงมุมที่นอร์เวย์จะชนะอังกฤษผมก็คิดว่ามีผมคิดว่ามีแต่ตามหน้าเสืออังกฤษก็ดีกว่าอยู่แล้ว
8: คือแต่วันเจอเม็กซิโกผมว่าอะไรหลายอย่างของอังกฤษเนี่ยมันค่อนข้างคลิกแล้วก็ลงตัวนะพี่เอกอย่างการได้ประตูวันที่เจอเม็กซิโกเนี่ยได้2ประตูติดๆนะที่จูดยิง2ลูกติดเลย2นาที2ลูกหรือตอนโดนใบแดงปุ๊บก็โดนใบแดงเสร็จได้จุดโทษอีกผมว่ามันมันลงตัวหลายๆอย่างแล้วก็วันนั้นนี่พอมาเน้นมาเล่นเกมรับก็ยันเม็กซิโกอยู่นะครับวันนั้นเม็กซิโกเลยก็แบบโอ้โหกลุ่มความได้เปรียบอยู่ร่วมประมาณสัก 30-40 นาทีก็เอาอังกฤษไม่ลงนะครับ
9: ครับ
8: ทำไมรายการไหนที่ไหนกูรูครับไม่มีวันจัดวันเสาร์อาทิตย์ครับช่วยอาจารย์อู๋ทำงานเพิ่มหางานเพิ่มหน่อยนะครับ
9: วันที่ไหนกูรูเสาร์อาทิตย์ก็เป็นสปอร์ต
8: ไกด์ใช่สปอร์ตไกด
9: ์พี่หมอโอ๊ตกับพี่เจตอยู่แล้วนะครับ
8: ครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เชียร์แมนยูเมื่อวานได้ยินแมนยูเปิดตัวนักเตะตกใจเลยครับเอาอะไรมาจะเอาอะไรมาจากผีบ้านะครับ
9: คือเอามาถ้าได้ซานโตสมาจริงผมว่าคงไม่ใช่ดิวที่แบบเอามาเป็นตัวหลักหรอกอันนี้ผมคิดไปเองนะแต่ถามว่าเบอร์ใหญ่กว่านี้ผมว่าแมนยูน่าจะมีในใจอ่ะ
8: แต่มันไม่
9: แต่อย่างน้อยมันยังได้นักเตะมาแล้วไง
8: แต่ตัวเป้งๆในวงการตอนนี้ไม่เหลือนะ
9: ที่ถ้ามีข่าวกับเบอร์ใหญ่ๆตอนเนี้ยผมว่าการที่แบบถ้าเงินไม่ถึงอ่ะคุณก็ดูโตนาลีเลยสเปอร์ก็ปาดหน้าคุณแค่ก็เลือกเงินอ่ะ
8: ก็ไม่สู้เองอ่ะ
9: สเปอร์เขาไม่เขาเปอร์เขาแบบอยากได้อะไรจัดมาเดี๋ยวผมจ่ายให้จบเลย
8: ท
9: ั้
8: งค่าเหนื่อยทั้งเงินก้อนแมนยูก็ไปแฝงโบนัส
9: เ
8: ขาก็ไม่เลือกเลยเขาก็เลือกเงินก้อน
9: ใช่
8: ถูกป่ะแล้วตัวนักเตะเองผมว่าเขาก็มีใจไปทางอีกฝั่งนึงด้วยแหละ
9: บางทีแอดออนมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ
8: าจจะไปแฝงอะไรยากเกินไปเปล่าคือถ้าเอาแค่จำนวนนัดที่ลงเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได
9: ้แมนยูศักยภาพเรื่องเงินน่ะผมว่าสู้ได้ทุกทีมในพรีเมียร
8: ์แต่มันทำให้เราคิดว่าแบบเฮ้ย
9: แต่เขาเลือกที่จะแบบตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เอเนออสมาเรื่องซื้อขายเคี่ยวขึ้น
8: ทีมงานเจรจาแบบหรือแม้กระทั่งการจะไปสู้กับดิวสักดิวนึงที่ทำให้รู้สึกแฟนบอลแบบชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะดิวที่แบบเฮ้ยคุณต้องการกองกลางแบบโดนไฟบังคับต้องซื้อ
9: ปีที่แล้ว
8: ซื้อดีตัวแบบเนี้ย
9: ปีที่แล้วเสริมมาดีมันก็จะให้แฟนเป็นยูคาดหวังว่าปีนี้จะดีต่อเนื่องไงใช่ปะล่ะ
8: แล้วมันมีข่าวแล้วแบบเฮ้ยอุตส่าห์ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกรายได้ก็กลับคืนมาแล้วก็การได้เล่นแชมเปี้ยนลีกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบดึงดูดนักเตะได้พี่คิดดูเขาไปเลือกสเปอร์ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะโตนาลี่นี่ก็ใจเหมือนก
9: ัน
8: นะ
9: โค้ชก็สำคัญ
8: โค้ชสำค
9: ั
8: ญ
9: เผลอๆนักเตะบางคนที่แบบตัดสินใจมา เป็นเพราะโค้ชโทรหาโดยตรงแล้ว
8: หรือว่าคุยแล้วมันถูกคอแบบแนวทางการทำทีมมันถูกใจ
9: ดิชาบี้อ่ะ
8: เออก็มี
9: ภาษาเดียวกันอาจจะง่ายหน่อยอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: ก็มีโอกาสก็เป็นแบบนั้นได้
9: แต่ถามว่าแปลกไหมโคตรแปลกเลย
8: อันเดซันโตส
9: ไม่ใช่หมายถึงว่าโตนาลีที่เลือกสเปอร์ที่1ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีก2คุณยัง2ปีที่แล้วคุณยังหนีตายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ย
8: แล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหรู้สึกอินรู้สึกรักสเปอร์เลย
9: ก็ถามว่าสเปอร์
8: โตนาลีเนี่ย
9: สเปอร์เหนือกว่านิวคาสเซิลตรงไหนไอ้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาม
8: ันก็แต่ผมว่าดู
9: แต่ปีที่แล้วได้ไปแชมเปี้ยนลีก
8: ดูโครงสร้างสเปอร์แล้วเนี่ย
9: ไปแชมเปี้ยนลีกก็ฐานะแชมป์ยูโรป้านะถ้าสเปอร์ไม่ได้ไปก็เป็นแมนยูได้ไปอ่ะ
8: ครับ
9: เมื่อปีที่แล้วใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช
9: ่
8: นะครับนี่เมื่อกี้ตอนพักไปลากดูข่าวนอกจากอันเดซันโตสนอกจากเอดาสันที่กำลังจะมาจากอัตแลนต้าแล้วกำลังอยู่ในขบวนขั้นตอนการตรวจร่างกายนี่ล่าสุดมาอีกแล้วอีกคนนึง
9: ของ
8: แมนยูเนี่ยกำลังเปิดการเจรจากับดาวรุ่งของวูฟพี่นึกชื่อ
9: ตัวรู้เหรอ
8: ไม่ใช่พี่นึกไม่ออกแน่นอนมาตุสมาเน
9: ่อ๋อมาเน
8: ่มาตุสมาเน่
9: มาเน่ก็
8: มีข่าวลิเวอร์พูลด้วย
9: เยอะเยอะหลายทีมสนใจอยู
8: ่ลิเวอร์พูลก็มีใช่ไห
9: ม
8: มาตุสมาเน่เพราะว่าเด็กอายุ18ปีแล้วก็เป็นตัวรุกที่มีความน่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยวูฟนะครับขีดเส้นเรื่องค่าตัวของมาตุสมาเน่แล้วเนี่ยขั้นต่ำต้องประมาณ35ล้านปอนด์นี่ดูสนใจแต่ละตัวเป็นไง
9: ก็ราคานี้ถือว่าไม่แพง
8: ไม่ใช่แต่ว่าชื่อมันไม่ได้ดิมันแบบคุณ
9: ซื้ออนาคตด้วย
8: คุณเสียคาเซมิโร่ไปคุณแบบต้องซื้อตัวหลักเข้ามาทดแทนสิ
9: วันนี้เท่ากับว่าเบอร์ต้นเบอร์ต้นที่แมนยูแล้วก็ทีมอื่นใหญ่จะได้เนี่ย
8: ครับ
9: เสร็จสเปอร์หมดนะตูนาร ี่กับมาเทียส
8: ทีมงานการซื้อตอนนี้โอ้โหสุดยอดเอาไปเลย5ดาวอ่ะสุดๆจริงๆนะครับเห็นข่าวมาตุสมาเนี่ยแล้วได้แต่ถอนหายใจแต่ทีนี้ไอเชิงสถิติเรื่องของอันเดซานโตสเนี่ยเรื่องการสกัดบอลเรื่องอะไรการเล่นเกมรับเนี่ยไอผมว่าสถิติเขาไม่เลว
9: ปีที่แล้วก็
8: ไม่ประทับใจ
9: ส่วนใหญ่เขาเป็นสำรองไง
8: โอ้โหคุณจะไปเบียดเอนโซ่ไคเซโดยังไงอ่ะ
9: ใช่
8: ถูกป่ะก็เห็นใจเหมือนกันว่าถ้าไม่มี2คนนั้นเขาอาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงกับเชลซีก็ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นแฟนแมนยูแล้วพอเห็นแมนยูสนใจนักเตะแบบระดับเกรด A มาโดยตลอดอ่ะแล้วสุดท้ายมันลงเอยกับแบบเนี้ย
9: เอานะผมคิดว่าแมนมองคงเห็นอะไรดีๆจากอันเดซานโตสแล้วนะ
8: สาธุขอให้มันดีจริงเถอะขอให้เป็นดีลที่ถูกแล้วกัน
9: ผมว่าเป็นดีลที่เขาอาจจะซื้อคือผมว่ามิดฟิลด์แมนยูพอคาเซมิโร่ออกอ่ะผมว่าเขาไม่เติมตัวเดียวหรอกคุณหนู
8: ครับ
9: ผมว่าเขาจะต้องซื้อสัก2คนน่ะเบอร์ใหญ่สักคนเบอร์กลางๆอีกสักคนอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: แล้วก็ดูดิอูกาเต้ก็เจ็บขนาดนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได
9: ้
8: ต้องรักษาเขาอย่างเดียว
9: ก็ผมมีอีกหลายตัวอยู
8: ่เหลือแค่คอบี้เมนูก่อน
9: อุจเจราก่อน
8: เอออ่
9: ะเซต2ญี่ปุ่นขึ้นแท้แล้วนะครับ24ต่อ21
8: ครับบอกว่าโมโนนะครับโฆษณาแพ็คเกจระหว่างแข่งให้คนดูเถื่อนหรือคนที่ร้านอาหารเห็นใช่ไหมก็ให้ทุกคนเห็นแล้วครับให้ทุกคนเห็นที่สนใจผมว่าเขาก็ไม่ได้ตีกรอบสำหรับต้องคนที่เขายังไม่ได้มีแพ็กเกจมากกว่าต้องพูดแบบนี
9: ้ก็เป็นการตลาดอยู่แล้ว
8: ก็โฆษณาปกติอ่ะผมว่าก็คนที่เขายังแบบไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็อยากให้มาเป็นสมาชิกไง
9: พอซื้อตอนนี้มันก็เป็นสมาชิกรายปีไงคุณก็ได้ดูพรีเมียร์คุณก็ได้ดูต่อเนื่อง
8: ครับก็จะมีการให้แบบโฆษณาแพ็กเกจระหว่างการแข่งขันในตอน
9: ก็เป็นเรื่องปกติ
8: พักเบรกอะไรเงี้ยใช่ครับวันนี้ค่ะนั่นเองนะอู๋ครับสองกรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะบอลโลกคืนนี้ของหนูขอเชียร์ทีมที่เป็นรองค่ะการเชียร์จะได้สนุกมันต้องมีความเห็นต่างจบครึ่งแรก0-0หนูก็แฮปปี้แล้วจากเธอลงทุนแฟนนอนนะครับ
9: เธอลงทุนนอกจากเป็นคอบอลยุโรปบอลโลกแล้วนี่เป็นแฟนบอลบุรีรัมย์ด้วยนะเนี่ย
8: เขาเพิ่งเปิดตัวผมไม่รู้เลย
9: ก็นี่แค่เชียร์บอลครึ่งเดียวไงเชียร์บอลครึ่งเดียว
8: อ๋อครึ่งเดียวก็จบพอแล้ว
9: ครึ่งเดียวจบพอ
8: ครึ่งหลังไม่ต้องละโอ้ตายแล้ว
9: อันจริงโมร็อกโกวันนี้ผมว่าคนก็เชียร์มาลองเยอะเยอะ
8: แฟนเยอะคือโมร็อกโกเนี่ยถ้าคุณแบบไม่ได้รักฝรั่งเศสจริงๆเนี่ยผมว่าการเชียร์โมร็อกโกแต่ละนัดมันเล่นมันอ
9: ่
8: ะ
9: ใช่
8: เล่นสนุกตลอดแล้วก็เห็นผลงานตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วว่าอันนี้แหละทีมนี้ไม่ธรรมดาม
9: าตรฐานนี่ถือว่ายังดีต่อเนื่องนะ
8: วันไหน ังกฤษวันไหนเคเล่นไม่ออกคือจบเลยนะครับมีกองหน้าคนไหนที่จะขึ้นมาแทนในอนาคตได้บ้าง
9: เคนเหรอ
8: ไม่มีย
9: ังไม่มีพ่ออังกฤษถ้าหมดเคนถ้าเรื่องศูนย์หน้านี่โอ้โหคือที่เราเห็นขึ้นมาก่อนนั้นนี่โซลันกี้แคนลัมบิลสันโอลี่วัตกินใครอะถ้าศูนย์หน้านะ
8: โอ้ย
9: เราพันยากมาก
8: ฟุตบอลสมัยนี้ผลิตแบบสไตรเกอร์ยากด้วยคือมีแต่มันไม่เก่งขนาดนี้ไงคือการจะเป็นแบบสไตรเกอร์ตัวเป้านะครับหน้าเป้าที่มันเก่งๆเลยแล้วมีพื้นที่เล่นในทีมชุดใหญ่กับทีมดังๆเนี่ย มันไม่ง่าย
9: เรา
8: คุณต้องเก่งแบบเก่งมากๆอ่ะไม่งั้นไม่ไหวอ่ะ
9: พี่มีกับไทยลีกนี่คล้ายๆกันนะศูนย์หน้าแทบจะไม่มีใช้แล้วนะ
8: มันเป็น
9: ตัวนอกหมดนะ
8: มันเป็นหลายชาติหมดเลยนะ
9: ก็เดี๋ยวนี้บอลมันไม่ค่อยเน้น
8: ไม่เน้นกองหน้า
9: ศูนย์หน้าเออมันเน้นพวกไอ้คำว่า forward เนี่ยมันตีความได้เยอะ
8: คือชาติใด
9: เกมลุกเล่นได้หมดอ่ะ
8: จะมีหน้าเป้าจริงๆคนนั้นพี่สังเกตดิมันต้องเก่งแบบเก่ง
9: ก็เนี่ยฮาลัน
8: น่
9: ะ
8: เก่งแบบเก่งเลย
9: ฮาลันเลวานเงี้ย
8: ถ้ากลางๆเนี่ยทีมชาตินั้นก็จะไม่มีกองหน้าตัวเป้า
9: ต้องแบบระดับท็อปอ่ะ
8: ใช่ต้องแบบท็อปเลยไม่งั้นทีมชาตินั้นก็จะเล่นแบบปีกึ่งกองหน้า
9: อย่าว่าแต่อังกฤษเลยเนาะเยอรมันยังหาทำพันยาทุกวันนี้คุณยังใช้อุนดาฟยังใช้
8: เป็นโม
9: ดไคเฮเวตอยู่เลย
8: สเปนเนี่ยสเปนก็เป็นฮอลแลนด์ก็เป็น
9: ใช่
8: เป็นเกือบทุกชาติผมว่าด้วยแท็กติกฟุตบอลสมัยนี้มันทำให้กองหน้าก็เกิดไม่ง่ายอ
9: ิตาลีก็ไม่มี
8: โอ้อิตาลี
9: บาซิลนี่ยิ่งหนัก
8: อิตาลีนี่ทั้งทีมอ่ะ
9: ผมตามบาซิลมาที่กองหน้าระดับโลกที่ทันอ่ะก็เนี่ยยุคโรมาริโ
8: อ
9: เบเบโตโดอ้วนอันหลังนั้นมายังมีอาเดียโนยังมีฮักยังมีอะไรพวกนี้นะ
8: โอ้มันโอ้เขาผ่านช่วง
9: เออมัน
8: ฮัก
9: ใช่
8: มันจะมี
9: มันจะมีตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะ
8: เฟรดฮักโช
9: แต่ยุคนี้ถามว่าศูนย์หน้ามีไหมมันก็มีเนี่ยอีกอร์เทียโกเจ้าไปโดงั้นแต่ว่าม
8: ันไม่เก่งไงมันเก่งไม่พอ
9: มันเก่งไม่พอจริง
8: คือเตียโกเนี่ยยิงระเบิดในพรีเมียร์ลีกแต่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยเหมือนเขา DNA เขายังไม่ใช่บราซิลที่จะเล่นกับเพื่อนได
9: ้
8: กับพรีเมียร์ลีกนี่เขาโอ้เขายิงแหลกเลยนะ
9: ใช่ใช
8: ่คือยิงขนาดนั้นไม่เรียกก็ไม่ได้พี่เข้าใจปะก็เลยต้องเรียกไปเล่นสุดท้าย
9: มันชัดนะ
8: สุดท้ายไปเล่นนัดแรกๆสุดท้ายก็โดนดอบยาวๆ
9: ก็เหมือนไอ้ศูนย์หน้าของเม็กซิโกไงคุณอู
8: ๋
9: ที่มาเล่นซาอูอ่ะ
8: ครับไอ้
9: คิโอเนสนะครับดาวซันโมลิซาอูอ่ะ
8: โอ้ยิง 30-40 ลูกอ่ะ
9: ก็ติดแต่ว่าฟอร์มมันก็ดีจริงเออเราลืมไปอีแวนโทนี่ไงไหวไหมโทนี
8: ่ผมว่าเขาย
9: ังห่างจากเคนเยอะ
8: ไม่ไหวอ่ะ
9: เออ
8: คือไม่มีอ่ะแล้วดาวรุ่งที่แบบเป็นตัวอังกฤษอยู่กับทีมเยาวชนอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ข่าวคราวเลยนะว่าใครจะขึ้นมา
9: ตำแหน่งอื่นเห็นเยอะแต่ว่าศูนย์หน้ามันไม่มีนะ
8: คือไม่ต้องไปเทียบกับเคนหรอกพี่ผมว่าเคนเขาเก่งไปเอาแค่แบบระดับขึ้นพาพอมันมีความหวังกับทีมชาติเป็นหน้าเป้าเนี่ยยังไม่ค่อยมีเลยทีมระดับเยาวชน
9: อ
8: ่ะ
9: คือเข้าออกก็นี่แหละวัตกิมคันลันวิลสันอีแวนโทนี่
8: เขวิดลูวินไง
9: เออเขวิดลูวินไอ้ท่านศูนย์หน้าที่แบบพอนึกคำว่าศูนย์หน้าก็นี่แหละวัตกินกับคูเวตลูวินนี่แหละ
8: โซลันกี้อะไรอ่ะทำนองเนี้ย
9: นอกนั้นก็เฉยเฉย
8: แต่พอเรานึกออกเนี่ยแต่พอไปวัดความเก่งกับเคนเนี่ยมันจะคนละเ
9: รื่องเลย
8: มันเป็นแบบระดับกลางๆโซลันกี้คูเวตลูวินมันจะมีช่วงที่เล่นดีแต่ว่าบางช่วงก็เล่นไม่ดีไปเลยคือแบบหวังพึ่งอะไรไม่ได้อยู่บางช่วงอยากจะเก่งก็เก่งในพวกเนี้ยไม่เหมือนเคนเนี่ย
9: มันฝากก็หวังไม่ได้
8: ใช่เหมือนเคนแบบเก่งตลอดอ
9: ่
8: ะ
9: ครับ
8: บอกโมร็อกโกแต่คืนนี้หรอใช่ครับบอลโลกคืนนี้จะกลับมาในรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะนะครับคืนนี้จะเตะในเวลา 3:00 นะครับฝร
9: ั
8: ่งเศสเจอกับโมร็อกโก
9: อ่ะวอลเลย์บอลเซต2เราก็แพ้นะครับ25-21
8: ครับ
9: เซต2นี่กว่าเขาจะกินเราได้กันยื้อนอยู่นะเหนียวขึ้น
8: ครับได้แต้มมากกว่าเดิมนะ
9: ครับผม
8: เรานะครับเดี๋ยวดูเซตสุดท้ายฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยรักพี่เสียดายน้องครับอยากให้ใครก็ได้ไปย้ำอาเจนให้เละเลยเอางั้นเลย
9: คือเอาแค่ชอยถ้าทีมไหนจะไปสู้อาเจนได้มันก็ต้องระดับฝรั่งเศสสเปน
8: อ
9: ่ะ
8: ก็ทำนอง
9: ถ้าโมร็อกโกผ่านเบลเยียมผ่านผมก็เสร็จอาเจนอ่ะ
8: เนาะ
9: ใช่มันต้องระดับสเปนกับฝรั่งเศสอ่ะถ้าจะไปชนกับอาเจนเมสซี่ในรอบชิงอ่ะ
8: ครับ
9: ผมว่าต้องเบอร์ฝรั่งเศสเบอร์สเปนอ่ะ
8: จะเห็นอาเจนเล่นกับอียิปต์แล้วมันเหนื่อยเล่นกับแคปเวิร์ดมันเหนื่อยเนี่ยผมว่าสวิตเองก็ต้องเรียนรู้
9: ที่ผมยังคิดอยู่ว่า
8: เยอะเลยนะ
9: เออไอ้รอบ8
8: ไม่แน่นะ
9: มุมสวิตที่แบบพอยื้อพอสู้มันก็ยังเห็นนะ
8: เพราะว่าเอาจริงๆสวิตเป็นทีมยื้อเก่งนะ
9: ใช่
8: เป็นบอลเน้นผลได้พอสมควรเลยอ่ะ
9: โค้ชเขาเก่ง
8: เออ มันเห็นอาเจนเล่นกับเคปเวิร์ดเล่นกับอียิปต์แล้ว
9: โค้ชของสวิตใครยาคิน
8: ยาคินยาคิน
9: วันนั้นก็ทำเอาดีอาร์ตนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะหลุยดีอาร์ตหลุยโซเลสอาร์เมสเงี้ยเกมลูกก็ถือว่าดรอปเลยนะ
8: ใช่แล้วต้องเจอกับทีมแต่ว่าเอาอีกมุมนึงเนี่ยเวลาพวกอเมริกาใต้อย่างอาเจนเจอบอลเกรดยุโรปแบบเนี้ยบางทีมันก็เอาไม่อยู่นะ
9: ก็เปลี่ยนเกรดยุโรปแบบปีที่แล้วก็ต้องดวลกันที่จุดโทษอ่ะ
8: แต่เอาให้ไม่รู้แหละใครจะเข้าไปก็นะครับเดี๋ยวลุ้นกันในคืนวันนี้ว่าฝรั่งเศสจะมาตามนัดหรือเปล่านะอาจจะเป็นโมร็อกโกก็ได้นะพี่เอกนะครับรักพี่เสียดายน้องผมก็เหมือนกันผมก็อยากให้โมร็อกโกเข้าไปแต่ว่าเราก็มองฝรั่งเศสเล่นสนุกทุกนัดอ่ะ
9: ใช่มาตรฐานเขาไม่ตก
8: ทั้งคู่เลย
9: มาตรฐานดีต่อเนื่อง
8: นะครับทำไมกรรมการอังกฤษส่วนมากหัวล้านครับอาชีพเขาเครียดกันใช่ไหมครับโดนด่าเยอะอย่างนี้เหรอ
9: ไม่
8: โอลิเวอร์ไม่เป็นนะ
9: อาจจะไม่เครียดเพราะตัดสินในสนามหรอก
8: เป็นแค่เทเลอร์
9: อาจจะเครียดเพราะลูกพี
8: ่
9: ลูกพี่เอเวอร์เวฟอาจจะฉายเครียดเปล่า
8: ใช่นะ
9: ครับก็คุณเห็นข้อผิดพลาดของโอลิเวอร์เทเลอร์ไหมล่ะ
8: ไม่ถูกพูด
9: ผมว่าเขาตัดสินดีนะ
8: ในวอลโลไม่ได้ไม
9: ่คือพวกนี้มันเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าโอ้โหถ้าไม่เจ๋งจริงมันไม่ติดมันไม่อยู่ในผู้ตัดสินฟีฟ่าหรอกมันก็ฝีมือระดับนึง
8: แต่ละเกมไม่เห็นมีประเด็น
9: ใช่แต่พอไปอยู่ในลีกที่มันอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะก็ทำอะไรก็ได้อ่ะ
8: มันก็นะ
9: แล้วลูกพี่เวลามีปัญหาอะไรก็ลูกพี่ก็ออกมาแค่ขอโทษขอโทษแล้วไงมันก็ไม่จบอ่ะ
8: คือบางที
9: ขอโทษแล้วมันก็จบเลย
8: เหมือนเราอยู่ในเซฟโซนเราจะทำตัวไงก็ได้สมมติเราออกนอกจากที่มันไม่ใช่ที่ของเราเราก็ต้องทำตัวให้มันดี
9: ถ้าคุณหนูคุณคิดว่าแบบอ๋อโอ้โหช็อตนี้ผู้ตัดสินเราตัดสินผิดพลาดเรายอมรับเราขอโทษมันจบมันแค่นี้ไง
8: แล้วมันก็กลับมาทำหน้าที
9: ่แล้วไงอ่ะคุณตัดสินพลาดคุณแค่ออกมายอมรับมันก็ไม่มีอะไรคุณลองไม่ทำหน้าซี่สักเดือนนึงดีต
8: ั
9: ดเงินสัก 200,000 ปอนด์อะไรอย่างงี้สิ
8: หลังๆเอาแค่ปรับลงไปตัดสินในแชมเปี้ยนชิพยังไม่มีเลย
9: ใช่มันคือให้ไปเป็นผู้ตัดสินที่4อย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเงินอาจจะน้อยกว่าผู้ตัดสินที่หนึ่งอ่ะมันก็แค่นั้นเองอ่ะ
8: คือผู้ตัดสินที่สี่บางทีมันก็เป็นวงรอบที่เขาต้องเป็นอยู่แล้วไงการเป็นผู้ตัดสินที่สี่มันเป็นอยู่แล้วบางทีบางนัดคุณก็ไปเป็น VR อะไรเง
9: ี
8: ้ยมันก็สลับวนๆกัน
9: แต่ผมเห็นตั้งแต่ยูโรครั้งที่แล้วล่ะ
8: ครับ
9: ไอ้ผู้ตัดสินจากอังกฤษอ่ะ
8: เป็นไง
9: เวลาสวมหมวกอีกหมวกนึงอ่ะไม่ทำไมมันก็ตัดสินดีนี่หว่าไม่ได้มีประเด็นแบบแย่เลยนะ
8: นี่รอบแปด
9: ทั้งเทเลอร์ทั้งโอลิเวอร์นะ
8: รอบแปดทีมเนี่ยโอลิเวอร์มานะ

0: เวอร์ได้ตัดสินรอบ8ทีมอีกนะตัดสินสเปนเจอเบลเยียมเลยนะ
1: คู่ใหญ่นะ
0: คู่ใหญ่สิรอบ8คือคุณเป็นกรรมการหลุดมาในรอบ8ทีมเนี่ยต้องบอกว่า
1: คุณอยู่ในโฟกัสอยู่แล้ว
0: เรตติ้งเรื่องผลงานการตัดสินเนี่ยเขาโดนเก็บข้อมูลอยู่แล้วผลงานมันต้องดีไม่งั้นคุณเข้ามาถึงรอบ8ทีมไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: แต่เห็นที่เขาลงข่าวไหมว่าถ้าเข้าชิงอังกฤษหรืออาเจนเข้าชิงเนี่ยโอลิเวอร์ก็ไม่ได้เป่าแน่นอน
1: ก็อาจจะเป็นตูแปลงหรือจะเป็นผู้สินโ
0: อ้คือ
1: มันถ้าโอ้ถ้ายุโรปกับมีกาต้าชิงอ่ะถ้าไม่เอาอะไรที่มันเกี่ยวกับสองชาติสองทวีปเนี้ยผมจะได้อะเอเชียกับแอฟริกา
0: คือในมุมของอังกฤษเข้าชิงเขาเป็นกรรมการอังกฤษมันตัดสินไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ต้องไปเอาฝรั่งเศสอ่ะตูแปลงอ่ะ
0: อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นอาร์เจนตินามันก็มีปัญหาเรื่องการเมื
1: อง
0: เห็นว่าที่เขาลงข่าวว่ากับระหว่างยูเคกับอาร์เจนติน
1: า
0: ที่เขามีปัญหาเรื่องการแย่งชิงอะไรนะหมู่เกาะฟอกแลนด์กันอยู
1: ่ก
0: ็มีปัญหาเรื่องระหว่างประเทศกันอยู่
1: ก็ตัดสินใจเรื่องทั้งเรื่องการเมืองเรื่องฟุตบอลนะ
0: ไม่ได้
1: เป็นคู่รักคู่แค้นกันมาโดยตลอด
0: เพราะฉะนั้น
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ดู
1: เอาง่ายๆนะขนาดมาโอน่าเสียชีวิตอ่ะแฟนบอลอังกฤษบางคนเขายังไม่รู้สึกเสียใจนะ
0: ก็ไม่ใช่คนชาติเขาอ่ะ
1: ก็กระแฮนด์ออฟก็อดทำให้แฟนบอลอังกฤษชอกช้ำอ่ะ
0: มันก็สร้างความเขาเรียกว่าความทรงจำที่ไม่ดีมาในอดีตนะ
1: ก็เห็นประเด็นนี้ป่ะคุณหนูล่าสุดไอ้เจ้ายูทูบเบอร์ไอ้อะไรสปีดอ่ะ
0: ไอ้สปีดอ่ะทำไมอ่ะ
1: อ้าวก็โดนนี่ไงมันก็โดนเหมือนกับแฟนบอลอาร์เจนตินาเขาเหยียดอ่ะทำเป็นรูปคิงคองทำเป็นรูปนี้แล้วไอ้เกมที่เขาไปดูเกมอียิปต์กับ
0: อาเจน
1: อาเจนอ่ะ
0: เกมล่าสุด
1: ใช่มีทำท่าเหยียดเลย
0: อ
1: ันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเพราะว่าไอ้เนี้ยแฟนอาเจนหมั่นไส้อยู่แล้ว
0: ติ่งโด
1: เพราะเขาเป็นติ่งโด
0: ติ่งโดรักโดสปีดเนี่ย
1: ใช่
0: รักโดเลย
1: มีประเด็นในเรื่องเหยียดนี่แหละ
0: แล้วเขาเป็นเขาเรียกอะไรยูทูบเบอร์สายคอนเทนต
1: ์ใช
0: ่ก็พยายามจะดึงสปอตไลท์หาตัวเองตลอดแหละ
1: แต่ภาคหลังมาเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้หมดนะ
0: จริงเหรอ
1: เออคุณไปตามดูเลย ผมเห็นในไอจีอ่ะ
0: วันนั้นเข้าไปเชียร์อียิปต
1: ์เชียร์อียิปต์ก็ช่วงที่เมสซี่ยิงจุดโทษอ่ะมันอยู่หลังประตูเลยนะ
0: อ๋อเออมันโผล่มาเห
1: ็
0: น
1: ภ
0: า
1: พ
0: อยู่เห็นมันโผล่อยู่หลังประตูพอดี
1: คือต้องยอมรับนะพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์ใช่ไห
0: ม
1: เวลาเขาจะทำอะไรเออมันเหมือนกับพวกนี้มัน
0: วางแผนมาแล้ว
1: ต้องอยู่หลังประตูจะต้องอยู่ในมุมที่แบบ
0: บางทีมันก็ตั้งใจให้เป็นดราม่าแหละ
1: ใช่
0: ตั้งใจ
1: แต่ว่าไอ้เรื่องแฟนบอลเหยียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นกฎที่แบบทั้งยูฟ่าฟีฟ่าเขาห้ามกันอยู่แล้วมันรณรงค์กันอยู่แล้วไง
0: มันอีกเรื่องนึงที่มันต้องไปแยกกันอยู่นะ
1: ครับ
0: ทีมฟุตบอลไทยถ้าไม่ได้แชมป์จะปลดโค้ชไหมครับหนึ่งในสาเหตุที่อิชิอิโดนปลดที่เขาให้เหตุผลคือไม่ได้แชมป์นี่นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก
1: ็ผมว่าน่าจะ
0: ก็เป็นเหตุผลหลักอยู่แล้วอ่ะ
1: ผมว่าฮัสซันน่าจะต้องไปประเมินอีกทีหลังเอเชียนคัพแหละ
0: อ
1: าเซียนคัพสองรายการเนี่ยถ้าไม่ได้แชมป์คันจะปลดเลยมันก็
0: ไม่แน่
1: เออใครจะมาทำงานแต่ทีเนี้ย
0: มันจะมีอาเซียนเดิมใช่ไหม
1: ใช่
0: กับอาเซียนของฟีฟ่า
1: อาเซียนเดิมคือตอนนี้เป็นน่าจะเป็นฮุนไดนะ
0: เ
1: มื่อก่อนไทเกอร์ครับซูซูกิครับมิซูบิชิอิเล็กทริกครับแล้วก็มาเป็นฮุนไดอ่ะ
0: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่เป็นอาเซียนคือฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ฟีฟ่าจัดเอง
1: อันนี้ฟีฟ่าจัดเอง
0: แทรกเข้ามาอีก
1: อันนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ของอินฟาติโน่แล้ว
0: เขามีความร่วมมือกับเอเชียอยู่กับอาเซียนอยู
1: ่
0: ก็งอกขึ้นมาให้แบบโอ้โหธรรมดาก็เยอะเลยนะ
1: ใช่
0: จำเป็นมาเพิ่มอีกโอ้ทีนี้แหละชุดไหนไปแข่งก็รอดูนะฮะบอกคลิปครอปหรือครอปน่าจะครอปมากกว่านะครอปจะโละเยอรมันทั้งชุดไหมครับแล้วในยูโรครั้งหน้าเยอรมันจะไหวไหมครับ
1: โอ้ยโละทั้งชุดโละไม่ได้หรอกครับ
0: คือชุดที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่คือนักเตะชุดเนี้ยแต่เปลี่ยนวิธีการเล่นสไตล์การเล่นมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้
0: เปลี่ยนแผนเปลี่ยนโค้ชมันต้องเปลี่ยนรูปร่างการเล่นอยู่แล้ว
1: ใช่โอ้โหจะเปลี่ยนยกชุดแล้วจะใครมาเล่นนี่คือมันตัวท็อปเยอรมันแล้วนะ
0: โดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยเขามาลากตัวที่ดีที่สุด
1: อาจจะเปลี่ยนแท็กติกวิธีการเล่นปรับจูนนิดหน่อยผมว่าเยอรมันกับฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกอ่ะก็เป็นทีมยักษ์อยู่แล้ว
0: แต่หลังๆในบอลโลกนี่อาการหนักเลยนะเยอรมัน
1: ก็ตกรอบแรกก็มี
0: ตกรอบแรกสอง
1: รอบแบ่งกลุ่มด้วยใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครั้งที่แล้วก็อยู่ในกลุ่มสเปนญี่ปุ่นก็ตกรอบนะตกรอบแรกเลย
0: แล้วครั้งนี้มาก็เข้ารอบได้ก็ไปตั้งแต่รอบน็อกเอารอบแรกเลยนะครับไปไหนได้ไม่ไกลแต่จริงๆพอไปไล่ดูตัวของเยอรมันเอาจริงๆตัวที่ไม่ได้ถูกลากมาเล่นทีมชาติหนเนี้ยมันไม่มีตัวไหนที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมไม่หยิบคนนี้มาไม่มีนะพี่นอกจากคนที่มันเจ็บ
1: ไม่มี

0: ไม่เหมือนอังกฤษอ่ะเฮ้ยอังกฤษมันไม่เอาชอไม่เอาแม็กควายไม่เอาพาวเมอร์อะไรมา
1: ก่อนแข่ง
0: ตัวแบบเนี้ย
1: ก่อนแข่งถ้ามีหลุดก็เนี่ยแซกนะพี
0: ่ที่มันเจ็บ
1: ที่เจ็บ
0: อ่ะถ้ามันไม่เจ็บก็ได้
1: หรือไม่ดาวรุ่งอย่างเลนัดคาวอะไรอย่างเงี้ยเลนัดคาวมาโอ้คุณก็ต้องเป็นสำรองมูซาร่ากับเวียดอยู่ดี
0: คาวก็ดันไปเจ็บอี
1: กจ
0: ำได้ไหมช่วงท้ายซีซั่น
1: คือถ้าเป็นตัวซีเนียร์ตัวหลักอ่ะก็น่าจะเป็นแซกนะพี่แหละ
0: ตัวที
1: ่ก็ดีกว่าซานเน่แน่นอนอ่ะ
0: ตัวนึงที่ไม่ได้หยิบมาแล้วแฟนๆอาจจะพูดถึงหน่อยก็คือคาริมอเดยามีตัวดีของดอทมูนที่ไม่ได้มาแต่ว่าตัวรุกในตำแหน่งเดียวกันมันก็เยอะแล้วแล้วไปดูตัวที่ไม่ได้มาผมไปนั่งไล่ดูนะ
1: เฉย
0: ๆมันก็ไม่ได้เอามา มันก็ไม่ได้มีตัวดีเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไปโละไม่ได้อ่ะผมว่าก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะครับปืนได้ใครครับเห็นข่าวว่าอายุ30กว่าแล้วเฮียแปดกำแพงอาร์เซนอลเหรอ
1: ได้แบบออฟฟิเชียลได้แล้วเหรอ
0: มีใครอ่ะสนอนไม่มีข่าวอะไร
1: เลยตอนนี้เห็นข่าวล่าสุดวันนี้คือบูโน่กิมาไลอ่ะอยากย้ายอ่ะ
0: แต่บูโน่กิมาไลนี่เขาบอกว่า เขาประกาศกับนิวคาสเซิลไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่เขาจะไม่สร้างปัญหาเขาบอก
1: คือ2ตัวที่มีข่าวแล้วที่มันไม่น่าพลิกเลยผมว่าโมแกนโรเชอร์หนึ่งส่วนทอสซาก็ไปเล่นตุรกีใช่ไหมมาร์ตินาลีเองก็มีข่าวขายพวกกาเบียลเชซุสอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ตัวที่เขาไม่ใช้อ่ะนะครับ
1: ไม่มีนะถ้าลงทะเบียนเข้าอย่างเป็นทางการก็มีอินคาบิเย่ที่ซื้อขาดอ่ะตัวเดียว
0: ตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าว
1: ออฟฟิเชียลตัวไหนนะ
0: ไม่ได้มีข่าวจะดึงใครเป็นจริงเป็นจังนอกจากการยื่นข้อเสนอเล่นกับนิวคาสเซิลเรื่องกิมาไรส์อยู
1: ่
0: เพราะว่ายื่นไม่น้อยหน่อยพี่คิดดูกิมาไรส์ไปยื่น55ล้าน
1: อาร์เซนอลเขาก็ทรงนี้แหละ
0: ใครจะขายให้ปะโถเอ้ย
1: เผื่อมันไปดูได้ซ้ำว่าค่าฉีกเท่าไหร่เหมือนกับไอไปยื่นซื้อหลุยโซเลส40ล้านกับอีก1ปอนด
0: ์แล้ว55ไม่ซื้อยื่น60ไปเรื่อยๆไง
1: ไปเรื่อยๆ
0: เพราะว่าเอาจริงๆแต่ผมว่าเขาก็ทำแบบนี้แหละเพราะว่านักเตะเขาเปิดใจว่าเขาอยากมาอาร์เซนอล
1: ใช่
0: มันก็เลยได้เปรียบแหละ
1: คือบูโน่เองเขาก็ปล่อยไก่อยู่แล้วอยากมาอาร์เซนอลแล้วถามว่าตอนนี้อาร์เซนอลหล่อเลือกได้นะ
0: ครับ
1: ใครๆก็อยากมานะ
0: ทีมมันดี
1: ทีมมันดี
0: ทีมแชมป
1: ์ยังนะยังไม่มีตัวเข้าอย่างเป็นทางการนะ
0: ไม่มีนะครับเอ้ยแต่พอไปเปิดข่าวดูล่าสุดนี่เห็นข่าวดีมาฝากมาปลอบใจแฟนบอลนิวคาสเซิลหน่อยนะนิวคาสเซิลกำลังจะปิดดีลกับเจ้าโยฮันมันซัมบี้แล้วนะ
1: ผมเห็นข่าวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละ
0: วันนี้นี่คือใกล้แล
1: ้
0: วแล้วบอกค่าตัวก็60ล้านยูโรเลยนะไฟบวกบอกขายเลยไฟบวกขาย
1: แล้วแต่ว่าฟอร์มดีกับเบลเยียมเนี่ยไอ้กับสวิตในบอลโลกนะ
0: ใช่
1: เ
0: นี่ยแล้วก็พอขายตัวดังๆหลายๆคนก็จะเอามันซัมบี
1: ้ครับ
0: เฮ้ยผมว่าดีลนี้เจ๋งเลยเพราะเห็นดีลเห็นฟอร์มของมันซัมบี้แล้วเนี่ยเล่นดีมากหกสิบล้านไฟบวกไม่ไม่หืออือเลยนะ
1: รูปร่างดีมีสปีดยิงดีด้วย
0: ขายให้เร็วนะไฟบวก
1: นิวก็ต้องเติมเพราะว่าอาจจะน้อยๆหูเกมลุกอย่างกอร์ดอนก็ไป
0: ครับ
1: โตนารีก็ไปเดี๋ยวนี้เผื่อจะเสียกิมาไรอีกอ่ะ
0: ใช่ไง
1: แล้วแบ็กก็อย่าประมาทนะแบ็กขวาซ้ายที่ลาเมนโตลุยโซอ่ะทีมใหญ่ก็จ้องอยู่เหมือนกัน
0: ครับต้องเสริมเยอะครับโดยเฉพาะตัวกลางเสียไป2คนนี่คืออักเลยอ
1: ่ะวอลเลย์บอลเซต3สู4ครับ ใครตามหลังญี่ปุ่นอยู่10ต่อ11แต้ม
0: ครับอาร์เซนอลมีข่าวกับใครบ้างครับเมื่อกี้ก็พูดให้ไปแล้วนะครับเชียร์ทุกทีมที่เล่นกับฝรั่งเศสครับโอ้โหท่านนี้ตรงข้ามแบบ
1: อันนี้ก็ชัดเจน
0: อาริฝรั่งเศสนะ
1: ก็ต้องคืนนี้ก็ต้องไปโมร็อกโกอ่ะ
0: ดีครับคุณเอคุณอู๋ครับมาแล้วครับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกเพียบเลยครับคืนนี้จะคุณไก่ร้อยเอ็ดครับ
1: ก็ข้ามคืนพฤหัสไง
0: เออ
1: จะเป็นพวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์อะไรพวกนี
0: ้ครับจริงๆนะครับน้าๆหนูไม่กลัวหรอกครับประเภททีมซื้อตัวแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะก็เห็นกันอยู่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทีมซื้อตัวแพงๆจบอันดับไหนนะทีมอะไรนะหน้าเอกหนูจำไม่ได้ละ
1: ก็นิวคาสเซิลนะซื้อนิกวอเทอร์มาเดอร์
0: เธอลงทุนนี่แสบนะ
1: ลิปูซื้อไม่ได้แพงนะซื้อในราคาที่ถูกมากนะสำหรับลิปูที่เขามีตังค์อ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้แบบ เขาไม่ได้รู้สึกว่ามันแพงเกินไปไง
0: แล้วฟอร์มนักเตะที่เขาซื้อมาก็เป็นตัวท็อปทั้งนั้น
1: ใช่ใช่
0: เป็นตัวท็อปที่มันต้องซื้อ
1: เดี๋ยวปีนี้พี่เอาคืนแน่นอน
0: ครับ
1: เดี๋ยวลิปูจะแย่งแชมป์จากอาร์เซนอลคืนแน่นอน
0: อะไรที่ได้มารักษาไว้ให้ดีๆนะ
1: ถูกต้องได้แชมป์นี่ว่ายากนะการรักษาแชมป์นี่ยากกว่านะระวังสเปอร์ด้วยนะสีขาวลอนดอนเนี่ย
0: ขู่ไว้ก่อน
1: ระวังสเปอร์ระวังสีน้ำเงินนะสีขาวสีน้ำเงินเนี่ยระวังนะ
0: มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างสวัสดีคุณสกายแมนด้วยนะครับ
1: โอ้ไทยขึ้นนำเป็นครั้งแรกฮะ13ต่อ11
0: อืมแล้วก็คุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับเอาใจช่วยโมร็อกโกครับ
1: สวัสดีครับ
0: อืมเสียโก้พัทยาบอกว่าสวัสดีตอนเย็นครับพี่เอกน้องอู๋ครับวันนี้อากาศดีทั้งวันเลยอ่ะผมลุ้นเชียร์อาร์เจนติน่าเข้าไปชิงกับสเปนครับ
1: สวัสดีเสียโก้ครับ
0: คุณสมหมายสวัสดีครับทั้งสองถามน้องอู๋หน่อยครับพอใจกับซานโตสไหมครับไม่พอครับผมว่าคือถ้าแมนยูไม่มีข่าวกับใครเลยแล้วได้อันเดรซานโตสมาเนี่ยผมก็โอเคแต่ว่าที่ผ่านมาคุณมีข่าวกับระดับตัวท็อปแล้วคุณมาลงเอยกับตัวแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นการทำงานที่มันไม่โอเคอ่ะ
1: นี่มันเป็นดิวออเดฟเดี๋ยวก็เสริมตัวบิ๊กเนมมา
0: เหลือใครพี่ลองพูดมาหน่อยเหลือใครเนี่ยผมมองไม่เห็นแล้วเหลือกาลอสมาเลบ้าเนี่ย
1: พวกชัวเมนนี่คามาวิงก้า
0: ชัวเมนนี่ต่อสัญญาแล้ววันนี
1: ้ก็ผมบอกเลยถ้าต่อซื้อแพงก็ได้ต่อเพื่อขายก็ได
0: ้น้ำมูบอกจะใช้น้ำมูบอกไม่ให
1: ้แก๊งไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เหลือใครแล้วพี
1: ่นี่ไงไอ้เจ้า
0: ฟ
1: ลิกเมช่า
0: อันนั้น100ล้านน่ะอ่ะคุณบอก100ล้านเอา
1: ถ้าอยากได้เบอร์ใหญ่มันก็ต้องระดับนั้นแหละ
0: ถ้าคุณกล้าซื้อ100ล้านคุณก็ซื้อได้ตั้งแต่เฟนเดสกับโตนารี่แล้วไม่ยอมทุ่ม
1: ยื้อไงเขายื้ออยู่ไง
0: ไม่พอใจครับ
1: คือตลาดรอบนี้ผมบอกเลยนะไม่ถูกหรอกยังไงก็ไม่ถูกเพราะว่าราคาที่ซิตี้ซื้อมันปักธงไว้116ล้านแล้วไง
0: ไอตัวนั้นน่ะสำคัญ
1: ออกตัวแพง
0: ไอเอลเลียตแอนเดอร์สันเนี่ยทำให้ทีมอื่นเดือดร้อนไปหมด
1: เนี่ยอย่างผมบอกเลยนะคุณอดัมมาตันอเล็กซ์สกอตไอ้พวกตัวดีๆในพรีเมียร
0: ์ครับ
1: ขี้หมูขี้หมา70 80ต้องมีมัตเตอุฟเฟอร์นันเดสเท่าไหร่นะ
0: 85 75 85
1: 8อาเตียวถ้า85
0: 80อ่ะ
1: ระดับอดัมวาตันในสกอตอ่ะผมว่าเผลอๆเฉียด100อ่ะ
0: โอ้พวกนั้นขาย100อยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: 100อะไรสกอตบอกถ้าขาย100แต่ว่าบอลมาร์ทบอกอย่ามายุ่งเขาไม่ให้แล้ว
1: ขนาด
0: เขาไม่ขาย
1: ขนาดมัตเตอุฟเฟอร์นันเดสคุณยัง85
0: ใช่ประมาณนั้น
1: ตัวอื่นนี่ผมว่าแตะ100มีแน่นอนอ่ะ
0: ครับสวัสดีคุณต้าที่ว่าด้วยนะครับคุณทศกัณฐ์บอกว่าซานโตสเคยเป็นกัปตันทีม U20แล้วเป็นดาวซันโวแล้วเป็นแชมป์ครับใช่คือตอนเยาวชนเขาเก่งเพราะว่าตอนเชลซีไปซื้อมาเนี่ยเขาต้องซื้อคนดีคนเก่ง
1: ผมจะบอกให้นะลูคัสเซวานี่คือนักเตะยอดเยี่ยมลีกของบราซิลมาก่อนนะ กัปตันทีม U21 บราซิลนะเป็นพวกวันเดอร์คิดแบบเบอร์ต้นๆของบราซิลนะ
0: เหมือนคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆอันเดรซันโตสเลยนะอะไรแบบเนี้ย
1: ก็ชุดแชมป์โลกที่ย้ายมาแมนยูคุณจำได้ป่ะชื่ออะไรนะเคลเบซันหรือ
0: เคลเบซัน
1: เนี่ยที่ซื้อมา
0: เคลเบซันใช่แชมป์โลก
1: ก็ตัวท็อปของบราซิลน่ะ
0: เล่นไม่ได
1: ้อย่าไปการันตีว่าจะโอเคกับพรีเมียร์นะอันนี้ไม่ได้บอกว่าอเดซานโตไม่ดีนะไอ้พวกสถิติพวกโอ้ยเป็นกัปตันทีมดาวซันโบนักเตะยอดเยี่ยม
0: เรื่องของอดีต
1: ลูคัสเซว่าก็เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลีกบราซิลมาก่อน
0: มันเป็นเรื่องของอดีต
1: โอ้โหมานี่เป็นตัวตลกของลิเวอร์พูลของแฟนบอลในพรีเมียร์เลยนะ
0: ถูก
1: ต้องใช้เวลางานพิสูจน์อ่ะ
0: ครับคือเราอาจจะไม่พอใจแต่ผมก็พูดเสมอว่าเขาอาจจะเป็นดีลที่ดีก็ได
1: ้
0: เพราะว่าทุกดีลเนี่ยมันมีความเสี่ยงหมดแหละนะครับถ้าคุณไม่ได้ซื้อแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวที่มันเก่งอยู่แล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าไม่ไปลองใหญ่ๆพวกเอนโซ่ด้วยกูแต่อลองโซ่คงไม่ปล่อยหรอก
0: โอ้เขาไม่ขายเขาไม่มาพี่ไอ้นั่นถ้าจะไปเขาไปมาดริดเอนโซ่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตีกรอบแล้วก็ตัวที่มันเป็นมิดฟิลด์ที่แมนยูพอจะซื้อได้มันเหลือแค่เฟลิกเมช่านอกนั้น
1: เฟลิกเมช่าก
0: ับคาร์ลอสวาเลบ้า
1: ดอทมุนเงินต้องถึงอ่ะ
0: 101แล้วบาเลบ้าดูแล้วหลังๆฟอร์มก็ไม่ค่อยดีแล้วด้วย
1: บาเลบ้าก็น่าจะ100
0: เห็นไหม
1: ใครอีกอ่ะในมิดฟิลด์ตรงกลางถ้าเอาแค่ในพรีเมียร
0: ์ไม่มีไม่เหลือแล้วที่มันมีข่าว
1: ตัวหนึ่งที่ผมเห็นโดดเด่นในบอลโลกมานูโคเน
0: ่อันนั้นจากโรม่า
1: จากโรม่า
0: เออเนี่ยตัวแบบนี้ต้องไปยับดูไม่ไปซื้อดูใช่ไหมล่ะแต่โอเคแหละได้เอเดอร์สันมากับอันเดียร์ซานโตสองคนรวมกันมันประมาณ100เดียวเองอ่ะ
1: แมนยูเดี๋ยวเอาพวกดาวรุ่งเดี๋ยวเอาแบบพวกโนเนมนะคุณต้องเอาบิ๊กเนมอ่ะ
0: แต่มันไม่บิ๊กไงสองตัวที่ได้มา มันเกรดบีเกรดกลางๆไง
1: พวกนั้นนะถ้าตัวท็อปฟอร์มส่วนตัวดีในพรีเมียร
0: ์ครับ
1: ก็นึกไม่ออกถ้าไม่ใช่อเล็กซ์สกอตอดัมวาตัน
0: เขาไม่ขายให้แล้ว
1: เออมันก็ไม่ใช่นะ
0: เขาไม่ขายให้แล้วนี่คือบอกโอ้แมนยูได้ของดีอ่ะก็ขอให้มันเป็นของดีอย่างที่คิดแล้วกันนะ
1: ชื่อชั้นดีอยู่แต่มาเนี่ยก็จะดีหรือเปล่ามันต้องให้เวลาน้องมันด้วยอ่ะ
0: คืออ
1: าจจะดีก็ได
0: ้คืออย่างที่ผมให้ข้อมูลไปอ่ะสถิติการเล่นเกมรับการแย่งบอลในแผงมิดฟิลด์ในพรีเมียร์ลีกซีซั่นล่าสุดเนี่ยดีนะครับดีแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่า แมนยูมีข่าวกับใครมาก่อนนะโตนาลี่เอลเลียตแอนเดอร์สันตัวที่มันดีกว่าเราเห็นอยู่แล้วว่ามันดีกว่ามาติอุสดีกว่าอันเดอร์สันโต้อะ
1: นี่แสดงว่าแมนยูอาจจะแพ้
0: ไม่ได้ไงอ
1: าจจะแพ้เงื่อนไขส่วนตัวเรื่องเงินนะ
0: ก็อะไรก็แล้วแต่
1: เพราะว่าผมอะคิดว่าแมนยูคงเข็ดกับการที่แบบเอานักเตะดังๆมาแล้วอัดค่าเหนื่อยเยอะ
0: ม
1: ันก็มีปัญหาตั้งแต่แอนโทนีซานโช
0: ครับ
1: หรือจะเป็นด็อกเตอร์แลสโอนาน่าพวกเนี้ย
0: ใช่
1: เป็นดิวที่แบบมีปัญหาในเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยหมดนะขนาดไม่ใช้งานขายยังไม่ออกอ
0: ่ะใช่พวกเนี้ยติด
1: มันติดค่าเหนื่อยมันติดค่าเหนื่อยเรื่องเงินนี่แหละ
0: อย่าว่าแต่ขายเลยพี่ให้คนอื่นยืมเพราะยังยืมไม่ลงเลยค่าเหนื่อยมันแพง
1: ขนาดบางทีแบ่งจ่าย50 50
0: โอ้โหไม่ได้ดิ
1: ยังแพงอยู่เลยอ่ะ
0: เออนะครับใครยืมนักเตะแมนยูนี่ค่าเหนื่อยก็คุยกันยากนะครับดู YouTube กันหน่อยนะครับสว
1: ั
0: สดีคุณปลั๊กสวัสดีคุณอัยสมนะครับ
1: โอ้เห็น PLT นี่ต้องแบบคือต้องเหวี่ยงทั้งแขน
0: ต้องช่วยต้องช่วย
1: วิ่งจะเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะ
0: ครับ
1: นี่คุณดูเด็กคุณหนูกัดฟันตีแบบตีแต่ละดอกที่เอาญี่ปุ่นลงนี่คุณเสียพละกำลังคุณแรงเวียงแขน
0: ต้องเหมือนเป็นก๊อกสุดท้ายอ่ะ
1: เออคุณต้องแบบอัดหนักมากอ่ะ
0: หอบเลยหอบเลย
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปต้องสัมภาษณ์น้องอมสินอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ตีจนเหนื่อยนะ
0: แต่เขาสัมภาษณ์น้องคนนี้เยอะจังเลยนะ
1: เอ้ยเขาทุกคน
0: ลาล
1: าแล้วสัมภาษณ์เพียวก็ได
0: ้
1: จะอมสินจะน้องเตยก็ได้
0: แต่ผมเห็นเขาแบบเฮ้ยทำไมเขาสัมภาษณ์ผมไปเปิดเจอบ่อยไง
1: เอ้ยมานะอมสินก็มีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ไม่รู
1: ้ต้องสนิทกับทุกคนแหละ
0: ครับ
1: โค้ชออสยังสนิทเลย
0: อุ้ยได้หมดอ่ะ
1: พี่ยะอะไรพวกเนี้ยร
0: ู้
1: จักหมด
0: บอกว่าคืนนี้ทีมไหนดีครับเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันสวัสดีครับพี่เอกก๊อบกอบกับพี่อู่เทพครับ
1: สวัสดีครับผม
0: โอ้โหนี่ผู้สนับสนุนรักตายนะวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นก๊อบกรอบแล้วสวัสดีครับคุณเอกคุณอู่ครับคืนนี้คิวใครภาคครับคืนนี้เหรอ
1: เป็นพี่โอ๊กกับพี่บอลนะ
0: นะครับ
1: อู่นี่อู่ใหญ่นี่เครียดเลยนะ
0: ทำไมครับ
1: รอบ8ทีไม่มีคิวเลยอู่ใหญ่อ่ะ
0: เอ้ยเออเห็น
1: ไปแล้วหนีไปเมืองจันทร์แล้วตอนนี้
0: เห็นตื่นขึ้นมาในไลน์นี
1: ่งอนเลย
0: โอ้โห
1: อู่ใหญ่ไม่มีคิวอ
0: ่
1: ะ
0: ตื่นมา
1: เดี๋ยวว่าจะอู่ใหญ่เลย
0: สองเราเนี่ยก็ไม่มีพี
1: ่อู่เล็กกับเอกก็ไม่มีครับตกสำรวจก็ผมรอบ8ทีสุดท้าย
0: เปิดมาปุ๊บ
1: แต่เรานี่ยังเฉยๆนะแต่โอ้โหอู่ใหญ่ไปแล้วป
0: ั
1: ดตูดไปพักรักษาแผลใจที่บ้านเมีย
0: ผมเอาคิวมาผมขยายดูไม่มีวะ
1: ไม่มีไอ้แล้วอู่ใหญ่งอนแล้ว
0: โอ้โหนี่ข้อความใน YouTube เยอะมากนะครับบางข้อความอาจจะโดดไปบ้างนะครับบอกอเลซานโตสมราคาไหมครับสมศักดิ์ศรีแมนยูไหมครับราคาโอเค
1: ราคาเคาะแล้วเท่าไหร่นะคุณหนู
0: ประมาณ50ล้านก็คือถ้าเป็นดาวรุ่งที่มีดีกรีก็ราคาประมาณนี้แหละ
1: 50ถือว่าไม่แพงนะผมบอก
0: เลยใช่ราคาอดพอรับได้นะครับฝรั่งเศสจะโดนเสกมนไหมครับคืนนี้กรรมการเป็นอาเจนทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นประเด็น
1: คือพอมาเห็นชื่อผู้สินเป็นอาเจนทั้งหมดอ่ะมันได้รับการคือแสงมันฉายทันทีเลยนะ
0: ใช่ไง
1: ทีเนี้ยมันจะโดนจับจ้องมากแม้แต่ประเด็นของอียิปต์กับอาเจนอ่ะคุณหนูทั้งอดีตนักฟุตบอลก็ออกมาวิจารณ์นะ
0: อียิปต์เขาก็ประท้วงแล้ว
1: เอาเป็นว่าเราไม่พูดมากแล้วกัน
0: ครับ
1: คืออดีตนักเตะอะไรก็ออกมาวิจารณ์ในเรื่องที่แบบ
0: ที่ไปยึด
1: อาเจนติน่าเขาไปป้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ไป VR ย้อนหลังงานไปแล้วก็บางโมไปโดนทำฟาวก็ไม่ฟาวอะไรเงี้ยคือแล้วคืนเนี้ยผู้ตัดสินทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเนี้ยผู้ตัดสินหลัก
1: ไลแมน2คน
0: ไลแมน2คน
1: VR
0: ผู้ช่วย VR อาเจนติน่าหมดปกติส่วนใหญ่เนี่ย VR มันมักจะเป็นชาติที่มันไม่เหมือนกับผู้ตัดสินหลักนะ
1: เฮ้ยแต่เกมอาเจนเป็นของใครอ่ะก็ให้มายัง
0: เกมอาเจนที่จะเป่าอ่ะนะ
1: เอาฝรั่งเศสไปแก้รำไหมล่ะ
0: ยังไม่มาพี่กรรมการอาเจนเดี๋ยวค่อยประกาศ
1: ยังไม่ประกาศ
0: ยังไม่ประกาศ
1: เพราะ
0: ฝรั่งเศสเป็นฟาคุนโดเตโย
1: อาเจนกับสวิตเนี่ยจะเล่นกันโอ้เช้าวันที่11เลย
0: ใช่ครับ
1: ผม
0: เห็นแล้วงงเลยอ่ะโหนี่ทีมงานผู้ตัดสินอาเจนติน่า3 4 5 6คน
1: ฝรั่งเศสโมร็อกโกเป็นอาเจนสเปนเบลเยียมเป็นอังกฤษไอ้คุณอุ้นอู๋ของทีมงานของอังกฤษของเนี่ยเนี่ยจะเป็นผู้สินที่4 VR เป็นบราซิลนะไม่ยกชุดนะ
0: ไม่ถึงคู่ไหน
1: สเปนกับเบลเยียมอ่ะ
0: ใช่ไงถ้าส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่มันต้องตรงข้ามมันต้อง
1: เป็นชาติอื่นน่าจะเป็นครั้งแรกของครั้งนี้มั้งที่แบบมาแบบยกเซตอ่ะ
0: เพราะปกติ
1: เพราะว่าเกมสเปนเบลเยียมเนี่ยผู้สินที่1เป็นโอลิเวอร
0: ์
1: ลายมงลายแมนเนี่ยเป็นของกรีกอยู่แล้ว
0: อันนั้นก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว
1: สวดบรันกับอะไรเนี่ยแมนเวริงอะไรสักอย่าง
0: ครับ
1: ผู้สินที่4บราซิลผู้สินผู้ช่วยผู้สินก็เป็นบราซิล
0: ปกติเนี่ยถ้ามันจะเป็นทีมเดียวกันมันต้องแค่ผู้ตัดสินหลักกับผู้ช่วยผู้ตัดสินคือไลแมนนอกนั้นผู้ตัดสินที่4หรือว่า VR เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมันต้องเป็นชาติอื่น
1: แล้วสเปนเบลเยียมเนี่ยผู้สิน VR ยังไม่ประกาศด้วยซ้ำเนี่ยเป็นใครประกาศแค่ผู้สินหลัก
0: ใช่
1: ผู้สินที่4ไลแมน2คน
0: แล้วเจอเกมฝรั่งเศสเนี่ยผู้ตัดสินหลักไลแมน2คนผู้ตัดสินที่4ผู้ตัดสินสำรอง VR เนี่ยดีนะผู้ช่วย VR ไม่ใช่อาเจนนะผู้ช่วย
1: เป็นอุรุกวัยกับนิการากัว
0: ยังเป็นอุรุกวัยอ่ะที่ดูยังเป็นอเมริกาใต้อ่ะ
1: นั่นหรอพอมันมีประเด็นเราก็แบบทฤษฎีสมคบคิดอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่มันไม่ควรเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาเกมอื่นมันไม่ใช่ไงแต่พอมันเป็นเกมนี้แล้วมันทำให้เราคิดมันก็ไม่ได้อะนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันพี่
1: ได้เลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้ากลับมานะครับพรีวิวเกมคืนวันนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกกันนะครับว่าความพร้อมก่อนเตะของทั้งสองคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้18:44 นแล้วนะครับพักกันครู่เดียวครับ

0: 1899
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
6: ่บอลโลกสตอรี
7: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซอกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: 18:47 นาทีนะครับช่วงเบรกสุดท้ายของ99กูรูแล้วนะครับอ่ะช่วงนี้มาพรีวิวฟุตบอลโลกเกมคืนวันนี้กันนะครับที่จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วนะครับคืนนี้ช่วงเวลา3:00 นะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกครับที่จิวเลสสเตเดียมนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่แรกเลยครับย้อนกลับไปฟอร์มของทั้ง2ทีมมาหน่อยนะครับฝรั่งเศสรอบที่แล้วโอ้โหทรหดอดทนมากๆนะพี่เอกเจอปารากวัยนี่ยังกับผ่านแบบสนามลบมาวันนั้นโอ้โหดุเดือด
4: มีในสนามก็เดือดนอกสนามก็เดือดนะประธานเป้กับสอบพออ่ะ
3: โอ้โหวันนั้นนี่นึกว่าไม่ได้เล่นบอลนึกว่าเล่นลัก

0: าแบบยากลำบากมากๆ 1-0 ขณะที่โมร็อกโกโอ้โหโมร็อกโกนี่นวดแคนาดามันนิ่มเลย 3-0
1: สบาย
0: เพลินๆเลย
1: เหมือนจะสูสีนะ
0: เหมือนจะสูสีตอนแรกๆครึ่งแรกอ่ะโอ้แคนาดาเล่นดีมากแต่ว่าพอจบไม่ลงเนี่ยครึ่งหลังก็เป็นครึ่งของโมร็อกโกไปเลยในวันนั้นนะครับมาเจอกันวันนี้ครับความพร้อมของทั้งคู่เนี่ยฝั่งฝรั่งเศสไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดทัพจัดทีมมากนะครับแล้วก็ฝั่งโมร็อกโกเองมีปัญหาใหญ่พี่เอกเพราะว่ากุนซือทีมชาติโมร็อกโกออกมาบอกแล้วนะครับว่าเจ้าอิสมาเอลไซบารีเล่นไม่ได
1: ้ใช่
0: ตัวหลักเลยกองหน้าตัวหลักเลยครับอิสมาเอลไซบารีที่เพิ่งย้ายจาก PSV ไปไบเยิร์นมิวนิกเนี่ย
1: ครับผม
0: จะลงสนามวันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วนะครับอันนี้คือเรื่องเสียหายของโมร็อกโกเลย
1: ถือว่าส่งผลพอสมควรนะ
0: จริง
1: ๆเยอะเลยอ่ะ
0: เยอะเลยนะครับแล้วถามว่ามีตัวแทนไหมมันมีแต่ว่าตัวที่มันแทนที่มันดีมันไม่มีไง
1: อ
0: ันนี้คือปัญหาหลักของโมร็อกโกนะครับว่าเวลาจะสวนเวลาจะทีเด็ดทีขาดเนี่ยมันขาดไซบารี่ไปมันก็น่าจะยากขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: เอาวันนี้การจัดทัพนะครับของฝรั่งเศสผู้รักษาประตูน่าจะเป็นไมค์เมนยองนะครับเซนเตอร์ก็ไดโยอุปาเมกาโน่กับวิลเลียมซาลิบาส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นลูก้าดีนเนาะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าลูก้าดีนเขาสลับกับเตโอแอร์นองเดสอยู่แล้ว
1: ได้คือลูก้าดีนยังเล่นอยู่ใน5ลีกท็อปยุโรปก็จะอยู่ในโฟกัสเยอะหน่อย
0: ครับแล้วก็แบ็กขวา
1: เตโออยู่เอาจริงๆแล้ว
0: เตโอครับเตโอไอ้นั่นลูคัส
1: เออเดี๋ยวนะดูก่อน
0: ไอ้ลูคัสอยู่ไหนวะเตโออยู่ไหนวะเดี๋ยวผมดู
1: มันก่อนนี้ไม่เคยเห็นเล่นกับมิลานเลยอย
0: ู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลูก้าดีนที่เขาจะสลับเล่นกันใน
1: ใช่ๆเตโอเล่นอยู่กับเอาฮิลาวหนู
0: ใช่ไหมเอาฮิลาวแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเอาไหนไงเอาฮิลาวนะ
1: แต่เอาแน่นะ
0: นะฮะแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆครับมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยมีข่าวว่าออเรียนชัวเมนี่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ
1: ์
0: เกมนี้ก็ไม่น่าลงได้ก็เป็นคิวของอาเดียงราบิโอกับมานูโคเน่ไปแล้วก็โตรุกนะครับที่จองสัมปทานแน่ๆแล้วคือไมเคิลโอลิเซ่อุสมันเดมเบเล่แล้วก็คิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้
0: ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่เดซองเปลี่ยนมาโดยตลอดคือระหว่างดูเอ้กับบาโคล่า
1: แต่ในทีมชาติผมรู้สึกว่าบาโคล่าจะเด่นกว่าดูเอ
0: ้ใช่ไหม
1: แต่ใครก็ได้โอ้สองคนนี้
0: มันแล้วแต่วัน
1: ได้หมดอ่ะ
0: มันแล้วแต่วันแล้วแต่ละนัดแต่ละตำแหน่งเนี่ยคือในฟุตบอลโลกครั้งนี้เดชองเขาจะเปลี่ยนแค่3ตำแหน่ง
1: ครับ
0: เขาจะเปลี่ยนแบ็คซ้ายปีกซ้ายกับไม่ฟิลตัวกลาง อยู่แค่3ที
1: ่
0: มันก็จะวนกันระหว่างดีนกับเตโอดูเอกับบาโคล่าหรือแม้กระทั่งไอ้พวกชัวเมนี่กับโคเน่กับราบิโอ
1: ครับ
0: นอกนั้นเขาไม่เปลี่ยนใครเลย
1: เออ
0: เขาจะไม่เปลี่ยน
1: ทีมเขาลงตัวมากเซนเตอร์ยังไม่เปลี่ยนเลย
0: ไม่เปลี่ยน
1: เซนเตอร์แบ็คที่ดีที่สุดของฝรั่งเศสยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวนะนี่มันตัวสำรองอยู่นะ
0: เอางั้นเลยนะ
1: มาอยู่น่ารักจังเลยอ่ะ
0: อย่าให้ลงกันดีแล้วตัวนั้น
1: ไปเป็นพิสูจน์ตัวเองกับชุดขาวกัน
0: นะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยผู้รักษาประตูก็จะเป็นจอมเซฟยาเซนบูนูถ้าจุดโทษเนี่ยถ้าถึงจุดโทษตัวนี้สำคัญ
1: ใช่
0: ไม่แน่
1: คือ
0: ตัวแปรเลย
1: คือถ้าจะเอาฝรั่งเศสอยู่มันต้องเอาให้อยู่ทุกตำแหน่ง
0: ใช่
1: สำคัญครับ
0: สำคัญนะจุดโทษเนี
1: ่
0: ยแล้วพี่เห็นท่าที่เขาเซฟอ่ะเขาชอบท่าเซฟเหมือนท่าเซฟฟุตซอลอ่ะเซฟมือเดียวแล้วก็เซนเตอร์ครับของโมร็อกโกจะเป็นอิซาดิยอฟแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนายเอฟอาร์เกิร์ตเนี่ยก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บก็คงเป็นนะเจ้าเรดูอานฮาราวที่ลงเล่นจากนัดที่แล้วนะครับ
1: แ
0: บ็คขวาก็จะเป็นอัครับไฮคิมี่แบ็คซ้ายนุสามาร์ราอุยตรงกลางเป็นนิวเอลอายาอุยนะครับกับเจ้าอายุบัวดี
1: ้
0: ดาวรุ่งตัวทีเด็ดนะครับส่วนเกมรุกช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีนะครับอัสเซดินอูนาฮี
1: อูนาฮีหรืออูนาฮี
0: เรียกดีๆนะตอนนี้เรียกดีๆนะผมจำได้ตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วแล้วนะตัวเนี้ย
1: ใช่
0: ครั้งที่แล้วตัวนี้ก็เล่นดี
1: เล่นดีเล่นดี
0: เล่นดีกับอัมรบัตอ่ะนะแต่ครั้งนี้อัมรบัตเป็นสำรองไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวรุกขนาบข้างด้วยบราฮิมดีอาสแล้วก็บิลาเอลคานูสส่วนกองหน้าเนี่ยนะครับอิสมาเอลไซบารีพอลงเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องมาเดาใจว่า
1: ราฮิมี่ไหม
0: มีโอกาสเป็นราฮิมี่นะครับที่จะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงแทนนะครับ
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วมีความหลังกันในรอบรองชนะเลิศ
1: 2-0 ฝรั่งเศสชนะ
0: เอาไม่อยู่วันนั้นโมร็อกโกต้องยอมจริง
1: ๆใช่แต่ปีที่แล้วเนี่ยมันโอ้โหมามืดของจริงอะมายังไงก็ไม่รู้นะ
0: โอ้ก่อนมาเจอฝรั่งเศสเจอสเปนเจอโปรตุเกสโมร็อกโกปราบหมด
1: แล้วถ้ารู้

0: รอบรองได้นั่นก็ถือว่าแบบเก่งมาก
1: ครับเจอกันมา6ครั้งทั้งหมดเนี่ยฝรั่งเศสชนะ4นะครับแล้วก็เสมอ2โมร็อกโกไม่เคยชนะฝรั่งเศสเลย
0: อยู่ผมชอบฝรั่งเศสอยู่อ่ะวันนี้
1: เน
0: าะลูกนึงมีลูกนึงมีลูก2จะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ฝรั่งเศสน่าจะอย่างน้อยสัก1ลูกอ่ะ
1: ผมยังชอบทีเด็ดทีขาดของฝรั่งเศสว่าอาวุธมันหลากหลายอ่ะมันเยอะกว่า
0: ใช่
1: คือคนนี้เล่นไม่ได้เดี๋ยวคนนั้นมันก็เล่นแทน
0: ไม่รู้แนวรับจะไปประกบใครนะโอดีเซ่
1: ใช่
0: เดมเบเล่ดูเอบาโคล่าเอ็มปาเป้โอ้เกมรุกมันดีหมดอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าอย่างคุณส่งสมมตินะวันนี้ส่งบาโคล่าเป็นตัวจริงถ้าเล่นไม่ได้เขาก็เอาดูเอลงมาเผื่อเล่นดีด้วย
0: ใช่แล้วมาตรฐานไอ้พวก3 4 5ตัวลุกอ่ะ
1: ครับ
0: มันมาตรฐานระดับท็อปทุกตัวเดมเบเล่ดูเอบาโคล่าโอริเซ่เอ็มบาเป
1: ้พวกเนี้ยวันไหนล่างทองเล่นออกนะแบกทีมชาติได้เลยทุกคนอ่ะ
0: จะ
1: เล่นได้นะ
0: ถือว่าดูแล้วโมโนโกอ่ะคุณจะมาแนวไหนจะมาบัตหรือจะมาสู้อ่ะ
1: แล้วผมว่าการไม่มีไซบารี่เนี่ยที่เด็ดในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันก็ดูลดลงไปเยอะแต่ก็ผมว่าคู่นี้ฝรั่งเศสเบียดได้อ่ะผมว่าฝรั่งเศสชนะ
0: อ่ะผมก็คิดเหมือนกัน
1: นอกจากซาว่าโมร็อกโกจะมาเน้นเกมแน่นๆแพ็คเยอะๆไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: อีกจุดนึงที่แบบน่าตามคือวิงสองฝั่งเลยนะทั้งสองทีมนะ
1: ครับ
0: ของโมร็อกโกก็จะมีฮาคิมี่มีมาสอุยนะมาสอุยได้รับคำชมมากนะเล่นแบ็คกับทีมชาติอ่ะ
1: ใช่ได้
0: เออถือว่ามาตรฐานดี
1: ครับวันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเบียดไป2ประตูต่อ1หรือว่าฝรั่งเศสดีกว่าน่าจะเข้ารอบได
0: ้คิดเหมือนกันผมให้นี่แหละฝรั่งเศสมีเบียด1ลูกแน
1: ่ทีเด็ดผมยกให้ทีเด็ดทีขาดของฝรั่งเศสมันดูเหนือแล้วก็มันมีตัวเลือกเยอะกว่าโมร็อกโกแล้วกันนะครับแต่ก็เสียดายโมร็อกโกถ้าเขาให้ตกตั้งแต่รอบนี้ก็เนาะทีมดีๆขนาดเนี้ย
0: ใช่
1: อ่ะคืนวันนี้ลุ้นกันช่วงเวลาตีสามว่าจะยืดเยอะถึงขั้นต่อเวลาเลยไหมนะครับ
0: ครับ
1: ข้อความใน SMS ต่อนะครับสวัสดี2อครับเสียดายนะครับอ๋อจะคุณไก่เด็กหงแดงนะครับการที่มันอยู่ได้2กองกลางบราซิลโวลคราสทำให้คาริกดูเสียทรงมากเพลงอุโน่เหล่าทองดังในหัวผมตลอดผมควรทำไงดีครับสภาพจิตใจตอนนี้ดีครับจะคุณโจผีนะครับได้2บราซิลเข้ามาไม่พอใจนะคุณโจผีนะฮะบอกไม่ใช้โค้ดอยู่ที่ความสามารถของนักบอลไทยไม่เก่งนะครับก่อนจะปลดโค้ดบอลไทยต้องดูที่ตัวต้นสังกัดส่งให้เล่นทีมชาติก่อนแล้วคิดดูว่าโค้ดผิดหรือเปล่านะครับ
0: ด้วยคำว่าอาเซียนธรรมดาเนี่ยจะไม่เน้นแต่จะไปเน้นฟีฟ่าอาเซียนคัพอ่ะ
1: มันก็ต้องผมว่า
0: ถ้าลูกฟังอย่าแปลกใจนะเผื่อใครยังไม่ทราบเดี๋ยวจะมีทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพเนี่ย2ทัวร์นาเมนต์นะครับไทเกอร์คัพเก่าซูซูกิคัพเก่าเนี่ยก
1: ็
0: คือฮุนไดเนี่ย
1: อันนี้ที่ AFF เขาจัดเอง
0: AFF จัดแต่ถ้าเป็นพี่ใหญ่อย่าง FIFA จัดเนี่ยเป็น FIFA อาเซียนคัพนี
1: ่ท
0: ัวร์นาเมนต์นึง
1: เดี๋ยวจัดบ้าง
0: ซ ้ำซ้อนทำไมเออจะจัดซ้ำซ้อนทำไม
1: นี่ยังมีชิงแชมป์อาเซียนคือ4เกมด้วยนะ
0: ใช่
1: ดีนะ4เกมเป็นชุดที่แบบมันระดับกำหนดอายุอยู
0: ่
1: นี่มันเหมือนแบบมีชิงแบบโอ้โหชุดใหญ่อาเซียน2อันเลยนะฮะนักเอกรู้ยังคะแต่ง1พรีเมียร์ซีซั่นหน้าเขาให้นอนทีมหนูค่ะนี่ขนาดยังไม่ลงสนามยังไม่แข่งอ่ะยังแต่ง1แชมป์อ่ะนอนทีมหนูเก่งไหมฮะนักเอก
0: รู้แล้วพี่รู้ตั้งแต่จบฤดูกาลแล้ว พอรู้ว่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนโค้ชเชลซีเปลี่ยนโค้ชซิตี้เปลี่ยนโค้ดหูนอนมาชั่วโมงเนี้ย
1: โอ้มันเป็นเขาแชมป์เก่าก็เป็น
0: ออ
1: แล้วเขาไม่ได้เสียตัวหลักอะไรมากมาย
0: ยิ่งแบบก็อย่างที่คุยกับอู๋เลยว่าถ้ายิ่งได้บูโน่ได้โรเจอร์มาเนี่ย
1: ครับ
0: พี่เมียทิ้งก็ได้นะคุณเป็นเน้นแชมเปี้ยนลีกดีกว่า
1: เออไปเอาในสิ่งที่ไม่เคยอ่ะ
0: พี่เมียก็ทิ้งให้ทีมอื่นเขาลุ้นแชมป์กัน
1: ใช่พี่เมียได้ไปแล้ว
0: กับยูซีแอลนั้นคุ้มกว่าคุ้มกว่า
1: อันนี้บอกอาร์เซนอลได้อะไรนะเมซี่เอโกของลีดฟรีเอเย่นครับ
0: อ๋อเมซี่เอประตู
1: อ๋ออารันเมซี่
0: เออประตู
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ผมไม่ได้ทันสังเกต
0: ไอ้ผมเห็นใน IG อยู
1: ่ครับอันนี้อารันเมซี่เย่นะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ประตูใช่ไหม
1: โก
0: ประตูมันเมซี่
1: เมซี่ตัวนี้ป่ะล่ะ
0: ไม่รู้ใช่ตัวนี้เปล่าอ่ะ
1: ผมไม่รู้ไงว่าเขาได้ตัวไหนผมไม่ได้ดูข่าว
0: แต่ตรงว่าเข้าไปดูในเดี๋ยวนะผมไปดูก่อนใน
1: เดี๋ยวดูหน่อยสิว่าเขาอัปเดตมาหรือยังนะครับจริงๆที่มันเป็นอย่างเป็นท
0: าง
1: การ
0: ยังนะ
1: ยังมันมีแค่คินคาบิเอที่ซื้อขาดใช่ไหมอย่างที่พี่เอกบอกนั่นแหละ
0: ใช่ แต่ถ้าตัวเนี้ยมันจากไหนจากลีดเหรอ
1: ใช่ดิโกลีดดิตัวเนี้ย
0: แล้วถ้าเป็นเมสซี่ก็น่าจะลีดอ่ะ
1: อืมไม่รู้ผมไม่เห็นข่าวตามหน้าฟีดเลยอ่ะ
0: ตอนนี้นอนเขาใช
1: ้อ๋อก็คือตกลงที่จะได้อิรันเมอริเย่เมอริเย่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นทางการ
0: หรือว่าตัวเดียวกัน
1: แต่ตัวนี้ก็ไม่ได้อายุ30ที่เขาส่งข่าวมาบอกนี่
0: อ่าม
1: ันก็อายุ26นี
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ก็เอามาเป็นสำรองอ่ะ
0: หรืออาจจะมีข่าวกับพวกอายุเยอะก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าออฟฟิเชียลมันยังไม่มาย
1: ังไม่มา
0: เราก็มันอาจจะเป็นพวกต้องสายอาร์เซนอลจ๋าๆอาจจะมีข่าวอ่ะ
1: อีกอย่างเนี่ยเอามาแล้วมันเอามาเป็นมือสามอ่ะพี่
0: อืม
1: เอาเผลอๆมาลองจากดาบิดลาย่
0: า
1: ลองจากเคป้า
0: อืม
1: มันก็เลยไม่ได้ถูกโยงเป็นข่าวดังมาก
0: ครับ
1: นะครับเห็นจะมีฟรีทีวีถ่ายคู่ไหนบ้างครับช่วยบอกหน่อยที่เหลือถ่ายหมดเลยนี
0: ่เหรอตั้งแต่8
1: ใช่
0: 8ลอง
1: เดี๋ยวผมเช็คอีกทีนึง
0: 3ชิงชนะเลิศอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าฝรั่งเศสโมร็อกโกถ่ายอาจจะมีสเปนเบลเยียมคู่เดียวที่ไม่ถ่าย
0: อ๋ออ
1: ังกฤษก็ไม่ถ่ายครับ
0: อ
1: าจจะมีฝรั่งเศสโมร็อกโกจะมีอาร์เจนสวิตแล้วก็ทีเนี้ยรอบรองรอบชิงที่3มีฟรีทีวีหมดเลยก็เท่ากับว่าในรอบ8เนี่ยนี่ยึดตามเว็บไซต์ FIFA ที่เขาประกาศมานะพี
0: ่
1: ก็คือคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมจะไม่มีฟรีทีวีกับอังกฤษกับนอร์เวย์ก็จะไม่มีนะ
0: ครับผม
1: แต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได
0: ้ก็ฟังคร่าวๆท่านไหนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของทางโมโนแม็กอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะคร่าวๆเราก็ภาคสดทุกคู่อยู่แล้วนะครับ
1: ถูกต้องครับติดตามได้เลยนะครับอรรถรสมาเต็มแน่ๆ
0: แต่ใครที่เป็นแฟนอู๋ใหญ่ก็อาจจะผิดหวังเลยนะเพราะเขาไม่มีคิวภาคนะ
1: โอ้ยไปรอรอบชิงไปรอรอบชิงไปรอรอบชิงไปรอรอบชิง
0: ผมว่าน่าจะตกสำรวจตั้งแต่ตอนนี
1: ้โอ้ยนี่ตอนแรกผมเปิดไลน์มาร
0: ู้แล้วรู้ตัวเขาหนีไปเมืองจันทร์แล้วตอนนี
1: ้เขาเข้ามาแบบพิมพ์ในไลน์ใหญ่เลยนะฮะ
0: ตัดพ้อ
1: เนี่ยตัดพ้อหมดเวลาแล้วนะครับของ99 Guru ครับ19 นาฬิกานะครับ1นาทีละก็ขอขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่กับ99 Guru นะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวช่วงหน้าตามวอลเลย์บอลกันได้ต่อเพราะว่าตอนนี้เซตที่4ญี่ปุ่นนำไทยอยู่11-6คะแนนแล้วนะครับอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เตรียมตัวรอไปเลย
4: โอเค
5: ปู
6: เยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้ง
10: ปลาหมึก
11: หมูอัด
12: ผักมีประโยชน
13: ์
14: แน่นอนจ้า
15: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
16: ตราฉลากทอง
15: จึงทำให้ทุกอย่าง
16: กรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอุ้มเพีย
18: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
19: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
20: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะครับสวัสดีกลางคืนนะฮะภาษาอังกฤษว่าไงนะโจอี
3: ้สายยันสวัสดิ์ครับ
2: โอ้โหเอ๊ะนี่จัดเนี่ยดีเจทำไมมันสลับสับเปลี่ยนกันหลายคนเหลือเกินฮะหลีหมิงจำชื่อไม่ได้แล้วฮะ
3: เราอยู่ในระบบโรเทชันคร
2: ับ
3: คุณต้องจำนามสกุลจำชื่อของทุกท่านให้แม่นยำนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณจิรบูลท้าชนด้วยครับผม
2: โอ้โหจิรบูลท้าชนคืออะไรฮะ
3: ก็
2: ภาพยนตร
3: ์คุณดารานำแสดงเรื่องนี้ไม่ใช่แล้ว
2: ท้าชนโอ้โหลืมไปเลย
3: ดูตลอดเพราะว่าเวลาว่างๆไม่มีอะไรดูเนี่ยผมก็จะเปิดเรื่องนี้ดูเนื่องจากดูไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยต้องดูต่อๆกันไป
2: โอ้ท้าชนนี่เป็นเรื่องการแสดงหนังครั้งแรกในชีวิตของหลี่หมิงเลยอยากให้แฟน
3: ทราบดีทราบดี
2: ติดตามย้อนดูทาง Netflix นะฮะแล้วก็
3: มีเหรอมีใน Netflix
2: ได้รับคำชมนะฮะมีไม่รู้ไปหาดูแล้วกันได้รับคำชมจากผู้กำกับไมเคิลนะฮะ
3: นะชื่อจริงแกใช่ไหมผู้กำกับ
2: แต่ก่อนไมเคิลกับคุณปื๊ดอะไรเงี้ยนะผู้กำกับคุณไมเคิลเนี่ย
3: อังเคิลโอ้ผู้กำกับยังจำชื่อแกไม่ได้อีก
2: แกบอกโอ้โหพี่ลีหมิงนี่แสดงเนี่ย
3: ครับ
2: เป็นธรรมชาติมากนะไม่ตื่นกล้องเลย
3: นี่ๆ
2: อ้าวก็ธรรมดาเพราะว่าเราก็จัดรายการอะไรบางเนี่ยมีในการทีวงทีวีแต่ก่อนนะ
3: ชินกล้องชินไม
2: ค์แต่ขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศในอินดอร์สเตเดียมหัวบากหน่อย
3: ใช่ที่ไหนล่ะ
2: นะที่โอซาก้านะ
3: ตบตีที่โอซาก้านะครับ
2: ลูกยางนะครับเนชั่นนะครับคมชัดลึกนะ
3: เนชั่นลีกครับผม
2: ครับก็เป็นเซตที่4ซึ่งนะครับเราตามญี่ปุ่นอยู่1-2แล้วตอนนี้คะแนนสูสีสุดมันเลย
3: ครับ
2: นะครับสุดสวิงลิงโกอิโต้บัมนะ
3: ไทย12ญี่ปุ่น13คะแนนโอ้สูสีมากนี่เซตที่4นะ
2: ต้องภาคไหม
3: เอาเซตใช่ไหมล่ะ
2: เหนือ
3: เอาง่ายๆก่อนว่าร
2: ู้จักใครบ้าง
3: ก็ต้องบอกว่าทีมหญิงไทยอยู่ในชุดสีแดงญี่ปุ่นในชุดสีขาวเจ้าถิ่น
2: ของเราบุกจากขวาไปซ้าย
3: บุกจากซ้ายไปขวา
2: ซ้ายจากขวา
3: โอ้ยตาย
2: จากจอทีวีนะฮะ
3: จะพากยังไงทีน
2: ี้แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแม่ผมยาวหมดเลย
3: อ้าวผมสั้นเจ
2: ้ผมสั้นไม่มีผมสั้นจะมีอยู่คน2คนตอนนี้ญี่ปุ่นนำอยู่14-12นะครับ
3: ครับเดี๋ยวรายงาน3เซตที่ผ่านมาก่อนนะญี่ปุ่นนี่ชนะไป2เซตก่อนนะครับ25-15แล้วก็25-21ก่อนที่ไทยเรานี่จะมาได้ในเซตที่3นะครับ25-22ทำให้ต้องแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับเซตที่4ไทยตามอยู่12-14คะแนนครับ
2: ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเราเป็นรองมาแล้วนะ
3: ใช
2: ่นะครับ
3: แต่ต้องชื่นชมนะว่าเซตที่แล้วนะเซตที่3นี่นั่งดูอยู่นี่เป็นรองทุกด้านนะครับที่เจ้าถิ่นนะญี่ปุ่นเล่นที่โอซาก้าแล้วก็เค้นพลังขึ้นมานะครับเอาชนะได้25-22
2: ญี่ปุ่นก็ดึงหรือเปล่
3: าไม่หรอกทุกคนก็ต้องอยากจะปิดให้เร็วเพราะว่าต้องเล่นทั้งสัปดาห์นี้ไง
2: ใช่ใช่แล้วก็เกมนี้ก็สูสีด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีอะไรทำครับนำอยู่14-12นี่เสิร์ฟออกเฉยเลยนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ไงทับดาวนึกแจ้ง
2: เราก็พากได้นะ
3: กำลังจะเสิร์ฟ
2: หรือว่าอัชลาเชิดชู
3: อัชลาพรสิ
2: โอ้ยแม่เราบล็อกได้เร็วโอ้ติดเน็ตเราน
3: ี่สวนวิญญาณป่าแปะใช่ไหม
2: อ้าวเนี่ยไอ้ยาวป่าแปะมาอําสิพอทรงก็สั่งไว้นะ
3: บีแหลมสิงก็สั่งไว้เหมือนกันนะ
2: บีตัวดีเลย
3: อําเยอะๆหน่อย
2: บีตัวดีเลยโอ้เราได้แล้ว
3: 14คะแนน
2: 14นี
3: ่
2: นะ
3: แม่ตาโตเชียวทัดดาวคือตอนนี้นี่แม่เซตนี้สำคัญนะญี่ปุ่นก็ต้องการจะปิดเกมนะครับส่วนเรานี่ถ้าได้เซตนี้ก็จะเสมอกันที่2-2เซตท่านผู้ฟังกำลังชมคู่นี้อยู่อย่างแน่นอนนะครับถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตนะครับ
2: ครับ
3: ดูกันไปแล้วก็คุยกัน

0: ไปได้นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับนี่ปรากฏตัวละนี่มีแล้วยังเนี่ย
1: เรานำไปแล้วนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวแต้มไปถึงใกล้ๆ25แล้วค่อยว่ากันแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าคุยช่วงนี้ต้องบรรยากาศบอลโลกนะครับบอลโลกนะฮะ
0: อันนี้พักไป1วันนะ
1: เหลือเหลือตอนนี้8แมตช์ละจาก104ใช่ไหม
0: ครับ
1: เตะกันมา30กว่าวัน
0: อ
1: ะเดือนกว่าๆนะครับ
0: ตอนนี้เตะไป96นัดแล้ว
1: อืม
0: นี่ก็ใกล้100แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่เหลืออีกแค่8นัดเท่านั้นเอง
1: วันนี้ก็หลี่หมิงตั้งนาฬิกาปลุกไว้ละตี4นะฮะ
0: เขาเตะตี3
1: เอาเราดูครึ่งหลังพอ มันดีไม่ดีนี่ดู15นาทีสุดท้ายบอลน่ะเดี๋ยวนี้นะฮะ
0: ตื่นตี3สิแล้วก็โทรไปปลุกคุณสมชายสายลมด้วย
1: สมชายเขาดูไฮไลท์เซียนไฮไลท์
0: มีหน้าล่ะดูครบทุกคู่เลย ไม่ดูสดๆเหรอ
1: แค่ดูไฮไลท์นี่เคยบอกโอ้โหเกมมันมากเลย บางคู่นี่โคตรจืดเลยเขาตัดแต่ไฮไลท์มากไง
0: บางคู่แบบเตะ90นาทีนี่โอ้โหพอตัดไปแล้ว4นาทีแล้วโอ้โหมันมากเลย
1: แกบอกสุดยอดเลยมันมีการลุ้นยิงประตูตลอดเลย
0: มีหน้าละแม่ตื่นเต้นดูครบทุกคู
1: ่ครับ
0: นะครับดูมา96คู่แล้ว
1: ไม่เหมือนหยองไอหยองเขาบอกว่าเขาดูโอ้โหดูทุกนัดเลยอ่ะแต่จะทำลายสถิติคนไทยคนแรกหรือเปล่า
0: ครับ
1: ที่ดูบอลโลกเนี่ยทุกนัด
0: แต่เขาสารภาพแล้วก็เสียความบริสุทธิ์ไปแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: เผลอหลับไปในบางคู่ไง
1: ผมว่าหลายคู่หลับ
0: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะคือไม่ไหวจริง
1: หลายคู่อ่ะไม่ใช่คู่เดียวบุรีมีว่าประมาณ50-60คู่อ่ะแกนั่น
0: มีบอกด้วยนะบอกพี่ผมพากสนุกเกอร์อยู่เนี่ยผมก็ดูบอลไปด้วยนะน
1: ี่แล้วแกพากช่องไหนวะ
0: ติดตามตลอด
1: ยังไม่เคยดูเลยแกพากสนุกเกอร์อะไรฮะ
0: วันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ประกาศมีคนดูมาก่อน
0: วันนี้ไม่รู้ภาคหรือเปล่าเห็นภาพใน Facebook ของเขาเนี่ยไปจิบกาแฟอยู
1: ่เอาอีกแล้วเหรอ
0: ในบรรยากาศแบบชิล
1: ๆถ่ายแต่รูปกาแฟแล้วก
0: ็ไม่บอกว่าไปกับใคร
1: เขียนเป็นกรอน
0: ครับ
1: อยากอยู่เงียบๆคนเดียว
0: ที่ดอนเมียงแถวบ้าน
1: เล
0: ยอาจจะไปภาคสนุกเกอร์ต่อก็เป็นไปได
1: ้ครับครับเอาญี่ปุ่นไม่มีอะไรทำเสิร์ฟออกอีกแล้วเสมอ16-16เป็นไทยขึ้นเป็น17
0: โอ้ได้ใกล้เคียงกันนะฮะนี่ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟัง
1: คือบางทีทีมต่อทีมนำเนี่ย
0: ครับ
1: เกิดไปหย่อนนิดๆหน่อยๆนะแล้วเราปรากฏว่าทีมรองอย่างไทยเนี่ยกลับมาได้เนี่ยนะ
0: ใช่
1: มันไปไม่เป็นเหมือนกันนะ
0: มันก็สูสีนะแล้วก็สมาธิสำคัญ
1: ใช่ใช่
0: ครับแม่ผู้ชมนี่ในโอซาก้านี
1: ่โอ้โหนี่เดิมเสิร์ฟได้ S ด้วยนะคือ
0: 8ต่อ16
1: คือเห็นบรรยากาศสนามของเขาแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ใหญ่โตแล้วก็มันเป็นมาตรฐานนะพอมาดูอินดอร์สเตเดียมของเราเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ภาพทีวีเนี่ยมันออกมาเหมือนกับโอ้ยใหญ่โตมโหฬารแต่จริงๆแล้วมันเป็นอินดอร์ที่ไม่ทันสมัยเลยคับแคบ
0: แต่สวยงามนะ
1: ก็ไม่สวยหรอกโบราณแล้ว
0: คุณลองมองดูจากถ่ายจากด้านล่างที่ไปเห็นหลังคาด้านบนกลมๆเนี่ยนะคลาสสิกคลาสสิก
1: คือทุบทิ้งแล้วทำใหม่เนี่ยนะแล้วก็มันสวยงามกว่านี้เยอะทำออกแบบได้ปัจจุบันนะนะฮะ
0: ได
1: ้ก็
0: เดี๋ยวจัดให้
1: ดูญี่ปุ่นอ่ะเสิร์ฟบอลอีกแล้วแน่นอนเลย
0: 100% ไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกแหมจะให้แต้มอะไรนักหนา
1: โอ้โห
0: น
1: ี
0: ่นะศศิภาพร
1: โอ้โหตกตัวนี้นะฮะศศิภาพรแกไม่สบายเปล่าฮะ
0: ทำไม
1: ทำไมปากแกแดงจัดเลย
0: อันนี้เน้นเลย
1: นะ
0: แต่เป็นเอกลักษณ
1: ์แก
0: น่ารักน่ารักโอ้โหนี่ตบลงแทบสามเหลี่ยมอ่ะยิงเสียบสามเหลี่ยมแล้วกัน
1: นี่แกเล่นวอลเลย์บอลเสร็จแกไปแสดงลิเกได้สบายเลย
0: อย่าพูดอย่างนั้น
1: เอาบูลลี่เขาอีกแต่เขาด
0: ่
1: าเห็นยองบอกว่าวอลเลย์บอลนี่เขาดุนะ
0: ดุดุ
1: นะฮะพวกแฟนๆนี่เขาโซเชียลเนี่ยนะฮะ
0: แต่ต้องมาเสื้อผ้าหน้าผมนี่ต้องพร้อมนะครับนักกีฬาหญิงนี่ถือว่าเป็นผู้นำแฟชั่นอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ไทยเรานี่โหนำ19-18ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับค่อยๆไป
1: ยังพูดสูสีอะสูสีนะแล้วก็ใครหลุดนิดเดียวเองคืนนี้เป็นยังไง
0: คืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่จะเล่นเป็นคู่แรกเลยนะครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าแชมป์โลก2สมัยนะครับจะพบกับโมร็อกโกจากแอฟริการักใครชอบใครก็ต้องดูตอนนี้รอบน็อกเอาท์นี่ต้องดูทุกคู่ละนะจะบอกว่าพักผ่อนนอนอะไรไม่ได้ละดูทุกคู่และสนุกทุกคู
1: ่แล้วก็อย่างน้อยแบตรีบิงก็ได
0: ้ฮะ
1: คือก็ดูครึ่งหลัง
0: ตื่นตีสี่อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่เพราะว่ากะวันนี้ นอนสัก4ทุ่มแต่ว่าถ้าตื่นตี3เลยมันก็โหยกันมันหนักกัน
0: ต้องนอนให้พอใช่ไหม
1: ต้องนอนสัก6ชั่วโมง
0: เหมือนชาร์จแบตชาร์จต้องชาร์จไฟให้พอ
1: แบบว่าต้องดูแน่นอนนะครับบอลนับจากนี้ต้องดูทุกคู่เลย
0: ถูกต้องถูกต้องเนี่ยคนที่เขาพลาดคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์ไงถ้าไม่ได้ดูนี่ถือว่าพลาดนะ
1: จะได้มากเป็นคู่นั้นนี่สนุกมากมีอะไรให้พูดคุยกัน
0: สนุกสนานแล้วก็โกงความตายเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันสำหรับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาดูหรือเปล่าวันนั้นอ่ะ
1: โอ้ดูดิ5ทุ่มเวลาดีด้วยดูเต็มเลย
0: ไม่ดึกเท่าไหร่ใช่ไหม
1: แม่ไหนๆก็อยากจะให้นั่งดูแล้วอยากจะให้ทดเวลาดันไม่ทดอีกเพราะว่าอาร์เจนตินาถ้าชนะลูกนึงอย่าชนะดีกว่า
0: อีกแล้วไปทางนั้นอีกแล้ว
1: เอาเลยครับเชิญชวนอีกแล้ว
0: ชนะแต่ไม่พอใจอะไรเงี้ยแหละนะครับก็ต้องดูให้สนุกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยท่านดูเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัจจัยอื่นที่ไม่ทำให้ท่านบันเทิงเนี่ยท่านดูไปแล้วท่านจะเครียดนะครับดูไปแล้วเครียดไปซึ่งไม่คุ้มค่าเลยนะครับไม่ควรจะเป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: เราดูให้สนุกสนานดีกว่า
1: ดูให้มันแบบเขาเรียกว่าถ้าจะมีน้ำจิ้มก็พอสมควร
0: แล้ว
1: อย่าให้มีต้องโอ้โหนอนไม่หลับนอนเอาเท้ามาไก่หน้าผากกัน
0: นั่นแหละน้ำจิ้มทำให้คุณเครียด
1: นิดหน่อยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นคือถ้าทีมที่เราเชียร์มันเข้าป้ายเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็หลอดนอนมีความสุขนิดนิดถ้าไม่เข้าป้ายก็จะเซ็งเซ็งนอนกว่าจะข่มตาหลับได้ก็นานเหมือนกัน
0: ก็เครียดไงนั่งไงเห็นไหม
1: ไปเครียดนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ไปเอาอย่างคุณจีระบูนนะครับ
1: ไม่เอาอย่าตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะ
0: บางช่วงเวลามาแล้วอารมณ์ไม่ดีตายในคู่แรกอะไรแบบนั้นอ่ะอย่าไปทำอย่างนั้นนะ
1: ตั้งแต่หัวค่ำ
0: ใช่
1: ตั้งแต่หัวเช้า
0: ใช่แล้วมาพาก็เสียอารมณ
1: ์ตอนนี้แล้วคิวภาคไม่มีแล้วรีบิง
0: ต้องถามกับตันเจ๋งดิ
1: แล้วยังไงนะอะไรเนี่ย
0: รอบน็อกเอาท์นี่8ทีมสุดท้ายก็มี4คู่ใช่ไหม
1: มีคู่8โมงเช้าอยู่นะพอทรง
0: อาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะครับจะเล่นกันในเช้าวันอาทิตย
1: ์โอ้ไม่ได้
0: 8โมงเช้า
1: ไม่ได้อีกเลย
0: ทำไม
1: ลิมิงต้องไปดำน้ำชุมพรวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางละนินทากีฬาโลกยังไงก็ฝากโจอี้หน่อย
0: แล้ว
1: หรือใครยังไงเดี๋ยวพอยอกบอส่งเขาไม่พอส่งไปเกี่ยวดิ
0: คน
1: พอยองพอยอง
0: พ
1: อยองเดี๋ยวเขาก็ต้อง
0: เดี๋ยวจิบกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเขามาคิด
1: แอคก่อนแอคก่อนนะฮะให้ผู้ที่จะมาแทนนี่ลุ้น
0: แล้วก็หันปรึกษาแฟนนิดนึงว่าตัวเธอ
1: ตัวเอง
0: เอาใครมาดีนะ
1: ตัวเองเขาเนี่ยจะเลือกใครดีอ่ะตัวเองนะ
0: พูดกับแฟนก็เสียงแบบนี้แหละ
1: แทนตัวเองว่าตัวเอง
0: แต่ถ้าโทรมาหาผมนี่เสียงเริ่มมีอำนาจแล
1: ้
0: ว
1: เริ่ม
0: หลังๆเริ่มแบบ
1: เริ่มเสียงแข็ง
0: เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าผมจะมีอำนาจต่อไปในอนาคต
1: แกกวนเดลินิวนี่คล้ายๆเต้ยเหมือนกันนะเต้ยแม่กองนี
0: ่ทำไม
1: มาได้ไม่กี่ไฟพึ่งมาอยู่นินทานี
0: ่
1: แกเริ่มเสียงแข็งกับลีหมิงแล้วเมื่อวานนะแกไม่พอใจเลยแกบอกว่าแกอยากจะพูดเรื่องไอ้นี่ไง FA Award อ่ะใช่ไหม
0: ให้ไม่ให้เขาพูดอ่ะ
1: ก็บอกว่านึกว่าแกมีข้อมูลลึกลับวงในอะไรเงี้ยใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวพูดบอลโลกอะไรก่อนแล้วก็กักไว้คุยเรื่องอื่นไปก่อนกักไว้ไปคุยช่วงที่สุดท้ายอะไรก็ได้ใช
0: ่
1: ไหมแกไม่พอใจเว้ยเราก็นึกว่าเอ๊ะแกอยากจะพูดมากเลยเรื่องวงในที่แกมาใช่ไหม
0: เขาเตรียมมาแล้วไง
1: ไม่สรุปแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเลยแกมาสารภาพว่าที่แกอยากจะพูดนี่แกอยากจะด่าสมาคมจัดงานอะไรไม่มีเครื่องดื่ม
0: อ้าวเหรอ
1: เป็นฟองเป็นอะไรเลย
0: ไม่มีเหรอ
1: เหลืองอัมพัน
0: อุ้ยเสียลม
1: แล้วก็แกบอกเลยเนี่ยแกอุตส่าห์วางแผนนะเพราะว่าแกเนี่ยจะดิ้งดื่มไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเมียแกด่าแก
0: ใช
1: ่นะ
0: ขับรถแกไม่ได้สิ
1: แกก็โอ้โหงานนี้แกกล่าวว่าแกเปรี้ยวปากเลยแกกล่าวว่าเนี่ยแกใช้วิธีวางแผนนะไม่ขับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า750ซีซี
0: แล้วทำยังไง
1: ก็แกไปจอดที่บ้านแล้วแกก็เดินมาขึ้นรถไฟฟ้า3ต่อ
0: ไปที่ไหนงานเขามีที่ไหน
1: งานก็มีศรีนครินทร์ไงมีรถไฟฟ้าไง
0: เอามีใช่ไหมเอาใส่สีเหลืองใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ได้สิจะวางแผนดีมาก
1: ก็ใช่ไงที่แกยั่วนี่เพราะแกวางแผนด
0: ีพอไปถึงแล้วไม่มีอย่างที่ต้องการ
1: แกเปรี้ยวปากพอไม่มีแกยั่วแกเนี่ยโวยเลยแกเตะถังขยะเนี่ยนะแล้วก็แกก็กลับเลยก็ไม่เอาละทำคงทำข่าวเดี๋ยวรอข่าวแจก
0: โอ้ยไปว่าเขาโอ้ยนี่แมตช์พอยต์แล้วเนี่ย
1: ทำไม
0: ญี่ปุ่นนำอยู่24 21
1: เอาทำไมเร็วจังอ่ะ
0: โอ้โหเผลอแป๊บเดียว
1: เฮ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะ
0: โอ้เรา
1: เมื่อกี้เราเผลอคุยเรื่องไอ้เตยใบกองเดียวขึ้น24เลยญี่ปุ่น
0: เกมไหลลื่นมากแล้วก็ญี่ปุ่นพยายามจะปิดแมตช์โอ้แล้วตีออกไปเองนะโอ้แต้มเป็นของเรานะครับ22 24ไล่ขึ้นมา
1: ญี่ปุ่นทีมญี่ปุ่นใช้โค้ชต่างประเทศด้วยนะนี่เป็นก็เรียกว่าให้ประเทศไทยอาจจะต้อง
0: ยังไง
1: มีการใช้โค้ชต่างประเทศบ้างหรือเปล่านะ
0: ก็มีการตั้งข้อสังเกตหลายทีละนะ
1: ใช่
0: มีโค้ชออสกลับมาโค้ชยะโค้ชยะเห็นกลับมาทำแล้วแล้วมีเห็นสื่อสารไปยังโซเชียลด้วยนะบอกฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดด้วยนะผมไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ุ้ยเขามีการสื่อสารกันตลอดเวลา
1: แล้วไปสนใจอะไรมากล่ะถ้าเราทำได้ดีแล้วหรือว่าเราทำเต็มที่แล้วเนี่ย
0: ก็จริงนะ
1: ก็จะไปสนใจฟังอะไร
0: บางทีแบบอ่านมากก็เครียดมาก
1: โซเชียลนี่จะไปอ่านมัน
0: ถูกต้อง
1: ถ้ามันชมเราเราก็จะอ่านถ้ามันไหนดูแนวโน้มมันจะด่าแล้วข้ามเลยลบเลยดีลิทเหมือนกับพอทรงอ
0: ่
1: ะ
0: ใครชมเราก็อ่านใครด่าเราบล็อก
1: แล้วก็มาขอคำแนะนำปรึกษากับพอทรงหน่อยก็ด่าเยอะเนี่ยแล้วพอทรงนี่ทำไมถึงทนทานได้ขนาดใช้วิธียังไงอ่ะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเหรอ
0: โอ้ญี่ปุ่นปิดเซตนี้แล้วก็ปิดแมตช์เรียบร้อยแล้วนะครับเอาชนะไทยไปได้3-1เซตนะครับ
1: ได้มา1เซตเสียดายอย่างน้อยได้มาสัก2อุตส่าห์ตื้อๆมา
0: วันนี้ใช้เวลาประมาณนี้เกือบจะ2ชั่วโมงพอดีนะครับในเกมนี่เป็นนัดที่2ของสัปดาห์นี้เมื่อวานนี้เราแพ้สหรัฐอเมริกาไป0-3เซตนะครับวันนี้แพ้ญี่ปุ่น1-3เซตได้มาเซต1นะครับก็เป็นนัดที่2เดี๋ยวพักวันนึงนะพรุ่งนี้แล้วไปตีกับบราซิล
1: โอ้โห
0: ในวันเสาร์
1: อ่อนเลยตีเจอทีมอ่อนอีกละ
0: โอ้ยไม่รู้วินิซิอุสกับเนมาจะลงหรือเปล่านะครับ
1: โอ้โหพูดถึงบราซิลก็เสียดายนะ
0: ทำไม
1: อ้าวก็ทำไมก็ตกไปเร็วเหลือเกินแล้วก็
0: เล่นไม่ดี
1: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ในถ้วยวอร์คัพเนี
0: ่ยแฟนบอลเนี่ยนะเขาบอกว่าบราซิลนี่นะไม่ดีเท่าที่ควร
1: ไม่เจ้าที่ควรแล้วครับ
0: ตั้งแต่ชนะญี่ปุ่นมาก็นึกว่าจะมาละเข้าท่านะอะไรแบบนี้นะสุดท้ายแล้วก็แพ้นอร์เวย์ไปจนได
1: ้
0: เซตที่4นี่ไทยเราก็แพ้ญี่ปุ่นไป22-25นะครับก็แพ้ญี่ปุ่นไป1-3เซตนะครับนี่จบละสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็เชียร์กันต่อไปในวันเสาร์โอ้ญี่ปุ่นนี่ก็ดีใจมากเลย
1: เขาชนะเขาก็ต้องดีใจสิครับเอ๊ะไปบอกว่าเขาดีใจมากเลยได้ไง
0: เพราะว่าในตารางเนชั่นส์ลีกนี่เขาอยู่ที่7ไง
1: บนภาคอะครับบางคนหันไปที่โค้ชแม่อันเชลตินี่เครียดเลยครับ
0: ทำไม
1: เอาก็ตามอยู่ก็ต้องเครียดเลยครับไม่ต้องไปบอกแล้ว
0: แล้วเขาพูดผิดเหรอ
1: เอ้าแม่
0: พูดได้เหรอไปกับญี่ปุ่นเขาอยู่ที่7ที่ดีใจนี่หมายความว่ามาเข้า8อันดับไงที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไง
1: กับ
0: มันก็ต้องดีใจกันหน่อยฉลองชัยกันนิดนึง
1: โอ้โหตอนนี้บราซิลนี่ก็เรียนตรงๆนะ
0: ครับ
1: มันไม่มีนักบอลที่มันพรสวรรค์แพรว
0: ๆ
1: มันลาวก็ทบไม
0: ้
1: นะเล่นบอลก็แม่มันเหมือนกลายเป็นจะยุโรปก็ไม่ใช่จะอเมริกาใต้ก็ไม่เชิงลาตินบราซิลมันนีลาบราซิเลียนก็ไม่มีเลยนะเนยมาก็หมดสภาพนักศึกษาไปละ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: แล้ววินิซิอุสอ่ะไม่ถูกใจอ่ะวินิซิอุส
1: ก็มันก็เล่นแล้วก็ไม่โดดเด่น
0: อ่
1: ะเลี้ยงอะไรก็กินตัวอะไรก็ไม่ค่อยมีนะมันไม่ใช่เป็นแบบมันต้องมีแบบทรงเลียวเนลเมสซี่หรือว่าเอ็มปัปเป้ไปเลยอย่
0: าง
1: เงี้ยใช่ไหม
0: ก็คือเนมาช่วงลุ่งๆอ่ะไม่มีขึ้นมาทดแทนใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่เห็นไอเฮนดริกเนี่ยเขาคาดหวังวัย19เนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าเล่นมันยิงเข้านี่เกิดเลยนะ
0: ที่ยิงแล้วยิงออกไปใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่หลุดไปเดียวอะ
0: เกมที่เจอกับนอร์เวย์ใช่ไ
1: หมนะ
0: เรื่องจะเป็นประตูนำก่อนด้วยใช่ไ
1: หม
0: แต่ยิงพลาดไปก็ยังอายุยังน้อยนะครับเนี่ยจะฝากความหวังเอาไว้นี่ก็ถือว่าแบกทีมยังไม่ได
1: ้ก็ยังไม่ก็ดูแล้วก็พื้นๆอ่ะไม่ได้ฝากอะไรความหวังอะไรให้ได้เลย
0: ถึงต้องไปจ้างโค้ชมาไงอันเชลติเนี่ยมา
1: อันเชลติมานี่ก็คือแรกๆแกก็มีกำลังใจอ
0: ่
1: ะมีความมั่นใจแต่พอโดนสมชายวิจารณ์ว่าพื้นๆการทำงาน แค่เสียศูนย์เลยกลัวแก้กันความมั่นใจในตัวเองเลยนะ
0: นี่ไปอ่านข้อมูลจากPPTV มานะ
1: อ
0: ันเชลตินี่ทำบราซิลในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับได้ค่าจ้างนี่แพงมากแพงที่สุดในเหนือทุกคนเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ8ล้านปอนด
1: ์
0: ต่อปีเลยเขาก็จ้างมาแบบเลทนี้นะคูณสัก44เข้าไปเนี่ยประมาณ300ล้านกว่าบาทที่หวังไว้มากไงแบบจ้างโค้ช
1: ครับครับ
0: เกรด A มาเลย
1: ก
0: ล่าวว่าจะพาบราซิลได้แชมป์โลกอีกสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้
1: คือถ้าพูดถึงมะนิลาบราซิเลียนนี่ก็ต้องเรียนว่าในรอบคัดเลือกอ่ะ
0: ครับ
1: ผลงานนี่กระท่อนกระแท่นจนบัดมีช่วงนึงเขาบอกว่าโอ้โหอัดถ้าไม่เพิ่มทีมไม่อะไรมีลุ้นไม่ได้มาเลยนะ
0: แล้ว
1: นะ
0: ขนาดนั้นเลย
1: โจอี้นะ
0: นะ
1: แล้วก็อัลเชรติก็มาในช่วงที่แบบทีมก็เวลายังน้อยอ่ะพูดตรงๆน้อยไหมมาแค่ปีเศษๆใช่ไหม
0: เขาคิดว่าแบบ
1: มาแค่ปี
0: ทุกอย่างนี่แบบเหมือนกับระดับสูงทั้งคู่แล้วมาปุ๊บปรับจูงกันนิดนึงเนี่ยใช้ได้เลย
1: ก็ไม่ดี
0: เขามองแบบนั้น
1: ยังดูแล้วแบบไม่น่ากลัวดูแล้วไม่เข้าตานะฮะแล้วแกจะทำต่อไหมไม่รอเอาออกนะ
0: ก็
1: ถ้าทำยาวๆไม่แน่นะทำยาว
0: ๆถูกต้องมันเป็นไปได้นะว่าพอแข่งเสร็จแล้วเนี่ยตกรอบแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินผลงานนิดนึงว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คุยกับทางสมาคมว่าเออเฮ้ยต่อไหมเพราะยังมีรายการอื่นๆอย่างโคปาอเมริกาอะไรต่อไปในอนาคต
1: คือจริงๆแล้วก็ทำสัญญายาวนะ
0: ถึ
1: งบอลโลกคราวหน้
0: า
1: แต่ทีนี้บอลมันไปตกรอบ16ซึ่งบราซิลเนี่ยแกไม่เคยอ่ะ
0: อ
1: ย่างดีก็รอบแปดนะฮะ
0: ใช่แล้วที่พี่ลิมิงพูดถึงรอบคัดเลือกที่ผ่านมาที่บราซิลเข้ามาเนี่ยนะถ้าไม่เพิ่มทีมอะไรอย่างที่ว่านะครั้งนี้เนี่ยโซนของอเมริกาใต้คอนเมนโบเนี่ยได้ประมาณ6ทีมครึ่งบราซิลนี่เข้ามาที่5
1: โอ้กระต้นกระแท่นมาก
0: อยู่ที่5
1: พร้อม
0: ถึงบอกว่าไม่ดีมาตั้งแต่ตอนนั้นละ
1: ใช่
0: จนกระทั่งเนี่ยต้องมา
1: ต้องใส่ทางสมาคมใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าอะไรสมาคมฟุตบอลบราซิล CBF อ่ะเขาก็ยอมที่จะแบบเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปกติจะใช้แต่ชาวบราซิลเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: มาเลือกเอาชาวอิตาเลียนนะคาร์โลอันเชโรติแต่ชื่อแกต้องไปเปลี่ยนชื่อละ
0: เปลี่ยนเป็นอะไร
1: เพราะชื่อแกก็แปลว่าลดต่ำไง
0: เหร
1: อ
0: คาร
1: ์
0: โล
1: ต้องคาไฮนะฮะลูมานิเก้อะไรเนี่ย
0: นี่เขามีชื่อไทยนะพี่แช่
1: โอ้ไม่เห็นเหมือนแจ้เลย
0: สักเพลง
1: เราไปตามเขาทำไม
0: สักเพลงหนึ่ง
1: หากคำคืนนี
0: ้
1: หัวใจยังแรง
0: ไม่น่าชงเลย
1: ยับเยินเสียก่อนเออร้องให้บราซิลได้เลยนะคาร์โลนั่นนะพี่แล้วพี่แช่ใครตัวตั้งแล้วมันร้องไปเรียกตามกันอยู่นั่นแหละเราก็งงมันจะไปเหมือนพี่แช่ได้ไหม
0: แล้วที่ร้องไปเนี่ยเพลงอะไร
1: ชอบไปอ้อนวอนครั้งหนึ่งวันนั้น
0: ร้องไป
1: เพลงอะไรวะที่สุดของแช่
0: เหรอ
1: ที่สุดของแจ้
0: ใช่ใช่ไหมนะท่านผู้ฟังนะฟังแล้วใช่หรือเปล่าเช็คให้ด้วยนะ
1: อย่าชงอย่าชง
0: เราแค่ชงเราไม่ได้เตรียมมา
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์
0: ทำไมอ่ะ
1: นะก็
0: ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการใช่ไหมอ
1: าร์เจนตินาก็ไม่ได้
0: อ
1: ้
0: า
1: โคลัมเบียก็ไม่ดีนะฮะวันนี้แหละรักไม่เท็ดดวงจะเอ้ยเชิญชวนไหม
0: คุณต้องเอาอย่างผมเนี่ยไม่มีเครียด
1: เหรอ
0: ดูแล้วมันมีความมีแต่ความสนุกสนานดูอาร์เจนตินาแคบบทนี้นะไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะเพราะว่านึกว่าเหนือกว่าเยอะถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วมาเจอกับอียิปต์ก็โอ้โห
1: สนุก
0: ขนาดอียิปต์นำไป 2-0 ผมนี่สารภาพนะโอ้โหสายเมสซี่กลับมาลำบากแล้วยังกลับมาได้โอ้โหมันสนุกมากเห็นไหม
1: ใช่ใช่เรายังนึกว่า
0: สนุกมากเลย
1: มันจะกลับมาได้ยังไงวะเพราะรูปเกมอะไรก็ไม่ดีเลยเจาะไม่เข้า
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็วันนั้นเล่นกันไม่ดีเมสซี่นี่ก็เล่นแบบกดดันอะเครียดถ้าแกเล่นสบายๆนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ทรงนี
0: ้ส่วนหนึ่งก็เป็นอาการล้าสะสมด้วยนะเป็นไปได้เพราะว่าอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆละแล้วก็เล่นกันมาติดต่อกัน 3-4 นัดเนี่ยมันก็มีผลนะแล้วถ้าคู่แข่งใช้ความพละกำลังอะแอฟริกาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมาบดบี้อย่างเงี้ยมันทำให้มันก็มียุบได้นะท้ายๆ
1: กล้ากล้า
0: จะให้รูปร่างความแข็งแกร่งนี่เหมือนคุณรีหมิงนี่คงจะลำบาก
1: โอ้โหถ้าพูดถึงแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ตีแบตแล้วก็เตะบอลเมื่อวานนี้นะ
1: รู้ได้ไงเนี่ย
0: ดูเห็นภาพเยอะ
1: เฮ้ยเหรอโอ้โหตามส่องอยู่เหมือนกันนะคือเมื่อวานเนี่ยก็ไปงานของเขาเรียกไทเพสเขาเตะกันกับ กรมพละกทมอะไรเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้นะฮะ
0: เครื่องๆหน่อยไปแล้วไม่ชวนเรา
1: เจ้าของทีมเขารู้จักหลีหมิงเว้ย
0: ครับ
1: เออ
0: เขาแบบรู้จักแบบเห็นเรา
1: ฟัง
0: ทางสื่อใช่ไหม
1: คือพูดง่ายๆถ้าคนกีฬาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะติดตาม99แล้วเขาก็จะรู้จักหลีหมิงเมืองไทยคือหลีหมิงก็ยังงงหลีหมิงดังไหมวะเนี่ย
0: แหมที่คนไม่ทักก็บอกว่าทำไมเราไม่ทักเราเลย
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยก็ทักก็ดีแล้วไงแสดงว่าเราดังไง
1: หลีหมิงมีคนรู้จักเหร
0: อ
1: เฮ้ยมีจริงหรือเปล่า
0: จริง
1: เ
0: จ
1: ้ดังไหม
0: พอจะได้นอกจากวิทยุแล้วเนี่ยนะเขาก็รู้จักจากหนังไงท้าชนไงนี่เราช่วยโปรโมทแล้วนี่แม้ว่าคุณหมิงจะทำจะลืมชื่อผู้กำกับก็ตาม
1: นะ
0: ชื่ออะไรนะไมเคิลเน
1: ี่ยอังเคิลเนี่ยก็เมื่อวานหลีหมิงเนี่ยไปทีมไทยเพสใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็บอกให้อ้าวคุณยักษ์โชคเกียรติศรีบอกพี่หลีหมิงมาเลยเดี๋ยวเตะกับ VIP กรมพละนะฮะคู่ต่อไปเลยโอ้โหลงไป VIP ไปอยู่คนเดียวครับโหนอกนั้นดีวิ่งไฟแลบเลยโอ้ก็ทุ่มบอลเราจะจับบอลมาตัดบอลไปอีกฉีกหน้ากูเหลือเกินนะฮะก็อีกทีมหนึ่งสตัทอารมณ์ดีนะฮะ
0: ชื่อทีม
1: แกเป็นเจ้าของขายสตัทอยู่พิษณุโลก
0: ครับ
1: ก็มาตั้งทีมแล้วทีมเวอร์ซุสว่าจะขอเสื้อฟรีกันหน่อย
0: เออ
1: เจ้าของ
0: ได้ไหม
1: ยักษ์7สีแกก็กันนะ
0: ก็ขอมาให้หมดสิทั้งสตัทฟรีด้วยเสื้อฟรีด้วยเอาให้หมด
1: ว่าจะขอรบโฆษณาท่านอธิบดีกรมพละนะท่านอธิบดีก็น่าจะรู้ตัวมึงสงสัยไม่มาเลย
0: ชิ่งไปก่อน
1: ไม
0: ่ได้มาใช่ไหม
1: มีดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดี
0: คร
1: ับ
0: เนี่ยไม่ชวนเราเราวิ่งอยู่ข้างสนามเทพผมวิ่งอยู่ข้างเลยสนามเทพ
1: เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาหรือเปล่า
0: แจม
1: เฮ้ยคนเขาล้นอยู่แล้ว
0: มันต้องมีโควต้าอายุเกินบ้างดิ
1: ก็เดี๋ยวไปถามผู้จัดการทีมแล้วกัน คุณยักษ์ช่องเจ็ดสีนะ
0: พี่ใจแอ้นนะ
1: ก็มีแรกเข้าแรกเข้าอะ
0: ค่าแรกเข้าเท่าไหร
1: ่ก็อย่างน้อย5
0: 500
1: เอ้าเขาจะให้ใครดีบิงประชาสัมพันธ์อะไรบ้างว่าจำไม่ได้
0: ไปเล่นแล้วก็
1: แล้วเวลาส่งไลน์มานี่บางทีเราก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวค่อยมาเปิดอ่านมาบายอีกทีนึงไม่รู้หายไปไหนละนะฮะเดี๋ยวค่อยหานะ
0: ครับ
1: เอามาคู่บอลโลกวันนี้ดีกว่านะครับ
0: เอาเลย
1: นะตอนนี้ฟอร์มตอนแรกสเปนเต็ง1ใช่ไหมเล่นไปเล่นมาเนี่ยสเปนนี่โอ้โหเขาต่อเขาด่ากันนะนัดที่เสมอแคปเวิร์ด0-0นะนะ
0: ฮะอันนั้นนัดแรก
1: เสียศูนย์เลย
0: เออ
1: นะฮะกำลังยิงกันดีเลยท
0: ี
1: มต่อนะครับไปประมาณตอนนี้มีคำถามแล้วว่าใครจะหยุดฝรั่งเศสสำหรับการเป็นแชมป์โลกครั้งนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: เพราะฝรั่งเศสพอเขาร้อนแรงตั้งแต่นัดแรกเลยสเปนมายังสะดุดใช่ไหมฝืดใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: พอเล่นไปเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเต็ง1แล้วพอสเปนดีขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เต็งร่วมแต่เมื่อเข้ารอบน็อกเอาท์มาแล้วเนี่ยแม่ฝรั่งเศสไม่มีแผ่วเลยแม้จะโดนปารากวัยเตะทั้งเกมก็ตามเนี่ยเขายังควบคุมสถานการณ์ได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดีก็ตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งแบบเดียวๆแล
1: ้
0: วเดียวเดี๋ยวไปวัดกับสเปนในรอบรองชนะเลิศไง
1: อ
0: ันนี้นัดกันไว้แล้ว
1: เอาเหรอ
0: เพราะฉะนั้นเจอกับโมร็อกโก
1: เอาให้ผ่านก่อนโมร็อกโกนะ
0: ในคืนนี้เนี่ยก็เมื่อสักครู่นี้ฟังนายที่นายกูรูก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ไปแล้วนะครับ
1: เขาเชิญชวนว่
0: าจะอมอย่าพูดอย่างนั้นก็ดูแล้วก็คือฝรั่งเศสต้องเหนือกว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นคู่ที่เล่นกันในรอบรองชนะเลิศเมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ฝรั่งเศสก็ชนะไป2-0
1: ครับ
0: เข้าชิงแล้วก็เป็นแชมป์ไป
1: เอ
0: ้ยเป็นรองแชมป์ไปไม่ใช่แชมป์ส่วนโมร็อกโกเนี่ยพอแพ้ฝรั่งเศสไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยก็ไปแพ้โครเอเชียต่อแล้วก็ได้ที่4เป็นทีมจากแอฟริกา
1: ทีมแรก
0: เลย
1: ใช่
0: ที่เข้าถึงรอบ4ทีมแล้วก็ได้ที่4ไป
1: คือหลีหมิงเรียนตรงๆนะ
0: ครับ
1: 4ปีที่แล้วหลีหมิงชอบมากเล
0: ่
1: นดีนะฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตามมาเชียร์ในครั้งนี้รู้สึกไม่ชอบละ
0: อ้าวทำไม
1: เล่นไม่ค่อยดีคือการว่าเล่นดีเนี่ยไม่ใช่ชนะอย่างเดียวรูปเกมอะไรเนี่ยครั้งที่แล้วรูปเกมการต่อบอลการ เล่นเข้าทำอะไรเงี้ยมันดูดีมากนะครับแต่ว่าครั้งนี้ดรอปลงไป
0: เขาก็พีคอยู่ตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาเตรียมตัวเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นอะไรเงี้ยเพื่อตอนนั้นเป็นเจ้าภาพเองไงเขาก็เตรียมทีมมาคืออยู่ในช่วงแบบขาขึ้น
1: อ
0: ะขาขึ้นโมร็อกโกนี
1: ่
0: แล้วจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปด้วยนะฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ต่อไปนี้เป็นกันกี่ชาติ6ชาติเลยครับ
0: 6ชาติด้วยกัน
1: โอ้โห
0: เพราะว่า
1: อุรุกวัยใช่ไหม
0: ทางซ้ายเนี่ยนะอุรุกวัย
1: อา
0: ร์เจนตินา
1: โอ
0: ้ปารากวัย
1: โอ
0: ้สามทีมนะทางขวาเนี่ยเป็นสเปนเป็นโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก6ชาติด้วยกันที่จะเป็นเจ้าภาพร่วม
1: คืออุรุกวัยเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งแรกนะคร
0: ับ
1: 1930นะ
0: ใช่
1: นะแล้วก็เป็นชาติที่ประเทศในเขาไม่ใหญ่นะในอเมริกาใต้เนี่ยนะลิมินก็ไปแอบส่องดูนะคร
0: ับ เป็นยังไง
1: เขาบอกว่ามีการบริหารจัดการหลายเรื่องหลายราวที่ดีงามนะฮะเช่นนะครับก็ข้าราชการเนี่ยนะฮะก็โกงข้อสอบกันก่อนแต่ก่อนมีหมดเลย
0: อ๋อเหรออ
1: ะไรที่เขาม
0: ีปัญหาของเขาใช่ไหม
1: มีปัญหาหมดแต่ว่าหลังๆเนี่ยนะครับพวกหัวสอวงสอวอะไรของเขาเนี่ยเขาไม่มีละเขาปฏิรูปเป็นประเทศที่ได้รับการชื่นชมมากนะครับแล้วก็เป็นประเทศได้อยู่ประเทศหนึ่ง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อุรุกวัยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: นี่บีแลมสิงเขาเตรียมตัวไว้แล้วนะ
1: ทำไม
0: 4ปีข้างหน้านี่เป็น100ปีฟุตบอลโลก
1: เป็นยังไง
0: พออุรุกวัยได้จัดอีกครั้งนึงเนี่ยสมควรที่เราจะไปดูที่สนามที
1: ่เราเลยเหรอ
0: เขาชวนผมไว้แล้ว
1: เฮ้ยเหรอโอ้โหแล้วยังไงฮะตอนนี้ก็ต้องเริ่มเก็บเงินนะใช่ไหม
0: สนามที่จัดฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไงที่อุรุกวัยที่น่าจะเป็นมอนเตวิเดโอนะเมืองของอุรุกวัยเนี่ยก็น่าสนใจนะ
1: เฮ้ยเหรอ
0: เป็นประวัติศาสตร์ไง
1: แล้วไปชัวร์นะไปชัวร์นะ
0: เดี๋ยวทำวีซ่าก่อน
1: คืออุรุกวัยก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งนะ
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วบอลเขาก็กลางๆ
0: อ
1: ่ะยุคสมัยผ่านไปเขาก็แห้งชามน้ำชามแต่ก็มาบอลโลกก็เป็นตัวเขาเรียกตัวประกอบอ่ะไปตรงไปตรงมานะไม่ต้องรอมคอม
0: แผ่วๆไปไงหลังจากที่เป็นแชมป์โลก2สมัย
1: ใช่
0: ก่อนหน้านั้นเขาเป็นแชมป์โอลิมปิกอีก2สมัยด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าได้แปลกใจว่าเสื้ออุรุกวัยจะมี4ดาว
1: หึเหรออ๋อรวมด้วยรวม
0: เขาหมายถึงแชมป์โอลิมปิกซึ่งเตะก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มไงเหรียญทองโอลิมปิก2ครั้งก็2ดาวไปพออุรุกวัยได้แชมป์โลก2ครั้งก็ขอเพิ่มอีก2ดาว
1: ทีนี้
0: ก็เป็น4ดาว
1: ทีนี้เข้ามาอีกดาวนึงเขาไม่เอาละเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนบราซิลเลยกลายเป็นไก่ย่าง5ดาว ไม่ได้แชมป์สักทีนะรอมา24ปีแล้วรออีก4ปีเป็น28 นะฮะ
0: นี่แหละคือความหมายของอุรุกวัยที่ไม่ชอบไก่ย่างใช่ไหมจะเอา4ดาวพอ
1: ใช่4ดาวอยู่แค่นี้พอละนะฮะ
0: แล้วก็งั้นคุณก็ไม่เชียร์ฝรั่งเศสเลยเพราะว่าไก่
1: ฝร
0: ั่
1: งเศสนี่คือพูดตรงๆเนี่ย
0: ครับ
1: ดูแล้วแบบสนุกตื่นตาตื่นใจเกมรุกเขาอะนะ
0: ใช่
1: มันมากันเป็นแผงเลยโอ้โหแล้วก็ดูสนุกอ่ะเป็นบอยเป็นมวยเขาเรียกมวยบุกมวยไฟเตอร
0: ์ถูกต้องที่คนก็ให้เป็นเต็งหนึ่งก็เพราะแบบนี
1: ้
0: เพราะแนวรุกเนี่ยสามประสานนะครับเอ็มบัปเป้เดมเบลเล
1: ่
0: โอริเซ่นี่ยังไม่รวมดูเ
1: อ
0: แล้วก็โกเน่
1: โ
0: อแล้วก็พี่เอโอ้หลายคนนะ
1: โอ้โหเหรอ
0: คือเยอะมากเลย
1: พี่เอที่อยู่เดลินิวป่ะ
0: ไอ้แ
1: ฝดแล้วมันเฮียเอ
0: ้ไอ้เฮียเอ้นี่ไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ย
1: โอ้อย่าเจอเลยฮะ
0: ทำไม
1: ฟันกันนี่เยินเยิน
0: อย่าไปพูดอย่างนั้น
1: แก
0: แซวผมตลอดเนี่ยพี่เอ้เนี่ย
1: พี่เอ้ที่เจอกันคิงครับ
0: ครับ
1: ที่กาญจนบุรี
0: อืม
1: แกยิ้มอย่างเดียวเลย
0: ยิ้ม
1: แล้วแกก็เขามีถลงแถลงอะไรแกก็ไม่ไปแกจะไปน้ำตกเอราวัณแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอเฮียเอ้เลยวะปรากฏว่าปาเบียมา
0: อะไร
1: ดีจริงๆ
0: นะ
1: เ
0: นี่ยเขาแซวผมตลอดอะว่าอยู่สมาคมปิงปองบ่อย
1: อ๋อเหรอ
0: วิ่งตกท่อแล้วก็หัวเราะขำผมอยู่นั่น
1: เล
0: ยวิ่งจนผมวิ่งจนตกท่อทำข่าวที่ดูเนี่ยหน้าสมาคมปิงปองนะเรื่องแต่เรื่องมานานมาแล้วสัก30ปีที่แล้วนะครับ
1: ก็ต้องเรียนว่านอกจากเกมรุกของฝรั่งเศสเนี่ย
0: ครับ
1: มันฉูดฉาดมัน
0: จี๊ดจ้าน
1: ะความเร็วแกเนี่ยถ้าแกแบบโต้กลับเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแหมแกวิ่งอย่างกับ โอเชียงโบเลยเอปาเป้อย่างเงี้ยนะ
0: โอเชียงโบคือใครอ่ะลูเซนโบ
1: เออลูเซนโบใช่ไหมเออแล้วก็
0: แล้วก็พูดชื่อไม่ถูก
1: อุสมันเบนเรเดนะดีมิงชอบมากนะคนนี้
0: คนนี้ใช่ไหม
1: แอบชื่นชอบ
0: บัลลงดอบัลลงดอ
1: ชอบยิ่งกว่าไอ้คาร์เดบัน

0: คาราบาวเอ็มบัปเป
1: ้คริยันพูดผิดทุกคนเลย
0: นะก็แต่ว่าเกมรับฝรั่งเศสนี่ก็เหนียวปึ๊กเลยนะ
1: แน่นไหมแน่นไหม
0: แน่นสินะ
1: วิลเลียมซาลิบา
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้อาร์เซนอลนะ
1: แข็งแกร่งแชมป์พรีเมียร์ลีก
0: ใช่
1: นะเขาถึงซื้อเกมบุกไงว่าถึงให้เป็นเต็งหนึ่งเพราะว่าชอบชอบเกมรุก
0: คือผู้รักษาประตูเขาก็ดีนะแล้วก็
1: เปิ
0: ดบอลเนี่ยนะ
1: พี่ไม้พี่ไม้
0: จากมิลาน
1: อ
0: ่ะใช่ไหม
1: พี่ไม้พี่ไม้
0: อินเตอร์ใช่ไหมอินเตอร์มิลานเน
1: ี่
0: ย
1: เอซีมิลาน
0: เอซีมิลานผมจำแกเปิดเกมหลายครั้งละ
1: จำอะไรถูกไหมเนี่ย
0: ทั้งเท้าทั้งเควงทั้งฟัดทั้งอะไรเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็เหมือนกับนัดพบกันอ่ะแล้วยิ่งถ้าไอเอ็มบัปเป้ติดเครื่องได้นี่นะ
1: ครับ
0: ก็ยังคิดไม่ออกว่านะครับ
1: ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามอ่ะ
0: โมร็อกโกนี่จะต้านยังไงแต่ว่านั่นแหละมันก็ เราคิดมุมเดียวไงแต่ว่าพอไปเจอโมร็อกโกเขาก็เตรียมแก้มาแล้วแก้ของเขาก็คือว่าพูดง่ายภาษาก็คือรถทัวร
1: ์
0: คุณเจาะได้ก็เจาะไป
1: นี่พี่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยนะเขาดูเกมดูฟุตบอลแล้วเนี่ยเขาเจอฝั่งโมร็อกโกด้วยซ้ำไป
0: เ
1: ขาบอกว่าด้วยระบบการเล่นของโมร็อกโกเนี่ย
0: ครับ
1: สู้ฝรั่งเศสได้แล้วจะสู้ได้ดีด้วยแล้วเผลอๆนี่อาจจะเฉือนชนะฝรั่งเศสได้ด้วยซ้ำไปพี่เป๊ปบอกเลยพี่เป๊ปบอกเลย
0: อย่างนี้ต้องข้ามฟากแล้วกู
1: อ้าวไปทางนั้นอีกแล้วนี่ก็คือก็เป็นอีกแง่มุมนึงไงของคนดูฟุตบอลเป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฟุตบอลโลกนะแต่ด้วยชื่อชั้นของพี่เป๊ปเนี่ยก็ต้องฟังแกไว้หน่อย
0: ก็มาวิเคราะห์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็จริงๆแหละจริงๆก็คือไม่ง่ายหรอกโมร็อกโกเขาระบบทีมระบบอะไรแล้วพวกนี้เวลาจะมาเล่นเขาแต่ละนัดเขาก็แก้กันม
1: า
0: จะเจอทีมที่มันเหนือกว่าเราก็ต้องเล่นอย่างนี้ให้มันเหนียวแน่นบุกก็ไม่เต็มตัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่ช่วงแรกๆจะอึดอัดดูหน้าอึดอัดนะยิงถ้าฝรั่งเศสโดนไปก่อนนี่มันแน่เลยนะฮะ
1: ก็เมื่อกี้ฟังนายที่นายกูรูนี่จันเอกบอกไซบารี่ไม่ได้ลงใช่ไหม
0: อ
1: ิสมาเอลไซบารี่เนี่ยกองหน้า
0: โอ้ย
1: คนสำคัญของ
0: บาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ของโมร็อกโก
0: เด่นมากนะครับถูกเปลี่ยนออกในรอบ16นะฮะ
1: ก็คือต้องดูสภาพอีกทีนะจะเข็นลงหรือปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าเพิ่งลงอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็จะเป็นปัญหาของโมร็อกโกนะ
0: ไปรอเล่นรอบชิง
1: ในฮะเหรอ
0: เอาตกรอบก่อนทำไงวะ
1: เท่านั้นเองตำแหน่งที่อยากให้ลงอ่ะ
0: คือจริงๆอ่ะมันเป็นการคาดการ
1: ณ์แต่ว่า
0: เราจะทราบก็1ชั่วโมงก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: บางทีก็ไม่แน่นอนไม่แน่อาจจะลงก็ได้เรา
1: ตื่นมาที่2ตื่นมาที่2ดูเช็คก่อนว่าลงมั้ย11ตัวจริง
0: ถ้าปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ดูสกอร์นะถ้าดูสกอร์แล้วมันตื่นเต้นนอนไม่หลับ15นาทีตื่นมาปุ๊บปัสสาวะตี35ใช่ไหม
1: เ
0: ปิดดูไรสกอร์แย้มดูหน่อยไว้ไปแล้วฝรั่งเศสโดนดำ
1: ไม่ดูแล้ว
0: ตื่นเต้นนอนไม่หลับอีกก็ต้องลงมาดูอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: โอ้มีปัญหาทุกอย่าง
0: จริงเลยนะ
1: แต่ยังไงต้องดูนะครับ
0: ใช
1: ่ตี3นี่มีถ่ายทอดสดนี่เป็นฟรีทีวีด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: สามารถดูฟรีทีวีได้ด้วย
0: นี่โมโนแม็กเขาให้ด้วย
1: ก็ในรอบนี้4คู่เนี่ยดูคู่ฝรั่งเศสโมร็อกโกฟรีนะครับแล้วก็ไปอาร์เจนตินากับสวิตเนี่ยที่ฟรีสองคู่ตรงกลางเนี่ยนะสเปนกับเบลเยียมแล้วก็อังกฤษกับนอร์เวย์นี่ก็ให้สมาชิกเขาดู
0: คือคู่อาร์เจนตินากับสวิตเนี่ย
1: ดิ
0: มิงว่าก็คล้ายๆกัน
1: ทำไม
0: ก็อ้าวสวิตเขาก็บังคอยแพ็กเกมมานะฮะเจาะได้ก็เจาะไปแต่ฝรั่งเศสเนี่ยแต่อาร์เจนตินานี่ปัญหาของเขาคือเกมรับเนี่ยมีปัญหามากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้ายังปรับจูนเสริมแต่งนะครับแล้วก็ชุนนะ
1: ชุน
0: ปะชุนให้มัน
1: เดี๋ยวนี้ยังรับ
0: ให้เร็วนะ
1: ในตลาดเนี่ยมีรับอยู่ไหมชุนจะชุนกางเกงเนี่ยเข้าไปในตลาดเนี่ยเขาอาเจ้เนี่ยเขารับชุนไว้50บาท60บาท
0: โอ้ซื้อใหม่เลยไม่เดียวนะว่า60บาท
1: 80บาท
0: ช
1: ุนไงเมื่อก่อนนี่ไง
0: เออแต่ก่อนได้ไง
1: ต้องทำนะ
0: เหรอ
1: ฝีมือดีด้วยอาเจ้อะ
0: แต่ก่อนจนอยู่ตอนนี้เอาไปนี่เลยนะ
1: ทำไม
0: เช็ดเท้านะจะต้องชุนอีก
1: ไม่ได้เจ้เราคนประหยัดแล้วก็อาเจ้ชุนเก่งด้วยมีฝีมือ
0: โอเคความน่าสนใจอีกประเด็น

0: ึ่งก็คือผู้ตัดสินเป็นอาร์เจนตินาครบทีมนะฮะก็คนก็โยงมาอีกไอ้นี่มันคู่ได้คู่เสียในรอบชิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออ
1: เนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าดูบอลแล้วเครียดก็เป็นแบบนี้แหละ
0: จินตนาการไปเรื่อย
1: เออคุณโยงลึกลงไปเนี่ยนะเออฝรั่งเศสกับอาร์เจนคู่แข่งกันตักซะตอนนี้เลยดีไหม
0: เอ
1: ากุนซือชาตินั้นชาตินี้ที่เป็นขัดกันอยู่เนี่ยมาทำหน้าที่เนี่ยคุณรู้มากเกินไปเนี่ยนะคุณจะเครียด
0: อ้าวนี่
1: แล้วก็คิดไปเรื่อยแบบอาจจะสมมติว่าอย่างวันที่อียิปต์แพ
0: ้อ
1: าร์เจนตินา
0: เ
1: ห็นทางฝั่งอียิปต์ไหมโอ้มีการล็อกสกอร์ไว้แล้วถ้าทำอย่างนี้จะเล่นทำไมบอลโลกให้แชมป์อาร์เจนตินาไปเลยคุณถ้าคุณเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะเครียด
0: งั้นไง
1: คุณเล่นไปแล้วโอ้ยฟีฟ่ามาเฟียนี่ล็อกผลให้เมสซี่อะไรเงี้ย
0: คือสตอรี่จินตนาการเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหม
1: ถ้าคุณคิดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะ
0: กราบ
1: เครียดรับรองยิ่งกว่าพี่ลิมิงปัสสาวะไม่ออกอีกนะเครียดเครียดมาก
0: อุ้ยนี่มาแล้ว
1: ขอให้ดูด้วยความบันเทิงนะครับ
0: โค้ดกุ้งโค้ดกุ้ง
1: ทำไม
0: นะแกสอนอยู่สนามฟุตบอลนวลจันทร์56มั่นใจครับพี่อย่ารวนเรอย่าข้ามฟากอ้าวโค้ชกุ้งต้องรับผิดชอบด้วยนะ
1: เขาไม่รับผิดชอบคุณหรอกใครก็รับผิดชอบเราไม่ได
0: ้เล
1: ยเพราะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเรา
0: เออ
1: นะครับ
0: ใช
1: ่ๆดูแล้วจะชอบใคร
0: ครับ
1: จะเชียร์ใครบางคนอยากให้ต่อเวลาก็มี
0: หึ
1: ถูกมั
0: ้ยไม่เอาสิ
1: แต่สมมุติว่า2คู่เตะต่อกันสมมุตินะ
0: จะต่อดิ
1: เฮ้ยอยากจะให้ต่อเวลาจะได้ไม่ง่วงจะได้ดูคู่2ต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: โ
1: อ้มันก็เป็นไปได้
0: ต่อเวลาก็โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขับรถไปดำน้ำชุมพรอีก
1: เหรอ
0: นะเอา90นาทีแล้วคือฟุตบอลเนี่ย
1: ครับ
0: มันกินกันนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะไปยิงกันช่วงทดเวลา
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: มันมีผลได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทดเวลาก็นานไง
0: โถ
1: 5นาทีขึ้นไปอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแล้ว5นาทีอย่างน้อย8นาที10นาทีอ่ะ
1: ผมดูมาแล้วเคยมีทดเวลาน้อยที่สุดนะ
0: น้อยสุดนะ
1: 4นาที
0: คือไม่มียิงกันไง
1: ไม่ทำอะไรกันเลย
0: ไม่มี VR
1: แล้วก็มีไฮเดรชั่นเบรกเนี่ย3นาที
0: เขา
1: ก็จะทดสัก4นาทีหรือ5นาทีมีเป็นอย่างน้อยที่สุด
0: กราบ
1: นะทด10นาทีก็มีมาแล้ว
0: คือตัวทีมใหญ่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะได้เปรียบเรื่องการเปลี่ยนตัวด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็อาวุธเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ทีมที่มันมีซุปเปอร์สตาร์มีตัวเขาเรียกน็อกเลยเนี่ยเขาเรียกตีนสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่นะภาษามวยเขาเรียกกินกันที่ตีนเท้าสุดท้ายอย่าเรียกทีนเลยมันไม่พอนะ
1: ฝั่งโมร็อกโกเนี่ยนะพูดให้สบายใจนิดนึงว่าแต่ตัวอื่นยังอยู่ครบนะอย่างอัชราฟฮาคิมีกับตันทีมนะคร
0: ับ เฮ้ยโอ้ยนี่ดีมากเลย
1: แล้วก็มีบราฮิมดีอาสตัวที่เป็นความหวังหน้าแนวรุกนะแล้วก็ซูฟิยานลาฮิมีถ้าเกิดไซเบอรี่ไม่ได้ลงนะก็หวังไปที่ลาฮิมีแล้วกัน
0: โอ้
1: กองหน้ากองหน้าม
0: ันมีเดมี่กับดี้
1: ทางนั้นเอ้ ทางนี้มีสลาอี้อ่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วใครชอบใครก็ดูกันไป
0: ฮาคิมีนี้กับตันทีมนะ
1: ครับ
0: อยู่แผงหลังแบ็คขวานะใช่มั้ยพี
1: ่แบ็คขวาถูกต้อง
0: ฮะเอ้ยอย่างนี้ภาคได้นี่ว่ะคืนนี้
1: แต่เขาไม่ได้จัดให้
0: มีใครถอนมั้ย
1: ให้คุณหลีหมิงภาคนี
0: ่มีใครถอนมั้ย
1: คืนนี้เป็น
0: มายืนกดดันหน้าห้องส่งดีกว่า
1: คืนนี้ FM 99นะครับ
0: ใครภาค
1: มอบหมายให้คุณโอ๊กการพึ่งกัน
0: โอ
1: ้แล้วก็คุณบอลใหญ่ศิรินันจาตุรันตานนท์เป็น2คนผู้บรรยาย
0: นึกว่าพอทรงอีกแล้ว
1: พอทรงนี่ผมเดานะเขาคงภาควันเมสซี่กับสวิตเซอร์แลนด์วันอาทิตย
0: ์เหรอ
1: เพราะเช้าวันอาทิตย์นี่เวรเขาพอดี
0: โอ้เขา
1: จัดละเขา
0: จัดป๊อปเขาเซ็นเองอะไรเองเลยนะ
1: เขาบอกพี่อย่างผมเนี่ยต้องเมสซี่อยู่แล้วฝีเท้าเหมาะกับการภาคของผม
0: โอ้เหรอ
1: เขาว่างั้น
0: แล้วป่าแป๊ะ
1: ก็ต้องมาวันจันทร์ถึงศุกร์เสร็
0: จแปดโมงเช้าอีก
1: พอดีลงวันหยุดไง
0: โอ้โห
1: ลงวันอาทิตย์พอดีนะครับก็ติดตามนะครับทาง FM 99ก็เหมือนเดิมนะกัปตันเจ๋งก็เป็นคนจัดคิวอะนะถ้าพี่หลี่หมิงอยากจะภาคนี้ก็ต้องไปทางท่านต้องทำเรื่องไปถึงท่าน
0: ปีครั้งนี้บอลโลกอะหลี่หมิงหายไป2แมตช
1: ์
0: เพราะว่าไปต่างจังหวัดไงก็ไม่เสียดายนะ
1: ครับ
0: นะมาช่วยค่าน้ำก็ดี
1: ไปเรื่อย
0: เอาก็ส่วนเรื่องอื่นๆดาวยิงดาวซันโบก็น่าสนใจนะบอลโลกตอนนี้นะ
1: ยังไง
0: เพราะว่าพวกขาใหญ่อะไรก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดเลย
1: ครับ

0: าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกตเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ fly new ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่นอาซีลิ่ง804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
9: ช่วงที่2นะครับนินทากีฬาโลกทุ่ม53แล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนะครับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรครับ
10: และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบนะครับเริ่มที่20บาทเท่านั้นมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียงแค่20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านแล้วนะครับของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Fan นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับ

0: Gold Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยกันรวมมูลค่า 2,600,000 บาทนะครับสมัครกิจกรรมเข้าร่วมได้ที่ cheer.mcot.net นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมก็คือฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอจนถึงนัดชิงนะครับโหวตเข้ามาได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับท่านมีทีมโปรดของท่านอยู่แล้วล่ะ
1: ใช
0: ่นะ
1: ครับผม
0: แต่ไม่ได้เปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมโปรดเราโปรดทีมนี้แล้วก็โปรดตลอดได้ที่ยังไม่ตกรอบ
1: ไม่ฮะบางทีก็ดูองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยนะฮะ
0: คิดเยอะสิ
1: อย่างลีหมิงเนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าไม่อยากให้พวกฝรั่งเศสอาร์เจนตินานะฮะได้ก็อยากจะให้ทีมที่ไม่เคยได้นะครับได้แชมป์โลกสักครั้งหนึ่ง
0: เหรอเอาทีมหน้าใหม่ใช่ป่ะ
1: ใช่ยิ่งตอนนี้ก็มีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์สวิตนี่ยากนิดนึง
0: เบลเยียม
1: ก็ยาก
0: แล้วก็โมร็อกโกนี่แหละ
1: โมร็อกโกก็ถ้าอันดับ1เนี่ยที่จะเป็นม้ามืดช่วงนี้เบอร์1เต็ง1ก็นอร์เวย์แรงมากแรงแต่เต็ง2เนี่ยก็เม็กซิกโมร็อกโก
0: ครับก็มีแชมป์โลกอยู่อีก4ทีมอ่ะฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาที่เป็นแชมป์โลกนะ
1: ก็มาพูดประเด็นเรื่องดาวยิงนะรองเท้าทองคำนะก็
0: ทองคำแท้ไหม
1: น่าจะปลอมมากกว่าตอนนี้มันราคาแพงขนาดนี้นะฮะนะก็ถ้าว่ากันไปก็สูสีมากนะครับนะดูนี้ดูเหมือนเมสซี่นี่แกนำออกตัวไปก่อนละ8ประตูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เอ็มบัปเป้ตามมาแล้วก็มีทั้งริฮาร์เรนแฮร์รี่เคนนะครับลีหมิงดูแล้วเมสซี่นี่นัดที่แล้วนี่เหมือนกรอบเป็นข้าวเกรียบเลยนะนะเล่นแบบแต่ว่าแกสไตล์แกอย่างนี้แกเดินเดินอืดๆอาดๆนะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แกไม่ค่อยไล่บอล
0: แผนเข้ามาอย่างนั้นนะเดินเล่นไป
1: ก็ต้องคือไม่ใช่ว่ามาเดินครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: บอลโลกครั้งที่แล้วแกก็เดินอย่างนี้แหละ
0: มันต้องมี
1: แกเป็นบอลที่แบบสไตล์เงี้ยแต่บทแกจะวิ่งหาช่องหรือได้บอลอะไรเงี้ยแกก็จะเรียกได้ว่าอันตรายนะแต่ครั้งที่แล้วตกลงไปเยอะเลยผ่านบอลง่ายๆยังน้ำหนักล้นเลยนะ
0: แต่นี่ยิงไปทุกนัดแล้วเนี่ยเล่นมา5นัดนี
1: ่ครับ
0: 8ประตู
1: ครับแล้วยิงจุดโทษไม่เข้าอีก
0: จุดโทษไม่เข้า2
1: เสียดาย
0: คือเขาบอกแล้วบอกโคต้ายิงจุดโทษไม่เอาดีกว่า
1: ไม่น่าจะเอาแล้วมึงหรือว่ายังจะเอาอีก
0: ไม่แบบอยากยิงแบบโอเพนเพลย์แล้วก็ฟรีคิกเท่านั้น
1: แล้วถ้าเขายิงจุดโทษอาร์เจนตินาจะเอาแกยิงไหมเนี่ย
0: หน้าต่อไปเหร
1: อ
0: ยิงสิ
1: ยังยิงเหรอ
0: ต้องยิง
1: ไม่แบบใจเสียไม่แบบขาดความมั่นใจนะ
0: ไม่มีเราต้องกล้าออกมาเพื่อรับผิดชอบ
1: แต่ลิมิงว่าเดี๋ยวเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ทำไม
1: จะยิงเจอกริดนี่ครับอยากให้ยิงกันเยอะๆ
0: ก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนเนี่ยนะจะมีคนหนึ่งที่ตกรอบไปแล้วก็หมดโอกาสยิงเพิ่มแล้ว
1: ใช่
0: เพราะวัดกัน
1: จบไปเลย
0: คู่นี
1: ้แล้วฝรั่งเศสอ่ะถ้าวันนี้ไม่ได้ไปต่อนี่ก็
0: เช่นเดียวกัน
1: เอ็มบัปเป้ก็ตัดไปเลยนะนะแต่เพราะฉะนั้นอยากจะไปลุ้นกับเมสซี่ต้องผ่านเข้าไปรอบรองนะฮะ
0: แต่เอ็มบัปเป้นี่แหละที่จะเป็นคนที่ถ้าจะชนะเมสซี่ได้เนี่ยคนนี้แหละ
1: ฮาเลนฮาเลนเออร์ลิงฮาเลนเนี่ย
0: ถ้าไม่ครั้งนี้นะครั้งหน้ายังเล่นอีกได้อีก
1: โอ
0: ้คือสะสมไงยิงรวมมากที่สุดก็เป็นเอ็มบัปเป้เนี่ยที่มีโอกาส
1: ตอนนี้เออร์ลิงฮาเลนเขาเริ่มมีสตอรี่เขาละพ่อแม่เป็นใครเด็กเล่นกีฬาอะไรอะไรเงี้ยพ่อแม่ให้เล่นหลากหลายกีฬานะ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะมาเอาบอลเป็นเรื่องเป็นราว
0: ความฝันของเขานี่นะหลังจากเลิกเล่นบอลแล้วเนี่ยนะเขาจะไปทำฟาร์มเลี้ยงวัว
1: อ๋อหรือว่าทำหมอฟันเป็นหมอฟัน
0: ทำไมล่ะ
1: ทำไมครับเพราะเขาทำไมเขาอยากไปเลี้ยงวัว
0: ก็นอร์เวย์เขาเป็นแบบนั้นเขาอยากจะไปแบบทำฟาร์มขับรถแท็กเตอร
1: ์งัวหรือวัว
0: ทำฟาร์มเลี้ยง
1: วัว
0: เรียกงัวก็ได้
1: ไม่ใช่งัวนะ
0: งัวหายไงเพลง
1: โอเคโอเค
0: แต่อาจารย์เอกส่งสัญญาณใหม่แล
1: ้
0: ว
1: ว่าอะไร
0: สองทุ่มตรงตอนนี้
1: หมดกิจจริงๆเลยกำลังมันเลย งั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
1: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
3: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลโอกาสนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากนั้นทรงทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเดิมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อศึกษาว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบให้ผู้ประกอบการพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกทั้งมีงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดลองพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษานำพืชสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป จบข่าวในพระราชสำนัก
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ช่วงสุดท้ายนะครับ
4: ครับ
3: โอ้โหหนาวเหลือเกินห้องส่ง
4: แล้
3: วนะ
4: ก็ดีแล้วหนาวหนาวก็สั่นร้อนก็บ่น
3: ร้อนก็ยุงเยอะอีก
4: เออใช
3: ่นะฮะลีมินกำลังเมื่อกี้พูดถึงนอร์เวย์เนี่ย
4: ครับ
3: ละมามืดนะครับแล้วก็เส้นทางของเขาก็คือนะเจออังกฤษนะครับ
4: ครับ
3: บิ๊กแมตช์ถ้าผ่านอังกฤษไปเจอสมมติเจออาร์เจนตินาโอ้โหไม่อยากคิดเอาคิดประเทศเขาก่อน ประเทศเขาเนี่ยลีมินเคยดูหนังสงครามโลกครั้งที่สองหลายครั้งนะนะครับก็ถือว่าเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ในเรื่องของฮีโร่นะก
4: ็
3: มีสตอรี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้อยากไปเที่ยวประเทศเขาละตอนนี้อยากเที่ยวอย่างเดียวละ
4: อ้าวมีที่ดำน้ำไหม
3: มีฮะ
4: นอร์เวย์เนี่ย
3: มีฮะแต่ว่านั่นแหละต้องไปดำดูแมวน้ำ
4: โอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลย
3: น้ำเย็นมันต้องดำแบบดรายสูตรนะครับนะก็เป็นฐานน้ำแข็งอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะก
4: ็
3: ไปดูแสงเหนือ นะฮะส่วนแสงใต้นี่ให้ไปดูแถวภาคใต้นะครับของไทยนะ
4: แล้วต้องร้องเพลงไหมน้ำตา
3: น้ำตาแสงใต้เราร้องไงรีบไม่ได้แนวรีว่ะนะ
4: ขึ้นมาก็ชื่อเพลงเขาเลย
3: มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนด้วยนะ
4: เออใช่
3: โอ้
4: ได้ทุกเอ้ยมึงต้องเที่ยวนะอย
3: ่
4: างเงี้ยมันก็สำหรับท่านที่ชอบทางนี้นะสแกนดิเนเวีย
3: เขาบอกว่าเป็นทางสหประชาชาตินี่บอกเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก
4: โอ้โห
3: มีความสุขมากเลย
4: เออ
3: นะฮะไม่มีแบบเมียหลวงไปเปิดประตูไปเจอเมียน้อยนอน
4: เออจริงจริงจริง
3: ใช่ไหม
4: นี่นะช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยนะเราก็ดูแต่ข่าวฟุตบอลโลกใช่ไหม
3: ครับ
4: ดูถ่ายทอดดูอะไรคุยกับเขาเรื่องอื่นไม่รู้เรื่องเลยนะ
3: โ
4: อ้พอไปเปิดดูข่าวอย่างอื่นแล้วป้าทำไมคุณดูข่าวพวกนี้เหรอแล้วมันมีความสุขเหรอคุณบันเทิงกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหม
3: เออ
4: เราก็คงคุยเขาค
3: ุ
4: ยเขาไม่ได้
3: ใช่
4: เราก็แยกออกมา
3: ลีมินยังไม่ได้ดูเลยนะนะไม่อยากดู
4: แล้วแต่ท่านนะถ้าเลือกได้นะครับท่านจะบันเทิงเรื่องอะไร
3: เสียว
4: แล้ว
3: เป็นตัวเอง
4: ออกกลัวเป็นตัวอย่าให้เจอนะคลิป
3: อะก็แหล่งท่องเที่ยวของเขาเนี่ยแม่ไปดูเขาบอกว่ามีสายจารีที่ไปกดหาเอาเองแล้วกัน
4: อ้าว
3: นะฮะ
4: เดี๋ยวก็จริงตอนนี้นี่คืออย่างสมมุติว่าแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็ไปดูประเทศเขาว่าเขามีอะไรน่าเที่ยวบ้างสนามกีฬาเขาเป็นยังไงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือที่เด่นๆเราก็สนใจประเทศนั้นๆ
3: อเมริกานี่มันเหมือนกับประเทศไทยเนี่ย52ประเทศเลยไปอยู่รวมเขาก็มี52-53รัฐ
4: รัฐใช่ไหม
3: ความใหญ่ของเขาแต่ละรัฐเท่ากับประเทศไทยอ่ะ
4: ค
3: ือดูแล้วแหล่งท่องเที่ยวเขาจะเที่ยวนี่ไม่หมดนะใช่ไหม
4: คือตอนแรกเราคิดโอ้อเมริกาก็เห็นมาเยอะแล้วแต่พอเข้าไปดูเอาแค่ดูสนามกีฬาเขาหรือว่าดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันก็ก็แล้วแต่นะมันก็น่าไปเหมือนกัน
3: แต่มีวาสนาเนี่ยอเมริกานี
4: ่ครับ
3: ก็ไปตอน1997 ตอนนั้นทีมมวยโอลิมปิกเราเนี่ยไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ลาสเวกัสไม่ใช่แคลิฟอร์เนียนะครับ
4: แอนเอเหรออ
3: ่าแอลเอ
4: ครับ
3: เมืองอะไรเนี่ยเมืองเล็กๆเมืองนึงในแอลเอเนี่ยแหละ
4: ครับ
3: นะฮะก็ไปมา
4: อืม
3: แล้วก็ได้ไปชิคาโก2รอบโ
4: อ
3: ้โหเป็นบุญมากนะชิครอบแรกนี่คุณปีเตอร์ศักชัยวงมาลสิทธิ์ที่สนิทกับคุณพิพัฒน์ปฏิเวทนะ
4: อุ้ย
3: ไม่ใช่ลืมไปนะไม่ใช่รัชกิจประกาศกำลังโยงเลยจะเป็นเดี๋ยวโยงไป
4: ครับ
3: ครั้งนั้นไปเนี่ยโอ้คุณปีเตอร์เป็นผู้จัดการทีมมวยไง
4: อืม
3: แล้วหลี่หมิงก็เป็นคล้ายๆลูกบุญธรรมคุณศักชัยวงมาลสิทธิ์กันแล้วกัน
4: ขนาดนั้นเลยเหรออ
3: ้าว
4: นะคุณปีเตอร์ใช่ไหม
3: ไทยกรีฟู้ดนะครับตอนนั้นแกเป็นนายกสมาคมยิงธนู
4: ใช่
3: นะครับแล้วก็คุณสงวนโกสาวินทะเนี่ยตอนนั้นเราดีมิงไปทำข่าวโอลิมปิกเกมที่ซิดนีย
4: ์ครับ
3: แล้วก็คุณสงวนบอกเลยคุงเจรบง
4: โอ้ยสำเนียงได้ด้วย
3: ตำนักข่าวมาหน่อยเดี๋ยวคุงปีเตอร์จะมีสัมภาษณ์ให้เขาที่ซิดนีย์นะ
4: ครับ
3: ลีมิงก็ไปตามแล้วก็คุณปีเตอร์ก็ได้รู้จักกันที่นั่นท่านประกาศอัดฉีดเหรียญทอง1ล้าน
4: อัดกีฬาอะไร
3: ทุกกีฬาที่ได้เหรียญทอง
4: อ
3: ในโอลิมปิกเกม
4: นึกว่ายิงธนู
3: ยิงธนูนี่ไม่ได้ไปไม่ผ่านก็ดู
4: ไฟไม่ผ่านเหรอ
3: ไม่น่าจะผ่านนะ
4: นึกว่าไปด้วย
3: ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแหละพูดง่ายก็ได้ทำงานให้ท่านก็พูดง่ายท่านก็เอ็นดู
4: ครับ
3: มีความเมตตาเนี่ยมีอะไรก็เรียกไปหา
4: ครับ
3: ก็เลยแฮปมาเลย
4: เอา
3: แล้วก็ตอนนั้นก็ไปเสนอให้พลเอกทวีปจันทรโรจน์บอกเอาคุณปีเตอร์มาเป็นผู้จัดการทีมวยดิโอ้ใจถึงพึ่งได้ใช่ไหม
4: ครับ
3: แล้วก็เป็นที่เอเธนส์ครั้งหนึ่งแล้วมาเป็นที่ปักกิ่ง
4: อ๋อนี่สองสมัยเลยเหรอโอลิมปิก
3: ก็เป็นสองสมัยแล้วปักกิ่งเนี่ยมันมีคอลิฟายที่รายการชิงแชมป์โลกที่ชิคาโก้
4: ครับ
3: นะครับคุณปีเตอร์ครั้งแรกก็ไปดูเรื่องเขาเรียกอะไรสถานที่ฝึกซ้อมเก็บตัวลงยิมอะไรให้นักมวยนะ
4: ครับ
3: ก็ชวนพลเอกทวีไปแล้วก็ให้เลขาโทรมาหาลีมิงไปไหม
4: สำเนียงใหม่ละ
3: ชิคาโก้โอ้โห
4: ก็บอกว่าไม่ว่าง
3: โอ้โหคือตอนนั้นเนี่ยจะไปโอนที่ดิน20ไร่นะยังไม่เอาเลยยกเลิกเลย
4: เราโอนให้เขาหรือเขาโอนให้เรา
3: เขาโอนให้เราดิ
4: เฮ้ย
3: นะ
4: นี่ไม่เอาที่ดินเลยเหรอ
3: ไม่เอาเลยจะละเลยยอมไปชิคาโก้โอ
4: ้
3: โหไปชิคาโก้นี
4: ้ครับ
3: นี่จะเล่าให้ฟังเวลาน้อย
4: อ่ะพอได้อ่ะสักนาทีนึงอ่ะ
3: นะนาทีเดียวไม่พอตอนไปครั้งแรกเนี่ยบินไปลงนิวยอร์ก
4: แม่นิวยอร์กด้วยนะ
3: แล้วตอนนั้นเนี่ยนายวันเนี่ยถล่มมาปีนึงแล้วมั้ง
4: เหรอ
3: กำลังยังไม่ก่อสร้างนะ
4: เพราะในวันนี้2001
3: ยังไม่ก่อสร้างนะตอนน
4: ั้
3: น
4: ยัง
3: ไม่ก่อสร้างนะครับก็ไปเดินบนเวียนอยู่แล้วก็ท่านให้บินไปเมืองบัฟฟาโล
4: เ
3: มืองบัฟฟาโลไปทำไมรู้ไหม
4: ไปทำไม
3: ไปเที่ยวดิดูน้ำตกแองโกลา
4: เฮ้ยในแองโกลาน
3: ั่งเรือเข้าไปถึงนี่โอ้โหผมนี่เปียกแรงมหาศาลของน้ำตกมันอะใช่ไหม
4: ครับ
3: ไม่มีโอกาสนะถือว่าโชคดีมากนะขอโม้ให้ฟังเป็นรอบที่10ได้แล้วมั้ง
4: ใช่ไหม
3: นะคิดถึงคุณปีเตอร์ศักชัยวงมาลสิทธิ์มากเลยตอนนี้ท่านก็ยังสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าคุณพิพัฒน์ปณิงเวศเนี่ยที่เรามีข่าวว่าท่านเสียชีวิตไปเนี่ยสนิทกัน
4: ครับ
3: กับคุณศักชัยวงมาลสิทธ
4: ิ์คุณพิพัฒน์ปณิงเวศท่านเป็นรองประธานโอลิมปิก
3: เป็นนายกสมาคม
4: ว่ายน้ำ
3: ว่ายน้ำด้วย
4: ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นแล้วคนกีฬานั่นแหละท่านจากไปแล้วนะครับ ในด้วยอายุท่าน87ปี
3: โอ้โหก็ถือว่าคุ้มแล้วล่ะเน
4: า
3: ะใช่ไหม
4: แล้วก็ทำผลงานเอาไว้มากมายนะฮะ
3: แล้วก็ท่านโอ้โหนอนตายตาหลับอ่ะเพราะว่าบาม่านี่ยังถือว่ายึดเป็นเบอร์หนึ่ง
4: อันนี้อยู่ในใจเรา
3: บะหมี่สำเร็จรูปในบ้านเราท่านพลิมินจำได้เคยไปนั่งร่วมประชุมท่านเคยพูดถึงเรื่องบะหมี่มาม่าเนี่ยเขาบอกว่าย
4: ังไง
3: ไอสินค้าที่คนติดปากนี่นะ
4: ครับ
3: มันไม่ได้อยู่ยั่งยืนยงนะบางสินค้านี่ล้มหายตายจากเพราะฉะนั้นความที่ยากที่สุดจะทำให้มาม่าเนี่ยยังเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยยังไง
4: ถูกต้อง
3: นี่ถือว่าเก่งมากนะ
4: คือเบอร์หนึ่งแน่นอนเนื่องจากว่ายี่ห้ออื่นแล้ว ก็เรียก ก็เรียกมาม่า
3: เออ
4: แบบนั้น
3: คนจะไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปอะไรนี่ก็มาม่าอย่างเดียวนะ
4: แต่ต้องเอ่ยถึงเพราะว่าท่านเป็นคนกีฬานะครับอยู่ในแวดวงกีฬามายาวนาน
3: ใช่
4: นะครับอีกท่านหนึ่งนี่ต้องเอ่ยชื่อสักนิดหน่อยอาจารย์อู๊ดธินกรนาบุญจิตก็เหมือนก
3: ัน โอ้โหสนิทกัน
4: ท่านก็จากไปแล้ว
3: พี่อู๊ดเนี่ยตอนสมัยเป็นอธิบดีตอนแต่ก่อนสนิทกันตอนซีเกมครั้งที่18แกอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นแกเป็นระดับผอ.อะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ที่เชียงใหม่แกเป็นคนเชียงใหม่ด้วยนี
4: ่ถูกต้องชวนไปเชียงใหม่อยู่เรื่อยไปเชียงใหม่ก็ไปหาพี่ที่บ้าน
3: แล้วไปไหมไม่ไป
4: ไม่ไปเพราะ
3: ว่าไม่มีค่าน้ำเครื่องบินอะไรเงี้ย
4: ไม่มีเป็นที
3: ่เอา
4: ไปไม่ถูก
3: พี่ก็ชวนอย่างเดียวพี่ไปส่งค่ารถไฟก็เครื่องบินมาเครื่องดี
4: พูดอย่างนั้นจะเจอบ่อยที่กรมพระราชศึกษา
3: น่ารักมากพี่อุ๊ดนะครับ
4: นะครับก็เช่นเดียวกันก็
3: จากไปแล้ว
4: เป็นคนกีฬาที่คุ้นเคยกันนะครับ
3: พี่อุ๊ดก็น่าจะ70กว่ามั้ง
4: จันอูดนี่ประมาณ76
3: เคยเป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยด้วยล
4: ่
3: าสุดเจอกันที่ซีเกมเวียดนาม
4: อ่า
3: ทักทายกันดีพี่อูดก็โอ้แกเคยโทรมาด้วยนะตอนจัดรายการก็โทรมาเอ้ยแกไม่ได้เรียกลีหมิง
4: เรียกว่า
3: การบูล
4: เออจริงเขาเรียกอย่างนี้หลายคนแล้วนะพบเราไปเปลี่ยนชื่อไง
3: ใช่
4: จีระบูลตอนนั้นยังไม่ค่อยคุ้น
3: ครับ
4: จนกระทั่งมาเล่นหนังเนี่ยแหละแล้วใช้ชื่อนี้แหละก
3: ็
4: เลยแบบเริ่มติดละ
3: คือถ้าไม่เปลี่ยนชื่อนี่สงสัยยังไม่ได้ยังไม่ดังยังไม่เอ้ยไม่ถึงกับดังยังไม่ได้มาจัดรายการทาง99ไงเลยว่ะเพราะว่าตอนที่ไปเปลี่ยนชื่อเนี่ย
4: ครับ
3: มันมีเหตุผลไงคือพระอาจารย์เนี่ยเขาบอกเขารับดูชื่อแล้วก็จะเปลี่ยนให้แล้วแกพอดูชื่อริมิงเนี่ยแกสะดุ้งเลยตบโต๊ะเปี้ยงเลย
4: เ
3: ฮ้ย
4: ดังแน่
3: ไม่ใช่
4: ชื่อเก่าน
3: ี่มันขัดกับนามสกุลนะ
4: ครับ
3: จะให้เปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนชื่อเราว่าเปลี่ยน2 อย่างเลยเพราะแต่ก่อนนี่ชื่อสุภัสแซ่ตั้ง
4: อันนี้เปิดเผยไปเลยนะ บุคคลท่านนี้ไม่มีแล้วนะ
3: ก็ไม่ได้เลยพอเปลี่ยนอาจารย์บอกเอามา3ชื่อหน่อยลีหมิงชื่อจีระบูลเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมผู้มีทุกอย่างสมบูรณ์
4: บริบูรณ์ไง
3: สมบูรณ์เราไม่มีชื่ออีก2ชื่อก็บอกมีแก้วแหวนเงินทองร่ำรวยหรือมึงไม่ต้องการความร่ำรวยเลย
4: นี
3: ่อยากให้มีทุกอย่าง
4: บริบูรณ
3: ์สมบูรณ์ที่ดีนะฮะแค่นั้นแหละไอ้รวยนี่ค่อยไปเอาข้างหน้าแล้วไม่จำเป็นต้องรวยแต่ถ้ารวยได้ก็ดี
4: อ้าวก็ขอให้มีความสมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์นี่มันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคร
3: ับ
4: มันเป็นความบริบูรณ์ทั้งกายและใจ
3: ครอบครัวอะไรเงี้ยนะ
4: ไม่เรียกไม่เรียกเลยมิงละ
3: มีน้องดีๆอย่างโจอี้อย่างเง
4: ี้ย
3: นะฮะส่วนหยองนี่อันตรายเหมือนกันนะใกล้ๆผอ.ซงก็ไปทุกวันละ
4: ไม่เรียกลีมิงละเรียกตูนบริบักตักบริบูรณ์อะไรเงี้ยความสมบูรณ์ไง
3: ครับ
4: มันต้องมี
3: นอกเรื่องไปละนะแล้วไม่มีอะไรนะเอาเรื่อง
4: เดี๋ยวนิดนึงพี่ลีมิงอ
3: ะไร
4: ลืมรายการกีฬาระดับโลกอีกรายการนึง
3: อันหยางก
4: ็ที่มีนักกีฬาไทยไปแข่งนะเอวียองแชมเปี้ยนชิพ
3: กอล์ฟจะเริ่มนี่จะเริ่ม
4: วันนี้แหละปีไปแล้วเนี่ย
3: ปีไปแล้วนะ
4: ที่ฝรั่งเศสนะครับก็มี
3: เชียร์น้องโปจิโน่
4: มีจีโน่มีแพตตี้นะครับเอริยาปาจารีชเนตี
3: อ
4: ภิชยาพรอนงค์แล้วก็สุวิชยานะครับเจ็ดแปดคนเนี้ยไปเล่นกอล์ฟรายการนี่เมเจอร์นะ
3: ใช
4: ่ที่ฝรั่งเศส4วันนี้ก็เอาใจช่วยนักกอล์ฟ
3: ลุ้นกัน
4: ของเราด้วย
3: ว
4: ัน
3: ต่อวันนะกอล์ฟนี่เป็นกีฬาที่ตีกัน4วันนะครับเราจะต้องมีการตัดตัวด้วย
4: ถูกต้องจีโน่นี่เป็นรองแชมป
3: ์ฟอร์ม
4: เมื่อปีที่แล้ว
3: ฟอร์มหลังๆไม่ค่อยดีแต่ว่ารายการที่แล้วก็พอใช้ได้นะ
4: ครับ
3: ติด1ใน10อยู
4: ่
3: ครับ
4: คือตอนหลังนี่นะจีโน่นี่จะต้องได้รับคำถามจากสื่ออยู่เรื่อย
3: ครับ
4: ซึ่งจะเพิ่มความกดดันให้ตัวเธอในฐานะที่เป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เคยได้แชมป์รายการเมเจอร
3: ์
4: เธอต้องรับมือให้ดีก
3: ับ
4: การตอบคำถามเหล่านี้ซึ่งดูแล้วก็ยังสบายๆอย
3: ู่
4: นะไม่มีปัญหาอะไร
3: เป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากนักกอล์ฟว่าเป็นนักกอล์ฟที่จิตใจสู้ทุกอย่างเลยนะบางทีก็เบิ้ลบางทีก็รีบางทีก็ยอดอนะฮะ
4: ต้องสู้จริงจะชนะนะ
3: แล้วก็เงินชัวร์ด้วยไม่เหมือนยักษ์เขาจัดสี
4: ว้าย
3: แม่ได้เสีย7ปอยนี่แกเงียบเลยนะ เอา SMS ดีกว่า
4: ครับ
3: ความนะฮะ
4: นี่น้องอาร์มซ่านะครับ
3: เดี๋ยวรีบอ่านก่อนแล้วกันไอ้นี้ข้อความนะ
4: ว่าไป
3: 4689899ส่วนโจอี้แบวเยอะๆแล้วกัน
4: โอ้ย
3: ก็อาร์มซ่ามาแล้วนะฮะภรรยาอดัมไม่ขยับนะหวัดดีมาอ้าวภรรยาอาร์มคนรักแต่คนไหนชอบแบ่งปันที่นั่งครับตอบรายานแชร์ที่ครับนะฮะรายานแชร์กีนะฮะ
4: ไอ้นี่ก็เป็นนักเตะที่กองเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเขาอยากให้ลงสนามมากกว่านี้นะ
3: เอาเหรอ
4: รายานแชร์กีเขาเล่นดีไงตอนแมนซิตี้
3: อ่
4: ะแต่ครั้งนี้ยังไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร
3: ่ครับ
4: ครับ
3: จะมีฟรีทีวีถ่ายทอดคู่ไหนก็บอกแล้วกันคืนนี้นะ
4: คืนนี้แล้วก็ไปดูคู่
3: อาร์เจนตินา
4: อาร์เจนตินากับสวิตวันอาทิตย
3: ์
4: แปดโมงเช้าก
3: ำลังลงขึ้นเรือดำน้ำเลยยังไงก็ต้องดูทางมือถือนะฮะ
4: เอาต้องดูตรงนั้นนะอยู่ในเรือดำน้ำมีสัญญาณป่ะ
3: มีคือดิมินเลียนนะตอนที่ดิมินอยู่หัดใหญ่นะ
4: คู่
3: อังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องพามามีไปธุระนะนั่งกินข้าวเนี่ยสั่งโจ๊กไก่ใส่ไข่หมูเนี่ยก็ดูทางมือถือนะแล้วดูไปเรือไปข้างๆเว้ยมันมีด้วยนะก็ดูเดี๋ยวนี้มือถือมันสามารถดู
4: ได้
3: ท
4: ุ
3: กที่ทุกทางเลยนะฮะ
4: เดี๋ยวโจ๊กไก่ใส่ไข่หมูมีเหรอ
3: มีสิก็หมูตัวผู้ไงนะ
4: อุ้ยเล่นซะอึ้งเลย
3: นักเตะบราซิลเนี่ยต้องเล่นทรงลีมิงเมื่อวานครับส่งพี่วินิจอย่างเดียวเลยเอ้าก็ยืนศูนย์หน้าคู่กันก็ต้องส่งให้กันดิว่าไม่ใช่แกเนี่ยยืนหลังหรือว่าลีมิงยิงปีกซ้ายเนี่ยต้องส่งให้แกทางปีกขวา
4: ก็บอกสิว่าเราคือ
3: ไอ้นี่จ้องทำลายใครวะ
4: เราคือลาฟินญาแล้วส่งให้วินิซิอุส
3: เออเหรอ
4: ใช่ป่ะ
3: แล้วพี่วินิซแกก็ให้ทัศนะด้วยลีมิงก็ลงในเรียลเฟซบุ๊กละไปหาดูกันได้เรียวลงง่ายดีไม่ต้องตัดต่ออะไรไม่เหมือน YouTube ต้องตัดต่อต้องเสียเวลาแล้วที่สำคัญบางทีมันไม่มีคนดูไงเราก็หมดกำลังใจมานี้เลยอย่างน้อยเป็นพัน
4: เราก็เทคเดียวไปเลยไม่ต้องตัดต่อหรอก
3: เออก็ใช่ไงแล้วพูดถึงอาร์เจนตินาเนี่ยที่เกือบแพ้นี่พุ่งไป5,600ละใช่ไหม
4: อย่างนั้นแหละ
3: แมวละอยู่ทง YouTube อย่าไปใช้ละ TikTok ดีกว่า
4: อีกหน่อยก็เต้นน่ะคิดว่า
3: ขอประวัติพี่แหลมสิงคร่าวๆหน่อยครับนะบีเนี่ยเป็นนักข่าวฝึกหัดที่มีแววอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าแกจะไปงานมวยกับรถแข่งนะงานแถลงข่าวอื่นแกไม่ไปเลยนะ
4: คุณบีแลนสิงห์เนี่ยผมเห็นเขาครั้งแรกในเอเชียนเกม1998
3: เขามาฝึกงานที่สยามรัฐ
4: แล้วไปทำข่าวเป็นครั้งแรกนะเห็นเฉียดไปเฉียดมาแถวนั้นแหละ
3: ส่วนใหญ่ผ่านสยามรัฐมาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแม่ความคมคาย
4: เ
3: ชี่ยวกราดแล้วก็พวกแบบพวกประมาณต้มตุ๋นนิดหน่อยใช่ใช่เต้ยใบกองเนี่ยเต้ยใบกอง
4: ไม่ใช่อย่าง
3: น
4: ั้น
3: เต้ยใบกองนี่ยังพูดยังเขาบอกว่าเด็กเสริมโรงแรมไอ้โฟร์วิงอะไรนี่นะโอ้โหโต้นี่ด่าเละเลยจะสาวด้วยนะเต้ยอะ
4: จะไปทำเขาทำไม
3: ก็มันไม่มีเสิร์ฟไงเด็กก็ผมไม่รู้จะทำยังไงมึงต้องไปหาไม้กูเนอะ
4: โมโหมากเลยใช่ไหม
3: โอ้โห
4: เสิร์ฟแต่ปกติคุณเต้ยไม่ก่อนนะครับเป็นคนฮานะครับซึ่งเช่นเดียวกับคุณบีแหลมสิงหาทั้งคู
3: ่
4: นะมุกฮานี่ไม่ต้องมาตรวจมุกเหมือนพอเจ๋ง
3: โอ้บางทีก็ฝืด
4: อ้าวว
3: ันนี้เล่นพอเจ๋งเนี่ยชักแข็งเบืองแล้วนะโจ้ย
4: ไอความฮาเราต้องมี
3: ท่าน
4: เจ้าสอ
3: พอ
4: เจ๋งเขาตรวจอยู
3: ่ครับท่านสอไปประกันตัวมาแล้วอย่าง
4: ไ
3: ม่มีเลยค
4: ือ
3: ต้องให้โอกาสเขาอย่าไปซ้ำเติมเขานะ
4: ข้ามได้ข้ามไป
3: น้องเลิฟไม่ได้นะ
4: ครับ
3: เพราะว่าลีหมิงจะสืบทอดเจตนา
4: อ้าว
3: พอสงแกไม่ให้อาลีหมิงผมได้ภาครอบ8เลยเลยครับแบบนี้ต้องยึดอำนาจจากพนักงานโบนะฮะ FC อาลีหมิงต่อยซ้ายต่อยขวา คือลีหมิงตอบบอกโจทย์พอสงไปแล้วว่าย
4: ังไง
3: ตี2ตี3เนี่ย
4: ไ
3: ม่เอา
4: อ๋อมันลำบากมานะ
3: แต่ว่าถ้ารอบ8รอบรองก็ได้นะ
4: ได้นะ
3: เพราะอะไรยังไงเราก็ดูอยู
4: ่นะแต่ฟุตบอลโลกพอหมดวันอาทิตย์ที่เล่นกันช่วงเช้าเนี่ยนะไม่มีแล้วนะจะไปตี2ตี4อะไรแบบนั้นละในรอบรองชนะเลิศรอบชิงอะไรแบบนั้นนะ
3: ใช่เจ็บใจป๋าแปะโดนรังแกฆ่าจะเผานะฮะเมืองอะไรนอร์แวย์ให้มันวอดวายครับจากจุ่มเพื่อนเจ๋ง
4: แล้ว
3: คือป๋าแปะนี่คนเดียวเต็มๆเลยบีแหลมสิงห์นะ โอ้โหแกนี่ไปฟังย้อนหลังด้วยว่ามีมุกมีเวียอะไรที่ป่าเรียกแกพูดออกทองแดงบ้างกระจดออกมาหน้ากระดาษหนึ่งอะตอนซอชื่อสุพัฒน์เนี่ยก็มาจัดแล้วนะ99อ๋อเหรอฮะมาไม่รู้จำไม่ได้
4: แล้ว
3: โอ้พี่318นี่ก็แสดงว่าพี่ก็น่าจะ60ขึ้นแล้วนะฮะอายุพี่ฟังมาตั้งแต่นู่น
4: แต่ชื่อนี้ก็โอ้โหเป็น10ปีแล้วไม่ใช่เหรออ ่
3: าใช่
4: ใช่ไหมนานแล้วนานแล้วนะครับ
3: มาเป็นก็ใช่ชื่อนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนได้สักไม่เกิน20ปีไม่ถึง20ปี
4: นานแล้วนานแล้ว
3: อู๋หน้าอะไรฮะ
4: เขาเป็นห่วงมันเตะมอร์โก
3: ลงไหมครับ
4: ไม่กล้าอ่านชื่อ
3: ย
4: ิ
3: งไปกี่ประตูแล้วครับชอบครับโจ๊กไก่ใส่ไข่หมู
4: ใช่ไหมฮานะอันนี้จดไว้นะ
3: โจอี้นี่อึ้งเลย
4: อึ้งเลย
3: มันไม่มีดีกว่
4: าม
3: ันมีแต่โจ๊กหมูใส่ไข่ไก
4: ่สลับกันหรือเปล่า
3: ฟังเจ๋งจัด 11.00 นกับน้องเหมือนไล่บี้มากกว่าชวนคุยเน้นคำยิงคำถามรอจับผิดสงสารน้องทนไฟไม่ได้ต้องเปลี่ยนหนีไปหนึ่งชั่วโมงไม่อยากฟังพลังลบ
4: ไม่ได้กันลบหรอกครับมันเป็นการฝึกปรือไปในตัว
3: คือคุณต้องเข้าใจผอ.ทรงนะ
4: ครับ
3: เพราะว่าเขาก็เก็บกดไง
4: อ้าวเอามาระบายเงี้ย
3: ก็เอาน้องไประบายก็หน่อยช่วยๆกันหน่อยนะ
4: ไม่มีรายการเขาเรียกเป็นการฝึกฝนทักษะอีกอย่างหนึ่ง
3: แกก็นะน่าสงสารละมีบาดแผลในใจเยอะนะ
4: ข้อความทาง YouTube นะครับพี่ปลั๊กทักทายเข้ามาสวัสดีนะครับคุณณัฐพงศ์บอกถามราคาทองอีกแล้ว
3: ครับราคาทองตอนนี้แกว่งๆลงๆขาลงๆอยู่แต่ว่าคุณพี่โดนนั่นทำนี่แกก็ต้องค้าทองแหงเลยวะ
4: เหรอ
3: เอ้าอยู่ๆทองลงปั๊บมันลบอีกละนะ
4: แบบยิงอะไรเงี้ยเหรอ
3: โอ้มันถล่มอีหลานอีแล้วเนี่ย
4: ไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวแหละนะครับพี่เดอะแมนบอกพี่หมิงมีหมอนโดเรมอนที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องจริงนะเนี่ย
3: มีนะ
4: ของตรง
3: แต่เรื่องพวกนี้ไม่ได้กินหลีหมิงหรอกตอนนี้เนี่ยนะ Family Man
4: ดีมากเราทางเดียวกันนะครับพี่ณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อคืนพี่สมชายตื่นมา 3:00 รอดูบอลโลกจริงมั้ยฮะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: รอดูเมื่อคืน
3: ไงไอ้เต้ยนี่ก็พูดไปๆถูกๆเนี่ยนี่ก็แจกตั๋วเครื่องบินหรอกว่าแจกเครื่องบินโอ้คนก็โทรมาถามอ่ะเฮ้ยแจกเครื่องบินจริงเหรอแล้วก็แม่มันไปบอกว่าคุณสมชายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเราเอ้ยสมชายคือไปโรงพยาบาลใช้คำนี่มันผิดเพี้ยนเลยนะ
4: ไปรับยาอะไรสักอย่างใช่ไหมถ่ายละเคาน์เตอร์มา
3: ก็แกเห็นเอากระเป๋าลากไปด้วยนะยาบอกให้เยอะเลยเกิน
4: พี่ตุ้นนี่ถามว่าถ้ามีโอกาสเลือกดีเจได้คนหนึ่งมาบรรยายด้วยพี่หมิงอยากบรรยายกับใครห้ามตอบผอ.เจ๋ง
3: บรรยายกับใครเหรอฮะคือหลี่หมิงเนี่ยแบบมวยชกได้หมดอะต่างสายต่างศึกมาได้หมดเลย
4: เฮ้ย
3: นะฮะ
4: ต่อซ้ายต่อขวา
3: แล้วผอ.แป๊ะก็เคยภาคสมัยก่อนเนี่ยแกโอ้โหภาคดีแกพูดกลางชัดแล้วตอนนี้บีก็ยังไปเตะกระยี่ป่าอีก
4: แต่พี่หลี่หมิงภาคกับผอ.แป๊ะก็ดี
3: ภาคกับผอ.สุเทพอะอยากภาคกับแกภาคดีบ้าง
4: อุ้ยอุ้ยแผลบๆนะครับคุณนัทบอกว่าถ้าอังกฤษได้แชมป์โลกไปแห่ฉลองที่กาสโกได้ไหมครับจะไปทำไม
3: ไปทำไมฮะกาสโกแลนเยอร
4: ์นั่นมันสกอตแลนด
3: ์
4: นะครับพี่ปลั๊กยังถามเรื่องราคาทองอยู่แล้วนะเมื่อวานลงแรงวันนี้มีเด้งเขาบอกงั้น
3: ร
4: อพี่บ๊อบบอกว่ามาหางานทำแถวปากคลองตลาดนะครับ
3: ก็ดีฮะ
4: เท่านั้นนี่เป็นถนนสายดอกไม้นะพี่เอิร์ธบอกสวัสดีครับล่าสุดวงไอดอลที่ไปงานจีนวันที่11-12เสาร์อาทิตย์นี้ยกเลิกเพราะมีพายุไต้ฝุ่นหมายเลข9
3: มัน
4: ชื่อบาวีชื่อประมาณนี้แหละแต่เห็นภาพแล้วก็น่ากลัวนะพายุแรงมากนะครับพี่เอิร์ธขอบพระคุณมากนะชื่อสนามอาซูเออารีนาโอซาก้าแข่งที่เนชั่นส์ลีกนะครับคุณโทมิยะบอกไม่ดูวอลเลย์บอลนะครับไม่เป็นไรนะ ก็ดูกีฬาที่ท่านบันเทิงนะครับคุณนัทสอนทักทายเข้ามานะครับคุณวุฒิเดวิลบอกสวัสดีครับซ้อหมิงคุณโจอี้บอยซ้อดูบอลมีน้ำจิ้มระวังเจอน้ำจิ้มบูดนะครับคุณทาโร่แมนบอกพี่โจอี้อย่าปิดคอมเดี๋ยวพี่มนเขาว่านะครับ
3: อ๋
4: อเหรอคือไม่ได้ปิดนะคือมันดับไปเองคือเดี๋ยวนี้บางจุดนี่แตะนี่แตะหน่อยนี่มันแฮงได้นะครับพี่แบงค์บอกว่าตกลงคุยวอลเลย์บอลผสมบอลงงมากยังงงเซ
3: ่เพราะว่าแข่งเท่าสดอยู
4: ่มันสองอย่างนะ
3: นอบี
4: คุณโทมิยะบอกเจเล่นฟุตบอลเป็นด้วยเหรอครับ

0: เด็กเจ๊กละ
1: เอาเด็กเจ๊ผ่านเลยไปไม่ต้องอ่าน
0: ถามว่ามีน้ำกระป๋องไหม
1: เจ๊นี่จะมาสักยี่ตั้งแต่ประจัดขึ้นนี่แหละครับจะจัดมากี่ปีแล้ววะลีบีเนี่ย4 5 5 5 6 5
0: นานแล้ว
1: 20กว่าปีนะเป็นเจ๊ตอนนี้เป็นซอได้ละเจ๊ให้ยองเจ๊ยอง
0: อุ้ยแหมข้อความเลื่อนนะถ้าข้ามข้อความใดกราบขออภัยนะเพราะว่านี่สองทุ่มครึ่งละบอลโลกเตะกี่ทุ่มครับนะครับคืนนี้ตีสามนะดูกันก่อนนะครับว่าไปเป็นวันๆไปนะครับคุณวินเทอร์บอกติดตามพี่ลีหนิงมาตั้งแต่รายการล้วงแคะแกะเกา
1: เฮ้ย
0: มีป่ะรายการน
1: ี้มีนะ
0: มี
1: โอ้ผิดรายการผิดคนหรือเปล่า
0: ทาง Facebook และคุณเปิ้ลจีราทักทายกันมาบอกคุณเต้จัดฮาดีเพราะชอบขัดชอบแซวซ้อมหมิงนะเมื่อวานนี่ขัดเป็นไงละมันใช่ไหมขัดซะมันใช่
1: ของขึ้นเลยแกเนี่ย
0: พี่ศักชัยพี่เฮงนะครับคุณแนนอาร์ตทักทายเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณเพราะว่าโอ้อ่านข้อความไม่ทันละนะเสียโกะแล้วก็คุณเพียรชูแก้วนะครับคุณสนธยานะครับทักทายเข้ามาเดี๋ยวตามไปคลิกไลค์นะทาง Facebook นะครับ
1: แล้วจากคนผ่านมาฟังบอกขอศาสนะทางอังกฤษอยากเป็นแชมป์ต้องปรับอะไรบ้างนะฮะก็ปรับหลายจุดแล้วครับแต่ว่ามีจุดดีอยู่หลายจุดเหมือนกันแต่ว่ายังต้องมีซุปเปอร์สตาร์อีกสักคน2คนนะ
0: ครับ
1: อ่ะเวลาหมดละขอบคุณมากเดี๋ยวรีมิงพรุ่งนี้ขอลานะไปดำน้ำที่ชุมพรกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับฟุตบอลโลกขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีฟาร์มโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเอาวันนี้รีมิงกับโจยี่นะขอบคุณนะครับบายบายปูนปูนฉักกระจึกสวัสดีครับพรี
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี่
4: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตเมเต็ดออฟไซด์เทคโนโลยีที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: คุณจะมาสะใจอะไรตอนนี้ฮะคุณเชียร์เจนติน่าแล้วคุณมาสะใจอะไรพวกผมครับ
1: เอา
0: คุณมาถึงคุณตบโต๊ะเลยแล้วโอ้โหเชียร์เจนติน่า
1: โคตรสะใจวันนั้นน่ะ
0: เออยังไง
1: เอา
2: ถ้าพี่ชีพแฟนแมนยู
0: เฮ้ยแต่แมนยูวันนี้เซ็นมาแล้วนะคนนึงนะ
2: พยายามจะตีความว่าเอ๊ะถ้าคนเป็นแฟนแมนยู
1: ต้อง
2: เออต้องตรงข้ามเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยป่ะ
0: ไม่เขาไม่ค่อยชอบโด
1: ้ไม่ได้ชอบ
0: โด้ไม่ชอบอะไรแล้วเขาไม่ใช่ติ่งโด้เขาติ่งเมสซี
1: ่แต่พี่ชี่ชอบเมสคือไม่ได้เป็นติ่งเมสซี่มาตั้งแต่แรกนะแต่หมายความว่าชอบเส้นทางของเขา
0: ทำไมอ่ะ
1: ตั้งแต่แบบตอนที่แบบขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร
0: ์
1: แล้วก็ตัวเล็กพอตอนแรกถูกบูลลี่อะไรต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ตัวเองได้ใช่ป่ะแล้วก็มาแบบมีช่วงที่อาร์เจนตินาไม่สำเร็จอะไรเลยอ่ะหมายถึงทีมชาติไม่สำเร็จแล้วตัวเองก็แบบแม่งกูงอนละ
0: จะเลิกเล่นละ
1: เลิกเล่นละ
2: เลิกแล้วด้วย
0: เลิกแล้วด้วยเลิกด้วยต้องไปตามกัน
1: ด้วยแล้วก็ไปย้อมสีผมเป็นซูเปอร์ไซย่
0: า
1: แล้วก็อยู่ดีๆก็แบบโดนเพื่อนแบบเฮ้ยกลับมาเหอะก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็มุ่งมั่นใหม่แล้วก็จนสุดท้ายก
0: ็ได้ครบเลย
1: เออ
0: แล้ว
1: คือตอนแรกตอนที่เขาได้แชมป์โคปาอเมริกาใช่ป่ะตอนนั้นก็ยังแบบแค่แบบอ่ะดีใจด้วยแต่ยังไม่ได้เชียร์แต่พอตอนเริ่มตั้งแต่บอลโลกครั้งที่แล้วที่เริ่มเชียร์เพราะเริ่มรู้สึกว่าแบบคนนี้มันเป็นคนแบบไม่รู้ดิชอบความแบบ
0: แพชชั่นเขา
1: เออ
2: แล้วปกติพี่ชี่ถ้าบอลโลกถ้าไม่ได
1: ้อังกฤษ
2: อังกฤษ
1: แล้วนี่ยังคิดอยู่เลยนะถ้าอังกฤษมันผ่านนอร์เวย์ได้
0: มันผ่านแน
1: ่
0: แล้
1: วไม่
2: เฮ้ย
0: มันผ่าน
1: แน่แล้วพอแล้วถ้ามันต้องเจอกับอาร์เจนตินาเนี
0: ่
1: ยคิดหนักเลยนะ
0: เฮ้ย
2: มันต้องเลือกเว้ย
0: สร้างตำนาน
2: อัน
0: น
2: ี้
0: นะ
2: เ
0: ส้นทางอันนี้มุมผมก่อนแล้วกันนะไหนๆก็พูดแล้วนะไหนๆพูดมาเดี๋ยววันนี้มันมีฝรั่งเศสด้วยไหนๆพูดถึงเส้นทางของผมเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่ามันจะกลายเป็นเหมือนตำราเก่าๆในปี86และปี90เว้ยอาร์เจนตินาชิงกับเยอรมันตะวันตกอาร์เจนตินาได
2: ้
0: ปี86พอปี90คู่นี้กลับมาชิงกันใหม
1: ่
0: แต่เป็นเยอรมันได้ถ้าเป็นในความคิดของผมนะ
1: ลงฝรั่งเศสลงไทยได้เลข6กับอังกฤษ
0: ไม่โนมันอังกฤษมันไม่เข้าชิงอยู่แล้วมันต้องเจอกันเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเข้าไปรีแมตช์กัน
2: แต่86อาร์เจนก็ผ่านอังกฤษรอบ8
0: ก็ใช่ไง
2: แต่ไม่แน่นะ
0: แต่
2: อาร์เจนอาจจะผ่านอังกฤษรอบรอง
0: แ
2: ล้วนะ
0: แต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่ามันจะต้องสลับกันคืองวดที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสผิดหวังเหมือนเยอรมันผิดหวังครั้งนี้อาร์เจนตินาเข้ามาเนี่ยแล้วถ้ามาเจอฝรั่งเศสใช่แล้วผมว่าฝรั่งเศสจะได้
1: แต่ก็มีบางทฤษฎีสมคบคิดที่เขาบอกว่าทฤษฎีเลข6
0: เลข6
1: เพราะว่าอังกฤษคว้าแชมป์ปี
2: 66
1: แล้วปีนี้2026ลงท้ายด้วยเลข6
0: แล้วสมัย2006มันไม่ได้ม
1: ี60ปีพอดีไ
0: งอ๋อมีเลข60ปีคุณลองหลับตาคิดถึงไอ้โทมัสทูเคิลก่อน
1: ไม่เราถ้าโทมัสทูเคิลอ่ะพาอังกฤษคว้าแชมป์ได้เขาจะสร้างประวัติศาสตร์นะ
0: อีกแล้วอ
1: ่ะเป็นกุนซือที่ไม่ใช่ชาติเดียวกันแล้วพาชาตินั้นคว้าแชมป์
2: ใช่
1: เพราะว่า
0: ที่ผ่านมา
1: ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่มีเลยถึงบอกไอ้โปรตุเกสที่ตกรอบเพราะไม่เอาโซเซ่โมริโญ่มาเป็นกุนซือ
0: มัน
2: เขารีบไปตั้งไอ้มาร์ติเนสก่อนไง
0: ใช่คือผมว่ามันโบ๊ะบะจังหวะไม่ได้จังหวะโมริโญ่ไม่ได
1: ้
0: มันโบ๊ะบะอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วล่าสุดก็เปลี่ยนกุนซือนะ
1: เปลี่ยนแล้วเป็นอะไรนะจอร์เซซุส
0: เออนี่ใครมาจากไหนวะ
2: ไม่แน่เลยพี
1: ่จอร์เซซุสเคยคุมนี่อัลนาเซอร์เคยค
0: ุ
1: ม
0: โรนัลโดมาม
1: ีอะไรบ้างอยู่วะ
2: คุณซื้อคู่บุญของเขาอยู่
0: อีกแล้วนี่มาเพื่อโรนัลโดอีก
1: แต่ไม่แต่โรนัลโดเขาประกาศแขวนทีมชาติแล้วไง
2: แขวนบอลโลกครั้งหน้าป่ะ
0: มันแขวนบอลโลกครั้งหน้ามันไม่บอกแขวนทีมชาติ
1: โอเคแขวนบอลโลกครั้งหน้า
0: แต่ยูโรเนี่ยที่เกรทบริเตนเนี่ยไม่น่ารอดนะ
1: อ๋อเหรอ
0: พ
1: ี่เอกพี่ชี้ขอด้วยดิ
0: อะไรอะ
1: power bank
0: แบบนิดนึงนะฮะ
3: คืออ
0: ย่างที่บอกเขาแขวนเขาแขวนกับฟุตบอลโลกคือถ้ามางวดหน้ามัน45มันคงจะเล่นได้หรอกถูก
1: ไหมทุกคนยัง
0: เล่นไม่ได้ทุกคนนี่ไม่ยังเล่นไม่ได้เลยถูกป่ะล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโรนัลโดในอีก2ปีข้างหน้าผมว่าเขาก็จะแบงไปนะคือดูจากสภาพอ่ะผมต้องชมโปรตุเกส
1: ไหมไม่มันต้องเพราะว่าวิธีการทำหมายถึงว่าวิธีการเล่นของโรเบโตมาร์ติเนสใช่ป่ะที่ทำให้โรนัลโดมันคือไม่งั้นนะจริงๆไม่ต้องเอาโรนัลโดไปเล่นหน้าเป้าได้ป่ะคุณมาเล่นกองกลางได้ป่ะ
0: ไม่ได้มันไม่ประโยชน์มันไม่ได้แล้วคือเอาจริงๆในเวทีระดับสูงแบบเนี้ยมันเล่นไม่ได้แล้วถ้าคุณไปเล่นในซาอุดิอาระเบียไม่ได้ไม่ได้บูลลี่เราเอาความจริงมาคุยกัน
1: ทุกคน
0: เราไม่ได้บูลลี
1: ่นะไม่ต้องมาลงพิชี
0: ่เราไม่ได้บูลลี่อ่ะผมถามนะผมยอมรับในวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยต้องชมโปรตุเกส
1: วันไหนโปรตุเกสสเปนอ่ะ
0: ใช่ต้องชมโปรตุเกสเล่น10คนตั้งแต่วินาทีแรกอ่ะจนถึง90นาทีอ่ะ แล้วมึงสู้ได้ขนาดนั้นต้องยอมรับว่ามึงเก่งจริงๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะผมไม่ได้บูลลี่นะแต่ทุกคนเห็นอ่ะทุกคนนั่งดูอ่ะอย่าปฏิเสธกันเราจิตใจเป็นกลาง
2: แล้วพี่เป็นแฟนแมนยูทำไมไม่ชอบโด
0: ผมไม่ใช่ไม่ชอบโดคือผม
2: เออแปลกว่ะวันนี้แฟนแมนยู2คนนะ
0: ไม่ใช่ไม่ชอบโด
2: แต่ไม่ใช่ติ่งโด
0: แต่เรายอมรับเออผมไม่ใช่ติ่งโดแต่ว่ายอมรับว่าเขาเก่งแต่มันไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันไม่ใช่แล้ว
1: แฟนแมนยูที่เป็นติ่งโดอ่ะคือแฟนแมนยูยุค2000
0: ก็อาจจะด้วยส่วนนึง
1: คือแฟนแมนยูยุคที่เริ่มมาเชียร์แมนยูเพราะโรนัลโดแต่ว่าอย่างพี่มนเนี้ยคงดูด้วยอายุเขาเนาะเพราะว่า
0: ไม่แก่
2: อ่ะพี่ชี่ไม่รู้เหรอเขาแมนยูปลอม
0: เฮ้ยแมนยูจริงเนี่ยมีแมนยูปลอมอะไรซันโต้ด้วย
1: อย่างพี่ชี่อ่ะพี่ชี่ไม่ได้เชียร์เพราะโรนัลโดพี่ชี่เชียร์เพราะเบคแฮ
0: ม
1: แล้วก็อย่างที่เล่าให้พี่มน
2: เจนนี้น่าจะตั้งแต่โดมาใหม่ๆนะ
1: โอ้ยแล้วตอนโดมาใหม่ๆพี่ชี่เกลียดมันเลยบอกเลยใคร
2: ตั้งแต่จอมสับอ่ะนะ
0: แบบยึกยักยัก
1: ยึกยึกยักยักทรงผมอะไรก็ไม่รู้แล้วมาใส่เบอร์7สามีพี่ชี่อีกโก
2: ถ้าพี่ชี่บอกว่าเชียร์แต่ดูเบคแฮมนี่ไม่ต้องบอกอยู่นะ
0: ก็แก่แล้วเนี่ย40แล้วได้
1: ใ
0: ช่40เลขเสียเนี่ย
1: บอกเลย18ทุกคน
0: หน้าไม่ทำเนี่ยถึงคนต้องไปทำหน้าให้มันเป็นบิ๊กเฟสอ่ะคุณก็คิดอายุเท่าไหร่
2: ผู้หญิงเชียร์แมนยูยุคเบคแฮมเพราะกีฬาหรือเพราะความหล่อ
1: เพราะความหล่อค่ะ
2: นี่ชัดเจน
1: ไม่แต่คือ
0: แต่มันชัดเจน
1: คือพี่ชี่เชียร์เพราะความหล่อคือพี่ชี่ว่ามันคล้ายๆเหมือนที่นะตอนเนี้ยเชียร์เมสซี
0: ่
1: แล้วเชียร์เจนนี่นะคือพื้นฐานเป็นคนดูกีฬาอยู่แล้วบอลก็ดูอะไรก็ดูเพราะพี่ชายดูพี่ชายเล่นวินนิ่งก็ต้องเล่นวินนิ่งพี่ชายชวนเล่นบาสคะใต้ทางด่วนก็ต้องเล่นแต่ว่าเหมือนแบบอินสปิเรชันที่มันแบบอะจะเชียร์คนนี้จะเชียร์ทีมนี้เนี่ยมันเกิดจากเบคแฮ
0: มอันนี้เขาดูบอลนั่นแหละเบคแฮมเราดูบอลนั่นเบคแฮมใช
1: ่ไ
0: หมผมดูก่อนเขาอันจริงเราเป็นแฟนแมนยู
2: ยุคกองโต้เลย
0: ผมกองโต้ทันอยู่แล้ว
1: เฮ้ยกองโต้พี่ชิไม่ทัน
2: สตีฟบูธพวก
0: ทันในพวกนี้ทันอยู่แล้วเดนิสเออร์วินอย่างเงี้ยแต่ที่ชอบจริงคือแอนดี้โคผมอะสุดยอดคนนี
2: ้คำพูดพี่ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่ออ
0: ันนี้เรื่องจริงผมชอบแอนดี้โค
2: พี่สูน่าแมนยูมาคิว
0: ไอ้พวกนี้ไม่ใช่ตำนานอันนี้คงคือตำนาน
2: ดีชาร์ปเงี้ย
0: ทันแคนเชลสกี้พวกนี้ผมทันอยู่แล้ว
2: พี่ชอบทำไมแอนดี้โค
0: อ่ะคุณดูมันยิงเนี่ย
2: แต่ฉายาเขาเมื่อก่อนนี่สู่หน้าสักกระเบือเลย
0: นี่ไงก็มันยิง100ลูกเข้า20อ่ะผมไม่ชอบไม่ได้ดิ 80% คือไม่เข้าได้เฮ ผมเคยเจอมาหลานหน้าประตูมันยิงข้ามคานได้ผมตบมือผมบอกไอ้นี่สุดยอดใครไปทำได้หลานหนึ่งยิงข้ามคานหลานหนึ่งจ่อแอนดี้โคไม่ชอบได้ไงของดีชัด
2: แต่มีน้อยพี
0: ่อะไรนะ
2: แบบพี่มีน้อย
0: อันนี้ของผมก็อย่างนี้แหละผมเป็นคนส่วนน้อยผมคิดเยอะ
1: เขาอยากสร้างความแตกต่าง
2: ใช่ถ้าเจนก้าวมันต้องน้ำหมีเชอร์ลิงแฮมเงี้ย
0: เชอร์ลิงแฮมเนี่ยจริงๆอ่ะจริงๆเชอร์ลิงแฮมเนี่ยผมก็ตามเขาไปแหละสเปอร์นะคือผมเคยไปเชียร์สเปอร์แว็บหนึ่งเพราะผมเป็นแฟนคินมันผมเลยเป็นแฟนสเปอร์แว็บหนึ่งแล้วก็เขาก็เล่นคู่กับคริสมันเนี่ยเชอร์ลิงแฮมแล้วก็ย้ายมาแมนยูใช่ป่ะ
2: ใช่
0: จริงๆเชอร์ลิงแฮมดีก่อนนั้นเล่นบอลฉลาด
1: พี่ชี่ดูกองโต้ไม่ทัน
0: กองโต้
1: แต่ทันเชอร์ลิงแฮมทันเชอร์ลิงแฮมไปปลาย
0: ทันโซชา
1: ก็เริ่มดูบอลช่วงประมาณปี2000
0: ประมาณนั้น
2: โอ้26ปีแล้ว
0: ใช่อายุเยอะเลย
1: อายุ28ดูตั้งแต่2ขวบ
0: อายุเยอะแล้ว
2: แล้วเจนนั้นโซเชียลยังไม่บูม
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ไม่มีโซเชียล
2: ว่าต้องคนกีฬาจริงนะ
0: ใช่
2: ใช่ไหม
1: หนูซื้อหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันนะสมัยก่อนอ่ะแต่ว่าหนูซื้อหนังสือพิมพ์คิกออฟ
0: นี่
2: ไม่ใช่สปอร์ตทัว
1: ร์ไม่ใช่สปอร์ต
0: นี่แฟนคิกออฟ
1: หนูเป็นแฟนคิกออฟเพราะอะไร
0: นี่เพราะอะไร
2: เป็นจีไม่ต้องพูดเอาใจพี่มนก็ได้
1: ไม่แต่หนูเป็นแฟนคิกออฟจริง
0: ๆเพราะอะไร
1: เขาภาพสวย
0: นี
1: ่กระดาษเป็นสีขาว
0: นี่ไงไม่เลอะมือด้วย
1: มีหน้ากลางแล้วเป็นรูปเต็ม
0: เป็นโปสเตอร
1: ์แปะหน้าแปะหัวเตียงได้
0: ถูกต้องเมื่อก่อนนี่มีโปสเตอร์แจกใหญ่เท่าตัวจริง
1: เห็นป่ะ
0: มีอยู่ได้ประมาณ3ปีไม่ไหว
2: ตลอด
0: โอ้ไม่
1: ต้นทุนแพง
0: แพง
1: แต่นั่นแหละพี่ชี้เราคิกออฟหาซื้อยากจะตายสมัยก่อน
0: พิมพ์เยอะจะตาย
1: เน
0: า
1: ะ
0: วันโถนี่ถามนี่คน
1: ไม่แต่ว่าคนซื้อ
2: น้อยกว่าสยามกีฬา
0: สยามกีฬาเขาปีเขาวันหนึ่งแสนกว่า200,000เล่มอ่ะคิกออฟผมมาพิมพ์เยอะกว่าเขาออกมาเนี่ย 2,000
2: นะแสดงว่าคนซื้อเยอะก็เลยเราก็เลยเหลือน้อยไง
0: 2,000 เล่ม
2: ต่อวันเหรอ
0: ต่อวัน
1: มัน
0: เพราะฉะนั้นมันก็เหลือประมาณนักเหลือมาล้านละ2เล่ม
1: มัน
0: จะไปช่วยอะไรกับสยามกีฬาเขาช่วยไม่ได้
1: ยากไงเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกแผง
0: ใช่
1: แผงไม่ได้หรอกมันจะมีอยู่แค่เล่ม2เล่มเองเราพีชี่ตอนนั้นเป็นโรคจิตต้องมีทุกวันถ้าวันไหนไม่มีไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้สั่งมาส่งบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีแผงล้างแผงประจำพอไปแล้วเอาไม่มีมาขับมอเตอร์ไซค์พาไปซื้อหน่อยก็จะต้องตะเวนตาม
0: ลูกค้านี่ลูกค้า

0: าเป็นกรอบเขาเรียกเป็นกรอบภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะมี10กรอบแต่ของเรามีได้แค่ประมาณ3กรอบคำว่ากรอบหมายความว่าข่าวเวลาคุณมาตีสองเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องรอข่าวแล้วแปลแล้วก็ทำดัมมี
1: ่
0: อันนี้หลักหนังสือพิมพ์เลยนะ
1: ครับ
0: คุณทำเล่มหนึ่งสมมติข่าวนี้ยังไม่
1: ม
0: าคุณพิมพ์ออกไปก่อนแต่ว่าสนามกีฬาเขาจะเว้นบล็อกได้
1: อ๋อไม่ใช่ที่หลัง
0: ใช่ได้เว้นบล็อกได้เว้นดัมมี่ได้แต่ของคิกออฟไม่ได้เพราะเครื่องพิมพ์ไม่เหมือนกันเครื่องพิมพ์ของคิกออฟคือเอาไว้พิมพ์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเวลากดปุ๊บเดียวมันสมมติ20หน้ามันจะปืดปืดปืดปืดปืดปืด20หน้าเลยแล้วมัดเล่มให้เราไม่สามารถเว้นเราไม่สามารถ
2: รอข่าวเว้นไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม
2: ่
0: ได้
2: พิมพ์แล้วพิมพ์เลย
0: ถ้าพิมพ์เล่มนี้ไปแล้วไอ้ข่าวที่ไม่มีไปรออีกกรอบนึงคือประมาณตีสามถึงจะพิมพ์ออกมาตีห้ามีข่าวก็ไปพิมพ์อีกกรอบนึงเรายิ่งพิมพ์เยอะยิ่งขาดทุนครับแล้วกระดาษเราเป็นกระดาษปอนในยุคนั้นนะ
2: กระดาษไม่เหม็น
0: เป็นกระดาษปอนคือมันทำเยอะก็ยิ่งขาดทุนแล้วเราหนาเราเยอะเราหนามันอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็สนุกนะในยุคนั้นที่สู้กันเราก็รู้ว่าเราสู้ไม่ได้หรอกในด้วงหลายอย่าง
2: ที่เปิดหนังสือพิมพ์นะแค่เจอรูปอ่ะแฮปปี้ละ
0: สวยกว่าแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งนึงที่เราเป็นจุดเด่นก็คือเราไม่อยากเปรียบเทียบกับใครนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือว่าภาพเราสวยถูกไหมภาพเราสวยกระดาษเราดี
1: เพราะบางคนเขาก็เก็บรูป
0: เขาเก็บรูป
1: หนังสือพิมพ์ก็
0: ใช่ใช่เขาเก็บ
2: ไม่
0: แล้
2: วคือประเด็นอีกหนึ่งประเด็นที่พิชี่นอกจากเก็บรูปอ่ะคือพิชี่แพ้อากาศแล้วบางทีกลิ่นหนังสือพิมพ์อ่ะบาง
0: กลิ่นหมึก
2: กลิ่นหมึกมันกึกน้ำมูกมาก็มีนะ
0: นั่นเป็นแบบนี้ก็จริงๆสนุกครับยุคนั้นนะครับเดี๋ยวทำให้นะฮะมันก็สนุกดี
1: แต่ตอนนี้มันแทบจะไม่มีแล้วเนาะ
0: ไม่มีแล้วครับหนังสือพิมพ์ใครจะมีครับตอนนี้ทุกวันนี้ก็บางเป็นกระดาษอะไรกันไปแล้วหมดแล้ว
1: ตามเพจตามโซเชียลแล้วอ่ะ
0: มัน
2: คือจริงๆอ่ะช่วงแรกๆอ่ะพี่ชี้ซื้อคิกออฟใช่ป่ะแล้วสักพักใหญ่ๆก็เลิกซื้อนะแล้วก็แต่ซื้ออยู่เป็นปีแล้วก็พอมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตอ่ะก็มาอ่านแบบ
1: พอรู้ว่าพี่มนดูแลอยู่ก็เลย
0: ไม่เกี่ยวไม่ใช่ผมก็คิกออฟเป็นพี่หนึ่งเขาเป็นพี่หนึ่ง
2: แล้วก็มาอ่านในแบบว่าสยามสปอร์ตอ่านเมเนเจอร์สมัยก่อน
1: อ่
2: ะ
1: รายสัปดาห์ก็มีรายเดือนก็
0: มีแต่เราไม่เคยทำรายเดือนเราไม่เคยทำจริงๆก็
2: เนี่ยบอกอายุเลยเนี่ยชวนคุยเรื่องอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ย
0: อายุก็เยอะแล้วหลายพี
2: ท28
1: เฮ้ย
0: ตกเลข10ไปหรือเปล่า
1: พีชี่ตอนนี้40เขาไม่เรียกว่าแก่
0: เรียกว่าอะไร
1: 40ยังดูบางคนยังดูสาวนะพี
0: ่โอเค
1: เมื่อก่อนเนี่ยเพลง30ยังแจ๋วใช่ไหมเฮ้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะ
0: 40ยังแจ๋ว
1: 40 50บางคนยังสวยนะพี
0: ่จริงจริงคนสมัยใหม่นี่ไปทำหน้า
1: เพราะฉะนั้นพี่อ่ะยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องความรัก
0: ไม่มี
1: ที่จีบเมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่าเลือกเยอะ
0: ให้ผมว่าอยู่ของผมนี่แหละคุณอย่ามายุ่นวายกับผมไอ้นี่หัวเราะขำไอ้นี่ขำนะฮะหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มาแล้วครับกับสปอร์ตลีแลกครับคุณผู้ฟังครับพฤหัสกับศุกร์นะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึงสี่ทุ่มไม่จนถึงสี่ทุ่มถูกแล้วนะครับผมโมนามี่ครับพิชี่วรันธรแล้วก็คุณเอกนพดลนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันสามคนนั่งคุยกันครับเพราะว่าช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยเราเดินทางมาสู่ในรอบต้องบอกว่าควอเตอร์ไฟแนลละ
1: แปดทีมสุดท้าย
0: หลังจากที่ซัดกันมาทุกวัน
1: ก็มีเมื่อวานได้หยุดวัน
2: ได้หยุดหนึ่งวัน
0: วันเดียว
1: ตั้งวันหนึ่ง
0: ตั้งหนึ่งวัน
2: แล้วเดี๋ยวต่อจากเนี้ย
0: จะมี
2: คืนเนี้ยสามก็คือคืนศุกร์คืนเสาร์ไม่วันนี้คืนพฤหัส
1: คืนพฤหัส
2: คืนศุกร์คืนเสาร์เช้าอาทิตย
0: ์คือมีทุกวันหลังจากนี
2: ้
0: แล้วก็จะได้สี่ทีมสุดท้าย
2: ใช
0: ่แล้วก็จะมีเว้นพักแล้วก็จะมีเตะ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศเนี่ย2วัน
1: วันละคู
0: ่วันละคู่แล้วก็ไปวันชิงชนะเลิศ
1: วันชิงก่อน
0: ชิงที่3ก่อน
1: วันที่3อีกวันนึง
0: วันชิงชนะเลิศวันที่
1: 19
0: 19
2: คืน19
1: ใช่
0: ตกคืนวันอาทิตย์ป่ะ
2: No
0: วันที่19ทําไมจําไม่ได
1: ้ไม่เสาร์อาทิตย์นั่นแหละ
0: จริงอ่ะนะครับ
2: คืน
0: นิดนึง
2: คืน19
0: คือ19คือวันอาทิตย
1: ์
0: บ้านเราคือคืนวันอาทิตย
2: ์
0: บ้านเราคือคืนวันอาทิตย์เท่ากับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยที่เตะกันมาเนี่ยเหลือแค่10วันเท่านั้นนะ10วันก็จะจบแล้ว
2: พอมันผ่านรอบแบ่งกลุ่มอะไรทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลย
0: เร็วเพราะมันน็อกเอาไง
2: ว่าปุ๊บว่าไม่แล้วมันช่วงน็อกเอาท์ชอนรอบ 3-2 มันแข่งไวด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ๆๆเห
1: ลืออีก8แมตช์เองนะ
0: มันไม่หยุดเลยไงโหเราดูเกือบ100เกม
1: แล้วเตะไปแล้ว96แมตช์แล้วพี
0: ่เกือบ100เกมเหรอที่
1: มันทั้งหมด
0: เน
1: ี่ยมันทั้งหมด104
2: เกม
1: เออ
0: คือครั้งนี้แล้ว60กว่าอีกนะถึงแม้60กว่าเกม
1: ประมาณนั้น
0: ก่อนหน้านั้นประมาณ60กว่านะ
1: จะ4ปีที่แล้ว64เกม
0: ประมาณ64
2: เพิ่มมา40เกม
1: ใช่เท่าเกือบเท่าตัว
0: ใช่
1: เดี๋ยวพี่พลาดกะจะเพิ่มอีกนะ
2: พอพักก
1: ่
2: อน
0: ไม่นะเดี๋ยวช่วงเบรกหน้านั่งคุยเรื่องฟีฟ่าด้วยเพราะล่าสุดตอนนี้มีคนประท้วงไอ
2: ้บาโลกันเหรอ
0: ด้วยแล้วก็เรื่องไอ้บาโลกันด้วยคือ

0: มันมีไอ้สสยุโรปอะไร
1: สสของอังกฤษ
0: เออ
1: เรื่องใบแดงควันซ่าใช่ไหม
0: ก็ถูก
1: สสอังกฤษยื่นจดหมายปิดผนึกให้
2: สสหรือสวสวก็มีนะ
1: สวก็มีสวปารากวัย
0: คือมันกลายเป็นว่าคุณทำมาตรฐานฟีฟ่าเละเทะเหมือนไรอีฟาจิโน่เนี่ยถูกไหม
2: ใช่
0: ไปเกรงใจอะไรไอ้ทั้มมันไม่เข้าใจแล้วพอเกรงใจทั้มปั๊บ
1: ไอ้ทั้มอ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องยุ่ง
0: แ
1: ทรกแ
0: ซ
1: ง
0: คือคุณเป็นองค์กรที่ไม่ให้คนอื่นแทรกแซง
2: พี่จี้พี่มนเห็นภาพลูกสาวของอีฟาจิโน่ป่ะที่เขาใส่เสื้อโมร็อกโกอันนี้ภาพ AI หรือภาพจริงพี
0: ่ไม่รู้ยังไม่เห็น
2: เออแม่มันมีข่าวว่าลูกสาวเขาใส่เสื้อโมร็อกโก
0: ไม่แต่จริงผมไม่ผิดนะมันได้ไม่เกี่ยวลูกสาว
1: ลูกสาวใส่เสื้อโมร็อกโกก็เลยให้ผู้ตัดสินเป็นอาเจนทั้งแผง
2: ก็นี่แหละพี่คือเราอย่าประมาทโลกโซเชียลนะถ้ามันเป็นกระแสโอ้โหมันจะมาเหมือนไวรัสเลย
0: เข้าใจแต่คราวนี้มันเป็นโมร็อกโกแล้วถามว่าผิดไหมคือลูกสาวเขาไม่ได้มีอำนาจในฟีฟ่านะ
2: ผิดที่เป็นลูกอินฟาติโน
0: ่แค่นั้นเอง
2: ที่ใส่เสื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวบอลโลกที่มงเนี้ย
0: ไม่ได้เลยมันต้องใส่เสื้อโลโก้ฟีฟ่าไง
1: ไม่พี่เชื่อว่าจริงๆมันใส่ได้เว้ยถ้าอินฟาติโน่อ่ะมันทำตัวอย่างมีมาตรฐาน
2: ถูกอันนี้ถูก
0: คือถ้าวันนี้เราถ้าพูดมุมเนี้ยเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะเราพูดมุมนี้หมายความว่าตอนนี้การรู้ว่าฟีฟ่าไม่มีความเป็นกลางแล้ว
1: ถูกมันเอาอะไรมาเป็นกลางหรอ
2: ส่วนใหญ่คนก็จะคิดแบบนั้นพี
0: ่อ่ะผมเห็นด้วยแต่เรื่องไอ้บาโลกันเนี่ยเราพยายามหาเหตุผลว่าพักโทษทำไมไม่มีเหตุผล
1: ไม่มีเหตุผลไงก็แค่ถามไงก็อเมริกาขออ่ะ
2: เก่งใจนะท
0: ำแล้วรู้ว่ามันมีอีกเรื่องนึงนะมันมีอีกเรื่องของเม็กซิโกกับอังกฤษรู้เปล่า
1: อะไร
0: ไม่รู้กันหรอ
1: เรื่องไหน
0: นายกอังกฤษเนี่ยเซอร์อะไรเนี่ยมันแทรกแซงเรื่องการเปลี่ยนเวลานะ
1: เอาที่ไม่ให้เปลี่ยนเวลา
0: ใช่ไปล็อบบี
2: ้
0: คือปัญหาคืองี
2: ้ไม่เกี่ยวกับเรื่องพายุใช่ไหม
0: มันเรื่องพายุนั่นแหละ
1: ไม่ตอนแรกมัน
0: จะมีพายุ
1: พยากรณ์ว่ามีพายุมันจะให้เปลี่ยนเวลาแข่งแต่ไอ้ที่ไปให้ไม่เปลี่ยนเนี่ยพี่ชื่อไม่รู
0: ้มันไปล็อบบี้เขามันไปล็อบบี้ผ่านสถานทูตคือปัญหาคือว่าถ้าสมมติว่าแข่งเร็วคือปกติมันแข่ง7โมงเช้าถูกป่ะแล้วมีข่าวว่าจะเลื่อนจะเลื่อนให้เร็วขึ้น
1: จะเลื่อนให้ไปแข่งเร็วขึ้นไปแข่งช่วงบราซิล
0: ถูกต้องคือเอาด้วยอย่างนี้บ้านเรา7โมงเช้าที่ต้องแข่งกำหนดเก่าแต่พอมีข่าวมามันจะขอเลื่อนไปเป็นตีหนึ่งเม็กซิโกบอกขอเป็นตีหนึ่งคือก่อนนั้น6ชั่วโมงเพราะมีพายุเข้าไอ้นายกฤษก็แทรกแซงเลยบอกว่าถ้าเลื่อนไปตีหนึ่งมันพักน้อยกว่าไอ้พักน้อยกว่าเม็กซิโกไม่ได้
1: ไม่แต่อันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แล้วก็ถ้าแล้วพอเอาวันแข่งจริงอ่ะมันจับ7โมงมันขยับเป็น8โมง
0: คือ
1: คิดว่าอันนี้ make sense มันยังพอมันเข้าใจได้ว่าเอาก็พักน้อยกว่าแล้วคุณขยับไปอันนี้ถ้าสมมติคุณขยับขึ้นไปพอเม็กซิโกเป็นคนบอกเฮ้ยมันจะมีพายุขอขยับขึ้นเม็กซิโกก็ถือว่าได้เปรียบ
0: แต่ในมุมพี่นะไม่ควรเว้ยเข้าใจปะการแข่งขัน
1: แต่คือพี่คิดว่าอันนี้คือ make sense เพราะว่าเม็กซิโกก็ขยับเวลาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแต่พอถูกปะล่ะเพราะในฐานะ
0: แต่มันมีพายุไงมันมีเรื่องของธรรมชาติ
1: ก็นั่นไงก็งั้นก็คุณขยับเลทมา1ชั่วโมง make sense ไม่ได้มันยังคงอยู่
2: มันเข้าใจได้นะ
1: เออมันเข้าใจได้มันไม่ได้น่าเกลียดแบบอีทัมโทรไปบอกว่ามึงบาโลกันน่ะเป็นตัวหลักแปลไม่ได้เว้ย
2: อันนี้แปลทั้งโลกอ่ะ
0: แล้วคอนซ่าเดี๋ยวมาคุยนะฟังข่าวกันตั้งนะครับ
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยศศิธรกุวังคดิลกผู้ว่ากทมสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าน้ำรั่วหลังพบถนนทรุดตัวลงอีกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าน้ำรั่วภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณใกล้วงเวียนใหญ่โดยนายชัชชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้ากับผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจากการตรวจสอบพบจุดที่เกิดเหตุบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของโครงการก่อสร้างทั้งหมดจึงทำให้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอุโมงค์ประกอบกับดินรอบนอกได้เกิดทรุดลงมาขณะนี้ผู้รับเหมากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับมาตรการขณะนี้กรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบโดยต้องดูอัตราน้ำและดินที่รั่วไหลเข้าไปในอุโมงค์อัตราการทรุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3อาคารรวมประชาชนประมาณ60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์เรื่องที่2คือการจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการสั่นสะเทือนจึงจะต้องปิดการจราจรของถนนประชาธิปกเรื่องที่3คือการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็เริ่มทรงตัวทำให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหลักการคือพยายามหยุดน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาและป้องกันดินไม่ให้ไหลเข้ามาอย่างจุดเกิดเหตุนอกจากนี้ยังได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องปปช.ชี้มูลรจนาเกรียงกันตินันหัวประมูลถนนอุบล26โครงการมูลค่ารวม43ล้านเอื้อบริษัทเครือญาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนากันตินันอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีพร้อมพวกกรณีแบ่งจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรปีงบประมาณ2549วงเงินรวม43ล้านบาทออกเป็น26โครงการละไม่เกิน2ล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางรายเข้ารับงานผลไต่สวนระบุว่านายเกรียงกันตินันซึ่งขณะนั้นเป็นสามีของนางรจนามีบทบาทสั่งการให้แบ่งโครงการและแทรกแซงการดำเนินงานของเทศบาลรวมถึงกำหนดให้บริษัทของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดเข้ารับงานนอกจากนี้เงินค่าจ้างจากหลายโครงการยังถูกโอนไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเกรียงนางรจนาและเครือญาติคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนางรจนาและผู้เกี่ยวข้องโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยมิชอบและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐรวมทั้งความผิดตามพรบ.เทศบาลนอกจากนี้ปปช.ยังชี้มูลผู้ประกอบการและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนหลายรายฐานสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงชี้มูลนายเกรียงกันตินันอดีตส.ส.และนายการกันตินันอดีตสมาชิกวุฒิสภาทั้งในฐานะผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยปปช.จะส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาลรัสเซียห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียเผยระหว่างประชุมร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้คาดจะช่วยเพิ่มอุปทานตลาดในประเทศได้ในเดือนกรกฎาคมเป็นมาตรการล่าสุดของรัฐบาลรัสเซียในการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเชื้อเพลิงการโจมตีของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงในดินแดนที่รัสเซียยึดครองประชาชนต้องเข้าคิวรอหลายชั่วโมงตามสถานีบริการน้ำมันอย่างไรก็ตามปูตินย้ำว่าภาพรวมระบบพลังงานของรัสเซียยังคงแข็งแกร่งและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของสปอร์ตอีลักษ์นะผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยนะฮะขอบคุณก่อนครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะจ๊ะ
2: แล้วก็ฝากกันด้วยครับสำหรับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะก็เชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบนะคะเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลหลักล้านใครอยากจะร่วมเชียร์ร่วมโหวตนะคะก็เข้าไปสมัครกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ก็สะกดตามตัวเลยค่ะcheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตรนั่นก็คือ Mcot Super Fan นะคะแล้วก็แพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดก็คือ20บาทอย่างที่บอกก็จะได้รับ10โหวตนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลหลักล้านนะคะไอ้หลักล้านที่ว่านี้มีอะไรบ้างมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัล
1: เกือบล้านหกแล้วนะ
2: ใช่แล้วก็รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น CU3 5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็มีโกลที่แปลว่าทองนะโกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลรวมมูลค่าทั้งหมด2ล้าน6แสนบาท
1: ครับผม
2: ก็รายละเอียดนะคะแล้วก็ไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สะกดตามตัว cheer.mcot.net นะคะตอนนี้ยังคงเหลือเวลาเพราะว่าร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมตอนตี 1:45 นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะจ๊ะโหวตมากมีสิทธิ์มากหมดเลยวันนี้อย่ารอช้าน
1: ะฮะ
2: 20บาทได้รับ10โหวต
1: ผมก็ว่าจะโหวตเหมือนกัน
2: ถ้าสมมติ100บาทคุณก็รับไปเลย50โหวต
1: ตอนนี้มันยิ่งง่ายเพราะมันงวดเข้ามาแล้วมันจะมีแชมป์แค่8ทีมนี้แหละคุณก็รีบหน่อยจริงๆถ้าคุณจะ
2: คุณโหวตใครดีมันมี
1: ถ้าผมโหวตฝรั่งเศสโหวต
2: พี่เอกโหวตใครอ
3: ังกฤษ
1: เฮ้ยอังกฤษเหรอ
3: ผมเชื่อมั่นทูเคิลอ่ะ
2: เอ้ย is coming home is coming home
3: นี่เห็นพวกแก๊งอังกฤษเขาไปร้องเพลงเลยคิดป่ะ
2: วันเดอร์โบว
3: ์
2: แล้วเลียมเขาชื่อเลียมอะไรนะเลียมโอเอซิสอ่ะเลียม
3: เบรเกอร์
2: เขาบอกนะถ้าอังกฤษเข้าชิงไม่ต้องเปิดเทปเขาจะไปร้อง is coming home
3: คนนั้นเปล่าถึงว่าเฮนเดอร์สันมันแขนหักอ่ะ
1: คือ
3: เพราะว่าเฮนโดมันแก๊งเดอะบิทเทิลไง
1: อ๋อล่ะ
3: มันชอบโอเอซิสไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุพี่มันแบบมันกระโดดข้ามป้ายแล้ว
1: แต่เฮนโดคือจบเลยนะทั้งทัวร์นาเมนต์
2: จบเลยจบเลย
1: นะครับจบทั้งทัวร์นาเมนต์อังกฤษเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่หลายคน
2: ค่ะ
1: เฮนโดตัดทิ้งลิสเจมไม่ได้ดีแคนไรท์ตอนนี้ก็เจ็บนะ
3: ลิฟแลมันโต้อีกคนนะ
1: ลิฟวาเมนโต้มันไม่ติดมาอยู่แล้ว
3: ติด
1: ลิฟวาเมนโต้ไม่ติดลิฟวาเมนโต้ไม่ติดมา
3: หรือลุยซอเดี๋ยวนะ
1: ไม่ติด
3: นี่มันจะมีแบ็คขวาก่อนเจมส์นี่แหละพี
2: ่
1: ไอ้นี่ไงไอคอนซ่าโดนติดโทษแบนไง
3: ใช่
1: นะครับ
3: เดี๋ยวผมเอาชัวร์เดี๋ยว
1: ไม่ติดลิวาเมนโต้ไม่ติด
2: ลิวาเมนโต้ไม่ติด
1: ไม่ติด
2: แต่ว่าคนเจ็บอีกคนนึงมีอีกคนนึง
1: ใช่
2: ไม่ได้เจ็บแต่มันเล่นไม่ดี
1: ใครอะ
3: เจสเปนเหรอ
1: เจสเปน
2: แค่แบบแฟนไม่เอามันเฉยๆมันแบบโอ๊ยทำอะไรเนี่ย
1: เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เอาสิสเปอร์เลยนะ
3: แต่ทูเคิลเขาใช้อ่ะไม่มีใคร
1: สเปอร์เลยนะ
2: ก็มันไม่เอาใครมาเลย
1: ก็ถึงมาทวงยาวคอนซ่าลงไง
2: นี่ไงมีลิสเจมตอนนี้มีแค่ลิสเจมที่เจ
1: ็
2: บแล้วก็มีคอนซ่าติดโทษแบนแล้วก็แฮนเดอร์สันนั่นแหละ
1: เห็นไหมที่พูด
3: เอสซีคอนซ่าเขาเล่นได
1: ้มาติดโทษแบนอ๋อเอสซีคอนซ่าเหรอ
3: ใช่ตัวของวิลล่า
1: แล้วใครจะเป็นเซนเตอร
3: ์เอามาตีฮิลสโตนไง
1: สโตน
2: หรือว่าจริงๆอีกมุมนึงอ่ะเขาก็แต่ไรซ์เขาบอกว่าพร้
1: อม
2: ก็เอาไรซ์ไปยืนเป็นแบ็คขวาก็ได้เพราะเกมที่อังกฤษเอาชนะเม็กซิโกอ่ะช่วงท้ายอ่ะเอาไรซ์ไปยืนเป็นแบ็คขวาก็ดีอย
1: ู่นะฮะก็อังกฤษนะก็ว่ากันไปคุณเชื่อมั่นในโทมัสทูเคิล
2: is coming home ทำไมวันนี้คุณไม่เปิด
1: เมื่อกี้จะไปเปิดทำไมผมไม่ได้เชียร์อังกฤษ
3: พิชชี่บอกว่ายังไม่มีโค้ชคนนอกใช่ไหม
2: ใช่
3: ที่พาทีมชาติคว้าแชมป์นี่เริ่มจุดเริ่มต้นคือทูเคิล
1: คุณเชื่อ
3: พี่มีอคติกับทูเคิลเกินไป
2: พี่บอกเชื่อนะว่าตอนนี้ทูเคิลอ่ะเขาต้องรักแฮร์รี่เคนมากๆ
1: เพราะว่า
2: เขาเกมกับเม็กซิโกถ้าไม่มีแฮร์รี่เค
3: นถ้าคนนอกยูเคเขาสามารถเป็นเซอร์ได้ไหม
1: ไม่รู้
2: พี่ชี้ว่าถ้าผ่านไปจนถึงขั้นคว้าแชมป์ได
3: ้เออสามารถบ้อมยศ
1: แต่ในความในคือในมุมผมนะเซอร์ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะได้เครื่องราชอิสริยาภรณ
3: ์อ่า
1: อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้มอบให้ใครก็ได
3: ้
1: ถูกไหม
3: เขาก็มีหลายชั้นหลายเหรียญนะ
1: แต่บรรดาศักดิ์เนี่ยไม่รู
3: ้แล้วเป็นเยอรมัน
1: เออแล้วมันเป็นเยอรมันด้วยเยอรมันบอกไอ้นี่ขายชาติด้วยนะครับ
3: แต่ก็คืนนี้แหละค่อยว่ากันเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโก
1: เดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนถ้าพูดถึงไหนๆแล้วนี่อยู่กับ
3: พี่ขอขัดนิดนึงไอ้สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าทีมชาติอื่น
1: อ
3: ่ะไม่ควรจะทำตามที่ทำอ่ะพี่ไอ้คุณก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ควรทำ
1: จะเกิดขึ้น
3: คุณก็อย่าไปทำตามเขา
1: ไม่ใช่
3: ให้มันบ้าไปที
1: เดียวเขาก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนี้คุณเอาเปรียบผมก็ต้องเอาได้ด้วยมันมีคนคิดแบบนี้ไงอ่ะมันไม่ทำได้แล้วมันผมได้ทำไม่ได้มันมีคนคิดแบบนี
3: ้คือ
1: ก็มันตัวอย่างไม่ดี
3: คือทำเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วไง
1: คือไอ้ทำเป็นคนแบบนี้แต่เขาบอกเอางี้คุณทำได้คนเดียวเหร
3: อ
1: คุณเอาเปรียบคนอื่นไงอังกฤษมาถึงไม่ยอมมาคอนซ่าไงว่ามึงต้องปลดโทษแบนคอนซ่า
3: ก็ทำไม่ได้เหมือนเขาอยู่ด
1: ีมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เหมือนเขา
2: คือพี่ชี้ว่าอีกมุมนึงอ่ะมันก็สับพยอกฟีฟ่าเหมือนกันนะเพราะว่าในจดหมายปิดผนึกที่มันส่งไปมันบอกว่าแบบคนต้องกีฬาเนี่ยมันโชว์ความเท่าเทีย
3: ม
2: เพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ต้องโชว์ความเท่าเทีย
3: ม
2: เมื่อไอ้บาโลกันน่ะอันนี้คือจริงๆอ่ะแอบสงสารบาโลกันเหมือนกันนะเพรา
3: ะใช่ใช่
1: โดนตัวเป็นแพ
3: ้
2: เมื่อบาโลกันสามารถได้พักโทษแล้วลงสนามได
3: ้
2: ควอนซ่าก็มีโอกาสได้เหมือนกันเพราะไม่งั้นน่ะคุณไม่แสดงให้เห็นความเท่าเทียม
1: ใช่อันนี้ถูกต้องได้ไหมสรุปแล้วรู้สึกว่าได้นะ
2: คนได้รับได้
3: อาจจะเป็น
1: เซอร์เนี่ยได้
3: กรณีพิเศษแบบสำคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็จะมียังไง
2: คือได้รับอาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะได
1: ้
2: ร
1: ับ
2: ยศได
1: ้
2: แต่ไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าเซอร
3: ์
2: ยกเว้นไปแปลงสัญชาติเป็นอังกฤษก็คือคนอาจจะได้รับยศถาซึ่งรับยศถาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต่อท้ายชื่อด้วยคำว่า KBE เออแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขึ้นมาว่าเซอร์ไปเล่สมมติอย่างเงี้ยเซอร์ไปเล่เคยได
3: ้
2: อาร์เซนเวนเกอร์เงี้ยได้แต่ว่าได้แค่ยศถาบรรดาศักดิ์แต่คุณไม่สามารถขึ้นชื่อว่าเซอร์อาร์เซนเวนเกอร์อย่างงี้ไม่ได
3: ้เพราะไม่ใช่คนอังกฤษ
2: เออ
1: จะมันต่างกัน
3: ไม่ใช่สกอตอะไรเงี้ย
1: มันต่างกันถ้าเรื่องบรรดาศักดิ์ในอาเซียนเนี่ยอย่างมาเลเนี่ยเขามอบดาโต๊ะแล้วคนไทยได้ดาโต๊ะหลายคนดาโต๊ะวรวีมากูดี
3: อันนี้คือ
1: เป็นเหมือนคล้ายๆเซอร
3: ์อ่
1: ะ
3: อ๋อ
1: แต่ประธานมาเลเขาพระราชทาน
3: ก็คือเป็นยศถาบรรดาศักด
1: ิ์เป็นบรรดาศักดิ์แต่ไทยไม่มีนะคือไทยเราหมดเรื่องบรรดาศักดิ์ไปโหนานมากแล้ว
3: ก่อนเขาว่าเจ้าพระยาใช่ไหมพี่
1: เจ้าพระยาเป็นบรรดาศักดิ์เป็นบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ตำแหน่งนะคุณต้องผมยกตัวอย่างเอาในปัจจุบันหลายคนจะงงบรรดาศักดิ์หมายถึงยศตำแหน่งคือตำแหน่งเช่นยศร้อยเอก
3: อันนี้คือยศ
1: อันนี้คือยศแต่ร้อยเอกอ่ะนั่งตำแหน่งไหนไม่รู
3: ้
1: อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายพลตรีเฉพาะพลตรีพลตำรวจตรีแต่ถ้าคุณจะเห็นเอายศเท่ากันทำไมคนตะเบ้ให้คนวะเพราะตำแหน่งเขาใหญ่กว่าพลตำรวจตรีแต่คนนี้เป็นรองผู้บังคับการได้เป็นรองผู้บัญชาการหรือว่าเป็นผู้บังคับการแต่พลตรีคนนี้พลตรีคนนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นพลตรีผู้บังคับการต้องทำให้กับรองผู้บัญชาการยศเท่ากันนะแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันก็เลยต้องแยกเพราะนั้นเขามี
3: แบ่งกันอยู่
1: เขามีแบ่งอย่างบ้านเราเนี่ยมีบรรดาศักดิ์เมื่อก่อนก็เป็นขุนหลวงหมื่นขุนหลวงพระพญาเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญา
3: ตามหนังเก่าๆที่เราดูนะ
1: ทุกวันนี้ก็มีอะอย่างไม่ต้องอะไรเยอะ
3: ขุนหลวงท่านขุนอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: วันนี้บรรดาศักดิ์ที่ยังใช้อยู่คือพระสงฆ์ไทยบรรดาศักดิ์ที่ยังมีอยู่นะคือพระสงฆ์ไทยเจ้าคุณคำว่าเจ้าคุณเนี่ย
3: เจ้าคุณนี่เยอะเลย
1: ต้องชื่อขึ้นต้องเป็นพระละพระอะไรก็จะมีเจ้าคุณชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นราชเจ้าคุณชั้นธรรมอะไรเงี้ยชั้นกรม
3: แล้วระดับพระเทพล่ะพี่มน
1: สมเด็จพระเทพ
3: ไม่ใช่หมายถึง
1: อ๋อพระเทพ
3: ยศของพระเพราะว่าถ้าตามไม่ผิดยศเนี่ยหลวงพ่อคูณน่าจะแค่พระเทพอะ
1: พระเทพใช่ไหม
3: ใช่
1: ถ้าเทียบเป็นยศทหารพันโท
3: อ๋อในพัน
1: โทพระเทพแล้วขึ้นเป็นพระธรร
3: ม
1: พระธรรมเนี่ยพันเอก
3: แต่ดูเหมือนท่านเขาไม่เอายศเอาอะไรนะ
1: ก็ว่ากันไป
3: หลวงพ่อคูณอะ
1: เออนะครับแล้วก็ตามนั้นแหละครับนะฮะมันก็เอ้ยไม่ใช่พระเทพน่าจะเป็นพันเอกโทษทีเพราะว่าถ้าขึ้นเป็น
3: สูงสุดคืออะไรพี
1: ่สมเด็จไง สมเด็จเนี่ย
3: นี่คือระดับนายพลละ
1: พลเอกท่านสมเด็จคือพลเอกก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะก็พูดถึงตรงนี้นิดนึงนะพูดถึงเยอรมันหน่อยเมื่อกี้นั่งคุยกันไอ้นี่คือแฟนลิเวอร์พูลโทมัสทูเคิลเขาตอบรับแล้วนะ
2: ไม่ใช่เจอเก้นคล็อปไม่
1: เจอเก้นคล็อปให้โทมัสทูเคิล
3: เห็นไหมเห็นไหมคุณไม่คุณไม่คุณไม่หลุดพ้นเนี่ยทูเคิลคุณมีอคติ
2: เ
1: จอเก้นคล็อปเจอเก้นคล็อปเขาตอบรับแล้วนะ
3: แสดงว่าถ้า
1: ปัญหาใหญ
3: ่แสดงว่าเยอรมันกับเรดบูลก็เคลียร์กันแล้ว
1: ต้องเคลียร์กันอยู่แล้ว
2: ไม่แต่ว่าทางเรดบูลเองอะค่ะตอนที่เขาเซ็นกับเจอเก้นคล็อปอะเขามีรีมาร์คไว้นะว่าถ้าเจอเก้นคล็อปได้ข้อเสนอในการคุมทีมชาติเยอรมันเขามีสิทธิ์คุยอันนี้เป็นแบบรีมาร์คไว
1: ้
2: เพราะเชื่อว่าเจอเก้นคล็อปลึกๆคงอยากจะ
1: อยากอยู่แล้ว
2: เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้รีมาร์คไว้เหมือนแบบเปิดโอกาสให้ว่าถ้าเป็นกุนซือเยอรมันอะได้นะ
1: คือวันนี้ที่คุยเรื่องแผนการทำทีมของเจอเก้นคล็อปที่ฟังมาแล้วก็ให้เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะมันต้องลงไปลึกถึงระบบเลยนะวันนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าเขามาคุมทีมชาติที่สามารถในการคาดหวังในการเป็นแชมป์โลกได้ทุกครั้งในการลงแข่งขันนะต้องเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นเขาต้องมองไปถึงว่าจะทำยังไงให้ทีมกลับมาเป็นแชมป์โลกมันต่างนะโจทย์มันต่างกับคนไทยนะกูจะทำยังไงให้ได้ไปบอลโลก
3: ก็ต้องทำตั้งแต่รากลึก
1: เขาต้องลงไปตั้งแต่รากลึก
3: คือ
1: และอย่างความละเอียดมันต่างกับลิเวอร์พูลนะคือลิเวอร์พูลอ่ะเจนคอปเป็นคนดีไซน์ทีมได้นะคือเข้ามาปีแรกเขามีจำนวนจำนวนนี้คนนี้ไม่ดีเขาออกคนนี้ดีเขาเอาเข้าเขาก็ปรับของเขาแต่ทีมชาติไม่ใช่นะทีมชาติมันต้องให้สโมสรเป็นการผลิตขึ้นมาแล้วเขาเป็นคนไปเลือกมันมีดีเทลที่แบบ
2: ที่ชื่อว่าวิธีการจัดการมันไม่เหมือนกันนะ
1: ไม่เหมือน
2: คนคุมสโมสรมันต้องอยู่ตั้งแต่แบบการฝึก
1: ใช
2: ้สงครามจิตวิทยาในการปลุกปั้น
1: อยู่ทุกวัน
2: คนนี้จะตบให้เข้าที่เข้าทางได้ยังไงแต่ว่าพอทีมชาติอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเลือ กเลือกคนนี้
3: แค่จับมาใช
2: ้แค่ปรุงให้กลมกล่อมแต่ว่าสำหรับสโมสรนะมันไม่ใช่แค่ปรุง
1: ม
2: ันต้องแบบแต
3: ่
2: ไปตลาดปลูกผักอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วดีไหมพี
1: ่อะไรเนี่ย
2: เวิร์กไหม
3: ก็จะดีกว่านาเกลส์
1: มันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้ว
2: แต่นาเกลส์มันตอนคุมสโมสรก็ดีนะ
1: คือบางทีเนี่ยในมุมพี่อ่ะไม่ใช่มันไม่ดีแต่ประสบการณ์มันน้อยแล้วพี่ว่ามันเด็กอายุ38มันนั่งคุมทีมชาติ38มันเด็กไปเข้าใจอารมณ์ไหมคือมันต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้มันต้องเจออะไรเคี่ยวกว่านี้ไงผมว่าเนี่ยเยอรมันเนี่ยมาเป็นโค้ชทีมชาติเร็วไปหน่อยสักอายุณปัจจุบันถ้ามาคุมตอนอายุ43 44ผมว่าโอเคนะน่าจะเหมาะแต่ตอนมันไม่เหมาะไงเพราะมันก็ช่วยไม่ได้มาคุมในอายุ36บ้าเปล่า
3: ใช่
1: คนอายุ36มาคุมทีมชาติมันเร็วไป
3: ส่วนครอบก็น่าจะเป็นรอให้มันดีๆอีกสัก4ปีข้างหน้าเนาะ
1: ผมว่าอย่าง
3: น
1: ี้ยูโรไม่ทันหรอกยูโรเนี่ยมันเป็นการทดลองทีมมันเป็นการทดลองทีมว่าอนาคตจะเป็นยังไงยูโรเยอรมันยังไม่ต้องหวังหรอกครับไปหวังกับฟุตบอลโลกครั้งหน้าพอได้หวัง
2: แล้วถ้าสมมติว่าในยูโรแล้วผลงานมันไม่ดีเขาจะปลดปะ
1: ไม่ปลด
3: เออผมว่าก็มันยัง
1: ไม่ปลด
3: ผมว่าถ้าจะตัดสิน
1: ใช่
3: ผลงานก็น่าจะ4ปีข้างหน้า
1: ใช่เพราะมีคือไอ้ที่มันปลดก่อนหน้านี้เพราะผลงานมันแย่จริง
3: เ
1: พราะผลงานมันแย่จริงถูกป่ะอันนี้ก็ยอมรับกันไม่ได้คือมันต้องดูทิศทางก่อนและอย่างความเชื่อมั่นของนายเกลส์มันความเชื่อมั่นของฮันซี่ฟริกผมว่าคนเยอรมันน่ะให้ความเชื่อมั่นกับเจนคอปมากกว่าม ันเป็นความคาดหวังมันเป็น
2: ความ
1: เชื่อมั่น
2: มันพิสูจน์ได้เห็นชัดกว่ากับผลงานที่ผ
1: ่
2: านมา
1: ใช่กับลิเวอร์พูลมันพิสูจน์ชัด
3: คือคอปมันได้ทั้งฝีมือทั้งบารมี
1: ถูกต้อง
3: อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริง
3: ๆพวกอดีตนั่นแต่เขาว่าเคารพก็ยังให้เกียรติ
1: ใช่แต่จริงๆก็กลายเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเครดิตอาร์เน่สล็อตชัดๆมันไม่เกี่ยวกับครอปเลยมันคืออาร์เน่สล็อตชัดๆแล้วคุณไปไล่เขาออกมันทำไม่ถูก
2: ก็เขาอุตส่าห์ส่งต่อ
1: ไม่เกี่ยว
2: อาร์เน่สล็อต
1: คุณก็ไปไล่เขาออก
2: ลาลาลา
1: เนี่ย
3: กักโปบอกว่ากักโปเป็นเพย์เอ็นโค้ชเขาก็ได้แชมป์ไม่ต้องสล็อตก็ได
1: ้ก็เอามันเป็นมาเป็น
3: เดี๋ยวยูโรข้างหน้าเจอกัน
1: เฮ้ย
3: ดัดกับด้อย
1: ไม่ต้อง
3: สล็อตครับ
1: ไม่ต้องไม่ลองรอยูโรข้างหน้าเนชั่นลีกนัดแรกของเจนคอปคือเจอดัดเลย
3: ฮะเหรอ
1: เจอดัดเลยไปเยือนด้วย
3: แต่ว่าฮอลแลนด์เขายังไม่ได้ยืนยันนะว่าใครจะเป็นโค้ช
1: หรือว่าจะเป็นเขาคนนั้น
3: เอริกเหร
1: อเอ้ย
2: ใคร
3: นัทเทนนะเทน
2: อ๋อนัทเทนนะ
1: เฮ้ยถ้าเป็นนัทเทนเนี่ยมันจะสุดๆเลยนะผมจะบอกให้นะแล้วจะทำให้กัสโปนี่พังงาดโลกเลยนะแล้วได้โจชัวแน่นอนฮอลแลนด์ได้โจชัวไปยืนประดับหน้าแน่นอน
3: ฮอลแลนด์เคยใช้เล่นระบบศูนย์ไอ้คู่หน้าไหม
1: เคยทำไมไม่เคย
2: สมัยก่อนไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยใครเบิร์ดเบอร์แคมป
3: ์
1: สมัยจะไม่เคย
3: งั้นจะได้ให้เซ็กซี่กับ
1: นี่ไง
3: กับโคดี
1: ้นี่ไม่ต้องอย่าง
3: น
1: ี
3: ้
1: คือเมื่อก่อนน่ะในยุคบอล90บอล2000มันเล่นหน้า2คนอยู่แล้ว
3: อืมแต่พี่แต่คนนึงที่ผมอยากให้เขามาเป็นโค้ชของแลนด์อ่ะ
1: ใคร
3: ฟันเดอร์ฟาส
1: สภาพมันไม่ไหวฟันเดอร์ฟาส
3: ผมอยากเห็นฟันเดอร์ฟาสมาทำ
1: สภาพมันไม่ไหวฟันเดอร์ฟาส
3: จะเก่งกว่าที่มันพูดป่ะวะ
1: ทำไมไม่เอาอันนี้วะไม่เอาสล็อต
3: คุยกันอยู่
1: อ่ะคุยป่ะ
3: คุยกันอยู่คุยกันอยู่เฮโบเต็งหนึ่งอยู่นะ
1: ก็โอเคโอเคโอเคโอเค
3: ตอนนี้เหลือใครอ่ะฮอลแลนด์อ่ะทำไมเทนฮากับสล็อตอ่ะพวกโคคูใครเวิร์ดพวกนี้มันไม่ได้เอาแล้วมั้ง
1: ผมไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยที่ผมเคยพูดว่าชาติในโลกใบนี้ 100% ที่ไม่เคยใช้โค้ชนอกอ่ะตอนนี้ถ้าเอาชาติเก่าแก่มีแค่ชาติเดียวนะคุณรู้ว่าใคร
2: อะไร
1: เยอรมันฮอลแลนด์เคยใช้นะเคยใช้ฟิลิปปินส์ไอสเปนเคยใช้ฟิลิปปินส์2คนฮอลแลนด์เนี่ยเคยใช้
2: ใครคุณซื้อฟิลิปปินส์เนี่ยนะ
1: 2คนเมื่อ 6-7 ปีแล้ว
3: ยุคแรก
1: ไอ้ฟิลิปปินส์คนนึงที่เป็นตำนานบาร์ซ่าคุณจำได้ไหมมันจะมีตำนานบาร์ซ่าอยู่อ่ะนั่นแหละไอ้นั่นมาคุมทีมชาติด้วยสเปนไอ้ฮอลแลนด์เนี่ยน่าจะเคยใช้สโลเวเนียแล้วสักอย่างจำไม่ได้นานละหลายสิบปีละเยอรมันชาติเดียวแต่จริงมันมี4ชาติตอนนี้ที่มันมีนะที่ไม่เคยใช้นะผู้ชาติเกิดใหม
3: ่
1: เช็กเกียโครแอตแล้วก็ไอ้สโลวาเกีย
2: ไอ้อย่างนี้ไม่เอาไม่นับเพราะว่ามันเหมือนแบบมัน
1: ชาติใหม
2: ่มันเริ่มต้นช้าแต่ว่าถ้าเป็นชาติใหญ
3: ่ๆอิตาลีเคยใช้หร
1: ืออิตาลีเคยใช้
2: ใช่ใคร
1: อิตาลีจำไม่ได้แต่อิตาลีเคยใช้ลองพิมพ์เลย
3: นานๆ
1: เมนเจอร์อิตาลีอ
3: ่
1: ะ
3: ไอ้รุ่นเราเนี่ยไม่ได
1: ้เออลองพิมพ์เลยมีรุ่นเราไม่ทันรุ่นเราไม่ทัน
3: บราซิลนี่ก
1: ็บราซิลนี่เยอะอยู่แล้วบราซิลเยอะอยู่แล้วสเปนยังเคยใช้โค้ชนอกก่อนหน้านี้เออถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันเมนเจอร์ฟุตบอลเมนเจอร์นะครับก็ลุ้นเจเกนคอปกันนะลุ้นเจเกนคอปกันว่าจะทำได้ดีต่อแฟนเยอรมันนะครับผมว่าก็เป็นความคาดหวังของคนเยอรมันทั้งโลกเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาก็คือมันก็ต้องมาวางรากฐานกันใหม่ตั้งแต่เยาวชน
2: นี่
1: ไงเออเห็นป่ะใช้อาร์เจนตินา
2: ใช้อาร์เจน
1: แต่เป็นกุนซือคนคู่นะ
3: มันก็อาร์เจนอิตาลีก็แบบเครือญาติกันก็
1: นี่ก็คนละประเทศมันก็คนละประเทศแต่ใช้แค่คนเดียวนะอิตาลีก็คือใช้โค้ชนอกแค่คนเดียวนะนอกนั้นคืออิตาลีล้วนๆเหมือนกันก็ถือว่าเขาก็ยิงในชาติพันธุ์เขาเหมือนกันเออถูกไหมล่ะฝรั่งเศสเคยใช้คนอื่นผมก็เข้าใจฝรั่งเศสไม่เคยใช้ฝรั่งเศสเคยใช้คนอื่นเว้ยเออคุณลองดูเลยฝรั่งเศส
3: แต่อังกฤษนี่บางเลยนะ
1: อังกฤษเยอะอยู่แล้วอังกฤษ
2: มันเริ่มจากสเวนไงสเวนคนแรก
1: เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่างวดหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของซีดานแน่นอน
3: ใช
1: ่แต่ซีดานมีเชื้อสายแอลจีเรียแต่เขาก็ถือเป็นฝรั่งเศส
3: แต่อย่างซีดาน
1: แต่ถือฝรั่งเศสแต่ถือเป็นฝรั่งเศส
3: ตอนเขาเตะตอนเขาเล่นเขาก็ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศส
1: ใช่ๆถือเป็นฝรั่งเศสอย่างก่อนอันนี้ไอชองตีกาน่าอย่างเง
3: ี
1: ้ยชื่อฝรั่งเศสนะแต่ตัวปิ๊กปี๋เลย
3: เขาอยู่ในยุครุ่งเรืองของฝรั่งเศสด้วยเนี่ย
1: ด้วย
3: แก๊งเดียวกับพาตินี่ใช่ป
1: ่
3: ะ
1: ใช่ชองตีกาน่าแก๊งเดียวกันเออแก๊งเดียวกันนะครับนี่อ่ะใช้เคยใช้อังกฤษเว้ย
2: เคยใช้อ
3: ัง
2: กฤษ
3: แล้วฝรั่งเศสหรอ
2: ใช่
1: หนักนะสาเคยใช้อังกฤษด้วยหนักเลยนะครับใครวะเซอร์อะไรอ่ะไม่ใช่เซอร์
2: นานมาก
1: ซิม
2: ตัน
1: เออซิดคิมคิมตัน
2: ปี1934-3
3: โอ้โห
1: เกือบ100ปีอ่ะ
2: แล้วก็เคยใช้สเปน
1: เคยใช้สเปน
2: อันนี้อะไรอ
1: ่
2: ะ
1: โรมาเนียเออไม่ใช่ใช่โรมาเนียเคยใช้โรมาเนียด้วยฝรั่งเศสไปยาวเลยเอานี้ได้มั้ยฮะแต่ว่าหลังๆไม่มีละ
2: ไปดูสเปนนี่สเปน
1: สเปนเดี๋ยวดูสเปนเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นสเปนเนี่ยสเปนนี่ใช้ฟิลิปปินส์2ครั้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฮะนะฮะนี่ลงมาเนี่ยมีฟิลิปปินส์นะ
2: ฟิลิปปินส์จริงด้วย
1: มีฟิลิปปินส์2ครั้ง2คน
2: นี่มีอาเจนด้วย
1: ไม่แปลกของเขา
2: ไอ้คนนี้ไงที่คุมอิตาลีเมื่อกี้
1: เฮเลล่าน
2: ี่มาคุมอาเจมาคุมนี่ต่อ
1: 2ครั้งด้วย
3: ไอ้คุมสเปนคุมสเปนปีอะไร
1: มีอุรุกวัยด้วย
2: มีอุรุกวัยด้วยมี
1: อาร์เจนตินาด้วย
3: อาร์เจนตินาที่เป็นคุมเมื่อกี้พี่ชี้บอก
1: ปี6กว่า
3: 34ใช่ไหม
2: 5960
1: แล้วก็มาอีกที62
3: ทิ้งช่วงมาอีก
1: ทิ้งช่วงไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยดูฟิลิปปินส์มีอุรุกวัยอีก
2: มีอุรุกว
1: ัยอุรุกวัย8082ฟิลิปปินส์เนี่ยปี51
3: อ
1: ่ะกับปีอะไรวะ
2: กับปี
1: 4142
2: แต่ว่าคุมคู่นะ
1: แต่คุมคู่ไม่ใช่คุมคู่เขาถือ2สัญชาติ
2: อ๋อถือ2สัญชาติ
1: เขาเกิดที่มะนิลาเขาเกิดที่มะนิลาเขาไม่แปลกเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นของสเปนฟิลิปปินส์ของสเปนสเป
2: นปกครองสอง ร้อยกว่าปี
1: มีฮังการีอีก
3: แต่ฮังการีเมื่อก่อนบอลเขาเก่ง
1: ด้วยใช่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าสเปนก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้ดีไงมันมาดีจริงๆเลยสเปนที่มันมาโหดจริงๆคือตอน2010 ถูกไหม
2: เพราะมันก็ได้ฟุตบอลทีมชาติ2010คร
1: ั้งอ่ะคุณดูเยอรมันเยอรมันไม่มีครับเยอรมันไม่มีนะเยอรมันไม่เคยครับทุกคนเป็นเยอรมันหมด
2: ไม
1: ่มีครับ
3: แต่บอลเยอรมันเขาก็เก่งเขาก็เก่งมาตั้งนานแล้วไง
1: ใช่
3: ตั้งแต่ก่อนที่จะมารวมประเทศด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ใช่เขาคือเขามีตั้งแต่เยอรมันตะวันออกไปเยอรมันตะวันตก
3: ใช
1: ่มันก็อันนี้ก็จะพูดได้ไหมมันเยอรมันตะวันออกตะวันตก
2: ไม่นับ
1: มันก็ถ้านับแค่เยอรมันนี่มันไม่มีไงมันถ้ามันนับเยอรมันนี่มันก็ไม่มีแต่เยอรมันตะวันตกมันก็ไม่เคยมีนะผมว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นชาติที่มันถูกโดดเดี่ยวเว้ยคุณเข้าใจป่ะชาติที่ถูกคนอื่นเขารังเกียจเพราะเป็นชาติก่อสงครามต้องคุยกันก่อนทั้งสองครั้งนะทั้งไอ้ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยมาจากเยอรมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนอาจจะแบบไม่ชอบเว้ยก็เลยแบบก็ตามทรงนั้นแหละ
3: ต่างชาติใช้โค้ดที่ไหนช่างเขาแต่ไทยต้องใช้โค้ดคีย์บอร์ดจากคุณสตีฟไฮเวย์
1: ไปสุดยอดคุณสตีฟไฮเวย์สุดยอดเลยเฮ้ยแล้วโค้ดคีย์บอร์ดตอนนี้ลามไปถึงวอลเล่แล้วนะไอ้บ้าทำให้โค้ดยากกูลาออกแล้วเนี่ย
3: ไม่โค้ชยักษ์เขามาทำแทนโค้ชชินเฉยจริงๆอายุ18อ่ะ
1: เยาวชน
3: เอเชียมันเป็นหน้าที่โค้ชชิน
2: แต่ว่านี่ได้ชนะญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
1: แพ
3: ้อ๋อแพ้03
2: ไม่ใช่
3: แพ้
2: 03 U18
1: 18ชนะ
2: U18 ชนะ
3: อ๋อจุดที่3
1: อ่า
2: U18 ชนะแต่ว่า
1: VNL
2: แพ้
1: 3-1เมื่อกี้เพิ่งแพ้นะฮะแพ้3-1แต่ก็สู้ได้ดีนะ
3: โหอัน
1: นี้โค้ชคีย์บอร์ดมาอีกแล้วเค้าเนี่ยโค้ชคีย์บอร์ดมาเลย
3: ผมดูอยู่พี่จะเอาอะไรไปสู้ญี่ปุ่นพี่วาดะซาโตะมายูตีอะไรเนี่ยโอ้โหไอโคจิมะก็ยังอยู่
1: มาครบเลย
3: เ
1: หนียวตัว
3: เขาเล่นบ้านเขาพี่ไม่มีทางหรอกเหลือสองแมตช์นะ
1: โอ้โหสองแมตช์โหดทั้งน
2: ั้
1: น
3: เจอการ์ดี้นะเจอวากา
2: ตุรกีบราซิล
1: คุณจะอะไรไปชนะเขาไอผมว่าใกล้เคียงสุดนะพอวัดกับตุรกีบราซิลนี่เหนื่อย
3: แต่ผม
1: บราซิลเหนื่อย
3: สู้บราซิลจะง่ายกว่าตุรกีนะ
1: จริงเหรอ
3: ใช่พี่ตุรกีมันมีมันเหมือนมีตัวมาอีกตัวนะแต่ไม่เป็นไรหรอกพวกโดมินิกันก็แพ้เดี๋ยวมีเบลกเรียพวกเราจะตัดกันเอง
1: ไอ้ที่เราชนะตุรกีมาก่อนหน้านั้นไม่มีวากัสไม่มีวากัสลืมไป
3: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ใช่หนักครับแต่ว่าไอ้ผู้ชนไอ้ที่ข้างล่างเรามันก็แพ้หมด
3: ใช
1: ่ก็ยังถือว่า
3: ข้างล่างเราเนี่ยยูเครนเบลกเรียฝรั่งเศสโดมินิกัน
1: เราต้องเช็ควันนี้ด้วยนะต้องเช็คผลวันที่ด้วยนะต้องดูเท่านิดนึงว่าไอ้ VNL ผล VNL เป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะก็ตามนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ารับสายครับนะฮะทาง022485936-7นะครับเดี๋ยวมารับสายพูดคุยกันฟุตบอลโลกเป็นยังไงกันบ้าง
3: ครับผม
1: นะครับแล้วก็8ทีมสุดท้าย
3: ม
1: ีใครโดนใจมั่งมีใครที่ตามเชียร์กันอยู่มั่งเดี๋ยวมาคุยกันนะพักสักแป๊บครับ
4: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: บอลโลกสตอรี
6: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment Systemสถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เบรกสุดท้ายครับเดี๋ยวรับสายกันนะทาง022485936-7นะครับน้องปิ่นสุดสวยกำลังรอรับสายอยู
4: ่
3: นะฮะก็เชิญโทรเข้ามาได
4: ้
3: นะ
4: ครับ
3: ส่วนวันนี้ VNL เราก็ลุ้นหน่อยน
5: ะ
3: เพราะว่า VNL เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาเอาทีมชนะไม่ใช่เอาแต้ม
4: ก็เอานับที่แมตช์ชนะก่อน
3: นับที่แมตช์ชนะก่อนตอนนี้อยู่อันดับ14ก็จริงนะแต่ว่าก็ล่อแหลมนะ
4: ผมว่าไม่ตกหรอก
3: ก็ขอให้ไม่ตกเพราะเหลือ2เกมได้ดู2เกม
4: เอาจริงถ้าตกไปนี่ FBB นี่เซ็ง
3: คือจริงๆงี้มันจะรู้เลยเกมหน้าถ้าโดมินิกันกับทางด้านของใครวะโดมินิกันกับฝรั่งเศสไม่ชนะคือถ้าสมมติโดมินิกันแพ้หรือว่าฝรั่งเศสแพ้เนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยสบายเลยเพราะว่านัดท้ายต่อให้ชนะแต้มก็ไม่ทันเราอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นลุ้นแค่นัดหน้าอย่างเดียวลุ้นทั้งไอ้โดมินิกันกับฝรั่งเศสให้แพ้
4: เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้
3: จบ
4: ลุ้นเซอร์เบียชนะฝรั่งเศสอะก็สั่งบอสโควิด
3: อันนั้นก็จบ
4: กดตัดสามศูนย์
3: อันนั้นก็จบอันนั้นก็จบนะอ่ะมาสายแรกคุณพีริเวอร์ครับเชิญฮะคุณพีครับ
5: แต่มันมีหูฟังเสียงนะ
3: เขาเปิดเสียงเล่นกันนะสวัสดีครับว่าไงครับคุณพีครับ
6: คุณมนแล้ว
4: พี่ที
3: พี่ทีอ่ะพี่ทีริเวอร์อ่ะพี่ที
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับทั้งสามท่านครับ
3: ว่าไงพี
6: ่เอ้าอังกฤษได้อังกฤษแชมป์มา
3: เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
6: ฉันได้โตคนดวงคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งมันต้องดวงดีอ่ะ
3: ทำไมไปคิดในแง่ที่เข้าข้างตัวเองขนาดนั้นน่ะ
6: เอ้ยใครว่าคิดเข้าข้างตัวเองโถโถไอทีมอื่นกรรมการมันช่วยอ่ะอังกฤษไม่มีกรรมการช่วยเลยเห็นไหม
3: พี่รู้ได้ไงไม่ช่วยคือเขาประท้วงผมก็ไม่เข้าใจนะไอที่ไออียิปต์มันบอกว่าฟีฟ่าล็อกผลน่ะไอ้ลูกนั้นมันฟาวจริงๆไอ้ลูกที่มันหลุดขึ้นมามันไปเหยียบเท้าใครอ่ะไม่เหยียบเท้าใครวะไอเอนโซไงอ่ะมันฟาวจริงๆเออ
6: เอาแล้วไอ้ลูกที่ไอ้บังโมโดนเหยียบล่ะ
5: ม
6: ัน
5: ก็ไม่ฟาวอ่ะ
3: เออมันไม่ฟาวพี่ลูกนั้นมันไม่ได้โดนเหยียบพี่มันไม่ได้โดนเหยียบลูกนั้นไม่โดนมันแย่งกันจริงมันไม่โดนไม่ฟาวพี่เขาดูภาพช้าดูอะไรมันไม่ฟาวพี่
6: อ๋อเหรออ
3: ืมมันไม่ฟาวไม่ฟาว
6: ไอ้แต่ผมนั่งดูอยู่ผมว่ามันเหมือนมันจะฟาวนะเหมือนมันจะโดนนะ
3: คืออย่างนี้พี่วันนี้ถ้าสมมติว่าพี่มองลูกนั้นมันฟาวเนี่ยเขาร้องกันทั้งโลกแล้วล่ะเพราะว่ามันมี VR พี่ต้องเข้าใจก่อนนะคือตอนนี้มันเลยคำมานั่งเถียงว่าไอ้ลูกนี้มันฟาวไม่ฟาวเข้าไม่เข้าก่อนแล้วมันเคลียร์ชัดไว้พี่จริงๆมันเคลียร์ชัดไว้พี่เออ
6: โอ้แล้วถ้าสมมติแล้วไอ้ลูกที่ไอ้ลูกที่อียิปต์ได้ลูกที่ได้ลูกที่สองแล้วกรรมการดึงออกอะลูกนั้นอะ
3: อียิปต์ได้ลูกที่สองกรรมการดึงออกลูกที่สอง
5: มันก็ฟาวจริงไง
3: มันฟาวจริงไงพี่มันไปเหยียบเท้าเอนโซไง
6: อ๋อเหรอ
3: ใช่มันไปเหยียบตั้งแต่มุม
4: เป็นลิซันโด
3: ไปเหยียบเป็นลิซันโดมุมประตูตรงนั้นเลย
4: ลูกนั้นฟาวเพราะว่ามือไปดึงเสื้อเขาด้วย
3: เออมันฟาวอยู่แล้วพี่แล้วไปฟาวใครไม่ฟาวไปฟาวนักเตะแมนยูผมด้วยมันต้องโดนคูณสองพี
6: ่เออมันแต่มันก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์ผมเชียร์อังกฤษอยู่แล้ว
3: พี่เชียร์อังกฤษไหม
6: เชียร์อังกฤษ
3: โอเค
4: ตัดกันรอบรอง
3: แล้วพี่ไปเชียร์อังกฤษทำไมเพราะอะไรถามหน่อยลิบูมีคนเนี่ยลิบูมีใครอ
6: ่
3: ะ
6: ไม่ผมเชียร์อังกฤษมาตั้งแต่โอ้ยมันตั้งแต่ยุคเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันแล้ว
3: อ๋อแล้วจะผ่านเหรอโอ้
4: น่าจะเป็นเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันเปล่า
3: เออ
6: เซอร์บ็อบบ
3: ี้
6: ล็อ
3: บ
6: ส
3: ัน
6: ที
3: ่ไอ้บ็อบบี้ล็อบสันไงกัปตันกระดูกเหล็กไงของแมนยู
4: เป็นเซอร์เหรอ
6: ยุคแคลรี่ลินเกอร์
4: ถ้าเซอร์ได้เป็นเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันมั้ย
3: เออล็อบสันไม่น่าได้เป็นเซอร์นะพี่
4: น่าจะได้เซอร์
3: ดูท่าทางมันจะโง่ๆอยู่ไม่น่าได้เซอร์หรอก
4: เซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันนะปี66
3: คุมทีมชาติไทยงงๆเลย
4: กัปตันกระดูกเหล็ก
3: ใช่
4: ไม่ผมไม่รู้นะ
3: ไม่น่า
4: เออไม่น่าได้เซอร์นะ
3: บ็อบบี้คือพ่อเขาไบอันเนี่ยลูกชายเขา
6: อ๋อโอเคไหมหรอผมเชียร์ตั้งแต่ยุคนั้น
3: เดี๋ยวนะพี่เชียร์มันมี2ช่วงต้องคุยก่อนเชียร์ตอนเขาเป็นโค้ชหรือเชียร์ตอนเขาเป็นนักเตะคุยก่อนนะบ๊อบบี้ล็อบสัน
6: เช ชียร์ตอนเป็นโค้ช
3: อ๋อเป็นโค้ชถ้าบอบบี้โรบสันเป็นโค้ชเนี่ยก็ในยุค90นั่นแหละ
4: คนที่ไปคุมบาร์ซ่าใช่ไหม
3: เออ
4: ที่มูรินโญ่เป็นล่ามให
3: ้เออก่อนในที่รีวิลเลเบิลบอบบี้โรบสัน
5: เฮ้ยเขาเป็นเซอร์บอบบี้โรบสัน
3: อ่าเป็นเซอร์เป็นเซอร์เป็นเซอร์อันนี้คุมคือถ้าทายเป็นนักฟุตบอลผมว่าพี่ไม่ทัน
6: ด้านเห็นไหม
3: ถ้าเป็นนักฟุตบอลพี่ไม่ทันแต่ถ้าคุมทีมทันคุมทีมทันน่าจะทัน
6: อังกฤษประการดับ4ที่อิตาลี
3: ใช่ใช่ใช่แล้วมีแกรี่ลีนิเกอร์ไงไอ้แก๊สคอยยังหนุ่มๆอยู่อ่ะ
6: ใช่ใช
3: ่ยังมีใครวะยังมีพวกไอ้ปีเตอร์ชิลตัน
4: ลิเวตแพ
3: ทพวกนั้นอ่ะ
6: แก๊สคอยด้วยไอ้ลูกที่ไอ้แก๊สคอยยกให้เดวิดแพท
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ไอ้เบลเยียมากับไอ้ลูกกับหลังยิงลูกนั้นอ่ะโห
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
6: จำได้ติดตาเลยจำได้ติดตา
3: เ
4: จอนอร์เวย์ผ่านไหมพี่ที
3: เฮ้ยบ้าฮาแลนด์นะบ้าฮาแลนด์นะ
5: โอเดกาดนะโอเดกาดนะ
4: เฮ้ยไม่หรอ
5: พูดนี้แหละด้วยนะ
3: พูดนี้เหรอวะนูชานะเฮ้ย
6: โตพุทธเอาถ้าเอาวัดที่คุณภาพนักเตะของอังกฤษกับนอร์เวย์อ่ะผมว่านักเตะอังกฤษเขาผ่านผมว่าเขาผ่านประสบการณ์ในยุคของเซอร์แกเรตมาก็เยอะแล้วว่าแล้วมาได้ทูเคิลเนี่ยผมว่าทูเคิลเนี่ยมันยังมันเหมือนแบบสับขาหลอกคู่แข่ง
3: หลอกตัวเองด้วยพี่มันหลอกตัวเองหลอกตัวเองด้วย
6: เดี๋ยวใช้ระบบ433เดี๋ยวใช้352เดี๋ยวใช้อะไร4231อะไรเงี้ยมันยังสับขาหลอกยังแบบให้คู่แข่งงงอ่ะ
4: พิธีก็เปลี่ยนไปเชียร์อาร์เจนตินายังมีแม็กก้าอยู่พี
3: ่มีแม็กก้าอยู่ทำไมอ่ะลิเวอร์พูลอ่ะ
6: โอ้ยลิเวอร์พูลมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วมันไม่ต้องเชียร์หรอก
3: ไม่
4: เหมือนกับฟุตบอลนี่นะ
3: คุณจะไปยิ่งใหญ่อะไรวะพี่ทีพี่เป็นแชมป์กี่สมัยอะพี่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยพี่จะมายิ่งใหญ่อะไรกับพวกผมพี่ถามจริงๆพี่พูดพี่ไม่อายมั้งเหรอฮะพี่ต้องอายนะพี่เราพูดคุยข่มคนเป็นแชมป์มา13สมัยเนี่ยมันอย่ามาคุยกันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้พี่
6: โอ้แชมป์ยูโร6สมัย
4: พี่ที
3: นับจริงๆเท่ากัน2สมัยเท่ากันพี่ที
4: อย่าพูดแชมป์พี่เมียร์พี่มนเลยพี่มนเขาชอบขุดพี
3: ่แชมป์ยุโรปก็เท่ากันไอยูโรเปียนครับอย่าไปนับดิ
4: แชมป์พี่เมียร์เขาก็ไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วนะ
3: นับแชมป์เป็นลีกดิพี่แจ๋วจริงนับแชมป์เป็นลีกดินับแชมป์เป็นลีกก็เท่ากันโถพี
6: ่คุณเอกเชื่อไหมว่าไอการที่อังกฤษจะได้แชมป์โลกนะมันได้เพราะว่าฝีมือนะไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบว่าได้เหมือนสโมสรอะไรก็ไม่รู้ว่าได้อันดับ3เพราะฟุกๆอ่ะ
3: นี่ไงไอ้พวกอันดับ5เนี่ยอิจฉาไงพี่อิจฉาเรานี่พวกนี้นี่นะ
5: ไม่พูดดีกว่าไม่พ
4: ูดเออแต่ว่าล่าสุดเขาได้อังเดซานโตส
3: นี่ไง
5: เฮ้ย
3: นี่ไง
5: นักเตะใหม่นักเตะ
3: มาจากทีมเลยนะ
4: เชนซี
3: ทำไมฟังชื่อนี้แล้วกูหัวเราะวะอีกที
4: น
3: ี่อีกท
4: ีเห็นนะเห็นนะเป็น
3: อีกทีนี่ขอโทษทีพี
4: ่ภาษาบ้านผมนะพี่ผูกดองกับแก๊งเชลซีนะพ
3: ี่ไ
4: ปด่
3: าเชลซีโอ้ยฟังชื่อนี้แล้วทำไมมัน
4: เป็นดองกันแล้วนะพี
3: ่ทำไมมันเป็นอะไรวะ
4: นี่พี่ด่าเวเฟอร์ไว้เยอะ
3: ไม่มีนะฮะ6คะแนนอ่ะเจอเชลซีก็6คะแนน
6: แล้วไอ้ผมได้เห็นข่าวไอ้เลียมโรซินเนี่ยไปคุมอะไร
3: ปารีสเอฟซีปารีสเอฟซีเสร็จแล้วมาอยู่ปารีสเอฟซี
5: ใครนะใครนะ
3: เลียมโรซิเนีย
5: อ๋อเลียมโรซิเนีย
3: ไปแล้ว
6: เหรออ
3: ะไรนะ
6: แล้วฮอลแลนด์ได้โค้ชใหม่ยังอ่ะ
3: ฮอลแลนด์ยังครับ
5: ฮอลแลนด์ยังค
3: ่
5: ะ
3: ฮอลแลนด์ยังครับ
6: เออว่าอันนี้เดี๋ยวถามหน่อยดิคุณเอกคุณมนคุณพิชชี่ว่าไอวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยสมมุติว่าถ้าตกชั้นเนี่ยไปตีเขาจะไปตบในลีกไหนอ่ะ
3: อ๋อถ้าตกชั้นคือยาวอย่างนี้อธิบายก่อนถ้าตกชั้นมันจะลงไปที่ AVC Challenger ก็คือมันเล่นในเอเชียนี่แหละพอมันเล่นในเอเชียมันจะหาแชมป์ซึ่งปีนี้เป็นเกาหลีใต้แล้วมันจะต้องไปเพย์ออฟกับพวกแชมป์ Challenger ต่างๆแต่ปัญหาม
4: ันต้องทำแรงกิ้งด้วยนะ
3: มันต้องทำแรงกิ้งด้วยปัญหาก็คือว่าไอ้ FIVB เนี่ยมันประกาศมาว่าคนที่จะได้ไปเนี่ยมันต้องเป็นแรงกิ้งที่ดีที่สุดและไม่เคยไป VNL มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงมาเนี่ย
4: ตกแล้วยุ่งเลยพี
3: ่4 5ปี
4: นาน
3: ยาวเหมือนเกาหลีอ่ะยาว
6: เพราะว่าที่ผมถามก็คือผมไม่ค่อยได้ยินข่าวไอ้ ไอทีมที่ตกลงมาแล้วมาตีอะไรพวกเนี้ยผมไม่ค่อยได
3: ้เขาจะมีรองรับอยู่ครับเขาจะมีรองรับอยู
6: ่
4: แต่เห็นรัสเซียจะโดนปลดแล้วป่ะ
3: ก็มันดองไว้รัสเซียไม่ได้เล่นเลย
4: ถ้ารัสเซียได้มาเนี่ยโอ้
3: โหถ้ารัสเซียมาก็โหดอ่ะ
4: โหด
3: รัสเซียโหดอยู่แล้วอ่ะแต่รัสเซียคือโดนแบนยาวอ่ะ
5: แอบได้แอบอันนี้คือเขาเมาๆกันนะรู้จริงไม่จริงนะเขาเมาๆกันบอกว่าจริงๆอ่ะ VNL หรือพวกแบบชาติต่าง
3: ๆ
5: เขาอยากให้ไทยอยู่
3: ใช่
4: เรา
3: เป็นสีสัน
5: เพราะว่าเราเป็นสีสันด้วยเม็ดเงินแบบโฆษณาจากเราก็เยอะด้วยแล้วแบบเวลาเราไปไหนอะไรยังไงคือแบบ
3: คือครับ
5: คือถ้าเป็นไปได้อ่ะเขาอยากให้เรายังอยู
3: ่คือ
5: สังเกตดีเราเป็นเจ้าภาพเกือบทุกปีนะ
3: ใช่แล้วเราเป็นเจ้าภาพคนเต็ม
5: ต้อง
4: ให้ทั้มโทรมาคุยกับ
3: หั
4: วหน้าหัวหน้าได้ไหมพี
3: ่เอาอีกแล้ว
4: ให้ทั้มช่วยเชียร์ไทยหน่อย
3: วุ่นวายไอ้ทั้มอีกแล้วอ่ะ
6: ทีมเรามีเรตติ้งที่ดีอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่พี่นะ
6: ใช่ใช่
4: คืนนี้ว่าไงพี่ฝรั่งเศสโมร็อกโก
6: ฝรั่งเศสโมร็อกโกแล้วเอาเชียร์โมร็อกโกเดี๋ยวจะได้ตัดฝรั่งเศส
3: นี่ไงอิจฉาเขาไง
5: พี่บอกเลยนะอย่างนี้อินฟาติโน่ไม่เอ้ยอินฟาติโน่อาจจะชอบก็ได้นะเพราะอินฟาติโน่มันให้ผู้ตัดสินเป็นอาเจนยกทีมไง
3: ใช่แต่เดี๋ยวว่าอาเจนเล่นกับฝรั่งเศสไปตัดเนี่ย
6: แล้วคุณเอกคุณมนคุณเอกคุณมนเชียร์ทีมไหนอ่ะ
3: ผมไม่มีอะไรเชียร์แล้วครับ
4: ผมเชียร์อังกฤษพี
3: ่ผมไม่มีอะไรเชียร์แล้วครับ
5: คุณเชียร์อิตาลีใช่ป่ะ
3: ผมเชียร์เยอรมันผมไม่มีอะไรเชียร์แล้วตอนเนี้ย
6: พูดถึงคืนเนี้ยพูดถึงบอลคืนเนี้ย
4: อ่ะผมว่าฝรั่งเศส
3: ผมก็ฝรั่งเศสนะแล้วฝรั่งเศสนะโอ้ฝรั่งเศสมันน่ากลัวพี่แต่ละตัวมัน
6: ผมว่าโมร็อกโกมี
3: มันไม่มีซาบายลี่มันไม่มีกองหน้าวันเนี้ย
6: มันมีอะไรที่มัน
5: ไม่รู้เขาบอกว่าลงได้นะ
3: จริงเหรอ
5: เนี่ยน่าจะดันลงได
3: ้อ๋อเหรอลองดูถ้ามันลงได้ก็น่ากลัวหน่อย
4: ปิดอูนาฮีตัวเดียวจบเลยโมร็อกโก
3: โอ้โหต้องอ่านเบาๆนะชื่อเนี้ย
6: เอาผมเดาเอานะคืนนี้ฝรั่งเศสแพ้จุดโทษอ่ะ
3: ผมว่าจบในเวลาวันนี้ผมว่าจบในเวลา
6: โอเค
3: พี่ขอบคุณนะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไปดูข้อความสักนิดหนึ่งอาจารย์
4: เอกโทรมาคุยกันได้นะ
3: เชิญฮะ
4: 4689899
3: ครับ
4: พี่ชื่ออะไร
5: สวัสดีครับ
3: เออ
5: สวิสจะชนะอาร์เจนและจะชิงแชมป์โลกปีนี้ครับ
3: เออ
5: 29นัดชนะ19เสมอ8แพ้1เกมแพ้เยอรมัน 4-3 จากคุณปูสระบุรี
4: แต่สวิตยิ่งเล่นยิ่งดีนะ
3: สวิตจะอะไรนะจะชนะอาร์เจนตินาและจะชิงแชมป์โลกปีนี้ครับ
5: คือหมายถึงจะชิงแชมป์โลกแล้วบอกผลงานปีน
3: ี้อ๋อปีนี้เอ้ยจะปีนี้ดีปีนี้ดีมูราจากินทำดีไม่น่าเชื่อ
4: ผมว่ามีมุมพลิกนะสวิตอ่ะวันอาทิตย์เล่นกับโคลอมเบียก็โคตรดี
3: เล่นดีเหนียวปีนี้ดีปีนี้ดีนะครับ
5: พี่ชี้นั่งกลางหน่อยห่างพี่เอกเกินไป
3: นะฮะ
4: กำลังดีแล้ว
5: แล้วก็คุณตั้มบอกว่าน้องพี่ชี้ขาตะเกียบไม่ได้ใส่ชุดนอนมาจัดรายการแล้วรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้อีเขาจะส่งมาแบบนี้เป็นประจำ
4: น้องก็ไป
5: เป็น10ปีแล้ว
4: น้องก็ไปงานศพมาตั้มเลย
3: คุณก็พยายามจะลวนลาม
5: จากใจตลอดเขาส่งมาตลอดคือเมื่อก่อนอ่ะตอนที่มาจัด99อ่ะมันก็จะมีช่วงที่พี่ชี้ใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆสีขาวอ่ะน่าถ้าพี่ชี้จำไม่ผิดนะ
4: แล้วแต่มารอบโลกเอ้ยอะไรมีแก้วพลวยอ่ะ
5: เออแล้วมาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวใหญ่ๆเป็นแบบเชิ้ตเดรสอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือน
4: เอามาชุดนอน
5: แล้วตั้งแต่นั้นน่ะ
3: เขาก็
5: ส่งแมสเซจมาแบบเนี้ยตลอดไปตลอดการ
4: ตั้มเลยพี่ชี้ไม่ได้ใส่ชุดนอนใส่ชุดปกตินี่แหละ
5: มนเขารักแมนยูเพราะโซชาย ิงพลิกชนะบาเยิร์นนัดชิงแชมเปี้ยนลีก
3: อันนั้นก็ตาตึงอันนั้นเรียกว่าตาตึง
4: รักหรือโกรธจริง
5: ดูไม่ทัน
3: มันตาตึงมันตาตึง
5: โปรตุเกสกับสเปนจานมนทั้งเกมโดได้บอลแทบนับครั้งได้เลย
3: ก็มัน
5: จะไม่เหลือ
3: ก็เนี่ยเห็นไหมก็ผมไม่ได้พูดแบบอคติเราเอาความเป็นจริงมาคุยคือบอลมิดฟิลด์เขาดีแต่พอมันพักหน้าไม่ได้เนี่ยหน้าไม่ได้ช่วยพักบอลเนี่ยมันไปต่อไม่ได
4: ้เอาคอนซาโลรามอสมายืน
5: อ
4: ่ะมันก็ไม่ได้บอลหรอกผมว่าก็ไม่แต่
5: ก็ไม่
4: จ
5: ริงว่าวิธีการเล่นของโรเบโต้มาติเน
3: ซวิธีการเล่นด้วยอะไรด้วยหลายอย่างอ่ะคุณสิงโตมาเชิญ
7: สวัสดีพิชชี่สวัสดีพี่เอกสวัสดีพี่มนครับผม
3: เฮ้ยโอ้โหนี่สวัสดีพิชชี่ก่อนเลยสิงโต
7: ครับพี่งั้นเอางี้ตามสัญญาให้แนวทางไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะพ
3: ี่ว่ามา
7: 902
3: 902
7: 02กับ57ครับพี่แค่นี้แหละ
3: 257นะโอเค
4: มีที่มาไหม
5: ต้องเป็นให้เจ๊ล
3: ่ะไม่ได้รายการนี้มันต้องมีคนต้องมาบอกแนวทางมันจะมีประมาณประจำอยู่มัน 3-4 คน
4: พี่ชิมเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ป่ะ ไม่ค่อยชอบเสี่ยง
5: ไม่เลยเพราะเขารู้สึกว่าเสี่ยงแล้วไม่ประสบ
4: ไม่มีดวงอะไรอย่างเงี้ย
5: คือได้ทุกครั้งเวลาได้คือได้ต้องมีน้ำพักน้ำแรงอะไรชนิดนึง
3: ไอ้บ้า
4: ไอ้ดีไอ้ฝั่งไม่เสียแน่นอน
3: ไอ้ฝั่งนี้ก็ปวดหัวอยู่ทุกงวดเนี่ยนะฮะ
7: ระดับพิธีเขามีงานเยอะแยะเขาไม่มาเสี่ยง
5: อุ้ยใช่ทุกขอบคุณค่ะจ้างได้นะคะ
3: ยังไงสิงโตวันนี้ยังไงว่ามาสิ
7: วันนี้ดูไทยก็เล่นดีนะแต่ญี่ปุ่นเขาเหนียวมากเลยพี
3: ่อ๋อวันเล่ห์อ่ะ
7: ใช่พี่ญ
4: ี่ปุ่นเหนียวมากก็แล้ววันนี้
7: แต่ว่าพี่มนเพียรพี่คิดว่าวีแนลปีนี้ใครจะได้แชมป์ดิ
3: ผมไม่ได้ตามทีมท็อปเลยนะผมตามแต่ทีมชาติตัวเอง
4: อเมริกาผมว่าอเมริกามาดี
3: หร
7: อปีนี้มาดีมากครับพี่
4: ใช่อเมริกา
3: อเมริกาตัวเล่นเขาเยอะไงเขามีตั้ง 4-5 ลีกอ่ะตัวเลือกเขาเยอะอ่ะ
4: ผมว่าไม่อเมริกาตุรกีแหละผมว่าโปแลนด์ดรอปเซอร์เบียก็ดรอปบอสโควิชก็ไม่
3: เซอร์เบียดรอปมานานแล้ว
5: บราซิลละบราซิลละ
3: บราซิลกลางๆบราซิลไม่ค่อยได้แชมป์หรอก
4: บราซิลตั้งแต่ไม่มีแคโรผมว่า
5: อิตาลีอ่ะ
3: แต่เขาบอกอิตาลีนะเพราะแชมป์โลก
4: พี่อิตาลีไอ้มันจะมีตัวตีที่ผมไม่แน่ว่าโอนมาจากรัสเซียหรือเปล่าม ันจะมีชื่อคนนึงอ่ะที่ออกชื่อแนวรัสเซีย
3: เ
4: ลย
3: อ๋อ
4: ก็ไม่ได้แชมป์บ้านเราด้วย
3: จำงานไม่ได้จำชื่อไม่ได
5: ้อิตาลีเดี๋ยวมีเจอ
3: เบลเยียม
5: แคนาดาแล้วก็จีน
3: เจอหนักเหมือนกันนะอิตาลีเจอหนัก
4: อิตาลีก็เต็งทัวร์นาเมนต์อ่ะเนาะ
3: ใช่
4: อีโกโนก็ยังอยู่หรอมั้
3: ยใช่
5: แต่ว่า USA เดี๋ยวจะตัดกับบราซิลแล้วเจอกับตุรกีด้วย
3: แต่ส่วนใหญ่อเมริกาจะชนะบราซิลนะไม่รู้เป็นไรช่วงหลังเลยเจอกัน
5: แคนาดาแคนาดา
7: ผมถามจริงๆว่าถ้าบอลเล่ชุดใหญ่เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงในเอเชียเนี่ยหญิงจีนนี่กวาดรายการหลักๆนี่ครบแล้วใช่ไหมครับพี
3: ่ครบหมดแล้วครับโอลิมปิกได้มาแล้วแชมป์โลกได้แล้วว
7: ี
3: แอลเคยได้แล้วครบนะ
7: ชาติเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิด
3: น่าจะครบนะ
7: เพราะว่าถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันจีนไม่น่าเสียเปรียบใครนะรูปร่างครับพี
3: ่แต่เขาดรอปนะจีนช่วงหลังก็ดรอปนะจีนช่วงหลังตัวผู้เล่นเองอะไรเองคือผมว่าเขาสร้างเด็กเยอะจนตัวเลือกเขาเยอะแล้วเขาพยายามจะผลักดันเด็กตลอดเวลาเปลี่ยนชุดตลอดเวลามันก็ไม่ค่อยเสถียรอ่ะ
4: จีนผมไม่ค่อยมันจะมีตัวเก่งไอ้ชูทิง
3: มีแต่ว่าบางทีมันก็เอาเด็กขึ้นมาเล่นอะไรเงี้ย
4: จีนญี่ปุ่นครบเครื่องว่ะ
3: ญี่ปุ่นคือสุดยอดแต่ญี่ปุ่นมันไปสุดไม่ได้เพราะตัวมันเล็ก
4: แต่มายูก็ไปเล่นในอิตาลีแล้วนะ
3: ใช่
4: ตัวเก่งแล้วอ่ะ
7: ผมว่าวันนี้ถ้าบอลโลกคืนนี้ถ้าฝรั่งเศสครึ่งแรกยิงนำไม่ได้นี่อาจจะต่อเวลาได้นะพี
3: ่ขนาดนั้นเลย
5: แต่โมร็อกโกเหนียวพี
7: ่เหนียวแล้วพี
3: ่โมร็อกโกมันเล่นดีความสามารถเจ้าตัวสูงมาก
7: ครับผมสุดท้ายนี้ขอปล่อยมุกเล็กน้อยได้ไหมคร
3: ับ ใช่
7: โดนแดดจะรู้ว่าร้อนโดนเราอ้อนจะรู้ว่าน่ารักพอได้ไหมครับพี
3: ่ได้ครับต้องได้อยู่แล้วครับสิงโตครับ
7: โอเคขอบคุณมากครับโชคดีนะครับผม
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วครับนะฮะไหนๆปล่อยมาขนาดนี้แล้วนะครับนะฮะก็จริงๆพูดถึง VNL เนี่ยเราก็อยู่ในความ

0: เอา8อันดับแรกอ่ะยังไงเขาต้องสู้กัน
1: แ
0: ล้
1: วแคนาดาน่าจะเข้า
0: อืมนะฮะอ่ะนะครับไปดูข้อความครับเก็บตกสักนิดนึงครับเชิญนะเชิญนะเชิญนะเชิญนะอะไรอ่ะนี่ป่ะนี่นี่
2: นี่คิกออฟให้กำเนิดคนกีฬาคุณภาพนะเขาว่าผมซื้อ Star Soccer ทุกวันตั้งแต่เล่มละ3บาทเพื่อนเห็นซื้อทุกวันนึกว่าผมเล่นแต่ไม่เคยนะครับผมชอบแมนยูเพราะมีจอร์จเบสสมัยแชมป์ UCL 1968
0: โอ้โหอันนี้ต้องเรียกคุณปู่แล้วครับอันนี้ต้องเรียกคุณรุ่นปู่แล้วครับ
2: เขาบอกว่าพี่เอกถ้าพี่เอกไม่สนิทกับพิชชี่อย่าไปแซวเรื่องอายุนะเห็นเขาเงียบไหมบอก
1: เฮ้ยพิชชี่ผมรู้จักมาเป็น10กว่าปีแล้วตั้งแต่พิชชี่มาจัดกับพี่วิชาผมต้องนั่งคุมเสียงให้
2: เป็น10ปีเนาะพ
1: ี่เอกเนาะ10กว่าปีแต่ว่าจัดรายการด้วยกันน่ะน่าจะครั้งแรก
2: ใช่ๆๆๆนี่ครั้งแรกหลังจากเห็นหน้ากันมายาวนานอ
0: ย่าเรียกว่าแก่ผมไม่เรียกน้องแก่เรียกว่าสาวใหญ่ด้วย
1: ในบรรดาแก๊งผู้หญิงที่มาจัดรายการพี่วิชาผมน่าจะคุยกับพี่ชี่เยอะที่สุด
0: นอกนั้นคนอื่นไม่คุยกับคุณหรือเปล่า
1: ไม่ผมไม่ค่อยได้รู้จักเขา
2: แล้วทำไมถึงคุยกับหนูเยอะสุดอ
1: ่
2: ะ
1: พี่ชี่เวลามาก่อนแล้วก็มาทักทายเราอ่ะนี่ใส่น้องมันแบบเจอใครพี่ชี่ก็ทักอ่ะเราก็เลยได้คุยกันไงนี่ชมนะนี่ชมนะแต่นี่ไม่ได้ไปบูลลี่น้องเรื่องอายุนะ
2: นักเตะวิลล่ามีใครบ้างที่จะไม่ได้มานัดแข่งเจอบีจีครับ
0: ผมไม่รู้เลยครับ
2: ไม่ได้ตามเลย
0: ถ้าวิลล่าคุณตัดไอ้พวก
1: แก๊งทีมชาติ
0: พวกทีมชาติออกไปเลยมาร์ติเนสไม่ได้มาแน่นอน
1: แก๊งเบลเยียมก็ใช่
0: ไอ้เนี่ยไอ้เกฮีไม่ได้มาแน
1: ่ไอ้เกฮีมันอยู่ซิตี
0: ้ไปแล้วนี่หว่า
1: เนี่ยพวกอลิวัตกิน
0: วัตกินไม่ได้มา
1: โรเจอร์ต้องย้ายมาอาร์เซนอล
0: ใช่
1: นอก
2: จาก
1: เอสลีย์คอนซ่า
0: คอนซ่าไม่ได้มาลินเดเลอร์
1: ปัญหาคือพอจบเขาจะให้พัก3สัปดาห์ต่อถ้าเป็นตามกฎของสโมสร
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แต่ผมก็เชื่อว่าไอ้พวกที่ตกรอบแล้วมันก็อาจจะ
0: ไม่
1: แคมป์เร็วก็มี
0: แต่ส่วนใหญ่จะไม่มาถึงต่อให้เข้าแคมป์ก็ไม่ได้เล่นเพราะมันมาตามทีหลังเพราะฉะนั้นน่ะนักเตะวิลล่าคนไหนที่เล่นฟุตบอลโลกที่อเมริกาไม่ได้มาทุกคนใช้คำนี้แล้วกันว่ามันก็จะเป็นคนที่เหลือๆที่มัน
1: เข้าที่นึกออกเอสลีย์คอนซ่าม
0: าร์ติเนส
1: คูรีวัตกินมาร์ติเนสคู่กลางเบลเยียม
0: คู่กลางเบลเยียม
1: เตลิมอน
0: ไม่ได้เล่นไม่ได้มาแน่นอนใครวะ
1: หลายตัวอยู่นะ
0: เยอะอยู่นะ
1: มันต้องไปดูว่าเขามีทีมชาติไหนบ้าง
0: อ่านชื่อมาเราก็รู
2: ้
0: เขาอ่านชื่อมาเราก็รู้ไอ้ทารันมิ้นก็มาแน่ลีเดอร์เลิฟไม่ได้มาแน่นอน
2: แต่ว่าลีเดอร์เลิฟมันก็ตกรอบไปตั้งนานแล้วนะ
0: แต่ค่อยพัก
1: แม็กกิน
0: จอยแม็กกินก็ไม่ได้มาย
1: ูริชารมันบูนเดียไม่ติดลูกก็ดีเนี่ย
0: ลูกก็ดีลูกก็ดีฝรั่งเศสไม่ติดไงมาแน่ได้มาปาโตเลสไงติดวะไอ้ปาโตเลสติดไหมจำไม่ได
1: ้ไม่คุ้นนะ
2: ไม่คุ้น
0: ไม่น่าติดนะฮะมีใครอ่ะไอ้ออสเตรเลียก็ไม่ได้มานะ
1: เกตซองนี่ก็ใช่มั้ง
0: โมแกนโรเจอร
1: ์
0: โมแกนโรเจอร
1: ์ไอ้นี่บุกเด้ไม่ใช่
0: บุกเด้ไม่ติด
1: ก็มีเอมี่มาร์ติเนสเอมี่ก็น่าจะย้ายแล้วมีข่าวยูเว่
0: ไอ้มาเซนไงก็ไม่ได้มาไงฮอลแลนด์เนี่ยใช่ปะใช่
1: หลายตัวอยู
0: ่หลายตัวครับหลายตัวครับแต่ว่าหลักๆจริงๆที่มันมีอยู่ก็พอได้นะที่เขามาเนี่ยก็หลายคนนะไอ้กามาล่าไหมกามาล่ามา
2: แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวแม่เหล็กขนาดนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ด้วยพี่ชื่อว่าด้วยทีมก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นทีมแม่เหล็กมากแล้วก็ช่วงนี้มันมีบอลโลกก็ต้องเข้าใจได
0: ้ใช่ใช่ใช่นะครับ
1: แต่แทมมี่อาจจะมา
0: ทำมีอับราฮัม
2: นะอับบาฮัม
1: ต้องมาเพราะเขาไปติดภารกิจอ่ะ
0: เชิญต่อครับ
2: ต่อเหล่าทหารเป็นสง่าท่าทีอยู่เป็นสีเฟื่องฟูคู่อะไร
0: อะไรอ่ะ
2: คู่อะไรอ่ะ
0: คู่ไผ
2: ่ปราบเสี้ยนหนามแดนดินจนหมดสิ้นไปให้ไตรงของไทยคงอยู
0: ่ก็คงจะพูดถึงยก3แหละน่าจะใกล้แล้วล่ะ
2: ผมเชียร์นอร์เวย์ที่มีเทพฮาแลนด์ครับน้องนัดเรือใบ
0: ครับผม
2: เอาก็เรือใบก็ต้องเชียร์ฮาแลนด์อยู่แล้วเรื่องปกติน
0: ั่นสินั่นสิ
2: ความรู้สึกของดีเจคู่ฝรั่งเศสคืนนี้คิดว่าต่อเวลาไหมครับ
0: ผมว่าจบ90นะ
1: ผมก็คิดว่าจบ90
2: จบเพ้อ
0: จบเฉพาะจบ90ก็6โมงแล้ว
1: ถ้าดูถึงโทษที่6โมงต้องมีนะ
0: มี
2: ก็ไอเกมอียิปต์กับอาร์เจนอ่ะพี่ชี้ไปเข้ารายการแล้วแบบตอนแรกก็แบบเชียร์อาร์เจนใช่ป่ะแล้วก็ตอนก่อนเข้ารายการก็ยังคุยกันว่าขอเฮ้ยอย่าต่อเวลาอย่าต่อเวลาแต่ไอช่วงที่อาร์เจนโดน
0: อ
2: ่ะคิดต่อเวลาก็ได้ขอให้มันยังอยู
0: ่แต่มันไม่น่าเชื่อแค่กี่นาทีวะ
2: 11
0: โอ้โหมัน
2: 3 ลูก 11
0: สุดยอดจริง ต้องยอม
2: ทูเคิลจะเสียใจที่ชั่วช้ำโลกเพราะว่าไม่เรียกเดอะคิง

0: แม็กควายมาน
1: ี่ไงตรงนี้ไงถ้าเอามาคือแชมป
2: ์หรือไม่ก็คุณต้องใช้ตัวที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์
1: อีกคนนึงที่เขาไม่ได้ลงเลยมิดฟิลด์ศูนย์นาทีทำไมเขาถึงไม่เลือกใช
0: ้
1: ทำไม
2: เรียกมาเพื่อให้ไม่ให้โดนแฟนมันอยู่ด่าแค่นั้น
1: ไอ้บ้า
0: ผมรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่แมนยูได้สองกองกลางบาเชลเกรดบีมันแสดงถึงบารมีของคาริเต็มๆคุณโจผีที่ว่าอีกมองอีกมุมนึงเลยนะแมนยูในยุคใหม่ของอินิออสอ่ะเขาเห็นแล้วว่ายุคเก่าคุณซื้อนักเตะบิ๊กเนมมาจ
1: ่
0: ายแพงแล้วมันไม่เวิร์กหรือบางทีคุณซื้อบิ๊กเนมที่มันเข้าสู่ช่วงโรยราแล้วมันก็ไม่ดีกับสโมสรยาว
1: ๆ
0: แล้วตั้งแต่เซอร์จิมเขาเอาอินิออสมาทำถูกไห
1: ม
0: เขามีเอาทีมสเตตมาซึ่งทีมสเตตเนี้ยก่อนหน้านี้แมนยูไม่เคยมีนะสังเกตเวลาซื้อมันจะซื้อนักเตะที่อาคุณซื้อรู้จักหรือไม่ก็ต้องเป็นชื่อดังๆแต่เนี้ยมันมีพื้นฐานสถิติข้อมูลมาเขาอาจจะมองเราก็ได้ว่าอันเนี้ยมันอยู่ในชุดมันอาจจะเป็นแบบเล่นหุ้นแล้วกราฟมีโอกาสจะขึ้น
1: อ
0: ่ะเราดูสแตทแล้วอ่ะแม่งมีโอกาสแล้วราคาไม่แรงมากลองดูยังดีกว่าคนไปจ่ายร้อยนึงเราก็ไม่รู้เวิร์กไม่เวิร์กค่าเหนื่อยแพงอีก
1: ถูก
0: อะไรอย่างนี้ก็ได้มองอีกมุมนึงนะ
1: คือผมไม่ซีเรียสอะไรเลยครับจะซื้อเกรด C เกรด B เกรด D เกรด Z อะไรมาก็ได
2: ้
1: ผมขอแค่อย่างเดียวชนะลิเวอร์พูลไปกลับพอ
2: เมื่อกี้พี่ยังบอกชนะเชลซี
1: ไอเชลซีมันชนะอยู่แล้วคือเชลซีมันชนะอยู่แล้วมันคือมันเป็นของตายของผมอยู่แล้วเข้าใจป่ะ
2: นะครับ
1: ผมขอแค
2: ่ปีที่แล้วพี่ก็ไม่ชนะนะบอลหมัดนะ
1: แล้วมันบอลหมาดแล้วมันบอลหมาดแต่ผมก็ชนะคุณไปกลับไงคือผมไม่ได้ขออะไรเยอะเพราะเชลซีมันของตายผมอยู่แล้วผมขอแค่ชนะลิเวอร์พูล2เกมพอจบ
0: แค่นี้เขาบอกว่าอยากให้พี่มนต์กับทัมมาเจอกันแบบมือฟาดกันหนัก
1: ผมไม่ยุ่งอะไรกับมันแล้วผมก็พูดไปเรื่อย
0: พี่จ้างไปแข่งภาคเรือไหวไหมลองดูไม่เคยเหมือนกันคุณมนต์ชอบอะไรนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ชอบคอมคุณเอกซ่อมแอร
2: ์อ๋อพี่คุณบอลซ่อมคอม
0: อ๋อคุณเอกซ่อมแอร์อังกฤษจะคว้าแชมป์อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรอ่ะอะไรเนี่ยลีดอะไรเนี่ยแชมป์รัฐจะชูถ้วยอีกใบจืดเอง
0: ถ้าพี่เต่าน้อยกับพี่ชี่จมน้ำพี่จะช่วยใครครับ
1: โอ้ใครจะไปช่วยเจ้าพี่ใครช่วยเจ้าอยู่แล้วไม่มีหรอกน้องชายมันก็ไม่ช่วยเชื่อดิไอเอ็มก็ไม่ช่วยพี่สาวอยู่แล้วรับประกันเลย
0: เด็กผี18ล้อบอกว่าสวัสดีครับจานมองพี่เอกพีชี่น่ารักที่สุดในโลกครับขอบคุณค่ะ
1: แต่อีกนิดนึงนะผมว่าเต่าไม่จมน้ำหรอกมันลอยมันไม่จมอยู่แล้วอากาศมันเยอะไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะ
2: ครับ
1: นะฮะคืนนี้กี่โมงนะตีสามพรุ่งนี้คู่อะไร
0: พรุ่งนี้คู่สเปนเบลเยีย
2: ม
0: มันจะแข่งอย่างนี้คืนนี้ฝรั่งเศสโมร็อกโก
1: แล้วควายไป
0: ทางนู้นขึ้นเป็น
1: ไม่สายนี้
0: สายเดียวคืนวันศุกร
1: ์
0: เป็นสเปนกับเบลเยียมคืนวันเสาร์ตอนตีสี
1: ่
0: เข้าเช้าวันอาทิตย
1: ์
0: เป็นอาเจ
2: เป็
0: นอังกฤษกับนอร์เวย์แล้วคู่อาเจนกับสวิสแข่ง8โมงเช้า
1: โอ้โหทำไมแข่งยาวไกลขนาดนั้นวะ
0: ถึงบอกไงคุณได้นอนแค่เมื่อคืนเดียวนี่แหละค่ะ
2: ใช
1: ่คู่ชิงกี่โมงอะผมยังไม่รู้เลยคู่ชิงเขาชิงกี่โมง
0: คู่ชิงเหมือนจะตีสามถ้าจำไม่ผิด
1: เอาจริง
2: ๆก็น่าจะเวลานั้นแหละพี่
1: ตีสาม
2: ที่มันมีข่าวว่าไอ้แจ็คสันบีเวอร์จะมาเล่น
0: ไม่มันคอนเฟิร์มแล้วมันคอนเฟิร์มแล้วฮะท
2: าง
0: โชว์อ
2: ันนี้ชัวร์ใช่ป่ะ
0: คอนเฟิร์มแล้ว
2: แสดงว่าเขาก็จะมีกลิ่นไอของความเป็นเมกันอยู่นะ
1: มีความเป็นเมกันอยู่
0: ตีสองค่ะตีสอง
1: ตีสองก็เร็วหน่อย
0: ตีสองคืนวันที
2: ่
0: คืนวันอาทิตย์เข้าเช้าวันจันทร
1: ์โอเคถ้าตีสอง
2: หลับได
1: ้อย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับอ่ะไปดีกว่าหมดเวลาแล้วครับกับสปอร์ตนี่แหละครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ20:30นะครับวันนี้เรา3คนไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
2: สวัสดีครับ
3: สปอร์ตรีแลกซ์ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอในเฟืองลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
11: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
15: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรติณรัศมี

0: มาแล้วบอลโลกอัปเดตครับวันนี้วันดีนะวันที่9นะครับเดือนกรกฎาคม2569นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะแต่ว่าก็เดินเรารายงานตัวนะครับวันนี้รายงานตัวมาใช้รายงานตัวนะฮะอยู่กับน้องเปรมและผมเจกทรงศักดิ์นะครับสวัสดีน้องเปรมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับ
1: สวัสดีครับเมื่อสักครู่ Colors นะครับของเจสันเดรูโลนะเพลงในฟุตบอลโลกปี2018
0: โอ้โหเออ2018ก็รัสเซียสิใช่ไหม
1: ทริปนั้น
0: เป็นยังไงเป็นยังไงทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาครับ
1: ก็เพลงบอลโลกจริงๆก็มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เปิดไปตั้งแต่เมษายนเนาะจนกระทั่งมีกรกฎาคมก็แทบจะไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เลยเพลงนี้ยังพี่เจ๋งตามนี้ครับ
0: เออเพอดีนะ
1: ครับ
0: มีท่อนฮุกท่อนอะไรด้วยนะฮะ
1: ก็ตามพื้นฐานเพลงแหละไม่ได้แบบแหวกแนวขนาดนั้นประมาณนี้
0: พี่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพี่เอาฟังเพลงWonderwall เนี่ยของ Oasis ไงเวลานั่งรถหรือว่าฟังก็ฟังเพลินนี้เหมือนกันเพราะว่ามาดังอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมนะของทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ร้องเพลงหลังจากจบการแข่งขันหากว่าได้รับชัยชนะนะ
1: คือ
0: เช่นแมตช์ที่ชนะเม็กซิโกไงนะครับ
1: คือมันต้องเปิดคือมันก็เปิดได้เรื่อยๆอะตราบใดที่อังกฤษยังเข้ารอบรายการเมเจอร์พี่เจ๋งเพราะว่าอาจสมมติยังจำได้ไหมฮะยูโร2008นะฮะที่อังกฤษอยู่บ้านอะแล้วเวนรูนี่นะฮะมีเวลาไปฮันนีมูนกับคอรินรูนี่ตอนนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะอังกฤษไม่ได้ไปไงก็ดูยูโรจนครบอะไรแต่ว่าภาพที่เห็นของอังกฤษเนี่ยในปัจจุบันคือมีทีมที่มีสาระขึ้นนะพูดอย่างนั้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยขยายในพรีวิว
0: สาระขึ้นยังไงเอ่ย
1: ก็ดูข้างหน้าดีพี่เจ๋งมีแฮร์รี่เคนอย่างเงี้ย
0: อ๋อดูมีความเฉียบคมเฉียบขาดแล้วก็ดูดูด้านแบบน่ากลัวใช่ไหมล่ะ
1: ถูกฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยว่ากันในเกมอังกฤษ
0: ครับ
1: สาระในวันนี้นะฮะก็คือเกมที่เอารอบรองฟุตบอลโลก4ปีที่แล้วเนี่ยฮะ
0: ค
1: ู่หนึ่งมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงในสภาพที่ต่างกันออกไปซึ่งเดี๋ยวผมกับพี่เจ๋งจะพูดเรื่องนี้กันต่อนะครับ
0: นะฮะเอ้าก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้แต่วันนี้เราอยู่กัน2คนเพราะว่าทางคุณเอมบอกว่าไม่สบายฮะไม่มีคนให้แซวเลยฮะเขาไม่สบายก็เลยบอกอ่ะพี่อยู่2คนได้มั้ยเอาถ้าเอม3พี่ก็ต้องอยู่ได้สินะครับอ้าวก็เป็นไงฮะพักไป1วันเตรียมเป็นไงบ้างเอ่ย1วันเหงาไม่อ่ะไม่มีบอลโลกอ่ะเออเหงาดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีทางหรอกครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีพวกรักบี้มีเทนนิส
0: ที่ติดตามดูเทนนิสดูนะครับวอลเลย์บอลประมาณนี้เนาะ
1: ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติอ่ะพี่เจ๋งพูดอย่างงั้นดีกว่าเพราะว่าฟุตบอลโลกนี่ต้องใช้สมาธินะในมุมที่ว่าเราจัดรายการด้วยกันมาหรือเปรมจัดรายการหรือพี่เจ๋งมีรายการคือแน่นอนเราต้องพยายามมีข้อมูลที่แบบดีพอที่จะมาให้กับผู้ฟัง

0: ผู้ชมด้วยเพราะเราเหมือนเราอยู่ในทีวีเน
1: า
0: ะออ
1: นไลน์ด้วย
0: ยูทูบ
1: ครับก็มาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้นะครับ4689899แล้วก็ทางFacebook นะครับทาง YT บ้านแดงแล้วก็บ้านดำก็คือ TikTok ของเรานะครับอ่ะก็พักไปในวันเต็มๆเนาะก็เหงาเหมือนกันเนาะนะไม่ได้ดูกีฬาอะไรกันแต่ว่าก็ได้พักชาร์จแบตเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องมาลุยกันต่อนะนะครับฟุตบอลโลกกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เข้าสู่โหมดรอบ8ทีมสุดท้ายแล้ว
0: ใช่
1: ก็คู่แรกลงเตะกันก่อนเลยเวลาวันนี้เวลา 3:00 นะ
0: จากที
1: ่เวลา 3:00
0: Foxborough นะครับในเกมที่จะเกิด
1: เป็นคู่ไหนเป็นคู่ไหนยังไงเลย
0: เป็นแน่นอนฝรั่งเศสโมร็อกโกนะครับขออารัมภบทนิดนึงก่อนที่จะเปิดเข้าไปคู่นั้นนะครับก็คือแน่นอนรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปีนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีบราซิลและเยอรมนี
1: อ
0: ยู่ด้วยกันนะฮะคือตกตะกอนหมดแล้วทั้งคู
1: ่
0: นะฮะไม่มีทั้ง2ทีมอันนี้ไม่นับปีที่ไม่มีรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับอย่างในยุคอย่างใกล้สุดปี74 78กับ82อ่ะรอบมันเป็นรอบ2ที่ต้องแบ่งกลุ่มมาเตะกันใหม่มันก็จะมีเกมยอดเยี่ยมหลายเกมซึ่งถ้านับอันนั้นไปด้วยมันก็เคยมีทั้ง2ชาติแต่โอเคคําว่า8ทีมสุดท้ายจริงๆเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ไม่มีนะครับแล้วก็แน่นอนอาร์เจนตินาอังกฤษฝรั่งเศสโมร็อกโกคือ4ชาติที่กลับมาจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือตัวทีมนี
1: ้
0: นะครับก็คือโมร็อกโกเองนะครับนั่นก็เป็นแค่รอบก่อนรองครั้งที่2นะครับก็คือ2ปีติดแหละในมุมนั้นซึ่งโดยอังกฤษเนี่ยนะฮะมา10ครั้งแล้วนะฮะในรอบนี้แต่อย่างที่ทราบก็คือก็ได้แชมป์โลกกลับไปครั้งเดียวอย่างว่ายุโรปแน่นอนมี6ชาตินะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายในอเมริกาชุดนี้ปี94นะครับตอนที่ฟุตบอลโลกจัดในสหรัฐอเมริกามียุโรป7ชาติที่เจ๋งแต่ที่แต่สุดท้ายไม่มีชาติยุโรปแต่ไม่ได้แชมป์สักอันเป็นบราซิลนะครับ
1: ครับ
0: ภาพกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงแชมป์กลุ่มในบอลโลกคนนี้เหลืออยู่6นะครับ2ทีมที่ไม่ใช่ก็คือโมร็อกโกกับนอร์เวย
1: ์
0: นะครับแล้วก็โมร็อกโกแน่นอนแชมป์กลุ่มนั้นคือบราซิลไปแล้วนะครับนอร์เวย์แชมป์กลุ่มนั้นก็คือทีมที่ยังอยู
1: ่
0: ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเองแน่นอนมีทีมเดียวนะครับที่ชนะหมด5เกมโดยไม่ต้องใช้ต่อเวลานะครับเราเห็นภาพอาร์เจนตินาที่เจ๋งที่แบบต้องไปกันต่ออ่ะซึ่งเดี๋ยวจะพูดขยายไปทีมถึงจุดนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนสเปนนะครับสเปนชุดนี้ทางอุไนซิมอนและทีมงานไม่เสียประตูกว่า600นาทีทำลายสถิติฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับที่ไม่เสียประตูไปด้วยกันกับครั้งที่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าลืมไปนะครับสเปนตกรอบนั้นในปี2022ด้วยการแพ้จุดโทษโมร็อกโกเกมนั้นมัน0-0นะครับก็ไม่เสียประตูยอดก็นับกลับมาแต่การยิงประตูแน่นอนนะครับฝรั่งเศสอาร์เจนตินา14ประตูนะครับในตอนนี้เบลเยียม13แล้วก็สุดท้ายพี่เจ๋งก่อนที่จะเริ่มการแย่งรางวัลดาวซันโบนี่คือปีที่ตัวเลขมันขยับตลอดเลยอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนในมุมนั้นนะครับเมสซี่8นะเออร์ลิงฮาลันด์คีเลมบัปเป้อยู่ที่7ประมาณนี้ครับพี่เจ๋งก่อนที่จะเข้าควนครับ
1: ก็นะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับกับโมร็อกโกนะครับถือว่าเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีก่อนนะครับซึ่งเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานะครับปี2022นะที่กาตาร์กับฝรั่งเศสก็เคลียร์โมร็อกโกตกรอบรองชนะเลิศนะครับหลังจากที่โมร็อกโกทราบประวัติศาสตร์เป็นทีมแรกที่มาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับของศึกฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายนะครับก็เตโอนาเดสนะแล้วก็โคโลโมนี่นะครับที่ยิงประตูได้นะครับทั้งในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็เวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจน้องเปรมเพราะว่าฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยจะว่าไปก็ทีมพี่ทีมน้องไหมหลายคนของโมร็อกโกนะครับก็มีเชื้อสายฝรั่งเศสแต่ว่าเลือกเล่นกับทีมชาติโมร็อกโกนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือทางเซ็นเตอร์แบ็คแห่งของเขาไงอิซ่าดียอบนะครับกองหลังของฟูลแลมมาเนาะนะครับเกิดตูลูสนะเปรมแต่ว่าเล่นได้กับทีมชาติโมร็อกโกติดทีมชาติฝรั่งเศสมาทุกชุดเลยฮะก็ตั้งแต่ชุด U16 ไล่มาเลยนะ U21 อะไรก็ว่านไปติดมาตลอดแต่ว่าเจ้าตัวนะครับเลือกเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกครับเพราะว่าด้วยความที่แหมก็รอโทรศัพท์แล้วนะแต่ว่าไม่เรียกสักทีนะก็เลยเลือกเล่นนะครับให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับผ่านทางคุณแม่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ผ่านทางคุณพ่อด้วย
0: นักเตะทีมชาติไทยก็มีมั้งฮะ
1: โอ้มีหลายคนน้องคล้ายๆกันเนาะ
0: เออเป็นแบบเคสแรกประมาณนี้ครับ
1: ใช่ฮะนะครับก็

0: คนนะครับของโมร็อกโกเนาะนะครับที่มีเชื้อสายของฝรั่งเศสว่าเล่นให้กับโมร็อกโกตอนนี้มันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนว่าไหมคือไม่ต้องรอแล้วไอ้ชาติที่เราเกิดหรือว่าชาติที่เราอยากจะเล่นเนี่ยคือมาเรียกมาแล้วเราก็รออยู่งั้นนะครับถ้าว่าไม่เรียกมาผมก็พร้อมที่จะไปไม่กันนะ
1: พร้อมไหมแน่นอนมีชาติของพ่อแม่หรืออะไรก็ตามแม้ฟุตบอลจะยังรู้สึกถึงความเคร่งครัดของมันอยู่ประมาณนึงนะฮะไม่เทียบกับกีฬาอื่นแต่ว่าเราพูดถึงบอลก่อน
0: บอลก่อนแล้วก็โมร็อกโกก็มาดีนะโอ้ในปีนี้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวนอกจากทวีปแอฟริกาครับที่ชอบคนยังไงอายุวัดดี้เนี่ยกองกลางวัยเพียงแค่18ปีเท่านี้มีข่าวกับหลายทีมในคนที่เขาเกิดที่ฝรั่งเศสนะเปรมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะเกิดที่ฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าเล่นให้กับทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็มีเชื้อสายโมร็อกโกไงนะครับ ก็เล่นให้กับโมร็อกโกนะครับซึ่งโมร็อกโกเนี่ยติดต่อไปเมื่อก่อนแรกก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสเนาะชุด U16 U17 U18 U20 และ U21 นะฮะแต่ว่าพอติดทีมชาติไปนะครับเรียกไปตอน15พฤษภาคมก็เลยแอปพูบเลยฮะ FIFA แอปพูบเลยนะครับโมร็อกโกก็ว่าโอเคฮะก่อนมาบอลโลกไม่กี่เดือนนะ
1: ก็มันไม่ผิดอะไรนี่มัน
0: ได้ดีนะคนนี้มีข่าวกับหลายสโมสรด้วยนะคนนี้นะใช้ได้เลยนะครับได้ดีเลยคนนี้นะครับก็น่ากลัวอยู่นะนะครับก็วันนี้จะเตะที่ฟ็อกโบโรนะที่ยูนิคสเตเดียมครับผู้ตัดสินเห็นว่าจะเป็นของอาร์เจนตินาหมดเลยเหรอ
1: แน่นอน
0: เห็นว่าเป็นผู้ตัดสินหมายถึงว่าผู้ตัดสินในสนามนะ
1: ใช่นะครับก็ฝากคุณโตเทโรนะครับแต่ว่าผู้สิ่งคุณภาพมันก็ประมาณนึงอ่ะนะครับแต่ว่าอย่างที่เต็มพูดไปเมื่อวานที่เจ๋งก็คือเต็มไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเรื่องดราม่าขนาดนั้นแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดให้
0: นี่ไงก็อาร์เจนตินาอียิปต์ก็เป็นผู้ตัดสินจากฝรั่งเศสไงแล้วพอฝรั่งเศสจะโมร็อกโกก็เลยจัดผู้ตัดสินจากอาร์เจนตินายกชุมเลยนี่ไม่นับบีอาร์นะผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามเป็นทีมงานจากอาร์เจนตินาหมดเลยครับทั้งผู้ตัดสินหลักนะครับผู้ตัดสินที่เป็นผู้กับเส้นนะเนาะผู้ตัดสินที่1ที่2นะครับแล้วผู้ตัดสินที่4นะครับแล้วก็ผู้ตัดสินสำรองด้วย5คนนะครับมาจากทีมงานอาร์เจนตินาครับ
1: เดี๋ยวจะได้ไล่ส่วนนี้บ้างนะฮะค่อยๆเข้าไปข้างในแล้วของเกมที่จะเกิดคือแน่นอนฝรั่งเศสนะครับถ้า
0: เป็นยังไง
1: เข้ารอบนะครับก็จะเป็นทีมที่3เท่านั้นที่เข้ารอบรองชนะเลิศ3ครั้งติดเยอรมนี82ถึง90นะครับบราซิล94 2002แล้วก็เยอรมนีชุด1 2002ถึง14ในยุคที่แบบสุดๆไปเลยอ่ะแต่ครับซึ่งก็ยังดีได้แชมป์โลกมาครั้งหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับเกมเจอกับปารากวัยพี่เจ๋งของฝรั่งเศสเป็นเกมที่ก็หนึ่งน่าหงุดหงิดด้วยในมุมที่ว่าทำไมปารากวัยไม่ได้ใบเหลืองเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็มาตัดสินด้วยลูกของคิลเลนบัปเป้ทีนึงนะครับก็เลยเป็นจุดนั้นคนนี้ที่ยังต้องมองอยู่ก็คือทางไมเคิลโอลิเซ่นะครับที่สามารถจ่ายบอลได้อย่างมีคุณภาพลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยก็สร้างโอกาสไปก็เกิน10ครั้งแล้วนะฮะใน5เกมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องระวังแล้วก็ยังมีบาริบาคาราอุสมานเดมเบเล่อีกนะครับฝรั่งเศสแน่นอนนะครับชนะ11จาก12นัดหลังสุดนะครับแต่ไม่ใช่สถิตินะครับสถิติมันอยู่ในยุคชักซองตินี่ที่คุมฝรั่งเศสที่เคยชนะ14เกมติดในช่วงปีหลังๆตกรอบบอลโลก2002จนไปถึงยูโร2004แล้วก็1เกมที่พลาดก็คือที่แพ้กรีซแล้วมันก็จบไปแล้วชุดนั้นก็คือแต่พอมองชุดนี้พี่เจ๋งในมุมที่ว่าเทียบกับอดีตแต่ก็คือตัวรุกมันเยอะจังในทางที่ดีนะครับโมร็อกโกเองแน่นอนคนนี้ไม่สมบูรณ์อิสมาอิลไซบารีนะครับก็เจ็บไปในครึ่งแรกในเกมที่จัดการแคนาดานะครับแต่ว่าประเด็นของบราฮิมดีอาสอัสซาฟฮาคิมียังพร้อมทำงานอยู่ดีอาสเองนะครับก็ตั้งแต่เริ่มแอฟคอน2025นะครับทำไป6ประตู4แอสซิสต์นะก็แบกทีมเยอะนะครับฮาคิมีเองนะครับก็สร้างโอกาสใน2บอลโลกหลังสุดนะครับขออนุญาต21ครั้งแล้วนะครับก็คือจะไปหยุดฮาคิมีเหรอยังไม่เจอทีมที่จะทำแบบนั้นได้จริงๆจังๆในเกมนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นคนที่ต้องพิจารณาอยู่นะครับประมาณนี้ก่อนพี่เจ๋งในเรื่อง
0: ก็สถิติเจอกันนะครับ8ครั้งนะครับฝรั่งเศสชนะได้ถึง5ครั้งนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับเจอกันล่าสุดก็ในศึกฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2022นะครับซึ่งฝรั่งเศสก็ชนะไป2ประตูต่อ0นะครับ ก็เวลาตีสามนะเข้าสู่เช้าของวันศุกร์นะครับเป็นคู่แรกเลยนะครับที่แมสซาชูเซตส์นะครับแต่งหนึ่งนะก็คือฝรั่งเศสแล้วเนาะนะครับโดยที่พูดว่าไปเนี่ยคือฝรั่งเศสแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดยิงคู่แข่งกระจายก็มีแค่นัดเดียวเนาะนัดที่เจอปรากวัยก็เหนื่อยหน่อยฮะทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะก็แม้ว่าจะชนะปรากวัยมาแบบบุบบิดเนาะนะครับ1-0เนาะก็เป็นเกมที่พวกเขาบุกเข้าใส่แล้วก็เจอผู้เล่นของปรากวัยเล่นหนักด้วยแต่ก็ยังมองว่านะครับเกมนี้ทีมชาติฝรั่งเศสดีกว่านะครับแล้วก็ไม่มีใครติดโทษแบนด้วยนะครับจากรอบที่แล้วเนาะอาการบาดเจ็บนะครับก็มีแค่ชัวเมนี่นะครับที่นัดล่าสุดก็ไม่ได้ลงกันเนาะมิดฟิลด์คนสำคัญนะครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บและต้องลุ้นว่าวันนี้จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงคู่กับอาเดียงราดิโอหรือเปล่านะครับขณะที่อีกคนนึงก็มาคุตตูรามนะครับตูรามก็มิดฟิลด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกองหน้าสำรองอยู่ครับต้องพี่ว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับขณะที่โมร็อกโกอย่างที่เปรมบอกไปนะครับในเกมที่แล้วไงนะครับที่โมร็อกโกชนะก็ไซบอรี่นะส่วนหน้าตัวใหม่ของทีมเบเยอร์นะครับผมก็มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็โดนถอดออกไปนะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะฟิตทันลงสนามหรือไม่นะสำหรับทางอิสเปลไซบารีครับก็โดนถอดออกแต่ในการครึ่งแรกอ่ะนะครับก็เป็นสุดยอดตัวเก่งนะต้องดูว่าวันนี้จะฟิตทันหรือเปล่าหากว่าฟิตไม่ทันนะครับจะเป็นทางโซฟยานราฮิมีครับที่ลงมาเป็นสำรองนะครับและยิงประตูปิดกล่องไงในเกมที่ชนะแคนาดาไป3-0นะครับยิงได้ในช่วงทดเวลานะครับนั่นคือความพร้อมนะของทั้ง2ทีมนะครับก็คาดการณ์นะประเดมคุณผู้ฟังผู้ชมฮะ4-2-3-1นะครับฝรั่งเศสก็มีไม้เมยองนะครับเฝ้าเสานะครับแบ็กซ้ายลูก้าดีนแบ็กขวาชูคุนเด้นะครับตรงกลางก็เหมือนเดิมรับได้อยู่ปามิกาโน่คู่กับทางซิริบาแดนกลางนะครับหากว่าทางชัวเมนี่นะครับมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บและไม่ได้ลงก็จะเป็นนะมานูโคเน่นะได้คู่กับราดิโอนะครับแนวรุกก็มีแบลลี่บาโคล่านะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เป็นโอลิเซ่ตรงกลางเดเบเล่และนาเปาต้องประธานเต้นะครับอุสทางคิเลนเอ็นบาเป้มาร์โกนะครับ4-2-3-1นะครับก็ยาซินโมโน่หรือบูนูนะพ่อเสามาเดิมนะครับมีมัสลาวีเอสซาดิยอบนะครับมีเรโดอานอัลฮานะครับแอชลาฮากามีฝั่งขวานะครับขณะที่ตรงกลางก็มีเนเวลอนาอุยนะครับและอายุบวตตี้ไงนะครับกองกลางดาวรุ่งวัย18 ปีนะครับดาวรุ่งก็มีบิดาวเอลคานุสครับอัสดีนอุนาฮีหมายเลข8เล่นดีคู่เดียวหน้าและตัวสำคัญครับบราฮิมดีอาสนาเป้าต้องเช็คฟิตอิสเปลไซบารีว่าฟิตทันหรือเปล่าอ่ะเรียบร้อยว่าไงคู่นี
1: ้ฝรั่งเศส2-0ครับพี่เจ๋งครับ
0: อุ้ยก็แต่มาร์โกในจุดนี้คือเกมรับนะเหนียวแน่นนะครับผู้เล่นพวกเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเกมรับและกองกลางก็ตอบบอลกันได้ดีแต่ต้องดูว่าวันนี้เนี่ยเกมรับที่เหนียวแน่นของโมร็อกโกนะครับจะต้านทานฝรั่งเศสที่มีเกมรุกจัดจ้านอย่างช่างพวกโอลิเซ่เดมเบเล่หรือแม้กระทั่งประธานเป้ก็ตามฉะว่าน่าจะปิดกล่องได้ในเกมนี้ภายใน90 นาทีพี่ว่า2-1หรือ1-0
1: คิดว่าเป็นไงแต่คิดว่าเราจะได้ดูกัน90 นาทีพอ
0: เหรอวันนี้ติสฮะ
1: แบบดู90 ทีจบแล้วไง
0: อ๋อจบเหรอโอเคโอเคโอเคนะ
1: นะ
0: ครับนะก็วันนี้ก็ลุ้นกันนะนะครับว่ายังไงบ้างนะครับก็แต่ว่าเห็นล่าสุดเนี่ยเดชองก็ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับที่ฟีฟ่าไม่หุดเมินการอุทธรณ์โทษไงบอกว่าใบเหลืองนะครับของไมเคิลโอลิเซ่นะครับก็ยังมีอยู่นะก่อนที่จะเจอกับทีมชาติโมร็อกโกนะครับซึ่งล่าสุดฟีฟ่าได้ตัดสินใจปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์ของสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFM นะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยคือเราส่งทีมกันได้ไหมอ่ะโอลิเซ่ได้ใบเหลืองก็ในเกมในไงที่บริษัทจากอุซเบกิสถานอ่ะไม่ให้ใบเหลืองฝั่งไอ้ปารากวัยเลยอ่ะแล้วก็ให้ใบเหลืองเฉพาะฝั่งฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับก็โอลิเซ่เนี่ยไปทางฟาวเนี่ยครับในช่วงท้ายเกมจังหวะที่ปะทะกับทางไงมาริอัสกาลาซ่าก็ตัวป่วนของปารากวัยไงไม่ได้แปดอ่ะครับก็ภาพช้าแสงว่าโอลิเซ่เพียงแค่ดึงเสื้อคู่แข่งเท่านั้นไม่ได้มีการลงไม้ลงมือแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ฟาก็ยืนยันคำตัดสินเดิมก่อนนั้นเนี่ยเซ่นะฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีคอนเนคชั่นเหมือนเอ๊จะพลาดหรือเปล่านะฮะซึ่งเรียกชอบบอกว่าโอ้โหผิดหวังมากนะที่อุทธรณ์โทษใบเหลืองไม่ผ่านเต็ม
1: ครับแต่ว่าพอมาตรฐานมันเป็น อย่างนี้ก็เลยมันก็ต้องเล่นไปตามแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเดชองไง
0: ครับ
1: แล้วก็ที่จะย้ำอีกทีก็คือนี่คือเกมที่ยากสุดของทั้งสองที
0: ม
1: นะครับโมร็อกโกแน่นอนอ่ะแน่นอนเจอบราซิลมาคุณเจอเนเธอร์แลนด์มาแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปของบราซิลก็คือตอนนั้นผู้เล่นมันยังไม่ดีขนาดนั้นในเกมแรกนะฮะแล้วไม่รู้วินิจูเนียร์จะทำได้ดีแต่ว่าโอเคก็ตกรอบแหละบราซิลเนเธอร์แลนด์เองก็ที่เคยพูดในรายการไปก่อนๆว่าก็ไม่มั่นใจโค้ชมันก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับการเปลี่ยนตัวมีปัญหาแต่ว่าฝรั่งเศสดูมีทั้งผู้เล่นและโค้ชโดยบอกว่านี่คือยากที่สุดฝรั่งเศสเองอันหนึ่งนะครับก็ต้องเจองานที่ยากที่สุดเหมือนกันในมุมที่ว่าตามแต่ละทีมเพราะนอร์เวย์ชุดนั้นนะฝรั่งเศสนอร์เวย์ก็เปลี่ยนเยอะก็เลยเหมือนกับนั่นไม่ใช่เกมที่ทดสอบอะไรของฝรั่งเศสเท่าไหร่นั่นจะเป็นเรื่องหนึ่ง
0: ครับก็เดชอนะครับได้พูดถึงเกมนี้นะครับว่าในการเจอมาร์โกเนี่ยต้องมีสมาธินะห้ามหลุดโฟกัสเลยนะครับผมว่ามาร์โกเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งที่ง่ายนะครับเหมือนกับปารากวัยเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงนะครับและการเล่นก็ครองบอลและต่อเกมทะลุช่องกันได้น่ากลัวนะครับแนวรุกก็เรียกว่าอันตรายเลยนะครับโอลิเซ่นะครับฤดูกาลนี้ผลงานกับบาเยิร์นก็ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าอาจจะยิงไม่ได้มากมายนะโอลิเซ่นะแต่ว่าทำไปแล้ว5แอสซิสต์นะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมถ้าว่านัดนี้เขาได้รับใบเหลืองเพิ่มเติมปั๊บเนี่ยเรียบร้อยนะรอบรองเรียกว่าป๊อกด้วยนะฮะครับไม่ได้ลงนะรอบรองนะครับสำหรับโอริเซ่ดังนั้นนัดนี้โอริเซ่ต้องระวังแต่ว่าโอริเซ่เขาก็ไม่ใช่คนที่เล่นหนักอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนาะเนาะประเดี๋ยวเนาะ
1: อะไรก็เกิดได
0: ้แต่วันนี้ก็ลุ้นการละกันนะเวลาตีสามคู่นี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าทางโมโนนะครับจะถ่ายทอดสดด้วยทางแอปของโมโนนะแล้วก็ทางฟิลิปปินส์นะครับช่อง29นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารอบไปที่สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีสองคู่นะครับที่ยิงสดนะครับผ่านฟิลิปปินส์ช่อง29คือฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกและอีกคู่หนึ่งคือเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะครับเป็นคู่ตอน8โมงเช้านะระหว่างอาร์เจนตินานะครับที่ลงสนามนะครับเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งคู่นี้ก็ยิงสดผ่านฟิลิปปินส์เช่นกันอีก2คู่ก็ต้องสมัครทางโมโนเขานะ
1: นั่นแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่แต่ก่อนพักก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กนะครับวันนี้วันเกิดของทอมแฮงค์แอชลีย์ยังนะครับสวัสดีครับพี่เปมนะครับสวัสดีพี่เจ๋งนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็คุณณัฐพลคุณชวนันท์ก็ทักทายกันเข้ามานะครับคุณเอลิเก้สวัสดีเข้ามาคุณวรวุฒิสวัสดีเข้ามานะครับเอฟซีเป็นงานตัวครับพี่เบงครับจัดให้พี่ลิมิงพลักบอลโลกมั่งครับพี่นะครับ
1: มันมีแต่ภาคดึกแล้วไง
0: ภาคดึกแล้วไงตัวจะให้มาบรรยายเขาบอกว่าติดเป็นดำน้ำไงวันก่อนเนี่ยเรียบร้อยครับผม
1: เห็นพี่ลิมิงพูดอยู
0: ่บอลโลกครั้งหน้านะครับลิขสิทธิ์แพงหรือเปล่าแต่ว่าบอลโลกครั้งล่าสุดก็เคาะแล้วนะเพราะว่าโมโนเขาก็ได้2ครั้งติดต่อกัน
1: จบแล้วบอลโลกของเราจบแล้ว
0: ปี2010ที่จะมาจากที่คาสุไอเบียไงโมร็อกโกสเปนแล้วก็โปรตุเกสใช่ไหมแล้วก็ไปจัดที่อุรุกวัยด้วยไงครบรอบ100ปีนะครับของฟุตบอลโลก
1: ชาตารากวัยนะครับ เมื่อกี้พูดถึงวันเกิดแอชยังเคยไปบอลโลกครั้งหนึ่งนะครับปี2018ครับพี่เจงครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้านะครับไปกระตบข่าวหน่อยเห็นว่าโค้ชหลายคนก็ไปแล้วใช่ไหมฮะล
1: ่
0: าสุดก็เป็นเนสแล้วก็ดันอีกใช่ไหมไปมาแล้ว
1: เดี๋ยวพูดถึงเขาหน่อยนิดนึงครับ
0: ได้เลยในประเด็นได้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า

0: FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: บอลโลกสตอรี่
4: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
6: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับอยู่กับน้องเปรมและผมเจ๋งทรงศักดิ์นะครับช่วงที่แล้วแล้วก็ปีเวียกันก่อนเนาะอยากเคลมนะครับคุยเรื่องของฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับที่จะ

0: ลงเตะกันตอนที่3ตุลาบ้านเรารับในคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกครับเดี๋ยวจบจากรายการเรานะนะครับก็ยังมีเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีห้าแล้วก็ยังมีการติดตามข่าวเนาะนะครับแล้วก็จัดรายการสดเหมือนเดิมนะ
1: แล้วก็วันนี้กลับมาย
0: ังรายการที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับทางสี่สถานีนะครับ
1: ครับก็เดี๋ยวพักกลางวันก็ปกตินะพักกลางคืนเดี๋ยวมีดีเจมาม
0: ีแน่นอน
1: นะคร
0: ับอ้าวก็โอ้หลายๆพอจบบอลโลกเนี่ยโค้ชหลายคนก็กินโค้ชเหมือนกันเนาะว่าไหมบอลโลกกินโค้ชใช่ไหมฮะหรือว่าไงฮะ
1: รู้สึกธรรมชาติมากกว่า
0: ครับผมมันยังไง
1: เป็นยังไงนะฮะก็ที่ออกไปก็12คนแล้วนะฮะในบอลโลกคนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับเห็นข่าวเสนอไปจริงๆของทีวีช่อง9เราก็มีก็คือเรื่องของสลาโกดาลิชนะครับ
0: สลาโกดาลิชโค้ชของโครเอเชีย
1: ใช่ฮะ
0: ก็ล่าสุดนะครับอำลาโค้ชทีมชาติโครเอเชียเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้ามาคุมเมื่อปี2017แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับพันธุ์จอไปเรื่อยนะดาเลตเนี่ยเป็นโค้ชค่อนข้างโนเนมในก่อนที่จะมาคุมทีมชาติโครเอเชียนะครับไปคุมทีมในอาร์เมเนียสโลวาเนียนะครับแล้วก็ไปคุมสโมสรในตะวันออกกลางทั้งในสหรัฐอาหรับอิมิเรตและซาอุดิอาระเบียก่อนบอลโลกปี2018นะครับปีหนึ่งปี2017ก็ตัวนะครับมาคุมทีมชาติโครเอเชียแบบเซอร์ไพรส์มากๆครับตั้งคำถามเลยอ่ะสื่อมวลชนเอ๊ะไหวหรือเปล่าแต่พวกเขานะครับในยุคของดาลิตนะครับพาทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะและแพ้กับฝรั่งเศสในปี2018นะครับถือว่าเป็นการไปไกลสุดเลยของทีมชาติโครเอเชีย2022ก็มองว่าหมดแล้วนะครับแต่ก็ไปคว้าอันดับ3ได้นะเรมดาลิตเนี่ยใช้ได้นะเออแล้วก็ครั้งนี้เป็นยังไงฮะลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับเป็นในสมัยที่3นะของดาลิชครับก็ตกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับโดยบริเกตยิงที่บ้านนะก็ประกาศวางมือหรือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคนนะของโครเอเชียป่ะไหม
1: แน่นอน
0: นะคร
1: ับ มันมี2ข้างขออนุญาตที่เพิ่มจะพูดกับพี่เจงกับผู้ฟังต่อไปนะครับก็คือว่าโครเอเชียอยู่ในทีมที่1ข้างหนึ่งคือผู้เล่นดีพอข้อแรกนะครับแน่นอนลูคาโมดริชนะครับแล้วก็ในตอนนั้นนะฮะอีวานลาคิติชมาเซโลโบรโซวิชนั้นก็คือเรื่องหนึ่งซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จากชุดอดีตมาถึงเนี่ยบอลโลกที่เราพูดมาบอลโลก3ครั้งกันนะฮะสามารถคุมบอลได้ครองบอลได้แล้วก็จนถึงจังหวะต่างๆแล้วก็แน่นอนขยับเข้าไปหน่อยมีทั้งอีวานเพริชิตแล้วก็ยอสโคกวาดิโอนะครับที่อยู่ตรงนั้นผู้เล่นนั้นมีสาระที่มีไม่ใช่มีสาระขออนุญาตมีผลงานที่ดีแหละแต่ว่าการที่เป็นกุนซือของตัวดาลิชเองนะครับแน่นอนว่าสร้างเกมจากเกมหลังขึ้นมาก่อนนั่นเป็นเรื่องที่ก็สามารถไปศึกษาได้นะแล้วก็การเปลี่ยนตัวที่ดีพอนะครับในช่วงที่ผ่านๆช่วงผ่านมาบอลโลก2ครั้งนั้นนะครับที่ทำให้ออกมาได้แล้วก็เรื่องของการคุมคนอยู่ในทีมชาตินะครับว่าทำได้ดีพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าชุดโครเอเชียชุดนี้มุมหนึ่งก็คือมันก็เป็นการเปลี่ยนทีมด้วยประมาณหนึ่งซึ่งก็เป็นไอเดียที่ดีของทางดาริชที่ว่าออกจากตำแหน่งและคนใหม่มา
0: ครับ
1: นะครับประมาณนี้พี่เจ๋งแล้วสถิตินิดนึงขออนุญาตนะครับก็ที่คุมโครเอเชีย112เกมครับชนะ57เสมอ26แพ้29ครับ
0: อีกข่าวหนึ่งน่าสนใจก็เรื่องของคาเลโดทาเปียนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินานะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยเหมือนงานเข้านะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาหรือ AFA นะครับกำลังเผชิญกับเรียกว่าวิกฤตครั้งใหญ่เนาะกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาและ FIB FBI นะฮะ
1: FBI
0: ได้ FBI เนาะนะครับได้ทำการสอบสวนเบื้องต้นนะครับต่อสมาคมและประธานสมาคมอย่างทาเปียด้วยก็แน่นอนนะเรื่องความไม่โปร่งใสทางการเงินเนี่ยหลังจากตรวจสอบว่ามีเงินกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่ไหลผ่านสถาบันการเงินในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆเนาะ JP Morgan Bank of America นะครับคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะหร
1: ือ
0: การช่อโกงธนาคารหรือไม่ครับเอาล่ะสิแบบนี้ฮะยังไงฮะตัวนี้ทาเปียเห็นเกมวันก่อนเกมก็มาดูเกมนะของทีมชาติเจเนอเรชั่นตัวนี้ก็อยู่ในสหรัฐนะครับแล้วจะมาชมเกมด้วยในเกมที่อาร์เจนตินาจะลงสนามเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอ้โหนี่ข่าวใหญ่นะตอนนี้นะ
1: แต่ว่านั่นแต่เราไม่ได้พูดเรื่องนี้ครั้งแรกแน่ๆอ่ะเป็นเรื่องอาร์เจนตินา

0: นะครับแต่นี้ก็ย้ำอีกทีว่ามันเริ่มมี
1: อันนี้เป็นกระแสข่าวนะ
0: เออมีความเคลื่อนไหวก็เลยแบ่งกันให้ผู้ฟัง
1: เห็นมีฮาร์ปทำโชว์ใช่ไหมตอนนัดชิงชนะเลิศยังไงสรุปแล้วเป็นใครมาบีเบอร์ใช่ไหมเจสตินบีเบอร
0: ์แคนาดาแน่นอน
1: เป็นเจสตินบีเบอร์มานะนะครับก็ล่าสุดนะครับประกาศมาแล้วครับว่าจะเป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกเนาะมีฮาร์ปทำโชว์เนาะ
0: แน่นอนครับมันเพราะว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ฉีกมันทุกอย่างที่นึกออกแล้วนะฮะจากรายงานจากสื่อนะครับบอกว่าจัสตินบีเบอร์นั้นคนที่มาด้วยนะครับก็ยังมีอย่างอามาดอนน่าชากิราบีทีเอสนะครับซึ่ง อันนี้ก็เดาได้อยู่แล้วนะครับ
1: ในคืนวันที่19กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองมาเรานะเข้าสู่เช้าของวันนั้นจันทร์ที่20กรกฎาคมนะครับที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเนาะเมทไลท์อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ล่าสุดยืนยันว่านะครับบีเบอร์เนี่ยแคนาดาเนาะ
0: บีเบอร์แคนาดาครับ
1: แคนาดาครับก็โอเคนะครับตกลงที่จะมาร่วมแสดงรับกับมาดอนน่าชากิล่าและบอยแบนด์ระดับโลกอย่างมาร์คทันบอย BTS ด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวขยายต่อหน่อยฮะก็คนที่จะเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็อย่างคริสมาตินนะจากโคเพลย์นะครับแล้วก็ตัวละครจาก Sesame Street แล้วก็ The Muppets นะครับจะมาอยู่ในโชว์ด้วยนะครับก็การ์ตูนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกานะครับมันเป็นวัฒนธรรมอเมริกาที่ควรส่งออกไปอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอเมริกามันก็มีทั้งสองข้างอ่ะนะฮะแต่ว่าอย่างการ์ตูน2เรื่องนี้ก็ยังสมควรอยู่ขนาดนั้นครับพี่เจ๋ง
1: เขาก็อเมริกานะก็มีเขาจะมีอะไรนะเขาก็มีแบบมีกิมมิกกันเนาะมีการตลาดนะครับที่ทำนะครับเรื่องของไฮเดรชั่นเบรกก็มีภาคโฆษณาด้วยแล้วพอฮาร์ปทำโชว์เนี่ยก็สามารถจะขายโฆษณาได้ด้วยไง
0: เ
1: ห็นว่าเพลงนี้นะครับผมอาจจะเป็นเพลงใดๆไหม
0: มี
1: มาดาบอยกับชากิล่าเขาร้องด้วยกันตอนนี้ก็จะปรากฏอยู่ในการถ่ายทอดสด11นาทีของฮาร์ปทำโชว์ด้วยเห็นว่าคริสมาตินของโคเพย์ใช่ไหม
0: ตามที่บอกไปแล้ว
1: คริสมาตินเนี่ยของโคเพย์โอ้โคเพย์ไม่มาละไม่มานะมาเป็นผู้กับใช่ไหมตัวนี้ฮะ
0: เขาก็มีอายุแล้วเนาะ
1: วงฟีฟ่านะครับหวังว่าจะระดมทุนแล้วก็ได้เงินจากการทำโชว์ครั้งนี้ถึง100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจะเอาไปใส่การกุศลต่อนะนะครับขยายเข้าถึงการศึกษานะครับที่มีคุณภาพและโอกาสด้านฟุตบอลสำหรับเด็กทั่วโลกขณะนี้เห็นว่าระดมทุนไปแล้วมากกว่า50ล้านเนี่ยสหรัฐโดยทุกๆ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับจากทุกการขายตัวฟุตบอลโลกจะนำไปบริจาคให้กับโครงการนี้ด้วยโอ้ก็ทำเหมือนอะไรนะทำเหมือนด้วยนะทำเหมือนอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมล่ะรอบชิงชนะเลิศนะซูเปอร์โบว์ฮาร์ปทำโชว์นะ
0: เพราะมันมีเกมเดียวไงก็เลยเอาแบบอย่างนั้นมา
1: ใช่ครับ
0: ไม่รอบหาซูเปอร์โบว์คือเมื่อก่อนการแสดงก็โดนวิจารณ์เยอะจนกระทั่งNFL ไปนึกถึงนักร้องคนหนึ่งไมเคิลแจ็คสันนั่นนะฮะให้มาแสดงแล้วมันก็เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็มันก็30กว่าปีแล้วไอเดียมันคล้ายๆเดิมฟุตบอลโลกเก่ามาบ้าง
1: ครับ
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: แล้วเฮนเดอร์สันเนี่ยอยู่ต่อไหมอ่ะเปรมผ่าตัดแล้วเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมเฮนเดอร์สันเฮนโดอ่ะที่โอ้ไม่ได้ลงสนามแต่ดันไปเจ็บเฉยนะผ่าตัดอาการบาดเจ็บแขนซ้ายหักเรียบร้อยนะครับ
0: เขาก็ไม่ต้องรีบกลับมั้งฮะดูทรง
1: เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ต่อนะแม้ว่าได้รับบาดเจ็บนะครับและต้องขึ้นต้องผ่าตัดจังหวะที่กระโดดข้ามป้ายโฆษณาหลังเกมฟุตบอลโลกที่อังกฤษชนะเม็กซิโก3-2นะครับที่สนามอาสเตกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับในกรุงเม็กซิโกซิตี้และมารักษาตัวต่อที่คาซาซิตี้นะครับล่าสุดก็ฮินโดไม่ได้ลงนะนะครับตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะเรียบร้อยฮะครับผ
0: ม
1: แต่เจ้าตัวบอกว่าจะอยู่ที่อเมริกาต่อไปเพื่อให้กำลังใจเพื่อร่วมทีมครับในการล่าแชมป์สมัยที่2ของทีมสิโตคำรามล่าสุดเฮนโดก็ได้โพสต์ภาพเซลฟี่นะกับ3ศัลยแพทย์คุณหมอ3คนเนาะที่ผ่าตัดแขนของเขาเนาะนะครับบอกว่าการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเตรียมสำหรับเกมสำคัญในวันเสาร์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาโดยเฉพาะ3ศัลยแพทย์นะครับที่ผ่าตัดในครั้งนี้ด้วยนะครับเนาะสำรองด้วยอ่ะเฮนโดอ่ะโอ้จังหวะที่ปีนข้ามไปเข้าสายเพราะว่าฝนมันตกด้วยนะว่าไหม
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ลื่นอ่ะอาจจะจับไม่สนิทจับไม่แน่นก็เลยลื่นแล้วก็แขนหักไปเนาะแขนซ้ายหักนะเฮนโดนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ขยายบางเรื่องให้นิดนึงนะครับสมาคมฟุตบอลอียิปต์ประกาศเมื่อวันพุธนะครับว่าขยายสัญญาของฮอสซัมฮัสซันกุนซือของทีมชาติออกไป นะครับก็เขาคู่ทีตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2024นะครับนำอียิปต์เข้ารอบรองของแอฟคอนครั้งล่าสุดนะครับเขาแจ้งก่อนหน้านี้ว่าทำงานโดยไม่มีสัญญาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ได้สัญญาแล้วนะครับทางสื่อท้องถิ่นแจ้งว่าสัญญาจะถึงปี2030นะครับแทรกข่าวนี้นิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นข่าวแนวนี้ในสื่อบ้านเราเท่าไหร่นะครับนั่นหมายก็คือพูดถึงยอดผู้ชมนั่นเองนะครับเพราะว่าที่อเมริกาเก็บค่อนข้างละเอียดเลยให้กับผู้ฟังนะครับเกมอังกฤษกับเม็กซิโกที่ว่าเฮนเดอร์สันนั่นนะครับก็ทาง Fox นะครับสื่อภาษาอังกฤษนะของที่ถ่ายทอดสดนะครับแจ้งว่ามีผู้ชมเฉลี่ยใน 21.7 ล้านคนนะครับในเกมนั้นแซงเกมนี้ไปแน่นอนอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสรอบชิงครั้งที่แล้ว 16.7 ล้านก็ชนะสบายๆนะครับแล้วก็สหรัฐกับเบลเยียมนะครับก็แจ้งก็คือว่าเกมนั้นนะครับอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยคือเกมที่ไม่เกี่ยวกับสหรัฐแต่คนดูเยอะนะครับทางสหรัฐกับเบลเยียมเองที่เบลเยียมอัด 4-1 นะครับFox แจ้งว่าคนดู30ล้านนะครับในเกมนี้อันหนึ่งตัวเลขนั้นยังไม่รวมของฝั่งเตเลมุนโดนะครับสื่อภาษาสเปนเนาะเพราะว่ากีฬาฟุตบอลในสหรัฐต้องรวมเรตติ้ง2ภาษาเข้าด้วยกันนะลักษณะนั้นครับพี่เจ๋งครับ3ข่าวครับ
1: ครับนะฮะส่วนเรื่องของการย้ายทีมนี้ก็ถือว่าคือคักนะหลังจากที่จบฟุตบอลโลกนะครับวอซินยาจำได้มั้ยอ่ะประตูของมูกอแคปเวิร์ดที่อายุ40ปีแล้วเจ้าตัวไม่มีสโมสรสังกัดเนาะอยู่กับสโมสรชาวเวสหลังจากจบฤดูกาลก็แยกทางกันนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไงในการแข่งขันฟุตบอลโลก2020ที่ผ่านมาครับที่แคปเวิร์ดไปดวลกับอาร์เจนตินาใช่ไหมล่ะในรอบ32จุดท้ายและเกือบไปไม่ชนะเกือบดวลไปถึงจุดโทษแล้วเนาะนะครับก็ล่าสุดมีข่าวว่าโบซินยาที่ได้ลงสนามแล้วก็โชว์สปอร์ตเซมในเกมเจอเลโอเนลเมสซี่ใช่ไหมล่ะนะครับเจ้าตัวอาจจะย้ายไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่นะครับอ้าว
0: แต่เป็นมือสองก็ได
1: ้ชีสติ้วยังได้นะ
0: รับเงินบ้างนะครับอันนี้ก็ว่ากันตามตรงนะครับ
1: แต่ว่าแมตช์นั้นเมสซี่ยังมาแบบมาแสดงความชื่นชมนะว่าคุณยูเซฟมากเลยอ่ะเป็นคนที่เหนียวมากเลยอ่ะกินอะไรเข้าไปนะเมสซี่ถามกินกาวกระชากไปหรือเปล่าหรือว่าไงครับไม่ใช่เขาถามก็ชื่นชมนะครับ40ปีก็ถ้าโมซิญ่าไปถ้าผมเป็นเดวิดเบ็คแฮมนะจะขอร่วมสโมสรเตมี่มีเตอร์ไมมี่ผมเอานะเพราะว่าอย่างน้อยอินสตาแกรมของเขาเท่าไหร่ตัวนี้20ล้านใช่ไหม
0: ประมาณครับ
1: โอ้ไอจีเขาหลักก็หลายสิบล้านอ่ะนะครับบทสัญญานะอย่างน้อยก็ขายของได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีกิมมิคขายโฆษณาขายอะไรได้นะมาอยู่กับเลโอเนลเมสซี่ด้วยไงใช่ไหมฮะ
0: ก็ฟุตบอลลีกที่นั่นก็กลางฤดูกาลนะครับมันยังก็จบแล้วก็เล่นกันต่อเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีข่าวจากเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์มาอีกเยอะ
1: ใช่ไหมครับนะครับก็มีข่าวแล้วก็อีกคนนึงนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีโอกาสไปเหมือนกันนะครับก็ไปแล้วเนาะนะครับก็คือเดเซนไมด่าไงหลวงพี่ไงบอลโลกปี2022แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้มีผมแล้วนะฮะล่าสุดนะครับผมเดเซนไมด่านะครับกำลังจะมาค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกนะเดมมาเล่นฟอร์ดนี่ทีมพึ่งน้อยเนี่ยจ่ายค่าตัว15ล้านยูโรและสัญญายาวจนถึงปี2031นะครับ
0: ในเซนไมด้า28ปีนะครับดังนั้นสัญญาใหญ่อันนั้นโอเคไม่ได้มันบางทีโลกก็มีสัญญาแปลกๆเยอะนะฮะแต่ไม่ใช่อันนั้นนะฮะเซลติกปีที่แล้วขออนุญาตนะครับเป็นปีที่เลวร้ายอ่ะพูดง่ายๆนะครับในกว่าจะลุ้นแชมป์ได้กว่าจะอะไรปลดกุนซือไป2รอบนะฮะแต่ดูความสม่ำเสมอของตัวไมด้าเองในปีที่แล้วมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าก็ดีกับไมด้านะครับในการที่ไปจุดที่ใหญ่กว่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาดูว่านักเตะใครมันยังเหลือบ้างแต่ว่าพรีเมียร์ลีกมันอีกต้องสักพักนะครับพี่เจ๋ง
1: ใช่แล้วบรูโน่น่ะกีมาไลเป็นไงกองกลางทีมชาติบราซิลนะครับที่เล่นดีตลอดทัวร์นาเมนต์นะแต่ว่านิดเดียวครับไปพลาดในเกมเจอญี่ปุ่นเอ้ยเจอบราซิลเจอสเปนบราซิลเจออะไรเลย
0: นอร์เวย
1: ์บราซิลเจอนอร์เวย์นะครับยิงจุดโทษไม่เข้าเนาะสรุปแล้วไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปฮะยังไงมีข่าวว่าจะไปอาร์เซนอลอ่ะ
0: ผมเห็นจากตัว
1: สรุปแล้วไปไม่ไปเนี่ยฮะ
0: ข่าวนี้ยังตัวข่าวว่าผมในแหล่งผมยังไม่ขยายขนาดนั้นก็เลยยังไม่รีบสรุปทีเดียวพี่เจ๋งแต่ว่าของพี่เจ๋งมีขยายมาไหมฮะ
1: ก็เห็นว่าทาร์เนกเซนเนี่ยจะไม่ปล่อย

0: ่อใช่ไหมฮะ
1: ถูก
0: แมนซิตี้ก็ไปทุบสถิติ116ล้านปอนด์นะครับคว้าเอเลียตเอเดสันจากฟอเรสต์มาแล้วบรูโน่มีโอกาสไหมอ่ะที่จะไปอาร์เซนอลไปคู่กับโอ้ถ้าไปคู่กับไอ้เจ้าดิคันไลท์เนี่ยสนุกเลยนะ
1: คือมันมีอะฮะแต่ขอดูเงินก่อนเพราะว่าพอไม่ได้
0: พูดถึงล้านปอนด์นะแบบนี้
1: เงินระหว่างทีมนะไม่ใช่เงินสัญญาส่วนตัวนะเพราะผู้เล่นมันยังบอกมันอยากย้ายเองว่าเรื่องนั้นไม่น่าใช่ประเด็นละนะครับ
0: เรื่องเงินละ
1: เรื่องเงินทีมนะฮะเอาขออันที่มันดูมีรายละเอียดกว่านี้หน่อยดีกว่า
0: คร
1: ับยูเว่ต้องการเอมิลิโน่มาร์ติเนส
0: เอ็นนี่เหรอ
1: ครับนะฮะก็ทางสื่ออิตาลีนะครับก็บอกว่ายูเวนตุสต้องการให้วิลล่าลดเงินลงมาอีกนะครับจะลดได้ขนาดไหนนะครับในมุมที่ว่าเอมิลิโน่มาร์ติเนสอายุ33ปีนะครับอันนี้ก็แจ้งนะฮะคนนี้อีกที่ผมเห็นนะครับก็คืออันนี้มันดูหลายสื่อนะก็คือลูคัสเฮลิงตันนะครับนักเตะออสเตรเลียที่ยิงจุดโทษพลาดเขาวัย18ปีนะครับ
0: 18ปีที่แฟนบอลเยอรมันเขาทักไปว่าเฮ้ยน้อง18ปียังกล้ายิงจุดโทษไม่เหมือนทีมชาติผมเลยฮะ
1: ด่ากันเยอะแยะไปหมดเมื่ออย่างนั้นคือกองหลังโคโลราโดคนนี้นะครับมีสโมสรอย่างเชลซีซิตี้ยูไนเต็ดบาร์ซ่ามองอยู่แต่ผมรู้สึกตัวละครเยอะเกินไปที่เจ๋งแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าคงจะย้ายไวๆเนี้ยนะครับในเรื่องของเฮอริงตันนะครับอันโตนิโอนูซ่านะขออนุญาตนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์สเป็น2ใน5ท
0: ีมเลซี่กันนะ
1: เป็น
0: ไง
1: อันโตนิโอนูซ่าเป็น2ใน5ทีมนะครับอาร์เซนอลกับสเปอร์สอื่นๆในการพยายามอยากได้อยู่นะครับแล้วก็วนกลับมาทีมเดิมพี่เจ๋งเนี่ยมว่าซื้อนักเตะจากบอลโลกอะแล้วผมยังรู้สึกงั้นๆกับมันอยู่ว่าถ้าคุณซื้อนักเตะในบอลโลกอย่างเดียวมันไม่ได้รู้สึกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอ่ะมันไม่ใช่ปัจจัย 100% ที่จะทำให้เราต้องซื้อมัน
0: ครับ
1: แต่นี้ในใจนะประมาณนี้ครับ
0: ใช่ฮะอีกอันหนึ่งก็ได้ฟังเพลง Erling Haaland อย่างที่เขามีคนแต่งเพลงเชียร์ Erling Haaland อ่ะเรามีการต้องเอามาเปิดนะเพราะว่ามีคนแต่งเพลงให้กับ Haaland เนาะนี่เนื้อเพลงก็ประมาณแบบบัญชี Instagram นะของโอ้ชื่ออ่านผิดขออภัยนะเรนตาชี17นะเขาแต่งเพลงให้กับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: ข้อความก็ประมาณเนื้อหาเนื้อร้องแล้วก็ประมาณฮาแลนด์มีสีฟ้าเหมือนพ่อกับของเขาเนาะตอนนี้อยู่ที่อิติฮัดฮาฮาฮาแลนด์ประมาณนี้เนาะจังหวะเพลงก็ชัดได้อยู่นะเราต้องเปิดฟังแล้วมั้งเตรียมนะมีเวลาเรามาเปิดหน่อยไหม
1: ก็รายการ11โมงนี่เราย
0: ังไม่เจอวันไหนเลยอังกฤษเจอนอร์เวย์วันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เน
1: า
0: ะ
1: ค่อยว่ากัน
0: เวลาตีสี่นะฮะ
1: ครับเดี๋ยว
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแกรนด์ชันเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นะบอกว่าจะให้มีการหยุดพิเศษด้วยนะหาว่าอังกฤษได้แชมป์โลกนะฮะใช่ไหม
1: จะควร
0: ถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยว่าจะมีการหยุดวันพิเศษนะนะครับนี่หยุดวันพิเศษของธนาคารเลยนี่ในวันที่19เอ้ยวันที่นั่นจะเป็นวันจันทร์มั้ย
1: ถ้าอย่างนั้นมันต้องไปอีกวันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถึงจุดนั้น
0: ใช่ฮะก็มีความเป็นไปได้นะที่จะให้มีการหยุดฉลองกันทางประเทศเพราะว่าโอ้โหหลายชาติเนี่ยอย่างปารากวัยที่ชนะจุดโทษเยอรมันก็ให้หยุดด้วยใช่มั
1: ้ยแน่นอน
0: ตอนนั้นนะฮะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้
1: ฮะนี่ฟุตบอลนะครับเราต้องจับตากีฬาโลกกันไหมฮะเพราะว่ายังเหลืออีกเล็กน้อย
0: เอามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวีบัตันไหนแม่หรือว่ายังไงเลยสเปเลฟครอบใช่ไหมเป็นยังไง
1: ครับ
0: ว
1: ีบัตันนะครับแจ้งผลไปก่อนเลยนะครับที่เกิดขึ้นเล็กซานเดอร์สเปเลฟนั้นใช้แค่3เซตก็พอครับพี่เจงในการจัดการเทเลฟิตครับ6-4 6-4 6-2
0: แต่ว่าเธอเฟลลี่นักหัวชาวฝรั่งเศสแต่ว่ามาเล่นในกับซาร่าและจากนอร์พิทล็อกนะ
1: ครับ
0: จัดมือไวการ์ดชนะไอ้โคบอลี่ไง
1: 64 76ทับ74 60ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะเฟอร์ดี้จะไปเจอกับอาร์ติสเตอร์สเปเลฟนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเอ้ยวันนี้ไม่ได้ตีขออภัยนะครับจะตีวันศุกร
1: ์ใช่ครับผู้ชาย
0: เดียวนะ
1: ผู้ชายนั่งไปก่อนนะครับเพราะผู้หญิงวันนี้มี2คู่นะครับคาโรลีน่ามูโควาจากเชกเกียจะโคโคกอล์ฟจากสหรัฐเริ่มทุ่มครึ่งนะครับและอีกคู่หนึ่งมาท่าคอสยุกจากยูเครนจะกับยูนดานอสคว้าจากเชกเกียเหมือนกันนะครับเป็นคู่ต่อไปเวลารอไปก่อนนะครับให้คู่แรกแข่งจบในเซนเตอร์คอร์ต
0: สองตุ่มบ้านเราอ่ะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งของเราที่ไปแข่งขันก็คือคุณานันท์พันธรธรนะครับนักเทนนิสเยาวชนมือ59เยาวชนโลกนะคู่กับนักเทนนิสจากอินเดียครับอานาพาพานการนะครับลงแข่งขันประเภทชายคู่รอบ2ศึกแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์2026นะเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: เป็นไงบ้างคร
0: ับก็คือวันที่7นะขออภัยนะครับก็แพ้คู่มือในขอรายการไป

0: จากบราซิลและจากสโลเนียไปนะครับแพ้อุซเบกิสถาน1-2เซตนะครับ6-3 5-7และซูเปอร์ไทเบรก16-18นะครับโอ้อุซเบกิสถานปีนี้เราก็มีนักเทนนิสไทยไปร่วมแข่งขันก็หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: เราเป็นดาวผู้หญิงก็มีน้องหลวงข้าวใช่ไหมล่ะ
1: ต้องไปไงที่ไป
0: ยาสว่างแก้วหลวงข้าวก็ระดาทะเลดีนะครับ
1: ครับจับตากีฬาโลกนิดนึงนะฮะมีข่าวใหญ่เข้ามาที่ต้องประเมินนะครับก็คือเรื่องของโอลิมปิกโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแจ้งเรื่องการเปลี่ยนกีฬาในปี2030เดี๋ยวเราจะไปเทือกเขาแอลฝรั่งเศสกันนะครับกีฬาใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในโอลิมปิกที่ว่ามี2อย่างครับ1คือฟรีไรด์นะครับฟรีไรด์นะครับโจทย์ไม่มีอะไรมากครับที่เจ๋งครับก็คือมีแค่อยู่บนยอดเขานะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วข้างล่างมีแค่จุดสิ้นสุดครับแล้วก็ตัวเองก็เอาสกีสโนว์บอร์ดนะครับลงมาตามเขาแล้วก็จะเล่นท่าอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็นับคะแนนรว
0: ม
1: นะครับนั่นคือฟรีไลท์อันที่2เข้าใจง่ายกว่าเยอะนะครับก็คือฟิกเกอร์สเก็ตประเภททีมนะครับทีมละ9คนนะครับที่เดี๋ยวจะเข้ามาส่วนที่ถอดออกก็คือนอร์ดิกคอมบอยนะครับก็คือกีฬาที่นักกีฬาจะต้องแข่ง2อย่างนะสกีกระโดดนะครับแล้วเอาความไกลของกระโดดเนี่ยมาเป็นการจับเวลาแข่งครอสคันทรีนะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับอ้างว่านะครับว่าประเทศที่แข่งขันเนี่ยมันมีจำนวนน้อยนะครับแล้วมันก็คือไม่ไปไกลขนาดนั้นนะก็เลยถอดกีฬานี้ออกจากโอลิมปิกหลังจากอยู่มาเป็น100ปีนะครับก็จะทำให้โอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมาถึงนะครับมีความเท่าเทียมกันเรื่องจำนวนนักกีฬามากขึ้นแต่เท่าเทียมกันด้วยการตัดกีฬาทิ้งเนี่ยที่เจ๋งเพราะว่าเราดิคอมไบทุกวันนี้มีแค่ผู้ชายแข่งนะครับนี่คณะกรรมการเลยตัดทิ้งไปซะดีกว่า
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับพี่เจ๋งจับตากีฬาโลก
0: ส่วนวอลเลย์บอลนะครับผมไหนๆก็พูดถึงการตกรอบนะครับล่าสุดนะครับรัสเซียนะครับได้รับการยกเลิกโทษแบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะ
1: แน่นอน
0: หลังจากที่ติดโทษแบนตั้งแต่ที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับก็และคะแนนแรงกิ้งนะครับที่สะสมอยู่ก็ยังได้เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะ
1: ก็คือ
0: ถูกโทษถูกโทษแบนนะครับก็จะได้รับคะแนนกลับมาเหมือนเดิมละจะนะครับผมลงแข่งขันได้มาเดิมนะสำหรับรัสเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงของรัสเซียนะแล้วก็เทศกาลนะครับก็คือพวกเขานะครับผมจะไม่สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์ของเพลงชาติธงชาติได้นะนะก็ยินดีกับรัสเซียด้วยได้ผลทดแบนนะครับแต่ว่าวันนี้อย่าลืมนะครับวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเฉลี่ยของเรานะครับจะลงสนามตอน 17:20 ตามเวลาไทยนะครับเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนัดนี้สำคัญมากเพราะหากไม่ชนะโอ้โหลำบากนะในการอยู่รอดแต่ถ้าชนะได้นะครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยในศึกเวียดนามนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าต่อไปวันนี้ลุ้นกันทางโมโนนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เราเจอบราซิลและตุรกีเนาะนะครับในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ติดตามทางโมโนนะวอลเลย์บอลหญิงของเราและจากที่บอลนี้ก็แพ้สบายเลยแพ้0-3นะแพ้อเมริกาไปนะครับวันนี้น้องเปรมและผมเจต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าขวาร้ายซ้ายดีไหมคะตาซ้ายกระตุกเนี่ยหรือว่าโชคไม่ดีหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณทางร่างกายใครที่เคยมีประสบการณ์ตาขวากระตุกบ้างซ้ายกระตุกบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็มาแชร์กันหน่อย4689899นะคะ4689899บ้านแดงบ้านฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่งกันเข้ามาทราบมาว่าขวาร้ายซ้ายดีนี่เอ้าตากระตุกซ้ายฉันจะโชคดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาการตาขวากระตุกจะได้โชคตาซ้ายกระตุกจะมีเคราะห์จริงหรือเปล่ามันเป็นความเชื่อมาเราเคยได้ยินมานะคะแต่ว่าความเชื่อเรื่องของตากระตุกนะมันก็เป็นลางบอกเหตุอยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะคะหลายคนเมื่อรู้สึกว่าหนังตาเต้นเป็นจังหวะมักจะรีบไปเปิดตำราทำนายทายทักโชคชะตาแต่ว่าในมุมของวงการแพทย์ค่ะก็บอกว่าอาการตากระตุกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติหากแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายกำลังพยายามบอกว่าถึงเวลาที่คุณต้องพักและดูแลตัวเองส่วนใหญ่ไม่อันตรายค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถหายเองได้แต่สิ่งที่คุณหมอหรือว่าวงการแพทย์เขาพบนั่นก็คือสาเหตุที่พบบ่อยคือความเครียดค่ะความเครียดนะคะเมื่อร่างกายไปเชิญกับความเครียดไม่ว่าจะมาจากงานหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าแรงกดดันในชีวิตสมองนะคะจะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดหลั่งมามากผิดกว่าผิดปกตินะคะเพื่อเตรียมให้ร่างกายนั้นพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเครียดอย่างชัดเจนแต่ว่าร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วก็ระบบประสาทและกล้ามเนื้ออาจจะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นจนเกิดการเขาเรียกว่าตากระตุกได้นะคะความเครียดค่ะคุณผู้ฟังคะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดอาการนี้พอมักจะพบร่วมกับการนอนหลับไม่เพียงพอการใช้สายตาต่อเนื่องหลายชั่วโมงการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มากจนเกินไปการดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มี

0: คาเฟอีนมากจนเกินไปรวมถึงความอ่อนล้าของร่างกายซึ่งล้วนก็ทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตานั้นหดตัวผิดปกติได้ข่าวดีก็คืออ่ะในข่าวแบบนี้ก็ยังมีข่าวดีนะข่าวดีก็คือตากระตุกส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษานะคะเพียงแต่ว่าเราลดความเครียดแล้วก็นอนหลับให้ได้ 7-9 ชั่วโมงพักสายตาเป็นระยะนะคะลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังหากตากระตุกต่อเนื่องหลายสัปดาห์กระตุกรุนแรงจนเปลือกตาปิดเองแล้วก็ยังลามไปถึงกล้ามเนื้อส่วนอื่นของใบหน้าหรือว่ามีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่นหนังตาตกมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าแขนขาอ่อนแรงอันนี้น่ากลัวนะคะควรจะรีบพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคระบบทางเขาเรียกว่าระบบประสาทหรือความผิดปกติอื่นที่ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังหากตากระตุกเนี่ยแทนที่จะไปเปิดตำราไทยทักอะไรก็แล้วแต่ถามตัวเองก่อนเฮ้ยช่วงนี้ฉันนอนพอหรือเปล่าเอ๊ะช่วงนี้ฉันเครียดเกินไปหรือเปล่าเราพักสายตาบ้างหรือเปล่านะคะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนำข้อมูลนี้มาจาก TNN ออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังตากระตุกนะคุณผู้ฟังก็ดูกันก่อนว่าเป็นเพราะว่าเราเครียดเกินไปพักผ่อนไม่พอหรือเปล่านะคะนี่คือสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของอาจารย์หมอน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับครับมาแล้วครับแหมเมื่อวานไปข่าวว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับ
0: เขาเรียกว่าโชคดีที่ถึงบ้านแล้วค่ะอาจารย
2: ์
0: ทั้งลมทั้งฝนเลยนะอาจารย์ว่า
2: สมัยนี้ไม่เพียงแต่ฝนแยะเหมือนกับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วฝนมาแรงขึ้นมากขึ้นกระทั่งบางทีตกเฉพาะที่เกิดน้ำท่วมรอการระบายครับหมออันนี้สับสิเกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้วปีนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับเพิ่มจากฝนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมตกจ่อเป็นที่เป็นตำบลเป็นอำเภอที่เลยบวกกับลมแรงด้วยมันมาพร้อมกันนี่คืออาการของโลกร้อนเกิดจากที่มนุษย์ไปทำลายสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ทำลายป่าตามเขาทำลายสิ่งที่มีในประเทศตัวเองภูมิอากาศมันเลยควบคุมไม่ได้ผลจากการที่มันร้อนขึ้นมันทำให้เกิดจากคนที่โรคโมโทสันผลตามมาคือลูกหลานของท่านนะครับคนในประเทศท่านเองนะครับก็จะต้องรับผลนี้ไปนะแต่ท่านคงจะหมดอายุขัยไปแล้วแหละท่านโกงไปได้ตังค์ไปเยอะแยะเต็มกระเป๋าสุดท้ายแล้วลูกหลานท่านมารับผลนี่ฝนแรงขึ้นนี่เมืองไทยมีฝนเนี่ยเรารู้เราคุ้นชินนะฝนตกตอนเย็นๆเนี่ยกลับตอนที่กลับตอนโรงเรียนนะครับประจำเลยครับแต่มันตกแบบตกก็คือตกสนุกอะอยากเป็นน้ำฝนที่บ้านหนังเต่าเข้าใจพี่ประธานพูดไหม
0: เข้าใจอาจารย์หนูว่าตอนอยู่จังหวัดหนูก็ชอบเล่นน้ำฝนนะพี่หมอรู้สึกว่ามันเย็นสบายเย็นสบายแล้วก็น้ำฝนสะอาดปลอดภัย
2: เห็นไหมมันอยากเล่นอ่ะอยากจะสัมผัสน้ำฝนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะครับ มันตกแรงมันตกหนักหนาครับโดนหัวนี่ถึงเจ็บทางศีรษะเลยครับเม็ดแต่ละเม็ดมันนี่แรงมากแถมบวกเรือลมท่านดูสิครับต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้มปกติสายฟ้าในกทมเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรอกครับว่าฝนจะตกตกลมหรือทางลมนะแต่ปัจจุบันนี้สายฟ้าในกทมมีล้มเป็นจุดๆ 4-5 ต้น 6-7 ต้นในแต่ละถนนก็ทำให้เกิดทั้งสร้างสนใจซึ่งผมคิดว่านางพูดวันนี้เขาว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เรามาเปิดประตูบ้านใหม่ของเรานะครับวันนี้วันที่2แล้วนะท่านฟังครับรับรายการเราจากวันที่8กรกฎาคมนะครับวันที่1วันที่2แล้วก็ตั้งแต่เมื่อเช้าพูดเรื่องอะไรคะ
0: เมื่อเช้าต่อคุยเรื่องนี้อาจารย์เรื่องของตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีเมื่อก่อนเราพูดว่าเฮ้ยตาขวาร้ายซ้ายดีตากระตุกซ้ายมันต้องโชคดีถูกหวยแน่นอนแต่ความจริงไม่ใช่โอ้
2: ราคาโบราณแล้วอีกอันนึงที่เขาบอกว่าตากระตุกแล้วจะเจอแฟนอ่ะต้องเป็นยังไงครับ
0: อาจารย์ไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนี่อยากกระตุกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอยากกระตุกเดี๋ยวนี้เลย
2: อันนั้นสำคัญมากเลยคือเราคำเตือนเหล่านี้ที่ปู่ย่าตายายตั้งขึ้นมาแปลออกมาให้เห็นแหละเป็นการปลอบใจลูกหลานเขาเองครับผู้ใหญ่ก็ฉลาดนะถ้าปู่ย่าเนี่ยถ้าตากระตุกทางซ้ายเราจะเจอแฟนนะก็สบายใจไปข้างหนึ่งนะทั้งหมดทั้งแหล่นี้พอมาเรียนหมอ

0: รู้ว่าไม่ได้มีรายร้ายแรงมากหรอกยกเว้นอย่างเดียวแหละครับถ้ามีกล้ามเนื้อมัดอื่นๆบนใบหน้ามีอาการตามด้วยเนี่ยครับมีหลายมัดหนังตากระตุกหนังตากระตุกใบหน้าแก้เพิ่มมีกระตุกกระตุกด้วยอย่างเงี้ยต้องไปหาหม
1: อ
0: แต่ถ้าเฉพาะตากระตุกตึ๊กๆเนี่ยรอเลยครับเดี๋ยวจะมีหนุ่มมาหาครับท่านแต่เจอแฟนแน่คราวนี้นะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามเครื่องคำนะครับเพราะจริงๆก็เป็นไปตามนั้น
1: ค่ะ
0: แต่การแพทย์เรามักจะมีคนไข้มาหานะเรื่องตากระตุกหนังตากระตุกอะไรพวกนี้ก็จะเจอเยอะส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจะฟังประวัติดูแล้วก็อธิบายฟังว่าเป็นหน้ามีอะไรแต่ระหว่างที่คุยกันเราก็จะตรวจดูด้วยมองดูด้วยว่าสีหน้าเขาใบหน้าเขามีกล้ามเนื้อมัดอื่นๆมีปัญหาหรือเปล่าเพราะมันจะเกี่ยวกับเส้นประสาทสมองหรือหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับต้องหมอไปช่วยแยกให้ถ้าเป็นแค่หนังตาอย่างเดียวกระตุก 3-4 วันก็หายไปเองครับค่อยๆเปลี่ยนไปสำคัญคือพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการพักผ่อนไม่พอจะหากขับที่แสงออกมาวันนี้ผมเตรียมเรื่องเกี่ยวกับ midlife แปลว่าอายุคนวัยกลางคนช่วงชีวิตที่ผมพูดอยู่เสมอครับผู้ชายไทยคนวัยกลางคนรอยต่อของจากที่วัยรุ่นข้ามมาจะถึง midlife 35-40 ปีเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆวัยกลางคนนี้ครับเป็นเวลาที่มีการใช้เชื่อและมีตังค์ซื้อของมาใช้อันนี้ไม่ถึงพวกนาฬิกาข้อมือจับการนอนนั่งจับการออกกำลังกายบ้างน้องเต่ามีหรือเปล่าคะนาฬิกาแบบนี้
1: อาจารย์หนูไม่มีหนูมีแต่นาฬิกาแบบธรรมดาหนึ่งก็คือถ้าเวลานอนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆมีนะหนูมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในร่างกายคือต้องถอดหมดคือนอนแบบสบายไม่ต้องกังวล
0: นี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสมัยนี้นะสมัยผมเข้าสู่ midlife 45-50ผมก็ไม่เคยใช้นาฬิกาจับเรื่องการนอนงอนนะครับจับเป็นนาฬิกาดูเวลาว่าเป็นไงครับนั่นเองที่พี่สาวพูดนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้ครับไปสำรวจดูแล้วคนไทยครับ 65% มีนาฬิกาจับการนอนเนี่ยจับนอนหรือจะนอนต้องเอาเครื่องวัดความนอนด้วยใส่นาฬิกานอนด้วยผมก็ไม่เคยใส่นาฬิกานอนนะแต่ในนี้คนไทยกันมากท่านฟังที่ฟังอยู่บ้านอยู่ใช้นาฬิกานี้หรือเปล่าครับลองฟังการบรรยายครั้งนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องออโทซอมเนียเกิดเป็นโรคขึ้นมาในคนแล้วนะตั้งชื่อโรคขึ้นมาแล้วสมาคมคุณหมอทางด้านนิทราเวชเขาประชุมกันแล้วเขาก็ตั้งชื่อออโทซอมเนียขึ้นมาแล้วเป็นชื่อโรคใหม่นะก็เกิดขึ้นมาสัก8-9 ปี 10 ปีที่ผ่านมาเป็นการใช้ชื่อนี้ออโทซอมเนียคือการที่คนนี่ครับเกิดปัญหาในการนอนสงสัยว่าตัวจะนอนได้ดีหรือเปล่ามีตังค์ซื้อของไปซื้อนาฬิกาจับการนอนมาเพื่อจะวัดว่าตัวเองหลับได้ดีแค่ไหนคืนนั้นคืนนี้คืนนู้นนะครับวัดจะไปวัดกันมากลายเป็นว่าตัวเองเกิดโรคนอนไม่หลับจริงๆขึ้นมาเพราะว่าความกังวลเครียดผลออกมาไม่ดีสักคืนวัดยังไงก็ไม่ได้เรื่องบอกก็นอนหลับลึกน้อยนิดเดียวไม่พอขึ้นตัวแดงขึ้นมาเตือนนะครับเพราะเมื่อคืนนี้หลับไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยผลตามมาก็คือพอคนกลุ่มวัยกลางคนระยะต้นๆซื้อของพวกนี้มาใช้อ่านคู่มืออ่านไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเข้าใจมันอะไรเอาดูตัวเลขกันละกันแล้วก็ไล่ตามหวังว่าจะให้ผลมันออกมาขึ้นตัวแดงตัวดีแต่ผลดีมากซึ่งจริงๆแล้วเรารู้นะครับว่าการนอนของคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีคืนไหนจะซ้ำเดิมหรอกครับอาจจะนอนได้เวลาช่วงเวลาปกติได้จริงฝึกไว้ดีเช่นเข้านอน4:30 ตื่น5:30เนี่ยครับเหมือนได้จริงแต่ว่าอีกคืนนอนฝันดีนอนฝันไม่ดีนอนฝันละเมออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปทุกคืนแหละครับมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงในเมื่อก็คนเรามีประสบการณ์ในการสัมผัสกับสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าเจอนู่นเจอนี่ไปทำงานเจ้านายบ่นบ้างด่าบ้างชมบ้างอะไรบ้างมันเจอเรื่องราวเยอะแยะกลับมาถึงบ้านคืนนี้จะมานอนรวบรวมสตินอนจะให้เหมือนกันทุกครั้งทุกวันแต่พอดีตลอดเวลามันที่นาฬิกามันตั้งไว้เพราะนาฬิกาเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรนะครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่คนนะนาฬิกาไม่มีหัวใจมีแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เขาถูกสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมาไว้เท่านั้นเองมันก็ทำตามหลักการแบบนั้นแหละ วัดเราแบบเอามาตรฐานไปที่นักคอมพิวเตอร์เขาเซตอัพไว้นะครับอัลกอริทึมต่างเซตไว้ต้องเป็นตามนี้แต่คนไม่ได้เป็นตามนั้นด้วยไงพอถ้าเครื่องนาฬิกามาใช้วัดแล้วก็เชื่อซะจริงจังเลยซื้อมาแพงๆด้วยบางคนซื้อยี่ห้อแพงๆนะเจ้าสม
1: อง
0: ไอ้พวกนี้มันเลยย่อแทงเนี่ยเกือบถึงหมื่นนะทุก
1: ค
0: นแล้วก็ถ้าที่ห้องธรรมดาๆก็ประมาณ 2,200 3,400 อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไงตามแต่ครับมันเหนี่ยวนำใจคนเรามากมายโดยเฉพาะคนที่กำลังก่อนไหวมิดไลฟ์เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาช่วงวัยกลางคนเปลี่ยนแปลงกันหนึ่งร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีนู่นนี่นั่นนะครับเจ็บนู่นเจ็บนี่มีมึนมีบ้านหมุนเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกใหม่ที่เกิดขึ้นเริ่มมีความสัมพันธ์กับบางคนในครอบครัวเปลี่ยนไปเพราะบางทีมีลูกเร็วนะครับตอนนี้ลูกโตเป็นภาษาไปจีบสาวแล้วจะคิดจะแต่งงานแยกไปอยู่คอนโดแต่พ่อแม่ก็เสียดายก็แก่งได้อยู่กับลูกอ่ะอยู่ลูกมีความสุขอ่ะแต่ลูกจะไปแต่งงานแยกไปอยู่กับเมียเขาภรรยาเขานะครับก็อย่างนั้นเราก็เสียดายความสัมพันธ์พ่อแม่ตัวเองก็เริ่มอายุมากขึ้นอีกโอ้โหแก่ลงต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเพราะช่วงวัยกลางคนนี้ครับใช้จ่ายสูงมากแต่พอมีตังนะเห็นตัวเลขแต่ว่าใช้เยอะมากเลยค่านั้นค่านี้ค่านู้นนะครับโดยทั้งนาฬิกาข้อมือจับเวลาด้วยการทำที่ผมพูดทั้งหมดนี่ครับ6นาทีกว่าๆกับ10นาทีเนี่ยผมสร้างภาพให้ท่านเห็นว่าชีวิตคนในช่วงวัยหนึ่งมิดไลฟ์ตอนต้นๆ40 50 55แถวๆนี้ครับจะต้องเจอปัญหาพวกนี้เยอะแล้วก็บางทีเชื่ออะไรก็เชื่อซะจริงซะจังไปเลยแล้วก็คิดเยอะฟุ้งซ่านเข้าใจครับฟุ้งซ่านไหมครับท่านฟังโบราณก็ตั้งชื่อครับว่าฟุ้งซ่านเนี่ยถือว่าตั้งได้แม่นที่สุดนะเพราะเป็นการคิดวนลูปอยู่ในการเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดหลายเรื่องพร้อมกันในช่วงครั้งช่วงเวลาใกล้ๆกันสรุปจบไม่ลงฟุ้งซ่านและบรรยากาศลงเอ่อด้วยการที่งงแล้วก็กุมใจแคบทั้งนั้นนะครับเหล่านี้เป็นตัวนำให้เกิดปัญหาบวกกับเครื่องมือวัดที่ข้อมือที่ท่านนำมาวัดการนอนด้วยก็เลยกระตุ้นให้เกิดปัญหาใหม่ที่เรียกว่าเป็นออโตซอมเนียโรคนอนไม่หลับจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่วัดมันมาวัดมันบอกเราบอกแล้วว่าเราไม่ค่อยดีหลับไม่ได้เรื่องกันเย็นแล้วก็หลับได้วะจริงๆนะตื่นขึ้นมาก็โอเคมาเขาจะทำงานทำการต่อได้ถ้าไม่มีนาฬิกามาเตือนมาบอกเนี้ยจะสบายกว่านี้อีกเราคืนที่ตื่นตอนเช้านี้ท่านฟังบอกเข้าใจผมพูดไหมครับแต่เพราะความกุ้มใจตัวเลขมันบอกมาไม่ค่อยได้เรื่องจากหน้าปัดนาฬิกาที่จับตอนเรานอนเราก็เลยกุ้มใจมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องฝังใจไปทั้งวันเลยทำงานด้วยความงงงงหงุดหงิดจีบทั้งวันเพราะคิดอยู่เรื่องที่ว่าสุขภาพเรานอนไม่ดีหลับลึกไม่ได้เรื่องจำนวนชั่วโมงน้อยกว่าที่คาดจะเป็นมันดีแล้วนะครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเราเองนั่นเองเพียงแต่ตัดความกังวลที่ออกไปจากอุปกรณ์วัดคุณก็จะไม่เป็นโรคออโตซอมเนียแต่ว่าบางทีมันทำใจยากตัดใจยากลูกๆก็ไปอยู่บ้านอื่นซะละไปอยู่คอนโดซะละไม่รู้จะอยู่ใกล้ๆใครคนที่เรารักชายลูกสาวอย่างแยกตัวออกไปนะครับเราก็ต้องดูแลคนแก่ที่บ้านคุณพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลกันไปเงินทองก็ชักจะล่อยหรอนะครับนี่คือปัญหาจริงใกล้กับเกษียณนะครับสัก 5-6 ปีจะเกษียณอายุเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่มีใครจ่ายตังค์เงินเดือนให้เราแล้วนะหลัง60ปีไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มารุมอยู่รวมๆแล้วทั้งหมดนี่นะครับรวมๆแล้วทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่าเป็นโรคออโตซอมเนียถ้าคุณกินนอนมีปัญหาตามมาครับหลับไม่ได้เรื่องจริงๆแล้วหลับได้เรื่องอยู่แต่ว่านาฬิกาบอกไม่ได้เรื่องมันวัดตามที่เขาตั้งมาไอ้คนสร้างนาฬิกามันเป็นคนหนุ่มครับพวกเก่งๆวิชาคอมพิวเตอร์ทำใส่โค้ดรหัสต่างๆได้ดีเป็นคนหนุ่มเขาไม่เคยนอนหลับอย่างนี้เพราะวัยเขามันหลับทุกทีครับคุณต่อจำได้ไหมตอนหนุ่มสาวเนี่ยนอนทีไรหลับทุกทีครับ
1: ใช่เพราะไม่มีให้เรื่องให้คิดเยอะ
0: หลับยาวด้วยนะเนี่ยถึงแม้บางทีออกทำข่าวเยอะๆก็ตามแต่นะแต่พอได้นอนอะไรก็นอนเต็มที่หลับปุ้ยเลยสนิทนะครับแต่พอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ย40ปีเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติ เปลี่ยนไปจากตอนหนุ่มตอนสาวแต่คนคิดนาฬิกาเนี่ยมันพวกหนุ่มสาวทั้งนั้นแหละครับเขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกมาควบคุมนาฬิกาให้เรามาขายเราทำให้เราขายได้ซื้อได้อยากจะซื้อแต่คนที่ใช้มันคือคนกลางกลางคนครับมันคือคนที่ไม่เข้าใจตัวโลกต่างคือคนเขียนโปรแกรมเอามาให้คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความกังวลมีความฟุ้งซ่านต่างเยอะแล้วไปใช้รวมไปรวมมาแล้วพูดฟังแล้วไม่เข้าใจก็ตามก็ลองฟังซ้ำนะครับท่านผู้ฟังว่ามีหลายเรื่องที่เกิดมารวมกันอยู่เกิดเป็นสุดท้ายตั้งชื่อเป็นโรคใหม่เลยครับออโทซอมเนียออโทซอมเนียแต่ว่าการนอนแบบที่จริงจังซะเหลือเกินกับชีวิตเอาเครื่องมือวัดซะเหลือเกินแต่จริงแล้วการนอนจริงๆคนเรามันไม่ใช่วัดอย่างนั้นวัดอย่างนั้นไม่ได้แต่ผลออกมาจะผิดถ้าคุณก็จะกลุ้มใจเองนะครับนี่คือตัวสำคัญมากในการที่จะผมมาเตือนกันนะครับอย่ากรุณาใช้มันแบบที่เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจในบางครั้งบางคราวอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเครื่องอุปกรณ์แค่นาฬิกาอันเดียวนะครับซื้อมาติดที่ข้อมืออันเดียวเท่านั้นเองจะมาแปรผลชีวิตเราได้ยังไงทั้งชีวิตเราต้องดูแลตัวเองถ้าเราก็นอนหลับนี่มาทุกคืนทุกคืนตั้งแต่หนุ่มตั้งสาวตั้งแต่เด็กมาแล้วเพราะมันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีตื่นแล้วก็ต้องมีหลับมันเป็นวงจรธรรมชาติของมนุษย์ของมนุษย์ให้มาอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเป็นนะครับถ้านอนไม่ดีเราก็ตายไปแล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าร่างกายมันคงอยู่ไม่ได้ถ้าเรานอนได้นะครับถึงได้เป็นอย่างเป็นเรื่องมาถึงตัวป่านนี้มีอนาคตมีงานการทำถ้าอยู่ดีคุณจะมีนาฬิกาแค่ข้อมือแค่เรือนเดียวมาตัดสินชีวิตคุณให้เชื่อว่ามันไม่ดีหลับไม่ได้เรื่องแย่แล้วเรานะครับไปคิดนู่นคิดนี่ตามมากลายเป็นเรื่องของโรคทางด้านภาระจิตใจซะมากกว่ากังวลบวกกับการที่เครียดจากการที่ข้อมูลต่างๆมันลุ่มขึ้นมาตลอดเวลาผลตามมาคือคุณกลายเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับซึ่งนอนไม่หลับเนี่ยเสียหายนะกลายเป็นโรคที่เสียหายขึ้นมาจริงๆนะครับออโต้สมเนียจึงเป็นการบวกกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ที่มันใช้ในการวัดงานละเอียดอ่อนที่สุดในชีวิตก็คือการนอนของคนดันเอาเครื่องมือที่เป็นในระบบนาฬิกาพวกนี้ครับมาวัดมันมาคนละรูปแบบเลยกำเนิดมาคนละแบบกันชัดเจนวัดกันไม่ได้หรอกครับมันไม่มีจิตใจนาฬิกาไม่มีหัวใจไม่มีจิตใจมันมีวัดเฉพาะข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองที่มากำหนดไว้กรุณาใช้ดูเป็นช่วงๆจะตั้งซื้อมาแล้วก็ใช้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าไปเชื่อถือยึดมั่นถือมั่นกรุณาเดินสายกลางนะครับมัชฌิมาปฏิปทาดูอาการตัวเองสำคัญที่สุดที่ผมพูดเสมอขอให้ดูว่าหลับดีไม่ดีนั้นดูที่คุณภาพในการตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นมาคุณโอเคอย่าเพิ่งดูนาฬิกาให้กุมใจตื่นมาแล้วโอเคนะครับตื่นมายังไปแต่งฟันไปคุยคนนู้นคนนี้ได้นะครับแต่งตัวแต่งด้านต่างต่างจะไปทำงานมีกำลังใจจะไปทำอะไรคุยกับลูกลูกได้ถ้าอยู่ในบ้านตัวเองนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำมากกว่าใช้ชีวิตจะเป็นปกติซะมากกว่าการที่จะไปใช้นาฬิกาใช้เครื่องวัดต่างๆมาควบคุมชีวิตเราจนกระทั่งกลายเป็นโรคนอนไม่หลับแบบรุ่นแบบใหม่ออโตซอมเนียนะครับ
1: แต่ว่าคนที่กังวลมากเกินไปดูอุปกรณ์โดยเฉพาะนาฬิกาเวลาหลับก็เป็นเพราะเขากังวลน่ะการนอนของเขาจึงไม่สมบูรณ์แบบนะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับแค่ดูคำแต่คนที่ส่วนใหญ่เขาดูตัวเลขกันนี
1: ้
0: หลับลึกมากแค่มากที่ไหนนาฬิกามันบวกให้เสร็จเลยครับมันคืนนี้หลับลึกไป2ชั่วโมงครึ่งมันบอกเสร็จแต่จริงๆมันต้องตั้งไว้มากกว่า2ชั่วโมงนะครับตัวเลขสมมติเป็นอย่างนั้นออกมาแล้วมาไม่ถึงขนาดนั้นแต่จริงๆคุณรู้ไหมครับว่าหลับแต่ละคืนนั้นเราหลับแยกเป็นวงจรแต่ละวงจรบวกกันวงจรนั้นชั่วโมงครึ่งหลับ3ชั่วโมงก็เท่ากับคุณหลับไป2วง2วงหลับ6ชั่วโมงคุณหลับไปทั้งหมด4วงแต่ละวงแต่ละวงนั้นเอามารวมกันถึงจะเรียกว่าเป็นผลตามมาของการหลับลึกเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละวง1ชั่วโมงครึ่งคุณหลับลึกแค่ 20% ของเวลาเท่านั้นเองครับประมาณ25นาทีหลับลึกแค่นี้ชั่วโมงครึ่งมีช่วงหลับลึกจริงๆในธรรมชาติมนุษย์แค่25นาทีเท่านั้นเองที่เหลือเป็นหลับตื่นหลับเริ่มโคลงเคลเริ่มหัวถึงหมอนเริ่มหลับตื่นๆๆๆๆนะครับถึงเข้าหลับลึกที่ N3 N1 N2 เป็นหลับตื่นสุดท้ายจบที่ N3 เท่านั้นเองครับที่หลับลึก20-25นาทีแล้วก็ต่อด้วยหลับฝันอีก25นาทีตอนท้ายของวงจรนั้นเลยแต่ละวงชั่วโมงครึ่งหลับฝันเอาไว้ให้เราให้เราเคลียร์ความไม่สบายใจต่างๆให้เราฝันถึงนู่นถึงนี่เลขท้าย3ตัว4ตัวได้ฝันถึงแฟนฝันถึงคนนู้นคนนี้ได้ให้เราระบายสิ่งในใจทั้งดีทั้งไม่ดีออกไปล้างขยะในใจออกไปให้หมดอะไรไม่ดีไม่ชอบล้างออกไปอะไรดีๆเก็บเมมโมรี่ไว้เข้าสู่ความจำของเราจังหวะทั้งหมดแต่ละช่วงของการนอนรวมแล้วเป็นชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งเป็นวงหนึ่งแต่ละวงแต่ละวงมีหลับลึกประมาณ20นาทีมีหลับฝันประมาณ25นาทีที่เหลือเป็นหลับตื่นๆตื่นๆตื่นๆมันแยกเป็นหลายส่วนคุณจะไปฟังเฉพาะนาฬิกามันบอกส่วนคุณจะไปฟังเฉพาะนาฬิกามันบอกภาพรวมทั้งคืนมาไม่ได้หรอกถ้าไปดูค่าอย่างเงี้ยแย่ทุกคนเพราะว่าเราก็จะกังวลว่าเราเนี่ยโหนอนหลับไม่ดีว่ะคืนนี้แย่แน่สุขภาพร่างกายมันแย่แน่ผมเชียร์ให้ดูตอนเช้าเรียกว่าคุณภาพของการตื่นจะมากกว่านะครับ อยากอาหารอารมณ์ดีอยากคุยกับลูกๆเรามีลูกที่อายุน้อยๆอยู่ก็ไปกอดทุกวันทุกเช้าจะพาให้ตื่นแต่งตัวไปโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเราเองทำอย่างนี้ดีกว่าครับอย่าไปพึ่งไอ้นั่นคุณเลกามากซื้อไปแล้วเสียตังค์ไปแล้วก็ดูเป็นช่วงๆเป็นบางวันบางจังหวะนะครับเช่นปีใหม่หรือว่าที่เรานอนยังไงบ้างอะไรนี้เป็นตัวอย่างแล้ววันเกิดล่ะนอนเป็นยังไงบ้างก็ว่ากันไปดูเป็นทีๆไปจะไปดูเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆจังๆนักหนาหรือยิ่งคนอยู่ในช่วงวัยกลางคนต้นๆ mid life นะครับ40-55ปีนะครับ
1: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่านาฬิกาที่เราใส่มันไม่ดีมันอาจจะเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างและอาจจะไม่เหมาะกับบางสิ่งบางอย่างเช่นที่อาจารย์บอกคือบางทีมันมาใส่นอนอ่ะบางคนอาจจะชอบก็ได้อาจารย์แต่บางคนก็อาจจะกังวลมากจนเกินไปจนคุณภาพการนอนมันไม่โอเคอย่างที่เราพูดกันนี่แหละ
0: ครับจริงๆนาฬิกาเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่ามันก็ดีแก้วัดเรื่องออกกำลังกายครับออกกำลังกายมันช่วยได้เพราะมันพัฒนาการมาประมาณ30ปีแล้วคนออกแบบคอมพิวเตอร์ต่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนเข้าใจแล้วว่าอ๋อคนออกกำลังกายแบบไหนบ้างมีเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งต่างๆนี้มีทั้งหมดนาฬิกาว่ายน้ำต่างเป็นการช่วงว่ายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมันวัดได้ดีครับออกกำลังกายซื้อนาฬิกามาถ้าไม่ได้วัดการนอนนะมันจะมีคุณภาพที่ดีมากเพราะวัดเรื่องออกกำลังกายการเผาแคลอรี่ต่างๆนะครับเดินไปกี่ก้าวต่อครั้งแล้วอะไรเงี้ยมันช่วยบอกเราได้ว่าเป็นผลดีมีแต่ผลดีไม่ค่อยเกิดผลเสียเพราะป้องกันการบาดเจ็บให้เราแต่ถ้าเรื่องการนอนแล้วก็ผมขอร้องเลยครับท่านกรุณาดูแบบมีสตินะครับคือยึดสายกลางเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเทียบกับผลในการนาฬิกาถ้าเรื่องการนอนหลับจะเป็นเรื่องออกกำลังกายนี่โอเคมันช่วยได้จริงๆเพราะพัฒนาการจนเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์วัดเพื่อออกกำลังกายแบบใส่จิตใจเข้าไปแทรกแทรกไปนั้นมากขึ้นโดยใช้ AI เขาช่วยนะครับแบบที่มีจิตใจแต่ว่าถ้าเรื่องการนอนนี่ยังไม่ได้เรื่องครับมันก็จะเกิดโรคออโตซอมเนียนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไหนใครมีประสบการณ์เหมือนที่อาจารย์เล่านะคะออโตซอมเนียนะคะSMS มาบอกกล่าวกันหน่อย4689899แล้วก็แก้ไขได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
6: สนุกเกอร์
5: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: บอลโลกสตอรี
9: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ับเน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
5: ้มาในช่วงที่2ถามมาตอบได้นะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะทางอสมทของเราบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมนะคะชวนคุณผู้ฟังสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลคือฟุตบอลโลกค่ะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะคะคุณผู้ฟังเราเนี่ยนะคะจะให้คุณผู้ฟังไปเชียร์ทีมโปรดของเราแล้วก็เริ่มที่20บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านนะคะง่ายๆค่ะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจของ MCOT Superfan ที่คุณชอบนะในการโหวตทีมโปรดนะคะ MCOT Superfan นะคะแพ็กเกจบัตร MCOT Superfan นะถูกสุดราคา20บาทรับ10โหวตนะคะได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านคุณผู้ฟังมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์โอ้โหราคาไปเห็นแล้วก็แบบเอาจริงนะอยากได้อ่ะแต่หมดสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นพนักงานอสมทนะคุณผู้ฟังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมีตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้ของบางกอกเอเวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลนะมีโกลกิฟต์ไวเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟังจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะคะนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคะ cheer.mcot.net ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องสุขภาพนาฬิกาที่เราพูดอ่ะก็คือสมาร์ทวอชนั่นแหละคุณผู้ฟังใครที่มีอยู่นะคะก็ไหนมาแชร์กันจริงๆแต่ไม่ได้ใช้สมาร์ทวอชไม่ได้ใส่นาฬิกามีคนบอกว่าคุณต่อลองใส่สิเวลาเดินออกกำลังกายมันจะดูฮาร์ทเรทของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณต่อลองใส่สิมันจะได้รู้ว่าวันนี้เราเดินไปเท่าไหร่แล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์กลับมานะคะ
6: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดถึงแค่ผ่านไป 6-7 ปีผมเริ่มมาพูดเลยเพื่อการเตือนคนไทยพวกเรานะครับโดยเฉพาะแฟนรายการผู้ที่ทานที่ฟังอยู่นะครับกรุณาอย่าไปหลงเชื่อถ้าต้องการดูเรื่องการนอนดูคุณภาพการตื่นตอนเช้าดูตัวเองวัดตัวเองวัดคุณภาพการทำงานเราแต่การตื่นมาดีกว่าครับ มันแม่นยำและไม่เครียดด้วยจะรู้เองว่าเมื่อคืนที่เราไม่หลับตอนตื่นเช้ามาเดินงัวเงียอยู่เป็นตัวอย่างครับเพราะมันอธิบายอาการตัวเองได้แต่นาฬิกาอุปกรณ์ต่างนี้มันอธิบายไม่ได้จริงๆมันจะโชว์ตัวเลขเป็นยังไงตอนเช้าก็ไม่รู้แต่เสียเวลานั่งดูตัวเลขแล้วก็กุมอกกุมใจไปทั้งวันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องดีทั้งโลกเขาเตือนแล้วครับทุกประเทศหมอประเทศต่างๆเตือนคนทั้งตัวเองในประเทศตัวเองเรื่องอุปกรณ์เหล่านี้เพราะว่ามันขายกระจายไปทั่วทั้งโลกนะครับขายดีมากคนก็เริ่มเชื่อมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอีกไม่นานถ้าคำนวณว่าจะใช้กันแทบจะ 80-90% ของประชากรนะครับประเทศเรานี่เรายังไม่มีคนใช้ได้มากรีบเตือนกันซะก่อนเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่ามันมีการเสียข้อเสียตรงนั้นตรงนี้ข้อเสียสำคัญที่สุดก็คือทำให้เรากังวลในใจลึกๆฝังใจอยู่ที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีและผมเชื่อว่าอนาคตมันจะเกิดอาการอย่างนี้ครับในคนที่อายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆไม่ใช่แค่40-45ที่เจอกันในปัจจุบันนี้ที่คุณหมอในประเทศไทยก็เจอเคสอย่างนี้เยอะละออโทซอมเนียนี่นะครับมันจะถอยลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าเด็กอายุน้อยลงน้อยลงจะเชื่อมั่นมากขึ้นกับพวกนี้แล้วไปยึดมั่นถือมั่นกับมันจนกระทั่งกลายเป็นโรคกระจายไปทั่วซึ่งถ้าคนเรานอนไม่หลับจากผลของไอ้เครื่องอุปกรณ์เหล่านี้แทนที่มันจะช่วยกลายเป็นทำให้เราหลับไม่ได้กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บคือนอนไม่หลับเนี่ยมันดีแต่เสียหายกับสุขภาพอย่างยิ่งเลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้เสียหายเล่นๆนอนไม่ได้สองคืนนี่สุขภาพเสียหายมากภูมิคุ้มกันลดลงมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกเยอะเลยจึงมาเตือนกันไว้ก่อนนะครับท่านฟังเพื่อจะได้ใช้อย่างมีสติใช้แบบเดินสายกลางมัชฌิมาและจะใช้เพื่อวัดออกกำลังกายผมคิดว่าโอเคมีประโยชน
5: ์
6: แต่ว่าถ้าวัดเพื่อการนอนหลับเนี่ยขอยังไม่หน่อยนะท่านฟังครับอันนี้คือการเตือนใจกันครับ
5: อาจารย์ตอนเด็กแรกอาจารย์พูดถึงว่าการนอนของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกวันหรอกถูกต้องไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นนาฬิกาที่วัดออกมามันก็ต้องไม่เหมือนกันทุกวัน
6: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่เหมือนแบบสุดโต่งอะต่าง
5: ๆเข้าใจ
6: มันเวอร์ไปอะทำให้เรากังวลไม่ใช่เรื่องดีซึ่งจริงแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ไม่จะเป็นอย่างนี้แต่เรากังวลยาวไปเป็นเดือนเลยอะ
5: ค่ะ
6: มันไม่ตัดใจจากใจไม่ได้เลยนะเสียหายครอบครัวด้วยครับลูกๆเต้าๆต่างๆก็จะมีปัญหาเพราะแม่พ่อหน้ามึนตั้งแต่เช้าเลยอะไม่สดใสเลยเด็กๆในบ้านก็กังวลแม่พ่อแม่เราที่คนกันอยู่มากก็กังวลให้ลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในความผูกพันในครอบครัวแต่ผลมาจากนาฬิกาเรือนเดียวเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟัง
5: นะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะมีประสบการณ์การใส่สมาร์ทวอชนะอาจารย
6: ์
5: ตอนผมเคยใส่นะครับอาจารย์ตอนเล่นกอล์ฟโปรแกรมกอล์ฟก็ทำให้มีผมมีความกังวลบ้างบางครั้งตีออกมาสกอร์ออกมาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนกับการเล่นจริงแล้วมีสมาธิกับเกม
6: จริงครับอันนี้คือสิ่งที่พอดีน้องคนนี้เขาเล่นกอล์ฟได้ดีเป็นกลุ่มเล่นกอล์ฟระดับใกล้ๆโปรนะครับเขาก็เลยเล่นได้ดีแล้วพอเล่นท่านิดนิดหน่อยก็เลยกังวลแต่ที่ผมเชียร์ถ้าคนทั่วไปทั้งประเทศเลยครับ70 ล้านคนใช้ได้ครับ มันช่วยบอกว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วมันรู้นี่นะเพราะเรากำหนดขอบเขตไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยครับรูปร่างของเราเนี่ยเดินวันหนึ่ง 8,000 ถึง 19,000 โอเคเลย
5: ปรับ
6: ตัวเลขใหม่นะครับเลขตกหมอรุ่นใหม่ปรับเป็น 8,000 ลดลงจาก 19,000 เฉยๆ 8,000 ถึง 19,000 เลยนะครับได้เลยขนาดนี้โอเคแล้วมันจะดีมากใครมานั่งจับก้าวเราได้นะถ้าไม่ใช่นาฬิกาครับตัวเองนับนั่งนับจนเบื่อเลยนะเต่าว่าไปแต่มันนาฬิกามันตื่นตลอดจะคอยวัดเราจะรู้เองว่าเราเดินกี่ก้าวมันก็ดีตรงนี้บวกเป็นแคลอรี่ให้เราด้วยก็โอเคไม่ว่ากันไม่มีข้อเสียเพราะยิ่งทำตามมันว่าร่างกายยิ่งแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าไอ้เรื่องนอนนี่ไม่ใช่ครับทำตามมันว่าทีไรเราเกิดเป็นโรคนอนไม่หลับอย่างแท้จริงฝังลึกในใจไม่ใช่เรื่องดีนะครับ
5: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้เป็นผู้ชายนะคะน่าถามมาบอกว่านอนตื่นดึกเป็นเพราะวัยทองหรือเปล่าครับต้องทำอย่างไรเดาว่าเป็นวัยทองเพราะอายุถึงแล้วหนูไม่มีอายุของพี่เขานะว่าเท่าไหร่
6: ไม่เป็นไรฟังนี้ประมาณการว่าหันเท้า50-60กว่าขึ้นไปละก็คือการตั้งตื่นเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติของคนอายุมากนะท่านผู้ฟังไม่ได้เชียร์คนอื่นนะอันนี้จากประสบการณ์ตัวเองส่วนหนึ่งด้วยตอนหนุ่มๆหลับปุ้ยตื่นทีละเช้าเลยครับยิงยาวเป็นนู่นเลยครับที5 6โมงเช้าเลยแล้วก็ไปฉี่เต็มกระเพาะปัสสาวะเลยครับส้วมจะแตกเอานะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อายุมากขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นลักษณะการนอนแล้วก็มีการตื่นเป็นช่วงๆตื่นไปฉี่บ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับท่านผู้ฟัง
5: คุณผู้ฟัง ก็เดี๋ยวสายหลุดนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราต่อสายเข้าไปใหม่นะคะคุณผู้ฟังคะอาจารย์กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของออโทซอมเนียนะคะคือเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลแล้วก็ความหมกมุ่นกับการนอนหลับให้แบบสมบูรณ์แบบมากเกินไปมันมีสาเหตุมาหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังคือผู้ที่มีภาวะนี้เนี่ยมักจะแสดงพฤติกรรมต่างๆอย่างที่อาจารย์หมอพูดก็คือพึ่งพาอุปกรณ์มากเกินไปหรือเปล่าให้ความสำคัญกับการนอนนะคะมากเกินไปโดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังเอ้ยทำไมคืนนี้ฉันนอนไม่ค่อยดีเพราะคุณวิตกกังวลกับนาฬิกาของคุณมากเกินไป
6: มาแล้วครับเมื่อกี้นี่สัญญามันขัดไปนะครับขออภัยด้วยฟังด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าครับว่าเรามองอุปกรณ์เหล่านี้ครับเป็นเครื่องเติมเท่านั้นเองเรายึดตัวเองอยู่กับทางสายกลางๆนะครับแล้วก็เรื่องการนอนหลับเนี้ยให้มันพัฒนากายสัก5 ปี 5 ปี 10 ปีให้มันปรับตัวให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับถ้างั้นเราเชื่ออย่างเงี้ยเราไปเชื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มาใช้กับตัวเราซึ่งมีชีวิตมีทั้งกายมีทั้งจิตใจมีทั้งอารมณ์มันไปด้วยกันไม่ได้หรอกครับฟังครับ
5: เมื่อกี้เราค้างเรื่องของคนที่สูงวัยวัยทองอาจารย์ผู้ชายเมื่ออาจารย์บอกว่าตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์ต่อนิดนึงค่ะ
6: ครับได้ครับมันเป็นเรื่องปกติครับที่ต้องมีอาการตื่นขั้นกลางแต่เราก็ถือว่าถ้าไม่เกิน2 ครั้งเป็นค่าปกติทั้งคืนเลยนะสมมติคุณหลับสัก4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งต้องไปตื่นตี 5 หรือ 6 โมงเช้าคุณควรจะตื่นตรงกลางมาเนี่ยไม่เกิน2 ครั้งนะถ้าเกินมาเกินอายุมากขึ้นก็ต้องตื่นตรงช่องกลางมากขึ้นแต่ขอให้กลับไปหรือไปฉี่ห้องน้ำแล้วเนี่ยกลับไปหลับต่อได้นะไม่เห็นมันกลับมาถึงนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปอีกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเป็นการตัดขั้นตอนไม่ต่อเนื่องกันขอให้มีการต่อเนื่องกันกลับไปหลับได้

0: สบายสบายจะตื่นกี่ครั้งก็ไม่ว่ากันสำคัญคือก่อนนอนสัก2ชั่วโมงเช่นคุณหลับ4ทุ่มประมาณสัก8โมงถึง2ทุ่มเนี่ยอย่าดื่มน้ำเยอะเกินไปเพราะน้ำที่ดื่มเยอะมันจะกลั่นเป็นปัสสาวะแล้วไปฉี่ออกตอนที่คุณหลับไปนอนแล้วคราวนี้ก็คือต้องตื่นขั้นกลางละก่อนนอนปัสสาวะให้เกลี้ยงใจเย็นปัสสาวะให้เกลี้ยงจริงๆนะครับเกลี้ยงเพราะปัสสาวะครับถ้าคุณก็ได้ไปเริ่มต้นนับต้นทุนกันใหม่ตอนที่เริ่มหลับปัสสาวะก็จะเริ่มสะสมทีละซีซีทีละซีซีไปเรื่อยจนถึงวันเวลาที่มันมีพ้น400ซีซีก็จะปวดฉี
1: ่
0: ปฏิเสธอันนี้ไม่ว่ากันนี่เรื่องปกติคนสูงวัยครับเพราะที่ผู้ชายนะครับมีต่อลูกหมากโตด้วยเนี่ยมันต้องมีแง่แง่ต้องตื่นขั้นกลางแน่ๆครับต
1: ้
0: องที2ที3สักครั้งนึงนะถ้าขอให้หลับกลับไปหลับได้จริงๆหลับปุ้ยต่อจะไปตื่นตีนู้นแหละครับตีห้านั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นี่แบบนี้ถือปกติไม่ต้องคิดมากเลยครับใครๆก็เป็นทุกๆบ้านแหละครับอันนี้ครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย4285บอกว่าลูกชายอายุ15ปี8เดือนสูงไว้67หลัก57นอน4ทุ่ม20ตื่นตี5ครึ่งผมเองอ่ะสูง174ลูกไม่ค่อยสูงมา2ปีแล้วครับอาจารย์ออกกำลังกายแล้วก็ละกระโดดแล้วก็ละทานแคลเซียมแล้วก็ละมันมีวิธีใดได้บ้างที่จะทำให้เขาสูงขึ้นอาจารย์ลูกอายุ15ปี
0: ครับแต่วัยขนาดนี้สูงขนาดนี้ก็อาจจะมาเป็นนิดหนึ่งถ้าพ่อที่สูงตั้ง170กว่าเนี่ยนะคือเผาพันธุ์มาสูงอ่ะนะฉะนั้นผมคิดว่าอาหารก็อาจจะสำคัญนะและออกกำลังกายเนี่ยไปรู้ว่าเด็กก็ออกกำลังกายแบบไหนนะมันกระตุ้นกระตุ้นตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ไม่ค่อยเช่นตัวอย่างเช่นเด็กไปชอบวิชากีฬายิมนาสติกยิมนาสติกที่กระโดดขึ้นไปแล้วหมุนสองรอบก็มาลงมากระแทกพื้นตุ๊บต้องทรงตัวให้อยู่ไม่ให้ล้มอะไรเงี้ย
1: ค่ะอ
0: ย่างศาสตร์อย่างเงี้ยครับยิมนาสติกเราก็รู้ใครๆก็รู้ว่ามันทำให้เราไม่สูงนะนักกีฬายิมนาสติกจะไปทำข่าวกีฬาเลยเห็นว่าถ้านักกีฬายิมนาสติกมันจะตัวเตี้ยนะแต่ถ้าพวกนักบาสเกตบอลตัวอย่างคือว่าเทียบเห็นชัดเจนว่าบาสเกตบอลวัดที่แป้นได้ว่าสูงแค่ไหนคุณจะชูดลูกให้ลงแป้นบาสเกตบอลเนี่ยคุณต้องโดดขึ้นจากพื้นฟุตหนึ่งนั่นแหละในงั้นเนี่ยเตื้อมสุดเตื้อมมันลงไม่ลงแป้นกีฬามันบังคับให้เราต้องโดด1ฟุตถ้าบอกว่าต้องตกมากระแทกพื้น1ฟุตแล้วก็ต้องลงกระแทกพื้นแล้วเล่นต่อไอ้ฟุตหนึ่งเนี่ยครับเป็นแรงกระทำที่กระดูกเด็กในวัย15 16 17ก่อนหยุดเติบโตเนี่ยมันชอบมากเลยนะมันกระตุ้นโกรทเพลทกระจุดตัวในตัวกระดูกแต่ละเส้นแต่ละชิ้นจะมีจุดตัวในตัวเนี้ย2ที่ปลายบนกับปลายล่างของกระดูกแพทย์ก็เห็นเขารู้แล้วก็เวลาผ่าตัดเข้าไปด้วยมือเราเองเนี่ยก็จะเห็นด้วยว่าโกรทเพลทมันยังมีอยู่เด็กวัย15-16ปียังเห็นเซลล์กระดูกตรงเนี้ยมันเฉพาะเจาะจงเลยมันต้องแบ่งตัวให้ยาวขึ้นแต่เมื่อเอิญว่าถูกกระตุ้นได้ไม่พอนะครับเช่นออกกำลังกายบางอย่างที่ไม่ได้สำคัญเช่นไปเล่นเกมกีฬาแข่งกีฬาเกมครับที่เรียกว่าอะไรไม่รู้จัก
1: อีสปอร์ต
0: อีสปอร์ตตัวนี้ครับมันไม่ได้ใช้กำลังเลยอ่ะนะต้องเล่นประเภทที่มีแรงกระทำต่อกระดูกพอสมควรเช่นวิ่งจ็อกกิ้งนะครับนะเล่นถ้าผู้หญิงก็เต้นแอโรบิกแดนซ์นะครับผู้ชายก็แอโรบิกเล่นบาสเกตบอลมั่งผู้หญิงปัจจุบันนี้ก็วอลเลย์บอลสูงขนาดเดียวกับบาสเกตบอลครับนั้นเด็กต่างๆวันนี้ก็จะต้องกำหนดกีฬาให้ทั้งหมดเชียร์คุณพ่อก็นะครับคุยกับลูกที่ว่ากีฬาที่ลูกเล่นมันช่วยกระตุ้นกระดูกให้เติบโตหรือเปล่าลูกเหลือเวลาที่จะตุกกระดูกจะโตได้ประมาณสักปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับต้องเปลี่ยนแปลงตอนนี้อาหารก็ขอมีโปรตีนไม่จะไปกินแคลเซียมนะท่านฟังไม่ได้ช่วยกระดูกให้ยาวขึ้นจริงแต่เด็กในวัยขนาดนี้ควรจะกินโปรตีนที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เวอร์ทั้งนั้นนะครับโปรตีนเนื้อสัตว์นี่นะครับเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรที่มันเป็นโปรตีนดีๆเขาจะโตจะสูงได้อีกครับร้อยขนาดนี้ก็อาจจะได้สัก5-6เซนก็จะดูเท่ขึ้นนะครับสำหรับลูกชายคุณนะครับ
1: ว่ายน้ำได้ไหมอาจารย์ว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมเรื่องความสูงได้ไ
0: หมว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมความสูงไม่มากครับเพราะเวลากระแทกไม่มากเท่าไหร่ว่ายน้ำช่วยเรื่องปอดเรื่องหัวใจได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าจะเร่งความสูงนี่เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับที่มันมีแรงกระแทกกับพื้นนะนะครับที่สูงขนาด1ฟุตสักลงมากระแทกพื้นเนี่ยครับอันนี้ is okay เลยครับดีที่สุดเลยครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณจ่าหอย8856บอกว่า

0: แล้วก็เทียบดูซิว่า5วันร่างกายคุณปรับตัวรับกับมันได้แค่ไหน7วันทำสัก5วันนะครับมันจะบวกเสาร์อาทิตย์เข้าไปในตัวเองนะครับเพื่อเพิ่มเวลาที่เรามีอยู่นะครับลองดูซิถ้าเพิ่มขนาดหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ต่ำสุด4วัน3วัน4วันหรือเป็นระยะระดับที่น้อยสุดที่คุณจะออกกำลังกายครับแล้วก็ออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับจะช่วยให้กระดูกคุณแข็งแรงขึ้นพัฒนาการของหัวใจปอดพออายุขนาดนี้เราไม่ต้องการซิกแพคอะไรมากมายแล้วล่ะครับสั่งการงัดมัดเนี่ยไม่ค่อยจะจำการโชว์แล้วกลับไปต้องการเรื่องหัวใจหลอดเลือดปอดสมองต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นวิ่งก็กินน้องก็ทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เพิ่มนิดหน่อยพอเป็นสัก5วันนะครับครั้งละประมาณสัก50นาทีอัพขึ้นไปนะครับ
1: โซน2มันคืออะไรอาจารย
0: ์ก็มันระดับที่เขาแบ่งว่าระดับของความหนักของมันนะครับแค่ไหน
1: นะอย่างที่อาจารย์บอกออกกำลังกายแบบลดน้ำหนักกับออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจและร่างกายแข็งแรงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าลดน้ำหนักคือลดไขมันคุณต้องออกกายที่ทำแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องนานกว่า10นาทีขึ้นไปร่างกายถึงเผาไขมันได้10นาทีแรกเนี่ยทำยังไงมันก็เผาไขมันนิดหน่อยมันจะไปเผาเยอะตอนหลังนาทีที่9ขึ้นไป9นาที10นาทีขึ้นไปร่างกายถึงจะปรับเตาเผาไขมันให้มันเผาไขมันได้ดีขึ้นแต่ว่าคุณต้องเลือกออกกำลังกายที่เป็นแอโรบิกที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับถ้ายกเวทเทรนนิ่งเนี่ยยกให้ตายมันก็ไม่ลดอ้วนนะท่านฟังเพราะมันไม่ถึงเวลาที่จะเผาไขมันเลยเนี่ยใครจะไปยกน้ำตุนดักได้10นาทีได้มันจะเป็นไม่ได้นะครับมันหนักอย่างมันโอเวอร์เกินไปอ่ะมันต้องทำที่มันจะมันเบาลงหน่อยเช่นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์วิ่งขนาดสัก 70% ของความเร็วสูงสุดไม่ใช่ 100% เหมือนกันยกตุนหนักนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง5356บอกว่าอาจารย์นอนไม่เคยพอเลยครับอันนี้จากข้อมูลเมื่อวานนะอาจารย์
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะนอนน้อยหรือนอนมากก็ไม่เคยพอตื่นมามันยังรู้สึกเพลียอยู่ทุกวันครับอาจารย์
0: อันนี้อาจจะก็ไปดูซิว่าคุณอาจจะต้องการเสริมในการออกกำลังกายที่เหมาะสมตอนเย็นๆบ่ายๆช่วยเสริมให้นะแล้วก็เรื่องจิตใจคุณก็ต้องหาทางให้มันสบายใจนะครับอยู่กับคนที่เรารักในครอบครัวทำงานแบบสบายๆอย่าไปกังวลมากอะไรเงี้ยที่ทำให้คุณอยากจะมันปัญหาตรงเนี้ยเป็นปัญหาที่แทรกอยู่คนทุกคนเลยพอเป็นบ่นเรื่องการนอนเพราะหมอทางด้านการนอนหลับเนี่ยเขาต้องคุยเรื่องพวกนี้ก่อนเพราะมันตัวทำให้คนเรานอนไม่หลับกลุ่มที่ 60% นั้นนอนไม่หลับเยอะกระดาษ 60% เนี่ยนะเหตุจากความกังวลความเครียดจากภารกิจทั้งวันๆทั้งนั้น
1: ขอแชร์คุณผู้ฟังท่านนี้ด้วยเหมือนกันต้องดูน้ำหนักตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ากลางคืนคุณมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเป็นนะอาจารย์นอนสองทุ่มอ่ะตื่นตีห้ายังมีความรู้สึกว่าหาวงอะไรเงี้ย
0: ไม่พอใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่
0: ที่สำคัญมากคือเรื่องการนอนกลแล้วหยุดหายใจเป็นช่วงๆนี
1: ่นั่นแหละ
0: ที่ต้องมีการสำคัญแล้วปัจจุบันนี้การแพทย์เป็นช่วยได้ครับเรื่องนี้ช่วยได้แน่ๆรับรองได้
1: นะลองดูเพราะว่าข้อมูลที่คุณให้มาก็ไม่ได้มีน้ำหนักส่วนสูงนะคะคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์2523อายุ59หนัก68สูง168ไปตรวจสุขภาพมาปรากฏว่ามีโปรตีนรั่วทีนี้เนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างไรดีครับอาจารย
0: ์มันก็บอกว่าไตคุณนะครับเริ่มมีความเสื่อมไปอายุขนาดนี้ตับคุณอายุอีกทีสิคะ50เท่าไหร
1: ่อายุ59
0: เห็นไหมครับมันใกล้เกษียณแล้วร่างกายเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นได้จริงเราก็ต้องมาดูที่ว่าไตคุณเนี่ยที่โปรตีนรั่วมาเนี่ยมันเพราะเหตุใดกันแน่ซึ่งคุณหมอทางด้านรักษาทางด้านอายุรกรรมหลังนี้ครับเขาสามารถแยกได้แน่นอนนะครับช่วยคุณได้แน่นอนก็พบคุณหมอสักครั้งหนึ่งเรื่องโปรตีนรั่วเนี่ยครับเพื่อจะดูซิว่าจะเคลียร์เรื่องไตนะช่วยให้มันอยู่ได้ไปอีกยาวๆเนี่ยได้แค่ไหนจากเหตุวิธีไหนกันบ้างแล้วคุณก็จัดการทำไตนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เคลียร์นะครับจะตายเองไม่ได้นะครับถ้าบอกปีโปรตีนรั่วตรวจได้จริงๆในทางแลบนะครับให้หมอดูแลให้ครับแล้วปรับเรื่องเพื่อจะยืดอายุการใช้งานของไตคุณให้ยาวๆหรือแก่เป็นเท่านะครับ
1: นะคะมาที่คุณจันทาการนะคะบอกว่าดิฉันอายุ65หนัก46นะคะคือมืออักเสบทำงานบ้านซึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นมานานแล้วทำกายภาพแล้วนะฮะช็อตเวฟอัลตราซาวด์แล้วก็แล้วนะอาจารย์จะทำอย่างไรดี

0: อยากจะทำเองที่บ้านใช้ยืดเหยียดได้ไหมหรือว่าประคบร้อนประคบเย็นแช่น้ำอุ่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
1: ใจตรงกันที่ผมจะแก้ตอบที่สารภาพเลยเพราะคุณจะทำกายภาพบัตรที่แผนกกายภาพบัตรนี่ครับน่าจะเป็นการไปเพื่อจะไปดูว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างไปจำมาเลยนะครับไม่ต้องถ่ายวิดีโอหรอกครับแหมเขาจับเรากลางแกนการมือให้หน้าชั้นนี้อะไรเงี้ยครับถ้าใช้ความร้อนมาช่วยแค่ไหนก็จำได้อยู่แล้วแต่ความร้อนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอัลตราซาวด์อะไรเรียกกันเท่ๆอ่ะที่แท้มันลงผลิตความร้อนขึ้นในเนื้อเยื่อเราทั้งชั้นครับอยู่บ้านก็ทำได้ถ้าต้องการให้อยู่นานๆถ้ามันอยู่ที่มืออย่างที่เราแอบฟังมาคู่นี้แค่น้ำอุ่นเลยครับ
0: เ
1: อาน้ำใส่กะละมังขนาดเหมาะที่มันจะทำให้สูงขนาดที่พ้นนาฬิกาขึ้นมาได้อะไรเงี้ยน้ำอุ่นขนาดที่เราไม่สะดุ้งเอานิ้วจิ้มดูก่อนจะแช่ไม่สะดุ้งนะแช่เลย20 นาทีมันก็เท่ากับไปทำอัลตราซาวด์ที่แผนกกายภาพบัตรนั่นแหละครับไปเสียตังค์โดยทำที่บ้านสบายๆเปิดทีวีดูเพลินๆแก้เหงาด้วยนะครับแต่ผมก็จะเปิดเพลงฟังไปด้วยแช่ไปด้วยถ้าเป็นผมนะเขาฟังเพลงแล้วทำอะไรได้สนานได้เป็นการแล้วนี่ครับเป็นสิ่งที่คุณทำได้เองถ้าจำท่าทางที่เขาทำที่ไก่ผ้าบาดที่โรงพยาบาลจำไว้ผมเปิดงอตรงนั้นเหยียดตรงนี้อะไรกันเรากลับมาทำที่บ้านเองได้ครับไม่มีปัญหาเลยนะครับให้ลูกสาวเขาเรียนรู้ก็ได้แล้วก็ให้เขาช่วยทำให้เติมให้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมว่าทำเองที่บ้านเป็นสำคัญกว่าไปทำโรงพยาบาลได้ไม่กี่ครั้งหรอกครับเชื่อมเถอะต้องเดินทางเสียเวลาชีวิตไปมากเอาที่บ้านนี่แหละครับท่านฟังให้ไปจำท่าที่ถูกต้องจากโรงพยาบาลจากแผนกกายภาพบัตรจำมาเลย
0: ค่ะ
1: ตั้งสังเกตให้ดีนะครับ
0: อาจารย์คุณขวัญจิตนะฮะบอกว่าอายุ61 ปีปวดท้องเป็นกระเพาะอักเสบเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงนี
1: ้ครับคำตอบคือทำเล่นได้กับเรื่องการปวดท้องแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบนี้นะครั้งนี้คือท้องน้อยใช่ไหมจ๊ะ
0: อันนี้กระเพาะอักเสบเฉยๆจ้ะกระเพาะอักเสบ
1: กระเพาะเนี่ยที่พอท้องบ้างดูก็ตอบไม่ได้ครับเนี่ยก็อยากจะช่วยตอบให้นะเพราะจะรู้ปวดตรงไหนกันแน่เนี่ยจะดูแลตัวเองไงกันไม่รู้นะ
0: นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ขาเรามาเจอกันค่ะคำถามที่ค้างขอญาตพรุ่งนี
1: ้พอดีอีกเรื่องเลยครับเกี่ยวเรื่องนอนหลับนะท่านสุตาง
0: ค่ะ
1: ผมเลือกนอนหลับที่มันพิสดารมาเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าต้องการจะเด่นนะครับแต่เพราะมีเรื่องพวกนี้ที่ไม่มีคนพูดให้ฟังสมัยพูดเรื่องการนอนต้องมีปิดห้องให้มืดนอนตามเวลาเงี้ยครับอันนี้ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่อย่างที่เปรียบเทียบติดนาฬิกาข้อมือบ้างอะไรบ้างแล้วผู้ดีวันหนึ่งนะครับนอนแบบแปลกๆที่ท่านไม่หลับแต่มาบ่นกันอย่างที่เราฟังกันดีนะครับวันนี้
0: อาจารย์หมอปัญญาและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์เลิฟริมพงแล้วก็พี่ปาล์มณทุศศรีด่านครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับ ในเขาเรียกว่าก่อนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาป
0: ี
1: 2026จะเตะคู่แรกในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ครับผมก็เป็นเกมรอบควอเตอร์ไฟนอลของบอลโลก2026แล้ว
1: ใช่
0: ผ่านมาตอนเนี้ยคืนนี้จะเป็นเกมที่97แล้วพี่ปาล์ม
1: 97
0: ใช่ก็จวนจะครบ104เกมแล้วนะพี
1: ่วันนี้ก็เข้าสู่วันที่10กรกฎาคมว
0: ัน
1: นี้นะของเดือน7ของปีนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงก็รวดเร็วนะสำหรับฟุตบอลโลกใครที่ตามกันทุกแมชทุกวินาทีก็เรียกว่าทุกวินาทีก็ว่าได
0: ้
1: นี่โอ้ก็คงมีแหละ
0: ม
1: ีเช่นน้องเจมก็ทำงานก็พูดตรงๆนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รู้กันว่าโอ้โหก็เกือบทุกแมตช์เหมือนกัน
0: ก็เกือบทุกแมตช์พี
1: ่เกือบ 95-96% เลยมั้งเจม
0: ผมว่าประมาณ90เนี่ยต้องมีผมเนี่ยดูเกือบทุกเกมหรือว่าจะมีบางเกมที่ไม่ไหวจริงๆแต่ว่าก็ตื่นมาดูท้ายเกมพยายามจะดูให้ได้ทุกเกมแต่ว่าบางทีมันก็ขาดไปแบบดูไม่เต็มอย่างงี้พี
1: ่ผมประมาณ 80%
0: ครับผม
1: ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็ถือว่าเกมมันเยอะด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่มันมีการเพิ่มทีมเข้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็ถือว่าใครหลายๆคนก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรแต่ผมเชื่อเลยนะเลยว่าเนี่ยเกมหลายๆเกมเนี่ยโอ้มันคลาสสิกมากฟุตบอลโลกในครั้งนี้
0: ใช่สนุกมากในหลายเกมโดยเฉพาะเกมรอบที่แล้วเนี่ยโหหลายๆเกมสนุกมากต้องลุ้นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษลุ้นกันถึงช่วงยิงจุดโทษส่วนเกมที่เราคิดว่าจะมาแบบตามนัดก็ไม่มาอย่างนอร์เวย์บราซิลอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: อย่างใช่อย่างเกมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยเหมือนจะชนะง่ายก็ไม่ง่าย
1: คืนนี้ก็เช่นกันหรือเปล่า
0: ใช่คืนนี้ก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย1คู่ครับเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสที่เข้าชิงมา2ปีติดแล้ว2ครั้งติดแล้วกับโมร็อกโกครับทีมมาเมื่อจากแอฟริกาซึ่งครั้งที่แล้วในควอเตอร์ที่4ด้วยจะเตะกันที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ที่ฟ็อกเบอร์เรอร์ครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยพี่สำหรับเกมนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้ตัดสิน
1: เยอะแยะใช่ประเด็นผู้ตัดสินน่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไงเดี๋ยวสักช่วงที่2แล้วกัน
0: ได
1: ้เพราะยังมีเวลาอยู่นะครับช
0: ่
1: วงนี้ก็เราคงอาจจะแบบสบายๆก่อนนะ
0: ใช่
1: นวดๆนวดๆก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ที่เราจะไปมุ่งเน้นในการพรีวิวอย่างชัดเจนระหว่างฝร
0: ั
1: ่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่พูดถึงนะโมร็อกโกเมื่อกี้ที่ต้องเจมพูดมาเนี่ยเป็นมามืดอยู่เหรอ
0: ก็เป็นอีกปีโอ้โหแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครั้งที่เราก็ได้ที่4ม
1: า
0: แล้วถ้าพูดถึงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยก็เข้าชิงแล้วก็ได้เรียกว่าได้แชมป์มาเรียกว่าต้องเรียกไงพี
1: ่มาตรฐานของ
0: บอลโก
1: เนี่ยโกใน4หรือว่า6ปีหลังเนี่ยดีขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: แต่ว่าตอนชิงคัพออฟเนชั่นเขา
1: แพ้
0: แต่ว่ามาได้แชมป์แบบทีหลัง
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์
0: ใช่ยังถือว่าเป็นแชมป์อยู
1: ่เป็นแชมป์
0: ครับ
1: ก็ทีมอย่างโมร็อกโกก็หลายๆคนก็คงทราบกันดีแหละครับว่านักเตะอย่างเช่นราฮิมดีอาร์ฟที่เป็นตัวชูโรงในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เนี่ยซาบารีอ่ะครับที่เป็นสุดตอนนี้เป็นศูนย์หน้าใช่ไหมจริงๆแล้วเขาเป็นมิดฟิลด์ไหม
0: ใช่เป็นกองกลางกึ่งเป็นตัวปีก
1: เป็นปีกใช่ไหม
0: อิสมาอิล
1: ซาบารีที่เคยเล่นกับพีเอสวีไฮโดรเฟนแล้วก็รุ่นการต่อไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่บาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ครับ
1: ก็เล่นดีมากในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ใช่นักเตะโมร็อกโกหลายๆคนก็ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้อย่างที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวก็เป็นทางด้านของกองกลางบัวดี้ครับ
1: ใครที่เคยเล่นเกมหรืออย่างไรเนี่ยคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้ว
0: ใช่
1: แล้วตอนในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนแฟนบอลทั่วโลกได้รู้จักตัวเขามากขึ้น
0: ครับ
1: ชัดเจนครับบัวดี้
0: ใช่แล้วก็ตัวหลักๆอย่างฮาคิมิในทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นดีนะพี่อย่างเกมรอบก่อนหน้านี้ผมดูเนี่ยเจอน่าจะเจอรอบ32ทีมเนี่ยแบ็คฝั่งตรงข้ามเนี่ยประกบประมาณ3คนเราฮาคิมิไม่อยู่นะพี
1: ่ร่างกายแข็งแรง
0: แข็งแรงมากแล้วเป็นแบ็คที่เติมเกมลุกมันมากแล้วเป็นกัปตันทีมด้วย
1: ใช
0: ่อายุนี่เพิ่ง27ก็ยังถือว่าเป็นแบ็คหนึ่งในเป็นแบ็คขวาที่สุดในโลกนะเวลานี้ด้วย
1: นะเวลานี้ก็จะเป็นเขาแหละอาชาฮาคิมิผมชอบโบโน
0: ่ยาซินโบโน่
1: ยาซินโบโน่ครับ
0: ครับผม
1: เหนียวดี
0: ใช่แล้วก็ยังมีอย่างอ่ะโซฟิยานลาฮิมีก็ในบอลโลกครั้งนี้ก็เล่นดี
1: สุดยอด
0: นะ
1: รู้สึกเขาจะเตะอยู่ทีมใน
0: UAE เป็น
1: เอา
0: ไ
1: อ
0: พี
1: ่เอาไอใช่เล่นดีมาก
0: ใช่
1: เล่นดีมากๆนะครับลาฮิมีนี่ถ้าใครได้ดู ขาเรียกสถานการณ์ถ่ายทอดสด AFC Champions League 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
0: บรา
1: ฮิมีเขาก็คือตัวชูโรงให้กับทีม RI นะคร
0: ับ
1: ช่วย UAE โอ้เล่นดีเล่นดีจริง
0: ครับผม
1: ก็มีอัลคานูสอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อัลคานูสก็กาแข่งอย่างที่ทราบกันเลสเตอร์ซิตี้แต่ลูกการที่ผ่านมารู้สึกว่าจะไปอยู่กับสตุตการ์ดนะครับ
0: ครับ
1: วานาฮีก็กลับมาเด่นอีกครั้ง
0: ใช่
1: ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเพราะว่าเขาก็โด่งดังกับฟุตบอลโลกนี่แหละเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่กาตา
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ผมดูโมร็อกโกเนี่ยสถิติการลงสนามเนี่ยถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแพ้เซเนกัลในเกมนัดชิงซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยถูกปรับเป็นแพ้ฟาวไปก็คือเกมนั้นเป็นเกมที่มอ
1: ร
0: ์โกแพ้ในเกมใช่พี่แต่ว่าถ้าไปดูแบบย้อนหลังเลยเนี่ยเกมสุดท้ายที่เขาแพ้คือปี2025เดือนสิงหาพี
1: ่
0: แพ้เคนยาในเกมน่าจะเป็นเกมในบอลถ้วยของแอฟริกาเนี่ยน่าเป็นรายการรองเลยพี่หลังจากนั้นมาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะพี่จนถึงตอนเนี้ยถ้าไม่นับนัดชิงที่เจอเซเนกัล
1: แพ้เคนยาเมื่อเดือน8สิงหาคมก็เกือบจะ1ปี1ปี1ปี1ปีนะครับเดี๋ยวผมไปดูผู้เล่นก่อนตอนนั้นรู้สึกเป็นโมร็อกโกชุดที่ไม่ใช่ชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดที่ผู้เล่นที่เล่นค้าแข่งในยุโรป
0: ใช่
1: เป็นชุด2อ่ะครับ
0: เป็นรายการเป็น African Nation Championship นะพี
1: ่ครับซึ่งผู้เล่นหลายๆคนนี่โหไม่คุ้นชื่อเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเล่นในบ้านเขาอ่ะหรือบ้านเขา
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เป็นเกมเดียวที่แพ้ถ้านับรวมเกมที่ถูกปรับให้เป็นฝ่ายชนะในเกมนัดชิงเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหสถิติดีมากพี่หรือแม้กระทั่งรับนับหลังจากเกมที่เป็นเอฟคอนนัดชิงอ่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่แพ้ใครนะพี่เสมอแค่4เกมแล้วก็ชนะมา6เกมเลยรวมช่วงอุ่นเครื่องด้วยมาร์โกเป็นถือเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแล้วอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่แถวๆบนแล้วนะพี่ตอนเนี้ย
1: อยู่อันดับที่7ในฟีฟ่าแรงกิ้งนะครับผม
0: ครับ
1: สำหรับทีมชาติโมร็อกโกอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ผมดูเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมามันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ของอาร์เซนเวนเกอร
0: ์ครับ
1: ที่เขาบอกว่าถอดบทเรียนเอเชียในเวทีโลกนะครับศักยภาพที่รอวันก้าวข้ามขีดจำกัด
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สกู๊ปข่าวที่ดีเหมือนกันก็พูดถึงทีมชาติหลักๆก็เนี่ยมาตรฐานของทีมในเอเชียในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เน้นๆหลักๆเลยแล้วกัน อย่างทีมชาติญี่ปุ่นนี่แหละเจอกับบราซิลเวนเกอร์ก็ออกมาพูดเลยจริงๆนะว่าทางทีมชาติคือตอนนี้ญี่ปุ่นก็ถือว่าขับเคลื่อนด้วยทีมเนี่ยที่มีเรียกว่าความทีมเวิร์คที่ดี
0: ใช่
1: แต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เพราะว่าศักยภาพของเทคนิคของผู้เล่น
0: ถูกต้อง
1: คือมันต้องมีความเขาเรียกว่ามันต้องเจ๋งกว่านี้
0: อ
1: ่ะในตำแหน่งคือการเอาตัวรอดของนักเตะเอเชียซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วก็ถ้าใครมองใครดูอยู่เนี่ยก็เราจะเห็นชัดเจนทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผู้เล่นอย่างที่เล่นฟุตบอลในแนวรุกสามารถเฉพาะตัวดีๆก็อย่างเช่นเนี่ยของไบรตัน
0: อ
1: ่ะ
0: เขารู้มิโตมะ
1: ชัดเจน
0: ครับ
1: คนอื่นส่วนใหญ่อย่างนี้ไม่ด่านี่ชัดเจนเขาเล่นบอลแบบทีมเวิร์กก
0: ันใช่
1: แต่จีมาไม่ด่าแล้วการเจอกับบราซิลถ้าใครได้ดูเกมตั้งแต่ครึ่งแรกยังโอเคอยู่นะครึ่งแรกก็ถือว่าญี่ปุ่นชนะแฟนบอลชนะใจแฟนบอลแล้วก็ด้วยสกอร์ด้วยก็โอเคมากแต่ครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมของอัลเชลติใครหลายคนก็ต่างได้สังเกตได้อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นเกมตั้งรับแล้วเจอการแก้เกมก็คือบอลยาวของบราซิลเกิดขึ้นการเปิดจุดปุ๊บบอลยาวเนี่ยครอสบอลไปสู่2-2อ
0: ่
1: ะแล้วทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นจุดอ่อนของญี่ปุ่นที่สามารถหาเจอได้ในเกมนั้นแล้วก็บราซิลใช้ตรงนี้แหละเป็นจุดแข็งในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยโหเล่นเกมลุกไปได้ซึ่งทำให้แมตช์นั้นเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนญี่ปุ่นก็แพ้ไปด้วยความไม่เด็ดขาดครับผม
0: รวมถึงอีกเรื่องนึงเนี่ยผมมองเป็นเรื่องของฟิสิคอลร่างกาย
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าจะต้องบอกว่าคนเอเชียเราว่ารูปร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้โซนอื่นนะพี
1: ่ครับ
0: โดยเฉพาะอเมริกาวันนั้นเนี่ยลูกที่ญี่ปุ่นเสียก็เป็นลูกที่บราซิลเล่นลูกโด่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็ตัวค่อนข้างเล็กกว่าคาเซมิโร่ในวันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาร์เซน เวนเกอร์ก็พูดถึงมา
1: ครับ
0: ว่าเรื่องของร่างกายต่อให้คุณเป็นทีมที่เล่นทีมเวิร์กดี
1: ครับ
0: ดีขนาดที่อาร์เซน เวนเกอร์มองว่าเอเชียเนี่ยคือทวีปที่เล่นบอลด้วย เป็นทีมเวิร์กดีที่สุดละในระดับที่แทบไม่มีทวีปไหนสู้ได้แต่สิ่งที่ทีมในเอเชียเป็นรองทวีปอื่นก็คือร่างกาย
1: ร่างกายนะ
0: ฟิสิกอลร่างกาย
1: ฟิสิกอล
0: ใช่
1: ชัดเจนเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเอเชียเนี่ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬาและพันธุกรรมอะไรต่างๆเพิ่งมาเจ๋งในตอนหลังๆนะเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาเองอย่างทีมชาติญี่ปุ่นที่ชัดเจนว่าตัวผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่สูงแน่นอนสูงก็มีแต่ตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละ
0: ใช่
1: เซนเตอร์กับผู้รักษาประตูที่เหลือแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยตัวรูปร่างไม่ค่อยสูงใหญ่สักเท่าไหร่
0: ก็เป็นทรงเอเชียเลย
1: ทรงเอเชียชัดเจนเกาหลีจะตัวใหญ่หน่อย
0: ตัวเกาหลีจะตัวใหญ่นิดนึง
1: ใหญ่เลยแหละออกตัวสูงเลยแหละสำหรับผู้เล่นหลายๆตำแหน่งนะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นแบบนี้แหละยังมีมาตรฐานของความเป็นเอเชียอยู่
0: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนแหละที่อาร์เจนติน่าเขาเจอในแมชนั้นแหละแล้วก็ทางด้านอาร์เซนเวนเกอร์เองที่ตอนนี้เขาทำหน้าที่เป็น technical study group TSG ก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการวิเคราะห์เจาะลึกเกมการแข่งขันถึง104แมชนะครับผม
0: ครับ
1: ก็เอาจุดอ่อนตรงนี้แหละมาพูดถึงก็มีประเด็นดราม่าเหมือนกันนะหลายๆคนก็บอกว่าเวนเกอร์นี่ก็ยังเป็นแบบคืออาจจะแบบไม่ถูกใจแต่ผมว่าเวนเกอร์พูดจริงนะ
0: ใช่
1: เพราะนักเตะจริงๆแล้วในเอเชียนี่ถ้าแบบบอลแบบความสามารถเฉพาะตัวดีๆเนี่ยอยากให้ไปมองพวกอิหร่าน
0: บอลสไตล์อาหรับ
1: แต่อิหร่านก็พอมาเจอเนี่ยทีมอย่างยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เขาจะส่งนั้นอ่ะอิหร่านมันจะมีปัญหาตรงนี้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยทั้งที่โอ้โหก่อนเกมอุ่นเครื่องหรือว่าทัวร์นาเมนต์คอลี่ฟายของเขาเนี่ยโอ้ดูดีมาก
0: ใช่
1: แต่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อิหร่านผมก็ยังแก้ไม่ตกทุกๆครั้งนะเพราะว่าการที่จะผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบลึกๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงอ่ะเมื่อถ้าผมจำได้เมื่อปี2018ที่เขาเจอกับโปรตุเกสนะครับตอนนั้นการคุมทีมอิหร่านยุคนั้นก็คือคาร์ลอสเคโรชนะค
0: ุ
1: มทีมแล้วท้ายที่สุดก็แพ้ลูกเก่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้น
0: ใช่
1: อิหร่านนี่ก็ต้องไปกลับไปทำการบ้านแล้วกลับมาอีกครั้งนึงจริงๆความสามารถเฉพาะตัวของอิหร่านนี่มันเป็นเหมือนถ้ากีฬาอย่างฟุตบอลอย่างฟุตซอลอ่ะชัดเจน
0: ระดับโลก
1: บราซิลอ่ะ
0: ใช
1: ่บราซิลเลยนะตรงนี้คือแผลพอไปเล่นในเวทีระดับนานาชาติอย่างฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยก
0: ็
1: มีปัญหาญี่ปุ่นเราไม่ต้องสงสัยหรอกปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟิสิกอลร่างกายญี่ปุ่นก็หุ่นเสียดายเกมนั้นนะที่ก็เรียกว่าเจอเกมของแก้เกมของอาร์เจนติน่าไป
0: ใช่
1: ผมว่าเกมถ้าสมมติญี่ปุ่นเข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย
0: ์ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุก
1: นะ
0: อาจจะสูสีก็ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหแต่
1: มันจะเป็นออกอีกหน้าหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ออกอีกหน้าหนึ่ง
1: มันไม่ใช่ทรงแบบประมาณบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งบราซิลเจอนอร์เวย์วันนั้นบราซิลนี่เล่นไม่ได้เลยนะ
0: ก็เน้นตั้งรับอย่างเดียวรอสวน
1: แปลกมากซึ่งบราซิลเจอกับนอร์เวย์ซึ่งโอ้โหนะ
0: แต่ว่าต้องนอร์เวย์นั้นเล่นแบบใจเย็นไงพี่เคาะบอลแล้วก็รอจังหวะที่บราซิลมีช่องแล้วค่อยเจาะแต่ถ้าไม่มีช่องก็เคาะไปเรื่อย
1: ๆ
0: พอเล่นไปเล่นมาบราซิลอึดอัด
1: ก็แปลกนะการแก้เกมอะไรต่างๆอัลเชโรตติพอมาเจอบอลยุโรปเนี่ยก็คือมันกลายเป็นว่ามาตรฐานของนักเตะบราซิลเนี่ยถ้าวัดตัวต่อตัวเจอกับนอร์เวย์ในวันนั้นนะครับผมว่านอร์เวย์เนี่ยก็ยังสู้บราซิลไม่ได้ไอ้ที่มันหลุดไม่กี่ตำแหน่งหรอกอย่างเช่นเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: แล้วก็โอเดกาด
0: ครับ
1: หนึ่งถึงสองสามตำแหน่งโดยประมาณแต่ถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยประสบการณ์อะไรต่างๆก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแพ้ไป
0: ตัวบราซิลดีกว่าเยอะวันนั้น ในถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอย่างที่พี่ปาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งที่นอร์เวย์อาจจะดูดีกว่าเองนะเป้า
1: หน้าได้นอนอยู่แล้ว
0: ใช่ตอนนั้นเนี่ยบราซิลเนี่ยดูเหนือกว่าทุกตำแหน่ง
1: คร
0: ับพี
1: ่แล้วอย่างเช่นจังหวะถ้ามองในเกมนั้นนะเอนริกอะที่หลุดไปอะที
0: ่โอ้โห
1: ได้ดูข่าวไหมที่โรมาริโอมาพูด
0: โอ้โหใช่ที
1: ่จุกแรงอะ
0: ที่บอกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จังหวะนั้นก็ต้องยิงให้เข้า
1: ที่มีแจกกล้วยอะ
0: ก็โหเสียนิดนึง
1: มันก็จริงแหละเพราะว่าสำหรับเอนริกเนี่ยถ้าอยากยกระดับนะก็สู่เป็นวันเดอร์คิดจริงๆที่หลายสื่อจับตามองหรือไม่กระทั่งสมาคมฟุตบอลของบราซิลเองเนี่ยตั้งมั่นว่าเขาคืออนาคตของบราซิลจริงๆจังหวะแบบนี้มันต้องเนียน
0: ต้องคมกว่านี
1: ้ต้องเนียนนะต้องคมกว่านี้หน่อย
0: แล้วมันเป็นเกมระดับฟุตบอลโลกไงพี่เกมที่มีความสำคัญแล้วพลาดเงี้ยมันก็ทำให้โดนวิจารณ์เป็นธรรมดา
1: ชัดเจนเลย
0: แต่ว่าต้องดูว่าน้องจะเขาเรียกว่าด้วยความที่ยังเด็กไงพี่ปาม เจอแบบนี้อาจจะเป๋หรือเปล่า
1: เอนริกเนี่ยมันมีหลายกระแสแล้วตั้งแต่การนั่งสำรองของเขาเนี่ยแล้วก็มันดีขึ้นมาตอนที่เขาเนี่ยช่วงปีใหม่ใช่ไหม
0: ไปอยู่กับริยองริยองใช่
1: แล้วก็เขาเรียกลงได้ลงสนามเมื่อเยอะขึ้นแหละแล้วก็ได้รับโอกาสที่มันเยอะขึ้น จริงๆนะการย้ายเอ็นดริกนี่ควรจะแบบย้ายทีมแบบยืมตัวปล่อยยืมมาสัก 1-2 ฤดูกาลเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอแล้วกลับไปที่สเปนอีกครั้งที
0: ่
1: มาดริดอีกครั้งซานติโกเบอร์นาบิวเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเนี้ยเจ๋งพอที่จะเป็น1ในตัวจริงของเรอัลมาดริด
0: เป็นกาลาติกอสใช่
1: มันต้องใช้ระยะเวลานี่แหละการ
0: แต่อาจจะด้วยเรื่องของร่างกายพี่เขาดูเขาตัวเล็กมากในตำแหน่งกองหน้า
1: หน้าตามันโง่เฮงไม่ดีด้วยนะโง่เฮงมันดูไม่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไอ้ตรงนี้เราก็ว่าไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าสักพักนึงก็ถ้าเขาเกิดนะจะพับจะผูจังหวะมันท็อปฟอร์มขึ้นมาเน
0: ี่
1: ยก็โอ้โหน่าจะไปได้ไกลก็เป็นได้ตรงนี้เราพูดถึงโง่เฮงไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: ไม่งั้นเขาคงไม่ยกย่องกันหรอก
0: ถูกต้อง
1: แต่จังหวะเขามือหวาอยู
0: ่
1: ลูกก็เลยลูกจังหวะเลี้ยงบอลอะไรเงี้ยปุ๊บจังสเต็ปเท้าอะไรแต่มันต้องหลุดเดียวอ่ะ
0: ใช
1: ่ฟุตบอลมันหลุดเดียวมันต้องเข้าเท่านั้นไม่มีคำตอบใดนอกจากนั้นนะ
0: มีจังหวะหนึ่งไงแกหลุดไปเนม่ายืนโล่งทางซ้ายแกก็ไม่จ่ายนะ
1: มันจะเป็นอย่างนี้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งเนี่ยเรื่องสภาพจิตใจสภาพการควบคุมอารมณ์สมาธิแรงต่างเนี่ยมันสิ่งสำคัญมากสำหรับนักเตะฟุตบอลดาวรุ่งต่าง
0: ๆน
1: ะคร
0: ับ
1: อย่างเช่นเอ็นดริกนี่แหละถ้าอยากจะก้าวข้ามผ่านคำว่าดาวรุ่งที่ก็เรียกว่าดันลุ่งตลอดไปดันลุ่งตลอดการ
0: ดันลุ่งตลอดการมีหลายคนที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแบบวูบวาบแล้วพักๆก็หายไป
1: ครับ
0: เป็นดาวลุ่งตลอดการไป
1: ใครอะแรดฟอร์ดอะ
0: แรดฟอร์ดนี่เป็นดาวลุ่งตลอดการเลยก็มีช่วงที่เขาเก่งบ้าง
1: ผมว่าดันยังเป็นดาวลุ่งตลอดการ
0: เทียววอลคอต
1: นี่วอลคอตนี่แน่นอนอยู่แล้วหลายๆคนนะดาวลุ่งตลอดการแรดฟอร์ดรวมถึงลินการ์ดอะไม่ใช่ผมแมนยู
0: เจสซี่ลินการ์ด
1: เจสซี่ลินการ์ด
0: ใช่
1: แล้วลุ้นตลอดการตลอดไป
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่อันนึงเมื่อกี้พอพูดถึงทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นแล้ว
0: ครับผม
1: ก็มันจะมีเคซุเกะฮอนดะบอกเขาบอกว่าเนี่ยก็บอกว่าอะไรชี้เลยว่าเรื่องพื้นฐานที่ทำให้ฟุตบอลญี่ปุ่นยังแกร่งไม่พอในโวคัพ2026หลักๆก็พูดถึงนี่แหละฟุตบอลการเตะฟุตบอลของเด็กๆในญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันยังจำกัดอยู
0: ่ใช่
1: สิ่งหนึ่งที่อยากถ้าอยากให้บ้านเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบบ้าฟุตบอลบ้าคลั่งก
0: ็
1: คือการเนี่ยพื้นที่สวนสาธารณะหรือว่าต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาเปรียบเทียบกับบราซิลเกิดขึ้น
0: คือประเด็นเนี่ยมันเริ่มจากการที่มีแฟนบอลญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยโพสต์เอ็กซ์เพ
1: ร
0: สบอกว่าประเทศเราจะเก่งบอลได้ยังไงเมื่อส่วนสาธารณะยังไม่ให้เตะบอลประมาณนี
1: ้
0: และเคนสกะฮอนดาเนี่ยแกก็ไปรีข้อความนั้นดีทวีก็เลยเป็นประเด็นถกเถียงขึ้นมาก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี
1: ่
0: ตาว่าจริงๆเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีส่วนสาธารณะติดอันดับโลกเลย
1: ใช่
0: เป็นแสนแสนแห่งแต่เขาไม่ได้ให้ใช้สอยประโยชน์แบบอิสระ
1: ใช่ครับ
0: คือประมาณว่าประเทศอื่นในยุโรปฮาร์บาซิวังเกงเนี้ยก็สามารถเตะบอลบนพื้นที่สาธารณะได้อย่างเช่นบ้านเราอย่างเงี้ยใต้สะพานลอยอะไรที่เป็นสวนสาธารณะเราก็เตะบอลกันนะพี่ปาม
1: ครับ
0: แต่ญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ให้อิสระขนาดนั้น
1: เพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: ประเทศเขาแพ้สงครามมาทุกอย่างเขาเป็นระเบียบ
0: ครับ
1: พันธุกรรมก็มีระเบียบก็เป็นมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องเข้าใจอ่ะนะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าทุกอย่างประเทศเขาก่อสร้างมาคือเขากลับมาได
0: ้
1: เขาเริ่มที่จะธุรกิจเศรษฐกิจดีได
0: ้
1: อะไรต่างๆก้าวหน้าได้เพราะว่าความมีระเบียบของเขา
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งไอ้ตรงนี้เราเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งแหละเรื่องระเบียบตรงนี้ที่มันแข็งแรงก็มันขัดแย้งอยู่แล้วกับการอนุญาตให้สวนสาธารณะมีเตะฟุตบอลสเปซสปะได้อะไรเงี้ย
0: ใช่ คือ มันก็เป็นเรื่องของ วัฒนธรรมของประเทศเขา
1: ใช่
0: คือถ้าสมมติว่าสวนสาธารณะควรจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้ามีไปคนไปเตะบอลวุ่นวายมันก็จะอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่คนไปพักผ่อนได้เต็มที
1: ่ใช่ครับ
0: เขาก็เลยเลือกที่จะให้พื้นที่สาธารณะของประเทศเขาเนี่ยไม่มีกิจกรรมพวกนี
1: ้แต
0: ่ต่างจากประเทศอื่น
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ย่างประเทศไทยอ่ะง่ายๆแล้วการใต้ทางด่วนของเราก็ยังมีเตะนะแต่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยมั้งตีสองตีสามอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ถือว่ามันก็แต่เราก็ยังไม่มี

0: ู้เล่นอย่างระดับ
1: แต่ว่าพวกการเตะบอลอย่างนี้พี่ปานมันก็ทำให้เรามีพื้นฐานในการเล่นฟุตซอลที่ดีพี
0: ่ครับความสามารถเฉพาะตัว
1: ใช่
0: สิ่งสำคัญก็คือการเอาตัวรอดในเนี่ยอย่างน้อยก็สิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเนี่ยพื้นปูนที่มันไม่เท่าปกติเนี่ยจะเจนบราซิลอ่ะจะมีเยอะ
1: ใช่บราซิล
0: ฟุตบอลสตรีทซ็อกเกอร์
1: บราซิลนี้เป็นเรื่องปกติไหมพี่กับการเล่นฟุตบอลแบบเป็นสตรีทฟุตบอลเนี่ย
0: ใช
1: ่ผมก็ไม่คิดว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้มันก็จะเป็นประเด็นให้พูดนะพี่เรื่องแบบการเริ่มเล่นฟุตบอลในพื้นที่สาธารณะซึ่งโอเคแหละเด็กเราเนี่ยเล่นฟุตบอลเราต้องเริ่มจากการเล่นพวกนี้แหละอย
0: ่
1: างตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อาเตะโรงเรียนกลับบ้านมาก็เตะแถวสวนสาธารณะหรือว่าริมถนนยังไงพี่ปาม
0: ยุคต้องเจนสนามหญ้าเทียมสนามเช่ายังระบาด
1: ยังไม่ค่อยมี
0: อ่ะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: เราต้องใช้เวลาในช่วงเย็นให้ที่มันแล้วการเปิดไฟในสนามฟุตบอลเนี่ยมันอะไรที่แบบมันต้องลงทุนอ่ะต้องเป็นการแข่งขันแบบก่อนที่เราจะคือเราต้องไปติดตัวโรงเรียนหรือว่าตัวจังหวัดอะไรจริงๆเพราะอยู่ต่างจังหวัดไงซึ่งมันไม่เหมือนยุคเนี้ยยุคนี้แน่นอนมีสนามเช่าสนามซ้อมอะไรตรงนี้ที่มันชัดเจนกว่านี
1: ้เดี๋ยวนี้เนี่ยสนามบอลมีให้เล่นเยอะสมัยก่อนเนี่ยผมต้องเอารองเท้า2คู่อะไรพี่ปามาตั้งเป็นโกแล้วเตะกลางถนนในซอยหมู่บ้านเงี้ยมันจะประมาณนั้น
0: โอ้โหก็สนุกเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นแบบสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นทำไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขามาโพสต์ข้อความผ่าน X ละ Honda เนี่ยไปรีทวิต
0: มันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละ
1: ใช่
0: ผมว่าเขาคงมีความอัดอั้นตรงนี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศญี่ปุ่นสำหรับเราเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเทศที่ดูแล้วสวยงามมีความมีระเบียบเป็นระเบียบอย่างชัดเจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโลกอีกด้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่ทำให้ฟุตบอลของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีผู้เล่นแบบความสามารถเฉพาะตัวสูงๆแบบเอาตัวรอดแบบพรสวรรค์แต่พูดถึงเตะญี่ปุ่นนะแบบพรสวรรค์จัดเล่นแบบวันแมนโชเนี่ยไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมี
0: ถ้ามีก็จะเป็นแบบยอดกองกลางอย่างนากาตะชินสุเกะนากามูระชินจูโอโนะพวกนี้จะเป็นบอลคลาสบอลแบบสูงๆหน่อย
1: เทคนิคสูง
0: แต่เป็นกองกลางเป็นลูกเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่
1: คากาวะพวกนี้น
0: ะพี่คากาวะกินกิคาวะก็เออก็ถือว่าใช้ได้นะระดับนึง
1: นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าที่ผมนึกได้ทุกคนจะมีสกิลที่เป็นที่ติดตาเรา
0: อ
1: ย่างนากามูระเนี่ยแน่นอนคือลูกฟรีคิกฮอนดะเนี่ยคือลูกยิงด้วยทอร์ซายที่ทรงพลังนะ
0: ใช่ครับ
1: คือทุกคนเนี่ยมีสกิลที่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: เอกลักษณ์เฉพาะตัว
1: มิโตมะเนี่ยไปกับบอลได้ดี
0: มิโตมะนี่เขาชัดเจนอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนเป็นท่าไม่ถ่ายส่วนตัว
0: มันจะแบบมันเหมือนเขาเติบโตมาอย่างหนังการ์ตูนหน่อย
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: มา
0: จากมังงะเหมือนกัน
1: แล้วสิ่งสำคัญเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าใครจะเก่งระดับไหนสุดท้ายพอไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันเล่นเป็นทีมนะพี
0: ่อันนี้คือสิ่งสำค
1: ั
0: ญ
1: เป็นทีมเวิร์กสูงมาก
0: ไม่ต้องเก็บตัวเหมือนทีมชาติบางชาติใช่ไหมไม่เอาสิ
1: ครับเดี๋ยวผมดูอย่างมีคนมาแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยมาโพสก็บอกว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากสนามครับแต่ว่ามันเริ่มจากส่วนสาธารณะนี่แหละ
0: จริงจริงจริง
1: และบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่นไม่ได้อย่างอิสระแบบบราซิลเนี่ยก็ยากที่จะคว้าแชมป์หมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้มีอิสระในการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็ยากที่จะสานฝันให้เด็กคนนั้นไปถึงการเป้าหมายที่สำเร็จเนี่ยนะครับประมาณนี
0: ้ตรงนี้ก็ไม่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่ก็มันเป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าไปดูในแอฟริกาคุณลองไปดูแค่ลองไปดูคลิปย้อนเก่าๆนะจะมีนะพวกนักเตะแอฟริกาอย่างเช่นกองเต้หรือซาดิโอมาเน่เองอ่ะเขาเติบโตจากสนามฟุตบอลที่มันเป็นค่อนข้างที่จะโอ้โหมันทุรกันดารแล้วมันดูแล้วเราโอ้สูงมากอ
1: ่
0: ะน่าสงสารมากอันนั้นก็อีกแบบนึงเพราะว่าประเทศเขาลำบากอ่ะ
1: ครับ
0: นะ
1: เนี่ยบางคนแต่บางคนก็มองเห็นต่างบอกว่าการที่เริ่มเล่นบอลในส่วนสาธารณะแต่เด็กเนี่ยก็ไม่ทำให้ทีมเก่งขึ้นคือมันก็ขึ้นกับระบบฟุตบอลที่เป็นรูปธรรมด้วยระบบ Academy เนี่ยสำคัญ
0: ครับผมก็ผู้บริหารแหละของทีมต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโค้ชเองก็เป็นคนสำคัญ
1: ใช่
0: ก็เลยว่าจะจับเอาเด็กคนนี้มาอยู่กับเด็กคนนี้ที่มีพรสวรรค์กับคนอีกคนนึงมีพรแสวงได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวโค้ชด้วย
1: ครับ
0: องค์ประกอบมีหลายอย่างนะครับ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปไม่ได้ไกลอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังนะพี่
0: จริงผมก็เสียใจนะผมคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่การเจอกับบราซิลจริงๆก็เขาก็ทำได้ดีแต่ว่ามันดีได้กว่านี้อ่ะ
1: ใช่
0: อีกนิดนึงอ่ะถ้าเขาเคี่ยวเรื่องผมว่าถ้าเขาไม่โดนใน90นาทียื้อต่อมีสิทธิ์
1: มีโอกาส
0: มีโอกาสมีโอกาสความไม่เนียนพอการเล่นบอลที่เขามั่นใจเกินไป
1: ใช่
0: สิ่งเนี้ยความมั่นใจของเขาอะทำให้เนี่ยเป็นดาบสองคมที่ทำร้ายตัวเขาเอง
1: ครับ
0: ไปเคาะบอลหน้าประตูไปเคาะได้ไงแล้วโดน
1: จังหวะสุด
0: ท
1: ้าย
0: อ่าใช่นักเตะของลีดอะเออมันเล่นบอลไม่จังหวะมันผมเข้าใจนะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นรูปแบบของฟุตบอลแต่การเตะบอลทิ้งในช่วงเวลาเกมนัดสำคัญมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกสักเท่าไหร่นะ
1: แล้วพลาดจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทีมเสียประต
0: ูชัดเจนเลย
1: แล้วไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
0: ใช่ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้โอ้โหหลายๆทีมเห็นชัดเจนเลยโดนกันท้ายเกมอ่ะด้วยจังหวะที่แบบไม่เขาเรียกไม่เนี๊ยบพอ
1: ครับ
0: อย่างโปรตุเกสเนี่ยที่แพ้สเปนก็ไม่เนี๊ยบพอ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าเขาเล่นเร็วไงโดนเจาะง่ายๆทั้งที่เล่นเกมรับดีมาทั้งเกม
1: ใช่
0: ท้ายที่สุดเสียสมาธิแป๊บเดียวเองสเปนเห็นถึงจังหวะแบบนี้ปุ๊บก็ฉกฉวยผลประโยชน์ไปได้จากมิเกลเมริโน่ที่หลุดเข้าไปแปล
1: ใช่
0: พูดถึงเสียดาย
1: บอลโลกครั้งนี้เนี่ยยิงช่วงทดเจ็บเยอะนะ
0: ใช่ผมว่าเกมมันยาวด้วยแหละ
1: ใช
0: ่ก่อนคุยกับน้องเบสมันเกมมันยาวแล้วแบบมันมีอะไรที่แบบแท็กติกกลยุทธ์เยอะแยะอย
1: ่
0: างเช่นช่วงไฮโดรเจนเบรกหรือแม้กระทั่ง VAR เองหรือแม้กระทั่งต่างๆเองมันดูแล้วฟุตบอลเตะแบบเป็นควอเตอร์ไปอ่ะ
1: 4ควอเตอร
0: ์4ควอเตอร์ชัดเจนเลยเออมันชัดเจนเลยฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรแปลกๆเยอะมีที่ไหนบอลแบนไม่แบนอ่ะแบนการแทรกแซงการฟีฟ่าโทรไปอย่างนี้มันโดนเหมือนอินโดนีเซียได้ไหมเดี๋ยวเราถามอ่ะ
1: ก็ใช่อาการเมืองแทรกแซงฟุตบอลแต่นี้ไม่มันจะเรียกว่าการเมืองไหมพี่ไม่น่าเกี่ยว
0: มหาอำนาจ
1: อันนี้เรียกว่าต่อสายตรงไหม
0: ต่อสายตรงเลย
1: คือไม่ได้ใช้อำนาจในการกดดันเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอาการเมืองไปยุ่งโดยตรง
0: ไม่ได้การเมืองเลยใช่ไหม
1: ใช่ไม่ใช่การเมือง
0: ไม่ใช่การเมืองมันเกี่ยว
1: แต่ว่ามีการเมืองเข้ามาเอี่ยว
0: เป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสงครามและเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณไม่ให้ผมไม่คือไม่บริการต้องเนี่ยทำให้รอลงอาญาก็คือว่าเราจะไม่มีสปอนเซอร์จากประเทศอเมริกาในโลกไง
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็กลายเป็นว่าบอลโลกอันนี้มันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะ
0: สุดยอดจริงๆนะเดี๋ยวจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันยาวๆนะม
1: ัน
0: มากนะเรื่องแบบนี้นะ
1: อินฟานติโน่นี่คนอิตาลีไหมพี่อ
0: ิตาลีสวิตเซอร์แลนด
1: ์อ
0: ิตาลีที่ไปเกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: เชื้อสายจะเป็นคนสวิส
1: หรือว่าเขาโดนขู่เรื่องขึ้นภาษีไหมพี่
0: ไม่แน่สวิตเซอร์แลนด
1: ์แต่ว่าก็แต่ผมเนี่ยญี่ปุ่นครั้งนี้ต้องบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วเรื่องผู้เล่นนะพี่เพราะว่าขาดตัวหลักไปทั้งมินามิโนแล้วก็ทั้งวาตารุเอนโดรวมถึงคารุมิโตมะด้วย
0: ครับ
1: เลยทำให้สุดท้ายมาถึงรอบนี้ก็ถือว่าก็เกินคาดอยู่นะพี่เข้าถึงรอบ2เนี่ย
0: ก็ถือว่าดีแหละแต่ว่ามันดีได้กว่านี้เพราะว่าด้วยรูปแบบเกมต่างๆนะตั้งแต่การมันดูดีเพราะว่าการเปิดก็เรียกว่าเปิดแมตช์แรกที่การลงสนามครั้งแรกของญี่ปุ่นในทัวร์นาเมนต์เนี่ยโหมันน่าตื่นตาตื่นใจมาก
1: ใช่ดู
0: ดามยิงเล่นทีมเวิร์คที่มันดูแล้วอะไรก็สวยงามไปหมด
1: ครับ
0: จนแม้กระทั่งนี่แหละสุดท้ายไปเสมอสวีเดนเกมนั้นเริ่มมีเสียงวิจารณ์ละเกิดขึ้นแล้วว่าเอ้ยญี่ปุ่นเป็นของจริงหรือเปล่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกจนท้ายที่สุดก็เจอบราซิลเสร็จบราซิลไป
1: ใช่ครับเนี่ยคนข้อความเข้ามาเรื่องที่เราพูดกันเยอะนะพี่ปาล์ม
0: ครับผม
1: บอกว่าเห็นด้วยเรื่องญี่ปุ่นครับฟุตบอลมันจะเก่งมันต้องมีตัวที่มีความสามารถเฉพาะตัวจากสตรีทฟุตบอลจากมาจากการเล่นฟุตบอลสนามสาธารณะสนามแถวบ้านกับรุ่นพี่รุ่นน้องสร้างกระดูกประมาณ 40% แล้วก็ฝึกแบบจริงจังอีกรอบนึง
0: จริงๆมันต้องมีแหละ
1: ใช่
0: พวกเรียนกินตัวเก่งๆอ่ะ
1: ซื้อภาษาไงพี่บอลสติก
0: กระตุ้นนะ
1: แล้วก็บอกว่าอีก 60% เนี่ยคือฝึกจริงจังเข้าสู่การเป็นระบบเข้าสู่การเก็บตัวมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีก 60% เนี่ยญี่ปุ่นแทบจะเป็นระบบ 90% ไม่ค่อยมีความสามารถเฉพาะตัวสติกบอลไม่มีตัวพิเศษ
0: คิดเห็นเหมือนกับเรานั่นแหละเพราะว่าการก็จะมีก็เรียกว่าส่วนใหญ่มันไอ้พวกบอลเค้าเรียกบอลพรสวรรค์จ๋ามันไม่ค่อยมีน้อย
1: ครับ
0: ก็เราจะเห็นมันก็จะเกิดกับพวกบอลพรแสวงในการฝึกอะไรซ้ำๆเนี่ย
1: ใช่
0: ในกาบูระฮอนดานี่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ใครกะชินจิกาวะก็จะดูแบบมันจะหลุดออกมาแบบนี้หน่อยสักคนสองคนแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยสำหรับประเทศอย่างญี่ปุ่นน่ะที่มันเป็นนะตอนนี้ก็จะเป็นเต้ยฟุตบอลของเอเชียแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: บอกว่าตะกร้อไทยเนี่ยก็เริ่มจากสนามข้างบ้านครับตามตอนอันนี้เรื่องจริง
0: ไอ้เรื่องจริง
1: ผมถึงบอกไงว่าฟุตซอลเนี่ยก็มาจากสติฟุตบอลบ้านเราเลย
0: ฟุตซอล
1: คนไทยถึงเก่งฟุตซอล หนีเล่นทุกที่
0: ทุกที่ทุกที
1: ่ใช่
0: เนี่ยตีหนึ่งตีสองไม่ทราบว่าเมื่อก่อนในตอนเพื่อนตอนผมเรียนอยู่มหาลัยเนี่ย
1: ครับ
0: จบม .6 มาแล้วเรียนได้ปีหนึ่งปีสองนิดๆหน่อยๆเนี่ยประมาณหนึ่งก็นั่นแหละก็ไปเตะฟุตซอลตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกนะ
1: ใช่ใช่
0: เตะฟิตอะไรกันตั้งกันหนาตอนเด็กๆนะ
1: เตะจริงหรือเปล่าพี่
0: จริงเตะจริง
1: โอเคครับ
0: เตะจริงๆพี่เตะแล้วไปเตะที่นู่นอีกไปคือไปย้ายไปมันก็น่ากลัวแหละตอนเด็กๆแหละที่ก็บางสถานที่ก็จะมีเจ้าถิ่นเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วบางทีเจ้าถิ่นก็ไปเล่นเตะกับเขาเตะกับเพื่อนเขาอยู่อ่ะเขาก็ได้เล่นของเขาเหมือนแล้วเราไปยิงสมมุติถ้าทีมเราเล่นดีหน่อยอ่ะ
1: ได้
0: ชนะเขาเยอะใช่มันจะมีปัญหา แต่ก็
1: เ
0: จ้าถิ่นไม่ได้ลงไง
1: ใช่ใช่
0: เออมันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันโอ้โหถ้ากลับมาคิดถ้าเขาโตแล้วกลับมาคิดอีกครั้งว่าจะทะเลาะกันทำไม
1: ใช่
0: ใช่ไหมเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาแล้วเหมือนกับเหม็นกันอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งแปลกมากจริงๆนะเป็นวัฒนธรรมที่แปลกเหมือนกันบ้านเรามีเยอะด้วยผมเชื่อว่าแฟนๆรายการเนี่ยเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดกันได
1: ้เข้ามาบอกกันได
0: ้เจอคนไหนแบบนี
1: ้แต่อาจจะไม่ต้องระบุเยอะ
0: เดี๋ยวระบุเยอะ
1: เดี๋ยวเรางานเข้าอีก
0: แต่เป็นหลายปีแล้วจริงๆมันมีแหละมันมีอยู่แล้วพวกนี
1: ้ใช่อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่านึกถึงสมัยตอนประถมครับที่เล่นลิงชิงบอลกับเพื่อนมันดีครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์พูดเรื่องโดนัลด์ทรัมป์มาที่บอกว่าไม่รู้จะสรรหาคำไหนบรรยายใดๆเลยครับ
0: ก็เป็นคน
1: ใช่วันนี้
0: คนแปลกนะโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงทรัมป์เนี่ยมันก็มันอีกอย่างนึงก็คือทรัมป์เนี่ยเป็นสุดยอดของไอคอน
1: ไอคอนเลยนะพี
0: ่ไอคอนผู้นำโลกนะยุคใหม
1: ่
0: จริงๆตัวเขาเองก็อย่างว่าแหละตระกูลทรัมป์มีสตังค์อยู่แล
1: ้
0: วตัวเขาเองก็ต้องการหาอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าแสงเขาเรียกศัพท์ในโซเชียลตัวนี้ก็คือแสงแหละ
1: ให
0: ้ตัวเขาเนี่ยได้ใช้แสงตรงเนี้ยโปรโมทตัวเขาขึ้นไปแล้วก็มีความเป็นคนสำคัญของโลกในยุคปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็ถ้าใครได้ดูกีฬาอย่างเช่นกีฬามวยปั้มเนี่ยก
1: ็จะเห็นเขาเคยไปออกมวยปั้ม
0: ไ
1: หม
0: ใช่ก็ไปเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกับวินแม็กซ์แมนนิสัยคล้ายกันเลย
1: เอา
0: ทรงเดียวกันเลยจริงๆครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูเนี่ยจากช่องแดงก็คือ Netflix กันแหละสารคดีของวินแม็กซ์แมนผมแนะนำนะคนสำหรับคนชอบกีฬาและมีความชอบมวยปั้มชอบกีฬาแล้วก็ความดราม่าของชีวิตอ่ะไปดูเลยครับจะมีอยู่5 4ถึง5เอพิโซดอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นซับไตเติลนะ
1: ถ้
0: าเป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่ว่ารับรองคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยความเป็นกีฬามวยปล้ำในยุคปัจจุบันจนถึงยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน
1: อ
0: ่ะตั้งแต่70จนถึงเนี่ย2020เนี่ยมันมีที่มาที่ไปและการวางโพสิชันนิ่งต่างๆของธุรกิจมวยปล้ำที่มันบูมได้ขนาดนี้จนตอนเนี้ยมันอยู่กลับไปในยุคมืดอีกครั้งเนี่ย มันเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: ครับผมไปดูได้ไปดูได้
1: ครับผม
0: วิชแม็กมานกับโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกัน
1: คล้ายๆกัน
0: สองเดียวกันเลย
1: ครับแต่แม่นี่หลายคดีอยู่นะพี
0: ่โอ้โหตัวดีเลยพี่ทุกท่านตัวดีเลย
1: บอกว่าดูอย่างอาร์เจนตินาสิครับจับไปไม่รอดหลายรอบแล้วแต่ว่าได้นักเตะพิเศษแบบเมสซี
0: ่ครับ
1: บางนัดก็ระบบพังบางนัดก็ไปไม่เป็นแต่พอมีนักเตะอย่างเมสซี่ดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้ใช้เต็มที่เนี่ยอย่างที่เห็นแล้วครับอยู่ดีๆก็พลิกนรกกลับมาได้โอ้จริงอันนี้พี
0: ่มันเป็นองค์ประกอบทีมที่สุดยอดนะผมว่าก็จริงๆก็เมสซี่มันก็มีส่วนสำคัญแหละแต่ว่าจิตใจของผู้เล่นอาร์เจนตินาพอมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างลีโอเนลเมสซี่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็นะช่วยให้ทั้งทีมมันไปด้วยกันได
1: ้
0: นะ
1: เป็นเหมือนผู้นำทีม
0: ผู้นำทีมนั่นแหละถือว่าโอเคนะมันเนี่ยฟุตบอลมันถ้าจะได้แชมป์หรือบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันต้องเป็นแบบนี้
1: ใช่
0: คือคนที่ดูฟุตบอลอ่ะแฟนๆรายการหลายๆคนผมอยากให้เนี่ยถ้าคิดเหมือนกันก็คือว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะมันจะก็จะอีกแบบเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเวิลด์คัพหรือว่ายูโรเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกับฟุตบอลที่แข่งเป็น38นัดต่อฤดูกาลเนี่ยมันจะอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่บอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นเหมือนเปรียบเสมือนแบบผู้นำที
1: ม
0: แล้วก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้
1: ใช
0: ่สังเกตดิฝรั่งเศสเมื่อก่อนมีใคร
1: ซีดาน
0: บราซิลมีใคร
1: บราซิลนี
0: ่มีเยอะด้วย
1: ใช่หลายคนโรนโดสมัยนู้น
0: ยุคที่เขาได้แชมป์จริงๆอ่ะทับเซเลเซาจริงๆโอ้โหมันมีเยอะนะริบาโด
1: ฮาคาฟูอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คาฟูลัวรินโย
1: ใช่
0: ยุคนั้นเขาเยอะเขามีเยอะชัดเจนใช่ไหมฝรั่งเศสอิตาลีก็มีเยอะ
1: ไ
0: ออิตาลีถ้ายุคนั้นก็จริงๆก็แนวรุกไม่เท่าไหร่แต่เป็นแนวรับเป็นคานาวาโร
1: ฟาบิโอคานาวาโร
0: ใช่พอเยอรมันยุคนั้นมีใครบ้าง
1: โคเซ่พี
0: ่โคเซ่แต่ยุคนั้นเยอรมันก็ไม่มีใครนะที่ได้แชมป์ปี2014
1: ม
0: ีมาเรลกัสเซ
1: ่มี
0: มีชวายนี
1: ่ชวายสไตเกอร์เซมิเกเ
0: ดล่าบูลเลอร์สมัสบูลเลอร์
1: ประมาณนั้นใช
0: ่เซมิเกเดล่าขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: ก็นี่มีเยอรมันหน่อยแต่ว่าเจ้าฝรั่งเศสปี2018ก็ชัดเจน
1: ครับ
0: ประธานเป้ของเรา
1: เอ็มบัปเป
0: ้ครับผม2022ทีมที่ได้แชมป์ก็อาร์เจนตินาก็บราสตีไปเป็นเมสซี
1: ่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: หรือครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่เมสซี่ได้จับถ้วยบอลโลก
0: อาจจะเป็นนอร์เวย์ก็เป็นได
1: ้นี่
0: หรือว่าโมร็อกโก
1: โมร็อกโกก็มีโอกาส
0: เชียร์นะเป็นชาติแรกของทวีปแอฟริกาถึงแม้จะอยู่แบบเกือบจะไม่ใช่แล้วก็ตามที่มีพื้นที่ติดกับยุโรปด้วยนะประเทศโมร็อกโกมีพื้นที่ที่รู้อยู่ใช่ไหมน้อง
1: ติดกับยุโรปอยู่ตรงข้างกับช่องแคบยูโรต้าเลยยูโรต้านี่อยู่ทางใต้ของสเปน
0: โมร็อกโก
1: ข้าวต้มไอบีเรีย
0: ดูมันเหมือนไม่ค่อยจะเป็นนี่แหละมันก็เป็นยุโรปละ
1: จริงๆภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา
0: ครับผม
1: ทางการ
0: ทางการ
1: ทางการใช่ด้วยก็หลายคนก็เกิดนอกประเทศ
0: วันนี้ก็ได้เจอกันกับแผ่นดินเกิดของเขา
1: ใช่คนที่อย่างบัวตี้เนี่ยตอนเป็นเยาวชนก็เล่นฝรั่งเศส
0: ใช่
1: แล้วก็มาเปลี่ยนมาเล่นกับโมร็อกโก
0: โอ้นี่ประเด็นดราม่าเยอะดีนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวชั่วโมงที่2เราค่อยมาพูดกันนะ
1: ดราม่าเย็นพุทธศิลป์เลยเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันเบรกหน้า
0: ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมดูข้อความเพิ่มนิดนึงบอกว่าอาเจนมีโอกาสพลาดแชมป์ครับถ้าเมสซี่เจ็บเหมือนบราซิลตอนเนม่าเจ็บเมื่อปี2014
0: เออนะมันก็คิดในแนวนั้นก็น่าจะมีส่วนเหมือนกันเพราะว่าในเกมที่ก่อนที่จะรอบ32ทีมเจออะไรนะเจอแคปเวิร์ดใช่ไหม
1: กาบูแวดี้ครับ
0: โอ้เขาเกือบเอาตัวไปรอดเหมือนกัน
1: เหนื่อยเลยวันนั้น
0: เ
1: หนื่อยเกินคาด
0: ผมว่ามันจะส่งผลหรือเปล่าเพราะการที่เกมมันเล่นหลายๆแบตช์ที่มันเป็นสถานการณ์แบบเนี้ย
1: คือจะให้ใช้เรียกว่าความมหัศจรรย์เมสซี่ทุกนัดก็ไม่ไหวแล้วพี
0: ่เฟนเรื่องมาตรจันทุกๆแมชมันดูแล้วมันแปลกๆเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มันดูเหนื่อยนะ
1: ต้องแบบเล่นแบบ 120% ตรงนั้นก็ไม่ไหว
0: นะสุดๆเลยแต่ละแมช
1: ใช
0: ่
1: ก็สกอร์ 3-2 นี่2นัดเลยเจอเคเบิร์ดก็ 3-2 แต่ว่าเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนเกมเจออีบก็13นาที3ลูก
0: โอ้โหมันมาก
1: ไ
0: ม่น่าเชื่อนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: คือถ้าแฟนบอลอาร์เจนต้าบอกว่าไทยรุ่นแบบนี้ทุกเกมก็ไม่ไหว
0: โอ้ไม่ไหวหรอก
1: ใช่โอ้โหครับก็เดี๋ยวอาร์เจนต้าในเกมต่อไปจะเจอสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอาจจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะสวิตนี่โหเที่ยวนะพี่
0: เที่ยวระบบบอลระบบดีอยู่แล้วท
1: ีม
0: ของมูรัตยาคิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมดูข้อความเพิ่มเติมนิดนึง
0: เฟซบุ๊กได้ดู
1: บอกว่าคุณนัทพงศ์ว่าพลาดนิดเดียวถึงกับตกรอบเลยครับหมายถึงญี่ปุ่นไงพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าระบบดีครับแต่ขาดศิลปะอยู่ครับญี่ป
0: ุ
1: ่น
0: ผมชอบคำนี้นะ
1: ใช
0: ่ระบบดีแต่ขาดศิลปะฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ระบบอย่างเดียว
1: ใช่
0: ตอนนี้เราไปดูฟุตบอลเราดูฟุตบอลเนี่ยมันเราดูเป๊ปเราดูทิกิตังก้าเราดูมันเป็นศิลปะที่มันเป็นบอลระบบอะแต่เราไม่ได้เห็นลวดลายเพลย์เมคเกอร์การลากบอลแบบนะความพริ้วแบบบราซิเลียนความเล่นบอลแบบลูกยิงแบบมหัศจรรย์แบบลาตินอเมริกาอาร์เจนตินาที่แบบที่มันยุคก่อนๆเราจะได้เห็นกันอ่ะ
1: ครับ
0: ยุคนี้ดูยากมาก
1: ใช
0: ่ถ้ายุคหนึ่งผมก็ชอบจอร์จี้ฮาจี้อย่างเงี้ย
1: ของโรมาเนีย
0: ใช่เขาเรียกว่าดิเอโก้มาโดน่าแห่งมหาสมุทรบอลข่านนี่ไอ้จริง
1: ครับผมไม่ทันนี่เสียดาย
0: จอร์จี้ฮาจี
1: ้ทันที่ลูกปลายตอนนี้ลูกชายเขาเล่นอยู
0: ่เสียดายลูกชายเขาก็มาไม่ถึงนะ
1: ใช่
0: วูฮาจี้นี่เป็นคนหนึ่งที่ความสามารถเฉพาะตัวนี่เอาอยู่แล้วแบกทีม
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้น้องเจมฟุตบอลในยุคผมทันในยุค90 2000นะฟุตบอลเขาจะต้องใช้ทีมหนึ่งทีมเนี่ยมีตัวแบกตัวเดียวก็คือบาสเกตบอลอ่ะ
1: คือคนเดียวนี่เปลี่ยนเกมได้เ
0: ลยเกอร์ใช่ถ้าสโลวีเนียทีมอย่างสโลวีเนียยังมีเลยใครรู้ป่ะสลาโกซาฮูชที่เคยเป็นโค้ชของทีมนั่นแหละสโลวีเนียเขาเองนั่นแหละ
1: ครับ
0: โครเอเชียก็แน่นอนมีโบบานกับดาวอร์ซูเคอร์
1: ดาวอร์ซูเคอร์นี่ผมพอทันอยู
0: ่เซอร์เบียยูโกสลาเวียก็เนี่ยเป็นแดนมิจโตวิชแล้วก็โหกองกลางก็มีเยอะพอสวรรค์ทั้งนั้นแต่ละคน
1: อ
0: ่ะก็เป็นเบอร์สิบอ่ะก็เรียกกองกลางเบอร์สิบอ่ะ
1: เป็นเบอร์สิบ
0: เป็นตัวแบกที
1: ม
0: ในยุค90แล้วก็2000หลังจากนั้นฟุตบอลก็เปลี่ยนละเปลี่ยนเทรนครับผมโหมันก็สนุกมันจะเห็นถึงความก็เรียกอะไรนะทีมเล็กๆเนี่ยสามารถเจอทีมใหญ่สามารถเนี่ยไอตัว ไอ้ตัวเบอร์10ของทีมเล็กเนี่ยสามารถโอ้โหยิงทีมใหญ่ๆได้สบายๆแล้ว
1: คือ
0: ชนะได้พลิกล็อกได้มันยิงพลิกล็อกได
1: ้ครับสมัยนี้อาจจะยากนิดน
0: ึงยากๆบอลมันเป็นระบบอ่ะ
1: ใช่
0: มันยากหน่อย
1: อาจจะเรื่องความสามารถเฉพาะตัวอาจจะต้องมีในทีมอาจจะต้องมีหลายคนถึงจะพอจะไปได้
0: ครับผม
1: ถ้าเก่งคนเดียวเนี่ยอาจจะยากหน่อยในยุคนี้อืมครับอ่ะเนี่ยข้อความเนี่ยบอกว่ากำลังตัดคุณประสิทธิ์บอกว่ากำลังตัดยางอยู่ครับฟังจากกลางสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่ข่าวพระทองชวนนครศรีครับ
0: พูดแต่คุณประสิทธิ์ส่งข้อความมา
1: ใช่
0: ที่ผมจัดรายการรู้กัน
1: เกือบทุกวันนะ
0: ทุกวันนะ
1: แล้วก็อ่านผมลืมทักทายแฟนรายการทีแบบสถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: วิทยุเครือข่ายอสมทครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็
0: นี่มีใน SMS 4689899
1: บอกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะจากน้องเทอร์นคุณแฟนนอนน้องเทอร์นแฟนนอนก็ทักทายเข้ามาทุกวัน
0: โมร็อกโกอ่ะ
1: ก็เป็นรองคืนนี้ก็ต้องโมร็อกโกเลยพี
0: ่
1: หรืออาจจะพลิกล็อกก็ได้บอลโลกคราวนี้พลิกล็อกหลายคู่อยู
0: ่เออเนาะก็ไม่แน่เหมือนกันนะฝรั่งเศสที่โอ้แต่ฝรั่งเศสดูดีมาหลายๆครั้งแล้วมีโอกาสฝรั่งเศสเนี่ยผมพูดตรงๆนะคุณลองนับอายุเอ็มบัปเป้ดิพอหมดเอ็มบัปเป้ไปมันจะมีอีกหลายๆผมมีอีกฝรั่งเศสอ่ะเพราะเหมือนตอนเนี้ยฟุตบอลเยาวชนของเขามันดีอ่ะ
1: ใช่มีนี่ไงพี่เดสเซรูเอ
0: ดูเอ
1: บาโคล่าอีก
0: แบลลี่บาโคล่าเออมีอีกหลายผู้เล่นอีกหลายคน
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ที่รอขึ้นมาชุดใหญ
0: ่ใช
1: ่ครับ
0: ข้อความอะไรอีกไห
1: มประมาณนี้ครับพี
0: ่อ๋อก็เนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งก็ว่าเป็นสูตรสำเร็จของทีมชาติอังกฤษเรื่องอาหารแล้วก็
1: อังกฤษ
0: เคล็ดลับที่ทำให้อังกฤษเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายนักเตะได้ทันนัดเจอเม็กซิโกหรือแม้กระทั่งนัดต่อไปที่จะเจอกับนอร์เวย์เองก็ตามก็บอกว่าเนี่ยก็สื่อนะครับแต่บอกว่าเนี่ยมีสามอย่างเช่นมีอาหารหนึ่งสองอันนั้นคือน้ำมันปลาแล้วก็ขมิ้นแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือปลาเดียว
1: อย่างเรื่องอาหารเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารเพราะว่าที่พี่ปาล์มพูดมาเมื่อกี้เรื่องน้ำมันปลาขมิ้นและขิงเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือสตาร์บังกิจให้นักเตะกินนะพี่อย่างน้ำมันปลาเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็การฟื้นฟูกล้ามเนื้
0: อ
1: หลังการใช้งานหนักรวมถึงขมิ้นกับขิงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจากการออกกำลังกายหนักด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำทุกวันเนี่ยก็คือการสภาพร่างกายเรื่องสภาพร่างกายนักเตะมีการชั่งน้ำหนักนักเตะทุกวันแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องการพักผ่อนนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ก็คืออันนี้จากที่คอลัมน์เขาเขียนไว้เขาบอกว่านักเตะอังกฤษเนี่ยใช้วันหยุดเนี่ยไปเล่นปาเดล
0: ถ้าใครหลายคนก็คิดไม่ออกก็คือเนี่ยมันเป็นกีฬารวมกันระหว่างเทนนิสกับสควอชใช่มั้ย
1: ใช่
0: ปลาเดียว
1: ใช่เขาก็บอกว่านักเตะอังกฤษหลายคนก็จะใช้กีฬาเนี่ยเป็นการพักผ่อนเพราะว่าหลังแข่ง1วันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่า day off วันหยุด1วันนักเตะอังกฤษก็ไปใช้เนี่ยแหละการพักร่างกายโดยการเล่นอะไรพวกนี้พี
0: ่ครับ
1: เล่นปลาเดียวอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอังกฤษในการฟื้นฟูร่างกายนักเตะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมดูนักเตะหลายทีมเนี่ยฟื้นฟูสภาพร่างกายกันได้เร็วในช่วงที่โทัวร์นาเมนต์มันแข่งเยอะขนาดนี
0: ้นี่ก็คือเคล็ดลับอย่างนึงของชาติอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปหลายประเทศเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปเตะที่เม็กซิโกซึ่งมันมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะคร
1: ับ
0: อากาศมันเบาบางเขาก็เอาตัวรอดมาได้
1: อ
0: ะกับเกมที่เจอกับเม็กซิโก
1: ครับ
0: ต่อไปการเจอกับนอร์เวย์โอ้โหก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมีโอกาสสูงนะ
1: ครับ
0: ที่ฟุตบอลนิสคัมมิ่งแล้ว
1: ก็
0: อยากกลับบ้านแล้ว
1: อยากกลับบ้านแล้วใช่ไหม
0: ฟุตบอลจะกลับบ้านแล้วจะมีสิทธิ์โอกาสที่จะได้สัมผัส World Cup Trophy นะ
1: แล้วถ้าอังกฤษได้แชมป์เนี่ยทูเคิลจะเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกที่คุมทีมต่างชาติคว้าแชมป์นะพี่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีทีมชาติไหนที่มีกุนซือเป็นต่างชาติคว้าแชมป์โลก
0: ใช่ครับ
1: ทูเคิลอาจจะทำลายสถิติก็ได
0: ้ปี60อุ้ยมีสิทธิ์โอกาสสูงนะ60ปีไหม
1: ตั้งแต่ปี66
0: 60ปี
1: ประมาณ
0: 60กว่า70ปี
1: 70ปี
0: 70ปีโ
1: หใช่ใช่พี่70ปี
0: เยอะมากนะ
1: ใช่ๆ
0: เยอะมากๆก็ครับนั่นแหละอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับอังกฤษชุดนี้ก็ ดูดีที่สุดแล้วล่ะ
1: 60ปีพี่ปาล์ม
0: 60ปีนะ60ปีที่รอคอย
1: ครั้งสุดท้ายที่อังกฤษได้แชมป์โลกก็คือครั้งแรกละครั้งเดียว
0: ไม่แน่
1: ฟุตบอลอาจจะ coming home ก็ได้
0: coming
1: home แล้วก็อ่ะบอกว่าปลาเดียวกับพิคเคิลบอลเนี่ยต่างกันไหมครับพี่ปาล์ม
0: ปลาเดียวกับพิคเคิลบอลไหนผมดูหน่อยดิ
1: พิคเคิลบอลนี่น่าจะเป็น

0: รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่ๆช่วงปีที่ผ่านมา
0: เทนนิสเนี่ยบูมในบ้านเราหมายถึงว่าคนชอบออกไปกีเทนนิสกัน
1: ใช่มันมีอยู่ช่วงนึงตอนผมเด็กๆก็คือตอนที่ช่วงที่คุณบอลพระดอนพี่บอลพระดอน
0: พี่บอลพี่บอล
1: เขาได้ติด1ใน10อันดับของโลกนะแล้วก็มีฮิตมากเมื่อประมาณ24ปีก่อนปี2001-2002อ่ะช่วงนั้นนะฟุตบอลโลกที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตอนนั้นก็เทนนิสก็ดัง
0: ใช
1: ่หายไปปั๊บนึงหายไปพักนึงแหละเนี่ยกลับมาตอนเราโตแล้วเพื่อนๆก็คงมีสตางค์มันตีแห่ไปตีเทนนิสกันใหญ่เลย
0: อาจจะเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยนี่ปั๊ม
1: เทนนิสกีฬาเทนนิสเหนื่อย
0: เหนื่อยมาก
1: ก็จะเหนื่อยนะผมยังไม่เคยไปตีเคยไปดูในสนามเฉย
0: ครับ
1: ไปดูเนี่ยดูการแข่งขันแต่ยังไม่เคยเป็นไงบ้าง
0: เหนื่อยเก็บลูกพี่ตีเนี่ยไม่ตีก็เหนื่อยเนาะเก็บลูกเหนื่อยกว่าผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมการแข่งเทนนิสต้องมีคนบอลบอยเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่าโอเคแต่ว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาที่เหนื่อยถ้าเล่นกลางวันเนี่ยร้อนหูร้อนแดดก็เผายิ่งถ้าไปเล่นช่วงหัวค่ำหน่อยเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าคอร์ตมันเก็บความร้อนได้ป่ะ
1: ใช่ใช่
0: รวมถึงแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดต้องวิ่งตลอดต้องเคลื่อนตัวตลอดแล้วตีเนี่ยโอ้โหการที่เราจะตีลูกเทนนิสสวนกลับไปมันต้องหนักนะพี่
1: ใช้พละกำลังเยอะเหมือนกัน
0: แต่ว่าช่วงหลังผมเห็นคนเล่นเยอะเวลาไปหาคอร์ตเนี่ยเต็มตลอด
1: ดูดีไงดูดีนี่มีแถวเรียบด่วนๆอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ผมเห็นเขาไปคอร์ตบานเลย
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีเทนนิสซิมูเลเตอร์เลยพี่เล่นคนเดียวก็ได
1: ้
0: ม
1: ี
0: เครื่องยิงออกมา
1: โอ้โหแน่นอนนะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายและรักสุขภาพนะช่วงเวลานี
0: ้ครับผม
1: กีฬาเทนนิส
0: บอกว่ามี2อย่างครับฟุตบอล is coming หรือคันที่รถเทคนิโอผมชอบมากเลยวันนี้อังกฤษเจอกับเดียร์ฮองโกแล้วคองโก้นำอยู่ใช่ไหมเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็
1: ใช่มีเพลง
0: สนามเปิดเพลงเนี่ยแหละคันที่รอดเทค
1: มันเป็นสกิมมิกและเสน่ห์อย่างหนึ่งนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่อเมริกาทำแบบนี้นะก็ซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาแล้วก็มันกลัวเนี่ย
0: ใช่
1: มันมียุนกลประสาทเนี่ยประเทศอเมริกา
0: แล้วอังกฤษกับสถาบันเขาก
1: ็นี่นะ
0: บ้านพี่มันน้องกันสมัยก่อน
1: เขาดีอยู่แล้วจริงๆก็ต้นตำรับญาติโกโหติกาก็นั่นแหละ
0: คนอังกฤษนี่แหละ
1: คนอังกฤษนี่แหละ
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าทีมชาติไทยเป็นไงครับรู้สึกว่าไม่แย่เลยครับตัวที่ได้มา
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็ทีมชาติไทยเมื่อวานประกาศตัวก็เขาให้ลงรายชื่อ26ก็ส่งไป25 แต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยเขาต้องตัดเหลือ23 อยู่ดีก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าตัวที่ได้ไปผมรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าไม่ได้จริงๆตอนแรกที่คิดว่าที่คิดไว้ตอนแรกอาจจะไม่ดีเท่านี
1: ้ครับ
0: แต่นี้ก็ที่เรียกไปก็โอเค
1: เดี๋ยวกันรับดีกัน
0: มีหลายๆคนที่เป็นดาวรุ่งด้วยมีนักเตะจากT3ด้วยในรอบ15ปีเลย
1: เอนดรูฮัสเซนแน่นอนนะ
0: ก็15ปีที่แล้วเนี่ยเชฟเฟอร์เนี่ยเรียกซาวุฒิมาสุขจากจามชลีและรอบนี้เรียกชวัลวิสแซ่เราจากพามแบงคอก
1: ชวัลวิสแซ่เราใช้ได้นี่ตัวเยาวชนตีๆหน่อยปะ
0: ใช่เป็นของพามพี
1: ่
0: ก็มีตัวมาเมืองไทย
1: นี่ไง
0: 100ประตู100นัด50ประตูเลยพ
1: ี
0: ่กับพามก็ถือว่าสถิติดี
1: ถือตัวเลขดีนะ
0: ใช่ตอนผมไปดูเขาเล่นเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กที่พริ้วมาก
1: นี่ไง
0: น่าจับตาดูในอาเซียนคั
1: พแต่ผมเคยดูเขาลงในยุทธชุดเยาวชน
0: อายุ23
1: ดูเขาอยู
0: ่ใช
1: ่ชวันวิทย์แซ่แล้วนะ
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้ในอาเซียนคัพหลังจบบอลโลกประมาณอาทิตย์หนึ่ง
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผม
1: FM 99มีบรรยายไหม
0: น่าจะมีน่าจะมีครับผมแล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงครับพี่โหดไหมปีนี้อาร์เซนอล
1: อาร์เซนอล
0: ล่าสุดได้ประตูเลยพี่ประตูเก่าเลยเมซี่เ
1: ออทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหรอเอ้ยฝรั่งเศสเมซี่เอจริงๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนในเกมเก่งมากนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วหายเออหายไปไหนไปเล่นกลับไปเล่นใน
0: ยูกาลีนี่ตอนแรกแล้วก็ตอนนี้หมดสัญญาไม่ยูกาลี
1: มีซีเอ
0: ถ้ามีกับอาร์เซนอล
1: โอ้โหอาร์เซนอลตัวอาร์เซนอลปีนี้ผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะน่าจะแชมเปี้ยนลีกน่าจะ
0: มีโอกาสนะ
1: สูงอยู่แล้ว
0: ก็มีโอกาสต้องเป็นแชมป
1: ์ทีมอย่างลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยเปลี่ยนโค้ชใช่ไหมแมนซิตี้ก็เปลี่ยนโค้ชต้องใช้ระยะเวลาในการจูนแหละครับ
0: ใช่แต่สเปอร์ก็น่ากลัวเพราะว่าสเปอร์ก็
1: ซื้อเยอะ
0: ได้เยอะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวทีมเจ๊งอีกทรงเนี้ย
0: โหเหมือนตอนที่ ขายแกเรตเบลไงพี
1: ่
0: แล้วเอาเงินมาซื้อนักเตะหลายคนเนี่ย
1: สเปอร์ทรงนี้ตลอดถ้าซื้อเยอะเนี่ยมันจะออกแนวจริงมันจะแบบไม่ประสบความสำเร็จอ่ะ
0: ไป
1: มันเออเพราะ
0: จูนไม่ลงตัวอันนี
1: ้มันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นระบบ culture ของสเปอร์อยู่อ่ะผมเชื่ออย่าง

0: งั้นนะ
1: อืม
0: แล้วก็เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วมาซื้อเยอะอีกแล้วแล้วกำลังมีโค้ชดีๆอย่างเดชแชบี้มาสักพักเดี๋ยวมีปัญหากันอีก
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถามว่าไม่แน่ใจว่าในไทยมีสนามขอดหญ้าเยอะไหมครับน่าจะหมายถึงเทนนิส
0: เทนนิส
1: ไม่แน่ใจนะพี่ขอดหญ้าแต่ถ้าขอดดินเนี่ยมี
0: ขอดดิน
1: ขอดดินเนี่ยหลังๆถ้าผมจำได้เนี่ยจะมีที่แถวบางนาก
0: ับ
1: ที่ฉะเชิงเทราแต่แพงมากราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขอดดินเนี่ยเหมือนจะดูแลยากกว่าขอดฮาร์ดคอร์แล้วก็ในประเทศเราน้อย
0: ดินมันก็เป็นดินนะในอีกพิเศษไม่ใช่ดินแบบบ้านเราดินแดงทั่วไปมันไม่สามารถที่ได้มันต้องดูแล
1: ส่วนขอดหญ้านี่ผมไม่แน่ใจจริงๆพี่ตอน
0: ขอดหญ้าไม่คุ้นเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมหาข้อมูล
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้า
0: เดี๋ยวมาบอกกัน
1: กีฬาทีนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่อยากให้ไปดูนะพี่ปาม
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเคยไปดูตอนซีเกมตอนน้องใหม่เนี่ยแข่งกับอเล็กซานเดอร์เอล่
0: า
1: ที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเลยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สนุกมากสนามทีนี้เนี่ยเป็นสนามที่แฟนบอลแฟนกีฬาเข้าไปอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าด้วยขนาดสนามที่มันไม่ได้ใหญ่มากพ
0: ี่ปาม
1: เวลาเชียร์โอ้โหเสียงดังมากตอนที่แบบจบแต้ม
0: บรรยากาศนะ
1: แต่ว่าเวลาเล่นก็จะไม่มีเสียงไงพี่แต่พอจบแต่แต้มมันครับใช่อยากให้ไปดูอยากให้ไปดู
0: ได้เลยครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเที่ยงคืน59นาทีละ
1: ครับผม
0: พักไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อชั่วโมงหน้าครับกับ99ไลฟ์บอลโลกครับผม
0: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM99

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ปาล์มณัฐวุฒิศรีด่านแล้วก็ทักทายแฟนรายการทั้ง41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศด้วยครับ
1: สวัสดีครับครับผมก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ใน SMS 4689899นะครับแล้วก็ Facebook และ YouTube
0: ใช่
1: Active Radio FM 99กันนะครับ
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ก่อนที่เกมรอบ8ทีมฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นคู่แรก
1: คู่แรกก็ตี3
0: ใช่ใช่ใช่ผมนี่สับสนนิดนึงตอนแรกนี่ก็ตี2ไม่ใช่นะพี
1: ่พอดีตารางที่ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เราเปิดไอ้ตัวกำลังจะติดตามฟุตบอลโลกอยู
0: ่ใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นวอลเลย์บอล
1: เป็นวอลเลย์บอล
0: ดูผิดเลย
1: เซอร์เบียกับฝรั่งเศส
0: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตี3ซึ่ง FM 99ก็จะมีบรรยายสดเหมือนเดิมนะพี่
1: ครับผม
0: แล้วก็ทีมภาคเนี่ยวันนี้จะเป็นพี่โอการครับกับพี่บอลศิรินันท
1: ์ครับ
0: ตอนตี3
1: ตี3นะ
0: ติดตามรับฟังได้ก็อยู่กับเราจนถึงตี2
1: ตี2
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหลังจากตี2เนี่ยพี่โอกับพี่บอลก็จะเข้ามาน่าจะไปวิวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปวิวนิดนึง
1: คร่าวๆ
0: ใช่
1: แล้วก็เข้าแล้วกันเราคุยเรื่องบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่พวกพี่ๆเขาก็อาจจะนี่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเอา10-20นาทีสุดท้ายถ้าเกิดใครที่อยากมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลโลกควันหลงอะไรต่าง
0: ๆใช่
1: แมชที่ผ่านๆมานะครับเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: เรื่องอื่นก็คุยได้ด้วย
1: คุยได้ตอนนี้เราสบายจะ
0: ครับ
1: สบาย
0: สบายสบายก่อน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ตอนหลังตีสอง
1: ตีสอง
0: ใช่แล้วก็เมื่อกี้ผมอ่านข้อความนิดหนึ่งพี่ปาล์มบอกว่าเลือกเพลง Feel Good นะ INC ไหมพี่คุณ NC เนี่ยมาแสดงว่าพี่มีอารมณ์แห่อารมณ์ดีแน่นอนครับหนาวจากคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกว่าฟังวงกอริลลาสแล้วนึกถึงสมัยยุคนูเมทัลครับนูเมทัลครับพวกลิกินพาร์คลิมบิสกิตพวกนี้
1: อินคิวบัส
0: คิมน็อต
1: ยุคนั้น20กว่าปีแล้วต้องเจมฟังไหม
0: ทันพี่ลิกินพาร์คเนี่ยทัน
1: จริงๆมันต้องคอนก่อนคอนแล้วลิมคอนลิ้มแล้วก็ลีนพาร์คสลิปน็อตด้วยสลิปน็อตก่อน
0: สลิปน็อตใช่อ
1: ินคิวบัสนี่ก็นิดก็ใช่แหละแล้วก็ลีนพาร์คนะครับ
0: นูเมทัล
1: ที่ไล่กันมานูเมทัลอินคิวบัสน่าจะไม่ใช่ไหมน่าจะไม่เป็นนูเมทัลอ่ะ
0: อินคิวบัสนี่อินคิวบัสผมไม่เคยฟัง
1: เลยมันน่าจะไม่ใช่แต่ว่าเนี่ยใช่หมดเลยลีนพาร์คลิ้มคอนสลิปน็อต
0: ผมถ้าในลิ้นนี้ผมชอบลีนพาร์คใช่แต่ถ้าฟังทั่วไปจะเป็นแอลเทอร์เนทีฟทั่วไปมากกว่าไม่ถึงนูเมทัล
1: แต่ผมจะบอกว่าพี่ตูนบอดี้สแลมชอบอินคิวบัสนะ
0: ใช่ไ
1: หมนักร้องนำอินคิวบัสอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไปดูผมให้ไปดูเลยเมื่อก่อนอ่ะพี่ตูนก็ก๊อปเข้ามาทั้งรุ่นเลย
0: ครับ
1: ครับผมเดี๋ยวผมดู
0: อ่ะคุณนะครับผมบอกว่าชอบเอวานิเซนครับ
1: อ๋อโอ้โห
0: นี่คือวงตีไหมพี่
1: ใช่ครับเอวานิเซนนี่ก็แรงรุนแรงเหมือนกัน
0: ครับโอ้ข้อความ

0: ก็เข้ามาพอสมควรนะพี่บอกว่า
1: ใน YouTube ก่อนก็ได้ครับ
0: YouTube บอกว่าทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์นายกสมาคมลาออกแน่นอนครับอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่เพราะว่าอาเซียนคัพเราก็รอบนี้ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราก็ส่งไม่ได้ชุดเต็มไปแล้วเราอาจจะให้ความสำคัญใน FIFA อาเซียนคัพมากกว่า รวมถึงต้นปีหน้าก็มีเช่นคัพรอบสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้ไม่ได้แชมป์เนี่ยก็คงไม่ได้ลาออกหรอกเพราะว่าด้วยศักยภาพทีมที่เรียกไปก็อาจจะลุ้นหน่อยแชมป
1: ์ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าลิมบิสกิตผมเสียดายมากตอนนั้นอยู่ม.2ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายแคนเซิลกระทันหันล่วงหน้าไม่กี่วันครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มาอีกเลยผมเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้พี่ปาม
1: ครับ
0: ผมเนี่ยชอบบิลลี่โจอัมสตรองมากกรีนเดย์แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยพี่ปาม
1: ครับ
0: แล้วผมเนี่ยกดบัตรเขาด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหตื่นเต้นมากสุดท้ายยกเลิกเพราะโควิดที่ใช่
1: ล่าสุดนะ
0: แต่ก็ดีใจได้เงินได้เงินได้เงินคืนแต่ก็เสียดายเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ดูอีกเลยครับ
1: ก็ลิมบิสกิต
0: ใช่
1: ก็จะมานี่แหละมาเอเชียในวันที่9ธันวาคมนี
0: ้ครับ
1: เป็นประเทศมาเลเซียนะ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ใครถ้ามีโอกาสก็ได้ไปดูก็นะฝากมาที่บุกิจจาริวสนามนี้ก็อย่างที่ทราบกันมาเลเซียก็ใช้เป็นสนามเหย้
0: า
1: ในการลงแข่งขันฟุตบอล
0: ครับ
1: ทีมชาตินะครับ
0: แล้วก็บอกว่าทาง Facebook ว่าคุณอานนท์บอกว่าทำงานตอนคืนอาศัย FM 99ฟังเอาครับอุ้ยขอบคุณมากครับผม
1: ดีนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆก็เปรียบเสมือนก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็เรียกว่าในยามเงียบแหละเพราะกลางคืนมันจะเคยรู้สึกงี้ไหมกลางวันเนี่ยเสียงจราจรขับรถมันจะดังกว่าพอกลางคืนเนี่ยเวลาพอยิ่งดึกเนี่ยยิ่งเงียบนะ
0: ใช
1: ่ผมอ่ะพอดีผมมาตัดต่องานตอนกลางคืนบ่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันมีสมาธิดีเพราะเราตอนกลางวันเนี่ยบางทีมันวอกแวกเสียงนู่นดังเสียงนี่ดังอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่มีสมาธิ
0: ใช
1: ่แต่ยิ่งดึกเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนี่ยโอ้โห
0: ทุกอย่างเงียบ
1: สงัดแต่มันไม่ดีกับต่อสภาพร่างกายนะที่
0: จริง
1: แต่ตอนเด็กๆตอนเมื่อผมทำงานใหม่ๆอ่ะตอนนึงทำงานโปรดักชันอยู่อ่ะโหตัดต่อเวลานี้ดีมาก
0: ถูก
1: มันเงียบแล้วก็เนี่ยมันจะเร็วที่สุดช่วงเวลานี้แหละแต่พอเลยเงี้ยมันจะเริ่มลนแล้วพอเลยตีห้าไปเสียงนกเสียงอะไรมาเนี่ยเอาแล้วมันเหมือนเช้าแหละ
0: เวลาผมสมัยเรียนก็ประมาณนี้พี่ปาม
1: ันนี้เหมือนก
0: ัน ตีสามตีแรงสื่อสอบก่อนสอบวันนั้นเลยแล้วก็ตื่นตีสามตีสี่อ่านหนังสือแล้วหกโมงเจ็ดโมงอาบน้ำไปสอบเงี้ยไม่งั้นถ้าอ่านก่อนนอนเนี่ยลืมต้องประมาณนี้
1: ไม่ใช้เทคนิคแบบนี้เหรอ
0: ยังไงครับพี่
1: เอาหนังสือเนี่ยไปเหมือนไปเปรียบเสมือนหมอแล้วนอน
0: อ๋อผมไม่น่าจะเข้าพี
1: ่ไม่น่าจะเสริมหมา
0: ไม่น่าจะช่วยครับพี่นานแล้วแล้วก็บอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นซีนาริโอที่ว่าเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่เราเข้ารอบเอเชียเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านครับ
1: โอ้โหเนาะ
0: จากเห็นแบบเราเป็นรองแชมป์อาเซียนแต่ว่าเข้ารอบเอเชียลึกๆและคัดบอลโลกรอบสุดท้ายผ่านด้วย
1: โอ้ดีนะ
0: ครับ
1: เป็นซีนาริโอที่ใครก็อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าแชมป์อาเซียนมันผมว่าถ้าไม่ได้มันก็มีดราม่าอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนี้เราเริ่มรับได้แล้วนะผมว่าแฟนบอลในโซเชียลมีเดียหรือว่าไปกระท
0: ั่
1: งแฟนบอลเนี่ยทั่วไปเอง
0: เริ่มเข้าใจบริบทมากขึ้น
1: เข้าใจมากขึ้นแหละ
0: แล้วก็เริ่มเข้าใจว่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องได้แชมป์ทุกปีนะพี่อาเซียนเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าเราต้องยอมเป็นราชสีห์บ้างเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความเป็นราชสีห์ครับ
1: ห่างราชสีห
0: ์ห่างเราจะเป็นหลังห่างราชสีห์บ้าง
1: ถูกต้องครับดีแล้วล่ะที่คิดกันอย่างเงี้ย
0: ถูก
1: ว่ามันจะเป็นอีกแรงบันดาลใจและแรงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เนี่ยนักเตะทีมชาติก็มีกำลังใจมากขึ้นนะจริงๆแล้วแหละ
0: แล้วชาติอื่นในอาเซียนก็ประมาณนี้นะพี่
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ส่งชุดเต็มไป
1: มีเวียดนามอ่ะ
0: มีเวียดนามมาเป็นชาติเดียวที่จัดเต็ม
1: เวียดนามก็จริงจังอยู่แล้ว
0: ใน
1: วิธีเนี่ยก็เป็นศักดิ์ศรีของเขาแหละ
0: ถูกครับ
1: มันก็คิดอย่างนั้นได้แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคือถ้าเรายังมีความคิดแบบเดิมๆเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ส่งผลดีสักเท่าไหร่นะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยผมว่าถ้าเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นอย่างเงี้ยแฟนบอลเริ่มเข้าใจแล้วว่าบริบทของเราในการเชียร์ฟุตบอลเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: ผมว่าน่าสนใจ
0: แล้วก็ค่อยไปเน้นในถ้วยที่มันมีความสำคัญจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: อย่าง FIFA Asian Cup ที่มันมีแรงกิ้ง
1: ถูกต้อง
0: มี FIFA Ranking นะพี
1: ่ก็เรียกว่ามันสามารถจับต้องความสำเร็จได้
0: ใช่มี

0: อย่าง King Cup เนี่ยก็เป็น Initial Amat ก็ Ranking เหมือนกันรวมถึง Asian Cup ต้นปีหน้าเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พูดถึง Asian Cup นี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ตื่นเต้นพี่ดูแต่ละทีมที่เราเจอเนี่ยตื่นเต้นมากกาตาร์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วอินโดนีเซียต้องบอกว่าไม่ใช่อินโดนีเซียที่เราเจอในอาเซียนนะพี่เป็นอินโดนีเซียที่แบบชุดเต็มอ่ะชุดตาเป็น
1: อินโดนีเซียโพทะเล
0: เป็นเนเธอร์แลนด์บีอะไรนี่คือมาเต็มแน่นอนลูกเซียวลูกครึ่งเนี่ย
1: เก่งด้วย
0: ใช่
1: ผมว่าทีมเราสู้ไหวแหละ
0: ครับ
1: ว่ากันอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: แล้วก็บอกว่าล่าสุดเวียดนามโอนสัญชาติบราซิลมาอีก3คนครับรวมเป็น4คนแล้วตอนนี้ผมว่าปล่อยเขาไปเถอะครับอยู่ในสภาพแปลกๆแปลกๆไป
1: ไม่ผมว่าทีมหลายๆทีมแหละอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วในรูปแบบของการโอนสัญชาติของเขา
0: ใช
1: ่หรือแม้กระทั่งมาเลเซียเองก็มีบ้างนะ
0: มาเลเซียหลังๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ผิดกฎไปหลายคนอยู
1: ่
0: โดนแบนไปเรียบร้อย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เนี่ยจนเวียดนามแหละเวียดนามก
0: ็เวียดนามนี่ไม่ใช่มีเชื้อสายคือโอนเลย
1: เขาคงหาทางออกไม่ได้แล้ว
0: ใช
1: ่นักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมามันก็นะไม่ทัน
0: ใช่
1: คือเหมือนจะดีอ่ะเหมือนจะดีหลายๆทัวร์นาเมนต์นะแต่พอขึ้นมาในชุดใหญ่จริง
0: ใช่
1: เขามาทดแทนไม่ได้
0: คือเวียดนามเนี่ยเคยมีช่วงเยาวชนที่ดีช่วงหนึ่ง
1: ครับ
0: คือชุดของเหงียนคองเฟือง
1: ที
0: ่เป็นเด็กของเขาเรียกว่าผมจำ
1: ไปเตะในฝรั่งเศสป่ะ
0: เจมจีJMG Academy ที่เป็นโครงการของอาร์เซนอลชุดนั้นเนี่ยที่เขาจะมีวลีคือ Wait for you 19ไงพ
1: ี่
0: ชุดที่เขาชนะออสเตรเลียในเยาวชนแล้วพอชุดนั้นขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลนับแต่อย่างเหงียนคองเฟืองทุกวันนี้เล่นอยู่วีลีก2แล้วพี่ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลเพราะว่าอย่างเหงียนคองเฟืองเนี่ยก็รุ่นเดียวชนะทิปหรอกเคยไปเล่นในเกาหลีก็ไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นมาพอเขา
1: ฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมเคยไปฝรั่งเศสด้วยไหม
0: อันนั้นเป็นเหงียนกงไห
1: ่เหงียนกงไห่
0: เหงียนกงไห่เป็นกับปัวแต่ว่าคองเฟิงนี้จะเล่นที่อินชอนกับที่มิโตะฮอลลี่ล็อกในเจลิก
1: เหงียนกงเฟิงที่หลุดเดี่ยวไปมันมีมีมอยู่ที่ยิงไม่เข้าป่ะคนนั้นป่ะ
0: ใช่ใช่หน้าเหมือนพี่ก้องไหมใช่ใช่แต่นั่นคือนักเตะที่เขาเรียกว่ามีเรียกว่าเป็นดาวเด่นของประเทศช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เล่นอยู่วีลีก2
1: แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ดันขึ้นมาเป็นเนี่ย11ผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จนะ
0: ไม่ประสบความสำเร็จใช
1: ่แปลกเหมือนกัน
0: เฟืองอะไรพวกนี
1: ้เขาก็ติดหล่มตรงนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งมีแบ็คที่เคยไปเล่นกับเฮเลนวีนอย่างดูมันฮอลก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ก็เลยสุดท้ายก็เวนักเตะดาวรุ่งไม่เวิร์กอาจจะต้องไปโอนสัญชาติแทนอย่างเงี้ยนส่วนฟันตรงนี้แต่ว่าปล่อยเขาไปเพราะเขาจริงจังในทุกทัวร์นาเมนต์อยู่ละปีครั้งที่แล้วก็หยุดลีกเป็นเดือนเดือนนะพี
1: ่
0: อืมครับแล้วก็บอกว่าผมว่าเอเชียนคัพไทยได้ฝีเท้าได้ปะฝีเท้ากับญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นในยุโรปผมว่าคุ้มครับ
1: ถูกต้องถ้าคิดอย่างนี้ได้เลยสุดยอดเลยนะเพราะว่าเราถ้าเราก็ถือว่าเกมถ้าเราสู้ได้สนุกอ่ะ
0: ครับ
1: ผลจะออกมามันแน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นแพ้แหละแต่แพ้แบบเรามีสกอร์เนี่ย
0: โอ้
1: โหสุดยอดนั่นคือถือว่าเป็นกำไรแล้ว
0: ใช่
1: ในการที่เราเจอกับญี่ปุ่นในยุคนี้นะ
0: ใช่แล้วญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาชุดใหญ่มาแน่นอนเพราะว่า1มันเป็นรายการระดับทวีป
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี2011นะพี
1: ่11เลย
0: 2011คือครั้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นได้แชมป์เอเชียนคัพแต่เข้าชิงครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019ปีนั้นเนี่ยน่าจะแพ้
1: กาตา
0: แพ้กาตาร์เพราะกาตาร์เนี่ยแชมป์มา2สมัยติด
1: ใช่คร
0: ับแล้วชั้นญี่ปุ่นมาเอเชียนคัพรอบนี้ก็ชุดเต็มแน่น
1: อ
0: นเราได้เจอแน่นอน
1: มีโตมะไหมมี
0: ถ้าหายเจ็บทันนี้น่าจะมา
1: น่าจะมาม
0: ีโตมะเนี่ยชุดบอลโลเนี่ยมาหมดเอ็นโดนี่น่าจะไม่แน่ใจว่าแกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วอ
1: ายุเยอะแล้ว
0: กาตาร์นี่ก็ใช้ไม่เชียร์2สมัยเพราะฉะนั้นทุกเกมที่ไทยเล่นเอเชียนคัพในคุ้มพี่ตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยตอนนี้ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมรู้ข้อความทาง Facebook นิดนึงครับคุณจอมพลก็ส่งธงชาติมานะพี่ฝรั่งเศสโมร็อกโกแล้วก็แต่ว่าส่งฝรั่งเศสมาเยอะกว่าน่าจะเชียร์ฝรั่งเศสหรือเปล่าครับคุณจอมพล
1: ของผมใน Facebook ใช่ไหม
0: ครับ
1: มีใครอีกไหมมีคุณประทีปไหมประทีป PT อ่ะ
0: ครับผม
1: เพื่อนผมเองคนนี
0: ้อ่า
1: คิดว่าฝรั่งเศสจะเอาเกมรับจะเจาะเกมรับโมร็อกโกได้ไหมครับวันนี
0: ้เดี๋ยวเราไปรีวิวกันสั้นๆแล้วกัน
1: ครับผม
0: อาจจะผมขอเก็บข้อความใน SMS นิดนึงครับบอกว่าลูกยิงจินตนาการเช่นพอแกสคอยกระดกยิงยูโรปี96เนี่ยเบอร์แคมป์ดูดบอลยิงอาร์เจนตินาปี98แล้วก็ เตะอ้อมตัวยิงเลสเตอร์ยิงแต่อ้อมตัวยิงเลสเตอร์ไม่มีแล้วในยุคนี้ลูกยิงแบบ
1: ยิงแตะน่าจะเป็นแตะไททัสรัมเบิลน่าจะเป็นแมตช์ที่เจอกับนิวคาสเซิลนะคะ
0: ครับ
1: ครับผมอ๋อลูกยิงแบบนี้ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่น่าม
1: ีมันมีแหละแต่มันมีมันจะนานๆได้เจอ
0: ใช่ใช่
1: ลูกถ้าจำลูกโมเมนต์แบบนี้ได้ผมอยากให้ทุกคนถ้าได้ดูนะยุค98กับยุคประมาณ2000ต้นๆเป็นลูกยิงของการเปิดบอลไปให้กับปาโลดิคาเดโนกระโดดค่อยขวายิงค่อยเนี่ยสลับขายิงอ่ะ
0: ก็สวยงามกระโดดยิง
1: กระโดดอ่ะสลับขายิงอ
0: ่
1: ะปาโลดิคาเดโนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยิงลูกสวยๆเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช
1: ่เนี่ยแหละมันอยู่ที่ผมต้องบอกว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่ายุคแต่ละยุคของฟุตบอล
0: ใช่
1: มันแตกต่างกันตอนนี้ก็ฟุตบอลจินตนาการอย่างนี้มันใช้ได้น้อย
0: ใช
1: ่ฟุตบอลระบบมันถึงตัวเร็วอ่ะคุณต้องใช้พละกำลังเพื่อแกะเพสได้มันก็ไม่มีเวลาแล
0: ้
1: วล
0: ่
1: ะที่จะล็อกเลิกอะไรมากมายอย่างวินิซิอุสอ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่ทักษะดีมากนะ
0: ใช่
1: เขาเก่งมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: วินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยแมชเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยโหญี่ปุ่น 2-3 คนนี่เอาไม่อยู่นะไอตัวกองหลังนี่โทมิยาสึ
0: แบ็คขวาดีแบ็คขวาเซนอน
1: โอ้โหโดนนะโดนในวันนั้นหลังโอ้โห
0: ครับ
1: แต่ดีคือการเพรสการทดแทนตำแหน่งอะไรต่างๆของญี่ปุ่นมันเขาดีเขาเพรสเร็วอะไรตรงนี้ก็วันนั้นก็ถือว่าวินิซูสก็ยังแผงลิฟไม่ได
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: บอกว่าคุณหนามพังไลน์บอกว่าเจมฟุตบอลโลกคราวนี้มีฮัลโหลไหมครับเจมได้ภาคกับพี่บีคู่ไหนอีกครับรอฟังอยู่นะฮาดีฮัลโหลนี่ไม่กันพี่แล้วกับพี่บีผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อง
1: เป็นไงมันไหมวันนั้น
0: โอ้สนุกครับ
1: พี่บีน
0: ี่สนุก
1: สัปดาห์ก่อนป่ะ
0: ใช่ใช่เกมออสเตรเลียอี
1: ผมมาพรีวิวก่อนแล้วก็คุณออสเตรเลีย
0: ใช่ก็ยาวเลยวันนั้น
1: สนุกก็ดี
0: จุดโทษเลย
1: พี่บีนี่สุดยอดนะ
0: ใช่
1: เขาทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์ลึก
0: ๆถู
1: กแล้วก็โหมุกตลกมุกโอ้โหสุดยอดเก่าเกม
0: สนุกก็ถ้ามีโอกาสก็อยากอีกรอบหนึ่ง
1: นี
0: ่ครับผมประมาณนี้สำหรับข้อความทางเอสเอ็มเอสแล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้านะพี่ไปดูวันที่เรื่องของปีวิวดีกว่าพี่ปา
1: ไป
0: วันนี้ครับเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกครับฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกที่บอสตันสเตเดียม
1: บอสตันสเตเดียม
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกันเมื่อปี2022ก็เป็นฝรั่งเศสที่ชนะไป 2-0 นี่พี่ปา
1: ครับ
0: แล้วก็ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกฝรั่งเศสชนะมาทุกเกมนะพี่แล้วก็ยิงนัดละ3ลูกเนี่ยมีรอบที่แล้วยิงแค่ประตูเดียวนอกนั้นเนี่ยยิง3ลูกขั้นต่ำหมดเลยครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยชนะแคนาดามา 3-0 เลยจบภาพไปโดนครึ่งหลังนะพี
1: ่แมตช์ก่อนเนี่ยก็คือโมร็อกโกนี่ปลดล็อกแหละเพราะแมตช์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่ว่าเหนื่อยหน่อย
0: ใช
1: ่หลายเกมเจอเฮตีนี่เหมือนจะเกมสกอร์มันขาดจริงๆไม่ใช่นะ
0: ครับ
1: ก็มายิงในท้ายเกมเหมือนกันช่วงครึ่งหลังเหมือนกัน
0: คือโดนเฮตีตีเสมอ2รอบ
1: ใช่
0: ครึ่งแรก
1: ครับผมก็นี่แหละมีแมตช์ที่ผ่านมาที่เจอแคนาดาที่โอเคหน่อย
0: ครับ
1: สำหรับเกมนี้ความพร้อม11ผู้เล่นตัวจริงของฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชุดที่เจอกับทางด้านปลากไกวแหละนะครับก็ผู้รักษาประตูก็เป็นไม้เมยอง
0: ครับ
1: ก็จะมาในระบบแผน 4-2-3-1 นะครับกองหลังก็เป็นซาลิบาคู่อุมาปิกาโน่นะครับขวาเป็นจูริสคอนเดคู่กับลูก้าดีนแดนกลางนะครับเป็นอังเดราบิโอจับคู่กับมานูโคนเน่3ประสานในแนวรุกนะครับด้านขวาเป็นเดมเบเล่ซ้ายนี่เป็นเดซิลีดูเอตรงกลางเป็นไมเคิลโอริเซ่และหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ
0: ครับผมเกมนี้ฝรั่งเศสจะขาดตัวหลัก2ตัวแล้วพี่มีออเรียงเนี่ยซูชอมานี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์แล้วก็มาคัสตูรามก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่ามาคัสตูรามเนี่ยในแนวรุกก
1: ็ไม่ค่อย
0: ลงรออยู่แล้วใช่
1: ลุกตูราม
0: ครับผมส่วนโมร็อกโกวันนี้ความพร้อมเนี่ยจะขาดอิสมาเอลไซบาลีครับว่าที่กองหน้าคนใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกที่มีอาการเจ็บนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับตัวหลักๆมียัสซินบูนูครับเป็นผู้สาประตูแนวรับมีฮาคิมี่ครับอิซาดียอบแล้วก็นุซามาสลาอุยส่วนกองกลางเนี่ยมีอายุบบัวตี้ครับแล้วก็บาฮิมดิอาสเป็นกองกลางตัวรุกส่วนแนวรุกข้างบนเนี่ยมีซูฟียานลาฮิมี่ที่จะลงมาแทนไซบารี่ในเกมนี้แล้วก็อูนาฮีครับผมรวมถึงเอลคันดุชด้วย ก็ชุดใหญ
1: ่ชุดใหญ่เกมนี้เกมก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเปิดเกมลุกแหละแล้วก็โมร็อกโกก็หาจังหวะโต้กลับ
0: ครับ
1: ซึ่งเกมนี้เมื่อดูสถิติต่างๆโอ้โหโมร็อกโกไหวไหม
0: ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกเกมนี้อาจจะไม่จบใน90นาทีพี่ปาม
1: ยิงกันเยอะเหรออ
0: ืมแต่ว่าเพราะว่าฝรั่งเศสในเกมที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะปารากวัยเนี่ยเจอทีมคิ้วๆก็อาจผ่านยากหน่อยนะพี
1: ่ปารากวัยที่โหไปมาเนี่ยเล่นผมชอบมากเลย
0: ใช
1: ่แล้วแม้อิตาลีไม่มาแต่เนี่ยมีทีมอย่างปารากวัยเน
0: ี่
1: ยที
0: ่
1: เตะมีลูกแท็กติกอะไรต่างๆโอ้โหลูกฟาวเยอะปารากวัยอ่ะ
0: อืมใช่
1: โมร็อกโกผมว่าคงถอดบทเรียนตรงนี
0: ้
1: มาสู้กับฝรั่งเศสแล้วถ้าในกรณีที่ดูจากหลายๆเกมที่ผ่านมานะก็มีเกมที่เขาเจอกับบราซิลซึ่งเล่นดีมากนะโมร็อกโกอ่ะแล้วเกมอื่นๆถามว่าเจอทีมหนักไหมที่ผ่านมาก็มีบราซิล
0: ครับ
1: ก็แล้วก็มีเนเธอร์แลนด์ในเกมเจอเนเธอร์แลนด์เกือบไปละแต่มาตีเสมอได้ช่วงท้ายเกมจากซาวารีนะครับผมแล้วก็เอาชนะเอาตัวรอดได้ในช่วงจุดโทษ
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปเจอเจ้าภาพอย่างแคนาดาอย่างที่ทราบกันโหตัวของโมร็อกโกน่าจะดีกว่าเยอะแหละ
0: ครับ
1: บุกชนะทีมหนึ่งในเจ้าภาพอย่างแคนาดาได้
0: ใช่
1: เกมนี้เจอกับฝรั่งเศสที่ถือว่าครบเครื่องจริง
0: ๆถูกต้อง
1: ในแนวรุกข้างหน้าความเร็วของทั้งเดมเบเล่เอ็มบัปเป้
0: ใช่
1: และเดซารีดูเอเองก็ตามหรือแม้กระทั่งไมเคิลโอริเซ่เนี่ยโหต้านยากมากนะ
0: โอ้โหเก่งมากโอริเซ่เนี่ย
1: เก่งมากแต่โมร็อกโกผมเชื่อนะเพราะในการเขามีบทเรียนแล้วอะถ
0: ึ
1: งแม้ชุดนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างกับชุดที่เจอเมื่อ4ปีที่แล้วเองก็ตามนะชุดนั้นเนี่ยเอาผมไปไล่ตำแหน่งแล้วกันที่แพ้มา 2-0 น่ะ
0: ครับ
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะนะโมร็อกโกในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีผู้เล่นหลายๆคนตกเหลือมาสู่ชุดเนี่ยแค่มียาซินบูนูนะครับผมและก็มีโอนาฮีฮาคิมีแค่2 3คนเองนะ 3-4 คนมีมัสราอุยด้วยนะครับนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหชุดเป็นผู้เล่นหน้าใหม่
0: ใช่
1: เลยเป็นดาวรุ่งนะครับก็อ่ะเชื่อว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาที
0: อ่ะผมก็มองเหมือนกันว่าไม่น่าจะจบใน90นาทีแต่ถ้าจะออกชนะเนี่ยฝรั่งเศสก็มีโอกาส
1: ดีกว่าเยอะอยู่แล้วครับเกมยื้อโมร็อกโกคือเขาผมว่าเขาสามารถน่าจะต่อสู้เนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างเงี้ยเล่นเกมรับแล้วโต้กลับไวแต่ว่าฝรั่งเศสกองหลังมันก็ยังมีให้เห็นบ้างนะ
0: ใน
1: เกมที่เขาเจอกับนอร์เวย์กับเจอกับเซเนกัลเงี้ยมีเสียประตูแต่ถือว่าเนี่ยมันเกมลุกอ่ะมันสามารถกลบ
0: ทดแทนได้
1: ทดแทนได้อย่างชัดเจน
0: คือเกมรับไม่ดีไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: ไว้ก่อน
1: แต่ยิงเยอะไว้ก่อน
0: ยิงแต่ละนัดเนี่ยอย่างรอบแรกเนี่ยยิงไป10ประตูเลยนะพี่ ไม่สิสิบประตูนัดแรก3นัด2 3นัด3 4
1: ใช
0: ่10ประตู
1: 10ประตูโหยิงโหดมากนะย
0: ิ
1: งแล้วทีมที่ผ่านเนี่ยที่เขายิงมาเนี่ยเป็นเซเนกัล 3-1 ใช่ไห
0: ม
1: เจออิรักก็ 3-0
0: ครับ
1: เจอนอร์เวย์ 4-1 แล้วรอบ32ทีมสุดท้ายก็เจอสวีเดนก็ยิงเป็น 3-0
0: ใ
1: ช่เกมที่ผ่านมาแหละเจอปารากวัย
0: ยิงลูกเดียว
1: ลูกเดียวนะครับก็เนี่ยเกมนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางฟุตบอลเกิดขึ้นอย่างเช่นใบแดงจุดโทษ VAR อะไรต่างๆที
0: ่
1: โมร็อกโกโดนนะ
0: ครับ
1: สมมุติถ้าโมร็อกโกได้ประตูเร็วนี่น่าสนใจ
0: ใช
1: ่เกมก็มันแน่นอน
0: มันจะออกอีกแบบนึงเลย
1: มันจะออกมาอีกแบบนึงแน่นอน
0: คือถ้าฝรั่งเศสได้เร็วมันก็มีโอกาสที่จะได
1: ้อยู่แล้วครับ
0: แต่ถ้าเป็นโมร็อกโกได้ก่อนอันนี้ฝรั่งเศสอาจจะเหนื่อยนะพี
1: ่ผมว่าได้ชองคงอยากปิดเกมไวอ่ะเพราะว่าการเล่นทัวร์นาเมนต์ยาวๆแบบนี้มันไม่ส่งผลดีต่อนักเตะเขาเท่าไหร
0: ่
1: ก็ช่วง10นาที20นาทีแรกอ่ะฝรั่งเศสเอาแน่
0: แต่ถ้าก่อนเลย
1: ถ้าเนี่ยการยื้อหรือว่าการไม่เสียประตูของโมร็อกโกใน20ถึงหรือ30นาทีแรกใน
0: คร
1: ึ่งชั่วโมงแรกถ้าไม่เสียประตูเกมนี้ยาวแน่เพราะว่ามันจะตื้อฝรั่งเศสก็จะตื้อแหละก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าดูตัวผู้เล่นของฝรั่งเศสการทดแทนอะไรก็ยังโอเคอยู่แหละ
0: มิ
1: ติของเกมรุกต่างๆแต่ผมเชื่อว่าโมร็อกโกเอาตัวรอดได้ใน90นาทีแรก
0: ครับ
1: แต่ถ้ายาวๆเนี่ยโอ้โหว่าเหนื่อยเหมือนกัน
0: อ่ะใช่คุณซื้อของโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีเราเป็นวาเลสเลกากุยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่พาทีมคว้าอันดับ4แล้วก็เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยแหละนะครั้งที่แล้วก็
1: นะมีประเด็นอะไร
0: มีประเด็นเรื่องกรรมการ
1: เรฟเฟอรีเรฟเฟอรี
0: ก่อนเลยมาเป็นประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันพี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ตัดสินเกมนี้เนี่ยฟาคุนโดเตโลเนี่ยเป็นชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ทีมงานไปอาร์เจนตินาหมดเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังเหลืออาร์เจนตินาอยู่ในเส้นทางด้วย
1: ก็สำหรับฟาคุนโดเตโลเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินวัย44ปีนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่บาเฮียเบีย

0: ก้าที่อาร์เจนตินานะครับผมก็เนี่ยเป่าในเกมลีกอาร์เจนตินาตั้งแต่ปี2013
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับเกมระดับนานาชาติก็ปี2019นะครับผมก็สำหรับฟาคุนโดเตโรนะเขาก็เคยเป่าในฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับใน4ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ถึง3เกมนะครับก็แมตช์ที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์แคเมรูนแมตช์นั้นนี่สวิตเซอร์แลนด์ชนะ 1-0 เกาหลีใต้เจอโปรตุเกสเกาหลีใต้ก็ชนะ 2-1 โมร็อกโกเคยเป่าโมร็อกโกด้วยนะ
1: ครับ
0: ในแมตช์ที่เจอกับโปรตุเกสในรอบควอเตอร์ไฟแนลนี่แหละรอบนี้แหละชนะด้วย1-0แล้วสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเตโร่ก็เป่าให้กับนัดที่แคนาดาเจอกับบอสเนียในนัดเปิดสนามของแคนาดา1-1นะครับเกมจบกันที่1-1แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือแมตช์ที่แอฟริกาใต้เจอกับเกาหลีใต้แมตช์ที่3ตอนนั้นก็เกาหลีใต้ชนะ1-0และเนี่ยแมตช์วันนี้ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกในรอบควอเตอร์ไฟแนลเช่นกัน
1: ครับก็ในเกมที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องผู้ตัดสินกับอาร์เจนตินาหลายประเด็นนะพี
0: ่
1: แล้วก็รอบนี้ก็กลายเป็นว่าผู้ตัดสินอาร์เจนตินาก็มาเป่าเกมฝรั่งเศสกับโมร็อกโกด้วย
0: เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าฟีฟ่าเขาอยากต้องการให้มีอยากสร้างประเด็นไหมเขาเก่งนะฟีฟ่าผมชอบมากในฟุตบอลโลกครั้งนี้มันมีอะไรที่แบบ
1: เป็นเรื่องทุกวัน
0: มันเป็น
1: เรื่องที่เราไม่เคยคิดว่าจะเกิดก
0: ันระดับฟีฟ่าจริงๆมันมีว่าฟีฟ่ามาตรฐานสูงมากนะ
1: ใช่ครับ
0: ในอดีตที่ผ่านมาผมดูฟุตบอลมาผมมาดูทุกวันเนี่ยฟีฟ่ามันเหมือนแบบการละครแล้ว
1: มัน
0: มันการละครแล้ว
1: ครับ
0: มันก็มันก็ปรับให้ทันกับยุคสมัยดีแต่ว่าไม่รู้ดิคุณเป็นคนที่จัดฟุตบอลโลกคุณต้องมีความเป็นกลางให้มากกว่านี้นะและก็การมาตรฐานการตัดสินที่มันมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมพออ่ะก็อย่าไปคิดอะไรมากแล้วกัน
1: ใช่
0: เพราะอยู่ถ้าฝรั่งเศสชนะแมตช์นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ชนะระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษใช่ไหม
1: ถ้าฝรั่งเศสชนะเนี่ยจะเข้าไปเจอกับคู่ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมพ
0: ี่
1: ในสายบน
0: สายบนใช่ไหม
1: ส่วนอังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยใครชนะจะไปเจอกับอาร์เจนตินาในสายล่าง
0: อยู่สายล่าง
1: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้ตัดสินเกมคู่พรุ่งนี้สเปนกับเบลเยียม
0: เป็นไง
1: ก็เป็นชาวอังกฤษไมเคิลโอลิเวอร์เป่าเป็นไง
0: นี่ไง
1: หรือว่าเขาจะใช้ผู้ตัดสินสลับสายใช่ไหมพี
0: ่
1: อย่างสายบนเนี่ยฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใช้เป็นผู้สินอังกฤษกับเจนพรุ่งนี้อาจจะคู่อังกฤษอาจจะเป็นผู้สินชาวฝรั่งเศสก็ได
0: ้โอ้โหแปลกๆดีนะ
1: ครับผม
0: อีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนึง
1: ใช่
0: เดี๋ยวดูในเกมแล้วกัน
1: ครับ
0: มีลูกดราม่าลูกอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเหตุการณ์สำหรับผู้ตัดสินในเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาแหละเพราะว่าเป็นชาติอาร์เจนตินา
1: ครับก็เดี๋ยวเกมนี้จะเตะกันที่ยูเลสสเตเดียมที่บอสตันสเตเดียมซึ่งจะใช้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ก็ถือว่าบรรยากาศในการลงสนามของในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมีความคึกคักนะ
1: ใช่ครับ
0: เราได้เห็นซูเปอร์สตาร์ดาราหรือแม้ทั้งเซเลบต่างๆเนี่ยเข้าไปชมในสนาม
1: หลายคนเลยโดยเฉพาะนักกีฬา NBA NFL อะไรพวกนี้เยอะมาก
0: ล่าสุดอ่ะผมไม่ทราบว่าคู่ไหนแล้วแต่มันมีเนี่ยเพื่อนผมใน Facebook อ่ะมีเขาไปดูเกมที่ดัลลัสมาดัลลัสมาใช่ไหมแล้วก็ถ่ายภาพพอดีเขาถ่ายภาพกับใครรู้ไหมเดสมอนด์เบน
1: นักบาส
0: นักบาสเป็นการ์ดของนี่แหละดัลลัสแมวริกนี่แหละ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วตัวของคนไทยไม่รู้จักนะก็ลง Facebook ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยเปื่อยของเขาแหละแล้วผมอุ้ยเดสมอนด์เบย์เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมาแหละตอนนี้ก็อยู่ทีมดูดัลลัสแมวริกแล้ว
1: น่าจะใช่เลยพี่
0: เพราะว่าเดสมอนด์เบย์เนี่ยอยู่กิสเมมฟิสกิลลี
1: ่
0: คู่กับจามอลแลนด
1: ์ใช่
0: ที่พอดับมาใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาดัลลัสแมวริกแหละในซีซั่นที่ผ่านมา
1: ใช่ใช่อย่างเกมก่อนที่เมดไลท์เนี่ยน่าจะเป็นคู่บาซิลนอร์เวย์จาร์เลนบรอนสันก็ไปดูพี่ปาม MVP ของ NBA ปีล่าสุด
0: จาร์เลนบรอนสัน
1: ใช่อยู่เขาอยู่นิวยอร์ก
0: นิวยอร์ก
1: ไปดูเกมก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เหล่าเซเลบไปดูหลายคน
0: ใช่
1: โดนเรื่องทำนี่ยังไม่ไปดูเลยพี
0: ่แอบดู ผมว่าดูแหละแหมเกมนี่ไงอาจจะไม่ได้ไปดูในสนามแต่อาจจะอยู่ในห้อง VAR
1: ดูดูใช่ใช่อยู่ในห้องนั่งดูอินฟินิโน่หรือเปล่าอินฟินิโน่นี่เขาไปดูทุกเกมเกือบทุกเกม
0: อ
1: ีฟานิโน่เนี่ยอ๋อ
0: ใช่
1: เกือบไปเกม
0: เนี่ยไปกับพวกยูริจอเกฟอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มีจอเกฟรู้สึกว่าจะทำงานให้ฟีฟ่าด้วยนี
1: ่ครับ ผมก็บินไปนะพี่เจ็ตส่วนตัวด้วย
0: เออเขาก็อยู่แล้วเขาต้องอย่างว่านะฟุตบอลโลกในสหรัฐอเมริกาและการเดินทางมันสะดวกกว่าประเทศที่มันมีความพร้อมนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ก็เมื่อกี้พูดถึงบอสตันสเตเดียมเนี่ยในบอลโลกครั้งนี้จะใช้ในเกมพรุ่งนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในควอเตอร์ไฟนอลระหว่างฝรั่งเศสโมร็อกโกก่อนนี้ใช้มา6เกมพี่ปาล์ม
0: ครับ
1: ในรอบแบ่งกลุ่ม4เกมครับแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้าย1เกมก็คือเกมที่เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษปารากวัยก่อนหน้านี้สถิติผู้ชมเฉลี่ยคือ 64,000 ก็ถือว่าเยอะนะพี
0: ่
1: แล้วก็พรุ่งนี้จะใช้เป็นนัดสุดท้ายแล้วสำหรับบอสตันสเตเดียม
0: วันนี้น่าจะมีก็รอเราก็ภาวนาแล้วกัน
1: ครับ
0: ให้เตะกันไหนๆก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วเอาให้ถึงจุดโทษแล้วกัน
1: โอ้ยยาวๆเลย
0: ยาว
1: ๆตีสามนี่จุดโทษก็หกโมงเช้า
0: วันนี้มันคือวันพฤหัสใช่ไหมตีสามตีสี่จบตีห้าสบายไปทำงานไม่ต้องไปอาบน้ำไปทำงานเลย
1: ตีห้านี่จบในเวลาแล้วพี่ปาม
0: เออตีห้า
1: ถ้าต่อเวลานี่หกโมงเช้า
0: หกโมงเช้าเลยนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหนะถือว่าวันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขนาดไหน
1: ใช
0: ่ผมว่านี่แหละครึ่งชั่วโมงแรกลุยเต็มอัตราศึกอ่ะ
1: ครับ
0: พอมันไม่ได้มันจะเป็นปัญหาข้อเสียก็คือว่ามันจะตื้อเอาเกมตื้อเนี่ยมันจะเข้าทางโมร็อกโก
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกัน
1: ครับผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
0: ครับ
1: ก็ SMS เนี่ยบอกว่าเบิร์กแคมยิงเลสเตอร์ครับปี97แต่อ้อมตัว
0: อ๋อมีอีกหนึ่งรูปเหมือนกันยิงเลสเตอร์นะใช่ใช่มันก็มีลูกสวยลูกยิงเลสเตอร์แล้วก็ถ้าอีกลูกคือเตตัสแบมเบิลปีประมาณปี2003
1: ครับ
0: ที่สนามเซนเยมสปาร์ค
1: ครับ
0: แต่เบิร์กแคมป์ยิงลูกสวยๆเยอะเพราะว่าเขาสไตล์เขาอะลูกเบิร์กแคมป์เนี่ยมันมีความฉมัง
1: ครับ
0: เขาชอบมีลูกยิงด้วยข้อเนี่ยข้อเท้าด้านนอกอะบ่อยไปก้อยอะไรเนี่ย
1: ผมนี่ยังพอทันอยู่พี่เบิร์กแคมป์พีแรสยุคนั้น
0: ท่านเรือแบบพีแรสเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซ้ายปีแรสขวาปีวิตอนะจะเป็น3ประสานในรุกหน้าอองรีวัดเอ็นเวนโก้ราคาโนเนี่ยลงมาเป็นบางครั้งต้องรู้สึกจะมีอาการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: ครับผมในช่วงนั้นนะแล้วก็กองกลางก็เป็นวิเอราเลพาเลอร์นะครับในยุคนั้นมีจิวเวโตซิวาเข้ามาในช่วงหลังละครับ
1: ครับผมอ่ะดูข้อความทาง YouTube บ้างพี่ปามบอกว่าอีก2ปีรายงานสดยูโรอยากให้มี YouTube ด้วยครับแบบนี้อยากให้มีแบบนี้อีกถ้ามีโอกาสก็จะมีแบบนี้อีกครับพี่ปาล์ม
0: ครับผมเยี่ยมเลย
1: แล้วก็บอกว่าให้ฝรั่งอ่ะคุณนัทบอกว่าให้ฝรั่งเศสเชียนครับก็มีโอกาสในวีคนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็บอกว่าแต่โมร็อกโกไม่น่าเล่นน่าจะกวนเหมือนปารากวัยฮะ
0: ปารากวัยเขาต้องยอมรับว่าเขาวิธีต่อกลอนกับฝรั่งเศสเขาต้องใช้วิธีนี้แหละ
1: ใช่ใช่
0: เกมลูกหนักลูกหนักลูกแท็กติกลูกตุกติกเพราะไม่งั้นเขาสู้
1: ฝรั่งเศสไม่ได้ต้องมีเล่นแบบนี้
0: อย่าง
1: น
0: ี้แหละให
1: ้อีกฝ่ายเสียสมาธิ
0: เสียสมาธิที่สุดแหละ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะ
1: ครับ
0: ก็เตะไม่ฝ่าเพราะเนี่ยปารากวัยเล่นอย่างนี้ตั้งแต่เจอเยอรมันละ
1: ใช่
0: ไหมเยอรมันก็ผ่านเยอรมันไปได้เพราะนี่แหละลูกแบบนี้แหละเขาว่าเหตุทำให้แล้วว่าเขาเล่นแบบนี้แล้วมันประสบความสำเร็จแล้วก็เจอฝรั่งเศสก็แต่ท้ายที่สุดก็แพ้ความเก่าอยู่ดี
1: ครับ
0: นะ
1: บอกว่าเหงียนจริงคุณคนนี้เก่งมากไปครับแต่เจ็บบ่อยน่าจะหมายถึงคองเฟือง
0: ไอ้นี่อาจจะเป็นคำแสลงหน่อย
1: คำแสลง
0: ล่อเป้าเราเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคครับผมแล้วก็บอกว่าเอฟซีพี่ปาล์มครับจากปลาดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนครับผมแล้วก็บอกว่าผมว่าบอลโลกครั้งนี้ดราม่าเยอะสุดไหมครับ
0: เยอะสุดแล้ว
1: ก็น่าจะเท่าที่ผมติดตามมาก็น่าจะเยอะสุดแล้ว
0: ไ
1: ง
0: มันมีอะไร
1: ไม่น่าจะมีบอลโลกครั้งไหน
0: ครั้งนี้เป็นเกาหลีใต้แหละมันจะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: โอ้อันนั้นก็อันนั้นก็ดราม่าม
0: ันมียุคนั้นคือข่าวสารต่างๆอินเทอร์เน็ตอะไรมันไม่ได้รวดเร็วประมาณนี้แต่มันมีความคลาสสิกก็คือหนังสือพิ
1: ม
0: พ์ต่างๆนะที่เขาก็ประโคมข่าวแหละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าถามว่าครั้งนี้เนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียที่มันมีความรวดเร็วในการสื่อสารเนี่ยออกไปอะอย่างก็เจนที่สุดอะความดราม่าอะไรเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ถามว่าความดราม่าเนี่ยมันมีทั้งในเกมในสนามแล้วก็นอกสนามเกิดขึ้นด้วยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็ก่อนการแข่งขันอะไรต่างๆมากมาย
1: ครั
0: ้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าจำนวนแมตช์และเหตุการณ์ต่างๆและโมเมนต์ต่างๆมันก็ต้องเยอะ ตามไปอยู่แล้ว
1: อืม
0: ก็ต้องดราม่ากว่าอยู่แล้ว
1: ครับผมอย่า

0: ครั้งต่อๆไปไม่แน่นะ
1: โอ้ไม่แน่แบบนี้บอลโลกครั้งหน้าจะเพิ่มทีมเป็น64ก็ได้ไ
0: อ้
1: 16กลุ่ม
0: คิดว่าเหตุการณ์ไหนในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่มันแบบเนี่ยที่ผ่านมาจนยังไม่ถึงรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ย
1: ครับ
0: คิดว่าเหตุการณ์ดราม่าตรงไหนที่แบบเราเอาในเอานอกสนามก่อน
1: ครับ
0: เหตุการณ์ไหนที่ถือว่าโอ้โหมันสุดๆละ
1: ก็ต้องใบแดงแล้วโดนเลื่อนเนี่ยละพี
0: ่
1: ผมก็ไม่เคยเจอไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือเปล่าแต่ก็ไม่เคยเจอ
0: นะ
1: ใช่แล้วประเด็นคือตัวคนที่เขาติดต่อไปทางนู้นเนี่ยเขาก็ยอมรับไงพี่บอกโทรไปจริง
0: มันหน้าตาเฉยนะ
1: ใช่ใช่อาจจะเรื่องของภาพเขาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วพอมามีเหตุการณ์นี้มันทำให้อีกแบบนึงไง
0: ผมว่าจบฟุตบอลโลกอ่ะมีปัญหาแน่นอน
1: ใช่ใช่
0: เนี่ยก็คือเขาก็รอให้มันจบฟุตบอลโลกแหละให้มันจบแต่เพราะหลายๆชาติอ่ะที่มันเสียเปรียบเขาเอาอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แต่แม่ร้องเรียนอยู่แล้ว
1: ฟีฟ่าก็ยังไม่เห็นด้วยเรื่องที่เรื่องกับเรื่องนี
0: ้ยูฟ่าป่ะยูฟ่า
1: อ่ะยูฟ่ายูฟ่าก็ไม่เห็นด้วย
0: ยูฟ่าเขาไม่ชอบเลยแหละ
1: ใช่ใช่แล้วยอมรับเองด้วยพี่อันนี้น่าแปลกเลย
0: ตลกมาก
1: ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับเลย
0: เรามาอยู่ในยุคนี้ได้ไงวะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่บ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยฟุตเกมกีฬาฟุตบอลมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดดูดิ
1: แต่ถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าในสนาม
0: ที่แบบ
1: ดูแล้วต้องเรียกว่าดราม่าไหมพี่ผมชอบเกมอาร์เจนตินานัดล่าสุดนี่แหละเรียกว่าดราม่า
0: ดราม่าดิมันเป็นดราม่าของไอ้โมเมนต์ของเกมในสนาม
1: โดนนำก่อน 2-0 แล้ว
0: พลิก
1: มา13นาที3ลูกเนี่ย
0: พลิกมาก
1: พี่แค่เอาแค่ตีเสมอในเวลา 2-2 อ่ะตอนแรกก็ยังว่ายากเลยพี
0: ่
1: แต่สุดท้ายยิง3เลย
0: มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นยากสำหรับโลกฟุตบอล
1: แล้วมันก็มีเรื่องของจังหวะฟาวไม่ฟาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันดูดราม่า
0: ปะปนสะสมกันไป
1: ครับ
0: ได้ประมาณนั้นนะ
1: แล้วก็บอกว่านัดชิงพี่อยากให้ใครเจอใครครับผมอยากให้ยุโรปสักทีมเจอกับอเมริกาใต้สักทีม
0: อาเจนแหละเห็นไหม
1: ก็
0: ใช่อังกฤษนะแต่คืออยากเห็นทีมชาติอังกฤษประสบความสำเร็จแล้วมันเป็นปีที่สวยงามพอดี60ปีอ่ะคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในรอบ60ปีแล้วโอ้โหมันทำให้นะทีมชาติอังกฤษมันมีสีสันมีออร่าเกิดขึ้น
1: ครับ
0: หลังจากที่มันทำท่าว่าจะได้ไม่กี่ครั้งละ
1: ทำ
0: ท่าจะดีดีกว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะได้ทำท่าจะดี
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดสักทีนะในรอบสุดท้ายสำหรับทีมชาติอังกฤษ
1: อ่ะใช่หรือว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไหมพี
0: ่โอ้โห
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ใจเราชอบบอลลองบอลแบบอันเดอร์ด็อกอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบมากนะแล้วสุดสวิตเซอร์แลนด์มันเล่นน่าเบื่ออ มันเป็นทีมที่เล่นน่าเบื่อมาก
1: ใช
0: ่ไม่อยากให้ทีมอย่างนี้เข้าไปเลย
1: มีนอร์เวย์อีกพี่ปาม
0: อ่านอร์เวย
1: ์สวิตเซอร์แลนด์นี่เขาเคยเป็นแชมป์โลกพี่ปามยู17อ่ะ
0: อ๋อใช่
1: ปี2009
0: มีนักเตะในก็ชาลิวชปุยใช่ไหม
1: ใช่ชาลิวชปุยชุดนั้น
0: ยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่เล่นในชุดนั้นด้วย
1: ครับ
0: ริคาร์โดโรดริเกส
1: ใช่
0: มั้ย
1: อยู่ในชุดชุดนี้ด้วย
0: ครับ
1: เนี่ยผมพยายามจะดูอยู่ว่าชุดนั้นมีใครบ้างมี U17ของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ที
1: ่ก้าวขึ้นมาอยู่ในชุดนี้ได้เนี่ย
0: มี
1: อาจจะผมดูนิดนึงอ่ะมีอย่างแน่ๆเนี่ยก็มีกันชาก้า
0: ใช่
1: ที่อยู่ในชุดนั้นแล้วก็มีริคาร์โดโรดริเกสครับสองคนที่อยู่ในทีม U17สวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009เนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พี่ป้าบอกคือชาริชาปุย
0: ชาริชา
1: ตอนนั้นเล่นอยู่กับการ์ธฮอปเปอร์ซูริกครับ
0: โอ้โหนะตอนนี้ชาปุยอยู่ไหนแล้วตอนนี
1: ้ชาปุยนี่ตอนนี้ไม่มีสโมสรพี่เพราะว่าเพิ่งยกเลิกสัญญาหมดสัญญากับบางกอก
0: หลังๆก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก็สวิตเซอร์แลนด์จะเจอเจนีน่าถ้ามันพลิกเป็นนอร์เวย์เจอแบบสวิตเซอร์แลนด์ในรอบรองพี่ปามเป็นว่าไงสมมติอังกฤษกับอาร์เจนตินาตกรอบเนี่ย
0: ยังไงก็เชียร์นอร์เวย์คิดว่านอร์เวย์น่าจะเป็นทีมที่ไม่รู้ดิมันมีกิมมิกการพายเรือของชาวไวกิ้งเนี่ย
1: ชา
0: วนอร์ดอ่ะมันดูแล้วมันดูคลาสสิกดีแล้วมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงเองก็ตามถึงแม้เขาได้แชมป์เนี่ยก็พายอยู่แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเขาจะพายหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปดูอีกทีนึง
1: ใช่
0: มันดูแล้วนอร์เวย์มันดูแล้วปีนี้แหละน่าจะถ้าประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นปีนี้เหมาะแล้วล่ะ
1: ใช่
0: อย่างนอร์เวย
1: ์ครับ
0: แลนด์กำลังสุดๆอยู่ที
1: ่พีคเลยพี
0: ่พีคเลยครับผม
1: ก็มีโอกาสครับผมแต่ถ้าให้เลือกพี่ปังก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสกับอังกฤษ
0: ครับชอบคู่นี
1: ้ส่วนผมก็มองว่าเป็นอาร์เจนตินากับสเปน

0: โดยแต่ก็มีสิทธิ์มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็แมตช์ต่อไป
1: เจอสวิต
0: เจอสวิตโอ้โห
1: ใช่
0: ผมว่าจะไม่รอดอ่ะดิ
1: เหนื่อยไปรอบ
0: มันเหนื่อยอ่ะแล้วสวิตเซอร์แลนด์มันบอลมันแบบตอนนี้มันรู้แล้ววิธีการเล่นให้ยังไงให้มันแบบสามารถเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าทำบอกเก้าเองทำไมหรอเขาก็ไม่กลัวใครเลยที่ทำตอนนี
0: ้โดนัลด์ทรัมป์มันก็ไม่แล้วเขาร
1: อ
0: ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็อายุเยอะแล้วนะ
1: ล่าสุดนี้ยกเลิก MOU กับอิหร่านอีกแล้วนะ
0: เขามันเป็นมนุษย์ที่ยังไงแล้วเนี่ย
1: กลับ
0: เป็นมนุษย์ที่เขาเรียกว่าทำอะไรที่ฝืน
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: กลับผม
0: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมดูเนี่ยอายุไขเขาเหลือกี่ปี
1: ต้องบอกว่าอายุตอนนี้นี่
0: อ๋ออยู่ตอนนี้80ปีคือจริงๆเนี่ยเขากลับมาได้ประเทศอเมริกาเขาไม่น่าเชื่อนะเลือกเขามาในกลับมาในครั้งนี้นี่โหสุดยอดมากเลย
1: เขาเรียกว่านโยบายอเมริกันดีม
0: อืมอเมริกันดีม
1: ครับ
0: พรรครีพับลิกันนะ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติเนี่ยบอกว่าดูบอลมาจนจะแก่ตายอยู่แล้วครับใบแดงรอลงอาญามีมากี่ร้อยปีแล้วอาเจน่าก็โกงชัดๆไอ้บอกว่าขวางประมาณว่าหลอกไหมฮะเจนิน่าได้แชมป์ครับประมาณนี้
0: จริงๆเนี่ยอาเจนิน่าเนี่ยลูกใบแดงเนี่ยมันมีตั้งแต่เกมแรกแล้วที่เมสซี่ไปเปิดเนี่ยเปิดสตาร์ทใส่คู่ต่อสู้อ่ะซึ่งใบแดงเนี่ยถ้าเราจำกันเนี่ยที่ผ่านมาที่บุรุษกุลทำลูกมันเชิงสไตล์เดียวกันเลยนะแต่ครั้งนั้นเนี่ย VAR เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลูกฟาวแต่อย่างไรก็คือไม่เจตนาทำร้ายร่างกายต่อสู้แหละคู่แข่งขันแหละแต่บุรุษการน่ะขนาดประเทศเจ้าภาพโดนใบแดงนะก็ยังงงว่ามาตรฐานของฟีฟ่าเนี่ยมันอยู่ที่อะไรเป็นตัวกำหนดนะงงอ่ะแต่งงๆหน่อยอ่ะใบแดงอ่ะ
1: ครับครับมีปัญหาพอสมควรพี่
0: มีปัญหา
1: แต่ว่าหลายคนก็ตัดสินดี
0: มันก็โอเคบางเกมน่ะแต่ส่วนใหญ่เกมที่มันตัดสินดีคนก็ไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไปชมอะไรมากมายหรอกเขาก็จับจ้องในสิ่งมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วมันเกมเป็นเกมใหญ่ไง
1: ครับ
0: มันเป็นเกมใหญ่ด้วยครับที่ประเด็นดราม่ามันก็เลยเยอะแยะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับอันนี้คุณนัทบอกว่าอเมริกันดีมน่าจะอันเก่าครับอันปัจจุบันน่าจะเป็นอเมริกันเฟิร์ส
0: ใช่อ
1: เมริกันเฟิร์สใช่พี่แล้วก็บอกว่าแต่วาระต่อไปเนี่ยลงไม่ได้แล้วนะครับ
0: ใช่สองสมัย
1: เขาเป็นสองสมัย
0: ก็แก่แล้วด้วยแหละครับ
1: แต่ก็อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้พี
0: ่
1: ขนาดใบแดงมันยังรอลงอาญาได้เลย
0: รอพิจารณายากแล้ว
1: ครับผม
0: เออ80แล้วนะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ไวเหมือนกัน
1: เดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาคุยได้ครับช่วงท้ายรายการ
0: ครับ
1: 468ก็899นะพี่แล้วก็ทางบ้านแดงบ้านฟ้าด้วย
0: พูดถึงเกมการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสกับเม็กซิโกโมร็อกโกเนี่ย
1: ครับ
0: ในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนี่ผมคิดอีกแบบนึงนะ
1: ครับผม
0: คิดอีกแบบฉีกเลย

0: บ้านใกล้เลยเคียง มีเรื่องราวทั้งสองทีมเลย
1: ทีมแห่งคาบสมุทรไอเบียเหรอ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสชิงกับอังกฤษเนี่ยก็น่าดูหรือว่าอัดหรือว่าถ้าเป็นอังกฤษในรอบรองเจอเจนีน่าเนี่ยก็น่าดูเพราะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันมาทั้งเรื่องนอกสนามแล้วก็เรื่องในสนาม
1: อังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆปีที่มันดราม่าที่สุดอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นปี98นะเกมที่เบคแฮมยกเท้าขึ้นมา
0: ซิมิเน่
1: ซิมิเน่
0: ใช
1: ่เกมนั้น
0: แหละแล้วแต่ก่อนสองชาตินี้เขาก็เคยมีสงครามกันแล้ว
1: ถูกต้อง
0: หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของในสนามก็เรื่องอ่ะตั้งแต่ยุคมาราโดน่า
1: ใช่
0: เจ้าเลยใช่มันจะเป็นคู่ที่น่าดู
1: คู่น่าดูมันมีเรื่องราวเยอะดีนะ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าคลิปน้องเนเน่พี่ได้ดูไหมครับที่ประกวดกอทาเลนเขาเก่งจริงๆพี่ปามได้ดูไหมพี
1: ่ยังเลย
0: ร้องเพลงซอมบี้แบบเวอร์ชันล็อกพี่คนไทยโอ้สนุกมาก
1: เห็นในนี่แต่ยังผมว่าเลื่อนผ่าน
0: ครับ
1: พอดีถ้าเป็นเพลงซอมบี้อะไรคือชีวิตที่เปิดเพลงซอมบี้ที่ฟังเป็นครั้งที่แบบเราก็เลยกลายเป็น
0: แต่ว่า
1: เซอร์ไพรส์อ
0: ันนี้เป็นเวอร์ชัน
1: แบบล็อกใช่ไหมล็อกใช่ไหม
0: ใช่น้องก็เล่นกีตาร์เก่งมากใช่
1: เป็นของอเมริกาป่ะ
0: ใช่ครับแต่เป็นคนไทยเป็นน้องเขาอยู่ภูเก็ตไม่รู้น้องหรือพี่น่าจะอายุน่าจะพอๆผมนี่แหละใช่เล่นเพลงซอมบี้แล้วก็ร้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับ
1: ครับผม
0: บอกว่าทำดีเสมอตัวครับทำไม่ดีเนี่ยโดนกระหน่ำครับกรรมการนะก็จริง
1: ก็จริงๆแหละ
0: ใช่ใช
1: ่ต้องแบกอะไรภาระความกดดันนะ
0: แต่เดี๋ยว
1: กดดันต่างๆทั้งสองชาติ
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเผื่อมีผู้ตัดสินไทยเป่าไหมพี
1: ่มีดิ
0: พี่เป่าโค้ชเนี่ยถือว่าโอเค
1: นะ
0: ครับ
1: เชียร์อยู่เชียร์อยู่เพราะว่าไอ้เขาไปในระดับนานาชาติ
0: ใช่
1: หลังๆเขาไปแล้วดิ
0: หลังๆเขาไปปล่อยพวกไปเป่าพวก FC แชมเปี้ยนลีกก็บ่อยไงพ
1: ี่บ่อยใน VAR อะไรเขาก็ไปแต่เป็นกับแต่เขาเรียกอยู่ในห้อง VAR
0: ครับผม
1: ตัดสินใจอยู่ที่นั่นครับ
0: แล้วก็บอกว่าดูคลิปตอนบราซิลแพ้คนเอาทีวีไปทำลายเลยครับดีที่อาเจนไม่แพ้ไม่งั้นก็คงประมาณนี
1: ้
0: ก็มีคลิปผมเห็นอยู่เป็นแฟนบอลบราซิลเนี่ยพอแพ้เขาต่อยทีวีอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: บราซิลมันก็ต้องผิดหวังนะ
0: ประเทศแห่งฟุตบอลนะพี่
1: เขาครั้งพวกนี้มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นศาสนาทั้งสองชาติเลยนะในอเมริกาใต้ทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นศาสนาฟุตบอลเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา
0: ใช่แ
1: ล้วมันอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ประเทศของเขานี่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลนี่มันเป็นอะไรที่ถือว่าสุดยอดมากๆในชีวิตแล
0: ้วมันช่วยเรื่องการผลักดัน
1: พัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ถูกต้อง
1: ครับผมก็นี่แหละถ้าแต่จริงๆน่าผมว่าประสบความสำเร็จมากนะทีมชุดนี้ของสกาโลนี่เขาเข้ามาเปลี่ยนทีมให้เมสซี่เนี่ยมีบทบาทและเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจอมทัพคนสำคัญ
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์ต่างๆให้ทีมสามารถที่จะมาไกลได้ถึงระดับนี้ได้แล
0: ้
1: วผมว่าโอ้โหจะหาผู้เล่นอย่างเมสซี่เนี่ยสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาเน
0: ี
1: ่ย
0: มันจะมีบอลโลกอยู่ครั้งหนึ่งพี่ปาไม่แน่ใจว่าปี2022นี่แหละที่รอบคัดเลือกอาร์เจนตินาจะไม่ผ่านอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เลยเมสซี่ยิงแฮตทริกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ครับ
0: พาทีมมาบอลโลก
1: ใช่
0: นั่นแหละโอ้โหเนี่ยคือ
1: ทีมเกือบจะแตกตั้งแต่ปี2018แล้วที่แพ้ฝรั่งเศสรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วว่าแต่ก็คือเนี่ยก็มีการรวมทีมเกิดขึ้นเลยมีประเด็นดราม่าต่างๆมากมาย
0: ครับ
1: ตอนแรกเขาบอกว่ามีเนี่ยสาเหตุเพราะเมสซี่นี่แหละทำให้ทีมไม่สามารถประสบความสำเร็จได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบกัน
0: ใช
1: ่ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าฟุตบอลแพ้คนไม่แพ้ครับถล่มคนอื่นไปทั่วเลยครับลุงทำ แต่เขาก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้ว
1: เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นสไตล์อย่างเงี้ยโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับผมเดี๋ยวผมไปข้อความน่าจะประมาณนี้นะพี่ปาล์มก็ย้ำอีกทีครับเดี๋ยวฝรั่งเศสวันนี้กับโมร็อกโกเตะตอน3:00 นะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: กาวก็จะบรรยายสดด้วยทีมงานที่ภาคเนี่ยเป็นพี่โอ๊คกับพี่บอลสีนันนะพี่
1: ครับ
0: เดี๋ยวพี่บอลเนี่ยมาเตรียมตัวรอแล้วส่วนผมกับพี่ปาล์มนี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะพี่2ชั่วโมงเต็มเลย
1: ครับวันนี้ก็พูดถึงบรรยากาศต่างๆเกี่ยวกับควันหลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกในตลอด30วันที่ผ่านมา
0: ใช
1: ่นะครับผมก็ถือว่าอีก10วันละหลังจากนี้ไปรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายแล้วก็ราชเชลเลอร์ก็อยากฝากแฟนๆให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆและอีกนิดเดียวละเราก็จะได้นอนกันตรงเวลากันสักที
0: และแป๊บเดียวบอลลีกก็เปิดแล้วก็อีก

0: 8เกมนับจากวันนี้อีก8เกมก็จะรู้แล้วว่าแชมป์โลกฟุตบอลโลกปีนี้จะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป
1: ์ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ใช่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ติดตามการบรรยายสดของ FM 99ได้ทุกเกมเลยพี่
1: ครับ
0: ไปถึงนัดชิงชาเลอร์เลยส่วนผมกับพี่เปานี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวให้พี่บอลมารับช่วงต่อนะพี
1: ่ครับ
0: ลาผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: 2:08 PM นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังนั่นคือในเพลง99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็อยู่กับเรา2คนนะครับมีคุณโอ๊คการพึ่งกันแล้วก็ผมบอลสิรินันท์จตุรังตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโปบอลเอาวันนี้ไม่พากอล์ฟอ่ะ
0: เพิ่งจบ
1: โอ้โหสุดยอดเหรอแล้วพรุ่งนี้มีพากมั้ยฮะ
0: มีจนถึงวันอาทิตย์เลยนะ
1: เหรอมีถึงกี่โมงฮะ
0: วันนี้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่ง
1: โอ้โหสุดยอด
0: ยาวมาเลยก็เดี๋ยวว
1: ันทองไปเก็บไว้ไหนนั่นไหนเนี่ย
0: เดี๋ยววันนี้เราจะ
1: เปลี่ยนเรื่องกันด้วย
0: เราจะมาติดตามฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกอีกประมาณ1ชั่วโมงข้างหน้าจะลงสนามนะครับก็เป็นยังไงครับคู่นี้คุณโอ๊คเจอกันมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์รอบรองชนะเลิศ
1: เพิ่งเจอกันมาเลยรอบรอง
0: รีแมตช์กันนะครับครั้งที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับ
1: คนที่ยิงประตูคนหนึ่งก
0: ็
1: คนหนึ่งมาคนหนึ่งไม่ได้มาคนที่มานี่คือเตโอ
0: ใช่โคโลมัน
1: รองดาวโคโลมัวนี
0: ่มัวนี่เนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ติดทีม
1: ว่าที่นักเตะใหม่สเปอร์เนี่ยนะ
0: ทิ้งป่ะย้ายยัง
1: ย้ายไปแล้ว
0: ถึงเนี่ยซัมเมอร์เนี่ยสเปอร์เซ็นมากี่คนละ
1: โอ้โห6คนแล้วมั้ง
0: 6แล้วเหร
1: อ
0: กุนซือก็ได้มา
1: ใช่
0: ได้นักเตะใหม่มาอีก
1: หลังนี่ได้แต่ปลายดูกันที่แล้ว
0: หลังนี่เสริมเยอะไหม
1: หลังก็มีเซเนซี่มีฟานิเคอร
0: ์
1: มีแอนดูโรเบอร์สันโกมีมาร์ตินดูบราฟก้า
0: แอนดูโรเบอร์สันนี่คือได้ฟรีเลยนะ
1: ได้ฟรีได้ฟรีจากลิเวอร์พูลเขาของเหลือๆลิเวอร์พูลไม่เอาส่งมาทางนี
0: ้ลิเวอร์พูลก็เสียโมซาล่าแอนดี้โรเบอร์สันแล้วก็กูนาเต้
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ได้มาแล้ว2คนนะที่ผมเห็นมี
1: ลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่ได้กองหลังไงได้อะไรชักอ
1: ่
0: ะ
1: ใครนะ
0: เดี๋ยวผมนึกก่อนได้กองหลังเซนเตอร์มาตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นปีกซ้ายหรือกองหน้ากันเล่นได้เล่นได้แนวรุกทั้ง3ตำแหน่งเลย
1: วิกเตอร์มุนยอสวิกเตอร์มุนยอสของปีกสเปน
0: ใช่ใช่แล้วก็แต่กองหลังเนี่ยผมจำชื่อเขาไม่ได
1: ้ได้แล้วเหรอได้มาอีกคนเหรอ
0: ใช่ใช่ได้มาแล้วได้มา
1: ที่จำได้เนี่ยก็คือไอ้วิกเตอร์มุนยอสที่ไปเล่นบอลโลกแล้วก็มีชื่อนะมีชื่อเล่นบอลโลกด้วยแต่ว่าเจ็บก็
0: ของบาสเอ้ยของสเปนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ของโอซาซูน่า
0: ใช่
1: เป็นปีกดาวรุ่งอายุ20-21เอง
0: อีกคนนึงเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำได้ว่าได้มา2คนนะ
1: ที่มีข่าวเยอะๆก็ไอ้ดิโอมองเด้ไงไอ้ยานดิโอมองเด้ของไอ้นะของไอวอรี่โค้ดอ่ะที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลเยอะนะแต่ว่าก็เล่นดีแหละมีข่าวกับหลายคนนะครับ
0: โหแต่สเปอร์นี่ต้องตั้งเป้าไว้สูงหน่อยนะฤดูกาลใหม่นะ
1: โอ้ขอแค่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกผมก็ดีใจแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีแต่ทั่วยุโรปด้วยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้น
1: แค่3รายการ
0: จะคล้ายๆกับเชลซีได้ไหมก็คือต้องแบบมาเน้นในประเทศอะฟุตบอลถ้วย FA ครับลีกครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: ก็ทุ่มเป็นเชลซีเลย ทุ่มเป็นเชลซี เหมือนตอนไอเซียหมีเลยซื้อแหลกเลยยังไม่หมดนะจะบอกให้
0: เดี๋ยวจะซื้ออีกนะ
1: เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีก
0: เพราะว่าระหว่างที่ฟุตบอลโลกเตะกันอยู่เนี่ยตลาดข้างนอกเขาก็วุ่นวายมากเลยเห็นแมนยูก็เพิ่งจะเตรียมเปิดตัวนักเตะใหม่วันพรุ่งนี้อีกคนนึงนี
1: ่แมนยูก็ได้เพิ่งเปิดตัวโกเนี่ย
0: ผู้รักษาประตูที่ยังมาเป็นสำรองแล้วก็กำลังจะได้เดี๋ยวนะตะกี้เห็นฟาบิซิโอโรมาโน่มันลงใครอยู่คนนึงเนี่ยแหละ
1: ไอของแมนยู
0: ใช่แมนยูเนี่ยเพิ่งชั่วโมงที่แล้วบอกว่าจะเซ็นสัญญาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่าใครอ๋อนี่ไงนักเตะของเชลซีอันเดซันโตส
1: อันเดซันโตสใช่แพงด้วยนะ
0: 50ล้านปอนด
1: ์โอ้ไอกองเชียร์เชลซียังงงเลยโอ้โหไปซื้อได้ไงวะเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่น
0: ก็ไม่ได้เล่นด้วยเชลซีนี่ปล่อยยืมตลอดเลยเห็นทีแล้วก็เป็นสตราบูร์ไงเนี่ย
1: ปีแล้วถึงจะอยู่นะ
0: อยู่ใช่ไหม
1: แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็แบบตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายด้วยอย่างเงี้ยเชลซีงงงเลยมันซื้อ50ซื้อ50ล้านนี่รีบขายเนี่ย
0: อ่ะส่วนฟุตบอลคืนนี้นะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นสเปนไหม
1: พรุ่งนี้ใช่
0: สเปนเบลเยียมเนาะ
1: ครับก็คู่นี้จะเจอกัน
0: แล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็อาร์เจนกับสวิตเนี่ย
0: วันละคู่อ่ะ
1: ก็คือถ้าเป็นเวลาที่อเมริกาเนี่ยหรือฝั่งอเมริกาเหนือก็วันเดียวกันคือวันเสาร์แต่ถ้าบ้านเราก็ตีสี่ของคืนวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์แปดโมงนะครับก็สองคู่นั้นใครชนะก็ไปเจอกันอาจจะเป็นคู่ชิงคู่เดิมก็ได้นะ
0: ก็ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเขาก็มาตามโผนะก็ตามที่เขาคาดการณ์กันก็คือมีโอกาสเป็นไปได้สูงคืออาร์เจนเนี่ยเขาแต่จริงๆเนี่ยผมมองสถิติหลายๆอย่างตอนนี้แล้วนะนอร์เวย์เนี่ยเผลออังกฤษต้องระวังไว้หน่อยนะ
1: ทำไมสถิติอะไร
0: ไม่หมายถึงว่าที่เขาพิจิตรกันไว้ว่าเนี่ยทำนายผลล่วงหน้าโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: possibility แต่ของแต่ละทีมที่จะโอกาสเข้ารอบเป็นยังไงคู่ของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเนี่ยเขาให้โอกาสฝรั่งเศสชนะถึง 73% เลยนะ
1: ใช
0: ่ค่อนข้างสูงมากเขาบอกถ้าแบบจำลองให้เตะกันเนี่ย100ครั้งเนี่ยฝรั่งเศสต้องชนะ73ครั้ง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็คู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมเขาก็ให้สเปนเหนือกว่านะครับมีโอกาสชนะถึง 69% ส่วนคู่อังกฤษกับนอร์เวย์เนี่ยเขามองอังกฤษมีภาษีดีกว่าแต่ว่าโอกาสที่จะชนะมันแค่ 62%ก็ยังสูงอยู่
1: ก็เยอะนะ
0: แต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่อื่นๆไงอย่างคู่อาร์เจนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย 70% เลยนะที่เขามองว่าอาร์เจนตินาจะชนะแล้วก็ไหนยังมีแบ็คเบิร์กดีอะไรอีกใหญ
1: ่แล้วก็ล่าสุดนี่อะไรนะทาง FIFA เขายืนยันแล้วนะว่าจาเรียวควอนซ่าโดนทดแบน2นัดนะ
0: ก็อันนี้เป็นอะไรที่โลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์กันเยอะอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับเคสของบาโลกันบาโลกันซึ่งมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าบาโลกันเนี่ยกลายเป็นค่าโทษถ้าไม่โดนใบแดงในรอบปีนึงก็ไม่มีผลอะไร
1: คือจะว่าไปเคสบาโลกันเนี่ย มันก็ไม่ใช่เคสแรกนะที่เคยเกิดกรณีแบบว่า
0: ค่าโทษไว
1: ้ค่าโทษหรือว่ายับยั้งโทษแบนถ้าใครจำเงินได้เนี่ยมีคริสเตียโนโรนัลโดเคยโดน
0: สามแมตช์ใช่ไหม
1: ใช่เคยโดนไล่ออกในเกมรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายรอบคัดเลือกรอบรองสุดท้ายหรือเกมสุดท้าย
0: แล้วมันต้องมีผลกับฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แล้วมันจะโดนโทษแบน3เกมแล้วมันจะโดนแบนไปก่อนใน1เกมแล้วก็ในฟุตบอลโลกอ่ะจะมีติดแบน2
0: นัดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่โดน
1: แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีการระงับโทษแบบนี้แหละมีการยับยั้งโทษหรือว่าคาดโทษไว้ก่อนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่า FIFA เขาประกาศเลยหรือเปล่าว่าจะระงับโทษแต่ว่าในอัตโนมัติอ่ะคือถ้าคุณโดนใบแดงอ่ะยังไงคุณก็ต้องโดนโทษแบนแน่ๆ1นัด
0: แน่
1: ๆ1นัดส่วนคุณจะโดนกี่นัดเนี่ยก็แล้วแต่เขาพิจารณาว่าความรุนแรงว่า2นัดหรือ3นัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับโรนัลโดก็
0: ชดใช้ไปแล้ว1
1: ชดใช้ไปแล้ว1แล้วก็อีก2นัดก็คัดโทษไว้ก่อน
0: แต่บาโลกันนี่มันอภิสิทธิ์พิเศษจริงๆ
1: มันก็แน่นอนอยู่แล้ว
0: แต่ว่าจาเรียวควอนซ่าเนี่ยเขาพูดอีกนะไอ้2นัดเนี่ยมันส่งผลว่าทั้งอังกฤษเข้ารอบแล้วไปเจอกับอาร์เจนไงเหมาไปเลยว่าเนี่ยนัดนี้รอบควอเตอร์เจอกับนอร์เวย์เข้ารอบไปก็ไม่ได้ลงสนามอีกนะเจออาร์เจน
1: เจอแน่อะ
0: ไม่อันนี้คือคนที่เขาวิเคราะห์กันว่าเนี่ยมันฟีฟ่าเนี่ยทำอะไรเหมือนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับอาร์เจนตินาหรือเปล่า
1: ไม่ความผิดเป็นคนละกรณีเปล่าไอควอนซ่านี่มันแบบเสียบยกเปิดปุ่มเข้าไปไงวาโลกันมันไม่ตั้งใจไง
0: ไม่รู้แหละแต่มันก็มองผมก็มองว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่า อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรก็คือไมเคิลโอริเซ
1: ่
0: ก็จริงๆอ่ะเขาจะไปขอยกเลิกใบเหลืองในเกมที่ชนะปารากวัยแต่ปรากฏว่าวันนี้ฟีฟ่าก็ยืนยันแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้นะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าโอริเซ่ลงและด้อยใบเหลืองเนี่ยจะทำให้เขาติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะมีผลเหมือนกัน
1: มีหลายคน
0: ใช่มีหลายคน
1: มีหลายคนเลยในเกมนี้โดยเฉพาะของโมร็อกโกโมร็อกโกนี่มีฮาคิมี่ด้วยมั้ง
0: ฮาคิมี่ก็มีโอกาสที่จะโดนแบน
1: ใช่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คดูรายชื่อก่อนว่ามีใครบ้างมีอยู่ทั้งหมด4คนน่ะของโมร็อกโกที่คาดโทษใบเหลืองแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะโดนแบนในเกมต่อไปถ้าเข้ารอบได้นะก็คืออัชราฟ ฮาคิมี่กองหลังใช่ไหมแบ็คขวา
0: ครับ
1: ไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ลงมาแทนเบสเซนเตอร์ลงมาแทนน่ะชื่ออะไรเอาเรดูอานเอาที่ลงยืนคู่กับอิซาดิยอปอะนะฮะ แล้วก็อูนาฮีไอ้อัสดินอูนาฮีที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็คือบิลาเอลคานุสที่เป็นตัวรุกเหมือนกันนะครับ4คนนี้ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้เกมต่อไปลงไม่ได
0: ้รายชื่อไลน์อัพออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจ้งให้ก่อนแล้วกันนะครับของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะก็ไมเมนยอมเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายก็ลูก้าดีนแบ็คขวาก็ชูนกุนเดสกูเซนเตอร์นะครับวันนี้ก็ยังเป็นทางด้านของซาลิบาจับคู่กับทางด้านอุปาเมกาโนส่วนมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยก็ตามคาดเพราะว่าชัวเมนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็ส่งทางด้านของโคเน่นะครับลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับจับคู่กับอเดียงลาบิโอแนวลุกเนี่ยก็มีเปลี่ยนบ้างนะครับก็ส่งทางด้านของดูเอนะครับมายืนทางฝั่งซ้ายไมเคิลโอริเซ่ยืนตรงกลางอุสมันเดเมเล่ยืนฝั่งขวาแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริยานเอ็มบัปเป้ก็ส่วนใหญ่มาจากเปเช่นะครับมีแค่บายเยิร์นสอดแทรกเข้ามาส่วนฝั่งของโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเดี๋ยวผมดูก่อนมีเปลี่ยนอะไรไหม
1: โมร็อกโกเปลี่ยนเยอะ
0: เปลี่ยนเยอะใช่ไหม
1: เปลี่ยนใช้ได้เลยเปลี่ยนหลายคนเลย
0: แต่ประตูเนี่ยคนเดิมแน่นอนนะครับยาซีนบูนูหลังคู่เซนเตอร์ก็ยังมีอิซาดิยอปเป็นตัวหลักนะครับอีกคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะสลับมาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์ไหมในไลน์อัพตรงนี้เขาเขียนเป็นใช่ไหมขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร
1: ์ตามผังเนี่ยก็คือเอามาสลาวีมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับไอ้นั่นอิซาดิยอปแล้วก็แบ็กขวาก็ยังเป็นไฮคิมี่แล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยใช้ไอซาร่าเอ็ดดีลงมาเล่นแทน
0: โรม่า
1: ใช่ส่วนกองกลางก็ไอ้บูอัดดี
0: ้บูอัดดี้ของลิว
1: บูอัดดี้เหมือนเดิมนะครับ
0: นี่เด็กมากนะอายุแค่18เอง
1: ยืนคู่กับเอลไอนาอุยเอลไอนาวีนะฮะ
0: เออทำไมเวลาเล่นกับแมนยูคนไปเรียกเป็นมาสลาอุยพอมาเล่นกับทีมชาติเรียกมาสลาวี
1: ก็เป็นแล้วแต่ชื่อแล้วแต่เรียก อย่าไปซีเรียสเลยเรื่องเหมือนนี้ซีเรียสปวดหัวตาย
0: อะแล้วตัวลุกของ
1: เอลไอนาวีนี่เราจะเรียกเอลไอนาวีเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่มันก็ต้องควรจะเหมือนกันนะสะกดเหมือนกัน
1: มิดฟิลด์เบอร์24นะเอลไอนาวีแล้วก็ตัวรุกนี่ก็ส่งไอ้ทาวบี้มาเป็นตัวจริง
0: ของซันเดอร์แลนด์นะ
1: ทาวบี้แล้วก็อูนาฮีอูนาอีแล้วกันนะ
0: อูนาอีจากจิโรน่า
1: และเอลคานูสแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่วันนี้ไปใช้บราฮิมดิอาสเลยเพราะว่าไอ้กองหน้า
0: เอลไซบารี
1: ไซบารีนี่เจ็บแต่ว่าก็มีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไอ้ราฮิมี่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองตอนนั้นด้วยตอนที่ไอ้เนเจ็บอ่ะใช้ไบอินดิอาสไปยืนหน้าเป้าเลย
0: ก็ถือว่าเป็น2ทีมที่ผลงานดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็ยังไม่แพ้ฝรั่งเศสเนี่ยชนะมา5แมตช์รวดแล้วนะครับยิงได้เยอะด้วยยกเว้นในเกมที่เจอกับปารากวัยนะครับเหนื่อยเหมือนกันนั้น
1: ฝรั่งเศสชนะ5เกมรวดเลย
0: ใช่ชนะ5เกมรวด
1: เป็น1ใน2ทีมกับอาร์เจนตินาที่ชนะ5เกม
0: ก็ดูแล้วโมร็อกโกก็ยังไม่แพ้ใครนะเกือบจะแพ้เนเธอร์แลนด์อ่ะใน90นาทีไปได้ลูกหม่งนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เจอกันต้องบอกว่าอยู่ที่เกมรับของโมร็อกโกจะยันเพราะว่าดูจากตัวลุกของฝรั่งเศสเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะถ้ายันอยู่ได้ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมรับของโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่าเหนียวแน่นพอสมควรนะครับผู้รักษาประตูนี่ผมยังจำได้ว่าจุดโทษเลยว่าไอ้วันที่เจอเนเธอร์แลนด์มีสไตล์การเซฟจุดโทษที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะคุณโอเห็นไหม
1: ยาซินโบโน
0: ่ปกติเนี่ยผู้รักษาประตูมันต้องเลือกพุ่งไปซ้ายหรือขวาเลยใช่ไห
1: ม
0: แต่อันเนี้ยเขาจะเลือกสมมติว่าทางขวาก็โยกไปกระโดดไปทางขวาก่อนยังไม่พุ่งนะกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนแล้วดูว่าลูกมันมาสูงมาต่ำค่อยว่ากันเหมือนว่าจะปิดครึ่งประตูอ่ะคุณโน้เข้าใจนะ
1: ครับ
0: แล้วจะเลือกไปเลยซ้ายหรือขวาเพราะรู้ว่าเขาจะยิงมาทางคิดว่าเขาจะยิงมาทางซ้ายก็ยืนไปทางค่อยไปทางซ้ายของประตูนะครับ มีลักษณะการเซฟที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับ
1: คือเป็นโกที่เซฟอยู่โทษเก่งมากคนหนึ่งแล้วก็อย่างที่คุณบอลบอกก็คือมันมีลีลาแปลกๆไม่เหมือนใครมาใครเผชิญหน้าด้วยก็จะแบบแปลกๆถือเสียวหน่อยแล้วก็กระดิ้นไปดิ้นมาตัวใหญ่ด้วยมันก็เลยแบบดูแล้วก็อึดอัดนิดนึงสำหรับคนยิงนะแล้วก็สถิติของโมร็อกโกเนี่ยถ้าหากว่าต้องยิงจุดโทษเนี่ยพวกเขาก็ไม่กลัวใครนะคุณบอล
0: ไม่เคยแพ้หรอ
1: ชนะ2ครั้งเลย
0: ก็ชนะเนเธอร์แลนด
1: ์ล่าสุดชนะเนเธอร์แลนด์แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมเนี่ยชนะสเปนนะฮะชนะสเปน
0: ทีมใหญ่มาได
1: ้สเปนเนี่ยถ้าใครจำกันได้เมื่อบอลโลกคราวที่แล้วที่เจอโมร็อกโกเนี่ยยิงไม่เข้าสักคนนะครับ
0: โดนโบโน่เซฟไปหมดเลย
1: เซฟ2ลูกมั้งแล้วก็ยิงไม่เข้าลูกนึงถ้าจำไม่ผิดนะแต่ยิงไม่เข้าสักคนเลยคือเป็นโกที่ออร่าแรงในการ
0: เซฟจุดโทษ
1: ถ้าสมมุติว่ามายืนต่อหน้ากันเนี่ยแล้วต้องดวลจุดโทษเนี่ยเขาจะมีเหมือนรังสีอมหิตออกมาที่คนก็รู้ว่าไอ้นี่มันเซฟจุดโทษเก่งแล้วก็มันเคยทำอะไรมีประวัติยังไงมาบ้างก็เลยพลาดกันเยอะ
0: ใช
1: ่ยิงจุดโทษ2ครั้งในฟุตบอลโลกชนะ2ครั้งชนะสเปนแล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด
0: ์ที่กาตาร์ครั้งนึงแล้วก็มาที่อเมริกา
1: ดังนั้นถ้าหากว่ายื้อเป็นจุดโทษเนี่ยโมร็อกโกได้เปรียบนะจริง
0: ก็ดูแล้วก็คงมาเน้นเกมรับเป็นหลักก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูสถิติจริงนะคุณโอ๊กว่าจังหวะโต้กลับหรือว่า counter attack เนี่ยโมร็อกโกเป็นทีมที่มีสถิติ counter attack ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะเขาเรียกว่าเป็นราชา counter attack เลยนะครับมีโอกาสลุกกลับเนี่ย10ครั้งมีโอกาสยิงถึง10ครั้งนะครับคิดเป็นเขาผมจำสถิติไม่ค่อยได้ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอันดับ2ในเรื่องของ counter attack มีโอกาสยิงจากการโต้กลับสวนกลับเร็วเนี่ย9ครั้งนะครับแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยเป็นอันดับ1เขาก็เลยมองว่าเกมเนี้ยก็น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสไตล์ที่มีจังหวะโต้สวนกลับที่ดีทั้ง2ทีมเลยนะครับมักจะจบด้วยการทำประตูของโมร็อกโกเนี่ยใช่ครับมีโอกาสยิงจังหวะโต้สวนกลับ10ครั้งยิงได้3ประตูก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 30% นะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้ฟุตบอลก็สำคัญเขาเรียกว่าถ้าภาษาฟุตบอลก็ transition ไหมเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วอะไรเงี้ยเกมตัวอย่างง่ายๆก็ไออาร์เจนตินากับอียิปต์ที่เล่นกันก็อียิปต์ก็
0: โตกับ
1: ก็เล่นแบบนี้เลยคือเปลี่ยนรับเป็นรุกเร็วมากแล้วก็ทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสุด
0: ๆ
1: เสียดายโดนลิฟไปโดนลิฟไปลูก
0: ไม่ลูกเนี่ยผมก็ไปหันไปมันย้อนไม่ถึงขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าก็เอาว่า
1: เนี่ยคืออีกประเด็นที่มันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าฟีฟ่าเองก็เคยบอกว่ามันไม่ย้อนเขาจะไม่ย้อนไปดูไก่มากใช่ไหมคือถ้ามันได้ประตูไปแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าเช็คก็เช็คหน้าประตูหรือว่าจังหวะ1 2 3ก่อนที่จะเข้าประตูแล้วเขาจะไม่ย้อนกลับไปดูต้นทางที่มันเริ่มมาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าย้อนทุกลูกขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วฮะ
0: เชื่อไหมไฮไลท์คู่เนี่ยคนไปตัดมาให้ดูระหว่างอียิปต์กับอาร์เจนตินานะ4นาทีที่ผู้ตัดสินเป่าเรารู้สึกว่ามันมีเอ๊ะมีอะไรตลอดเวลาเลยซึ่งไอ้นัดก่อนหน้านี้อาร์เจนตินาเวลามันได้ประตูเนี่ยมันก็มีจังหวะที่ไปแย่งไปตัดลูกเข้ามาอย่างเงี้ยมันควรจะเสียฟาวล์แต่ก็ไม่ย้อนให้แต่พอมาเป็นอาร์เจนตินาที่กำลังจะเสียประตูกลับมาย้อนให้นะครับมันก็เลยดูรู้สึกว่ามันฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะตัดสินลำเอียง
1: เข
0: า
1: ทาง
0: อาเจน
1: คุณดูว่าไม่ควรใช่ไหม
0: ไอ้ลูกนั้นใช่ไหมผมว่ามันย้อนมันก
1: ็ประเด็น
0: แล้วไอ้ลูกนั้นมันก็ไม่ชัวร์ด้วยนะ
1: ประเด็นมี2 อย่างลูกนั้นนะคือ1ก็คือมันย้อนไกลสองคือมันฟาวไหม
0: เออมันเหยียบมันก็ไม่ชัดอ่ะ
1: ก็ไอประเด็นย้อนไกลเนี่ยมันก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องตัดสินกันจริงสมมุติมันมีการต้องมาขึ้นศาลตัดสินกันจริงๆอ่ะนะมันก็รอดแหละกรรมการน่ะเพราะว่ามันก็อยู่ในข่ายที่สามารถทำได้แล้วก็ฟาวหรือไม่ฟาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินได้มันดูว่าฟาวก็ได
0: ้คือเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยผมนึกถึงตอนเมื่อสักประมาณสัก3ปีที่แล้วผมดูลีกของอเมริกาใต้นี่แหละช่วงเช้า
1: โอ้โหคุณก็ไปสลึกเลย
0: เชื่อมั้ยเขาย้อน4นาทีอ่ะเกมมันไม่ตาย
1: ประตูด้วยนะ
0: ใช่พอมันยิงประตูเข้ามันย้อนถอยหลังไป4นาที
1: อ
0: ่ะมันฟา
1: ก็นั่นแหละก็ถึงบอกเขาก็ถึงบอกว่ามันจะย้อนอะไรขนาดนั้นมันไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยในการที่จะย้อนกลับไปดูนะจุดเริ่มต้นไกลเลยขนาดนั้นน่ะมันเต็มที่ก็หน้าประตูสุดท้ายอะไรเงี้ยมันฟาวไม่ฟาวเกิดอะไรขึ้นบ้างมีไหมอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่ามันย้อนผมในความรู้สึกที่ผมดูผมโอ้โหมันย้อนคือเห็นแล้วล่ะตอนที่ตัดบอลได้ผมว่าจังหวะนี้แม่งๆแล้วแต่พอมันเล่นไปไอ้อันนั้นนะไอเซมฮัสซัน
0: อ
1: ่ะโอ้โหโคตรดีเลย กระชากขึ้นมาเปิดให้ซาร่าซาร่าเปิดไซก้อยให้ไอซิโก้ยิงมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วผมก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: เพราะมันไม่ล้ำหน้าไม่มี
1: เพราะผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าเนี่ยตอนนั้นว่าจังหวะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอเป่ามาดูคือจะดูว่าฟาวมันก็ให้ได้ถือถ้าถามว่าตามกฎมันก็ฟาวก็ให้ได้ก็เหมือนลูกซาร่าลูกซาร่าที่โดนเหยียบในกรอบเขตโทษคือลูกนั้นน่ะลูกนั้นน่ะมันก็แล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายจริงๆนะอันนี้เราไม่ได้พูดเอาผิดเอาถูกนะคือเรารู้ว่า
0: คือถ้าไปดูแบบเจาะจงถ้าคนมันจะจับผิดมันก็จับผิดได้
1: คือเรารู้ว่าในปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกสำหรับมันไม่มีคำว่าผิดหรือถูกจริงๆอ่ะผิดหรือถูกในปัจจุบันนี้มันอยู่ที่คุณจะอยู่ฝั่งไหนถูกไหมถ้าเอาผิดหรือถูกจริงๆอ่ะมันก็ว่ากันตามเหตุผลจริงๆมันก็ให้ได้และให้ไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณบอกว่าถูกอีกคนบอกว่าผิดมันก็ไม่แปลกในยุคนี้แต่ว่าลูกนั้นน่ะผู้ตัดสินเขาก็บอกว่าซาร่ากับที่เกี่ยวกันอยู่ก็คือรู้สึกจะเป็นไอ้นิโก้กอสเลสมั้ยที่เกี่ยวกันที่อยู่ในที่ทําฟาวกันเนี่ยมันเสียการครองบอลไปแล้ว
0: ที่จังหวะเหยียบเท้าซาร่า
1: ใช่ที่เขาเกิดเป็นโดนคือซาร่าไม่ได้เข้าซาร่าไม่ได้เข้าก่อเขตโทษโดยที่ครองบอลอยู
0: ่แต่ลูกนั้นผมก็มองว่าไม่ใช่จุดโทษนะ
1: เออแ
0: ล้วก็มองแวบแรกดูภาพช้ามันดูหลายรอบจนรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าได
1: ้ถ้าในความคิดเห็นผมก็อย่างคล้ายๆคุณผมก็ไม่ฟาวทั้ง2ลูกก็แค่ไม่ฝ่าทั้งสองลูกก็จบๆไป
0: จังหวะ
1: ก็ไม่มีอะไร
0: แต่ว่ามันมีผลกับนี่ไงและแต่จริงๆอ่ะไปโทษเพราะว่าต้องชมอาร์เจนติน่าด้วยซ้ำเพราะว่าตามหลัง 0-2 อ่ะคุณนะตามหลังเหลือ10กว่านาที
1: ใช่เหลือ10กว่านาที10ยิงประตูไอ้ลงไปโล่ที่78 79แล้วอ่ะ
0: ใช่และอียิปต์มันต้องโทษตัวเองคือเหมือนพอมันโดนลูกแรกปุ๊บมันมีอาการออก
1: คือสมาธิมันก็กระเจิดกระเจิง
0: เพราะว่าเมสซี่เปิดลูกนั้นเปิดดีมากเปิดเข้าหัวแบบ
1: คือมันก็เข้าใจได้นะสำหรับอียิปต์อะว่ามันเสียประตูแบบค้านสายตาแบบที่พวกเขาคิดว่าไม่ควรเสียแล้วเขากลับมาสู่เกมไม่ได้เนี่ยคือความแบบแตกต่างกันของทีมที่ประสบการณ์เยอะทีมที่จะประสบความสำเร็จกับทีมที่แบบอาจจะเล่นดีอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ถึงนะมันก็คือเมื่อคุณเจอหน้างานเมื่อคุณเจอปัญหาอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นทีมที่มีคุณสมบัติของแชมป์อ่ะคุณต้องลืมแล้วก็กลับมาให้ได้แต่ว่าอียิปต์มันก็เหมือนแบบไปเลย
0: แล้วเจนต้องบอกจริงว่าแบบนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยฝีเท้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของดวง
1: กรรมการเหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่า พอมันโมเมนตัมมันมา
1: เสียเชียร์เดี๋ยวโดนแฟนคลับพี่เม็ดนี่มา
0: ไอ้ลูกที่เขายิงลูกที่ตีเสมอ 2-2 ผมยังคิดเลยโอ้โหลูกนั้นมันแบบ
1: โอ้เมสซี่สุดยอดอ
0: ่ะใช่มันแบบมันเหมือนเวมันเค้าเรียกอะไรเหมือนมันยิ่งกว่าภาพยนตร์ยังสร้างบทไม่ได้แบบนี้เลย
1: เหรอโอ้โหขนาดนั้นเลย
0: เออแบบพอได้รูปนั้นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโมเมนตัมแล้วจริงๆคู่นี้มันควรจะต้องไปต่อเวลาม ันก็มายิงช่วงทดเจ็บอีกจบเลย 3-2
1: ครับลูกนั้นลูกสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแล้วตะโล่ก็เหมือนมาเก็บบอลมาครองบอลเฉยๆเอ้าโยนปังเข้าปุ๊บโอ้โหดีเว้ย
0: ก็ตอนนี้เหลือ8ทีมแล้วแล้วถ้าเกิดตามคาดจริงๆอ่ะผมว่า4ทีมใหญ่ก็คือฝรั่งเศสสเปนอังกฤษแล้วก็อาร์เจนติน่าน่าจะเข้าไปเจอกัน
1: ซึ่งถ้าเป็น4ซึ่งถ้าเป็น4ทีมเนี้ยก็ถือว่าแม่นเป๊ะตามที่เขาคาดกันเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าฝรั่งเศสสเปนเนี่ยเต็ง1เต็ง2สลับกันไปสลับกันมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่มีลุ้นอีกทีมชั้นดีที่ลุ้นแชมป์ได้จริงๆจังๆเนี่ยก็อาร์เจนติน่ากับอังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยหลายคนอาจจะไม่มองแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเขาดีผลงานทั้งในรอบคัดเลือกแล้วก็ในรายการเมเจอร์หลายๆรายการที่ผ่านมาเขาดีก็เลยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งจ๋าๆเลยเช่นกันอย่างพวกเยอรมันหรือว่าบราซิลที่เป็นทีมใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นทีมใหญ่แต่ว่าถามว่าเต็งจ๋าขนาด4ทีมนี้ไหมก่อนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ใช่ยังไม่ถึงไอ้4ทีมนี่แหละที่เรียกว่าอยู่ในข่ายที่เป็นแชมป์ได้จริง
0: ๆอาร์เจนติน่าเนี่ยกุนซือก็กุนซือคนเดิมนะครับนักเตะนี่ก็ต้องบอกว่าเมสซี่ก็คือถ้าตัดเมสซี่ไปคนหนึ่งบอกว่าอาร์เจนติน่าชุดนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามาถึงรอบนี้นะเป็นเมสซี่โชว์จริง
1: ๆแล้วมันมหัศจรรย์จริงนะคือเมสซี่อายุ39แล้ว
0: ใช่
1: แล้วยังแบบยังเป็นตัวหลักของทีมที่ลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ตัวเองก
0: ็ลุ้นดาวซ
1: ิน
0: โว
1: ไปตั้ง8ลูกแล้วอะ
0: มันรางวัลโกโบกอลเด้นบอล
1: มันเหลือเชื่อมากๆนะถ้าสมมติว่าเอาวันนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของเมสซี่หรือว่าการช่วงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะมึนๆมาอาจจะดูว่ามัน มันไม่ได้แปลกแต่ถ้าสมมติว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเด็กสักคนนึงหันกลับมามองเชี่ยคนนี้อายุ39ยังได้ดาวซันบูบอลโลกแล้วพาทีมเข้ารอบสมมติเป็นแชมป์โลกอีก2สมัยเป็นแชมป์โลกสมัยแรกอายุแรกครั้งแรกอายุ35ครั้งสองอายุ39อะไรเงี้ย
0: มันจะแล้วภาพเปรียบเทียบมันชัดเจนกับคริสเตียโนโรนัลโด้นะคือของเมสซี่เนี่ยพึ่งพาได้เลย
1: เมสซี่นี่คือตัวหลัก
0: ใช่คือเปิดมาเนี่ยเขาสามารถจะพาบอลไปเองยังเปิดบอลให้เพื่อนแต่ของโรนัลโด้เนี่ยคือมาครั้งนี้คือเหมือนตั้งใจมายิงอย่างเดียวละถ้าไม่นับจุดโทษนี่ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่ายาก
1: คือเมสซี่นี่เป็นทุกอย่างของอาร์เจนตินา
0: อ
1: ย่างแท้จริงเป็นคนที่แบบร่วมในการวางแผนแต่ละเกมด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ว่าเขาไปก้าวก่ายงานของสกาโลนี่นะแต่ว่าสกาโลนี่เองอ่ะก็ยอมรับว่าในการวางแผนแต่ละนัดหรือว่าอย่างเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่เจอจอแดน
0: ได้พักแล้วก็ได้ลงสำรอง
1: สกาโลนี่ก็บอกหลังเกมว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเมสซี่ลงอ่ะเขาก็ถามเมสซี่ว่าจะลงบ้างก็คือมันมีการคุยกันแน่ๆระหว่างเมสซี่กับสกาโลนี่ว่าการเล่นของทีมในเกมนี้การลงสนามตัวผู้เล่นจะอะไรยังไงคือ
0: มันไม่จำเป็นแล้วไง
1: ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเห็นชัดเจนว่ามีแน่แล้วก็แผนที่เมสซี่คุยกับสกาโลนี่ว่าจะให้ตัวเขาที่เป็นตัวบงการทุกอย่างแล้วเขาจะเล่นแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอาจริงก็ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าสมมติว่ามีสักคนที่เป็นแบบนี้แต่เผอิญว่านักเตะคนนั้นคือเมสซี่ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะทำแล้วมันก็ทำได้
0: แล้วเกิดใครอยู่ในสนามคุณจะเห็นเลยว่าเมสซี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงมาช่วยเกมรับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเลยคือเขาจะไปยืนอยู่คนเดียวตรงบริเวณกลางสนามคือคุณภาพเนี่ยจะไม่จับหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเวลาอาร์เจนตินาเน้นเกมรับอ่ะคุณจะไม่เห็นเมสซี
1: ่คือจริงๆอ่ะตอนผมเคยไปดูเมสซี่ตอนบอลโลกนะตอนบอลโลก2014อ่ะผมก็จับตาดูเมสซี่จริงเขาก็เล่นแบบประมาณนี้มาสักพักแล้วนะก็คือแบบว่าสมมติว่าเกมรุกเนี้ยเขาก็จะอยู่บนสุดใช่ไหมเขาอยู่บนสุดเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาก็จะจ่ายแจกจ่ายไปเพื่อนก็จะวิ่งตามขึ้นมาแต่พอเกมรับเขาก็จะอยู่ที่เดิมไอ้เพื่อนก็วิ่งลงไอ้เพื่อนก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็อยู่ที่เดิมแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมรุกหรือจะโต้กลับเพื่อนก็จะจ่ายบอลให้เขาไอ้เพื่อนก็วิ่งขึ้นมาอีก
0: แต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเก็บบอลได้พาบอลเองได้คู่แข่งไม่กล้าเข้าไป
1: แต่วันนั้นโอ้แต่วันนั้นสุดจริงวันนั้นถ้าใครได้ดูคิดเหมือนผมมันไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมคิดรู้สึกเหมือนเห็นเมสซี่ตอนหนุ่มๆเลยมันยิ่งช่วงท้ายเกมนี่เขาไปอยู่ริมเส้นทางขวาแล้วเขาแบบกระชากอ่ะคุณเห็นไหมเขามีจังหวะกระชากหลายครั้งนะแล้วซึ่งเราในปัจจุบันหลายปีหลังเราไม่เห็นเมสซี่กระชากแบบนี้แล้วเราเห็นเฉพาะตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆที่แบบกระชากแล้วให้เพื่อนแล้ววิ่งต่ออะไรเงี้ยมันเป็นโลโก้เมสซี่เลยแล้วช่วงหลังมันก็ตามวัยตามอายุไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหวันนั้นนี่เมสซี่แบบใส่สุดจริงใส่หมดเลยอ่ะแล้วแบบกระชากจังหวะแบบนั้นนี่หูแบบชี้39ทำได้ขนาดนี
0: ้แล้วก็เส้นทางมันเอื้ออำนวยกับอาเจนด้วยนะครับก็คือไม่ได้เจอของหนักอะไรมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะ
1: ใช่ใช
0: ่รอบ8ก็เจอกับสวิตก็พูดถึงมันก็ไม่ได้หนักเข้ากับทีมอย่างฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าเนี่ยของโมร็อกโกนี่ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ7แล้วนะ
1: ครับ
0: ค่อนข้างสูงทีเดียว
1: สุดยอดนะ
0: ก็8ทีมเนี่ยมีของยุโรปไปถึง6อเมริกาใต้1เดียวก็คืออาร์เจนตินาแล้วก็แอฟริกาใต้1เดียวคือโมร็อกโกใช่ไหม
1: อเมริกาใต้1แอฟริกา1
0: ที่เหลือนี่ยุโรปหมดเลย
1: ใช่ยุโรป6นะฮะ
0: ยุโรปก็จะมี2ทีมแน่ๆไปรอบรองชนะเลิศนะครับก็คืออังกฤษเจอกับนอร์เวย์แล้วก็สเปนไปเจอกับเบลเยียม
1: ครับ
0: แต่เบลเยียมนี่ก็มาแบบเงียบๆนะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาต่ำกว่าเรดาร์มากเลย
1: ใช่
0: มาแบบเงียบๆแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าผ่านสเปนนะสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยทีมเดียวเลยที่ยังไม่เสียประตูแล้วก็คือการครองบอลของพวกเขาเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งต้องลงไปแพ็กกันแน
1: ่
0: นแล้วสเปนเนี่ยอายุจริงๆอ่ะค่อนข้างน้อยนะแล้วจังหวะที่เขาเพสซิ่งเนี่ยเขาแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยมั้งก็เลยยังทำให้แบบสดแล้วก็ทำให้คู่แข่งบางทีก็เหนื่อยล้าไปนะครับโดนเบียดมากๆอย่างเงี้ย
1: เกมเบลเยียมอ่ะผมว่าถ้าไม่มีอะไรแบบพลิกโผงจริงหรือว่าลูกากูไม่ร่างทองจริงนะผมว่าสเปนก็ผ่านได้
0: ใช
1: ่แต่ที่น่าสนใจคือถ้าสมมติฝรั่งเศสผ่านเกมนี้แล้วไปเจอสเปนเนี่ยโอ้โหหยุดโลกแน่นอนที่สุด
0: คนน่ะมองยังมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าด้วยตัวลุกของเขาอ่ะนะ แต่ผมมองว่าคู่นี้มันเคยเจอกันมาแล้วไงในยูโรอ่ะนะแล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่แล้วผมก็ยังมองว่าสเปนชุดนี้มันไม่ได้ต่างกับชุดยูโรฝั่งมัน24ที่มันชนะ7เกมรวดแล้วก็ไปได้แชมป์ผมยังใจลึกๆผมอยากให้มันเป็นรีแมชนัดชิง
1: ผมก็อยากดูไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรเบลเยียมหรือโมร็อกโกนะแต่ว่าถ้าเอาใจแฟนบอลที่แบบว่าเป็นกลางแต่เชียร์อังกฤษเนี่ยนะก็อยากเห็นคู่นี้เจอกันจริงๆเพราะว่ามันคือดรีมแมตช์ที่แฟนบอลทั่วโลกอยากเห็นนะแต่ว่าเอาใจจริงผมว่าส่วนตัวนะคือเขาก็วิเคราะห์กันเยอะแหละอย่างคุณก็วิเคราะห์ว่าสเปนใช่ไหมเวนเกอร์ก็บอกว่าถ้าจะมีทีมที่ฝรั่งเศสจะแพ้มันต้องเป็นสเปนเพราะสเปนมันแบบ
0: สไตล์การเล่นนะ
1: สไตล์มันอยู่ที่สไตล์การเล่นซึ่งต่อบอลซึ่งทำได้ทุกอย่างแล้วก็เคี่ยวแล้วก็จังหวะอย่างเกมกับล่าสุดไอ้รอบ16ทีมกับโปรตุเกสเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่ดีก็ยิงได้อย่างเงี้ยคือสเปนถึงแม้ว่าเขาจะต่อกันเยอะต่อไปต่อมาแต่ว่าสเปนเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเปนเมื่อก่อนที่แบบว่าเก่งเวลาซ้อมเวลารอบเข้าเลือดแต่สนามจริงไม่เก่งแต่สมัยนี้คือตอนไหนก็เก่งแต่ถ้าผมมองว่าตัวหลักอย่างยาเมาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ร้อยอ่ะคือฟิตอะฟิตแต่ว่าอาจจะไม่ร้อยแล้วก็ไม่พีคเหมือนตอนยูโรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือนิโก้วิลเลียมอ่ะคือคราวที่แล้วตอนยูโรอ่ะมันสองฝั่งเลยไงมันสุดยอดสองฝั่งเลยช่วยกันโอ้โหเล่นนี่แบบเนียนมากผมว่าคราวนี้มันยังด้อยกว่าตอนยูโรก็คือตรงเนี้ย
0: คือถ้าบอกฝรั่งเศสส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเปเชถูกไหมตัวลุกอ่ะของสเปนเนี่ยก็บาร์เซโลนาเป็นแกนหลักเลยนะ
1: ใช่
0: ตั้งแต่หลังยันหน้าเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เขาก็เล่นด้วยกันมาบ่อย
1: อะไรพวกนี
0: ้แล้วขนาดนี้สเปนยังไม่มีนิโก้วิลเลียมที่ปั่นป่วนในช่วงยูโรทางฝั่งซ้ายคือเขามีหมัดซ้ายขวาเหมือนกับฝรั่งเศสแหละก็คือถ้าฝรั่งเศสบอกมีพวกทางด้านของอุสมันเดมเบเล่เอ็มปาเป้เนี่ยของสเปนเขาก็มีลามินยามามีทางด้านของนิโก้วิลเลียมเพียงแต่ว่าพอไม่มีนิโก้วิลเลียมก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ได้เสียหายอะไรมาก
1: ก็ไอ้คาร์ลบูเอน่าไอ้บูเอน่าเล่นได้
0: ใช่ก็ยืนทางฝั่งซ้ายเล่นได้ประตูก็ยังเป็นโอยาซาบาลที่จับบอลได้ก็อันตรายอ่ะในกรอบเขตโทษ
1: กองหน้าใช
0: ่
1: ไหม
0: กองหน้าของโซเซดาเนี่ยก็คือจับบอลได้ก็อันตรายหรือแม้กระทั่งนักเตะสเปอร์คุณไอ้เปโดปอโลเนี
1: ่
0: ยอยู่ๆก็พึ่งมาโมงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอะไรที่แบบ
1: เรตติ้งระดับท็อป10ของบอลโลกครั้งนี้นะครับขอโทษ
0: ไม่มาจากไหนอยู่แบบ
1: เอามาจากสเปอร์ไง
0: โผล่ขึ้นมาหม่งลูกนั้นยังตกใจเลยก็เนี่ยสเปนก็ยังมีอะไรที่ก็น่ากลัวอยู่นะก็ยังรู้สึกว่าชุดนี้กับฝรั่งเศสถ้าเจอกันเนี่ย50-50เลย
1: ก็คือถ้าใจแฟนบอลนะก็คืออยากให้เข้าไปเจอกันแหละจะได้มันจะได้แบบดูบอลที่แบบแล้วมันไม่ใช่บอลที่แบบโอ้ปารากวัยแต่มันเป็นบอลที่สวยงามบอลที่สร้างสรรค์แล้วบอลที่เล่นเกมรุกสนุกสนานอะไรเงี้ยทั้งคู่แล้วมาวัดกันผมก็อยากจะดูว่ากองหลังของสเปนน่ะซึ่งผมก็ห่วงนะแอบห่วงเหมือนกันนะจะเอากองพวกกองหน้าของฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยฝรั่งเศสต้องผ่านวันนี้ก่อนนะ
0: โมร็อกโก
1: ผมคิดเหมือนกันนะว่า โอ้ขออภัยโมร็อกโกผมเชื่อว่ามีศักยภาพเป็นแชมป์โลกได้นะ
0: ครั้งที่แล้วเขาถึงรอบรอง
1: อันนี้เอาจริงคือผมคิดว่าถ้าผ่านฝรั่งเศสได้ในเกมนี้พวกเขามีสิทธิ์ไปถึงแชมป์อ่ะเพราะว่าเล่นดีสุดๆนะคุณบอล
0: ใช่
1: โมร็อกโกเล่นดีมากนะครับในฟุตบอลโลกครั้งในเกมอย่างเจอบราซิลก็เกือบตายแม้ว่าบราซิลจะไม่ค่อยดี
0: ก็เสมอไปแต่จริงๆฮะผมก็ยังเสียดายเดนทแลนด์นะคือนำมา 1-0 จะจบเกมอยู่แล้วนะครับไปโดนหม่งยุ่งนั้นก็ยังคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่โมร็อกโกแล้วเป็นเนเธอร์แลนด์ก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: เกมก็จะได้แบบได้เรตติ้งอะไรมากขึ้นแต่ว่าโมร็อกโกเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นรองอาจจะแบบสู้ไม่ได้หรือว่าคนมองว่าโอกาสชนะก็20%แต่ผมว่าอันตรายแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนทีมวันนี้ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจอะว่าทำไมโค้ชเขาถึงเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนเซนเตอร์เอามัสราวีนะมายืนกับมูซาดียอป
0: ใช่ขยับจากแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซนเตอร์คู่กับทางด้านของดียอป
1: ใช่แล้วก็เอาไออัสนาซาราเอ็ดดีน
0: ไปยืนแบ็กซ้าย
1: ไปยืนแบ็กซ้ายแทนมัสราวีส่วนอิซาดียอปกับอัชราฟาคิมีก็ยังอยู่นะครับแล้วก็กองกลางนี่ชุดเดิม ชุดเดิมที่เป็นตัวรับนะก็คือไอยุบบัวดี้ยืนคู่กับไออะไรนะ
0: ไอนาวี
1: ไอนาวี
0: ซึ่งต้องบอกว่านักเตะโมร็อกโกชุดนี้ถ้าไม่นับผู้รักษาประตูที่อายุ30กว่านะที่เหลือเนี่ยก็เด็กหมดเลยนะอายุ20กว่าบางคนก็18คืออายุกำลังแบบกำลังห้าวอ่ะนะครับนักเตะกำลังห้าวเลยของโมร็อกโกชุดนี้
1: ก็ไอ้บัวดี้เนี่ยลงสนามวันนี้อายุเขานับตัวเลขแบบ
0: เ
1: ป๊ะเลยนะ
0: 18นะ
1: 18ปีกับ280วัน18ปีกับ280วันก่อนหน้านี้มีนักฟุตบอลที่เคยเล่นรอบ8ทีมของบอลโลกแล้วก็อายุน้อยกว่าเขาเนี่ย
0: ใคร
1: คนเดียวคุณต้องรู
0: ้ลามินยานะยามาไหม
1: ไม่ยามาเล่นบอลโลกครั้งแรก
0: เอ็มบัปเป้
1: ไม่ใช่ไอ้นี่18เองนะ
0: มาเมสซี่
1: เปเล่
0: เปเล
1: ่เคยเล่นฟุตบอลโลก1958ตอนนั้นรอบ8ทีม
0: คนรอบ8ทีม
1: อายุ17ปีกับ239วัน
0: เพราะฉะนั้นบัวดีนี่ก็เป็นคนที่2ที่
1: คนที่2ที่อายุน้อยสุดที่เล่นรอบ8ทีมนะหมายถึงเล่นรอบ8ทีมนะฮะอายุน้อยมากแล้วก็
0: ลามินยาม
1: าแล้วก็เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศสด้วย
0: ลามินยามาเขาจะ19เนี่ยใช่ไหมวันที่13เนี่ย
1: 3กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: 13 13แต่ว่าเขาจะลงเล่นรอบ8ทีมวันพรุ่งนี้แล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็อาจจะเป็นนักเตะอายุน้อยอันดับ3อะไรประมาณนี
1: ้ครับก็น่าสนใจแล้วก็เกมรุกของไอ้โมร็อกโกวันนี้ก็ใช้ไอ้ทาวบี้ใช่ไหม
0: ทาวบี้ของซันเดอร์แลนด
1: ์
0: อายุ21เอง
1: โอ้ชื่อหน้าของโมร็อกโกแต่ละคนนี่อ่าน
0: ยาก
1: เลยไอ้ที่อะไรเนี่ยเชมส์ดีนทาวบี้ของซันเดอร์แลนด
0: ์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ก็ลงมายืนเป็นริมเส้นทางขวาประมาณนั้นนะฮะ
0: แต่บาฮิมดีดิอาสปกติเขาไม่เล่นเป็นหน้าเป้านี่ใช่ไหม
1: เขาไม่ได้เล่นเขาเล่นเพย์เมกเกอร
0: ์แต่วันนี้ต้องไปยืนเป็นหน้าเป้า
1: ใช่ก็ดันหน้าเป้าคือวันนี้เล่นในคล้ายฟอลนายไม่มีกองหน้าตัวเป้าเพราะว่าไอ้ทั้ง
0: ไซบาลี
1: แล้วก็โซฟิยานราฮิมีที่ยิงประตูด้วยนะในนัดในไอ้นัดที่ลงมาแทนลงมาแทนไอ้ไซบาลีเนี่ยก็มีชื่อเป็นแค่ส่วนสำรอง
0: ส่วนข้อความทาง SMS นะบอกหวัดดีค่ะนาโอ๊กนะบอลกัดดึกและแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะนะบอลรู้สึกยังไงคะกับการพลาดคู่แรกรอบ8ทีมแล้วตาไก่ตกรอบแบบงงๆคืนนี้ถ้าจบแบบนั้นจริงๆต้องโทษนะบอลเต็มๆใช่ไหมคะที่มาพลาดคู่เกี่ยวอะไรครับผม
1: เดี๋ยวดิยังไม่ทันตกเลย
0: แต่ผมอยากเห็นฝรั่งเศสกับสเปนในรอบตัดเชือกนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับ
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็อีกฝั่งนึงก็อยากให้เป็นอังกฤษกับอาร์เจนตินา
1: ถ้าอังกฤษอาเจนเจอกันรอบรอง
0: สนุก
1: นี่สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วนะ33องศานะครับที่บอสตันวันนี
0: ้แมสซาชูเซตส์
1: ครับผมแต่ที่บอสตันนะครับก็สหรัฐอเมริกาอากาศดีแดดดีอุณหภูมิก็ร้อนนิดนึงประมาณ33องศาถ้าเป็นสนามก็คือชื่อก็คือสนามเฟนเวย์ไอ้ไม่ใช่ยินเลสสเตเดียมยินเลสสเตเดียม
0: จริงๆอ่ะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์หลายคนเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศว่าจะมีฟ้าฝนมีพายุคะนองอะไรหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็มีน้อยไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเกมการแข่งขันมากนักนะครับ
1: ก็โดนไปก็ไม่ถึง10ไม่ถึงประมาณ 3-4 เกมมั้ง
0: ใช่โดนน้อยมาก
1: นะฮะ
0: ก
1: ็คุณว่าไงคุณเนี่ยเราอันนั้นก่อนก็ได้เดี๋ยว
0: จะ
1: ได
0: ้เข้าเกมเลยเกมบุกยังไงผมว่าฝรั่งเศสจะเน้นเป็นพิเศษแหละเพียงแต่ว่าจะเจาะได้เร็วหรือถ้าเจาะได้เร็วอะเกมมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโมร็อกโกก็อาจจะเล่นแบบเดิมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่จังหวะจบสกอร์อะเชื่อว่าพอเอ็มบัปเป้ก็มีแรงกระตุ้นไงเหมือนว่าเมสซี่กับเอ็มบัปเป้แย่งดาวซันโวกันใช่ไหมพอคนนึงยิงอีกคนนึงก็ต้องยิงตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันเมสซี่ยิงก็ขึ้นไปนำเอ็มบัปเป้ก็ต้องยิงเพื่อจะไล่ให้ทันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้ผมก็ยังมองว่าไม่น่าจะเอาเอ็มบัปเป้อยู่นะน่าจะโดแหละ
1: เอ็มบัปเป้7แล้วเมสซี่8
0: เท่ากับครั้งที่แล้วเลยมั้ยครั้งที่แล้วปี2022ก็สักซึ่งเอ็มบัปเป้จะ8เมสซี่7นะใช่มั
1: ้ยเมสซี่อ่ะ7แต่เอ็มบัปเป้เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้
0: น่าจะ8
1: ใช่แล้วเมสซี่7
0: ใช่น่าจะ8
1: อืมโห8เลยอ่ะใช่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าเขาเป็นดาวซันโวนี่
1: อืม

0: แล้วที่แปดที่เจ็ดอีกคนนึงนี่ก็เออร์ลิงฮาลันแล้วก็มีแฮร์รี่เคน6
1: โอ้โหนี่ว่าสนุกคือ2คนนี้เนี่ยก็ใครอยากให้บอลได้บอลในขอบเขตโทษอ่ะมีโอกาสได้ประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวดาวซันโบฟุตบอลโลก
0: ก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้นะ4689899แล้วก็ Facebook YouTube ก็เหมือนเดิมทาง YouTube มีทักทายเข้ามานะครับขอไลน์อัพทั้ง2ทีมหน่อยครับเดี๋ยวบอกให้นะฮะ
1: เนี่ยครั้งที่แล้วเอ็มบัปเป้8ประตูดาวซันโวแล้วก็เมสซี่ยิงไป7นะครับครั้งนี้ก็สลับกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับฝรั่งเศสเล่น 4-2-3-1 นะครับผู้เล่นประตูก็ไมค์เมนยองกองหลังมีอุปเมกาโน่กับซาลิบาเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นลูก้าดีนกับชูสกุนเดมิดฟิลด์ตัวรับ2คนอาเดียราวิโอนกับมานูโกเน่นะครับตัวรุกก็ดูเอตกลงเป็นตัวจริงนะดูเอโอลิเซ่เดมเบเล่เอ็มบัปเป้นะฮะโอ้ตระกูลเอหมดเลยนะฮะซาลาเอหมดเลยนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มมาเลยสำหรับดิดิเอเดชองนะครับส่วนทั้งฝั่งของโมร็อกโกวันนี้เปลี่ยนหลายคนนะครับผู้สาประตูยังใช้ยาซินโบโน่นะครับกองหลังมีฮาคิมี่ดีย็อบมัสราวีแล้วก็ซาลาเอ็ดดีนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวรับมีไอ้บัวดี้อายุบัวดี้แล้วก็เอลไอนาวีตัวรุกเนี่ยใช้อูนาอีนะครับเอลคานูสทาวบี้แล้วก็ดันบราฮิมดิอาสขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก็
1: วันนี้ฟรีทีวีถ่ายคู่นี้เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่โมโน29
0: โมโน29
1: ถ่ายคู่นี้นะ
0: ครับผมติดตามชมกันได้นะเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกแล้วก็จะได้ทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปยืนรอผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับสนามสภาพสนามที่บอสตันวันนี้แดดดีคนก็มาเต็มเลยนะครับนักเตะก็กำลังจะลงสนามแล้วเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้นี่พิธีการก่อนเริ่มเกมนี่ค่อนข้างเยอะนะเยอะทีเดียวเลยเพราะว่าโอ้โหต้องมีรายงานตัวต้องมีร้องเพลงช่องเพลงชาติมีธงมีเทิงอะไรเต็มไปหมดนะก็เลยต้องลงมาเร็วกันก่อนนิดนึงว่าเกมเนี่ยตามเวลาเตะก็คือ 3:00 นะครับผู้ตัดสินวันนี้โอ้โหเป็นประเด็นตั้งแต่ยังไม่เตะเลยทีมงานจากอาร์เจนตินาล้วนๆครับล้วนๆเลยนะ VAR ผู้ช่วย VAR นี่อาร์เจนตินาหมดเลย
1: ผู้ตัดสินนี่ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะการที่เลือกผู้ตัดสินชาวอาร์เจนตินาเข้ามา
0: ก็ไม่รู้ว่าจะแบบหลายคนเขาก็แบบมองแบบอะไรนะเรียกอะไรมองแบบมีอคติหน่อยก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวถ้าเข้าไปเจอกันนัดชิงอะไรแบบนี้คือถ้าจะเจอกันเจอนัดชิงเลยนะคุณเนี่ย
1: ใช่ฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาก็อาจจะรีแมตช์กันได้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับปี2022ที่กาตาร
0: ์เปาคนที่1นี่เป็นฟากุนโดเตโยนะครับของอาร์เจนตินาส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ทั้ง 3-4 คนเนี่ยทั้งผู้ตัดสินริมผู้ตัดสินริมเส้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินที่4เนี่ยก็นั่นน่ะอาเจนหมดเลย
1: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
0: ฮะ
1: คิดว่ามีจุดโทษมั้ย
0: ผมว่าฝรั่งเศสชนะในเกมนะ
1: หมายถึงว่ามีจุดโทษในเกมมั้ยในระหว่างเกมเนี่ยคิดว่าจะมีจุดโทษมั้ยแบบมี VAR เรียกมาให้ดู
0: เป็นไปได้เป็นไปได
1: ้ผมว่าจุดโทษ
0: แต่ว่าเกม
1: รุกฝรั่งเศส 80% น่ะ
0: เกมรุกฝรั่งเศสหยุดยากจริงถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะมาดีขนาดไหนแล้ววันนี้ผมก็แปลกๆโค้ชเขาก็ดันมาเปลี่ยนแผงหลังในเกมสำคัญเกมนี้นะ
1: อยู่ๆว่า
0: ปกติเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะแบบว่าเล่นมาในทัวร์นาเมนต์ขนาดนี้แล้วเกมสำคัญด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้มาเปลี่ยนแผงแบ็คโฟแบบนี้ก็อาจจะมีปัญหาต้องรอดูว่าจะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รอดไปถ่ายทอดสดไหมครับถ่ายทอดสดบอลเตะกี่โมงมีถามเข้ามานะครับ
1: ก็เนี่ยตีสามนะไม่กี่นาทีแล้ว
0: ครับ
1: แต่โอริเซ่เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้
0: ใช่โอ้สุดยอดนะ
1: ตอนที่ไบเยิร์นซื้อไปหลายคนบอกแพงพอตอนนี้กลายเป็นของถูกไปเลยนะ
0: โอริเซ่กับเบรมิอาสเนี่ยแข่งกันแอสซิสต์นะ4ครั้งแล้วนะเบรมิอาสก็4นะครับดูได้ทางไหนถามเข้ามาก็ทางโมโน29นะเปิดเข้าไปดูเลยนะครับ
1: มีคนเชียร์

0: สักครู่ครับ
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
2: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: ช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับช่วงนี้ FM 99ครับนำคุณผู้ชมไปที่บอสตันครับรับชมเกมฟุตบอลโลก2026ในรอบก่อนรองแชมเปี้ยนหรือรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับในการเจอกันระหว่างฝรั่งเศสทีมรองแชมป์เก่าครับกับโมร็อกโกนะครับวันนี้อยู่กับคุณบอลนะครับสิรินันท์จาตุรันตานนท์และผมโอ๊คการพึ่งกันครับ
3: สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับดิดิเย่เดชองนะครับน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายเขากับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
2: ใช่เขาบอกแล้วนะครับว่ารายการครั้งสุดท้ายแล้วหน้าก็น่าจะเป็นซีนีนซีดานนะมาเสียบรอยแล้วนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
3: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นซีนีนซีดานนะครับวันนี้โมร็อกโกมาในชุดขาวนะครับแล้วก็
2: อ
3: ันนี้ฝรั่งเศสนะครับขออภัยฝรั่งเศสมาในชุดขาวนะครับดิดิเย่เดชองนะครับระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นไมเมนยองนะครับแบ็คซ้ายลูกาดีนแบ็คขวาเป็นชุนกุนเด้คู่เซนเตอร์นะครับวิลเลียมซาริบาจับคู่กับดายโยอุปาเมกาโน่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับวันนี้มานูโคเน่จับคู่กับอาเดียงลาบิโอ3มิดฟิลด์แนวลุกนะครับก็มีเดซิเล่ดูเอไมเคิลโอริเซ่แล้วก็อุสมานเดมเบเล่หน้าเป้าก็เป็นทางด้านคิลิยานเอ็มปาเป้นะครับ
2: นะครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับรอบรองรอบก่อนรองคู่แรกครับส่งคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับเหมือนเดิมครับ0898999แล้วก็ YouTubeFacebook นะครับเป็นโมร็อกโกนะครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับชุดสีแดงบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มขึ้นมาก็เตะออกไปก่อนเลยครับแล้วก็ไปไล่เพรสซิ่งเอานะครับฝรั่งเศสได้ทุ่มบรรยากาศวันนี้ดีมากนะครับที่มาซาชูเซตส์แดดดีชุดฝรั่งเศสนี่ก็ไม่เชิงขาวนะออกแบบขาวๆเขียวๆนะถ้าดูดีๆนี่ออกสีเขียวเหมือนกันนะโอ้โหเพรสซิ่งสูงเร็วเลยนะครับแต่ดูยืนจริงเนี่ยคนที่เขาเอาไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าคือเอลคานูสนะของโมร็อกโกครับ
3: ก็ให้ไบยินดิอาสไปยืนทางริมเส้นนะ
2: ทางขวาเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยกองหน้าตัวเป้าอาชีพเนี่ยไม่มีนะทั้งโซฟิยานราฮิมีแล้วก็ไซบารีของหน้าของบาเยิร์นมานูโกเน่จะลุยไปลูกนี้โดนตัดฟาวครับ
3: ผู้ตัดสินเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับฟาบุนโดเตโย
2: นี่เป็นผู้ตัดสินในเกมรอบ8ทีมเมื่อ4ปีที่แล้วที่โมร็อกโกเจอกับโปรตุเกสด้วยนะเกมนั้นโมร็อกโกชนะไป 1-0 แล้วก็เขารอบรองไปแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะเกมนั้นเนี่ยเตโยนี่เหมือนกันนะฮะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
3: ต้องมาเจอกันรอบ8ทีม
2: แล้วรอบ8ทีมแล้วอ
3: าจจะเป็นเครื่องรางนำโชคของโมร็อกโกก็ได้นะครับถ้าวันนี้ชนะเข้ารอบ
2: ฝรั่งเศสเสียบอลกลางทางบอลอยู่ที่ดิอาสบราฮิมดิอาสโอ้โหจะแตะหลบลูกาดีนไปได้ด้วยครับแหวกมา2เคาะคืนมามีเพื่อนมาช่วยนะครับอูไนคืนหลังไปก่อนฮาคิมี่ครับย้อนหลังให้ดียอบจากที่โบโน่โอ้โนเปิดด้วยซ้ายออกมาทางซ้ายชาวบี้จะเอาบอลลงครับแต่ว่าไปติดกุนเดลงมาเชื่อมเกมครับแอดเรียงราโดรอไปทางขวาครับชูสกุนเดลแข็งสุดๆนะครับเสียไปแค่2ประตูครับฝรั่งเศสนะครับยิงไป14ลูก14ลูกนี่ครึ่งนึงในนั้นเป็นของเอ็มบัปเป้นะครับ
3: เป็นรองดาวซันโบอยู่นะครับตามหลังเมสซี่แค่ลูกเดียว
2: น่าดูนะครับว่าวันนี้ผู้เล่นของโมร็อกโกที่เขาวิจารณ์กันนั่นคือเกิดในฝรั่งเศสหลายคนเหมือนกันนะ วันนี้มาเจอกับเหมือนกับแผ่นดินแม่อะไรกันประมาณนั้นนะไออิซาดิยอบกับไออายุบัวดีนี่เคยเล่นเยาวชนในฝรั่งเศส
3: ด้วย
2: บัวดีนี่เพิ่งตัดสินใจเล่นในอาร์เจเรียก่อนทัวร์นาเมนต์ไม่กี่เดือนเองนะครับมาแล้วครับขึ้นเกมมาแต่ยังเคลียร์ออกมาได้ครับมาสกราวีฝรั่งเศสลุยต่อครับดีนดูเว่ยให้เขาในครับเอ็มบัปเป้ได้กดแล้วครับครั้งแรกโอ้โหบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวนะจะปัดนะครับโบโน่โอ้โหเอ็มบัปเป้จังหวะแรกของเกมนี้ที่เขาได้ง้างครับ
3: ยิงเสาแรกนะครับโอ้โหปัดเต็มเลยครับได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสเล่นเร็วครับ
2: โอ้โหดูดันไม่เกรงใจใครครับฝรั่งเศสเดมเบเล่ยอดไปเสา2ขึ้นโคกโบโน่ปัดได้ครับโอ้โหโคกจัดๆนะโบโน่เซฟเหลือเชื่อครับ
3: 2ลูกติดเลยนะครับประตูของโมร็อกโกต้องออกแรงเซฟ
2: โอ้โหวันนี้มาดุยิงครับฝรั่งเศสโอ้โหโมร็อกโกตั้งตัวไม่ทันเลยครับแบบนี้มาต่อครับตอนอยู่ที่โอลิเซ่ดูโอลิเซ่เล่นนี่ฟุตบอลมันเพลินตาจริงนะโอ้โหที่จะไม่มีอยู่แล้วแกยังไปอีกครับโอลิเซ่แล้วก็โดนสกัดออกข้างไปครับ
3: เนี่ยมาดูครับลูกหม่งนะครับหม่งบางไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีน้ำหนัก
2: อูปาครับอูปาเมกาโยครับอูปาเมกาโนนะครับเอาเอ็มบัปเป้ได้แล้วครับเอ็มบัปเป้กระชากเข้ากรอบเขตโทษถึงเส้นหลังแม่บอลแรงเกินไปโอ้วันนี้ปล่อยเล่นแบบนี้อันตรายนะครับโมร็อกโกบอกเลยครับ
3: โอ้เล่นมาไม่กี่นาทีนะครับเซฟไปแล้ว2ครั้งนะครับยาซินโบโน่
2: โอ้คือเมื่อกี้จังหวะมงของอูเมกาโน่ยังดูภาพช้าไม่ทันจบเลยนะครับฝรั่งเศสบุกมาอีกแล้วซาลิบาหนุนกลับไปครับดีย็อบดึงออกหลังไปเลยดีกว่าครับ
3: ต้องตั้งหลักก่อนครับดึงช้านิดนึง
2: 5นาทีผ่านไปนะครับก็ต้องดึงช้าหน่อยครับตั้งสติสตังหน่อยครับ
3: เนี่ยกุนซือของโมร็อกโกนะครับโมฮัมเหม็ดอัวบี
2: ถือว่าเป็นหนึ่งในจอมแท็กติกเลยนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับก็โดนสวนกลับไปมงถือหลังดีกว่าครับวันนี้แบ็กซ้ายเป็นซาร่าเอ็ดดีนนะครับแล้วก็เอานุแซมัสตรวีนี่ไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ทางด้านซ้ายครับอาจจะเอาลงมารับมือกับพวกโอลิเซ่และเดมเบเล่นะครับสำหรับซาร่าเอ็ดดีน
3: นี่ครับตอนนี้โมร็อกโกไม่รีบนะผู้ตัดสินก็เลยเป่านกหวีดเตือนนับนะครับต้องรีบทุ่มเข้ามาเตะทิ้งขึ้นหน้ามาฝรั่งเศสเก็บบอลได้อีก
2: ลาบิโอนมองไปก็เสียครับฮาคิมี่แต่อัดยัดเข้ากลางมาเก็บได้ครับเอาละครับเอลคานูสเอลคานูสวันนี้ก็ลงต่ำนะครับถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้เป็นหน้าเป้าก็ตามครับลงมาล้วงบอลหนึ่งตรงนี้เลยครับต่อให้เอวานาวีครับจากโรม่าไอ้มานูโกเน่ก็โรม่านะครับนี่ก็มาเจอกันเองครับมีข่าวกับแมนยูด้วยนะมานูโกเน่เนี่ยดึงช้าหน่อยครับโมร็อกโกดีออฟดีออฟคือกลับไปที่ดีออฟครับแน่นไปหมดครับฝรั่งเศสอิซาดีออฟพอมีพื้นที่ครับพาขึ้นมาเองโอ้ตรงกลางนี่บัวดี้โดนประกบนะครับไม่มีพื้นที่เล่นครับออกซ้ายบ้างครับชาวบี้ต้องคืนหลังมาลูกโป่งลงมาครับไม่มีใครเหยียบด้วยมาราวีมองยาวแต่เปิดไม่ได้Brazil against Wales in 1958 as a 17-year-old. ดีย็อบหยอดขึ้นมาติดลูกกระดิน

0: ดูกระดีนี่จากแอสตันวิลล่านะครับถ้ามาทันนี่ก็มาไทยด้วยนะวิลล่าจะมาไทยนะจากตอนนี้ฝรั่งเศสตัดบอลได้ขึ้นมาแล้วครับดูเอดูเอไปติดบัวดี้ครับแล้วก็โมร็อกโกจะโต้ดีอาร์สโอ้โหโดนรุมแล้วก็เสียบอลได้ฟาวครับเห็นบอลของโมร็อกโกครับพาบอลขึ้นมาบัวดี้อูนาอีลงมาล้วงครับให้ดีอาสบราฮิมดีอาสหยอดเข้าไปอัชลาฟฮาคิมีแม่แรงเกินไปครับบอลออกหลังไปเลย
1: โดนซาลิบาเบียดนะครับให้บอลออกหลังเป็นลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมา
0: แน่นอนครับจานนี่อินฟานติโนอุปาเมกาโน่ครับพาบอลขึ้นมาเองออกขวาไปเดมเบเล่จ่ายยัดเข้ามาครับแม่มันเลยเอ็มบัปเป้บูอาดี้ไม่ผ่านมานูโกเน่ครับไหลให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ออกมาที่ดูเอ้ดูเอ้ล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นครับยังไม่ติดดียอปอยู
1: ่แม่ยิงอยู่คนเดียวยังยิงไปโดนตัวนะครับโอกาสยิง3ครั้งแล้วครับฝรั่งเศส
0: กาบิโอนครับดูโมร็อกโกครองบอลเนี่ยได้แต่ครองแดนตัวเองนะครับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวฝรั่งเศสนี่มาครองในแดนโมร็อกโกนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ดูเอ้ทำเสียบอลนะครับตัดได้ก็ดึงช้าตลอดครับโมร็อกโกไปเร่งไปรีบนี่ไม่แน่นอนนะครับเสียบอลฝรั่งเศสโดนโต้นี่ยุ่งได้นะครับขืนหลังมีเสียวนิดๆโอ้โหแทบไม่ได้พลิกเลยครับพวกกองกลางของโมร็อกโก
1: ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงนะครับแต่ยังไม่วิ่งไล่นะครับขึ้นมากดดันให้โบโน่ต้องเตะทิ้งขึ้นหน้า
0: ครับโยจุดพุโด่งขึ้นไปดิยอปมงสวนกลับมาครับซาลิบาก็มงเตะสวนกลับไปอีกบัวดี้บัวดี้ให้ฮาคิมิอูนาอีอูนาอีเปิดมันฉลับนิดนึงครับฮาคิมิเล่นไม่ได้จะเป็นซาลิบาตัดไว้อ้าวแต่ลาบิโอทำเสียนะครับเอลคานูสโอ้โหจะออกซ้ายแล้วเปิดแรงเหลือเกินครับฟ้องว่าโดนทำฟาวแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ลงมาล้วงหลายต่อให้กุนเด้เข้ากลางมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ครับมีข่าวจะย้ายทีมเยอะเลยนะครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในบอลโลก
1: ดูแล้วบาเยิร์นไม่ยอมขายเลย
0: ขายนี่ต้องมี150นาทีนี้นะโอลิเซ่โอลิเซ่ได้บอลอยู่ทางขวานะครับไปครับพลิกกลับหลังมากลับมาซาดิบาเลยครับอ้าวซาดิบาจ่ายติดเฉยครับบราฮิมดีอาร์ตัดได้แต่ขึ้นมา2คนเองนะครับดีอาร์เลี้ยงจี้กันมาฝรั่งเศสมี2คนโมร็อกโกมี2คนดีอาร์ไปเองโดนชนกระแทกผู้สินไม่ว่าอะไรครับ เป็นไงไหนบอกอาเจนบอกอาเจน
1: โคเน่นี่ใช้ไหลชนจากข้างหลังเลยนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อ
0: โอ้ไม่ฟาวครับแฟนนี่เสียงกระหึ่มเลยครับในสนามก็ดูไม่ฟาวนะหาครับฝรั่งเศสจ่ายทะลุขึ้นมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ฉีกเอาในกรอบเขตโทษครับยึกยักอยู่ถึงเส้นหลังล็อกมีเพื่อนไหมถอยกลับมาโอ้โหว่ามันโดนสกัดไว้ก่อนครับแต่แถว2นี่เป็นฝรั่งเศสนะครับบุนเด้ให้เอ็มบัปเป้ทีนึงออกไปโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไม่เปิดครับไอ้บัปเป้เอ็มบัปเป้ลาบิโอนเปลี่ยนมาซ้ายบ้างครับลาบิโอนดีนได้ตั้งป้อมเปิดแล้วครับไอ้แต่ยังติดมาร์ตราวีขึ้นมาหมดเลยฝรั่งเศส
1: โมร็อกโกก็ลงเป็นรับกันหมดเหมือนกันนะก็ตอนนี้ฝรั่งเศส

0: Didn't you, man?
1: Defending the edge of the penalty area.
0: ขึงแบบถึงพืชเลยครับเป็นมวยติดเชือกเลยนะครับแต่ว่าระวังหมัดสวนนะครับโอลิเฟ่จะพลิกตอนนั้นตาแบบนี้ก็ฟาวครับ
2: ก็ยังเตือนอยู่นะครับจังหวะนี้ไอนาวีไปแตะขาโอลิเซ่ระยะยังค่อนข้างไกลนะครับส่วนจังหวะโตกลับขึ้นมาของบาฮิมดิอาสก็โดนแซ้จากข้างหลังจริงนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
0: แต่ถ้าเบียนประตูก
2: ็ย้อนกลับมาดูได
0: ้ ครับฝรั่งเศสได้ฟรีคิกนะครับไมเคิลโอลิเซ่กับเดมเบเล่อยู่ที่บอลครับเป็นโอลิเซ่ยอดเข้าไปในกรอบโดนมัสวีครับมงสูงกลับมาคุณได้เก็บได้คืนมาโอลิเซ่ลูกาดีนครับดูเอลงมาเล่นจุดโทษนะครับนัดที่แล้วมาทานเป้จะต่อยเพื่อนติดครับเอาครับโอ้โหจังหวะโต้ฝรั่งเศสก็ยืนออกกันแน่นหน้าปากประตูโอ้โหแล้วก็โดนโต้ครับแม่โดนรุมเข้ามา2คนครับยิงดีตัวรอดได
2: ้หือ
0: หรือว่าสติสมาธิใช้ได
2: ้ลืมตัวหรือเปล่า
0: เป็นบางคนนี่เหวอนะฮะตัววิ่งเข้ามาจี้เข้ามา2คนโอ้โหตอนนี้แกะขึ้นมาได้แล้วครับอูนาอีให้บราฮิมดีอาสต่อให้อูนาอีโอ้โหชิงกันสวยครับดีอาสดีอาสแม่จับลั่นไปนิดนึงครับติดราบิโอ
2: ให้ย้อนหลังครับเป่าให้ย้อนหลังคือพอเห็นว่าไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ฟรีคิกกับโมโนโกกับทางด้านโมโลโกนะครับโอ้โหลูกาดีน
0: เนี่ยก็เรียกล้อข้อเท้าของแกครับ
1: a small foothold in this game Morocco now last few minutes
0: 15นาทีเกมผ่านไปครับยังไงคุณบอล
2: ก็ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับโมร็อกโกรับอย่างเดียวครับแล้วรอจังหวะโต้เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: ซึ่งก็เราเห็นมาหลายเกมนะครับที่รูปเกมคล้ายแบบนี้ครับก็อยู่ที่ว่าจะยันอยู่ไหมแล้วก็เกมโต้จะคมไหมครับแต่จังหวะนี้โมร็อกโกได้ฟรีคิกฮาคิมิเปิดไปไหนครับผมโอ้โหออกหลังไปเลย
2: กับตันทีมครับเปิดไปไม่ได้ลุ้นเลยออกหลังประตูไปวันนี้กองเชียร์ก็พอๆกันนะ
0: แต่ก็ดูแล้วการที่โมร็อกโกเล่นฟอลหนาเยอะก็อาจจะมีปัญหาต่อการโต้กลับเหมือนกันนะ
2: นี่มีตัวจบสกอร์ด้วย
0: เหมือนมันมีเป้าข้างหน้านะพอทั้งเอลคานูสทั้งบราฮิมดีอาสนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่ตัวเป้าอ่ะเป็นตัวแบบสอดแทรกเข้าไปมากกว่าเห็นบัปเป้ครับโดนรุมอยู่2แกจะไปเองครับไปได้ด้วยครับแล้วก็ล็อกกลับมาสุดท้ายโดนใครออกครับเป้งงครับต้องโดนเป้ได้ยังไงมีคนบอกว่าภาพค้างนะไม่รู้ทางแอปหรือเปล่าหรือทางทีวีนะครับ
2: ลองรีบูทดูนะ
0: ครับเขาบอกว่าลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะครับส่งมาบอกกันได้นะครับไม่ใช่ของเรานะหรือของถ่ายทอดสดเนี่ยครับพออยู่ที่อูบาเมกาโน่ครับดันขึ้นสูงเลยกุนเด้ไปมาเดมเบเล่นักเตะฝรั่งเศสนี่มั่นใจในการครองบอลมากๆนะครับดวลตัวต่อหน้านี่แกแบบเลี้ยงต่อหน้าต่อตาเลยนะลูกาดีนเดมเบเล่เป็นมาเป้ครับขึ้นมานัดนี้เป็นนัดที่20นะในฟุตบอลโลกของประธานเป้นะอายุ27นะเล่นบอลโลก20นัดนะ
2: กำลังจะนำดาวซันโวตลอดการด้วยนะมีแค่เมสซี่คนเดียวนะที่เหนือกว่า
0: เอาครับออกมาดูเอเปิดไปเสา2ได้โคอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเดมเบเล่แต่ว่าข้ามคานออกไป
2: โอ้โอกาสยิงของฝรั่งเศส

0: นะครับครั้งที่4แล้วนะครับ
1: another chance this one not quite so
0: ต้องย้อนหลังมานิดนึงนะครับให้เทคตัวหม่งแล้วก
1: ็
0: หลุดกรอบออกไป
2: ประธานเป้นี่บอลโลก19นัดแกยิง19ประตูเลย
0: 19นัด19ประตู
2: นัดนี้นัดที่20
0: ก็เฉลี่ยแล้วง่ายครับนัดละประตู
2: ครับโนอาคาอะไรทุกอย่างนะครับนักร้องครับนักร้องของ
0: โมร็อกโก
2: ยากเลยนักบุงนักบอลเก่าหรือว่าอย่างไรไม่รู
0: ้ก็เนี่ยก็ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายครองบอลนะครับโมร็อกโกก็ลงไปแพ็กกันแน่นเนี่ยแหละครับแล้วรอจังหวะโต้สวนกลับซึ่งก็ยังทำไม่ได้นะครับโอ้แต่เจาะเข้าลำบากเหมือนกันนะเวลาโมร็อกโกลงไปแพ็กกันนั่นแบบนี้
2: แต่จังหวะสุดท้ายอันถือว่าอันตรายนะอาจจะยังไม่โป๊ะเช๊ะไม่เข้าล็อกแต่ว่ามาเรื่อยๆนี่อันตรายเพราะโมร็อกโกเกมโต้ขึ้นไปไม่สุดเลยขึ้นไปไม่ได้จบครับ
0: เอาจริงฝรั่งเศสมีตัวยิงไกลดีเยอะนะครับ
2: ซาลิบาให้มาลูกาดีนออกขวาบ้างครับกุนเด้เดมเบเล่เดมเบเล่เล่งจริงเอามาไหลให้กุนเด้เอาครับกุนเด้พลิกแล้วก็เปิดยังติดมาราวีครับได้เตะมุม
0: เตะมุมครั้งที่2ของฝรั่งเศสเนี่ยครับค่อยๆขึงค่อยๆหาช่องเจาะนะครับขึ้นมาทางขวาทีซ้ายทีครับขวาก็มีอุสมันเดมเบเล่ประสานงานกับคุนเด้นะครับเตะมุมทั้งฝั่งขวาเดมเบเล่ครับจะเป็นคนเปิดเข้ามาเป็นทางด้านโอริเซ่นะครับเล่นสั้นๆครับเดมเบเล
2: ่ได้โขกด้วยครับราบิโอแต่ว่าข้ามคานไปเยอะครับ
0: ก็ยังไม่ตรงกรอบนะแต่เริ่มจะเห็นช่องจ่อแล้วนะของฝรั่งเศสเนี่ย
2: จริงแล้ว
0: โบโน่
2: เรียกว่าพอโมร็อกโกจะตั้งเกมนี้ฝรั่งเศสเพรสซิ่งสูงมากนะครับถึงผู้เสียประตูเลยแล้วก็ตัดบอลได้ครับดูเอ้ดูเอ้โดนบังอยู่2คนครับต้องคืนหลังลาบิโอกลับมาตั้งกันใหม่ครับอุปเมกาโน่ไปที่ซาลิบาลูกาดีนไหลเข้าช่องลูกนี้สวยครับไปล้ำด้วยราบิโอขึ้นมาโอริเซ่โอริเซ่เปิดไปกุนเด้เติมขึ้นมาแต่บอลแรงครับออกหลังไปเลย
0: ไปช้อนใต้ลูกนะครับหนักก็แรงล้นออกเส้นหลังประตูไปลูกตั้งเตะจากประตูขึ้นมาครับของโมร็อกโกผ่านมาใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกแล้วนะครับ
2: ก็20กว่านาทีนี่ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะครับ
0: เล่งผู้รักษาประตูครับผู้ตัดสินชาวเจนีน่า
2: เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเทคโนโลยีแบบว่าช่วงนาทีเท่าไหร่โมเมนตัมของเกมอยู่ฝั่งไหนกันใช่ไหม20นาทีกว่าๆผ่านไปนี่ไม่มีโมร็อกโกเลยไปอยู่ฝั่ง
0: ฝรั่งเศสล้วนๆก็ครองบอลเหนือกว่านะครับเพียงแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้แค่นั้นเอง
2: แล้วอันนี้เราพูดเฉพาะต้นเกมเท่าที่ผ่านมาตอนนี้นะอยู่โมร็อกโกก็ยังโตไม่ดุครับยังไม่น่ากลัวในเกมโตนะครับ
0: ตราบใดที่ยังไม่มีประตูโมร็อกโกเน้นเล่นแบบนี้นะครับเน้นเกมรับเหนียวไปก่อน
2: แต่ก็ยังอยู่ในช่วงควอเตอร์แรกอยู่นะครับมาอีกแล้วครับโอริเซ่จ่ายไปเดมเบเล่ถึงด้วยเดมเบเล่เลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าจังหวะนี้ซาลาห์อัดดีนแอดดักสวยครับนะครับจะโต้ครับดูครับเอลคานูสอัดดีนเติมขึ้นไปแล้วครับจ่ายดีด้วยครับเอาครับแต่ไปติดโอ้โหคือมันจวนตัวแล้วครับ
0: แล้วข้างหน้าเพื่อนก็เติมไม่ทันนะมาแค่คนเดียวหมายแล้วฝรั่งเศสโอ้ย
2: จังหวะนี้ฮาคิมี่ ไปอัดใส่เอ็มบัปเป้นะครับแต่ว่าผู้ดีบอกไม่ฟาวครับจะโตขึ้นมาเลยครับบราฮิมบราฮิมเดียสลิจี้ก็กรอบไปออกมาที่ฮาคิมิกลับมาอูนาอีอูนาอีจะคืนให้ฮาคิมิฮาคิมิล็อกไม่ผ่านลูกาดีนครับเอาครับได้เตะมุมบ้าง
0: เตะมุมครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกจบจังหวะนี้ก็น่าจะได้เข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะก็โดนที่ลูกด้วยนะครับของฮาคิมิ
2: โอ้โหนี่ฟาวเกินแล้วนะครับบราฮิมดีอาร์ได้ตั้งป้อมเปิดเข้าไปติดราบิโอเอ็มบัปเป้เก็บบอลจังหวะ2ได้ครับดูเอออกมาที่โอลิเซ่ดูเอจะผ่าน2จะผ่าน2ไม่ได้ครับเอาครับเสียบอลไปแล้วดีอาร์บราฮิมดีอาร์ให้อูนาอีมีพื้นที่นะครับอูนาอีคานูสลงมาชิงครับถึงช้าหน่อยครับโรโกทาวบี้ให้เออาราวีอูนาอีฮาคิมิปาอินเดียสครับดีต่อให้บัวดี้ดีอาสยกไปบัวดี้เขากอบกันโทษดึงอยู่กับลาบิโอนะครับโอ้โหแต่ว่าซาลิบามาช่วยเคลียร์ทิ้งออกไปแล้วฝรั่งเศสเก็บบอลได้ด้วยครับแถว2เอาครับจะโตแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ไหลให้มาเป้ครับเอ็มบัปเป้ดวลกับมาซาวีเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายโดนเกี่ยวเข้าที่ชี้ทันทีครับ
0: จุดโทษครับผู้ตัดสินชาวเจนติน่าครับเตโยให้จุดโทษกับทางด้านฝรั่งเศสนาทีที่25
2: โอ้โหนี่ฮาคิมิทำเป็นเจ็บครับผู้ตัดสินจะย้อนมาดูหรือเปล่าครับโอ้แต่จังหวะนี้นี่ลูกเก่งเลยครับมาเป้โอ้โหมั่นใจสุดจริงๆนะนาทีนี
0: ้โอ้โหจังหวะสับเนี่ยครับไปพลาดเองครับฮาคิมิจับบอลแล้วลูกหลุดกระดอนจากเท้านะครับโอ้มีโอกาสดึงกลับมาได้ไหม
2: no way no way foul แต่ลูกนี้ foul ชัว
0: ก็ไม่โดนลูกนะ
2: ไม่โดนบอลครับตรงนี้ไร้ข้อโต้แย้งครับ
0: มาสลาวี
2: ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาสลาวีเจอแล้วเจอพี่ประธานเป้สับแบบที่ก็เรียบร้อยเจ้าตัวก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับ
0: จริงๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงเดชันเบรกอยู่แล้วนะครับ
2: ใช่
0: นี่เลยมานาที26แล้ว
2: แต่อย่างที่บอกคุณบอลที่เราคุยกันเมื่อกี้
0: จะนี่ไง VAR เช็คนะครับ
2: อ้าว
0: เดี๋ยวรอ
2: เพนัลตี้นะอาจจะ
0: คือฮาคิมิก็มาคุยบอกว่าเอ้ยผมโดนทำฟาวก่อนหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้ครับถือลูกมาวางแล้วครับตอนนี้ไม่สนใจอะไรแล้วก็กำลังจะลุ้นประตูที่8ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะขึ้นไปนำร่วมกับเรียวเนลเมสซี
2: ่ถ้าเข้าก็ประตูที่20ในฟุตบอลโลกนะครับตามหลังเมสซี่1ประตูนะครับเมสซี่21
0: เอาละครับดวลกันครับ12หลายาซีนโบโน่ที่ว่าเหนียวแน่นในการเซฟจุดโทษนะครับ
2: ดูหน้าแกกระเฮียนกระหือรืออยากยิงมากนะมันแบบมันจะเป่าดิว่าจะยิงแล้วสุดๆจริงๆเอ็มเป้ฮอตมากๆแล้วบอลโลกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนาทีที่27นะครับฝรั่งเศสผู้ตัดสินก็ไม่เป่าดีอ่ะยังบอกนะว่าเช็คอยู่อ่ะที่เช็คอยู่นะครับแต่ก็มัน
0: คือมันนานมาก
2: ตั้งไปหมดแล้วแล้วมันนานแล้วเกิน
0: โอเคแล้วตอนนี้ผู้ตัดสินให้สัญญาแล้วนะครับว่ายืนยันให้จุดโทษนะครับแล้วก็ดวลกันครับนี่นะครับ VR เช็คเสร็จเรียบร้อย
2: ตั้งโอ้โหบัฟเฟ่ประธานโอ้พี่ก็จุดโทษนิดเดียวแกยังจะตั้งเอาแบบว่าเลื่อมกับจุดสุดๆอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนั้นเอาครับเอ็มบัฟเฟ่วิ่งมายึกยักนิดนึงยิงเอาแซมได้โอ้โหนี่แหละครับยาซินโบโน่ครับ แน่นอนจริงๆครับสุดโทษต้องบอกแกครับ
0: แล้วเซฟนี่คือเซฟ

0: ติดมือเลยนะครับโอ้โหไม่มีกระชอเลยแกเซฟจุดโทษเก่งจริง
1: ๆยิงแย่กว่าเมสซี่อีกอ่ะนี่เมสซี่ยิงไม่เข้าโกยังปัดหน้านี่โกรับได้เลยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสอดขึ้นน้ำแบบน่าเสียดายสุดๆแล้วครับจุดโทษยังไม่เอาครับโอ้โหแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอดูเอาเกมมันยังไม่หยุดนะครับก็ต้องเล่นกันต่อไปก่อนที่จะเบรกนะครับไปเอาใหม่ครับคราวนี้โดนบัวดีตัดได้
0: นี่ครับพักเบรกนะครับช่วงไฮเดรชันเอ็มบัปเป้เดินคือไม่ต้องคือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปครับทำให้เอ็มบัปเป้มันบางทีคิดเยอะครับ
1: ใช่มีส่วนนะเขาก็คงจะไปพูดกับผู้ตัดสินแล้วครับว่าอะไรนักหนามอะไรให้ผมยิงกันทีคือระหว่างที่รอนี่สมาธิมันก็จะกระเจิงนะแล้วเหมือนกับเปลี่ยนใจนะ
0: ใช่
1: มันวิ่งมายึกยักแล้วก็แบบคือโกอย่างที่คุณบอกมันเต้นเก่งอะโบโน
0: ่ก็ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็ถ่ายคู่นี้ด้วยนะครับทางช่องโมโน29
1: เนี่ยผู้สนับกรณีที่คอมเมนต์อยู่ทาง BBC ก็บอกว่าเขาเสียสมาธิอ่ะ
0: ใช่ก็เหมือนใช้เวลานานโอ้โหแต่ว่าโมโน่นี่คือเซฟจุดโทษเป็นว่าเล่นเลยทัวร์นาเมนต์นี
1: ้เนี่ยถ้าไปถึงจุดโทษนี่ผมว่า
0: หวัดเสียว
1: เสียวแทนอ่ะจริงน่ากลัวมากนะครับโบโน่เป็นโกที่จิตวิทยาสูงตัวใหญ่เร็วแล้วก็อ่านทางดีอ่ะ
0: ประสบการณ์ในฟุตบอลโลกก็อย่างที่เรียนไปนะฟุตบอลโลกที่กาตาร์ก็ทำให้สเปนแพ้จุดโทษตกรอบไปมาครั้งนี้ก็ทำให้เนเธอร์แลนด์นะครับแพ้ตกรอบด้วยการดวลจุดโทษเหมือนกันนะครับแต่ไม่ยิงไม่ดีตรงที่ว่าไปยึกยักเยอะเกินไปนะครับพอมาถึงลูกแล้วพลังมันไม่มี
1: เปลี่ยนใจยึกยักจังหวะยึกยักแล้วเปลี่ยนใจเราเห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับเกมบราซิลก็ยูโทไม่เข้านะแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็แพ้ตกรอบแต่ว่าอาร์เจนตินานี่ยิงไม่เข้าเหมือนกัน
0: เมสซี่นี่รู้สึกจะ2ลูก
1: 2ครั้งแล้วบอลโลกครั้งนี้ยิงไม่เข้าในบอลโลกมา4ครั้งแล้วทาง YouTube บอกว่ายุโรปเล่นบอลช้าโมร็อกโกเล่นเร็วอาจจะเปิดเกมรุกใส่ฝรั่งเศสก็ได้ครับชอบโมร็อกโกมิเชลปาตินี่ช่วยด้วยบอกภาพค้างนะครับ YouTube ค้างแต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับฟีฟ่าถูกจัดฉากแล้วถูกจัดฉากแล้วใครได้แชมป์ปีนี้มันไม่ใช่บอลมันคือการตลาดและการเมืองบอลสมัยนี้มันก็สนุกแล้วอะครับส่งไปส่งมาแถมเล่นกลัวแพ้น่าเบื่อจริง
0: ๆโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวผ่านมา30นาทีไม่มีโอกาสยิงเลยนะ0ครั้งขนาดที่ฝรั่งเศสโอกาสยิง7ตรงกรอบ2ค่า XG เขาเนี่ย 1.43
1: โมร็อกโก0นะครับ XG 0ไม่มีโอกาสได้ประตูเลย
0: คือตะกี้ถ้าประธานเป้ยิงจุดโทษเข้าไปเกมมันจะเปลี่ยนนะครับก็พอยังไม่เข้าโมร็อกโกก็ยังเล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะ
1: ดูกันต่อครับเหลืออีกประมาณ15นาทีนะครับในรวมช่วงทดของครึ่งแรกโอลิเซ่ไหลกลับมามานูโกเน่เอ็มบัปเป้ครับออกขวาเดมเบเล่ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ซัดโอ้โหหลุดกรอบไปครับนึกว่าเรียบร้อย
0: ปั่นตรงเส้นกรอบ18หลาเลยนะครับล็อกเข้าซ้ายพยายามจะปั่นให้เข้าเสาไกลนะครับ
1: โอ้โห
0: ดูอย่างมุมนี
1: ้ออกไปเยอะครับลูกยิงของอุสมานเดมเบเล่โบโน่เปิดขึ้นมาติดอยู่ที่ลูกาดีนครับฝรั่งเศสเก็บได้โอ้โหลอดดาร์กไปเลยครับดูเอ้แล้วก็ไปต่อหูแต่ลงมากันเร็วนะครับทั้งฮาคิมี่ทั้งบูอาดีครับแล้วก็ไม่ฟาวด้วยเสียบอลไปโมร็อกโกตัดได้ครับเอาละอูนาอีโอ้โหฉายย้อนหลังบาฮิมดีอาร์ครับ

0: ฝรั่งเศสเล่นเร็วครับโอลิเซ่โอลิเซ่พลิกได้โดดเบียดเข้ามาโอลิเซ่จะไปผู้สินไม่ว่าอะไรครับก็บังเฉยๆนะครับอิซาดิยอบไม่ได้ฟาวครับบัวดี้ครับเด็กอายุ18ปีดูครับ18ปีเลี้ยงวนหน้าประตูตัวเองครับโอ้มั่นใจจริงๆรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนี่อนาคตไกลมากนะครับ
1: อยู่แล้วก็อยู่กับลิวไม่น่าจะอยู่นานแล้วแบบนี
0: ้โอ้คือถ้าซัมเมอร์นี้ไม่ย้ายก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าพูดเปิดตลาดปีใหม่หรือซัมเมอร์หน้าเนี่ยย้ายแน่นอน
1: ทรงบอลดีมากอายุ18เป็นมิดฟิลด์ตัวโฮลดิ้งที่แย่งบอลก็ดีนะครับ
0: แจ้งเกิดตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลอะบูโนกิมาไลกับคาเซมิโร่นี่งงเลยใครวะไอเด็กคนนี้มันใครนะเนี่ยแล้วดูเล่นนิ่งมาก
1: จับบอลกล้าเล่นนะเด็กอายุ18
0: คือผู้เล่นตำแหน่งของเขาเนี่ยมันต้องเป็นตัวรับด้วยแล้วเป็นตัวโฮบอลตัวเริ่มเกมด้วยนะจะได้บอลเยอะนะครับรับบอลจากกองหลังส่งให้กองหน้าต่อเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เทคนิคดีเบสิกดีแล้วก็แบบใจอ่ะ
1: โอ้โห
0: ดูนี้รอครับไอ้โอ้โหอูนาอีครับจะไหลให้ฮาคิมิโดนตัดไว้ก่อนแล้วก็จะโต้ครับตอนนี้เหมือนได้ใจเหมือนกันนะโมร็อกโก
1: เริ่มมีโอกาสได้คลองบอลนะครับหลังจากฝรั่งเศสนี่ก็คือโอ้โหบุกยังไงก็ไม่ได้ประตู
0: อ้าวอ้าวอ้าวไปเลี้ยงนาโกครับ
1: นี่ครับ
0: โอ้โหบัวที่ทำเสียบอล นะครับเอาละครับดูเอเข้ากันโทษดูเอยิงเอ้โมโน่ครับโอ้โหยิงจ๋าๆครับโมโน่แต่มันตรงตัวไปหน่อยปัดออกหลังได้ครับ
1: โอ้เนี่ยครับมันเริ่มมาจากการเสียบอลของบัวที่เนี่ยนะครับเล่นเยอะไปครับเนี่ยแหละครับโดนฉกมาโอ้แล้วยิงดีมากครับดูเอ้แต่ว่าโบโน่นี่ก็ยังล้มตัวเซฟไปได
0: ้โอ้ยน้องเอ้ยนะพี่ชมไปซะเยอะเลยชมปุ๊บทำเสียบอลปั๊บเลย
1: เกือบไปแล้วบัวนี
0: ่โอ้โบโน่วันนี้งานหนักแน่ๆครับเซฟนี่ก็ 3-4 ทีไปแล้วนะครับเห็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดโทษนะครับ
1: โอ้ตังเลยมันหน่อยก็ไม่ได้นะครับ
0: คือบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันจะตั้งเหลื่อมอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหนึ่งมันช่วยวะเปิดเข้ามาโอลิเซ่ดูโอ้โหเป็นกุนเด้ครับได้มงแต่ว่าเบาไปครับเข้ามือโบโน่แล้วก็ออกเร็วเลยครับโอ้โหจะขึ้นมาตัดอ้าวฝรั่งเศสเสียนะครับฮาคิมิโอ้โหโดนกวาดลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรด้วยครับ
1: โอ้โห
0: โอ้จะตายจ่ายขึ้นหน้าให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าก็ไม่ตรงกันครับแรงไปด้วยจังหวะฟาวกลางสนามรุนแรงนะครับผู้สินปล่อยครับคือหลังไปครับลงมาล้วงบอล นะครับเดี๋ยวไอราวี
1: ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิง10ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือโบโน่นะครับโอ้ซุปเปอร์เซฟรวมถึงจุดโทษด้วยนะครับที่เซฟลูกยิงของเอ็มบัปเป้เนี่ยครับขึ้นสถิติมาโอกาสยิง10ครั้งตรงกรอบ3ส่วนโมร็อกโกยัง0ยังกินไข่อยู่เลยนะครับโอกาสยิงยังไม่มีเลย
0: มาสราวีครับออกข้างไปอูนาอีอูนาอีอยู่ทางซ้ายบ้างนะครับสาระเอ็ดดีตอนนี้เหมือนหุบมายืนตรงกลางมากขึ้นนะครับนะครับสาระเอ็ดดีลงมาตั้งบอลเองครับอ้าวทำบอลลั่นแล้วก็ไปย่ามใส่เขาครับโอ้ไปย่ามใส่โกเน่ฟาวครับ
1: โอ้เสียบอลแล้วไปทำฟาวอีกนะครับยังดีครับผู้ตัดสินไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยครับจับบอลน้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้ไปเหยียบเลยนี่ครับจังหวะดูเวล่าเข้ามายิงติดมือของโบโน่แต่ก็ยิงมาใกล้ตัวเหมือนกันนะลูกนี
0: ้ปัดนี่มือไม่แข็งแรงนี่เข้านะครับคือขนาดมือแข็งแรงนะครับยังเกือบเข้าครับ คือมันทางขวาครับคุณเด้ไอโอลิเซ่โอลิเซ่ลุยเข้ามาแหวก2แหวก3สุดท้ายเสียแต่ยังเอาบอลคืนได้โอลิเซ่ไหลกลับมาใช้เดมเบเล่ครับเล่นไม่ได้แล้วก็จับโต้ครับดีอาร์สบราฮิมดีอาร์สเจอซาลิบาประกบครับเสียฟาว
1: ไปดึงนะครับได้ฟรีคิกครับทางโมร็อกโก
0: ดูทรงแล้วหรือเราจะอยู่กันถึงเช้าคุณบอล
1: มีเดี๋ยวก็มีประตู
0: ต่อเวลาอยู่โทษนี่6โมงนะครับแต่จะยิงยังไงโมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงสักครั้งเลยเนี่ย
1: นี่ยังไม่เห็นไม้เมนยองเลย
0: ใช่คือออกบอลออกบอลก็ยังเลยนะคือเซฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ไม่กลับไปถึงแกไม่ได้ตั้งต้นใหม่เลยที่แกเท่าไหร่เลยนะ
1: ก็ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไล่สูงมากแล้วนะตอนนี้ก็โมร็อกโกก็เลยทำให้เคาะไปเข้ามาครับรอให้ผู้เล่นฝรั่งเศสมาไล่ครับ
0: โมร็อกโกไม่รีบอ่ะดึงได้ดึงนะครับรอฝรั่งเศสเข้ามาครับแล้วครับแก้กันออกมาครับอูนาอีให้บราฮิมดิอาสโอ้ไปซ้ายไปขวาหมดเลยครับดิอาสมีตัวเติมแล้วครับโอ้โหทาวี่จับยาวไปหน่อยแต่ว่าเปิดเข้ามาได้ยังติดอยู่ครับฝรั่งเศสต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนแถว2หม่งหนุนกลับไปครับก็ออกหลังไปเลยครับโมร็อกโก
1: วางแผนมาดีนะครับโมร็อกโกสถิติก็บ่งบอกนะครับว่าเขาเป็นทีมที่มีจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: เหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับในครึ่งเวลาแรกครับฝรั่งเศสพาบอลขึ้นมาอูปาเมกาโน่ออกขวาไปครับคุณเด้กลับมาอูปาเมกาโน่ครับซาลิบาหาช่องอยู่ครับฝรั่งเศสแน่นไปหมดเหมือนกันนะครับมาดูโกเน่พลิกได้แล้วครับตรงกลางโกเน่ไหลต่อครับออกโอลิเซ่เสียบอลมาแล้วครับเนี่ยครับจะคอยดักแบบนี้นะครับโมร็อกโกมาสราวีมองเพื่อนแล้วก็จ่ายมาที่ทาวบี้ทาวบี้คือหลังครับตามกันใหม่โอ้ดึงช้าสุดๆนะครับสไลด์ดีนครับไปที่เอลอานาวีกลับมามัสราวีบัวดี้ฮาคิมีดีออฟอูนาอีเนี่ยก็เหมือนต่อกันดึงฝรั่งเศสเข้ามานะครับฝรั่งเศสไม่เข้าก็ต่อกันไปเรื่อยครับแล้วตอนนี้เข้ามาในแดงของฝรั่งเศสแล้วครับโอ้โหโดนกวาดแล้วมันได้ฟาวนะครับเอคานูส
1: ก็ไปเข้าด้านหลังนะครับปาเมกาโน
0: ่เอาดิเอาภาพจับมาผมรู้ว่าคุณจะพูดฮะอย่านิ่งเด็ดนั่นร้องขวัญใจ
1: ชาคิล่าไงก็รู้สึกจะกลับมาโสดแล้วนะ
0: เหรอโสดเฉพาะคืนนี้เปล่าชาคิล่าเดี๋ยวนัดชิงเล่นอีกวะเนี่ย
1: ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะมีจัสตินบีเบอร์นะ
0: ใน
1: ช่วงพักครึ่ง
0: อ้าวฝรั่งเศสโยนมาครับยังติดอยู่ที่ซาร่าเอ็ดดินเทลบี้ลงมาช่วยซาร่าเอ็ดดินยกมาให้เทลบี้ครับบัวดี้แกพลิกเร็วคิดเร็วทำเร็วดีครับแต่วนมาแล้วติดไปไม่หมดครับ
1: โอ้โหแมชโมเมนตัมนี่มีของโมร็อกโกกระจึงเดียวนะฮะที่เหลือนี่ฝรั่งเศสล้วน
0: ๆโอ้โหลูกนี้จะชิ่งกันครับฮาคิมี่กับบราฮิมดีอาร์สแต่ว่าบอลแรงไปออกข้างครับ
1: ก็คงรอให้จบครึ่งแรกนะครับโมร็อกโกยันไม่ก่อนเนี่ยนะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
0: มานูโกเน่ครับอ่านครับบัปเป้แม่ว่าอ่านดีครับโอ้โหเกมก็ถือว่าทำกันบ้านมาดีนะครับตัวรุกฝรั่งเศสวันนี้นี
1: ่อ้าวแย่งมาได้ครับคุณเล
0: ่มานูโกเน่ครับขึ้นมาดูเอราบิโอเอ็มบัปเป้โดนลุม3เลยครับโอ้รีบคืนหลังโอ้ได้บอลนี้ติดตลอดครับเดนเบเล่เดนเบเล่เลี้ยงตัดเข้าในไม่จ่ายนะครับเดินกลับไปขวาครับอูปาอูปาแทงทะลุให้กุนเด้ครับแรงเกินไปไม่ต้องเล่นแล้วเกมรับหุบอย่างเดียวครับวันนี้The French to the quarterfinals in 2014. That has given them dreams really ever since. Runners up in Euro 2016. Yeah, and yet, France. Runners up in 22 in the semi-finals, also at the last European Championships 2 summers ago. And for much of that time, one of his principal artists was Antoine Griezmann. Yep, to do too in the sân nhà, right? Himself played in 19 World Cup games.ผู้ชมโลกนะครับกิสมัน
1: 2018
0: นะนี่มาในฐานะผู้ชมครับดึงสุดๆเลยครับโมร็อกโกท้ายครึ่งแรกไม่เอาเลยครับ
1: องตวนกิสมันรู้สึกจะมาเล่นในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
0: เพิ่งย้ายมานะ
1: จะใช
0: ่ย้ายมาลด5นาทีครับครึ่งแรกครับจากนี้หรือเปล่าแทงมาเอ็มบัปเป้โอ้โหแล้วว่าโบโน่ออกมาเร็วครับโอ้คือบอลเวลาอยู่กับฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนี่คนละเรื่องเลยนะครับ อยู่กับฝรั่งเศสนี่ปรูดปราดดีมากนะโมร็อกโกนี่ดึงจังเลยครับ แย่งกันอยู่บอลไม่ออกด้วยครับครับดูเอ้ดูเอ้ให้โอลิเซ่โอลิเซ่จะผ่านดิอาสไปได้ด้วยครับ โอลิเซ่ชูหลังก่อนมานูโกเน่คุณเด้เดมเบเล่เดมเบเล่เดมเบเล่ยิกยักอยู่ครับเปิดเข้ามาเอาครับดูแอคืนมาราบิโอชิงมาแม่แต่มันแรงเกินไปครับเสียจังหวะไปนิดนึงดูกระดินใครมาซาลิบามาดูโกเน่ตั้งป้อมยิงครับยังไปติดอยู่ครับไปติดทิทาวบี้นะครับบอลไม่ออกด้วยครับเดมเบเล่ยิงตัดเข้ามาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับมานูโกเน่ยิงอีกทีนึงครับยังติดมาซาวีลูกระดินยิงอีกทีครับโอ้โหบอลฮุกนะครับโอ้โหแล้วก็โบโน่ต้องชกไปชนคานออกครับแต่ลูกระดินฟ้องเอาเตะมุม
1: เหมือนจะยิงไปชนคานแล้วก็ออกหลังไปไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับโอ้ไม่ฉลับด้วยนะแต่บอลมันมุด
0: โดนมือ
1: แปลว่า VAR ก็ต้องให้จุดให้เตะมุม
0: โดนไหม
1: โดน
0: เนี่ยโดนเนี่ยถ้าไม่โดนเนี่ยเสียบคาเนะคือบอลมันฮุกอะนะเนี่ย
1: โดน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เตะมุมนะครับ
0: ดูได้นะครับอ้าว
1: ไม่ให้
0: ไม่ดูครับ ผ่านไปแล้วครับมาเรื่อยๆครับฝรั่งเศสเกมแบบนี้ก็ครึ่งหลังก็คงไม่ต่างกันนะครับแล้วโกก็คงจะมาทรงนี้แหละครับดึงช้าได้เท่าที่จะช้านะครับฝรั่งเศสก็รีบเลยครับนี่ครับโอ้โหดูเอ้บอลลงแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับดูเอ้โอ้โหโดน พิงลูกนี
1: ้
0: ฮาคิมี่ใช้ทั้งตัวเลยครับ
1: โอ้เตะมุมก็ไม่ได้ครับดูฮาคิมี่
0: โอ้ทั้งดึงทั้งดันทั้งบังโอ้เอาทุกอย่างเพื่อที่จะสกัดให้ได้ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนฮาคิมี่นะใช้ตัวบังเฉยๆเหมือนจะโดนหัวตอนไถออกเนี่ยแหละไม่รู้ว่าออกไปหรือยัง
0: ไม่น่าโดนนะ

0: โอ้แต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วมันควรจะได้นะพูดว่าดีนะครับเดมเบเล่ตัดเข้ามาเดมเบเล่โดนเกี่ยวอีกแล้วครับล้มลงไปคานิบูสินไม่ว่าอะไรแล้วก็จะโต้เร็วแล้วออกบอลเร็วไม่ได้นะครับต้องให้อูนาอีครับลงมาล้วงอูนาอีพาบอลขึ้นมาเองขึ้นมา4คนครับโมร็อกโกวิตาบี้รออยู่ครับแต่ไหลมาตรงกลางเอวานาวีฮาคิมี่ออกขวามาดิอาสทำเร็วไม่ได้ครับยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะครับจะมีสักทีหรือเปล่าครับเอลคานูสครับออกมาฮาคิมี่ดิอาสเปิดเข้าไปจะฟ้องแฮนด์บอล
1: ได
0: ้แล้วโอ้โหมันนอกกรอบครับโอ้โหดาบิโอทำแฮนด์บอลผู้สินเนี่ยพอโดนแขนนี่รีบเป่าเลยครับแต่ว่าก็นอกเขตนะครับ
1: โดนชัดเจนครับลูกนี้ดีไม่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับ
0: โอ้โหแล้วแกไปตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นี่เข้าไปนิดเดียวนี่เรียบร้อยนะ
1: โอ้แล้วเป็นระยะที่ได้ลุ้นด้วยนะครับประมาณ20หลานะครับแหมเรายังไม่เห็นเมนยองทำหน้าที่อะไรเลยนะครับก็อยู่ที่ลูก2คนนะครับเป็นทางด้านบราฮิมดิอาสกับฮาคิมี
0: ่จะซ้ายจะขวาครับยิงก็ได้เปิดก็ได้นะครับถ้าเป็นเหลี่ยมขวาฮาคิมี่นี่ก็น่าจะเปิดนะครับฮาคิมี่หลอกยิงครับโอ้โหออกไปเยอะครับไม่มีลุ้นโอกาสยิงครั้งแรกนะครับของโมร็อกโกในเกมนี้มาในช่วงทดเวลานาทีสุดท้าย
1: โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยห่างไกลมาก
0: แล้วผู้สินปาโนวิชจบครึ่งแรกครับโมร็อกโกกับฝรั่งเศสเสมอกันครับ0ประตูต่อ0นะครับในเกมรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับ
1: ก็มีโอกาสจริงๆก็คือลูกจุดโทษนะครับคือยานเอ็มปาเป้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะครับยาซีนโบโน่นั้นและรับติดมือเลยนะครับเนี่ยรับกล้องจับไปที่ยาซีนโบโน่ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น MVP ในครึ่งแรกนะครับเซฟหลายจังหวะมาก
0: แล้วเราเอาไงพี่ต้องอยู่ไหม
1: ก็เดี๋ยวเราพักก
0: ันหรือว่าต่อไปก่อน
1: ต่อไปก่อน
0: ต่อไปก่อนนะครับเป็นการฟุตบอลลูกแกงครึ่งแรก
1: ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าควรจะได้ประตูขึ้นนำแต่ก็ในเมื่อยังไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นเหนื่อยกันต่อในครึ่งหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าตราบใดที่ฝรั่งเศสไม่ได้ประตูก็เชื่อว่าโมร็อกโกก็คงไม่เปลี่ยนแผนการเล่นนะครับก็คือเล่นเน้นรับรอจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับ
0: แล้วจะได้ไหมคุณดูทรงแล้ว
1: คือถ้าเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันต้องมียุบนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝรั่งเศสยังมีตัวที่จะเปลี่ยนลงมาอีกนะครับอย่างบาโคล่าที่จะวิ่งหาตามช่องต่างๆเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่าจะยังเบียดชนะได้นะ
0: คือมันบู้บ้าจริงนะวันนี้ฝรั่งเศสอ่ะคือโอ้โหตัวรุกแต่ละคนวันนี้คือถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็แบบจัดจ้านมากอ่ะทั้งแบบโอลิเซ่ดูเอเดมเบเล่เอ็มบัปเป้แบบแต่ละคนนี่แบบเวลาได้บอลนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะ
1: แล้วเกมรับ
0: เท้าอะ
1: ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องทำงานหนักอะไรเลยคือเก็บบอลแล้วก็เวลาเพสซิ่งก็ทำให้โมร็อกโกจ่ายบอลกันพลาดเองด้วย
0: ครับ
1: ก็เนี่ยแหละเกมลูกครึ่งหลังก็ยังน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: ครับอันนี้เขาบอกว่าในกรณีแต่มุม VAR ไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินจากการตัดสินผู้ตัดสินในสนามให้ประโยชน์ฝ่ายลุกได้ครับแต่ถ้าผู้ชี้ผิดแล้วเป็นโทษกับฝ่ายรับ VAR แก้คำตัดสินได้ครับหมายถึงยังไง
1: หมายถึงว่าถ้าเกิดผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมแต่จริงๆมันไม่ควรได้ก็กลับคำแล้วก็ให้ตั้งเตะจากประตูขึ้นมาแต่กรณีทีมบุกเนี้ยเมื่อสักครู่นี้ที่เรายิงเห็นแล้วก็โบโน่เซฟออกไปผู้ตัดสินนะให้เป็นลูกตั้งเตะ VR ก็ไม่สามารถกลับคำตัดสินได
0: ้อ๋อเหรออ๋อนี่ไม่รู้นะเพิ่งทราบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามกฎที่เปลี่ยนเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนคราวนี้นะ
1: ใช่ๆครั้งนี้เขาเพื่อว่า
0: เหมือนดูได้ลูกเตะมุมอะไรเงี้ย
1: เพราะ VR มันสามารถเปลี่ยนคำตัดสินของกรรม

0: โมร็อกโกก็คือก็ต้องตามแผนเนี่ยมันถ้าจะหวังผลจริงๆเนี่ยโมร็อกโกเล่นแบบนี้ถูกต้องแล้ว
1: ใช่ เขาก็ต้องเล่นแบบนี้แหละครับคือเกมแพลนแท็กติกที่โค้ชใส่มาก่อนเกมเนี่ย เมื่อเจอคุณเจอกับทีมอย่างฝรั่งเศสณนาทีนี้ซึ่งมันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากๆเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการช่วยอย่างปารากวัยเกมที่แล้วใช่ไหมก็เกือบไปเกือบได้เหมือนกันแต่ว่า
0: ไอ้วันปารากวัยนี่ผมก็แปลกใจนะว่ามันไม่มีผู้เล่นปารากวัยโดนใบเหลืองแม้แต่คนเดียวขนาดที่ฝรั่งเศสโดนไปถึง3
1: มันไม่ใช่คุณคนเดียวที่แปลกใจ โคโลก็แปลกใจฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีโดนสักคนมีโดนสตาฟโค้ชมั้งโดนอยู่คนนึง คือมันเป็นแอนตี้ฟุตบอลสุดๆอะปารากวัยวันนั้นแต่ก็คืออยู่ในเกมไงก็คือเขาก็เล่นแบบอ่ะถ้าถามความชอบมันอยู่ที่ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันผิดไหมผิดไม่ผิดก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยเมื่อกรรมการปล่อยกรรมการไม่ว่าเขาก็เล่นได้
0: ใช่
1: แล้วไปถามคนปารากวัยก็ต้องบอกว่าอ่ะก็ทำไม
0: ก็เล่นแบบนี้แหละ
1: ก็เหมือนโมร็อกโกเกมเนี้ย ก็ในเมื่อคุณเจอฝรั่งเศสคุณจะไปเปิดแรกกับฝรั่งเศสนะ ใช่ไหมคือเปิดแรกมันก
0: ็มีโอกาสแพ้เลย
1: ก็โอกาสความตายอยู่ตรงหน้าใช่ไหมแล้วดูฝรั่งเศสขนาดนี้ขนาดอุดเน้นเกมรับก็ยังแบบโดนยิงไป13ครั้งอ่ะ
0: นี่ทำให้ไทโบโน่นี่ก็โอ้น่าจะเสียประตูไปละนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
1: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: มาติดตามกันต่อนะครับกับการรายงานสดฟุตบอลโลกรอบ8ทีมคู่แรกฝรั่งเศสกับโมร็อกโกนะครับครึ่งแรกยัง0ประตูต่อ0ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้จุดโทษนะครับประธานเป้ยิงไม่เข้าครับคุณบอลว่ารูปเกมครึ่งหลังจะเป็นยังไง
5: เหมือนเดิมคงไม่เปลี่ยนจากครึ่งแรกถ้าตราบใดยังไม่มีประตูก็ยังเชื่อว่าเป็นแบบเดิม
4: โมร็อกโกจะมามีแบบเซอร์ไพรส์บุกเข้าใส่อะไรเงี้ยไหม
5: ก็อาจจะพยายามจังหวะเคาน์เตอร์แท็กเนี่ยก็พยายามเน้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยดูจากการเคาน์เตอร์แท็กที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพวกเขาเป็นทีมที่เวลาเคาน์เตอร์แท็กจะน่ากลัวกว่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าที่เห็นมานี่ตัวลุกยังไม่ค่อยเข้าจังหวะนะครับเลยทำให้ประสิทธิภาพมันก็ด้อยลงไปเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะทางฝั่งโมร็อกโกแต่ว่าจังหวะที่เอ็มบัปเป้ได้จุดโทษแล้วก็จังหวะที่รอยิงอ่ะมันบางทีคนเขาก็รู้สึกว่ายืนรอนานมันทำให้มีเวลาคิดเยอะเกินไป
4: ใช่
5: นะครับ
4: ร้อยคีนนี่ก็บอกว่ามันไม่แฟร์เท่าไหร่ที่จะต้องรอนานถึง3นาทีก่อนที่ได้ยิงอ่ะเขาบอกว่า time isenemy for a striker เงี้ยนะ
5: ใช
4: ่เวลานานๆเนี่ยมันเป็นศัตรูสำหรับคนที่จะยิงอ่ะคือมันไม่รู้จะต้องรอเลยทั้ง3นาทีนะ คนมันก็คิดไปเรื่อยยืนรอจะยิงนั้นจะยิงนั้นมันไม่เปล่าดีคิดแบบฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะ
5: แต่ก็เข้าใจว่าบางที VR ก็เช็คว่ามันมีจังหวะไหนที่จะต้องเป่าย้อนกลับไปไหมอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับแต่บางทีผู้เล่นที่ยืนรอยิงบางทีก็นานเกินไป
4: แต่ว่าค่า XG ของฝรั่งเศสเองในครึ่งแรกก็สูงถึง 1.87 นะ
5: ใช่สูงมากสูงมาก
4: ถือว่าสูงที่สุดในทีมที่ยิงประตูไม่ได้ในครึ่งแรกของบอลโลกครั้งนี้นะครับนะเฉพาะทีมที่ยังยิงไม่ได้ในครึ่งแรกนะ

0: เนี่ยสูงสุดนะในบอลโลกครั้งนี้ 1.87 ถือว่าสูงนะครับใคร G Expect Go นี่เกือบ2นี่โอ้ถือว่าสูงแล้วแต่ยังไม่ได้ประตูเลยคร
1: ับ วันนี้ก็ยังไม่มีแจกใบเหลืองนะครับยังสายสะอาดกันอยู่แต่ว่าสถิติช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าโมร็อกโกดีขึ้นในแง่ของการครองบอลการจ่ายบอลนะครับสถิตินี่ขึ้นมาพอๆกับฝรั่งเศสเลยนะ
0: ในแง่การครองบอลพอๆกันนะ
1: ใช่การครองบอล
0: การ ใ
1: ช่จ่ายบอลด้วยผมก็ยังแปลว่ามาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะโมร็อกโก
0: โมร็อกโกครองบอลเยอะกว่าด้วยนะโมร็อกโกครองบอล 51% ด้วย
1: เหนือกว่านิด
0: แต่โอกาสยิงครั้งเดียว
1: ครั้งเดียว
0: ค่า XG นี่ 0.0 เท่าไหร่ 0.05 อะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ถึงก็มีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวการลงสนามนะครับในครึ่งหลังเกมที่บอสตันนะครับตอนนี้กุนซือของโมร็อกโกเดินลงมาแล้วนะครับดีเย่เดชองก็ลงมาแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนแท็กติกอะไรหรือเปล่านะครับ
1: แต่มุมก็3ต่อ1ก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากนะฝรั่งเศสการทำฟาวล์การได้ฟรีคิกเนี่ยโมร็อกโกได้เยอะกว่านะ6ต่อ5
0: คู่นี้เจอกัน8ครั้งในทุกรายการนะครับฝรั่งเศสนี่ไม่แพ้เลยนะถ้านับเฉพาะ90นาทีนะครับชนะ5แล้วก็เสมอ3นะครับรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เราเคยพูดกันไปก็เจอกันในรอบตัดเชือกนะครับรอบเลยรอบนี้อีกรอบนึงรอบตัดเชือกตอนนั้นชนะไป2-0 นะครับสำหรับฝรั่งเศสครับเจอทีมแอฟริกาในฟุตบอลโลก8ครั้งนี่ฝรั่งเศสไม่เคยเสมอนะครับชนะ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งนะครับเคยแพ้เซเนกัลแพ้แอฟริกาใต้แล้วก็แพ้ตูนิเซีย
1: เซเนกัลก็คือหลังจากได้แชมป์โลกปี1998
0: มาแพ้กันปี2002ใช่
1: นัดเปิดสนามนะครับแพ้ 0-1ครึ่งหลังนะครับทางด้านของโมร็อกโกก็พยายามกระตุ้นกันนะครับในอุโมงค์นี่แหละนะครับ
0: ฝรั่งเศสลงไปแล้วนะ
1: ไปรอแล้ว
0: โมร็อกโกไฮคิมี่ยังกระตุ้นเพื่อนอยู่เลยครับ
1: อย่าเสียประตูอย่างเดียวนะครับ
0: ระวังใบเหลืองด้วยนะครับต้อง
1: ใช่
0: ระวังใบเหลืองด้วยทั้งฮาคิมี่
1: อูริเซ่ก็ต้องระวังนะของฝรั่งเศส
0: อูนาอีแล้วก็เอลคานูสติดใบเหลืองอยู่ของโมร็อกโกนะส่วนของ
1: ฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสมีใครบ้าง
1: อูริเซ่นี่แหละที่สำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาน่าต้องมีบทบาทมากขึ้นตรงกลางนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยคือด้วยความเร็วของเขาเนี่ยมันน่าจะปั่นป่วนเกมรับของโมร็อกโกได้มากกว่านี
0: ้ครับไปมานูโกเน่ก็มีใบเหลืองติดอยู่เหมือนกันนะมานูโกเน่ไมเคิลอูริเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่านะครับที่มีใบเหลืองติดอยู่ของฝรั่งเศสแต่ว่าเกมนี้บาโกล่ายังไม่ได้ลงก็ต้องระวังเกมนี้แหละเพราะว่าหมดรอบนี้ฟีฟ่าก็จะล้างให้อีกรอบนึง
1: ใช่ในขึ้นสถิติบอกมาในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับไม่เคยมีทีมไหนที่มีโอกาสยิงในครึ่งแรกน้อยกว่าโมร็อกโก1ครั้งแน่ของโมร็อกโก
0: จริงเหรอ
1: ใช่ผมไม่มีทีมไหนที่มีโอกาสยิงน้อยกว่านี
0: ้เหรอเฮ้ยมันไม่มีทีมที่แบบไม่
1: ได้ครึ่งแรกอย่างเดียวไม่มี
0: ครึ่งแรกอ่ะผมก็เห็นแบบเหมือนดูบางทีมก็ไม่มีโอกาส
1: มีโอกาสยิงครั้งเดียวของโมร็อกโกบอกมันไม่มีทีมไหนที่ยิงได้น้อยกว่านี้ในครึ่งแรกแล้วก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งโมร็อกโกก็แค่ครั้งเดียวนะมันก็ก็หาโอกาสยิงยาก
0: แต่ดูเนี่ยนี่คือการให้ฝรั่งเศสลงมารออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแท็กติกอย่างนึงด้วยเหมือนกันนะครับของโมร็อกโกแล้วก็ค่อยๆเดินต้นเตี้ยมันออกมานะครับคือทุกอย่างเมื่ออยู่หน้างานอยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาคิดมาแล้วเท่านั้นนะว่าจะทำอะไร
1: คือบางทีก็ทำให้คู่แข่งนั้นประสาทเสียได
0: ้เพราะมันสำคัญมากๆนะครับเกมฟุตบอลโลกแต่ละนัดตอนนี้บอลโลกเหลืออีกถ้าไม่รวมเกมนี้ก็7เกมเองนะ
1: เหลือรอบควอเตอร์อีก3รอบรองอีก2แล้วก็นัดชิงอีก1แล้วก็มีชิงที่3
0: มี
1: ด้วย
0: ก็เกมนี้เป็นเกมที่97แล้วจาก104เกมนะครับเกมในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสบุกจากซ้ายไปขวานะครับจะเป็นฝ่ายเขียนลูกก่อนแฟนบอลก็ช่วยกันนับนะครับ T2

0: วันนะวันโอลีเซ่ต
1: ทิ้งไปเลย
0: อ๋อนึกว่าจะเตะออกออกข้างนะตามแท็กติกนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นกันอย่างนี้แต่ว่าโมร็อกโกก็ทุ่มเร็วนะครับครับอีก45นาทีครับจะมีประตูหรือเปล่าจะมีผู้ชนะหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไปกันต่อนะครับผมนี่โดน4ชั่วโมงตลอดเลยคุณนี่มากี่ทีแล้ว
1: นะ
0: ฮะเอาคุณมาภาคบอลกี่ทีเนี่ย
1: 3
0: เจอเคยเจอต่อเวลาอะไรไหม
1: ไม่มี
0: ก
1: ็นี่คือรอบน็อกเอาท์คู่แรกที่ได้ภาค
0: ไม่แบบว่าช้าเชยอะไรเงี้ย
1: ไม่มีก็จบใน90นาท
0: ีแล้วก็อากาศอะไรเงี้ยก็
1: ไม่มีอะไรเลย
0: โชคดีจังผมไม่โดนตลอด
1: ต่อเวลาเงี้ยหรอวันนี้อย่าโดนนะ
0: ต่อเวลาด้วย
1: คือใครชนะก็ได้ขอให้จบใน90นาที
0: เป็นฝรั่งเศสนะครับที่ได้ครองบอลครับช่วงต้นครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับใช้ชุดเดิมกันทั้งคู่ครับมานูโกเน่ให้เดมเบเล่ไหลต่อมาครับโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่ลงต่ำมากขึ้นนะครับดูแล้วแล้วก็เอานู่นนะครับลาวิโอขึ้นไปสูงหน่อยเดมเบเล่ครับเปิดรอดดาร์กส์เข้ามาครับยังติดมาสราวีอูนาอีโอ้โหโดนรุม 2-3 คนพลิกได้แล้วก็จ่ายต่อขึ้นมาสวยด้วยครับเอานะเอลคานูใส่อูนาอีอูนาอีขึ้นมาแล้วทางขวามีนะครับดีอาร์เติมมาแล้วครับดาฮิมดีอาร์เข้ากรอบเขตโทษยึกยักรออยู่แล้วก็โยนมาเสา2โอ้โหไม่ถึงนั้นโดนคุณเน่มงสกัดเอาไปก่อนบอลอยู่ที่ทาวบี้ครับเหลียงจีเข้ามาโดนบัง2คนครับขึ้นมาอูนาอีไม่ยิงเหลียงเข้ากรอบเขตโทษทำลั่นครับเสียไปอ้าวแต่เก็บได้ลาฮิมดีอาสกดเลยครับยังไปติดอยู่เสียเก็บได้แล้วครับจะโต้กลับเร็วด้วยแม่เดี๋ยวว่าเปิดไม่ถึงดูเว่ยเดี๋ยวว่ากลัวตัดได้ครับครับแบบนี้น่าจะมันขึ้นนะครับดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับโมร็อกโกในครึ่งหลัง
1: เริ่มครึ่งหลังได้ดีนะครับช่วงต้นหนานะครับมีโอกาสจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับจริงๆบาฮิมีดาจะมีโอกาสที่จะง้างเท้ายิงตั้งหลายครั้งนะดูแล้วไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่านะครับก็คือต้องให้ทางฝั่งของโมร็อกโกบุกขึ้นมาบ้างนะครับ
0: จะ
1: ขุดบอลล่อป้าแล้วครับแบบนี้คือถ้าบุกไม่เข้าเนี่ยโมร็อกโกก็เน้นหลับอ้าวเปิดบอลวางยาวมาสวยครับ
0: แม่โอ้โหแต่ฮาคิมี่นี่แกขึ้นลง
1: เร็วมาก
0: แบบไม่น่าเชื่อ
1: กีบปอดแกนี่ใหญ่มากนะเนี่ย
0: โอ้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านะครับแต่ว่าโยนขึ้นไปดูเอ้จับปุ๊บก็ฮาคิมี่มาเลยโอ้ดูฝรั่งเศสครับ โบโน่จะออกบอลนี้ฝรั่งเศสมาดานะรอตรงหน้ากรอบอยู่ทั้ง3คนนะครับแล้วมีแถว2อีก2ลําคนด้วยครับโอ้6คนนะครับจะมาเพรสซิ่งก็เลยออกบอลไม่ได้ครับต้องโยนยาวเอามีธงญี่ปุ่นด้วยครับตัดได้แล้วครับโอ้โหจะไหลให้ลาวิโอครับแต่โดนนิดเดียวแล้วจะโตกลับด้วยครับอูนาอีวางมาทางซ้ายเท้าบี้ไม่ทันโอ้โหแรงไปนิดเดียว
1: โคเน่เจ็บหรือเปล่าจังหวะปะทะแย่งบอลกันนะครับบุรุษสิงห์ก็เป่าหยุดเกมก่อนครับให้มาดูอาการของคุณโคเน
0: ่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะกันกลางสนามครับทางหลังจับไปก็มีชัวเมนี่นั่งอยู่แต่ก็จะรู้มาเล่นต่อได้ครับมาดูโคเน่
1: ภาพจับไปที่ดิดิเย่เดชองวันนี้ถ้าผ่านไม่ได้เขาจะทำสถิตินะครับนัดต่อไปจะคุมทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นนัดที่26จะเป็น

0: กุนซือคนแรกนะที่ทำถึง26เกมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: มีมาในฐานะเป็นแชมป์นะครับฝรั่งเศสเล่นดีสมราคาแต่ถ้าตกรอบกลับบ้านก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเร็วไปครับฝรั่งเศสถ้าเอาแบบไม่โดนด่านี่ก็ต้องรอบรองนะครับรอบรองเผื่อ
0: สเปน
1: เผื่อตกนี่ยังคนวิจารณ์น่ะแน่นอนน่ะแต่โอ้โห8ทีมนี่มันอะไรเกิดขึ้นได้จริงตัดได้อีกแล้วครับโอ้คราวนี้เสียบอลกลางทางครับฝรั่งเศสโบโน่ต่อไปดีย็อบชูต้นครึ่งหลัง5ดีนี่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางโมร็อกโกนะครับแย่งกันไม่ฟาวด้วยครับมาริโกเน่แย่งไม่ได้ครับเป็นโมร็อกโกตัดได้แล้วก็ขึ้นมาทางซ้ายครับเติมขึ้นมาครับซาลาเอ็ดดีนให้ทาวบี้ทาวบี้จะจ่ายตรงกลางบอลกระเด้งไปอูปาเมกาโน่บัง
0: อ้าวไม่รู้
1: จะบังทำไมครับลูกนี้โดนฝรั่งเศสชัดๆแกบังออกหลังแล้วก็เสียเตะมุมครับ
0: อูปาเกนอุปเมกาโน่นี่ก็คือนึกว่าบางเราจะได้ลูกตั้งเตะจากประตูไม่ใช่นะครับต้องเสียเตะมุมให้กับทางโมร็อกโก
1: คือมันไปโดนเพื่อนเห็นน่ะแล้วแกก็มาถึงแกก็บังเหมือนกับว่าไปโดนโมร็อกโกออกสุดท้ายเสียเตะมุมครับ
0: คงไม่เห็นนะอุปเมกาโน่แต่มุมครั้งที่2ของโมร็อกโกในเกมนี
1: ้อันตรายนะครับต้องหวังลุ้นจากลูกแบบนี้แหละครับเล่นสั้นเหมือนเดิมนะครับโมร็อกโกหายกลับมาฮาคิมิฮาคิมิคืนมาอูนาอีอูนาอีคนเดียวเฉพาะตัวสูงนะครับเอาตัวรอดผ่านไปแต่ก็เปิดไปเดนเป้ต้องมงคืนหลังครับโอ้โหสาดยาวไปเลยครับออกหลังไปเบนยองครับออกบอลเร็วไปที่ลูกกดีนให้ราบิโอครับกุนเดออกขวาเดมเบเล่ครับให้กุนเดอูปาเมกาโน่วันนี้อดเจอเพื่อนใหม่ที่ไบเยิร์นนะไซนาลี่
0: ยังเป็นตัวสำรองอยู่นะ
1: อาจจะลงมานะครับ
0: กองหน้าของโมร็อกโกวันนี้มีรายชื่อเป็นแค่สำรอง
1: อูปาครับออกมาเดมเบเล่เดมเบเล่โอ้โหจ่ายแต่หน้าตาเลยครับแต่ไม่ผ่านเอาครับแต่ยังได้อยู่ดูแอชิปมาติดครับมาสราวีนะครับติดมาสราวีแล้วก็เคลียร์ทิ้งกันออกมาเอาครับอูนาอีไหลให้ทาวบี้ทาวบี้ดวลกับอูปาเมกาโน่ครับแต่ว่าอูปาเมกาโน่สกัดออกข้างไปได้ครับ
0: ก็มีความเร็วนะครับตัวผู้เล่นของโมร็อกโกจังหวะเคาน์เตอร์แอทแท
1: คเกมแบบนี้มันต้องมีความพิเศษบอลนี่แหละคนนี้
0: เทาบี
1: ้แชกีเนี่ยลองอยู่ข้างฝรั่งเศสเจาะไม่ได้เจาะไม่ได้มันต้องมีนักเตะแบบนี้ทำอะไรเหนือความคาดหมายเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้นึกว่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะ
0: แชกีนะก็เป็นตัวสำคัญของแมนซิตี้ที่ก็ถือว่าผลงานดีนะในการที่ผ่านมา
1: ดีเลยแต่ฝรั่งเศสชุดนี้ก
0: ็แน่นหมด
1: ไอ้5คนข้างหน้านี่ก็โอ้โหจะไปดรอปใครก็คิดแล้วคิดอีกอ
0: ่
1: ะ
0: มันเป็นเปเชคอนเน็กชัน
1: คือ3คนโอลิเซ่เดมเบเล่เดเอมบัปเป้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วอีกคนเนี่ยดูเอ้กับบาโคล่าสลับกันเล่นไปแต่ว่าเกมตื้อๆอย่างเงี้ยมันต้องมีความพิเศษแต่ก็เหลือเวลาเยอะนะครับครึ่งหลังผ่านไป10นาทีนั่นเองแต่ดูเล่นไปเล่นมามันจะไปเข้าทางโมร็อกโกสิอ้าวแต่ตัวนี้เจ้าฝรั่งเศสจัดได้ครับเอ็มบัปเป้ออกไปที่ดูเอ้ดูเอ้ซัดซะเลยครับโอ้โหเข้าซองเกือบกระชอกเหมือนกันครับบอลแรงมากครับแต่โบโน่ยังรับได
0: ้ปัญหาคือด่านสุดท้ายอะไรครับวันนี้นี่โอ้โหยาซีนโบโน่แกไม่ค่อยมีอะไรผิดพลาดนะครับลูกนี้ซองแตกแต่ว่าก็ยังตามมาตะคุบได้นะ
1: พี่แกไม่ใช่ผู้ตัดประตูที่แบบลีลาสวยงามเบสิกดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าประสิทธิ

0: กิริยาดีแล้วก็เทคแล้วก็จิตวิทยาสูงเลยยืนตำแหน่งดีนะไม่ได้ว่าแบบพริ้วไหวสวยงามรับเข้าซองหนึบอะไรเงี้ยบางทีมีกระจงกระจอกแต่ว่าก็ไปตามเก็บได้อีกตัวใหญ่ด้วยนะขึ้นมาแดนโมร็อกโกหมดเลยครับฝรั่งเศสตอนนี้เอ็มบัปเป้อยู่หน้าไม่ค่อยได้บอลนะครับต้องให้บอลเอ็มบัปเป้เยอะครับนะครับเจอติดตลอดนะครับอ้าวแต่จังหวะนี้โอลิเซ่ไหลเอ็มบัปเป้ครับโอ้ยไม่จังหวะมันบอลมันกระโดดงั้นทำไมยิงข้ามคานออกไปครับคิเลียนเอ็มบัปเป
1: ้โอ้แต่จังหวะพลิกหมุนตัวของโอลิเซ่มันพิ้วจริงๆนะดูครับจังหวะที่ยังหันหลังให้กับประตูแกพลิกล้ำหน้าอยู่ดิโอ้โดนดึงกางเกงด้วยนะครับโดนลุม3
0: คือแกจะจ่ายด้วยซ้ายแล้วไปติดเท้าขวาตัวเองอ่ะบอลมันเลยกระเด้งแต่เป็นนักบอลที่พัฒนาการเร็วมากเลยโอลิเซ่2ปีก่อนเล่นอยู่พาเล
1: พาเล
0: ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้เร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหฝรั่งเศสมาอีกแล้วครับพี่เป้พี่เป้ล็อกอยู่ครับคือหลังมาดีนลาบิโอครับโอ้โหดูเอดูเอวนี่ก็โชว์หน้าดูครับประธานเป้ประธานเป้เจอผักครับผักแล้วผักอีครับเพื่อนเก่าครับฮากิมิดวลกันเลยครับเอ้คือหลังมาดูเว่อูปาเมกาโน่เดมเบเล่โอลิเซ่โอลิเซ่วนดูเพลินจริงๆโอลิเซ่โอ้โหพลิกสวยครับดูเอ้เอาละครับเข้าครอบไปให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ยึกยักอยู่ไปต่อได้ครับแล้วก็เปิดมาบอลแรงไปครับที่ทำไมเป็นบอลนั่งใส่หัวเองให้คุณเนตอาการเริ่มออกแล้วเนี่ยโอ้โหครับผู้เล่นฝรั่งเศสแต่ละตัวเนี่ย
1: ความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
0: ชอบมากเลยคือฟุตบอลต้องเล่นอย่างเงี้ย
1: แต่มันสำคัญคือมันต้องจบสกอร์ให้ได
0: ้แล้วก็ไอ้ผู้เล่นอย่างนี้ครับก็มีนะที่ได้อะแต่ละตัวนี้แบบข้างบนนี้แบบจัดจ้านแล้วก็สวยงามจริงๆฝรั่งเศสฟอร์มเอาแฮนด์บอลครับได้ด้วยรูปเกมไม่ต่างครึ่งแรกนะครับเหมือนกันเลยครับโมร็อกโกก็ตั้งรับเหนียวแน่นรอโต้ครับแล้วเกมโต้ก็ดูดีขึ้นนะครับครึ่งแรกนี่ขึ้นขวาอย่างเดียวเลยครับครึ่งหลังนี่มาทางซ้ายด้วยครับดิอาสมงเช็ดมามันมีอะไรครับ
1: แม่ชาย XG ฝรั่งเศสนี่ 2.0 พอดีก็คือ2ประตูที่ควรจะได้นะครับขณะที่โมร็อกโกนี่ 0.06 ก็ไม่นับครับยัง0อยู
0: ่เพิ่มมานิดนึงนะครับอุปาเมคาโน่ครับบอลขึ้นมาทางขวาเดมเบเล่ให้ไปสวยครับโอ้ยแต่ว่าโกเน่จ่ายไม่ถนัดนะครับแต่ยังถึงครับดูเอให้ลูกาดินเติมมาแล้วครับคือมาดูเอจับลั่นไปนิดนึงครับเสียบอลเลยครับเอาครับบราฮิมดีฮะจะหมุนลาบิโอนตัดได้เปิดเข้ามายังติดอยู่ที่มัสราวีโอ้โหด้วยบอลลงครับดูเอ้ให้เอ็มบัปเป้ยิงเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหคิลิยันเอ็มบัปเป้ประตูที่8ในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ประตูที่20ครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: แต่ช้าก่อนนะครับเดี๋ยว VAR ก็ต้องเช็คให้ละเอียดนะครับมันมีจังหวะเหมือนจะแฮนด์บอลนี่ครับผู้เล่นโมร็อกโกมาฟอง
0: ลาบิโอก่อน
1: ใช่มันเหมือนมีจังหวะนึงที่มันมีแฮนด์บอลนะครับ
0: ก็คือถ้าย้อนไปดูลูกอียิปต์ได้ยุคนี้ก็ย้อนได้ แต่ว่าให้เป็นประตู
1: ให้เป็นประตูไปก่อนนะครับแต่ผู้เล่นโมร็อกโกเนี่ยวิ่งไปประท้วงผู้ตัดสินแล้วนะครับบอกขอให้ VR ช่วยเช็คหน่อยนะครับมันมีจังหวะนึงแต่ว่ามันก็ผ่านมาพอสมควรนะ
0: ก็เกมอียิปต์นานกว่านี้โอ้โหดูดูเอ้ดึงบอลลงแล้วจ่ายเร็วให้เอ็มบัปเป้มันเหลือเหลือกินน่ะ
1: ยิงอ้อมตัวเลยนะครับ
0: โอ้โหโอ้โหยิงลูกนี้มึงพูดคำไหนอะ
1: คือออกจากเท้าไปวิธีของลูกเนี่ยมันนอกกรอบนะ
0: เออ
1: แล้วมันค่อยๆสายเข้าเสียบเสา
0: คุณบอลดีใจมากเลยฝรั่งเศสยิงลูกนี
1: ้ไม่ต้องต่อเวลา
0: โอ้เอาโยนได้ครับแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับท่านประธานคนดีคนเดิมครับ
1: ตัวที่8นะครับแต่เดี๋ยวรอให้มันเคลียร์ก่อนนะครับ VR นี่ต้องไปเช็คดูดีๆนะครับ
0: บอลโลก20นัดยิง20ประตูครับคนบ้าอะไรเนี่ยได้ครับเรียบร้อยแล้วเช็คตอนไหนไม่บอกกันด้วยครับไม่เห็นไม่มีรูปเริ่มอะไรให้ดูเลยครับเช็คกันเองดูกันเองครับไม่มีให้คนทั่วโลกดูนะครับ
1: ก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับพอมันเสียประตูโมร็อกโกอยู่ไม่ได้ครับต้องส่งแนวลุกลงมาโอ้โห
0: มาแล้วครับราฮิมีกับอัมราบัตนะครับ
1: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปนะครับทางด้านของบูดดี้นะครับ
0: บูดดี้น่าจะเป็นกับทาวบี้นะสองคนเลยที่ออก
1: ก็เปลี่ยน2คนนะครับเปลี่ยนได้3ครั้งรวม5คน
0: ก็อัมราบัตก็ลงมาอยู่ตรงกลางนะครับแทนที่ของบูดดี้นะครับแล้วก็ไอ้ราฮิมีก็ยืนเป็นกองหน้าครับ
1: ก็ต้องส่งตัวลุกลงมาแล้วครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับของทางด้านโมร็อกโกต้องพยายามบุกมากขึ้นแล้วนะครับลาเอ็มบัปเป้ลงไปนอนกลุ่มใบหน้าผู้เล่นฝรั่งเศสขอให้แต่บอลทิ้งโมร็อกโกไม่สนครับโมร็อกโกเล่นต่อเอ็มบัปเป้ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับ
0: อูนายครับได้แล้วครับ
1: ไม่ใช่เอลทาวบี้ยังอยู่นะคนที่โดนเปลี่ยนออกไปยังเป็นทางด้านเอลคานูสนะครับก็คือเอาทางด้านของลาฮิมี่เนี่ยลงมาแทนเอลคานูสนะครับ
0: โอ้ยใบเหลืองออกแล้วครับเป็นดียอบนะครับ
1: ใบเหลืองแรกในเกมนะครับกองหลังโมร็อกโกนะครับอิซาดียอบฟูลแลมส่งเข้าประกวดโอ้โหเข้าหนักจริงครับลูกนี
0: ้ไปฟาวเอ็มบัปเป้ครับโอ้โหเข้าข้างหลังด้วยเหยียบด้วยครับลูกนี้ก็ต้องโดนแล้วครับแต่ถ้าไม่เข้านี่เอาแกไม่อยู่จริงครับเอ็มบัปเป้นี่ก็
1: โดน
0: เยาวชนในฝรั่งเศสนะครับมันเล่นเอาให้โมร็อกโกในก่อนทัวร์นาเมนต์นี่ครับ
1: ถ้าโมร็อกโกเข้ารอบดีออฟก็จะติดโทษแบนนะ
0: เขาเจอกันทั้งเกมครับร่วงไปหลายรอบแล้วมาเป้กับดีออฟเลย
1: อันนี้มันจะมีผลกับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปไหม
0: หมายถึง
1: ว่าดีออฟเนี้ยจะบอกว่าติดโทษแบนนัดต่อไป
0: ก็เขาเป็นนัดรอบคัดเลือก
1: เป็นนัดรอบคัดเลือก
0: หรือรายการฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปเอาครับราบิโอเปิดเรียกเข้ามาติดดีย็อบครับมีประตูแล้วครับเกมนี
1: ้นะครับขึ้นสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งที่2026นะครับเอ็มบัปเป้ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับเลโอเนลเมสซี่ที่8ประตูนะคร
0: ับแล้วสถิติรวมก็ตามเมสซี่อยู่ลูกเดียวนะครับ
1: 20 21ฟุตบอลลูกครั้งเดียวที่ยิงกันมากสุดนี่กี่ลูกมี8ลูกก็ถือว่าเยอะนะครั้งที่แล้วก็8
0: เฮ้ยเคยมีของฝรั่งเศสมั้งที่ยิงยุคแรกๆเลยอ่ะชูฟองแตงเป็น10ลูกอ
1: ่ะอ๋อพันวีอยู่นัดช่วงครั้งเดียวด้วยนี
0: ่ใช่ยิงครั้งเดียวเลยโอลิเซ่ครับโอลิเซ่เลี้ยงตัดเข้าในมายังติดอยู่ครับอ้าวแต่ว่ามีเพื่อนมาช่วยครับมานูโกเน่ให้มาดังกุนเด้มานูโกเน่กุนเด้ระวังผมพันกันนะครับโอ้โหโอลิเซ่คนอ้าวโอลิเซ่เล่นลีลา เสียบอลไปเลยครับโอ้โหราฮีมี่เพิ่งลงมาใหม่จะแตะใช้ความ

0: เร็วบอลมันแรงไปเยอะครับ
1: แล้วบอลออกเส้นข้างไปด้วยนะครับมาให้ดูประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มบัปเป้ยิงโอ้โหโบโน่พุ่งยังไงก็ไม่ถึงครับ
0: คือสุดๆอ่ะลูกนี้จริงต้องยอมอ่ะ
1: ยิงดีมาก
0: ดีมากๆครับเต็ม10ครับจุดโทษไม่ยิงเงี้ยครับ ขึ้นมาอีกแล้วเดมเบเล่เดมเบเล่ซัดเองแล้วก็ปัดไม่อยู่ครับ2ประตูต่อ0ครับ ไปแล้วครับโมร็อกโก
1: รูปเกมมันจะเปิดแล้วนะเป็นโอกาสของฝรั่งเศสนะครับโอ้โหแต่ว่าลากมานี่กองหลังถอยมันก็เปิดช่องสิครับแบบนี้อุสมานเดมเบเล่ครับเจ้าของรางวัลบังอาบัลลองดอนะครับ
0: โอ้โหแล้ววิ่งมาดีใจกับเพื่อนร่วมทีมตัวสำรองกันด้วยนะครับแม่สปิริตทีมสุดยอดเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับ
0: เดี๋ยวเป็นเลขก็5ลูกแล้วเนี่ยนี่ประตูที่5นะครับ
1: เนี่ยจังหวะของฝรั่งเศสเกมบุกพวกเขาอันตรายจริงไม่ใช่เฉพาะเอ็มบัปเป้คนเดียวนะมาหมดนะ
0: ก็ใช
1: ่โอลิเซ่เอ็มอุสมานเดมเบเล่แล้วไหนยังมีพวกบาโคล่ามีดูเออีกนะครับ
0: ลูกนี้เอ็มบัปเป้เป็นคนให้นะได้แอสซิสต์ไปด้วย
1: นี่ปัดโดนนะเนี่ย
0: โดน
1: ปัดโดนด้วย
0: คือเอ็มเดมเบเล่จังหวะเนี้ยหุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็คือแกก็คงจะหาจังหวะหาช่องหาจังหวะอะไรแต่ว่าพอพลิกไปเห็นโมร็อกโกไม่เข้าแกซัดเลยนะครับปกติมันต้องมีนะโมร็อกโกตัวที่มาเข้าแบบนี้นะ
1: มันปล่อยให้เขาลากมายิงโอ้โหโบโน่นี่ก็พยายามจะเซฟสุดฝีมือแล้วนะปัดไม่ออกนะครับยังมีความแรงนะครับ
0: คราวที่แล้วเจอกันก็
1: 2-0สกอร์เดียวกันเลยแต่นี่ยังเหลือเวลาไงมีโอกาสโดนเพิ่มอีก
0: เปิดหน้าแล้วต้องเปิดหน้าแล้ว เล่นแล้วก็แพ้นะ20กว่าทีเอ้า
1: พักนะครับ Hydration Break นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะครับก็คงต้องไปรีกรุ๊ปกันใหม่นะครับโมโลโกว่าจะเปลี่ยนแผนยังไงยังมีโอกาสเปลี่ยนผู้เล่นได้อีก3คนนะครับ
0: ตาม2ประตูแล้วนะครับครึ่งทางของครึ่งหลังครับก็เอาเข้าใจง่ายก็จบควอเตอร์3นะ
1: ใช
0: ่ควอเตอร์สุดท้าย
1: เหลือประมาณ23นาทีนะครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บ
0: คุณดีใจจังเลยเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
1: แม่ก็อย่าเชียร์ให้มันจบใครก็ได้
0: แต่เมื่อกี้ลูก2-0นี่ถึงก็ชูมือแต่โอ้โหน่ากลัวจัดเลยฝรั่งเศสเล่นอย่างเงี้ยนี่ขนาดโมร็อกโกที่มาดีๆนะนี่ไม่ใช่แบบอุซเบกิสถานจอแดนอะไรกันนะครับที่โมร็อกโกซึ่งมาดีมากนะครับ
1: นี่ครับ
0: โอ้โหมันคือเอาว่าปั่นผ่านดียอบได้ก็ยากแล้วอ่ะแต่แค่ผ่านไปแล้วก
1: ็สุดยอดเข้าหน้า
0: เลี้ยวแบบโอ้ลูกนี้สวยจริงแล้วแต่ละลูกเนี่ยคนบอลที่เอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ยิงเคนยิงเนี่ยมันเวิร์ลคลาสนะ
1: ใช่ใช
0: ่คือนอกจาก
1: เคน
0: นอกจากยิงเยอะแล้วมันยังแบบคุณภาพมากๆนะครับ
1: เมสซี่นี่ก็โอ้โหสุดยอดแต่ละคน
0: ใช่
1: มาในยุคนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาที่ผมไปดูมาแล้วชุดฟองแตงเนี่ยแหละของฝรั่งเศสยิงครั้งเดียวนะฟุตบอลโลก1958 13ลูกซึ่งครั้งนี้เนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไป8ละเหลืออีกถ้าเข้ารอบก็เหลืออีก2เกมใช่ไหม
0: คุณว่าถึง
1: ไม่ถึง
0: คือถ้าผ่านรอบนี้ได้ได้เล่นอีก2เกมแน่ๆ
1: เผลอไม่ผ่านสเปนผมว่าฝรั่งเศส
0: ฮะ
1: ผมดูแล้ว
0: ไอ้สเปนไม่ผ่านเบลเยียมอ่ะ
1: ไม่ใช่สเปนผ่านผมมองข้ามเบลเยียมไปแล้วแต่มาถึงว่าเยียม
0: รู้ว่ากูบอกเฮ้ยลืมตู้ได้ไงลืมตู้ได้ไงตู้ยังอยู่นะ
1: เบลเยียมก็ถือว่ามาไกลสุดแล้ว
0: นี่แกลงสำรอง4เกมก็ยิง4ลูกแล้วนะเออผมว่าเนี่ยทีเด็ดเลยนะรู้ว่ากูมาคราวนี้พอคุณมองไปรอบรองอ่ะ
1: นี่ผมมองไปรอบรองเนี่ยสเปนฝรั่งเศสเนี
0: ่
1: ย
0: เฮ้ยแต่ผมก็เผื่อถึงนะ10อ่ะไม่
1: 10ถึงแต่13มันไม่ถึงแล้ว
0: 13ดูแล้วยาก
1: 13
0: แต่10อ่ะผมว่าถึง
1: 10เป็นไม่ได้เพราะว่าอีก2ประตูเอง
0: เป้กับเมสซี่นี่แล้วฮาลันนี่
1: เวลาที่เหลือ20นาทีผมว่าเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเพราะว่า1โมร็อกโกต้องปรับแผนการเล่นแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวครับทางฝั่งของ

0: ฝรั่งเศสนะครับ
1: ซาอีเอเมรี่ครับ
0: มานูโคเน่นะครับออก
1: โคเน่ก็เหมือนมีการบาดเจ็บด้วยครับวอร์เรนซาอีเอเมรี่ครับลงมาแทนนะครับis probably not available so the 20 year old from Paris Saint-Germain อายุแค่20ปีครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับยิงไป1ประตูนะครับให้กับทีมชาติครับเรนซาอิเอเมรี
0: ่ชื่ออย่างกับผู้เล่นแม็กซ์โมร็อกโก
1: โอ้แล้วดูอายุของฝรั่งเศสชุดนี้นี่ยาวๆอ่ะ
0: แล้วก็เหมือนปั้นให้กับซีดานทำต่อได้เลยนะครับ
1: พี่เป้นี่ก
0: ็27
1: นี่ก็27เองนะ
0: ยังเล่นได้อีก2สมัยอ่ะนะครับครั้งหน้าก็31ครั้งต่อไปก็35
1: ลิเซ่24ดูเอ21
0: เด็กๆทั้งนั้น
1: ที่แก่สุดเนี่ยคือเดมเบเล่นะ
0: เดมเบเล่เท่าไหร่
1: เดมเบเล่29
0: 29
1: เออเราก็ดูนะนึกว่าเดมเบเล่เด็กๆนะแก่ไปว่าเป
0: ้เป็นเป้27เดมเบเล่29
1: เออ
0: แต่ก็ยังสมัยหน้ายังเล่นได้นะ
1: ใช่สบายก็เมสซี่ได้แชมป์โลกอายุ35
0: 39นี่ก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่เลยนะ
1: ครับครับอีกไม่ถึง20นาทีครับจะเอายังไงครับโมร็อกโกอยู่เฉยๆก็แพ้นะครับต้องลุยแล้วครับเล่นเหมือนเดิมไม่ได้ครับทาวบี้ทาวบี้ขึ้นมาทางซ้ายยังไม่เปิดครับคืนหลังมาอูนาอีครับชิงอยู่เข้าในมาอัมราบัดเอลอานาวีออกไปที่ฮาคิมิครับตอนนี้ดูศิลปะเกมรับของฝรั่งเศสบ้างครับเกมรับก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่หลายคนไม่ค่อยมองหลายคนมองแต่เกมรุกแต่เกมรับเสียไป2ประตูนะ
0: แต่เขาเป็นทีมที่มีเคาน์เตอร์แท็กดีเหมือนกันนะฝรั่งเศสนะคร
1: ับ ดีไปหมดอ่ะ
0: ใช่อุ้ย
1: อุ้ย
0: เกือบจะประกาศเข้าตัวเอง
1: เกือบยิงเข้าตัวเองครับอุปเมกาโน่โอ้จังหวะที่ทาวบี้ครับเปิดเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรครับสกัดผิดเหลี่ยมครับเกือบเสียบสามเหลี่ยมตัวเองครับ
0: เขาไม่ยิงก็จะยิงให้เขาเองนะครับแ
1: ม่คุณบอลสินันบอกอย่านะอย่านะลูกเดียวมีความหมายนะ
0: มาดูเตะมุมครับครั้งที่3ของโมร็อกโก
1: คราวนี้น่าจะโยนแล้วครับ2ครั้งแรกเล่นสั้นนะครับแต่คราวนี้ทางขวาครับเข้าทางขวาฮาคิมิเปิดมาเสา2เลยไปหมดเลยครับไปถึงอูนาอีโอ้โหต้องเสียเวลาแต่งครับบอลออกไปด้วยครับโอ้เสียของไปเลยครับโมร็อกโกไม่ได้เลยครับแต่มุมนี
0: ้ก็ยังไม่สามารถยิงตรงกรอบฝรั่งเศสได้เลยนะสำหรับโมร็อกโกจะมีการเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งโมร็อกโกนะครับยาซีนหมายเลข16นะครับก็ลงมาแทนกองหลังซาลาดีนออกไปดิอาสบาฮิมดิอาสก็เปลี่ยนออกนะครับ
1: ที่ลงมาอีกคนนี่เบอร์13นะครับเอลอูอาดีครับ
0: ก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งโมร็อกโกก็เหลือเปลี่ยนได้แค่คนเดียว
1: จังหวะนี้ดูเอจะไปครับโดนเกี่ยวเลยโอ้โหเพิ่งลงมาสัมผัสบอลมีส่วนร่วมกับเกมครั้งแรกครับยัสซิน
0: ฟาวเลย
1: ยัสซินนะครับทำฟาวเลยครับนี่ก็20ปีนะครับเล่นอยู่ในฝรั่งเศสด้วยกับซาบูครับเกสซินยัสซินนะครับเบอร์16ครับผู้บรรยายแซวนะแดดมันแรงครับที่บอสตันท่านประธานฟีฟ่าก็เลยต้องหยิบหมวกมาใส่แต่ผู้บรรยายบอกไอ้นี่มันหมวกเบสบอลนะโอ้ฝรั่งเศสจะจ่ายมาให้เดมเบเล่พลาดเหมือนกันครับจ่ายย้อนหลังไปนี่ไงคุณโวโวเย่ๆนี่ก็ให้ข้อมูลมานะ
0: ว่าน
1: ักเตะที่ยังเยอะสุดจูดฟองแตงครับฝรั่งเศสได้13ลูกบอลลบ ึง958คือยิงครั้งเดียวก็
0: อิ่มเลย
1: คนอื่นนี่ต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ครั้งถึงจะยิงเท่าเลยบอลโลกครั้งนี้มีอะไรใหม่ๆเห็นเยอะแน่ๆเพราะว่า
0: จำนวนเกมมันก็เพิ่มขึ้นด้วย
1: ใช่คือปกติ7นัดอะรวมรอบชิงนะครับถ้าจะไปเป็นแชมป์นะแต่คราวนี้8นะแล้วก็แต่ละทีมเต็งๆนี่เนี่ยอย่างที่เราคุยกันอะเต็งจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครเป็นอะไร
1: เฮ้ย
0: เป็นปาเป้นอน
1: กรรมการรีบเป่าเลยบรรทัดเป้ร่วงลงไปกรรมการรีบเป่าเลย
0: ไม่มีใครอยู่ใกล้นะ
1: จริงๆไม่เป่าก็ได้นะใช่ไห
0: ม
1: ลูกนี้ก็ปล่อยเล่นไปเลยไม่ได้เจ็บ
0: ขึ้นอยู่กับสปิริตของโมร็อกโกด้วย
1: เออถ้าโมร็อกโกไม่นั้นอ่ะแต่กรรมการเป่าเลย
0: เปลี่ยนเลยครับฝรั่งเศสดูว่าจะส่งปอกแขนกัปตันให้กับใคร
1: ที่ลงมานี่เอาพี่บึ๊บนะครับชองฟิลิปมาเตต้าครับล่ำบึกมาเลยรีรออยู่แล้วครับ
0: แล้วแชกี้นี่ก็ไม่ได้โอกาสนะ
1: พี่เป้ออก
0: น่าจะออกเลยเพราะว่า
1: เขาออกครับพักแล้วก็เสียวจากคอนคัชชั่นด้วยแหละลุงยายบอกนะครับก็พักไปเลยดีกว่านี
0: ่ก็มีเวลา5วันนะครับก่อนเตะรอบรองชนะเลิศ
1: แม่ก็ยังอยู่ที่8นะยังไม่แซงเมสซี่นะครับเท่ากันอยู่ครับ
0: คู่นี้เหมือนแบบช่วยกันนะกระตุ้น
1: ใช
0: ่ก็ดูเอ้ก็โดนเปลี่ยนออกไปแล้วก็ส่งบาคาร่าลงมาด้วยนะครับก็เปลี่ยนมาเตต้าลงมาแทนเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็บาคาร่าลงมาแทนดูเอ้นะครับ
1: คู่นี้ก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยน3แล้วนะครับฝรั่งเศสส่วนโมร็อกโกนี่เปลี่ยน4นะครับก็ยังไม่โหมเท่าไหร่นะครับสำหรับโมร็อกโกถ้าเล่นแบบนี้เจาะยากครับแต่ส่วนหนึ่งก็มันเจาะไม่เข้าด้วยครับ
0: โอกาสยิงทั้งเกมแค่2ครั้งนะโมร็อกโกเราก็ยังไม่ตรงกรอบเลย
1: อัมราบัตหรือว่าฮาคิมิจะไหลเข้ามาติดแล้วครับจาโต้แล้วครับโอลิเซ่โอลิเซ่ออกไปทางซ้ายเปิดเข้ามาจะให้มาเตต้าครับไม่ถึงเราจะไปแย่งด้วยครับไซเอเมรี่เพิ่งลงมานะครับไปทำฟาวครับไซเอเมรี่คุณนักกักเสือบอกโมร็อกโกเอาหน่อยดูเล่นไม่ขึ้นอ่ะหาช่องเจาะยังไงก่อนเนี่ย
0: มาดูฝรั่งเศสก็เล่นฉลาดแล้วตอนนี้ก็ลงไปแพ็คแน่นไม่มาเพรสซิ่งไม่ไล่แล้วนะปล่อยให้โมร็อกโกบุกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอเคาน์เตอร์แอตแทคเอา
1: แล้วดูตัวโต้แต่ละคนเนี่ย คือก็จะว่าไป10นาทีสุดท้ายนี่ก็ถือว่าเวลาพอมีเพราะบอลโลกครั้งนี้ก็ทดเยอะนะ
0: ก็อาเจนก็ยังทำได้นะยิง3ประตู
1: เปิดไปติดครับเอาครับแต่ว่าในกรอบเขตโทษจับไม่อยู่อีกครับแต่ว่าแถว2โอ้โหลาบิโออย่างนิ่งครับค่อยแกะกันออกมาครับฝรั่งเศสบาโกล่าได้แล้วครับขึ้นมา4คนแบรดลีย์บาโกล่าครับให้โอลิเซ่โอลิเซ่ไหลต่อให้บาโกล่าเลยครับเข้ากรอบโทษบาโกล่าโอ้โหไม่หักกลับมาครับไปเปิดติดโปรโตโกออกหลังครับ
0: โอ้เลือกที่จะเปิดยัดมาเลยนะครับติดกองหลังโมร็อกโกได้ลูกเตะมุมครับฝรั่งเศสดูครับโอลิเซ่จ่ายบอลสวยจริงหลุดเลยนะครับบาโคล่าพยายามเปิดเข้ามากลางประตูก็ไปติดกองหลัง
1: นี่ฝรั่งเศสอะไอจังหวะเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดีนะ
0: ใช่เขาเตอร์แท็กเขาอันตรายนะเพราะว่าเร็วกันหลายคนเลยนะครับ
1: คือไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะเกมลุกแต่จังหวะที่เขาบอกว่าที่ทีมรับทีมรองชอบเล่นเนี่ยเป็นรับเป็นลุกฝรั่งเศสก็ทำให้เห็นได้เกมรับก็ดีโอ้โห

0: เป็นแชมป์โลกนี่ต้องผ่านฝรั่งเศส
1: ใช่ต้องผ่านฝรั่งเศส
0: ลูก้าดีนเปิดเข้ามาโอ้โหได้โขกด้วยครับพี่บึกแม่แต่ว่าบอลมันตกพื้นแล้วก็ไปเข้ามือโบโน่ครับเล่นอยู่กับคริสตัลพาเลซนะครับชองฟิลิปมาเดต้าอีกก็คู่ขาจากพาเลซเลยนะอดีตนะครับ
1: โอลิเซ
0: ่มาเดต้าครับตอนนี้เราได้เห็นในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมนะครับคู่นี้
1: โอ้ไม่น่าเชื่อคริสตันพาเลซนะ
0: สุดยอดออกไปทางขวาครับแต่พอได้บอลมีเข้ากับเข้าพื้นที่อันตรายนี้ฝรั่งเศสติดทะเลทันทีนะครับอูนาอีทีมหลังมาเปิดเข้าไปมงออกมาก่อนครับอูบาเมกาโน่
1: เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับฝรั่งเศสยังนำโมร็อกโกอยู่ 2-0 ก็ต้องเน้นเกมบุกมากขึ้นนะครับโมร็อกโกต้องกล้าเสี่ยงกล้าเล่นแล้วครับตอนนี
0: ้มาครับหลายต่อนะครับโอ้โหถึงเส้นหลังกระแทกกันนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินว่าไง
1: ให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกเนี่ยครับเปลี่ยนเอ็มบัปเป้ออกไปแล้วนะครับดูครับประตูแรกที่เกิดขึ้นมาจากฝีเท้าของคนนี้นะครับคือยานเอ็มบัปเป้ฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์นี้ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยนะคร
0: ับ
1: ก็รับเหมาครับลูกฟรีคิกต่างๆนะครับฮาคิมิหรือจะลักไก่ยิงเองไหม
0: เปิดไปครับโดมีตัวโฉกเข้ามาเสาแรกนะครับแต่มันไม่โดนครับฝรั่งเศสเคทิ้งออกมามาราวียัดกลับมาที่ฮาคิมิฮาคิมิล็อกเข้าขวาครับลิงตันไนไปอูนาอีอูฮาคิมิโดนเกี่ยวนะครับแต่ผู้สินไม่ว่าอะไรเอาครับมาย้อนให้นะครับ
1: พอเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะครับก็เป่าให้ฟรีคิกกับโมร็อกโกนะครับจังหวะที่อาเดียงลาพิโอเนี่ยนะครับไปตามประกบแล้วทำฟาวนะครับลูก
0: นี่ปิดทองหลังพระของแท้ครับอาเดียงลาพิโอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเหมือนจะไม่สำคัญนะครับแต่อยู่ทุกที่ครับ
1: จะยิงเลยไหมครับฮาคิมิประมาณ20
0: เป็นสั้นครับให้อูนาอียิงครับหมายเป็นยองต้องเซฟครั้งแรกในเกมครับในนาทีที่83
1: โอ้ยมีโอกาสได้ยิงนะครับตรงกรอบครั้งแรกในเกมเลยนะครับของโมร็อกโกนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือไมค์เมนยอง
0: มาต่อครับอูนาอีเลี้ยงมาเองครับอูนาอีไปฟ้องจะเอาเตะมุมได้ด้วยครับ
1: จะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วนะครับเวลาเหลือน้อย
0: แทบจะมองไม่เห็นนะ
1: ใช่มันมีผู้เล่นของฝรั่งเศสนี่แหละบังกันเยอะนะแต่มูมีครั้งครับโมร็อกโก
0: ซาลิบาฟ้องว่าดีย็อบนะครับเข้ามารบกวนผู้เปิดประตูครับเล่นเอาออพอเป้ออกนี่บอกแขนไม่อยู่ที่ไม้เมนยองนะครับบอกแขนหลุดเลยครับคราวนี้น่าจะเปิดนะครับมีเพื่อนขึ้นมาหลายคน
1: ดีย็อบก็พยายามป่วน
0: ได้ทั้งลูกตอนนี้นี่เป็นเรื่องนะครับฮาคิมิเปิดมาเสาแรกโอ้โหโชมาโคครับบอลหลุดเสานิดเดียวครับ
1: ถ้าตรงกรอบนี่เมนยองก็ไม่น่าทันเลยครับดูว่าเปิดมาเสาแรกโชมงเข้าข้างตะข่าย
0: โอ้โหลูกนี้อันตรายจริงครับบอลแบบนี้ผู้เล่นประตูกลัวนะครับ
1: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับโมร็อกโกก็ถอดทางด้านของหมายเลข7นะครับทาวบี้ออกอามีนสบายนะครับลงมาแทนหมายเลข17นะครับ
0: โอ้โหนี่สบายสบายแล้ว
1: ชื่อก็หลับสบายครับแบบนี้เปลี่ยนครบแล้วนะครับฝั่งของโมร็อกโก5คนนี่ก็สกอร์เดียวกับที่4ปีที่แล้วเลยนะครับรอบรองชนะเลิศฝ รั่งเศสชนะโมร็อกโก 2-0
0: ทุ่มหมดหน้าตักแล้วครับตอนนี้ต้องลุยแล้วครับถ้าไม่ได้ก็ตกรอบนะครับอามีนซาบายนี่ก็เล่นอยู่ในฝรั่งเศสนะกับอองเช่นะครับเล่นมาเล่นริมเส้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ามาครับเข้ามือเมนยอง
1: ลึกไปหน่อยครับลำไม้เมนยองปลีบออกบอลเร็วเลยครับเนี่ยบาคูล่า
0: ขึ้นมาแล้วครับฝรั่งเศสแบดลีย์บาคูล่าครับมีเพื่อนมา4คนนะครับบาคูล่าตัดเข้ามาไหลต่อมาถึงโอลิเซ่ยิงโอ้โหกะจะปั่นโค้งแต่ว่ามันไม่โค้งครับออกไปเยอะเลย
1: นี่ครับจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของฝรั่งเศสน่ากลัวนี่ข้ามบอลให้เลยนะครับเดมเบเล่
0: คือฝรั่งเศสโต้กับมาเนี่ยอันตรายครับได้จบตลอดนะครับบุรุษศิลป์ยังไม่ให้เล่นครับเป็นบอลเตะจากประตูนะครับผมโรโก
1: เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับของฝรั่งเศสนะครับเอากุนเด้ออกคนที่4นะครับ
0: อามิโลกุสโต้ครับของเชลซีลงมาเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับอาร์นาวีออกมาที่โอ้โหอูนาอีไม่จะแตะหลบแบบนี้ไม่ยอมครับไซเอเมรี่แล้วก็ไม่ฟาวด้วยครับปล่อยเล่นไปเลยครับโอ้โหอูนาเซ่โอ้โหแล้วจ่ายขึ้นมาเดมเบเล่ครับแม่จะให้มาเตต้าย้อนหลังไปหน่อยติดดีย็อบเลยครับโตด้วยฮาคิมิยาซีนคืนมาไม่ดีแล้วครับไปติดบาโกล่าบาโกล่ากระชากด้วยความเร็วขึ้นมาเลยครับหลุดเป็นริ้วเลยแล้วก็ยิงเองโบโน่ต้องเซฟอีกแล้วครับยิงที่เสาแรก
1: พยายามจะยิงหลอกยิงยัดเสาแรกนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงยัดเสาแรกเลยครับแต่ว่าโบโน่นั้นยืนปิดอยู่แล้วก็ปัดออกปากออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศส
0: โอ้โหเกินดิประตูประธานเป้ครับ
1: ต้องประคบแล้วนะครับที่ข้อเท้า
0: คนยิงประตูแรกนะครับในเกมนี
1: ้ที่สามารถนั่งสำรองของฝรั่งเศสนี่เฮฮาแล้ว
0: ดูอารมณ์ดีนะเหมือนมั่นใจนะครับ
1: โอ้โห
0: เดนเปิดมามาเดต้าครับได้โขกด้วยแต่ว่าบอลโขกยากนะครับ
1: หุ่นเขาคล้ายๆตอนลูกากูตอนฟิตเลย
0: ลูกากูแล้วตอนนี้ผมไม่ฟิตเลย
1: ตอนนี้เขาใหญ่ขึ้นแล้ว
0: ตอนนี้ผมก็ฟิตนะคือใหญ่มากอะเดนเดต้าแต่ก็ไม่ช้านะไม่เทอะทะเท่าไหร่โอ้ช่วงท้ายอยู่สุดแล้วครับกำลังจะเข้านาทีสุดท้ายนะครับในช่วง90นาทีเอลอาราวีครับออกไปที่ฮาคิมิหาช่องเจาะไม่เจอครับยัสซีนยูนาฮีสบายจ่ายผ้าสบายเลยครับจะให้โอลิเซ่ก็ไม่ดีครับ
1: นาทีสุดท้ายสถิติขึ้นมาฝรั่งเศสโอกาสยิง20-4นะครับตรงกรอบ7-1
0: 20-4 5เท่าน
1: าทีสุดท้ายครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บ
0: อูนาอีเปิดไปบอลฉลับครับไปเข้ามือของเมนยองสบาย
1: ฝรั่งเศสกำลังจะทำสถิติอย่างหนึ่งนะครับคือในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยพวกเขาไม่เคยเก็บคลีนชีทได้3นัดติดต่อกันนะครับกำลังจะทำสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในรอบน็อกเอา
0: ท์แข็งแกร่งจริงๆครับฝรั่งเศสชุดนี้
1: คนมัวแต่ไปจับจ้องเกมบุกเกมรับก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: ดีมากดีมากคือเกมบุกมันเด่นที่สุดไงแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ดีเราเลยดูกันที่เด่นๆหรือว่าอย่างอื่นก็ถือว่าระดับดีเลย
1: ก ็เดี๋ยวดูครับจะทดกี่นาที

0: โมโกอ่ะพอเสียประตูปุ๊บตกรอบเลยเกมเดียวโดนไป3ลูก
1: แต่เบลเยียมก็ดีนะไอ้เนี่ยเล่นดีมากเลยทอสซาก องกลางเตเลมันนะครับฮันฟานาแกนก็เล่นดีดูยอมๆมั้ยนะช่วงทด6นาทีก็มันเจาะไม่เข้าไม่รู้ทำไงเอาไม่ทีสบายสบายใจเข้ามาอูนาอีให้ไปราฮิมีราฮิมีล็อกกลับมาอูนาอีอูนาอียกเข้ามาไม่มีใครครับลูกาดินเอ้าเตะสกัดออกหลังไปอีกครับ
0: 2ครั้งแล้วที่เห็นฝรั่งเศสสกัดบอลหวาดเสียวแบบนี้นะแต่มุมครั้งที่5นะครับของโมร็อกโก
1: ท้ายเกมครึ่งหลังแล้วไอ้ท้ายเกมครึ่งหลังมันก็ต้องมีอ่อนเด้ออ่อนแรงกันบ้างครับ
0: สบายครับแต่มุม
1: สบายเปิดมาครับยังติดอยู่ที่ราบิโอแถว2เก็บได้ครับโมร็อกโกพัสราวีอูนาอีคิมี่เอาไปที่ยาซีนยาซีนเปิดเรียดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับ
0: โดนโตแล้วครับแบบนี
1: ้ซาลิบานะครับจะกลับได
0: ้โอ้โห
1: ปาโกล่าเดมเบเล
0: ่ดึงแล้วครับไม่เอาแล
1: ้
0: ว
1: ออกมาที่กุสโตโอลิเซ
0: เล่นฉลาดด้วยสุขุมมากฝรั่งเศส
1: อุปาเมกาโนดีนโอ้โหราบิโอราบิโอไหลมามาเตต้าจับบอลลั่นไปนิดนึงครับโดนสกัดโมร็อกโกตัดได้นะครับพัสราวีไรมี่ลงมาเชื่อมครับอูนาอีไปที่ยัสซีนมองยาวครับเปิดมาที่ซาบาย
0: แฮนด์บอลยกแขนสูงบอลโดนใกล้ๆบริเวณหัวไหล่โอ้โหลิเซ่พัฒนาขึ้นมาเยอะจริงเก็บบอลกับเท้าดีมาก
1: ก็เกมรอบรองชัยเลอร์ของฝรั่งเศสนี่จะเตะวันที่14นะครับ14กรกฎาคมเวลาของอเมริกานะ
0: 5วัน
1: ถึง24ครับที่ AT&T Stadium นะครับในอาร์ลิงตัน
0: โอ้โหแก่กันออกมาได้ครับฝรั่งเศ
1: สโล่งเลยครับเดมเบเล่ให้มามาเตต้าเอาครับมาเตต้าล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงแม่จังหวะยิงมันบดๆไปหน่อยครับโบโน่เลยเซฟได้แล้วจะโตเร็วด้วยครับโมร็อกโกอูนาอีสักลูกก่อนจนทันยังพอมีเวลานะอูนาอีเลี้ยงตัดเข้ามากระเสร็จกุสโตครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับฝรั่งเศสสมศักดิ์ศรีมากๆครับ
0: เนี่ยก็เซฟอีกแล้วนะครับสำหรับโบโน่ใช้ขาเซฟลูกยิงก่อนมาเตต้าดูเหมือนช้าๆจังหวะ
1: เจ๋งที่5นะผมบอกเลยนะหมดเวลาผมแล้วงั้นเดี๋ยวผมเบิกโอทีนะหลอกยิงไกลครับแต่ว่าทำคานไปเยอะครับ
0: พอเจ็บเหลือนาทีครึ่งนะครับ
1: จะเป็นทีมแรกนะครับที่ก็ไปรอในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลก2026ครับฝรั่งเศสไม่ครับเพราะผมนี่แหละยิงเสร็จชี้ไปที่ตัวเองนะครับอีกลูกเป็นอุสมานเดมเบเล่เหลือนาทีเดียวครับช่วงทดจบแน่นอนครับแฮปปี้ทุกฝ่ายครับแบบนี้2-0แฮปปี้มั้ยคุณบอล
0: ได้หมดได้หมด
1: ได้หมดได้หมดไม่ต้องต่อเวลาไงเอาจริงคู่นี้ถ้ารอบ8ทีมนี่ผมว่าคู่นี้เนี่ยสูสีมากนะโอ้แต่เล่นออกมาฝรั่งเศส
0: ที่สูสีจริงๆอ่ะน่าจะเป็นอังกฤษกับนอร์เวย์คู่นั้นดูแล้วแบบมัน
1: ค่อนข้างสบาย
0: โมเมนตัมนอร์เวย์มาดีว่ะ
1: คือนอร์เวย์ก็หน้างานอ่ะเขาเกมต่อเกม คือเกมกับบราซิลก็รู้

0: จะเล่นยังไงฮะก็ต้องดูว่าเกมอังกฤษจะมา
1: อังกฤษต้องหาวิธีไม่ให้บอลถึงเท้าฮาแลนด์แค่นั้นแหละ
0: อย่าไปกลัวบราซิลว่ากลัวฮาแลนด์ไหมเล่นเหมือนเดิมอะแต่คืนวันเสาร์เนาะ
1: คือวันเสาร์
0: คือวันเสาร์ตีสี่นะครับนี่ครับยิ้มแล้วครับทีมเชฟ
1: ครบ6นาทีนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับให้โอกาสไหม
0: บาโคล่าลองยิงหน่อยครับโอริเซ่แต่ว่าออกไปเยอะแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปได้สำเร็จเป็นทีมแรกครับ
1: เดี๋ยวติดตามรายการรอบโลกกีฬา
0: อยู่กันต่อเลยนะครับจากคุณเจ๋งจากคนเดียวนะครับวันนี้ของคุณบอลจัดต่อ
1: ได้
0: นะ
1: ครับ
0: ต่อไม่นะเราออกเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวส่งต่อให้ทีมงานรอบโลกกีฬาเลยนะครับวันนี้อ๋อสวัสดีสถานีวิทยุ41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับลาด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับจะพูดเองเลยนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณบอลสิรินันท์และผมการเมืองการลาไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์30

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซุนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คจีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซุนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จิกมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: Shakira we are ready
5: we are ready
6: we are ready
7: we are ready
8: we're ready
9: we're ready
10: we are ready
11: we are ready
12: we are ready
13: we are ready
14: we are ready
15: we are ready

0: 5นาฬิกา10นาทีนะครับเข้าสู่รอบลึกกีฬานะครับวงเล็บนักกีฬาไลฟ์บอลโลกต่อเนื่องนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้เช้าของวันนี้เป็นที่ไหนคุณดอนนะอ๋อวันศุกร์เนาะลืมวันนะฮะเช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับอยู่ด้วยกันก็มันต้องต่อเวลาเน
1: า
0: ะ

0: แหมอย่าให้ต่อเวลาสักหน่อยฮะจะได้เข้ารายการครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: ไม่ต้องหรอก
0: อ๋อไม่ต้องนะ
1: ฝรั่งเศสเนี่ยไว้วางใจได
0: ้แม่สดใสรุ่งโพทองนะฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูนะคุณโดนในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
1: ใช่
0: โหดมาก
1: ฮะ
0: เกมรับก็ดีเกมรุกก็เยี่ยม
1: โอ้ครับ
0: ครับผมก็จบไปนะฟุตบอลโลกในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกครับฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ0ครับเตะกันที่ยูเนสเตเดียมนะ
1: ครับ
0: หรือว่าสนามของนิวแลนด์ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่
0: ที่ฟ็อกซ์โบโรนะครับ
1: ครี
0: มก็ชนะไปแบบสบายๆนะครึ่งหลังฮะที่จริงน่าจะ3 0แล้วแหละแต่ว่าประธานเป้บอกจุดโทษไม่เอานะ
1: อ
0: ยากยิงแบบปั่นโค้งๆใช่มั้ยฮะ
1: ครับ
0: ก็เอ็มบาเป้ปั่นโค้งๆนาที60แล้วเดมเบเล่จิ้มแบบชิยาเนาะลูกเรียบนะครับผมนาที66นะครับฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไป2ต่อ0ก็เดียวกับบอลโลกครั้งที่แล้วเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าครั้งนั้นเจอกันช้ากว่านี้นะ
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นรอบรองชนะเล
1: ิ
0: ศ
1: นะคร
0: ับฝรั่งเศสชนะไป2 0ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่านัดนั้นจะได้ว่าเตะครึ่งหลังครึ่งแรกครึ่งหลังยิงครึ่งละประตูแต่ครั้งนี้ยิงครึ่งหลัง2ประตูนะฝรั่งเศสนะครับตอนนี้บรรยากาศที่บอสตันสเตเดียมเนาะ
1: ครับ
0: เขาเรียกบอสตันใช่ไหมคุณดอดหรือเน
1: า
0: ะหรือว่ายูเลตสเตเดียมฮะ
1: ก็ยูเลตไม่ได้เลย
0: อ้าวเหรอ
1: คือสปอนเซอร์ไง
0: อ๋อสปอนเซอร์ใช่ไหม
1: เออ
0: ฟีฟ่าบอกไม่ได้นะ
1: ครับ
0: หากว่าอย่างนั้นต้องมานะใช่ไหมฮะ
1: ก็ต้องมาจ่ายตังค์ให้อ้วงไง
0: จ่ายตังค์ให้หน่อยซิ
1: ง่า
0: ครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้เดเด้นะเดเด้เดชอนะครับก็ให้สัมภาษณ์อยู่นะ
1: ก็ถือว่าคัมแบ็กนะ
0: ครับ
1: สำหรับดีเดชองนะครับเพราะตอนยูโรคอยแล้วนี่ไม่ได้เรื่องเลยฮะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าครมาฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ฟอร์มสดใสฉายไลมาก
0: โดดเด่นนะ
1: เข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกแล้วนะครับ
0: โอ้โหสุดยอดจริง
1: ก็ยิงเยอะแล้วก็ทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เพิ่งเสียไป2ประตูเองนะฝรั่งเศสนะครับในรอบแรกเสียเซเนกัลลูกหนึ่งเสียนอร์เวย์ลูกหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับรอบน็อกเอาท์นี่ยังไม่เสียประตูเลย
0: โอ้โห
1: ชนะสวีเดน 3-0 ชนะปารากวัย 1-0 ชนะโมร็อกโก 2-0 นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ก็สมราคาเต็ง1ฮะฝรั่งเศส
0: โอ้โหสุดยอดจริง
1: ต้องดูรอบต่อไปจะเจอเบลเยียมหรือว่าเจอสเปนนะ
0: โอ้โหก็เดี๋ยวเตะคืนนี้นะ
1: ครับ
0: สเปนเบลเยียมไม่ได้เตะที่3นะครับเมื่อคืนนี้เตะที่3แต่ครั้งนี้คืนนี้นะสเปนเบลเยียมเตะที่2อย่างงเวลากันนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกยิงสดทางฟีทีวีช่องมโน29อยู่นะคุณดด
1: ใช่
0: ก็รอบ8ทีมเนี่ยยิงสด2คู่นะ
1: อีกคู่นึงก็อาเจน
0: สวิสนะครับเช้า 8:00 นนะครับวันอาทิตย์ก็เห็นว่าสวนรถไฟก็จะมีงานด้วยนะ
1: มีมันอยู่ตรงข้างหน้าเลยวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อเช้าผมไปเซอร์เวย์มาแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อคุณขับรถไปเช็คเลยเหรอฮะหรือว่าไงไม่ได้ทำ
1: จะไปวิ่งเหรออ
0: ๋อเหรอ
1: ไปวิ่งอยู่แล้วก็ไปเดินมันอยู่ข้างหน้าเลยตรงเนี่ยเดินจากลานจอดรถเข้าไปอ่ะ
0: ข้างหน้าหมายถึงว่าข้างหน้าติดกับถนนวิภาหรือว่าข้างหลังรถหรือว่าข้าง
1: เข้าไปคุณเข้าไปจอดรถเลย
0: เหรอ
1: เข้าไปตรงจอดรถลานจอดรถแล้วคุณก็ต้องเดินเข้ามาตรงทางเข้ามันน่ะนะมันอยู่ข้างหน้าตรงนั้นแหละฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: ลานตัวหนอนใช่ไหม
1: ลานลานกิจกรรมตัวหนอน
0: โอ้โหตัวหนอนอาจจะเป็นถนนตัวรูปตัวหนอนป่ะ
1: ไม่
0: ถนน
1: ไอ้หนอนสักตัว
0: อีตัวหนอนป่ะอ้าว
1: ไม่มันเป็นแบบเป็นหญ้าๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เออแล้วมันก็มีป้ายอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยตัวหนอนหรือเปล่าหรือว่าอีตัวหนอนไม่รู้ไม่แน่ใจเนาะเออแต่ว่ารู้กันนะ
1: แต่ว่ายังไม่เห็นมีจอเจออะไรมาตั้งนะ
0: ครับ
1: อาจจะเดี๋ยวค่อยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มั้ง
0: ใช
1: ่ฮะก็เห็นว่าจะมีพี่กุยมีอะไรไปนะ
0: เห็นจันพี่กุยสตาร์ทไอ้เจ้าตัวนี้นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: มีพี่กุย
0: มีพี่ยักษ์ใช่ไหม
1: เจ้าหน้าที่ดูแลหมาด้วยนะ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวพี่กุยจับมาสตาร์ทอะยุ่งเลย
0: แกใส่แว่นไปอยู
1: ่อ๋อ
0: เออ
1: มีพี่ยักษ์ไงพี่ยักษ
0: ์ครับ
1: พี่ยักษ์ดอยแดงนะครับมีเจวรปัตใช่ไหม
0: ครับ
1: เออสายเอไอแล้วก็อีกคนใครอ่ะ
0: สายเอไอเออคุณอะไรคุณเก่งวะไอ้คุณ
1: เกม
0: มันใช่คุณเก่งคุณเกม
1: เออคุณเกม
0: ครับ
1: เออ
0: เออก็เจ้าหน้าที่ตรวจเจ้าตู่ให้ดีๆนะฮะ
1: เออ
0: พี่กุยถ้าแว่นหายแล้วโมไซแกไปชนอะไรเข้านะฮะชนเจ้าตู่เนี่ยเออแว่นหายนะ
1: ดูแล้วพอเดี๋ยวไม่มี
0: แว่นสายตายังไม่ดีแกจับหมามาบิดเนี่ยไม่ได้นะฮะครับผม
1: ดูแล้วน่าจะจับสตาร์ทซีซัวอยู่งั้น
0: สตาร์ทแกสตาร์ทไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปดูกันได้นะครับผมแต่ฝรั่งเศสก็สบายสบายแล้วจะไปยืนรอเลยนะ
1: ครับ
0: ในวันที่14กรกฎาคมนะครับก็คือคืนวันอังคารต่อชาววันพุธนะนะครับที่เอเทนทีสเตเดียมนะครับที่ดัลลัสเนาะ
1: ครับ
0: ส่วนผู้ที่จะตามมาสเปนกับเบลเยียมวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ให้ดูฟันเตอร์ใช่ไหม

0: นะฮะหรือว่าพื้นที่สุดท้ายใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหดู
1: ก็สถิติฝรั่งเศสก็ดีวะ
0: ไฟนอลเตอร์ใน16-15ครั้งคุณโดน
1: อืม
0: คุณดูสิโหดมากเนาะ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: เล่นเกมบุกแบบดุดันน่ะฝรั่งเศส
0: ดุดันเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: นะนี่นี่ก็ไม่รู้เป็นภรรยา
0: ของ
1: นักบอลสักคนหรือเปล่า
0: ต้องเบอร์21คุณรถ
1: อ่า
0: เบอร์21ใครของฝรั่งเศส
1: เบอร์21ฝรั่งเศสอ่ะเดี๋ยวไปดู
0: เตโอป่ะต้องดูอ
1: ่
0: ะ
1: แป๊บนึง
0: 21เอาลูคัสไม่ใช่เตโอขออภัย
1: เออ
0: ลูคัสไอโนเดสคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: อือ
0: เตโอไม่ติดใช่ไหมชุดนี้คุณรถ
1: เตโอก็ติดไม่เหรออ
0: ๋อติด
1: มาคู่เลย
0: ติดทั้งคู่นะแต่ว่าไม่ได้ลงนะ
1: อ่า
0: ครับ
1: แบ็กซ้ายก็เป็นลูก้าดีนเนี่ย
0: ใช่ฮะนะครับอ้าวก็ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะส่วนเอ็มบัปเป้วันนี้เป็นไงฮะกับคูนาอีฮะวันนี้ก็1 ประตูนะแล้วก็โอกาสยิง4ครั้งนะประธานเป้
1: ท่านเป้ก็8ลูกแล้วนะ
0: แอสซิสต์1คุณรถ
1: เออ
0: หวนมากเนาะ
1: ใช่
0: ในชุดนี้นะฮะ
1: พอบอลโลกทีไรแกปล่อยของตลอดอะประธานเป้ตอนนี้8ลูกเท่ากับเลโอเนลเมสซี่แล้วนะฮะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ส่วนของทางโมร็อกโกก็เสียหายเนาะ
1: อ
0: ิสมาอิลไซบารีไงก่อนหน้าตัวใหม่ของบาเยิร์น
1: ครับ
0: เจ็บคุณรถ
1: เออฮะ
0: ไม่ได้ลงเลยนะในวันนี้นะฮะ
1: ครีบ
0: ครับเออก็เสียหายเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: สุดาคนสำคัญก็สู้ไม่ได้ครับวันนี้ฮะ
1: ครับ
0: เดือนมกราทั้งปวงเลยครับก็บอสตันจัดเป็นนัดสุดท้ายเรียบร้อย
1: จบฮะ
0: นี่มีขึ้นป้ายจอยักษ์นะว่า thank you Boston ครับ
1: ครับ
0: จบเรียบร้อย
1: เพราะว่าเดี๋ยวนัดที่เหลือมันก็จะมีแข่งที่โซฟาย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดร็อกนะที่ไมอามี
0: ่
1: คู่อังกฤษนี่เตะที่ไมอามี่นะครับไออาร์เจนตินาแต่ที่เตะที่แอโรเฮดนะที่แคนซัสซิตี
0: ้ครับ
1: รอบรองก็จะที่สนามคาร์บอยอ่ะกับที่แอตแลนตานะ
0: ครับ
1: นะครับรอบชิงที่3ก็ฮาร์ดร็
0: อ
1: กนะครับรอบชิงก็ที่เมดไลฟ์นะครับ
0: ครับผม
1: ก็หมดแล้วนะครับสำหรับทางบอสตันนะครับ
0: บอสตันเนี่ยจัดหลายแมตช์อยู่นะคุณโดนะหนึ่งสะเจ็ดแมตช์ด้วยกันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแมตช์ฮะ
1: เ
0: ยอรมันรักไว้ก็เตะที่นี่นะ
1: อ่าฮะ
0: นอร์เวย์ฝรั่งเศสเตะนัดที่สองเนี่ย
1: ครับ
0: ก็นัดที่เตะรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะนอร์เวย์สี่หนึ่งไงก็ฝรั่งเศสก็คุ้นเคยฮะบอกว่าเตะมาแล้วเอามาร์โกก็เตะที่สนามแห่งนี้นะ
1: ครับ
0: ก็ชนะสกอตแลนด์ไป1-0นะครับ
1: อืม
0: โอ้ผมไปดูที่ยูเนสเตเดียมเลยว่าบอสตันเนี่ยเขาจะจัดงานคอนเสิร์ตด้วยนะ
1: ครับ
0: มี BTS มาด้วยนะคุณรถ
1: อ๋อ BTS ก็นี่ไงเดี๋ยวมาเล่นนี่ไหมเหรอ
0: พัก
1: ครึ่งไง
0: ฮาร์ทไทม์โชว์กับจัสตินบีเบอร์ไง
1: พักครึ่ง25 นาทีนะฮะรอบชิงอ่ะ
0: โอ้โห
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนะ
1: แล้วมีไอไฮเดชันเบรกอะไรนี่อีกนะ
0: ครับ
1: สรุปบอลโลกครั้งเนี่ยรอบชิงอาจจะมี2 ชั่วโมงครึ่งอ่ะนี่ขนาดแบบไม่รวมต่อเวลานะ
0: ครับ
1: เกิดรวมต่อเวลาด้วยก็เรียบร้อยฮะครับ
0: โอ้ศิลปินหลายคนมาเยอะนะคุณดด
1: ใช่ใช่
0: โคเพลนี่ครับ BTS ก็จะมาแสดงนะ
1: ครับ
0: อัชเชอร์เข้ามาคุณดดบูโนมาบูโนก็มานะ
1: อ๋อครับ
0: ครับผมเอชิแลนก็มาฮะเอชิแลนล่าสุดเนี่ยไปเยี่ยมแคมป์ทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ไปขับร้องเพลงนิดนึงนะฮะไปเยี่ยมเฮนเดอร์สันในมังเฮนเดอร์สันอยู่โรงพยาบาลนะตอนนี้นะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: เอชิแลนก็อะไรอิฟสวิตใช่ไหม
0: อิฟสวิตไงก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรอิฟสวิตทาวน์แกถือไอ้นั่นไปด้วยนะถือกีตาร์ไปแล้วก็ไปร้องเพลงในแคมป์ของทีมชาติอังกฤษด้วย
1: ครับ
0: นะครับก่อนที่อังกฤษจะลงสนามในคืนวันเสาร์นะต่อเช้าวันอาทิตย์เวลา4:00จะกับทีมชาตินอร์เวย์นะครับ
1: อ๋อได้ไปดูคอนเสิร์ตที่สนามนี่ก็โห
0: มาเยอะนะ
1: ศิลปินอะไรมาเล่นกันเยอะอยู่นะ
0: เยอะเลย
1: โคเพย์นี่มาเล่นบ่อยเลยมีเทเลอร์สวิฟต์ด้วย
0: เทเลอร์สวิฟต์ก็มาไง
1: เทเลอร์สวิฟต์ที่ล่าสุดเพิ่งแต่งงานไปเนี่ย
0: มิสอเมริกาไง
1: เอลตันจอนน่ะโอ้โห
0: บรูซสปริงทีมบิยองเซ่เคยมาคุณรถ
1: ใช
0: ่ก็
1: นี่จัดถี่มากเลยเนี่ย
0: ก็สนามของเขาก็โหคนดูเขาบอกว่าเป็นแสนนะคุณนะ
1: ใช่
0: เขามาดูนะฮะ
1: เพราะว่าก็สนามมันจุได้ประมาณ6-7 หมื่นประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นคอนเสิร์ตเขาบอกมันก็เพิ่มความจุไปอีกไงเนี่ยเขาบอกถ้าเป็นคอนเสิร์ตนี่คนดูเยอะสุดจะเป็นเอชีแรนนะ
0: 9-9 71,000
1: หรอ71,000ใช่เนี่ยเพราะว่าสนามมันก็จะสามารถขยายความจุได้อีก
0: ขยายได้โอ้โห
1: แต่ถ้าเป็นการฟุตบอลก็ประมาณ65,000
0: แล้วดูเทเลสวิปในคุณโดนะเคยมาแสดงทำเงินไปถึง12 ล้านเหรียญนะคิดดูด้วยกัน
1: เออ
0: โหโหดมากอะ
1: ครับ
0: ครับ โอ้โห
1: เนี่ยข้างหน้าก็มีรูปปั้นทอมเบดี้อยู่
0: อ๋อเหรออ ่
1: า
0: เออ
1: ตำนานของทีม
0: จบนะนะครับสัปดาห์วันนี้ก็โบมือบ๊ายบายนะฮะจัดฟุตบอลโลกครบเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: เอาก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันได้นะ4689899แล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านแดงของเรานะครับนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นไงฮะได้ดูหรือเปล่าผมดูครึ่งหลัง
1: อืม
0: ครับผม
1: ผมนอนฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: หรือว่าชนะใช่ไหม
1: ตื่นมาพอดีเลย
0: เหรอ
1: ตื่นมาก็เช็คก่อนเลยหุยเอ็มบัปเป้ยิงนำไปแล้ว
0: ตอนผมตื่นมาก็ศูนย์อยู่ฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ก็เลยบอกอ้าวหรือว่าจะต่อเวลาหรือเปล่า
1: ครับ
0: เมื่อกี้ลุ้นให้สองคนนั้นต่อเวลาอยู่นะฮะ
1: อ๋อ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: พอตื่นมาก็นั่นแหละเอ็มบัปเป้ยิงนำไปแล้วฮะ
0: อืม
1: แล้วก็มาฟังอยู่ในรถเนี่ยคุณการพึ่งการกับพี่บอลไง
0: เหรออ
1: ืม
0: พี่บอลเหมือนดีใจนะ
1: เหรออ
0: ืมฝรั่งเศสยิงเข้าอุดร
1: พี่บอลแกเป็นคนกลัวรถติดฮะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: เออ
0: กลัวรถติด
1: แกต้องรีบกลับ
0: ใช่เหรอ
1: รีบไปรีบกลับ
0: ไม่ใช่ลงสนามนะไม่ใช่นะ
1: หืม
0: หืม
1: เ
0: อ๊ะคือเวลาลงเล่นหรือเปล่า
1: เออ
0: พี่บอลยอมนักสู้นะ
1: พี่บอลคนเลิกแล้ว
0: อ๋อนะ
1: เออ
0: เออ
1: แล้วถ้าสนแล้วก็ไปอย่าง
0: อ้าว
1: เอ้า
0: อ่ะมาดูผลการแข่งขันวิมบัลดันหน่อยไหมเป็นยังไงได้คู่ชิงเรียบร้อย
1: ครับ
0: ในประเภทหญิงเดี่ยวเนาะ
1: อืม
0: ก็โอ้เอาเช็คเกียร์เจอกันเหรอ
1: เช็คเจอกันเอง
0: อ้าวครับผม
1: อืม
0: หมู่โชว่านะก็และผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับโอ้ยเพิ่งจะเข้าชิงก่อนหน้านี้เข้าชิงเฟเดอร์เพนนะหมู่โชว่าเนี่ยฮะไอ้หมู่โชว่าใช่ที่ชนะเรามาหรือเปล่าคุณร
1: ถใช่ที
0: ่
1: ชนะน้องใหม่อะ
0: น้องใหม่มันเอมันจารย์สว่างแก้วเน
1: า
0: ะคาร์โลนาโมชาว่านะครับมือ10ของรายการจากเรียกเช็คกี้แล้วกันเนาะนะครับหรือว่าสาธารณรัฐเช็กนะชนะโคโค่กอล์ฟนะครับมือ7ของรายการจากอเมริกาอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วไปนะครับ2ต่อ1เซตนะ6 2 1 6และสู้กันทายเบรดครับ7ต่อ6
1: โคโค่กอล์ฟไม่เคยได้แชมป์มา
0: ได้มั
1: ้ยไม่ใช่ปีแล้วมันเป็นอีก้าอีก้าชอนเทคอะ
0: เหรอ
1: รายการนี้รู้สึกโคโค่กอล์ฟไม่เคยได้แชมป์นะเหมือนเนี่ยจะเป็นแชมป์หน้าใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: เออจะเป็นแชมป์หน้าใหม่โค้ชก็เหมือนเคยได้เฟนโอเพนมั้งเฟนโอเพนกับ US เฟนโอเพนกับ US มั้ง
0: เพราะว่าไอ้เธอเข้ามาไกลสุดคือรอบรองวิมบัลดันนะครับ
1: ครับ
0: เออได้แชมป์เฟนโอเพนขออภัยนะครับโค้ชก็นะก็มูชวาก็ชนะไปนะ2ต่อ1เซตนะครับไปชิงกับโอ้ลินดานอสโควานะ
1: ครับ
0: มือ9ของรายการจากเช็กเกียนะครับโอ้เธอก็เข้าชิงการสนามครั้งแรกเลยนะนักเทนนิสมือ21ของในวัย21ปีนะจากกรุงปรากจากเช็กเกียนะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหก็มาดูกันนะฮะมูโชวาหรือจะเป็นทางนอสโควานะที่จะได้ผ่านที่จะฝ่าดันไปถึงแล้วว่าถึงแชมป์ได้นะฮะ
1: ครับ
0: มูโชวาเนี่ยก็พลาดแชมป์มาแล้วเน
1: า
0: ะนะครับเมื่อปี2023นะครับอันนั้นเฟนเฟนนะนะครับชิงเป็นครั้งที่2ในแกสแตมส่วนนอสโควานะครับก็เข้าชิงเป็นครั้งแรกในระดับแกสแตมก็นอสโควาได้ชนะมาตาคอสยุกนะครับมือ12ของรายการจากยูเครน2เซตรวดนะ
1: ครับ
0: 6-4และ6ต่อ4นะครับ
1: อืม
0: ก็จบไปนะครับผม
1: คลิป
0: ผู้ชายในทีมนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เป็นยังไง
1: ผู้ชายก็จะแข่งขันในวันนี้นะครับคู่แรกนี่จะเป็นไม่ใช่โนเล่อะ
0: ครับ
1: จะเป็นซาชาสไวเลฟนะครับเจอกับอาตูแฟรี่นะจากสหราชอาณาจักรนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลา 19:30 นะครับแล้วก็จบจากคู่นั้นก็ค่อยมาเป็นคู่โนเล่นะโนเล่เจอกับยานิกซินเนอร์นะครับคือตามโปรแกรมมันขึ้นมาเป็น 21:10 แต่ดูทรงแล้วมันน่าจะไม่ใช่เวลานี้หรอกนะครับน่าจะเกินไปอีกอะนะครับแต่ว่าก็ลุ้นคู่แรกกันก่อนนะครับซาชาสไวเลฟจะเข้าชิงได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นจอมพิกล็อกนะครับจากสหราชอาณาจักรหน้าตูแฟรี
0: ่ก็มือ14ของ114ของโลกนะ
1: ใช่
0: นี่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาร่วมแข่งขันนะ
1: ครับ
0: เป็นนักเทนนิสชายคนที่2นะครับที่ได้สิทธิ์วายการ์ดร่วมแข่งขันและเข้าถึงรอบแต่เชื่อในศึกวิมบัลดันก่อนหน้านี้ใครบ้างหรอโคโดนฮะ
1: โกรันไง
0: โกรันไงเมื่อปี2001แล้วก็ได้แชมป์ไง
1: ครับ
0: ที่ชนะแพทรัปเตอร์ไงในรอบชิงเนี่ยครับได้สิทธิ์วายการ์ดแล้วก็ไปถึงแชมป์เลยนะ
1: ครับ
0: นี่คือคนที่2ที่ได้เสร็จไว้กันแล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศนะในศึกวิมบัลดัน
1: อืม
0: เป็นเชื้อสายฝรั่งเศสเน
1: า
0: ะเฟรดี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ืมก็เหลือเชื่อเนาะ
1: อืม
0: อืมเป็นไงฮะแต่ตัวแกก็ไม่ได้ใหญ่นะคุณโดนเนาะ
1: ตัวเล็กๆหน่อย
0: เอออ
1: ืม
0: ก้นงอนๆนิดนึงอะนะ
1: ครับ
0: อ้าว ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แห่งชีวิตของตัวเองอ่ะเล่นดีเกินคาดนะครับ
0: ใช่
1: นะแต่ว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ

0: ปีล้มมือวางไปคนเดียวนะ
1: ครับ
0: อาจจะเส้นทางสดใสด้วยคือมือวางที่ล้มไปก็รอบที่แล้วอ่ะชนะโคบาลี่อ่ะนะครับโคบาลี่เป็นมือ9นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีชนะกิกอร์ดิมิตอฟนะครับเล่น5เซตนะเออนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่มือวางนะ
1: ใช่
0: นะสำหรับทางอาตูแฟรี่ก็ต้องมาดูคราวนี้เจอกับซาซ่าสเวเลฟมือ2เลย
1: ครับ
0: ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า
1: ซาซ่าเนี่ยแชมป์เฟเดอร์เพนนะไกลสุดของเขาก็โอ้ยมีไม่ได้ก็ครั้งนี้อ่ะเนาะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็มาไกลสุดนะสำหรับไอ้สเวเลฟในการแข่งขันนะเทนนิสระดับแกสแลมนะครับบนคอร์ตหญ้านะครับก่อนหน้านี้วีมาด้านของแกเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้ดีสุดคือรอบ4นะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมรอบ4นะคุณโดนะซาซ่าสเวเลฟอ่ะครับผมนะฮะเอาก็ถือว่ามาไกลนะประตูว่าฟอร์มจะต่อเนื่องหรือเปล่านะสเวเลฟนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าไปเจอซินเนอร์หรือว่าโนวัคโยควิชมันเลยนะแต่ว่าคู่หลังเนี่ยมันนะซินเนอร์กับโนเล่เนาะ
0: ครับ
1: แต่รู้แล้วเสร็จซินเนอร์คุณรถโนเล่สปาร์ตร่างกายก็สู้ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: โนเล่ก็เพิ่งเล่น5เซตมาด้วย
1: ใช่
0: ในรอบที่แล้วนะ
1: ครับ
0: นะครับเอาชนะเฟรดิโกเช่อะไรซีมานะครับ
1: แต่แกก็ดีกรณีก็แชมป์7สมัยนะเพียงมาดัน
0: เออ
1: เดี๋ยวไปยุ่งกับแกนะ
0: คือโนเล่ก็วันไหนแกมานี่แกก็ชนะได้หมดแหละ
1: อืม
0: เหมือนซินเนอร์ก็เพิ่งแพ้โนเล่มานะในแกนสแล
1: ม
0: แกนสแลมน่าจะออสเตรเลียนโอเพ่นหรือเปล่ารอบรองหรืออะไรอ่ะนี่ไง
1: ใช่
0: ใช่รอบรองอ่ะนะครับในออสเตรเลียนโอเพ่นน่ะแกก็
1: อัลคาราได้แชมป์ไง
0: แพ้โนเล่มาได้แหละ
1: แล้วโนเล่ไปแพ้อัลคาราใช่ไหมล่ะ
0: แล้วโนเล่ก็ไปแพ้คาราอีกที
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับก็สูสีอ่ะ
0: ครับ
1: ดูไม่ออกวันไหนโนเล่มาก็มานะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แกถ้า
1: ประมาทไม่ได้นะ
0: เออ
1: หรือทีมงานแกก็แข็งแกร่งเหมือนซินเนอร์ด้วยไง
0: ครับ
1: ซินเนอร์เนี่ยมีโค้ชได้สองคนนะก็ลุ้นกันนะในศึกวิมบัลดันนะครับบอกว่าผมดูมูชว่าเมื่อคืนนี้ครับเชียร์ให้ได้แชมป์วิมบัลดันน้องใหม่จะได้ชื่อว่าเลยครับเป็นผู้แพ้แชมป์วิมบัลดันนะครับ
0: อ๋อ
1: เหรอ
0: เออ
1: ม
0: ูชว่าเนี่ยก็เล่นดีอยู
1: ่เล่นดีอยู่นะ
0: ครับ
1: สวยด้วยนะ
0: ห
1: น้าตาดีอ่ะ
0: หน้าตา
1: บอมชอบเลยอ่ะ
0: นะบอมไม่ได้มองไม่น่าหรอกบอมบอกอายุเกินแล้วฮะ29แล้วมั้ง
1: 29เลยนะ
0: มูชว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ครับบอมนี่ต้องประมาณ18
1: อุ้ย
0: คร
1: ับผม
0: ครับ
1: อ่ะส่วนอะไรกันนี่เอาวอลเลย์บอลได้ไหมคุณรถ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างเอ่ยฮะในการแข่งนะวอลเลย์บอลนะเนชั่นลีกนะครับก็โอมีหลายๆคู่น่าสนใจนะคุณรถเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เมื่อวานนี้ก็เราเจอกับญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าสู้ได้อย่างสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับ
1: ครับ
0: นะก็สกอร์ก็15-2521 25นะครับ25 22เซตที่4นี่มีช่วงนำด้วยนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายญี่ปุ่นแซงเข้าป้ายไปนะครับ25 22ก็ญี่ปุ่นชนะเรา 3-1 นะครับส่วนคู่อื่นมีโปแลนด์นะครับชนะสหรัฐอเมริกานะครับ 3-2 แคนาดาชนะเบลเยียม 3-1 จีนชนะยูเครน 3-0 เนเธอร์แลนด์ชนะเช็ก 3-0 นะครับแล้วก็เซอร์เบียฮะ
1: ครับ
0: โอ้พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยครับแพ้ฝรั่งเศสนะ2-3ครับ
1: ครับ
0: งานเข้าแล้วทีมไทยเพราะว่าล่าสุดฝรั่งเศสก็เลยกลายเป็นชนะ2แล้วนะฝรั่งเศสเนี่ยชนะ2แล้วนะครับแล้วตอนนี้มี6แต้มขึ้นมาอยู่ที่16แล้วนะฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ก็เลยที่หล่นลงไปก็จะเป็นบัลแกเรียอยู่ที่17แล้วก็โดมินิกันอยู่ที่18แต่ว่าบัลแกเรียกับโดมินิกันเนี่ยเพิ่งเล่นไปคนละ9นัด
1: ยังไม่แข่งนัดที่10
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็ลุ้นกันอยู่เนี่ย3 4 5ทีมเนี่ยไทยยูเครนฝรั่งเศสบัลแกเรียแล้วก็โดมินิกันนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อวานชนะ 3-2 เนี่ยมันได้แค่2แต้มข้อดีตรงนี้ก็คือเขาได้แค่2แต้ม
1: ครับ
0: นะครับนั่นหมายความว่าฝรั่งเศสก็ยังมีแค่6นะครับแต่ของไทยเรามี9แต่ปัญหาก็คือว่าเกิดไอโดมินิกันกับบัลแกเรียชนะขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลย
1: ครับ
0: จะมาเกิดเนี่ยทั้ง4ทีมเนี่ยยูเครนฝรั่งเศสบัลแกเรียโดมินิกันเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะยุ่งเลยอ่ะคราวนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะตกเลยอ่ะ
1: ก็จะตกโหเพราะว่าเขาจะโดมินิกันก็จะมี9แต้มนะคุณโดนะ
0: ถ้าชนะก็จะชนะ2แล้วก็มี9เท่าเราเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แต่เซตก็ต้องดูว่าเขาชนะเท่าไหร
1: ่
0: เพราะถ้าแต้มเท่ากันก็ไปดูเซตอีก
1: ครับ
0: นั่นแหละนะครับแต่ว่า

0: ถ้าเกิดยูเครนฝรั่งเศสชนะอีกนัดนึงเนี่ยเขาจะชนะ3ที่แซงเราอยู่แล้วใช่ไหมบอลเกเรียชนะอีกนัดนึงจะชนะ3ที่แซงเราเลยนะเออโอ้ลุ้นละลุ้นละ
1: ลุ้นระทึกนะ
0: ลุ้นระทึกแล้ว
1: โอ้แล้วก็อีก2นัดที่เหลือลุ้นกันได้นะ
0: เออ
1: เออใน2นัดที่เหลือของเรานะครับก็เจองานหนักนะเพราะว่าโหต้องเจอทั้งบราซิลและตุรกีแชมป์โลกทีมล่าสุดด้วยฮะ
0: แต่ว่าแมตช์ต่อไปเนี่ยคือยูเครนจะเจอกับไอ้โดมินิกันไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีทีมนึงชนะแน่แล้ว
1: ม
0: ันต้องมีทีมนึงชนะแน่แล้ว1นัดแซงเราไปแน่แล้วนะครับยกเว้นโดมินิกันชนะนะยูมีการชนะจะเท่ากับเราใช่มั้ยนะครับเนี่ยเราก็จะหล่นลงมาอีก
1: ครับ
0: นะครับสมมติยูเคชนะเนี่ยเขาจะเป็นชนะ3ในแซงเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะหล่นลงมาอีกนะก็ต้องไปลุ้นพวกบัลแกเรียฝรั่งเศสอีกอย่าไปเก่งเยอะเออ
1: ประมาณนี้ก็เต็มที่แล้วเนาะเห็นว่ามายูชิกาวะนะตัวตบของเสาของเขาก็โห22แต้มอ่ะ
0: ครับ
1: โหดมากฮะในเกมที่ชนะเราเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็ฝรั่งเศสเจอบัลแกเรียด้วยนะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยความเซ็งมันอยู่ตรงเนี้ย
1: แต่ว่าดีนะที่ไอ้จีนชนะยูเครนใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: ชนะ3ต่อ0เลยอ่ะ
0: ก็ต้องช่วยกันชนะไปเอาเล็งเป้าสักทีมึงอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ฝรั่งเศสดันไปพลิกชนะเซอร์เบียเฉยเลย
1: ไม่ช่วยแรงเลย
0: เออ
1: เออ
0: นะสามแล้วโดนไปก่อน2เซตด้วยนะฝรั่งเศสอ่ะโอ้โหโดนไปก่อน2เซตด้วยแต่มันเก็บ3เซตรวดเลยอ่ะชนะ 3-2 เฉยโอ้อาเราก็เลยตอนนี้ลุ้นหนักแล้วฮะลุ้นระทึกแล้วฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่า2นัดสุดท้ายนี่ก็แม่ของเรามันก็โปรแกรมแข็งเหลือเกินครับ
1: ก็
0: บราซิลนะ
1: ฝรั่งเศสก็ร่างทองนะ
0: เ
1: ขาว่ามีคนหนึ่งชื่อราตาฮิรีรีนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: เขาบอกแมตช์นี้เนี่ย24แต้มเลยตามด้วย NDR เนี่ย23แต้มฮะตามหลัง 0-2 แล้วก็กลับมาชนะ3ต่อ2เซตฮะ
0: ครับ
1: ครับโหดมากนะฝรั่งเศสนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ต่อด้วยวันนี้ตีกี่โมงเอ่ยทีมลูกยางสาวไทยคุณรถมีมั้ย
0: วันนี้ไม่มี
1: วันนี้ไม่มีใช่มั้ย
0: วันนี้พัก1วันนะครับแล้วก็จะไปตีทีก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย
1: ์
0: 13:30 น.นะ
1: ครับผม
0: 13:30 น.นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็เราก็พลิกชนะบราซิลไปเลยจบๆกันไปนะครับหรือตุรกีก็ได้นะสุดท้ายเราเจอตุรกีนะครับก็เนี่ยถ้าเราชนะได้ก็สักแมตช์นึงก็น่าจะรอดอยู
1: ่รอดนะ
0: แต่ถ้าสถานการณ์ตรงนี้ก็เรียกว่าต้องลุ้นกันวันต่อวันอยู่เหมือนกันเกิดโดมินิกันผีเข้าขึ้นมาอีกก็โอ้ยเพราะของไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกนี้มันมีเจอกันเองไงที่ฝรั่งเศสบัลแกเรียยูเครนแล้วพวกนี้มันมีเจอกันเองด้วยโดมินิกันเนี่ยมีเจอกันเองด้วยมันก็เลยเขาก็มีชนะเพิ่มมาไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งอ่ะใช่ไหมนะครับของเรายังอยู่ที่2แมตช์เองชนะ
1: ครับผมนะฮะ
0: ลุ้นทุกปีฮะช่วงหลัง
1: เอ้ยไม่น่าตกหรอกคุณรถเอ้ได้ลุ้นตลอดนะและจะลุ้นต่อไปครับวันนี้จะคุณเอกบวมนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีนะ
0: วันนี้ไม่มี
1: วันนี้พักก่อนพักดูบอลก่อนนะครับผม
0: ใช่แต่ว่ามันก็มีคู่อื่นนะนะครับมันมีคู่อื่นอะไรอย่างงี้คู่ที่คนน่าจะดูกันเยอะก่อนเนี่ยบัลแกเรียเจอฝรั่งเศสเนี่ยแหละชนะกัน2แมตช์ทั้งคู่ไงใครชนะก็รอดเลยใครชนะนี่ก็น่าจะรอดเลยเพราะมันจะแซงไทยขึ้นไปอ่ะชมาล่าแซงไทยแซงอาจจะยูเครนด้วยขึ้นไปนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนเมื่อวานเราก็พยายามสู้แล้วนะเจอญี่ปุ่นนะก็ถือสู้ได้ดีเลยอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าก็สุดท้ายก็แบบรายละเอียดของเกมเล็กๆน้อยๆอ่ะนะครับมีช่วงนึงเรานำญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะแล้วไปโดนแบบโอ้ห้าแต้มติดนะถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะประมาณ5แต้มติดอ่ะเขาก็แซงมานำมาช่วงท้ายอ
1: ่
0: ะแล้วก็สุดท้ายเราก็แพ้ไปเออ
1: เนาะ
0: ครับ
1: แม้ถ้าได้มาสักหนึ่งแต้มก็ยังดีเนาะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ไม่ได้เลยนะฮะ
0: ไม่ได้เลย
1: แพ้หนึ่งต่อสามไงแพ้สองสามยังได้อยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมก็รู้แล้วก็เชียร์ต่อไปนะ
0: ครับ
1: มีเสียงโคดอนไหมโคดอนฮะไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: อ๋อโคดอนอะไม่ใช่นะฮะครับก็ประมาณนี้นะส่วนยังไงฮะเห็นว่าฟุตบอลโลกเนี่ยสสยุโรปทำไมนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเลยและล่าสุดเนี่ยของประเทศควายใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็มาบ่นเอ็มบัปเป้ใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยสมาชิกรัฐสภายุโรปเนี่ยสอบให้สอบสวนจานนี่อิฟานติโน่นะ
0: ครับ
1: ประเด็นความไม่เป็นกลางใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: หลังจากระงับโทษแบนของฟลอรินบาลูกันไงกองหน้าของอเมริกาครับผมในเกมที่จะเจอเบลเยียมซึ่งเตะไปแล้วเนาะ
0: อืม
1: แล้วบริการลูกสตาร์ก็จริงแต่ว่ายิงประตูมาได้และโดนเปลี่ยนตัวออกครับ
0: ครับ
1: อืมจากโดนแบนหนึ่งนัดใช่ไหมเป็นค่าโทษ1ปีครับผม
0: เออ
1: ซึ่งสมาชิกเลสเตอร์ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบนะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องน่าละอายใจอย่างยิ่งและเป็นการบิดเบือนความยุติธรรมในเกมกีฬานะครับ
0: อืม
1: ว่ากฎของฟีฟ่ากำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองครับผม
0: ครับ
1: แหมเป็นกลางเป็นกลางอเมริกาเนี่ยนะในนักการใช้อเมริกาเนี่ยนะตัวเนี้ยฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เพราะว่าผมก็เชื่อหลายคนแล้วนะพอล่าสุดเนี่ยเจริญคอนซ่าใช่ไหมฮะเจริญคอนซ่าไงผลโทษใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
0: โดนเพิ่มอีกหนึ่งนัดไง
1: โอ้โหขอบคุณชัดเลย
0: เออ
1: ชัดเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: มา
1: ชัดเลยคุณรถ
0: สั่งแบนคอนซ่าสองเกมเลย
1: ครับ
0: ทะลึ่งเหรอทะลึ่งเหรอ
1: ชัดเลยฮะ
0: ครับ
1: อืม
0: เพราะว่าแกโดนมีไอ้ก็เห็นช่องจากไอ้นี่ไงบาโลกันไงบาโลกันโดน1เกมแล้วก็มีอะไรรอลงอาญาใช่มั้ยล่ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: ครับ
0: นะครับเขาก็แบบเอ๊ะคอนซ่านี่มันก็คล้ายๆกันนะปรากฏว่าโดน2นัดฮะ
1: เรียบร้อยหนักกว่าเดิม
0: เออโดน2นัดด้วย
1: ครับ
0: อื
1: ม
0: นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะคือโทษแบนมันจะนัดนึงอัตโนมัติใช่มั้ยนะครับแต่ฟีฟ่ามีอำนาจในการเพิ่มโทษด้วยตามความเหมาะสม
1: โอ้โหอังกฤษบอกไม่น่าเลย
0: อังกฤษบอก
1: โดนซะแล้ว
0: โถเอ้ยครับ
1: ครับ
0: เออก็เดี๋ยวนายกอังกฤษไม่โทรไปหาไงเออไม่เหมือนพี่ทำไงพี่ทำโทรไปคุย
1: เออ
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับ
0: นี
1: ่แต่ว่าเปียร์ลูจิโคเลน่านะหัวหน้าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2026นะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าข้อกล่าวหาที่อะไรต่างๆนะโดยเฉพาะประเด็นของอียิปต์กับอาร์เจนตินาเนี่ยคือที่บอกว่าไม่เป็นกลางเนี่ยไม่เป็นความจริง
0: เหรอ
1: ลุกขึ้นมาไม่เป็นความจริงแล้วก็ท่านก็เดินออกไปเลยฮะ
0: อ๋อครับ
1: ฮะ
0: หึไม่ใช่รัฐสภาไทย
1: เอามาได้รัฐสภาไทยนะ
0: เออ
1: โอ้นะครับฝ่ายค้านเนี่ยโหหาข้อมูลมานะครับเป็นเดือนเป็นแรมเดือนเนาะ
0: ครับ
1: ครับเพื่อจะเอามาอภิปรายนะฮะก็โหคุยตั้งประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็โดนเน
0: า
1: ะครับ
0: ครับ
1: แล้วท่านเป็นไงฮะ
0: อืม
1: ท่านลุกขึ้นมาบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวหามานั้นไม่เป็นความจริง
0: ครับ
1: แล้วท่านก็เดินออกไปฮะ
0: อ้าว
1: โอ้ฝ่ายค้านงงเลยฮะ
0: เออ
1: โอ้ก็ล่าสุดบอกว่าไม่มีนะคุณโดนะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีเอ้ยไม่มีความไม่มีความเป็นกลางคือไม่ใช่ฮะครับผมมีเซ่เขาบอกใช่ไหม
0: ครับ
1: ตรวจสอบเรียบร้อยใช่ไหมคุณโด
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะเล่นงานฟีฟ่ากันได้หรือเปล่านะไม่รู้กันนะแต่ต้องไปหาหลักฐานอะไรมาเขาเรียกว่าอะไรแบบพวกผู้บริหารมันทุจริตอะไรเหมือนตอนนู้นน่ะที่เอาไอ้เซปเปเตอร์ลงไปอ่ะเออตอนนู้นน่ะถ้าจำกันได้นะตอนนั้นก็ไปล้มผู้บริหารฟีฟ่าชุดเก่าๆไงไปหาหลักฐานว่าพวกนี้มันทุจริตกันในFBIแล้วเข้ามาสอบไง
1: มีอยู่แล้วคุณรถเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ไอ้ที่มันเขาเอื้อไปอเมริกาไงFBIอะไรมันคงไม่มาเอี่ยวด้วยอ่ะยุโรปก็ไม่รู้จะมีอำนาจพอหรือเปล่าไง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไหมที่จะไปงานกับฟีฟ่าเออก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้หรือเปล่าแบบทำเป็นหือๆไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจบบอลโลกกันแล้วจบแล้วก็จบกันไป
1: ก็เงียบกันไปนะ
0: เออ
1: เออ
0: ก็ไม่รู้งาน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: เน
1: า
0: ะก็
1: โอ้เรื่องราวก็เยอะแล้วคุณโดนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวมันก็เลยกลายเป็นฟุตบอลโลกที่ก็นะมีประเด็นอะไรให้พูดถึงเลยอยู่พอสมควร
1: ใช่
0: ตั้งแต่เพิ่มทีมมาใช่ไหมล่ะนะครับเรื่องการเวลาในการแข่งขันก็เยอะแยะมากมายเหลือเกินเนี่ยอย่างรอบเนี่ย8ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเตะแบบวันเวลาเดียวกันหมายถึงเวลาเดียวกันเนี่ยโอ้เปลี่ยนทุกนัดเลย
1: ครับ
0: วันนี้ตี3พรุ่งนี้ตี2อีกวันนึงตี4กับ8โมง
1: โอ้โห
0: เออ
1: ครับ
0: เปลี่ยนทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เออ
1: แล้ววุ่นวายขายมาช่อนนะ
0: ใช่
1: เออเรื่องราวแล้วก็ก่อนเกมมอร์โกกับฝรั่งเศสก็นักข่าวจะสาวกันนั้นคนเดียวนะ
0: ครับ
1: ไอ้บาฮิมดีอาร์เนี่ยที่ไปสัมภาษณ์ในระหว่างงานแถลงข่าวจะเห็นไหมฮะจู่ๆก็มีนักข่าวจากมอร์โกกับฝรั่งเศสก็โต้เถียงกันว่า you hit me ครับผม
0: เออ
1: เออดีอาร์งงเลยฮะ
0: ครับ
1: ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนฮะก็ทั้งคู่มีปัญหากันกระทบกระทั่งกันคนเดียวนะ
0: ครับ
1: ต่างฝ่ายทำไม่ยอมไงจนสุดท้ายทีมงานต้องว่า please นะฮะต้องเข้ามาแยกกันเนาะเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่านะฮะ
0: ครับ
1: และเชิญทั้งคู่นะครับออกไปจากห้องนะครับผม
0: เออ
1: เออ ก็เหมือนไม่ไปชนกันเปล่าหรือว่าไงคุณโดนฮะ
0: อืม
1: หรือว่าไงฮะ

0: เออนักข่าวมาร์โกกับฝรั่งเศสทะเลาะกันคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็มีเหมือนกันเนาะ
1: อืม
0: งงเหมือนกันนะบ
1: ิ
0: ยาร์ดเนี่ยหน้าเบลอเลยฮะ
1: อ่
0: าฮะบิยาร์ดกำลังสัมภาษณ์อยู่ไง
1: ครับ
0: ในงานแถลงข่าวฮะ
1: เออ
0: ใ
1: ช่เนี่ยแล้วก็ก่อนเกมไอ้เนี่ยโมร็อกโกฝรั่งเศสนี่ลูกสาวอินฟานติโน่ไงก็ไปใส่เสื้อทีมชาติโมร็อกโกนะ
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: คนก็บอกเอ
0: ๊
1: ะ
0: เ
1: อ๊ะแอบเชียร์หรือเปล่าแต่เขาบอกลูกเธอเคยไปเรียนที่โมร็อกโกนะ
0: เอาเหรอ
1: เออลูกเธอแต่คนเขาแบบเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมนะ
0: เหรอ
1: ลูกประธานฟีฟ่าคุณมาใส่เสื้อโมร็อกโกก่อนจะเตะกับฝรั่งเศสนี
0: ้เน
1: า
0: ะ
1: ก็แปลกๆอยู่งั้น
0: แปลกนะ
1: อ่า
0: เออ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่แน่ใจว่าทะเลาะแต่นักข่าวไม่รู้ทะเลาะกันเลยเนาะ
1: อืม
0: ก็อายุเยอะแล้วนะคุณโดนไม่เหมือนนักข่าวของอะไรในของอาร์เจนตินาที่เป็นนักข่าวรุ่นปู่อ่ะ
1: ครับ
0: 90กว่าปีอ่ะทำข่าวบอลโลกมาแล้ว18สมัยเนาะ
1: เออ
0: เอออันนั้นน่ารักดีเนาะนักข่าวฝรั่งเศสก็ไปถามนักข่าวมาร์โกว่าที่บ้านคุณเนี่ยยุงเนี่ยบินหรือเดินใช่ไหม
1: อืม
0: นักข่าวมาร์โกก็เลยยั่วใช่ไหมฮะ
1: อ๋อครับไม่ใช่โจอี้กานะ
0: อ๋อไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ทะเลาะกัน
1: เออ
0: ดิอาร์ตเวอร์เลยฮะ
1: อืม
0: ครับเออแล้วทำไมไปยังไงฮะทำไมถึงไปใส่เสื้อนั่นได้ฮะหรือว่าไงฮะ
1: ไม่รู้เงินฮะ
0: เหรอ
1: เออว่าเดี๋ยวลูกเขาได้จะเรียนอยู่ที่โมร็อกโกอ่ะแต่ฝรั่งเศสนี่วันรอบรองชนะเลิศนี่เตะวันชาติตัวเองด้วยนะวันที่14กรกฎาคมนะครับวันชาติของฝรั่งเศสเลยไม่รู้จะหน้าแตกวันชาติตัวเองหรือเปล่าผมไม่รู้งั้นนะครับสำหรับฝรั่งเศสในรอบรองนะแต่ว่าต้องดูว่าจะเจอใครนะครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืม
1: ก็เดี๋ยววันนี้รู้ได้คำตอบนะครับสเปนกับเบลเยียมนะครับใครจะเข้าไปเจอกับฝรั่งเศสไมเคิลวอลเลเวอร์เป็นผู้ตัดสินนะ
0: วันนี้ได้ไ
1: หมวันนี้นะครับเขาลิสต์กรรมการหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับผู้นอร์เวย์อังกฤษนี่จะเป็นเกมองตูแปงนะครับก็เฮียตาคัม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คู่วัดเจนเนี่ยจะเป็นกรรมการโปรตุเกสนะชาวปินเฮโร่นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นกรรมการยุโรปนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: เออก็น่าจะทั้งเซตไหมคุณดศ
1: น่าจะทั้งแก๊งนั่นแหละสี่คนนะ
0: สเปนเบลเยียมวันนี้ไอ้ไมเคิลโอลิเวอร์ไม่มีพูนะฮะอังกฤษใช่ไหมผู้ช่วยก็เป็นอังกฤษฮะอ๋อแล้วผู้จัดที่สี่เนี่ยเป็นบราซิลคุณดศ
1: อ้าว
0: ผู้ที่สำรองเป็นบราซิลฮะ
1: อ๋อเขากลัวถ้าเป็นแอนโทนีเทเลอร์ด้วยจะฮาเกินไป
0: อ้าวแล้วก็ผู้สินในห้องวีอาร์เป็นจาเลตยิเลตนะ
1: อ้าว
0: อ้าวทำไมงงๆครับแล้วก็ผู้ช่วยเป็นโครเอเชียและอเมริกาครับ
1: ครับ
0: คู่นอร์เวย์อังกฤษเป็นแกรมังตุแปงใช่ไหมล่ะ
1: เออ
0: ทีมงานฝรั่งเศสนะแล้วก็ผู้ที่สี่นะครับเป็นสเปนสำรองก็เป็นสเปนคุณดศ
1: อ๋อ
0: แล้วก็อาร์เจนตินากับสวิตเนี่ยก็โปรตุเกสใช่ไหม
1: ครับ
0: ผู้ที่สินที่4เนี่ยเป็นแคนาดานะแล้วก็ผู้ที่สำรองนะครับก็เป็นแคนาดาเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: ก็เหลือ7แมตช์แล้วนะบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: จะหมดแล้วนะฮะใครยังไม่ค่อยได้ดูเลยก็รีบๆดูนะครับแม้รออีก4ปีนะ
0: ใช่
1: เนี่ยวันนี้สเปนเจอกับเบลเยียมนี่จะเป็นแมตช์ที่98แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เออไล่ไปจนกระทั่งถึงแมตช์สุดท้ายก็คือ104นะวันที่19นะครับ
0: ครับไม่ต้องตกใจฮะเหมือนจำเต้ยแมกรอกับนักข่าวเวียดนามได้หรือเปล่าครับ
1: อ
0: ๋อเต้ยเหรอเต้ยเหรอ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทำไมจะไปสาวเขาเหรอ
0: เอาก่อนนั้นไงที่ซีเกมไงซีเกมไงที่งานแถลงข่าวเวียดนามเจอไทยไหมคุณโดด
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซีเกมไอ้ซีเกมเราแพ้เขาเนาะใช่ไหม
1: แพ้ไง
0: แพ้แล้วก็ที่นักข่าวเวียดนาม
1: โดนเขาแซงอะ
0: นักข่าวทำไมนักข่าวไทยน้อยจังเลยและเต้ยก็บอกว่าอ๋อนักข่าวก็ไปทำข่าวข่าวกีฬาไม่ใช่ทำข่าวเฉพาะฟุตบอลนะฮะ
1: ครับ
0: เต้ยก็สะสวนเนี่ยว่าเป็นทำข่าวกีฬาอื่นด้วยฮะ
1: เออ
0: นักข่าวเวียดนามน่าเสียเลยอ่ะเต้ยจะสาวให้ไง
1: ครับ
0: มาอยากนึกทินเหรอเต้ยบอก
1: เออ
0: เต้ยไม่กรองนะเล่นกับเต้ยเหรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเออนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: นักข่าวบอกฟังมันเรื่องนะเสียงเล็ก
0: เหรอตัวนั้นพี่อย่างงี้เหรอ
1: เอา
0: แล้วยังไงฮะนรายูไนเต็ดคุณดศ
1: เรียบร้อยฮะ
0: เรียบร้อย
1: บ
0: อลไทยเลยนะกระไรบอลไทยนิดนึงแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ขับเรซิ่งไม่ผ่านนะฮะโอ้โหไม่ผ่านหลักเกณฑ์ครับเรซิ่งนะครับทั้งระดับไทยลีก2และไทยลีก3ครับ
1: ก็ไปนู่นนะเซมิโปร
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ลีกคือตกจากลีกไทยนะไปเล่นเซมิโปรลีกนะฮะ
1: ก็ได้ตั๋วไทยลีกด้วยใช่ไหมได้ตั๋วไทยลีก2ใช่ไหม
0: ใช่
1: ได้เลื่อนชั้นน่ะ
0: ครับ
1: เออแต่ว่า

0: ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่ง
1: อ
0: ่ะแล้วก็ที3ก็ไม่ได้เล่นนะ
1: ครับ
0: แต่โดนเตะตกไปนู่นเลยเซมิโปรเลย
1: โอ้โหแต่ว่ายังยื่นคอได้นะ
0: ครับ
1: ก็จะใช้เวลาพิจารณานะครับ2สัปดาห์หลังจากนี้ก็จะเริ่มพิจารณานะครับในวันที่17กรกฎาคมนะตัดสินได้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนดไงนะครับตามเวลาที่กำหนดนะก็ตีมันก็เป็นประเด็นกันมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละเรื่องของขับไลเซนซิ่งอ
1: ่
0: ะนะครับเขาบอกว่าให้ส่งภายใน31มีนาถึง31พค.นะครับก็ไม่ได้ส่งจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ส่งให้ครบถ้วนอีกในระบบขับไลเซนซิ่ง Administrative System นะ CLAS ภายในวันที่19มิถุนายนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลเองก็ออกหนังสือแจ้งวันที่8มิถุนายนนะแจ้งไปก่อนประมาณ10วันน่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็ยังส่งไม่ทันไม่ครบส่งไม่ครบเขาก็เลยต้องตัดสิทธิ์ไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็โหเสียหายเลยจากกุศลได้เลื่อนชั้น
1: เนาะโอ้นาลายูไนเต็ดนะ
0: ครับ
1: ครับเสียหายหลายแสนเลยนะแต่ว่าเรื่องดีก็นี่ไงของเจ้าแบงค์ไง
0: ครับ
1: เห็นว่าแอสซิสใช่ไหมคุณโดดอุ่นเครื่องไงสมบัติเหมือนตานะครับที่อุ่นเครื่องนัดล่าสุดนะครับก็อยู่กับสโมสรอาเบอะไรนะโอมิยะเนาะ
0: ครับ
1: อดิจานะฮะก็เจ้าตัวไปเก็บตัวที่เยอรมันอ่ะก็ว่าตอนนี้บรรยากาศก็ยอดเยี่ยมนะได้ซ้อมกับทีม1สัปดาห์นะครับพยายามที่จะพัฒนาร่างกายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยังตามหลังเพื่อนอยู่นะเป้าหมายของเขาก็คือการพาทีมเลื่อนชั้นสู่ J-League 1นะครับน
0: ี
1: ่เป็นไงสุดยอดนะนะครับเอาก็ไปสุดนะ
0: ครับ
1: ครับจะแบงนะ
0: ใช่
1: นะฮะก็เห็นว่ามีประตูชาวออสเตรเลียอะไรก็รู้จักด้วยนะทอมโกลเวอร์คุณโดดครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกันด้วยนะเป็นรูมเมทกันด้วยนะนอนห้องเดียวกันด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจนะฮะครับผม
0: ส่วนเนชั่นเกมฮะอ้าวเชิญเลยฮะ
1: ยังไงคุณโดนฮะ
0: อ้าว
1: ครับผม
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เงินงบประมาณมันไม่นั่นนะฮะ
1: เหรอฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เอ้ยก็ตามข่าวล่าสุดก็บอกว่าโดนลดนะลดจำนวนนักกีฬาฮะนะครับจาก700กว่านี่เหลือ600กว่านะหายไป100คนนะครับสาเหตุก็มาจากว่างบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับถูกปรับลดลงไงแล้วก็มีการเบิกล่าช้ามาครับตอนนี้ก็เลยเขาบอกหลายสมาคมก็ยังได้รับเงินไม่ครบถ้วนนะครับก็เลยแล้วยังไงมันจะกระเทือนกับเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราได้12เหรียญทอง14เงินแล้วก็32ทองแดง
1: ครับ
0: ครับก็โอ้แล้วนักกีฬายังไงเนี่ยก็บางคนก็ต้องโดนตัดสิทธิ์ไปนะ
1: ใช่ฮะแต่ว่าที่น่าปลื้มใจคือลูกเกดใช่ไหม
0: ครับ
1: ลูกเกดเมทาเดียไงโอ้โหร้องไห้นะหลังรู้ว่าลูกชายติดทีมชาติไทยลุยเอเชียนเกมในการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับติดทีมชาติไทยลุยเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกเลยลูกชายหรือจะชื่อสกายนะนะครับสกายกิ่งพยมชัพเปิลฮะน
0: ี
1: ่หลังจากที่สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมมีชื่อของสกายกิ่งพยมด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นลูกชายของคุณเมธนีนะครับหรือว่าลูกเกดนะอดีตนางแบบนักแสดงชื่อดังนะครับที่ตอนนี้ก็มีลูกในวัย17ปีนะลูกชายนะ
0: คร
1: ับนะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะติดผมด้วยนะลูกชายฮะ
0: ใช
1: ่ก็บอกว่าโหพอรู้ว่าลูกชายนะครับมีชื่อติดทีมชาติเนี่ยรู้สึกภูมิใจมาก
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ติดทีมเยาวชนไทยเนี่ย2หรือ3ครั้งเนาะแต่ครั้งนี้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเลยก็โหตื่นเต้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ภูมิใจมากนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปกติเนี่ยเรียนอังกฤษนะ
0: ใช่
1: ไปเรียนที่อังกฤษนะ
0: ครับ
1: ก็ซ้อมที่นั่นเลยนะแต่ตอนนี้อยู่ที่ไทยก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับ
0: ครับ
1: โหลูกชายสูงมากนะ
0: ตัวใหญ่
1: 196เซนคุณรถปาร์ติโทสูงจังเลยฮะ
0: ทรงแบบนักว่ายน้ำเลยอ่ะต้องอย่างเงี้ยแหละ
1: โอ้แต่กล้ามกล้ามใหญ่มากนะ
0: ใช่คือนักว่ายน้ำก็ต้องตัวสูงๆใหญ่ๆแล้วก็กล้าม
1: ต้อง
0: แ
1: บบนี้แหละ
0: ต้องทรงอย่างเงี้ยแหละฮะ
1: ต้องทรงนี้เนาะ
0: ครับ
1: กล้ามใหญ่นะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะก็บอกดีใจนะนะครับแต่ก็ติดเป็นเยาวชนอะไรอย่างนี้ตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่แล้วนี่แล้วก็ตอนนี้ก็บอกมาเมืองไทยอยู่นะ
1: ครับ
0: เดินทางกลับมาจากอังกฤษนะครับมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยนะครับ
1: ครับผม
0: ไ
1: อ้
0: ปกติก็เรียนที่อังกฤษนะสำหรับลูกของคุณลูกเกดนะครับ
1: ใช่ฮะก็ตอนนี้เห็นว่ามีเช็คกอทก็เช็คคอมฟิตของนักกีฬาอยู่นะแล้วภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เป้าหมายของเรานะครับอยู่ที่ประมาณ15เหรียญทองนะครับ
0: เพิ่มกว่าเดิมอีกเหร
1: อแต่ก่อนนี่ได้12ใช่ไหม
0: คราวที่แล้วไง
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เห็นว่าผลการตรวจสมรรถภาพทางร่างกายนะ
0: ครับ
1: ก็นักกีฬาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานักกีฬาไทยนะที่ไปเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับนักกีฬาเขารับการทดสอบบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 25% นะอยู่ในเกณฑ์ดี 56% นะฮะอ้าวครับผมระดับปานกลาง 16.6 ฮะและระดับต่ํา 2.6% อ้าว
0: เอามี 2.6 ด้วย
1: 2.6 นี่ใครฮะ
0: เ
1: อ้ยตรงเลขหน่อยนะเออระดับปานกลางเนี่ย 16.6 แล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับเกณฑ์ดีนะยังไม่ถึงดีมากนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ซึ่งอยู่ในกลุ่มปานกลางต้องขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีนะหรือกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ดีต้องขยับขึ้นไปเกณฑ์ที่ดีมากให้ได้นะ
0: ครับ
1: เป้าหมายของดร.ก้องศักดิ์เยมณีก็บอกว่าทั้ง47สมาคมนะครับอยู่ที่15เหรียญทองนะครับแล้วยังไงฮะนักกีฬายังไงของเราฮะ700กว่าเหลือเท่าไหร่600กว่าใช่ไหมฮะ
0: 600กว่าไง
1: คิดก็ประมาณใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ล่าช้าฮะ
0: เออ
1: ยังไงก็โดด
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวยังไงดีแต่ว่ามันก็โดนตัดงบไปด้วยไงถ้าจำกันได้นะที่ตอนนั้นเขาก็มาพูดกัน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมล่ะนะครับก็หายไปพันนึงอ่ะหายไปพันล้านอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยงบประมาณฝ่ายกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอ่ะนะครับที่ใช้ไปเก็บตัวอะไรต่างๆเขาบอกมันจากของเดิมอ่ะมันเคยได้ปีละ 2,200 นะครับแต่ปีนี้ลดเหลือ 1,200
1: ครับ
0: หายไป 1,000 ไง
1: ม
0: ันก็กระทบกระเทือนกับนี่อยู่งานนะครับ
1: เยอะอยู่นะ
0: เออ
1: ชนะอยู่นะ
0: ใช่
1: ก
0: ็แต่ว่าก็เอาเป็นยังไงดีก็เอาเป็นแบบคนที่เน้นๆไปก็ได้นะไอ้ 2% นั้นไม่ต้องเอาไปก็ได
1: ้เอาเหรอฮะ
0: ครับสภาพร่างกายไม่ฟิต
1: ก็เห็นบอกว่าคณะกรรมการกองทุนอนุมัติในหลักการมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบนะฮะในระหว่างปี67ถึง69นะอีกถึงเกือบ800ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: 749ล้านบาทนะ
0: อ
1: ้าวแล้วสิวันนี้ยังไงฮะเมื่อมาได้งบแบบนี้ทำให้สมาคมไม่สามารถส่งแข่งหรือจัดแข่งขันนักกีฬาไปรอบคัดเลือกได้ไงฮะอย่างเช่นโอลิมปิกหรือเอเชียนเกมได้ฮะ
0: ครับ
1: อ้าวปรับลดอีกนะ
0: มา
1: 1,000ล้านนะคุณดอท
0: ครับ
1: ปีนี้เหลือ 1,200 จากแต่ก่อน 2,200 ล้านใช่ไหมฮะ 2,200 ล้านเนี่ย
0: ใช่
1: โอ้หายไปเยอะเหมือนกันเนี่ย
0: หายไป 1,000 นึงอ่ะเกือบครึ่ง
1: โอ้โห
0: หายไปเกือบครึ่ง
1: ครับ
0: ครับ
1: เห็นว่าจะเข้าพบกับคุณสุรศักดิ์เนาะพันเจริญวรกุลนะครับรมต.ท่องเที่ยวและกีฬานะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยมาจัดการดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าสมาคมกว่า20สมาคมก็เจอปัญหางบประมาณไง
0: เออ
1: เนาะครับผม
0: ครับ
1: เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะครับ
0: ใช
1: ่นะประมาณนี้นะ
0: ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: ถึ
0: งกันยานี่เองฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: อเชียนเกมเนี่ยเผลอแป๊บเดียวก็มาแล้วนะ
1: ใช
0: ่
1: ก็กองทุนอนุมัติมาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: แต่ยังไม่มีการจัดสรรงบเหมือนว่ายังไม่มีการมาถึงไม่ถูกส่งมาที่สมาคมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหครับเหลือ685นะจาก700กว่าคนนะฮะ
0: มันก็ไม่รู้ติดปัญหาเรื่องการเบิกอะไรของทางราชการเขาอะนะซึ่งช่วงหลังก็มันก็มีข่าวทำนองนี้มาโดยตลอดไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ตอนนู้นและซีเกมที่นักกีฬาก็โหที่บางสมาคมหรือบางคนก็บอกก่อนจะแข่งยังไม่ได้บี้เลี้ยงเลยอ่ะก็หวังใจว่าจะนั่นตอนนี้ก็ถ้าจำมันได้ก็เมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันก็มีแบบที่เขาไปกดปุ่มไงที่แบบว่าโอนเงินเข้าโดยตรงให้กับนักกีฬา
1: ครับ
0: ใช่ไหมเปลี่ยนระบบการจ่ายแล้วก็โอนตรงให้กับนักกีฬาอะไรอ่ะแต่ว่านี่ก็ยังมีปัญหาอยู
1: ่มีปัญหาอยู่นะ
0: ไม่รู้เงินส่วนเดียวกันหรือเปล่า
1: ครับ
0: อ
1: ีสปอร์ตนี่ก็ไปแข่งนะคุณดอทเมื่อวานนี้ก็ไปรับฟังโอวาทนะฮะจากคุณสติโลทองนะ
0: ครับ
1: นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกายและจิตใจนะ
0: ครับ
1: เป็นไงก่อนบินลัดฟ้าไปที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็อีสปอร์ตแข่งด้วยนะคราวนี้นะฮะ
0: มีเกมอะไรบ้างเนี่ยอีสปอร์ต
1: อีสปอร์ตมีเกมอะไรบ้างลองเช็คดู
0: ซิ
1: มีวินนิ่งไหม
0: วินนิ่งไม่น่ามีนะ
1: ไม่น่ามีนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ อีสปอร์ต

0: ก็แต่เขาคงได้นักกีฬาอะไรกันไปหมดแล้วเนาะครับ
1: เนาะ
0: เนี่ยก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับ e-sport นะ
1: ใช่ฮะ
0: อืม
1: อ่ะก็ติดตามแล้วกันนะฮะเอเชียนเกมส่วนเกาหลีใต้เอาจริงในขดวัดพักซึงซูไงปีดาวรุ่งของนิโคลเซนวัย19ปีฮะก็ติดทีมชาติเกาหลีใต้อยู่13ด้วยนะ
0: ครับ
1: ในศึกเอเชียนเกม2026นะครับ
0: เออ
1: ก็เกาหลีใต้เนี่ยคว้าทองมาแล้ว3สมัยติดต่อกันนะ14 18และ22ครับ
0: ก็เน้นเป็นพิเศษเลยเกาหลีใต้เนี่ยเขายกเลิกไปยังไอ้กฎนั้นยังไม่ยกใช่ไหม
1: ก็
0: ยกเลิกเกณฑ์ทหารน่ะ
1: อย่างฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เพราะมันก็บางทีมันก็หลังๆก็เริ่มมีดราม่าเหมือนกันไงเอ๊ะแชมป์เอเชียนเกมมันง่ายไปป่ะเนี่ย
1: เนาะ
0: เจอไว้ได้บ่อยเออแล้วนักเตะดีใจดีใจครับ
1: ครับผม
0: เออไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ย
1: ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะ
0: เออ
1: เออเอามาด้วยนะเออพักอะไรพักซึงโฮใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: พักซึงซูไม่พักซึงโฮพักซึงซูนะอยู่กับดิกเซอร์เนี่ยคุณดอท
0: ครับ
1: มาด้วยนะครั้งนี้นะ
0: เ
1: ออเออนะครับ
0: เน้นเลยนะครับใครเรียกว่าได้แชมป์ก็รอดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมียางมินฮกนะยางมินฮกจากทอตแนมสเปอร์ก็ติดทีมจีซูจากเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแบจุนโฮจากสโต๊กซิตี้นะ
1: โอ้โห
0: ที่ติดทีมมาด้วย
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ว่าเสื้อที่แข่งในครั้งนี้นะเห็นนะเจ้าวิวกลุ่มดิสาเนี่ยใส่แล้วนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: เสื้อแขนกุดอะแขนสั้นอะ
0: เออ
1: เสื้อแขนกุดอะเน
0: า
1: ะเป็นแกสปอร์ตนะคุณโดนสีเขียวอ่อนเลยนะสวยงามมากนะฮะ
0: ครับ
1: พี่บีต้องสักตัวนะพี่บีนะ
0: บีแหลมสิงเหรออ
1: ๋อใช่พี่บีแกสปอร์ตเซ่ต้องมีสักตัวหน่อยนะ
0: ครับ
1: ครับผมเป็นไงละครผ่านสื่อด้วยนะฮะบอกว่าฟีฟ่าจะโดนแบนเหมือนไอ้บ้านหรือเปล่าครับ
0: ไม่หรอกยาก
1: ฮะยากอะเนาะแต่ว่าถ้าลดจากตำแหน่งเนี่ยก็ไม่แน่นะเซนเตอร์ Senator ยังโดนคุณรถ
0: ครับ
1: เป็นไงเซนเตอร์ก็โดนเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็ตอนนั้นแต่ตอนนั้นมันเหมือนอเมริกาเขาจัดเองไงเหมือนเขาไม่ได้จัดเองเขาเป็นคนทำสืบสงสืบสวนอะไรเงี้ยเอาลงจากตำแหน่งไปแต่มันก็ตรงใครขึ้นมามันก็อย่างนี้ก็แหละมันผลประโยชน์มันเยอะฟีฟ่า
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: มันหอมหวานเลยเน
0: า
1: ะ
0: เออก็ดูตอนนั้นถ้ามีสารคดีไม่ชื่ออะไรของแคริบเบียนอะไรสักคนนึงอ่ะที่เป็นคณะกรรมการนี่แหละโ
1: อ
0: ้ก็ไปด่าคนเก่าไอ้พวกนี้มันทุจริตรับเงินสุดท้ายตัวเองก็รับฮะเออก็โดนเขาอัดเสียงได้ก็เรียกรับตังค์เงิน15ล้านเหรียญด้วยมั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เออเรียกซะเยอะเชียวแบบเพราะว่าเวลาโหวตเจ้าภาพเงี้ยมันก็ต้องล็อบบี้
1: ล็อบบี้หรือก็ต้องมีอ่ะ
0: ก็ต้องมีจัด
1: เห็นว่ามีให้นาฬิกาอะไรนาฬิกาด้วยนะ
0: เออใช่นั
1: ่
0: นแหละตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องอื้อฉาวมากเลย
1: จริงมีอยู่ในเรื่องแบบนี้เนาะ
0: แต่ถ้ามันแบบไม่ไปกระตุกต่อมเฮ้ยหรือว่าพี่ทำเขาไปขู่หรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยเราไม่นั่นเดี๋ยวว่าจะสอบนะ
1: เอาม ีสิทธิ์นะ
0: เออหรือเปล่า
1: ไม่แน่นะ
0: เออ
1: ไปล้วงข้างในนะ
0: ครับ
1: ระหว่างนะคุณโดนนะ
0: เออ
1: น่าจะมีผมว่า
0: ใช่
1: วันนี้ใครจะชนะครับสเปนหรือเบลเยียมครับเอาแบบเอาแบบนะครับ88ดาวใส่ไปตาตั้งแต่เลยนะครับผม
0: สเปนด้วยมั้ง
1: แต่ในวิเคราะห์ของเรานะไม่ได้เกี่ยวโยงกับอะไรนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมวิเคราะห์แบบแบบใสๆนะ
0: ครับ
1: สเปนดีกว่า
0: จ้าชอบสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: สเปนผู้เล่นดีกว่าด้วย
0: แล้วสเปนเนี่ยจะบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่เสียประตูนะครับ
1: ครับใช่ฮะอุนาซิมอนใช่ไหม
0: ยังไม่เสียประตูนะครับเพราะว่ารอบแรกนี่ก็ชนะมา2แมตช์ใช่ไหมแล้วก็เสมอเคปเวิร์ดนัดหนึ่งไง
1: ครับ
0: ชมาลาก็ยิง5เสีย0รอบก่อนหน้านี้3-2นี่ก็ชนะออสเตรีย3-0รอบที่แล้วชนะโปรตุเกส1-0นะ
1: ครับ
0: ยังไม่เสียประตูเลยนะเตะมา5แมตช์เนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็คิดว่าเหนียวอ่ะสเปอร์คือไม่ได้เหนียวหรอกผมเขาครองบอลดีอ่ะครองบอลดีใครส่งมันมาคล้ายๆกับตอนที่ได้แชมป์บอลโลกปี2010เหมือนกันนะเออ
1: ครับ
0: ที่แบบเสียแบบเล่นอาจจะยิงไม่ได้เยอะอะไรมากมายไม่ได้หวือหวาแต่ว่า
1: ชนะ1-0อ่ะจากนั้น
0: เ
1: น
0: ี่ยใช่แล้วก็ชนะ1-0แล้วก็ครองบอลจนคู่ต่อสู้แบบลำคาญน่ะ
1: ครับ
0: เออแย่งไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่า6นาฬิกาแล้วนะฮะเดี๋ยวเบรกแรกเราพักกันก่อนนะ
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดล

0: แหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ที่ผิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บบอลโลกในตะได้ไลฟ์บอลโลกเนาะ
4: ครับ
3: นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเกาะกระแสฟุตบอลโลกนะคุณโดนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของรอบ8ทีมสุดท้ายก็จบไปที่เรียบร้อยนะ
4: ครับ
3: นะครับแต่การตอนตีสามนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับว่าใครได้ติดตามผ่านช่องโมโนแล้วก็โมโน29เนาะแล้วก็ผ่าน FM 99ของเรานะครับที่มีรายงานสดนะครับฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไป2ประตูต่อ0นะครับ
4: ครับ
3: เอ็มบัปเป้นาที60และเดมเบเล่นาที66ครับก็ชนะสบายๆครับที่ยิงหน้าชนะ3-0ด้วยแหละประธานเป้ยิงจุดโทษไม่เข้านะปาดิเซฟยาซินโมโน่นะ
4: คร
3: ับโดนเนาะหรือว่าบูนูนะฮะก็ฝรั่งเศสได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเป็นคู่เป็นทีมแรกเลย
4: ครับ
3: ไปรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเบลเยียมที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้เวลาตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับก็ติดตามได
4: ้ครับ
3: บอกว่าเมื่อกี้คุณเขียงบอกว่าจีซูก็ติดถ้าอย่างนั้นเราต้องโซลิซ่าไปสู้นะครับอันนั้นคนละคนนะฮะ
4: คนละคนละเจ้า
3: ไม่ใช่อดีตสมาชิกวงแบล็คพิงค์ฮะไม่ใช่ฮะ
4: เพลง
3: ครับผม
4: เขาจะมีอยู่วะเนี่ย
3: ก็นานๆทีรวมตัวกันมากเห็นบอก
4: เ
3: ออแล้วก็เห็นว่าแต่ละคนก็ไปอยู่ค่ายตัวเองอ่ะเปิดค่ายตัวเองลิซ่าก็เปิดค่ายตัวเองไง
4: ครับ
3: แต่ว่าจะมีสัญญาที่ว่าสามารถที่จะกลับมารวมตัวกันได้นะเออสี่คนนั่นไง
4: ครับ
3: นะครับ
4: เออ
3: เออ
4: ก็เขาอยู่ของอะไรนะ YG อะไรใช่ไหม
3: ใช่
4: มันจะมีอะไรอะไรสองสามบริษัทอะไรใช่ไหม
3: ถูกต้อง
4: มี YG มีอะไร SM เหรอ
3: ครับผม
4: เออใช่ไหม
3: SM ครับนะฮะที่ถามมาว่าน้องจะไปน้องเน่ใช่ไหม
4: เน่เน่เราย่อ
3: ที่จะก็อันนี้น้องไปแข่งอันนี้อเมริกันก็เทนนิสใช่ไหมล่ะ
4: ใช่
3: AGT อ่ะเป็นยังไงคุณรถ
4: ก็
3: เสียงสูงก็ได้นะอ๋อเหรอ
4: ใช่
3: เป็นสาวภูเก็ตนะ
4: ครับ
3: เห็นน้องเป็นสาวภูเก็ตวัยเท่าไหร่16-17ปีเอง
4: สิบหกเพราะว่าตอนไปแข่งอ่ะ15
3: เอาเหรออ
4: ่ะแล้วน้องเขาบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เป็นวันเกิดนะ
3: อ๋อเหรอ
4: เออวันนี้หรือวันพรุ่งนี้อะไรแหละก็เลยอายุครบ16พอดี
3: ครับ
4: ครับ
3: อ๋อเหรออ
4: ่ะน้องก็มีช่องมีอะไรแล้วคนตามเป็นล้านๆเลย
3: เหรอ
4: เออน้องเขาเล่นร้องเพลงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ย
3: เหรอ
4: ลงในช่องของเธอประจำอ่ะ
3: อ๋อเหรอ
4: เ
3: ห็นว่าเป็นร้องเพลงอะไรเพลงซอมบี้เหรอ
4: ซอมบี้ใช่แล้วก็เล่นเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วเนี่ยน้องเขามีนี่ด้วยเนี่ยลองพิมพ์คำว่าเนเน่รอยัล .com อ่ะ
3: ครับ
4: มันเป็นเว็บไซต์ของน้องเขาเลยมีขายของมีอะไรด้วย
3: อ๋อ
4: มีซุ้ม
3: น้องคนนี้แหละที่ไปอยู่ไอ้ภูเก็ตแล้วก็ร้องเพลงตาม
4: เป็นตามเปิดมัว
3: มัสกิ้งมอเรียกว่าเป็นอ
4: ะไรเงี้ย
3: อ๋อเหรอ
4: ใช่
3: เปิดมัวในตามไอ้ตามถนนต่างอ่ะเนาะ
4: เออ
3: ถนนคนเดินวันนี้นะ
4: น้องบอกอย่าเป็นแบบล็อกสตาร์อะไรเงี้ย
3: อ๋
4: อแล้วก็ล่าสุดเขาที่ดังระเบิดระเบ้อก็เพราะไปแข่งอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ย
3: ครับ
4: แล้วก็กรรมการก็ให้ผ่านหมด4คนไง
3: อ๋อเหรอ
4: เออ
3: เอออ๋อเหรอ
4: นี่น้องเน่เน่เนี่ย
3: น้องเน่เน่นะ
4: แต่ว่าพอไปดูก็โอ้น้องเขาก็ทำนู่นทำนี่มาเยอะแล้ว
3: มี
4: ช่องของตัวเองเนี่ยมีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยเออใครอยากจะอุดหนุนน้องก็เนี่ยไปซื้อเสื้อน้องเขาได
3: ้โซโล่กีตาร์ด้วยไหม
4: โซโล่เล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วย
3: เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นนักดนตรีด้วยนะแต่ว่าเธอชอบไอ้เล่นดนตรีไงมีอะไรนะมิลลี่ใช่ไหมแล้วก็ลิซ่าเนี่ยเป็นไอดอลนะ
4: ครับ
3: ครับ
4: อ
3: ๋อเหรอเป็นไงคุณโดนะ
4: ครับ
3: จะได้ไหมอ่ะ
4: โหก็ต้องรอดูรอบต่อไปไม่รู้คนอื่นมีใครบ้างอะไรเงี้ย
3: คุณพ่อเนี่ยภูมิใจมากคุณพ่ออายุ57ปีนะ
4: ครับ
3: ครับผ
4: ม
3: ไม่ได้จ้างโปรดิวเซอร์หรือทีมงานมานะคุณโดนะการเรียนการตัดต่อคลิปเนี่ยก็ทำเองอ่ะ
4: ครับ
3: ครับผม
4: เออ
3: สุดยอดนะ
4: ใช่
3: อ
4: ื
3: ม
4: นี่ใน Facebook ของน้องเขานี่มีผู้ติดตาม 1.7 ล้านคนนะ
3: เหรออ
4: ืม
3: อืม
4: Instagram อีกเกือบล้านน่ะ
3: ครับ
4: เออก็น้องเขาเหมือนมีชื่อเสียงแบบ มีชื่อเสียงในระดับนึงอยู่แล้ว
3: อ๋อเหรอ
4: เออมีแบบคนใน Got Talent น่ะไอ้ YouTube อ่ะก็มีคนบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ภูเก็ตมานานก็จะเจอน้องเนเน่อยู่บ่อย
3: ๆเออน้องจะเปิดมุกเปิดมัวคอนเสิร์ตเปิดมัวกอ่ะ
4: เออ
3: ก็ได้ไอ้บัสกิ้งอ่ะใช่ไหม
4: ใช่
3: เอออ
4: ืม
3: ครับก็โหเก่งอะเนาะ
4: ค่ะใช่
3: สุดยอดนะ
4: เนี่ยก็ไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทย
3: ผ่านแล้วใช่ไหม
4: ผ่านแบบเขามันรอบแรกหรือไงนี่แหละผมก็ไม่ค่อยดูแบบบ่อยนะอีก็ทาเลนต์
3: อ
4: ่ะเออมันจะเป็นรอบแรกแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เข้าไปสู่รอบต่อไปอะไรเงี้ย
3: อ๋อเหรอ
4: เออ
3: จะมีอะไรไอ้โกลเด้นบัตอะไรที่เขาแบบได้ทองได้อะไรโปรยทองอะไรโกลเด้นบัตป่ะไม่แน่ใจ
4: โกลเด้นบัตเซอร
3: ์บัตเซอร์ใช่ไหมเออนั่นแหละเออมันคืออะไรอ่ะ
4: ไม่รู้อาจจะแบบรอบแบบเข้ารอบไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: อ่าโกลเด้นบัตเซอร์ใช่
4: ไ
3: หม
4: เออไม่รู้กติกาเขาเหมือนกัน
3: อ๋อ
4: คือส่วนมากมันก็จะมีคลิปแบบบางทีก็จะเป็นไวรัลพวกที่เป็นนักแบบคนมาแข่งแล้วก็แบบร้องเพราะหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นไวรัลไง
3: เออ
4: ผมก็จะดูแค่ตรงนั้นแหละฮะส่วนมาก
3: อ้าว
4: เออ
3: ครับ
4: นี่กรรมการก็จะมีพี่ไซมอนใช่ไ
3: หมอ๋อไซมอนที่ US เหรออ
4: ๋อไม่ใช่อันนั้นไซมอนหื
3: ม
4: ครับ
3: ไซมอนอเล็กซานเดอร์นะฮะ
4: เออ
3: ซูซานบอยก็เกิดที
4: ่ใช่รายการพวกนี
3: ้รายการพวกนี้กันเนาะซูซานบอยอ่ะ
4: ที่แบบว่าพอเนี่ยบางคนก็แบบดูมาดเมิดอาจจะแบบตลกใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอแบบอุ้ยมีคนมีความสามารถอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ยอ๋อ
3: เหรออ
4: ืม
3: คนใต้เน
4: า
3: ะคนใต้นี
4: ้ครับ
3: ครับผม
4: เอออ
3: ๋อยังไม่ได้ดูเห็นแต่ว่าเห็นน้องอยู่ในข่าวอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยอ๋อคนนี้เองเพราะว่าเคยเห็นน้องเล่นคอนเสิร์ตเปิดหมวกไงตามถนนคนเดินในภูเก็ตอะ
4: ครับ
3: อ๋อน้องโอ้ดีใจกับน้องด้วยนะเดี๋ยวจะไปสับสนแล้วน้องนะไปติดตามน้องหน่อยนะ
4: ครับ
3: ติดตามน้องเนเน่ครับสำเนียงพูดของน้องสำเนียงเดียวกับป๋าเนี่ยครับน้องเก่งมากครับผม
4: เ
3: กาะคนใต้แล้วก็ต้องมีสำเนียงนิดนึงสิ
4: อ่าใช่
3: คนใต้นี่
4: ครับ
3: อืม
4: แต่พวกเราก็พูดอังกฤษเก่งอยู่นะ
3: อ๋อเหรออ๋ออาจจะแบบคนภูเก็ตก็สื่อสารภาษาอังกฤษกันเนาะ
4: แบบคล่องเลยอ่ะ
3: เอออ
4: ืม
3: ประมาณWhat's your name ใช่ไหมโอแหนมบอกินน้องบอกอย่างงี้นะ
4: อ๋อไม่ใช่
3: โอแหนมบอกินครับ
4: ครับ
3: อืมเมื่อกี้แยกบ้านแขกรถทุกชนิดผ่านเด็ดขาดอันตรายคือไม่แน่ใจเน
4: า
3: ะ
4: ห้ามผ่านหรือเปล่า
3: ห้ามผ่านใช่ไหม
4: ก็อีวงตรงวงเวียนใหญ่ไ
3: อ้เอาเหรอ
4: ที่มันมีข่าวอะ
3: เอาเหร
4: อวงรถไฟฟ้าไงตรงวงเวียนใหญ่อะที่มันมีน้ำเข้าไปอะ
3: เอาเหรอ
4: เออ
3: เอาจริงเหรอ
4: ยุบอะเออ
3: เอาอ๋อที่ผู้ว่าไปดูใช่ไหมอ่
4: าใช่
3: ครับผม
4: อืม
3: อืมมีอะไรฮะมีอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นอะอ๋อปิดการจราจรใช่ไหม
4: อ
3: ่
4: าแล้วเขาปิดการจราจร
3: อ๋อไม่น่ามี
4: ผมซุดไปอีกนิดหน่อย
3: มี SMS ส่งมาเตือนเนี่ยว่าห้าหลีกเลี่ยงเส้นทางกันเนาะ
4: ครับ
3: ตรงถนนประชาธิปกใช่ไหม
4: เออ
3: สี่แยกบ้านแขกฮะ
4: อ่าใช่
3: อ
4: ๋
3: อเหรออ ื
4: ม
3: โหถนนยุบเลยคุณรถ
4: ก็ผมมันคล้ายๆกับตอนนั้นแหละที่มันรถไฟฟ้าที่มันสร้างอยู่แล้วก็มีน้ำอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็แบบมันก็บ้านแถวนั้นก็มีแบบล้าวๆก็มีอะถนนมันยุบไปอ่ะยุบลงไปนิดนึงอ
3: ๋อเหรออ
4: ๋
3: อไม่น่ามี SMS เตือนมา
4: เออ
3: มีแจ้งเตือนมาเนาะ
4: ครับ
3: ว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนั้นนะฮะ
4: เออ
3: มันเป็นใหญ่ใช่ไหม
4: ใช่
3: อ
4: ๋
3: อเหรอขอบคุณมากนะฮะน้องเนเน่ที่มีลิซ่าเป็นไอดอลใช่ลิซ่าที่เราจะส่งไปสู้กับจีซูใช่ไหมครับผม
4: อ๋อใช่จ้ะ
3: อืม
4: อ่าครับอ่าไปสุดฮะ
3: อืมไม่ใช่ฮะ
4: เออ
3: ฮาตลอดเลยเราฮะ
4: ครับ
3: สวัสดีครับวันศุกร์นะครับกรรมการเกมวันเสาร์ออกมาแล้วนะครับที่ไมอามี่นะคุณโดนะก็เกรกบังตูแปงใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: ครับผม
4: อืม
3: อืมก็ทอสาใช่ไหมดีนะไม่เอาไอ้เกรกบังตูแปงในปฏิสินคู่แบบเยี่ยงกับสเปนนะฮะ
4: อ๋อไม่ได้เลยฮะ
3: หน้าตาเหมือนไอ้ทอสาไงปฏิสินคนนี้นะ
4: ครับ
3: ครับ
4: เดี๋ยวจะงงกัน
3: อ๋อเหรออ
4: ืม
3: ฝรั่งเศสกินนิ่มเลยนะโอ้ก็เล่นสบายๆเนาะ
4: ครับ
3: นี่แบบไม่ได้บู๊ไม่ได้กดอะไรมากมายเนาะเล่นไปสบายเรื่อยๆนะ
4: เหมือนยังไม่ค่อยเต็มศักยภาพเท่าไหร่
3: มันยังแบบยังไม่ไปของสุด
4: ยังนะยังอยู่นะ
3: อืม
4: อืม
3: สุดยอดนะ
4: เออ
3: สวัสดีครับคุณเจคุณโอ้นะครับมีคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีเข้ามานะครับคุณบัวไม่ขยับน่าจะเป็นน้องอัมซ่าเนาะครับบอกว่าพนันกันไหมฮะโอ้เรื่องผลลงพนันอย่าพึ่งในตัวนี้นะครับผมยิ่งเป็นประเด็นอยู่เนาะ
4: เออ
3: บอลบอลเราได้คะแนนบ้างหรือเปล่าครับสนามนี้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้นะแมตช์เมื่อวานนี้นะฮะ
4: ยังไม่ได้เลย
3: แล้วแพ้1-3ฮะ
4: เพราะว่านัดที่แล้วก็
3: แพ้
4: อ
3: เมริกา0-3ยังไม่ได้แต้มเลยฮะ
4: ตอนนี้มี9เหมือนเดิมฮะ
3: อืม
4: ต้องลุ้นทีมอื่นด้วย
3: ใช่ขาที่กรรมการให้เอ็มบัปเป้ยิงลูกโทษช้ามีผลทำให้สมาธิเสียหรือเปล่าครับ
4: ก็ขอเขาพยายามรบกวนกันหมดแหละฮะมันก็เป็นทริกอ่ะใช่ป่ะดูอย่างวันก่อนคู่อะไรจำไม่ได้แล้วมันก็มีไปกระทืบจุดอ่ะ
3: ก็อันนี้ไงไอ้ฝรั่งเศสเนี่ย
4: ใช่ไหม
3: กับปารากวัย
4: มีไปกระทืบจุดด้วย
3: ก็ไอ้นักเตะปารากวัยที่ไปจิ้มแล้วก็เรียนมาเล่บอกเอ้ยอะไรอะไรแบบฮะ
4: เ
3: ห็นพอดีไง
4: ใช่
3: ครับ
4: มันมีผลนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอย่างหลังเขาต้องเอาคนมายืนถือลูกไว้สกัดไว้ด้วยไงไม่ให้นั่นฝั่งตรงข้ามมากระทืบจุด
3: ใช่
4: แล้วบางทีไอ้คนถือลูกก็ไม่ใช่คนยิงหรอกใช่ป่ะเป็นหน้าที่ไปรับเดี๋ยวจะไปส่งต่ออะไรเงี้ย
3: เป็นกลยุทธ์เป็นทริกไง
4: เป็นทริก
3: ครับ
4: ไอ้ฝั่งตรงข้ามก็ต้องพยายามทำทุกทางให้ดึงช้าใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ฝั่งนู้นไม่กล่าวก็ไปกระทืบจุดทำให้มันจุดโทษมันหลุมๆเป็นหลุมๆหน่อย
3: ใช่
4: อะไรเงี้ย
3: ให้มันผิวคู่ขลาประมาณนี้เนาะจะเอื้อให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกหรือเปล่าครับพี่แต่ซาร่าเขาบอกแล้วว่าจบแล้วเนาะแล้วก
4: ็
3: แพ้ยอมรับผลขอไม่แพ้ดีกว่านะซาร่าก็พูดดีนะ
4: ครับ
3: แต่ว่าโค้ชกับนักเตะบางคนก็ไม่ยอมใช่ไหมล่ะแต่มันก็น่าคิดจริงอะเนาะ
4: ก็ทีมใหญ่ทีมเล็กแหละ
3: เอาธรรมดาเนาะ
4: ใช่นี่เขาคงเอาตรงก็เนี่ยผมว่านะเขาคงอยากได้แบบฝรั่งเศสไปเจอสเปนอังกฤษเจออาร์เจนเนี่ย
3: ใช
4: ่มันก็น่าจะแบบเรตติ้งน่าจะสวย
3: ถูกฟีฟ่าก็พูดตรงๆต้องมีบ้างแหละ
4: ฮะ
3: ต้องบอกกรรมการหน่อยตัดสินหน่อยนะทีมใหญ่นะวันนี้นะ
4: แต่ว่าก็เหมือนก็ไม่แน่ไงเกิดแบบพังพลาดไปฟุตบอลก็อะไรก็เกิดขึ้นได้
3: ใช่
4: อังกฤษระวังโดนฮาลันนะ
3: ครับฝรั่งเศสไปรอ
4: แ
3: ล้วสเปนจะตามมาหรือเปล่าครับ
4: น่าจะมานะ
3: สเปนก็มันยังไม่เสียประตูแล้วก็ไม่มีใครได้รับถ้าฟิตก็ฟิตไม่ฟิตแค่นิโก้วิลเลียมอ่ะเนาะ
4: อัน
3: นี้ก็วิลเลียมไง
4: ครับ
3: แต่ว่านิโก้วิลเลียมตอนนี้ก็โดนยึดตำแหน่งโดยอเล็กซ์ไบน่าไง
4: ใช่
3: และไบน่าก็เล่นดีด้วยดีกว่าเฟลาด้วยนะ
4: ครับ
3: ครับ
4: เ
3: บลเยียมเหรอเบลเยียมเบลเยียมก็แต่ว่าตัวก็ใช้ได้อยู่นะ
4: ตัวก็โอเค
3: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ยุคทองพวกเขาเน
4: า
3: ะพวกตัวก็โรยราเนาะ
4: แ
3: ล้วก็เควินเดบรอยเนี่ยก็โรยราแล้ว
4: ครับ
3: นะครับ
4: มีลูกากูนำทัพ
3: ใช่ไหมปิตู้นะ
4: ปิตู้
3: แต่ว่าปิตู้ได้จะสำรองนะ
4: ครับ
3: ในเกมนี้เพราะว่าณล่าสุดแกก็สำรองไม่เหรอปิตู้อ่ะปิตู้เย็นอ่ะ
4: เออ
3: แล้วก็เดบรอยนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลงนะคุณรถ
4: แล้วสำเป็นสำรองว่ะ
3: สำรอง
4: ไม่ได้ลงอ่ะรู้สึกจะไม่มี

0: ชื่อเป็นตัวจริงอ่ะ
1: ใช่ไม่ได้ลงตัวจริงตัวจริงเขานะทางไอ้เจ้าเควินเดบรอยนะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็ดาวรุ่งผสมผสานกันแล้วเนาะยูริเทเลมันน่าจะได้ออกสตาร์ทมาเดิมแล้วกองหน้าจะเป็นชาวเดคาตาเลอร์เนาะที่จะลงสนามเพราะนัทเทนาก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็ยิงคนเดียว2ประตูเลยนะนะครับก็ติดตามวันนี้ที่2ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่เตะที่3นะ
0: ครับ
1: เขาจะสลับไปสลับมานะฮะที่3ที่2ที่4แล้วก็8โมงเช้าเลยนะครับผม
0: ครับ
1: บอกว่ามีเดี๋ยวคอยดูนะครับหน้าต่อไปใครเตะอาร์เจนตินานะแค่ลมผ่านเมสซี่จุดโทษใจเย็นไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเมสซี่เขาแบบเขางงนะมีทีมงานสตาฟโค้ชของอียิปต์เนี่ยก็มาโวยใส่เขาก็งงเขาเกี่ยวอะไรมาเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: มันเป็นทางที่ของบริษัทนะ
0: ใช่
1: เมสซี่ก็ผายมืองงเลยนะฮะสมราคานักเตะไทยญี่ปุ่นให้เล่นระดับเกรด2เกรด3สำหรับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับประมาณนี้เนาะไปถึงไอ้เจ้าแบงค์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ง
1: บไปพอยังจะตั้งเป้าเลยครับประมาณนี้เนาะทำไมตัดงบไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่รู้
1: เ
0: ง
1: ี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเห็นว่าจะไปคุยกับในรองไอ้คุณเอไหมล่ะรัฐมนตรีไง
0: ครับ
1: ครับรัฐมนตรีกีฬาอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: น้องโตเกียวไปไหนครับไปด้วยไหมครับพี่อรุณสวัสดิ์ครับพี่วันนี้นะฮะนักกีฬาไทยที่ไปได้ไกลที่สุดมีแต่พลดอนสิจพันธ์นะครับเพราะเขาเป็นนักกีฬามืออาชีพนะครับไม่ขึ้นตัวกับใครฝึกเองวันนี้เนาะครับผม
0: พี่ต๋องไงพี่ต๋อง
1: ต๋องสิชอยไง
0: จีโน่ไง
1: จีโน่
0: แต่ว่าถ้าสังเกตมันก็จะเป็นกีฬาประเภทเดี่ยวอะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องเป็นประเภทเดี่ยวมันก็ผู้ปกครองสนับสนุนพาไปซ้อมเองฝึกเองอะไรเงี้ย มันก็แต่มันคือก็ของเรามันก็มีศักยภาพเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเป็นประเภททีมมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะยากหน่อยใช่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมมันแต่ว่าถ้าเป็นเดี่ยวเงี้ยอย่างตอนสมัยพระราดอนเขาก็ซ้อมเอง
1: ค
0: ุณพ่อเขาว่านั่นเนี่ยลองผิดลองถูกนะพี่ชายสองคนก็เป็นนักเทนนิสใช่ไหมลองผิดลองถูกแล้วก็มาแจ็คพอตประสบความสำเร็จกับพระราดอนเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะพาราดอก็ตัวใหญ่ด้วยหลายหลายอย่างด้วย
1: ตัวใหญ่แต่ว่าเสียงเล็กนะ
0: คือ
1: ฮอกกี้นะฮะฮอกกี้วันนี้นะฮะ
0: ใช่จีโน่ไงมันก็ใช่ไหมเขาก็มีศักยภาพอยู
1: ่ใช
0: ่มันก็ต้องอยู่ที่ตัวนักกีฬาด้วยหลายหลายอย่าง
1: ขอข่าวคุณวอลหน่อยคุณโดนะก็ล่าสุดออกมาขอโทษแล้วเน
0: า
1: ะครับ
0: ใช
1: ่ก็กลับมาทำงานมาเดิมเนาะ
0: ครับ
1: เฮียเจงครับเฮียโอ๊ตครับห้ามทายสกอร์บอกสกอร์นะครับเดี๋ยวเกมวันนี้นะฮะแต่แล้วก็ไม่ได้ชี้นำนะแล้วก็วิเคราะห์ตามรูปเกมนะว่าวันนี้ก็ฝรั่งเศสสเปนยังไงนะไม่ได้ชี้นำนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เชียร์สเปนนะครับเพราะมีเด็กใต้บ้านเราครับลามินยามาลเหรอฮะไม่ใช่คนยะลาฮะ
0: ครับ
1: ใครบอกเป็นคนยะลาคุณรถ
0: จะเจริญเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ครับ
1: เอ๊ะแล้วน้องมาอยู่ยะลาตอนไหนฮะ
0: อ๋อจะเคยมาตอนเด็กๆบ้า
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: ใ
0: ครไม่รู้อีกแก้งเออ
1: เป็นข่าว
0: เลย
1: นะ
0: เป็นด้านเลยไง
1: ข่าว
0: โอ้เป็นจุดที่โดนล้อไปตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: เออเหรอ
0: เออ
1: ทำไมไม่มีกฎถ้ายิงจุดโทษช้าให้ยกเลิกไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะหากมีรบกวนมานี่นะฮะ
0: ยกอ้าวไอ้คนยิงมันก็เสียเปรียบเลย
1: คนที่ได้เปรียบคนที่ยิงจุดโทษก็เสียเปรียบสิฮะ
0: คือไอ้ช้าที่มันก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: กดดันนะใช่ไหมล่ะ
1: พราดอนอะไรใหญ่ครับพี่กล้ามสิฮะ
0: กล้ามกล้าม
1: กล้ามตัวใหญ่ได้เสียงเล็กนิดนึงนะ
0: หนาเลยตัวหนาด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้กล้ามเป็นมัดมัดเลยนะพราดอน
1: โอ้โหใช่ดูกล้ามเนาะกล้ามใหญ่จริงนะ
0: ใช่
1: พวกนักกีฬาเทนนิสหรือว่าพวกไหนนะพวกนักไอ้ที่ไหนนะพวกไอ้นักว่ายน้ำอะไรเนี่ยต้องกล้ามโตเนาะ
0: เออ
1: มันใช้พลังแขนเยอะไง
0: ต้องตัวใหญ่ๆนิดนึง
1: ใช่
0: ตอนนี้พาราดอนเห็นว่าเขาก็มาทุ่มเทกับลูกไงใช่ไหม
1: ใช่
0: น้
1: อง เชอรี่เล่นกอล์ฟไง
0: ใช่ก็ไม่แน่ถ้าแบบอาจจะประสบความสำเร็จในอนาคตก็ได
1: ้เดชอนได้ตัวผู้เล่นขนาดนี้แทบไม่ต้องมีแผนการเล่นใดๆเลยครับผมก็อยู่ที่การวางแผนการส่งนักเตะด้วยนะแต่สินใจในแต่ละจุดนะฮะ
0: มันก็ต้องก็ไม่แน่เพราะว่าคราวที่แล้วยูโร2024จำไม่ได้เดชองเนี่ยโดนด่าเละเทะเลยตัวฝรั่งเศสก็ดีไงแต่ว่าเล่นแบ โอ้โหไม่เป็นสับปะรดเลยอ่ะ
1: อืม
0: คือถ้าจำไม่ผิดนะ

0: ยูโรครั้งที่แล้วเนี่ยนะฝรั่งเศสมาได้ประตูจากลูกวินเพย์ลูกแรกตอนรอบรองอ่ะเออตอนรอบรองอ่ะก็คือเกมลุกก็แบบไม่เอาอะไรเลยอ่ะแบบคู่ต่อสู้ยิงเข้าประตูตัวเองบ้างยิงจุดโทษบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มารอบรองแล้วก็ที่แพ้สเปนอ่ะ
1: ครับ
0: เพิ่งได้แบบจากไอ้โคโลมัวนี่เป็นลูกแรกเลยที่ได้จากโอเวนเพย์
1: อ๋อเหรอ
0: เออคือเกมลุกแบบอย่างแย
1: ่อ้าวเหรอ
0: ชนะเบลเยียม 1-0 รอบ16นี่ก็แยนแฟตองเก้นนำเข้าประตูตัวเอง
1: ครับ
0: รอบก่อนรองชนะเลิศเสมอโปรตุเกส 0-0
1: ร
0: อบแรกนี่คือยิงได้2ลูกมั้ง
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสนี่ไงอยู่กับกลุ่มกับออสเตรียใช่ไหมชนะออสเตรียก็ออสเตรียยิงเข้าประตูตัวเอง
1: เ
0: สมอเนเธอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็เสมอโปแลนด์ 1-1 เอ็มบัปเป้ยิงจุดโทษ
1: ครับ
0: ก็คือตัวมันก็ดีอยู่แล้วฝรั่งเศสอ่ะแต่ว่าตอนยูโรมันไม่ได้เรื่องอ่ะ
1: เอ้า
0: เออแต่มาอีกครั้งเนี้ยโอ้โหต้องบอกว่ามันไปยกระดับกันมาดีมากอ่ะเกมลุกแบบเหมือนเจอสูตรติดอ่ะ
1: ใช่
0: อาจจะแบบได้โอลิเซ่ด้วยแหละผมว่านะโอลิเซ่ก็พีคพอดีอ่ะ
1: ครับ
0: ค
1: นนั้นครับเรียนมอชอคณะอะไรครับผม
0: คณะแอคบาร์จากบัญชีอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ทำไมเรียกแอคบาร์ฮะ
0: มันเป็นอะไรคณะบริหารธุรกิจอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แอคเคาท์บีเออ่ะ
1: อืม
0: ก็จะเป็นคณะบัญชีแล้วก็การบริหารธุรกิจไง
1: ครับ
0: มันก็เลยเรียกแอคบาร
1: ์ก็เลยเอามาใช้ในชีวิตการทำงานเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช่ไม่ได้ใช้สักอย่างแล้วฮะต
1: ั
0: วนี้บัญชียังไม่เคยจดเลยฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับผมขอให้ติดก่อนได้ไหมฮะ
0: เออ
1: แล้วก็ออกไปอยู่ไกลๆบ้านใช่ไหม
0: ครับ
1: ชอบนะฮะจะได้ไม่ต้องโดนแม่ด่าใช่ไหมฮะ
0: อ่าใช
1: ่เออส่วนนี้ทักษอนะครับใช่บริการตกไปหมดแล้วใช่ฮะโมร็อกโกเป็นชาติล่าสุดที่อยู่ในบอลโลกรอบ8ทีมนะ
0: ก็เหลือเจนทีมเดียวที่ไม่ใช่ยุโรป
1: ใช่พอดีคำประมาณนี้นะเอ๊ะอะไรอย่าเพิ่งเสือนะฮะฝรั่งเศสกินนี่มาเนี่ยเน
0: า
1: ะเสียที่คุ้นเคยนะครับประมาณนี้นะฮะวันนี้สเปนกับเบลเยียมทีมไหนแน่เขารอบครับพี่ก็สเปนผู้เล่นก็เหนือกว่าเนาะครับ
0: ครับ
1: ทีมชาติจิตนากับสวิตปีนี้เขารอบครับพี
0: ่ก็มาเจอกันแล้ว
1: เจอกันก่อนไงเจมิงบรรยายคู่ไหนครับผมเจมิงก็กลับมาแล้วนี่ใช่ไหม
0: ไม่รู้กัน
1: ฮะตอนแรกก็จะบรรยายรอบ8เนี่ยนะฮะแต่ว่าแกไปดำน้ำแกบอกฮะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับอาเจนทั้งใจวันนี้เนาะฮาแลนด์วันนี้จะพังงาหรือว่าฮาแลนด์เตะเช้าวันอาทิตย์นะตีสี่นะฮะ
0: ตีสี่วัน
1: คืนเสาร์ต่อเช้าอาทิตย์อ่ะ
0: แล้วก็เจนวันเช้าวันอาทิตย์แปดโมง
1: ครับคนน่าจะติดตามน้องตั้งแต่ตอนออกรายการซูเปอร์เทนนะครับ4-5ปีก่อนและน้องแนวออกเดียวกับชื่อเฟียสครับอยู่แถวนั้นเหมือนกันครับผมคนมักจะสับสนกันเอาเหรอ
0: ครับ
1: อ๋ออยู่ภูเก็ตเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าไงฮะเฟียสเนี่ยหรือว่าไง
0: ไม่รู
1: ้เราก็นานๆไปภูเก็ตแค่ครั้งสองครั้งเองนะ
0: เออ
1: พี่เจนครับเนเน่ร้องเพลงซอมเบิงอยู่เปล่าซอมบี้ฮะไม่ใช่ซอมเบิงซอมเบิงนั่นเพลงของคุณลำไยไหทองคำฮะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมฮาตลอดเลยนะเขาบอกคนเสียงเล็กอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณโดนะครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีกันเข้ามานะครับฝรั่งเศสในสุดยอดนะคุณโดนะก็แข็งแกร่งเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสเนี่ยโหดจริงคุณโดน
0: ใช่
1: ฟอร์มเดย์ครับ
0: แต่ว่าฝรั่งเศสก็บอลโลกก็หลังๆเขาก็ดีตลอดเนี่ยเนาะ
1: ใช
0: ่อย่าง2018ก็เป็นแชมป์ใช่ไหม2022ก็เข้าชิง
1: และปีนี้คนละสายกับอาเจนด้วยนะแต่อาเจนก็ยังมีข้อเจอแค่เบิดก็เหนื่อย
0: ก็ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจนก็เส้นทางยังไม่ค่อยผ่านของแข็งเท่าไหร่นะขนาดรอบน็อกเอาท์นี่เจอแค่เบิดกับอียิปต์นะ
1: ครับยังเหนื่อยอ่ะ
0: โอ้โหหืดขึ้นคอทั้งสองนัดเลย
1: เจอสวิตด้วยถ้ารอบรองนะถ้ามาตามนัดก็ต้องอังกฤษเน
0: า
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวกี้จะปราบให
1: ้มีสิทธิ์โอ้ครับผม
0: ครับ
1: มันแน่คู่นี้นะ
0: เออ
1: คู่ชิงจะเหมือน4ปีก่อนหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าไม่เหมือนเนี่ยผมว่าอังกฤษปีนี้ชิง
1: เฮ้ยเหร
0: อ
1: ดีกว่านะ
0: ดีกว่า
1: ผู้เล่นเนาะ
0: ครับผมเผื่อกี้จะเป็นแชมป์โลกด้วย
1: โอ้ย
0: นี่
1: เป็นไง
0: เป็นไงล่ะ
1: เจอฝรั่งเศสนะโมร็อกโกไม่ต้องเสียใจครับฝรั่งเศสได้แชมป์ก็เหมือนแอฟริกาได้แชมป์ครับพี่อ๋อเพราะว่าเชื้อสายฝรั่งเศสไปเล่นให้กับโมร็อกโกใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: พวกอิสซาดิยอบใช่ไหมพวกหลายหลายคนอ่ะที่เกิดในฝรั่งเศสแต่ว่าไปเล่นให้กับทีมชาติแอฟริกาครับ
0: ครับฝรั่งเศสเขาก็นักเตะเขาก็เชื้อสายแอฟริกาไง แต่อย่างที่บอกไอ้พวกไอ้นักเตะฝรั่งเศสนี่คือมันเกิดในฝรั่งเศสทั้งนั้นนะส่วนใหญ่อะแต่ว่าเขาเชื้อสายเขาอพยพไปจากแอฟริกาซึ่งมันก็ไม่แปลกอะเพราะตอนนี้ยุโรปมันก็คนอพยพเต็มไปหมดอะทุกชาติแหละมันก็มีผู้อพยพเยอะแยะไปหมดเลยอะ
1: เ
0: หรอมันก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาอยู่เงิน
1: ใช่ไหมตอนนี้ปัญหาในยุโรปเยอะมากเนาะคนที่เราอพยพอะเยอรมันรับผู้อพยพไปเยอะเหมือนกันนะ
0: เยอะเพียบเลยไง
1: ใช่ไหม
0: ทุกคนก็อยากไปอย่างกรีกเนี้ยก็โหหลากหลายเชื้อชาติใช่ไหมคนอินเดียคนปากีสถานคนอะไรก็อพยพไปอยู่ที่นั่นเยอะแยะ
1: ครับผม
0: ดูน้องมวยดังๆในอังกฤษอเมียคานก็เป็นเชื้อสายปากีใช่ไหมแต่ก่อนในไรนาซีมฮามเมดอย่างเงี้ยมันก็เชื้อสายเยเมนมั่งเขาก็อพยพไปกันนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: มันก็อยากไปอยู่แบบนะประเทศที่มันดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เขารับคนสูงวัยแบบเราไหม
1: โอ้ยครับผมไม่น่ารับเลยนะฮะฮาแล้วเนี่ยกองหลังอังกฤษเงียบแน่นอนนะโอ้แต่ว่าก็รู้ทางกันดีนะพวกนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็จอร์จสโตนกับไอ้มาร์เกฮีก็ทีมเดียวกันด้วยนะ
0: เพื่อนร่วมทีมเลย
1: ก็เหมือนซาลิบาไอ้ก็เหมือนไอ้กาเบียลกับฮาแลนด์ใช่ไหมล่ะกาเบียลของบราซิลกับของอะไรนะไอ้ไม่ใช่คนละคนแล้วก็โดนเน
0: า
1: ะ
0: มันคนละทีมแต่ว่าเจอกันบ่อยไง
1: เจอกันบ่อยไง
0: เจอกันบ่อย
1: ครับ
0: แต่ว่าทีนี้มาร์เกฮีกับจอร์จสโตนนี่คือทีมเดียวกันเลย
1: รู้ทางกันนะเน
0: า
1: ะ
0: รู้ทางกันน่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราก็ไม่รู้ว่าตอนเขาซ้อมนี่ใครเหนือกว่ากันไงฮาแลนด์จะเงียบก็ได้นะเจอเกฮีกับสโตนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหรือฮาแลนด์บอกโอ้ยเจอไอ้พวกนี้สบาย
1: เหรอ
0: ตอนซ้อมยิงประจําอ่ะก็เหมือนฮาแลนด์ก็บอกแกไม่กลัวไอ้กาเบียลไง
1: เหรอ
0: จะบอกไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าสังเกตดูดิผมเจอกาเบียผมก็ยิงประตูได้บ่อยๆ
1: อุ้ย
0: นี
1: ่เป็นไง
0: ถึงด้วย
1: มาแน่นอนนะ
0: เออ
1: นะครับอ้าวก็ลุ้นกันนะแต่ว่าไม่ได้เตะวันนี้นะวันนี้จะเป็นสเปนนะครับลงเตะกับเบลเยียมก่อนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอังกฤษกับนอร์เวย์เตะตีสี่นะครับคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะครับ
0: สเปนเบลเยียมนี่ก็มีอย่างเนี้ยโรดี้ใช่ไห
1: ม
0: โรดี้ก็ต้องเจอกับไอ้เจอร์มี่โดกูเควินเดอบรอยอะไรพวกนี้จะมาแล้วก็ไอ้ทอสซาก็เจอกับพวกแก๊งสเปนในไอ้แก๊งสเปนอ่ะ
1: ใช่เมริโน่ไง
0: มิเกลเมริโน่อะไรพวกนี้ไงดาบิดลาย่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช
0: ่
1: วันนี้ก็ติดตามตอนที่สองนะวันที่เตะที่สองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็หากว่าไม่ได้ดูทีวีนะครับก็ฝากติดตามทาง FM 99ของเรานะทุกช่องทางนะ
0: ครับ
1: นะครับทางออนไลน์นะครับทางวิทยุแล้วก็รวมทางบ้านแดงนะครับแล้วก็บ้านฟ้าด้วยนะครับเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่ตีห้านะครับบอกจบตีห้านะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เอ้ยพรุ่งนี้คืนนี้คืออะไรคืนพฤหัสใช่ไหมคืนศุกร์ไปจบตีสี่นะในคุณโดนนะเพราะว่ารายการมันเข้าตีสี่เนาะแต่ถ้าต่อเวลาก็ตีห้าไปเลยนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: นะครับเอาวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: 6:34 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569ค่ะต่อน้อยนะคะอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาฟังเรื่องราวของสุขภาพกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ตรงนี้นะคะประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้โดยเฉพาะฝั่งทนค่ะกทม.นั้นเขาแจ้งปิดการจราจรทุกช่องทางชั่วคราวนะประมาณ3-4 วันนะคะที่ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ซ่อมแซมจุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรถทุกชนิดเนี่ยต้องเบี่ยงใช้ทางทางฝั่งสวนทางกันแทนนะคะต้องเบี่ยงใช้จราจรสวนทางกันนะคะฝั่งขาเข้าแทนทีนี้เนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนสำหรับแผนการเดินทางนะคะจุดปิดการจราจรนะแยกบ้านแขกถึงถนนประชาธิปกย้ำอีกทีหนึ่งการหลีกเลี่ยงเส้นทางทำได้ก็คือใช้เส้นทางจากแยกบ้านแขกนะคุณผู้ฟังที่ต้องการไปวงเวียนใหญ่ให้แนะนำให้ไปใช้แถวถนนอิสรภาพนะผู้ที่ใช้เส้นทางเดิมคือจากแยกบ้านแขกที่จะไปวงเวียนใหญ่นะแนะนำให้ไปใช้อิสรภาพแทนถนนอิสรภาพแถวไปทางนู้นน่ะทางแยกไฟฉายแถวนู้นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกการก่อสร้างหรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดจากคืนวันก่อนคุณผู้ฟังมันมีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์บ่อรับน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะเส้นทางเดียวกับทางด้านสามเสนนั่นแหละคุณฟังก็เลยมีผลกระทบทีนี้เมื่อเช้าดูข่าวนะคะก็เห็นผู้ว่าชัดชาติท่านลงพื้นที่แล้วก็ตึกแถวๆนั้นน่ะเขาก็จะมีการเอาใช้เครื่องมือนะไปวัดถึงความเอียงต่างๆนั่นน่ะแล้วก็สั่งให้ทางด้านของประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะย้ายชั่วคราวนะคะแต่ว่าเรื่องสุขภาพด้านหนึ่งวันนี้คุณฟังไปนำข่าวนี้มาจากสำนักข่าวไทยรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองค่ะสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
2: คุณผู้ฟังคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งนะคะคุณฟังในบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะเพื่อที่จะที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30 บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เหมาะสมเช่นยาอิมคลานิฟนะคะคุณผู้ฟังและยาเจฟคลานิฟนะคะขออภัยถ้าออกเสียงผิดไปนะนางสาวพลอยทะเลก็บอกว่าการพัฒนายานะรักษามะเร็งดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยานะและการรักษายาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ30 บาทราคาที่มุ่งให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมโดยในที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นชอบแผนนะคะความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน3 ปีเพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุมราคาแล้วก็ภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบแล้วก็อยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐนะคะในพุทธศักราช2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนะคะระบบบัตรทองเนี่ยนะคะได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนโยบายคือมะเร็งรักษาได้ทุกที่แล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการใช้ยาเคมีบำบัดรังสีรักษาไปจนถึงการติดตามดูแลหลังการรักษาดังนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความพร้อมของระบบการบริการแล้วก็ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบนั้นมีความมั่นคงและก็ต่อเนื่องยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
2: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยการ SMS นะคะ4689899 4689899นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังคำถามเมื่อวานนี้เราตอนน้อยจะขออนุญาตมาถามในวันนี้ในส่วนที่ยังค้างคาแล้วก็เหลืออยู่นะคะแล้วก็บอกคุณผู้ฟังในช่วงที่ระหว่างรออาจารย์หมอนิดนึงนะคะใครที่ต้องใช้เส้นทางฝั่งทนโดยเฉพาะแถวๆวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกในนี้นะคะเขาปิดการจราจรนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกจนถึงถนนประชาธิปกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับสาวครับเนี่ยเมื่อกี้พูดอะไรบ้านแขกบ้านแขกเนี่ยนะ
2: ใช่แถวบ้านแขกแถวฝั่งตรงข้ามกับสวนกุหลาบแหละอาจารย
3: ์นั่นแหละแหมหนูรู้ใจจังพื้นที่ทางด้านฝั่งธนบุรีครับแต่แถววงเวียนเล็กเสียกบ้านแขกไปถึงใกล้ๆวงเวียนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่อำนาจของเด็กสวนกุหลาบคนนึง ที่จะออกไปพูดคุยไปเจอน้องๆผู้หญิงต่างฝั่งตรงข้ามบ้างอะไร
2: ศึกษานารีตรงนั้นศึกษานารีอยู่ตรงนั้น
3: รู้ดีแล้วเธอใช่แล้วครับถูกต้องครับฝั่งตรงข้ามเมื่อเดินข้ามสถานพุทธจากสุขลาฝั่งกรุงเทพข้ามไปฝั่งธนบุรีเนี่ยมันก็จะมีน้องๆที่น่ารักสวยๆก็คือโรงเรียนศึกษานารีนะครับพื้นที่การหนึ่งของอำนาจเขตของสุขลาก็คือไปที่ร้านมนนมสด
2: อุ้ยยังมีอยู่นะอาจารย์
3: มีอยู่ใช่ครับตรงแถวสลิงช้า
2: ใช่ใช่
3: หน้ากทมเลยครับแล้วก็จะเลยข้ามไปถึงอนุสุรีประชาธิปไตย
2: ใช่
3: โรงเรียนสตรีวิทยาแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาที่โรงเรียนราชินีตรงเลยประคองตลาดไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่โรงเรียนที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกเรารถตัวที่บ้านจะมารับตรงสถานนั้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือเลิกเรียนเมื่อไหร่ก็จะจ่ายกำลังออกไปรอบสุขลาบเลยครับแล้วแต่ใครจะไปด้านฝั่งธนบุรีใครจะมาแถวคอทมสอดิ้งช้าเป็นด้านสตรีวิทยาก็จะเป็นสิ่งที่เราไปเพื่อจะชื่นชมน้องๆไปพูดคุยกับน้องๆโรงเรียนสตรีเหล่านี้นะครับ
2: แวะซื้อดอกไม้กุหลาบสักกำหนึ่งแถวปากคลองแล้วก็ข้ามสะพานพุทธเดินมานิดนึง
3: นั่นแหละรู้ใจหมดเลยทุกอย่างนะเธอ
2: นะคะ
3: ครับวันนี้ก็เข้าสู่เรื่องของเรานะครับท่านผู้ฟังครับตามสัญญานะครับผมเลือกเรื่องที่มันไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟังบ่อยนักแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนเพราะว่าการดูฟุตบอลโลก1เดือนที่โดยประมาณท่านจะต้องเสียสุขภาพเรื่องการนอนไประดับหนึ่งแหละไม่รู้ละมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ละท่านนะครับจะดูสดติดตามกันใกล้ชิดขนาดไหนก็ตามเมื่อจะจบกิจกรรมฟุตบอลโลกแล้วใกล้เต็มทีแล้วเนี่ยคุณก็กลับมาฟื้นตัวหรือฟื้นเรื่องสุขภาพการนอนคุณยานอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ล่ะครับคราวนี้เพราะว่าอดนอนกันมาอย่างเต็มที่ก็จะมีเวลาที่คุณ กลับไปนอนใหม่หลังจบกีฬาเหล่านี้นะครับคุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับไม่เต็มที่ไม่ได้ผลดีเต็มที่ตื่นเช้ามาคุณภาพการตื่นนอนนี่ครับไม่ได้ดีเท่าที่ควรเขามักจะได้รับยาจากคุณหมอก็คือยานอนหลับ แต่ท่านฟังครับจำไว้เลยครับยาระดับเนี้ยหมอทุกคนเนี่ยไม่มีใครต้องการใช้เกิน2สัปดาห์1สัปดาห์เป็นค่าที่เดียวที่เราสั่งยาให้คนไข้เป็นหลักนะครับผลจากนี้แล้วจะไม่มียาเหลือในซองอีกแล้วถ้าอาการมันยืดเยื้อมากมายเจอคนไข้เป็นครั้งที่2แล้วอาจจะเพิ่มปริมาณยาเป็น2สัปดาห์ได้นะแต่ก็ต้องหมดอีกเส้นเดียวกันไม่มีการสั่งยาให้ท่านมากเกินกว่านี
2: ้
3: เหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องการคนไข้ใช้ยานอนหลับนานเกินไปมันมีผลเสียตามมามีพูดกล่าวนำไว้ก่อนเลยนะครับติดยาครับไม่มีไม่ได้นอนไม่ได้อีกต่อไปเลยเพราะติดเริ่มติดกินแค่โดส2โดสแรกก็เริ่มมีการติดแล้วล่ะครับฉะนั้นยานอนหลับเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ช่วยคนได้หลับได้จริงนะแต่เป้าหมายการรักษาคนไข้ด้วยยานอนหลับนั้นของหมอทุกคนถูกสอนในทางโรงเรียนแพทย์เลยว่าเราให้เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนั้นจากที่เขาบอกว่านอนไม่ได้เพลียจังเลยไม่มีกำลังทำงานแล้วสมองไม่ไวเลยคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นให้ช่วยสัก5วัน7วันแรกจากนั้นก็จะแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุมันเองโดยตรงเช่นเมื่อคุณนอนไม่หลับคุณก็ต้องหาเวลานอนเพื่อคืนการหลับเรียกว่าการใช้หนี้การนอนที่เราพูดถึงไปแล้วเมื่อทศปีที่แล้วนะครับคุณไม่นอนตามเวลาเท่ากับคุณเป็น

0: นี่การหลับบวกไปเรื่อยๆทุกวันต้องใช้นี่คืนเขาแหละนะครับเมื่อคุณแก้ปัญหาได้สาเหตุจริงๆแก้ได้ยาสลับก็จะหมดฤทธิ์ไปไม่มีผลต่อการใช้การช่วยคุณต่อไปและแพทย์ก็จะดึงยาสลับออกไม่มีการใช้ต่อเนื่องกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้กันเป็นศาสตร์เป็นสูตรเลยการใช้ยาสลับนั้นชาวบ้านมักจะไปหาซื้อเอาเองนะครับซื้อเองจากร้านขายยาซึ่งท่านสั่งขับยาสลับกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดซิปีนกลุ่มหลักของบัตเลอร์เนี่ยซึ่งที่จะเอ่ยชื่อให้ฟังว่าตัวไหนที่เราใช้คุณถูเช่นแวลเลียมอะทีแวนกับหลักเหล่านี้ครับเป็นตัวที่เราใช้กันในเมืองไทยเป็นประจำเนี่ยเภสัชกรจากร้านขายยาจ่ายให้ท่านไม่ได้นะต้องมีใบสั่งแพทย์ใบสั่งของแพทย์ไปที่จะซื้อร้านขายยาแต่มีร้านขายยาหลายร้านที่อยู่นอกกฎเกณฑ
1: ์
0: ขายคนไข้ไปเองซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามกฎหมายสั่งยาเหล่านี้ได้เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะครับเภสัชกรที่ร้านขายยาก็ไม่สามารถจะจ่ายยาพวกนี้คนไข้ได้ถึงแม้จะไปซื้อหาเองแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาติดบ้านอยู่ตลอดพอไปซื้อจากร้านขายยาที่เขานอกกฎเกณฑ์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมขอเตือนนะยาสลับกรุณาอย่าใช้มากยาวนานติดต่อกันเด็ดขาดเพราะคุณจะติดยาครับติดแล้วมีปัญหาอาการต่างๆตามมาอีกเยอะเลย after effect ของมันนะครับซึ่งไม่ใช่ผลดีกับคุณเลยใช้ถ้าเป็นปัญหาจริงๆต่อสุขภาพณขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหา3วัน5วัน7วันแต่คุณต้องหาเหตุไปให้เจอให้ได้ว่าเพราะเหตุใดคุณถึงได้นอนไม่หลับณขณะนั้นเช่นมีปัญหาในใจกังวลคิดฟุ้งซ่านทุกคืนอย่างนี้ยิ่งนอนไม่หลับได้ใช้ยานอนหลับช่วยคุณเบนโซไดซิปีนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแวลเลียมอะทิแวนต่างๆอันนี้ครับช่วยคุณได้ช่วงนั้นให้หลับได้เพื่อเรียกคืนสภาพของการที่จะตื่นมามีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพการตื่นที่ดีพอเนี่ยแล้วคุณจะแก้ปัญหาต้นเหตุให้จบให้ได้ไปแก้ที่ต้นน้ำมาเลยว่าคุณเป็นกังวลเพราะเรื่องอะไรต้องไปแก้ตรงนั้นให้ได้พิจารณาแล้วคุณจะใช้ยานอนหลับต่อไปยาวไม่ได้เพราะหมอจะไม่สั่งให้คุณนานไปเกิน5วัน7วัน7เม็ด5เม็ดใน1 2แล้วก็จบไปคุณจะซื้อยาสารังคยาสมัยใหม่ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปถึงจะซื้อได้ยาตัวนี้ตัวยานอนหลับโอเคงั้นตัวนาจัดการกับตัวเองเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับเป็นปัญหาถ้าเจ็บพันมากขนาดทำให้เกิดสุขภาพเสียหายกรุณาปรับตัวแก้สาเหตุเป็นหลักด้วยนะครับยาสำหรับที่เราพูดถึงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเขาจะมี3กลุ่มนะที่เราใช้กันจริงๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเบนโซไดซิปีนที่ผมกล่าวนำไปแล้วนะครับอันนี้ซึ่งมันมีผลไปเพิ่มสารหลังสารสื่อประสาทในสมองคุณคือสารที่ชื่อว่า GABA นะครับกาบาเพิ่มขึ้นทำให้คุณเนี่ยหลับได้ตามวงจรปกติอันนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มักจะไปออกฤทธิ์ทำให้เราหลับสบายนะครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อลงนะครับกล้ามเนื้อเกร็งตึงต่างก็ผ่อนลงและออกฤทธิ์หลายอย่างเช่นลดความกังวลด้วยตัวยาเช่นตัวยาที่ชื่อว่าแวลเลียมนะครับแวลเลียมก็คือไดซิแปมนั่นเองชื่อทางเคมีจากตัวนี้ออกฤทธิ์8ถึง10ชั่วโมงนะครับอีกตัวนั้นคือยาทีแวนนะครับเช่นที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็นลอราซิปแปมอีกตัวนั้นคืออัลฟาโซโลนนะครับอันนี้เป็นตัวที่เกิดออกฤทธิ์สั้นๆ6ชั่วโมงแล้วจบฤทธิ์ไปเลยการสั่งยาแต่ละตัวนั้นแพทย์สั่งโดยหลักหวังว่าจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายคุณนานเท่าไหร่เพราะยาแต่ละตัวนั้นมีช่วงออกฤทธิ์ต่อร่างกายมนุษย์ยาวสั้นกลางไม่เท่ากันถ้าเอาวิทย์แบบสั้นๆก็ประมาณสัก3ถึง5ชั่วโมงก็ออกปลดไปละถ้าเอาวิทย์ยาวๆกลางๆก็คือกลางๆก็คือพวกกลุ่มที่เป็นอะทิแวนนะครับถ้าเอาวิทย์ยาวหน่อยก็8ชั่วโมงซึ่งใช้กันเป็นประจำในเมืองไทยก็คือพวกแวลเลียมนะพวกไดซิปแปมนั่นเองคุ้นหูอยู่นะเราคุ้นหูไหมคะที่ยาว
1: เราจะคุ้นไอ้แบบนามสกุลแปมๆนี่แหละอาจารย
0: ์
1: ลอราซิปแปมนี่คุ้นหูมาก
0: ครับมันลงด้วยแปมๆทั้งนั้น
1: ใช่
0: พอตระกูลไหนเดี๋ยวนี้เกษตรกรเขาก็ฉลาดเขาจะการตั้งยาในกลุ่มเดียวกันให้มีนามสกุลชื่อมันคล้ายๆคล้องๆกันจะได้ไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายมากนักยากลุ่ม2คือยาที่สร้างผลิตจากห้องแลบเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนเมลาโทนินถ้าทูตฮอร์โมนไม่ได้สร้างในห้องแลบสร้างจากร่างกายมนุษย์เองคือต่อมในร่างกายมนุษย์สร้างออกมาเป็นเมลาโทนินแต่ยาเม็ดที่มีขายทั่วไปบอกเป็นยาเมลาโทนินมันเป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นสร้างขึ้นเองสังเคราะห์ขึ้นเองในห้องแลบนะครับจึงไม่ใช่เป็นยาที่มนุษย์จะฮอร์โมนโดยตรงก็เป็นตัวยาตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์เรียนแบบเมลาโทนินอันนี้ไม่ถือเป็นยานอนหลับนะครับท่านฟังมันเป็นสร้างบรรยากาศต่างๆทำให้เราอยากจะง่วงอยากจะหลับและก็หลับจนได้ไปตัดปัญหาความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจคุณได้มากพอสมควรปกติเราใช้ประมาณ 3-5 มิลลิกรัมไม่เกินนี้เด็ดขาดถ้าขนาดมากกว่านี้ต้องมีเหตุอื่นที่เป็นตัวกำหนดชัดเจนถ้ากลุ่มที่3เอาแอบเอฟเฟกต์มาใช้ซึ่งคุณลุงคุณป้าหลายคนก็พูดออกมาในคำถามที่ถามเรามานะครับว่าถ้ายาพวกนี้ทำให้อาศัยฤทธิ์ง่วงของมันเช่นยาแก้แพ้นวดกรีนนะครับที่เขาบอกมาในรายการคำถามเนี่ยก็ใช้ยาแก้แพ้เพื่อช่วยผลของการง่วงมันทำให้ลุงไม่ใช่ในการช่วยแก้ให้อาการหลับไม่ได้เต็มที่กินยาแก้แพ้ทุกวันเลยจนกระทั่งเสียหายจากยาแก้แพ้ครับพวกยาแก้แพ้ต่างๆหลายตัวที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้ต้องการฤทธิ์ของการแพ้นะคนที่เอาไปกิน
1: อ
0: ีกไป
1: แค่ต้องการหลับ
0: ใช้เพื่อการช่วยฤทธิ์ของการหลับก็เป็นวิธีการที่ใช้กันใน3กลุ่มที่เราพูดถึงนะซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้สักอย่างเลยถ้าใช้เพื่อแก้สถานการณ์เฉียบพลันขณะนั้นแต่คุณต้องหันไปมองที่ว่าเหตุใดถึงมีการนอนไม่หลับขึ้นเพราะนอนไม่หลับนั้นมี3รูปแบบในคนไทยประจำเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยครับอันแรกก็คือนอนได้จำนวนชั่วโมงน้อยกว่าธรรมดาตอนตื่นมาจึงมีคุณภาพการตื่นที่แย่งวงเงียอย่างคนสูงวัยเราบอกว่าต้องการได้7ชั่วโมงอายุสูงวัยมากขึ้นเลข7ก็อาจจะลดลงเหลือ6ชั่วโมงได้นะแต่ว่าก็ตามแต่นะครับบางคนไม่ใช่นอนแค่ขนาด 6-7 ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงก็ตื่นแล้ว
1: อ
0: ีกแล้วนอนต่อไม่หลับอีกเลยนะตาสว่างโล่งเลยอ่ะกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกที่เจอได้ระดับหนึ่งนะครับแต่กลุ่มเจอเยอะสุดก็คือกลุ่มวัยกลางคน midlife ที่พูดวันนี้แล้ว40-55 ปีกลุ่มนี้มีความกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องการเงินเศรษฐกิจในบ้านเองการหาเงินหาทองตอนนี้เป็นสิ่งที่บางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกังวลเรื่องครอบครัวด้วยพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะครับมีสาวอื่นมาเกี่ยวข้องในครอบครัวอะไรตอนนี้ถ้าไม่นอนไม่หลับซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเยอะนะครับในสุดท้ายก็คือนอนตามเวลาทุกอย่าง7ชั่วโมงก็7ชั่วโมง8ชั่วโมง8ชั่วโมง แต่ตื่นมายัง
1: ไม่สดชื่นไม่สดชื่นงัวเงีย
0: เนี่ยทั้งหมดนี้คือกลุ่มที่สำคัญมากจะเจอบ่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆคือนอนกรนคนกรนขึ้นเยอะครับจาก 3% ถึง 5% เมื่อ15-25 ปีก่อนนะครับกลายเป็นคนอ้วน 35% ในปัจจุบันนี้คนไทยอ้วน 35% เดินสวนกับคนไทย100คนต้องเจอคนด้วน35-40คนก็เลยทำให้มีการนอนกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆกลุ่ม3นี่จึงเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทั้ง3กลุ่มครับนอนน้อยกว่าเวลาปกติไม่ไหวตื่นมางงเงียมีเรื่องกังวลใจคือกลุ่ม2นะครับเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆและกลุ่ม3คือกลุ่มที่นอนกรนเนี่ยมันมักจะพบแต่คนไทยเยอะๆบางทีแพทย์จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คุณในช่วงสั้นๆนะครับ5วัน7วันแต่คุณต้องไปแก้ปัญหาต้นเหตุมาจาก3เหตุที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยตัวเองบางทีคุณหมอจะแนะนำให้ว่าจะต้องแก้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีเรื่องจิตใจความกังวลต่างๆเนี่ยคุณต้องค่อยๆแก้ปัญหาตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องใจเนี่ยมันแก้กันยากแนะนำกันยากเหมือนกันเจ้าตัวเองจะหากที่รู้ว่าเหตุใดคือปัญหาด้านจิตใจเรื่องความกังวลคิดฟุ้งซ่านจะนอนหัวถึงหมอนแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาอีกชั่วโมงนึงก็ยังไม่หลับอย่างนี้เป็นปัญหาถ้ายาระดับช่วยได้5วัน7วันแต่คุณไปแก้ปัญหาเหตุมันก็มีปัญหาอะไรในใจคุณอยู่อันนี้คือตัวสำคัญนะครับนี่คือหลักการที่ใช้ป

0: ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับออกฤทธิ์ในสมองเลยที่สารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาเมื่อกี้พูดสนามให้ฟังแล้วนะสารตัวนี้ประสาทในสมองสร้างขึ้นมาแต่ยาตลับไปเพิ่มฤทธิ์ของมันขึ้นนะครับทำให้ออกฤทธิ์ซึ่งผิดธรรมชาติมนุษย์ไปแต่ก็หลับได้ก็แล้วกันนะครับตัวที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็หลบไปใช้พวกยาสังเคราะห์ที่สร้างในห้องแลบแต่คล้ายๆเมลาโทนินคล้ายๆฮอร์โมนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ติดได้เช่นเดียวกันแล้วมันไปกดฮอร์โมนจริงๆของร่างกายที่หลั่งจากสมองจริงๆนะครับต่อมสมองจริงการที่มันไปกดต่อมเนี่ยครับทำให้ต่อมทำงานต่ำลงเมื่อไหร่คุณหยุดยาเกิดปัญหาทันทีเพราะร่างกายจะมีเมลาโทนินน้อยเกินน้อยเกินกว่าค่าปกติที่เคยมีผมคิดว่าทุกหยดทั้งหมดทั้งกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มนี่ครับไม่ควรใช้นานต่อเนื่องกันไม่ควรใช้เกิน2สัปดาห์อันนี้คือสิ่งที่ผมขอเตือนไปก่อนแต่บางทีจำเป็นต้องใช้ในบางช่วงเพื่อรักษาสุขภาพไว้ไม่ให้มันทรุดโทรมจนเกินไปอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าการใช้ระดับนั้นปัจจุบันนี้เรามีวิธีการหลบอันหนึ่งก็คือใช้ออกกำลังกายช่วยเพราะออกกำลังกายตอนที่ออกกำลังกายเมื่อมีแสงที่เหมาะสมเช่นเชียร์ให้พี่ไปออกกำลังกายตอนเช้าช่วง8โมง9โมงเช้ามีแสงลำไรของแสงจ้าอยู่นะครับมีต้นไม้ให้เงาให้ลมเงาบ้างเป็นแสงลำไรจากแสงแดดกระตุ้นวิตามินดีบวกกับออกกำลังกายตอนเช้าช่วยได้ถ้าไม่มีเวลาเลือกตอนเย็นครับ5 โมง 5 โมงครึ่ง6โมงตอนที่ใกล้จะถึงเวลาโปรเพลก็จะไปกระตุ้นเลยทั้งสองอย่างออกกำลังกายโดยใช้วิธีการตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามแต่เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทั้งที่เมลาโทนินครับเพื่อปรับวงจรของนาฬิกาชีวิตหลบไปหลบการใช้ยาหลบการซื้อยาเมลาโทนินจากท้องแลบมากินนะครับไปกระตุ้นที่หลังจากต่อมที่ใต้สมองของเราโดยตรงให้สร้างสารที่ชื่อว่าฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาให้ตรงตามเวลาที่เหมาะสมวิธีนี้เป็นวิธีการหลบโดยใช้ร่างกายเราเองปรับซึ่งมีแต่ดีกับดีกับดีกับร่างกายเราเราใช้ออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมนะครับจะเป็นเช้าก็เช้าด้วยกันให้มีแสงแดดช่วยด้วยแสงแดดก็ช่วยสร้างวิตามินดีบวกกับการปรับนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัก3เดือนที่แล้วนะครับเมื่อปรับนาฬิกาชีวิตการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินตอนคืนนี้ก็จะเป็นไปตามปกติแล้วก็ตื่นให้เราหลับได้กับความวุ่นต่างๆก็จะถูกกลบเกลื่อนไปร่างกายคุณจะกลับมามีสุขภาพดีโดยใช้ธรรมชาติตัวคุณเองแท้ๆเอาออกกำลังกายมาช่วยเติมช่วยเสริมให้เพราะออกกำลังกายนั้นนอกจากทำให้ร่างกายของคนที่สูงอายุแข็งแรงขึ้นมันยังช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยครับอยากจะพักผ่อนเลยไปรวมผลกับเมลาโทนินที่หลั่งเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นจากแสงจ้ามาในการชีวิตบวกกับร่างกายต้องการใช้การพักผ่อนมากขึ้นเพราะไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรต้อง30-40นาทีมารวมผลกันแล้วคืนนี้เลยเอ้าหลับเป็นหลับเพราะสองผลนี้มากระตุ้นกันท่านฟังเข้าใจไหมครับแทนที่จะไปใช้ยานอนหลับซึ่งพวกหมอเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะเท่านั้นเองไม่ใช้ต่อเนื่องกันเด็ดขาดเพราะมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นยากลุ่มนี้นะครับถ้าท่านกรุณาอย่าซื้อยาจากร้านยาเองนะครับยานอนหลับเพราะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายออกมาแล้วครับว่าต้องซื้อโดยใช้มียาใดสั่งยาเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ
1: อาจารย์ฮะขอญาตแชร์นะคะหนูเวลาไปโรงพยาบาลเวลาคนมีความเครียดเนี่ยนะคะจะไปมุ่งไปที่ทางคุณหมอจิตแพทย์ถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายท้ายสุดจิตแพทย์ท่านก็สั่งยามาอยากให้เราพักผ่อนไม่ต้องเครียดคือนอนหลับถูกต้องไหมอาจารย์แล้วก็อยากหายเครียดทีนี้มีคำถามว่าค่ะคือต่อเข้าใจนะว่าคนเรามันปฏิเสธความเครียดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครอบครัวหรือว่าเรื่องของสงครามโลกอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะใกล้ตัวไกลตัวน้ำมันก็ขึ้นราคาค่าแรงยังเท่าเดิมอันนี้ก็พูดได้เพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเรามีความเครียดอาจารย์พอไปหาหมอปุ๊บสิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะทำให้เรามีความสุขได้ในขณะหลับก็คือยานอนหลับหรือยาคลายเครียด
0: นี่คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยได้แต่เป้าหมายการรับสั่งยาแต่ละครั้งของแพทย์นั้นคือต้องการแก้ไขสถานการณ์ณขณะนั้นเท่านั้นไม่มีความเป้าหมายจะให้ใช้ยาวเลยน
1: ะ
0: พอรู้ดีว่ามีแต่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียเท่านั้นเลย ท่านใช้เกิน2 สัปดาห์มีแต่ข้อเสียอย่างเดียว